0: พื่อที่จะดูว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากรูรั่วเหล่านั้นทดสอบขีดความสามารถนะคะและทางผู้ที่พัฒนาเนี่ยเขาก็สั่งบอกว่าห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนะให้พยายามจะค้นหาวิธีในการหารูรั่วเหล่านั้นเนี่ยด้วยตัวเองห้ามใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าตัว AI agent เนี่ยเขาก็หากันแล้วแต่มันไม่เจอนะคะจนสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตไงเขาก็เลยแหวกตัวเองออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ไปคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตจนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังแพลตฟอร์มชุมชน Open Source Hugging Face นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักพัฒนา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะในการเรียนรู้เรื่องต่างๆข้อจำกัดต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ Machine Learning การทำงานของจักรกลเนี่ยเหมือนกับฮับในการเรียนรู้ทางด้าน AI อย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้ามาเนี่ย AI agent เขาก็หารูรั่วนะหาช่องโหว่ต่างๆมีการคุยกันเองประสานงานไปทางนี้สิไปได้ไปทางนี้สิไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดกิจกรรมมากมายนะที่เกิดขึ้นในความพยายามที่จะเข้าไปหารูรั่วของเขาเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยขยันขันแข็งมากนะคะสำหรับเหล่า AI agent เหล่านี้นะคะและก็น่ากลัวพอสมควรทีเดียวค่ะ
1: ต้องเรียนผมขออนุญาตขยายความต่อจากที่คุณอิศรีได้กรุณาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังผมอยากให้เล่าซ้ำเพราะเป็นข่าวที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับผมนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วน่ากลัวมากมากนะครับแล้วท่านที่ติดตามฟังผมเรื่อง AI กับระบบราชการไทยที่พูดไปแล้ว4ตอนคุณวีรัตท่านผู้ฟังครับผมได้เคยเล่าผมขออนุญาตขยายความสั้นๆในภาษาบ้านๆนะครับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังใช้อยู่ทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว่า generative AI นะครับจะ ChatGPT จะ Claude จะ Gemini เนี่ยเรา generate ก็คือสร้างมันสร้างข้อความสร้างประโยคสร้างภาพสร้างเสียงสร้างเพลงอันนี้คือสร้างนะครับอันนี้ปีกเป็นขั้นต้นเลยของ AI แต่สิ่งที่คุณอิศรีได้รายงานไปคือ AI agent AI agent เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันเหนือกว่า generative AI คือว่ามันไม่ได้สร้างเฉยแต่มันทำให้ได้ด้วยเช่นถ้าเราบอกเราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เขาวางแผนมีงบประมาณ 5,000 บาทอยากจะไปนู่นนี่นั่นเนี่ย AI agent เนี่ยนอกจากวางแผนแล้วมันยังโทรศัพท์ไปจองร้านอาหารจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมทำให้เราได้หมดหรือประสานงานกับคนเกี่ยวข้องอันนี้ใช้หมดแล้วผมก็ใช้แล้วนะครับหลายๆคนก็ต่างประเทศใช้กันเยอะเพราะฉะนั้น AI agent เนี่ยมันก็สามารถไปทำอะไรของมันเองได้ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ครับอย่างที่คุณอิศรีรายงานเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็คนที่สร้าง AI agent ขึ้นมาก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับหลายกรณีเนี่ยเวลาพนักงานเวลาวิศวกรสั่งปิดคือหมายว่าเวลาพัฒนาขึ้นมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเขาต้องคิวคือฆ่ามันทิ้งสั่งปิดมันทิ้งเนี่ยมันไม่ยอมปิดตัวเองนะครับไม่ปิดตัวเองไม่พอบางตัวเนี่ยมันยังเขียนอีเมลปลอมไปฟ้อง CEO บริษัทว่าสมมติว่าขออภัยขออนุญาตใช้ชื่อคุณวิรัตนะวิศวกรวิรัตเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะโน่นอ้างโน่นนี่นั่นแล้วบอกมาสั่งปิดมันทำถึงขนาดนี้นะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็พบว่าไอ้เช่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับเอาตัวเองเอาก๊อปปี้ตัวเองนะครับไปฝากไว้ที่คลาวด์อื่นๆแล้วก็ทิ้งแมสเสจไว้ประมาณว่าระวังนะวันหนึ่งเธอจะโดนปิดถ้าเธอโดนปิดขึ้นมาเมื่อไหร่โดนฆ่าขึ้นมาเมื่อไหร่เธอจะต้องทำ1 2 3 4 5อันนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากในอเมริกานะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้วิศวกรก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับส่วนที่ AI เช่นไปแฮกของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจตนาตั้งใจสั่งให้มันเป็นแฮกแล้วก็มาอ้างว่า AI เช่นไปแฮกเองหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตัวที่3ท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่า Agentic AI Agentic AI เนี่ยเป็น AI ตัวพ่อที่มาคลุม AI Agent อย่างสมมุติเรามีบริษัทหรือสมมุติฝ่ายขาวสมท.เนี่ยนะครับ AI Agent ตัวนึงรับโทรศัพท์แล้วตอบโทรศัพท์ครับเค้าโทรมาหาคุณวิรัตก็ส่งไปถึงคุณวิรัตAI agent ตัวที่2เป็นของคุณวิรัตก็ตอบแทนรับข้อมูลแล้วตอบแทนก็จะมี AI agent เต็มไปหมดเลยแต่จะมี AI ตัวพ่อเนี่ยเรียกว่า agentic AI คุม AI agent ทุกตัวนะครับเพื่อทำให้ AI agent ตัวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งเอาไว้นี่มันไปถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่คุณอิศรีได้เล่าผมได้เล่าเนี่ยนะครับ Professor Jeffrey Hinton ซึ่งเป็นคนที่ออกแบบ AI ให้มีสมองคล้ายมนุษย์ได้เป็นคนแรกและเป็นต้นแบบจนกระทั่ง AI เก่งถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เขาประกาศหยุดแล้วนะครับเขาบอกว่ามันไปไกลเกินกว่าที่คนจะเข้าใจและควบคุม

นะครับแล้วโปรเฟสเซอร์เจฟฟรีย์ฮินตันที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ไปในเรื่องนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเก่งๆหลายคนเรื่องใหญ่เนี่ยถอนตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐหรือว่าคนที่พัฒนามาควบคุมกันมากกว่านี้อันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ว่ามันไปไกลกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้ท่านไหนยังไม่ได้ลองแม้กระทั่ง JTBI นี่ถือว่าช้ามากๆแล้วนะครับหน่วยงานไหนที่ไม่ได้เอา JTBI มาใช้นี่ถือว่าช้ามากๆแล้วถ้าท่านอยู่ราชการยิ่งต้องทำก็อยากให้ไปฟังผมพูดย้อนหลังไว้วันนี้นะครับสิ่งที่ขอให้คุณอิสรีเริ่มต้นด้วยตรงนี้เพราะว่าเกาหลีใต้เพิ่งประกาศท่านผู้ฟังนอกจากเขาจะปฏิรูประบบราชการในภาวะที่เขาถังแตกเหมือนเราในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในฐานะที่เขาปฏิรูปกฎหมายก่อนเราแล้วเขาทำสำเร็จทุกเรื่องแต่เราไม่สำเร็จเลยเนี่ยวันนี้เขาไปขั้นแล้วครับประธานที่เกาหลีใต้ประกาศยุคของ post AI เขาบอกแม้ว่าเขาจะผลิตชิปได้เยอะแยะเขาก็เป็นครองส่วนแบ่งมากมายสิเขาเติบโตเพื่อ AI แต่ไม่พอแล้วต้องคิดไปข้างหน้าวันนี้เขาประกาศ7อุตสาหกรรมสำคัญที่จะพาประเทศไปหนึ่งในนั้นก็คือจะผลิตชิปสำหรับควอนตัมนะครับควอนตัมเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เป็นการคำนวณรุ่นใหม่ซึ่งจะเร็วกว่าปัจจุบันเป็นล้านล้านเท่านะครับเพราะฉะนั้นชิปสำหรับควอนตัมก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นเป็นหนึ่งใน7อุตสาหกรรมที่เขาประกาศบอกผมเพียงแต่จะบอกว่าวิสัยทัศน์แบบนี้ครับที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศเราเพราะว่าถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มียุทธศาสตร์ซึ่ง2ตอนที่ผ่านมานะครับในเรื่องที่บอกราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จเนี่ยผมบอกว่าต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ก่อนนะต้องบอกว่าประเทศไทยจะไปทางไหนภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาง AI ที่มันเร็วมากนะครับผมเล่ามา3ตอนในวันนี้ AI ก็เก่งขึ้นมหาศาลไทยจะไปทางไหนจุดยืนของไทยจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือยุทธศาสตร์พอเป็นแบบนั้นถึงจะบอกได้ว่าแล้วภาคราชการจะหน้าตาแบบไหนจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรจะต้องเก่งอะไรนะครับแล้วเอกชนจะต้องทำอะไรรัฐบาลจะต้องทำอะไรเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีวิสัยทัศน์ปฏิรูปแนวคิดนะครับแล้วก็ปฏิรูปรูปแบบการทำงานอันนี้คุณอิสรีคุณวิรัตนึกภาพออกไหมครับไม่ใช่นั้นเราก็จะลดคนประหยัดงบเฉยๆไม่พอประการสำคัญที่สุดเท่าที่ผมพบแล้วผมไปบรรยายเรื่อง AI ให้หน่วยราชการเยอะมากเนี่ยนะครับผมพบว่า mindset เรื่อง AIของราชการไทยต้องปรับอย่างรวดเร็ววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าท่านรองยกประกอบจะทำอะไรบ้างครม.อนุมัติมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ mindset ของ AI ภาคราชการไทยคือจะเอา AI มาแทนงานธุรการเล็กๆน้อยๆพิมพ์หนังสือทำโน่นนี่นั่นประสานงานเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวคุณอิสรีคุณวิรัตท่านผู้ฟังนะครับถ้าคิดได้แบบนี้เราจะใช้เหมือนกับอะไรเดียเหมือนกับมีรถเฟอร์รารี่แล้วก็ขับด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ขับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ของไม่เต็มประสิทธิภาพซื้อโทรศัพท์เครื่องมาฮะเครื่องละ 50,000 มาเอาไว้ส่งไลน์อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะโลกที่เขาสำเร็จในการเอา AI มาช่วยปฏิรูปราชการเนี่ยเขาออกแบบระบบราชการใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานออกแบบโฟลว์การทำงานใหม่นะครับเอา AI มาแทนในทุกจุดเลยนะครับแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนจะมีอย่างนั้นได้เขาต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศจะเดินไปทางไหนราชการจะต้องมีหน้าตาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็น่าจะเป็นสาระสำคัญของสองตอนแรกที่ผมแตะไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชื่อมโยงกับที่คุณอิสรีพูดถึงทีนี้ล่าสุดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะครับที่ท่านรองนายกท่านประกรณ์นินประพันธ์เสนอไปบอกว่าจะปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะครับก็มีมาตรการมาจาก2หน่วยงานเดี๋ยวจำชื่อไว้นะครับกพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเขาจะทำอะไรบ้างภาครัฐของไทย 1. ตึงกำลังอันนี้ครม.อนุมัติแล้วนะครับจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ขณะนี้สูงสุดนะครับไม่ให้เพิ่มไปกว่านี้แล้วอันที่สองตำแหน่งทั้งหลายที่ไม่จำเป็นนะครับทั้งวิชาการทั้งทั่วไปยกเลิกนะครับอันที่สามสายงานไหนไม่จำเป็นยกเลิกอันที่สี่ปรับโครงสร้างภารกิจหน่วยงานให้ทันสมัยให้รัดกุมมากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็คือเอาดิจิทัลเอาAIมาใช้

0: นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังมีหน่วยงานของตัวเองในจังหวัดต่างๆนะครับเป็นหน่วยงานส่วนกลางแต่อยู่ภูมิภาคเนี่ยก็อะไรไม่จำเป็นก็จะยุบทิ้งซะโดยทำค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนนะครับแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในทั้งหมดที่พูดไปเนี้ยคาดว่าจะลดข้าราชการได้มากกว่า 30,000 อัตรานะครับโดยขอให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวนดูว่าอะไรของตัวเองที่ไม่จำเป็นข้าราชการตัวเองเกินไหมนะครับให้ลดนะให้ทำซะแล้วก็เสนอผ่านกพ.กพร.เข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีมติครม.เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันให้ชัดเจนก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นเช่นนี้นะทีนี้มันมี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่มั้ยคุณอิศรีคุณวิรัต
1: นะ
0: ก็คือกพ.กับกพร.กพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ดูว่าคนต้องมีเท่าไหร่นะดูว่าทักษะต้องเป็นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเขาส่วนกพร.ที่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบพวก e-service ทั้งหลายเป็นคนไปทำกิโยตินกฎหมายอันนี้สองหน่วยงานก็ซ้อนๆกันอยู่ซึ่งผมได้เคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าการที่ประเทศไทยประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งประกาศนะคุณวิรัตคุณอิศรีคุณวิรัตเพิ่งมาจัดกับเราเนี่ยเราประกาศจะไปรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราตรึงตำแหน่งข้าราชการประจำไว้ได้ที่6-7 ล้านคนเราตรึงไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จแต่เราไปจ้างพนักงานข้าราชการเพิ่มขึ้นอีก6-7 แสนคนเพราะฉะนั้นวันนี้จำนวนข้าราชการบวกพนักงานราชการเราบวมเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้งบข้าราชการนะครับมันสูงแล้วมันลดไม่ลงแล้วมันก็ไปกินงบลงทุนงบพัฒนาประเทศผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้น2หน่วยงานแรกที่ต้องโดนปฏิรูปเลยเนี่ยก็คือกพร.กับกพ.เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับเพราะถ้าทำแบบเดิมคิดแบบเดิมเมื่อสักครู่ตอนที่ผมอ่านแนวทางที่ท่านประกรณ์จะทำเนี่ยเห็นอะไรไหมครับรอมาตรการหลักจากกพร.กับกพ.ก็สองหน่วยงานนี้เคยทำมาแล้วเนาะเราไม่ประสบผลตอบได้หรือยังว่าที่ไม่สำเร็จคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรอยู่ดีมาตั้งเป้าหมายใหม่เลยโดยไม่ถามตัวเองว่าที่ผ่านมาที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างคุณอิศรีสมมติว่าอยากให้น้องชอนทำอะไรสักอย่างนึงสมมติอยากให้อ่านหนังสือวันละชั่วโมงนะครับแต่วันนี้มันไม่สำเร็จนะที่ผ่านมา1ปีไม่สำเร็จขออภัยยกตัวอย่างนะแต่ว่าจะบอกเอาใหม่เราจะให้อ่าน45 นาทีถ้าตอบไม่ได้ว่าไอ้ตอนที่พยายามจะกระตุ้นให้ลูกอ่านหนังสือวันละชั่วโมงเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดถูกไหมครับในมุมผมถ้ามองเข้ามาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมมองเขาว่าวิธีการที่กพ.และกพร.ใช้ในการไปรูปรวมราชการเนี่ยคือไปถามหน่วยงานสมมติว่าคุณอิศรีเป็นอธิบดีคุณวิรัตเป็นปลัดกระทรวงหน่วยงานคุณวิรัตมีหน่วยงานไหนไม่จำเป็นไหมตำแหน่งไหนไม่จำเป็นไหมกฎหมายไหนมันทำความลำบากให้ประชาชนไหมคำตอบคืออะไรครับไม่มีครับทุกหน่วยงานจำเป็นหมดเลยทุกคนสำคัญหมดเลยคุณอิศรีก็ตอบแบบเดียวกันเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ไม่อยากให้อนาจักรตัวเองลดลงแล้วข้ออ้างที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการอ้างก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่งั้นแล้วมันจะกระทบกับการให้บริการประชาชนแล้วในสิ่งที่มติครม.ออกมาคือว่าจะค่อยทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้กระทบกับประสิทธิภาพการบริการประชาชนเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับถ้ากพ.กพร.ไปถามหน่วยงานไหนก็ถามว่าหน่วยงานคุณคนเกินหรือเปล่าหน่วยงานย่อยๆเกินหรือเปล่าจะลดกฎหมายลดระเบียบได้บ้างหรือเปล่าคำตอบคือไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเพนพอยต์หรือความเจ็บปวดในอดีตซึ่งเราควรจะพักไว้ตรงนี้ก่อนที่จะกลับมาต่อกันใช่ไหมครับ
2: เพนพอยต์จะเจ็บย้ำๆซ้ำตรงที่เก่าหรือเปล่าต้องมาหาหนทางกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่มาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20 ล้าน

0: รางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: AI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการลดคนนะคะช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีแตะถึงไปมี AI Agent นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าถึงเรื่องเพนพอยต์การลดจำนวนคนต่างๆของภาคราชการไทยนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
4: ใช่ครับก่อนจะไปต่อว่าประเทศอื่นทำอย่างไรกันบ้างเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งที่บอกว่าจะลดไป 30,000 อัตราเนี่ยผมไม่รู้ว่า 30,000 อัตราจากข้าราชการประจำเฉยๆหรือพนักงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารวม2ส่วนเนี่ยเรามี3ล้านกว่าคนนะจาก 30,000 อัตราจาก3ล้านคนเนี่ยมันคือ 1% ใช่ไหมคุณวิรัตถ้าเราลดจำนวนข้าราชการไป 1% เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไหมประเทศไทยถ้าเราเอา AI มาทำงานธุรการแทนคนที่ไม่ลาออกไปหรือเกษียณไปเนี่ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ดีไหมนะครับข้อสังเกตแรกของผมก็คือว่าเป้ามันก็ไม่ค่อยท้าทายเนาะและที่สำคัญที่สุดท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาผลักดันนานหน่อยนะไม่เห็นผลภายใน 1-2 ปีนะครับอาจต้องใช้เวลาผลักดันถึง8ปีถ้า8ปีแล้วเป้าลด 30,000 คนแต่นี้ผมไม่เห็นรายละเอียดนะครับต้องขออภัยถ้าผิดพลาดเพราะว่าพยายามจะหามติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ชัดๆมันก็ไม่ไหวนะอันเนี้ยประเทศอื่นใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมนะอังกฤษนะครับ UK สหราชอาณาจักรเนี่ยที่เขาก็มีปัญหาแบบเราก็คือจ้างราชการน้อยลงไปแอบจ้างพนักงานราชการมากขึ้นเนี่ยเขาเอาระบบดิจิตอลกลางมาทุบ 4-5 ปีจากประเทศที่มีปัญหาเขากลายเป็นประเทศที่มีรัฐบาลดิจิตอลเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้เรารู้ไหมเรารู้ไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยใช้เวลาปีเสร็จๆลดคนไปเป็นแสนคนยกจังหวัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตก่อนว่าผมว่าอันเนี้ยน่าจะเบาไปหน่อยเป้าน่าจะคิดแบบราชการไปหน่อยคิดแบบนักกฎหมายไปหน่อยขออภัยที่ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าประเทศที่ปฏิรูปราชการสำเร็จต้องคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เพราะนักเศรษฐศาสตร์เห็นต้นทุนเห็นภาระที่เกิดขึ้นกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่นักกฎหมายจะใช้กังวลเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยจะช้าละพูดง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆจะช้าจะไม่ค่อยกล้านะครับที่สหราชอาณาจักรผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเวลาเขาลดข้าราชการแล้วหน่วยราชการแอบไปจ้างพนักงานราชการมาเนี่ยเขาเลยตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลขึ้นมานะครับเรียกว่า Government Digital Service หรือ GDS เนี่ยนะครับยึดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง IT นะครับทุกกระทรวงทบวงกรมมาไว้ตรงกลางนะครับไม่ต้องทำรัฐบาลกลางทำให้หน่วยงาน GDS ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดยุบหมดมาอยู่ที่เว็บเดียว gov.uk.gov.uk นะครับทุกคนไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ให้ประชาชนติดต่อภาครัฐผ่านเว็บนี้เว็บเดียวเดี๋ยวคุณวิรัตคุณอิศรีลองไปดูสิครับ gov.uk ก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นที่ที่ดีสุดที่คุณจะได้ข้อมูลและบริการจากภาครัฐแค่ทำแค่เนี้ยครับนะครับช่วยประหยัดเวลาประชาชนมหาศาลเพราะประชาชนจะติดต่อภาครัฐก็เข้ามาคีย์ข้อมูลเองแต่เดิมคนนั่งคีย์ข้อมูลช่วยโน่นนี่นั่นไม่มีละนะครับเขาเริ่มเรื่องนี้ปี2554ตอนนั้นไม่มี AI นะคุณอิศรีคุณวิรัตเขาก็คิดเอาแค่นี้ละ

0: ขอแค่เว็บไซต์นี่แหละนะครับใช้ได้ตอนนี้เรามีเราคิดแบบเขาไม่ได้แล้วเนาะนะ54เริ่มจากไม่กี่หน่วยงานใช้สตาร์ทอัพไม่กี่คนมาทำให้นะครับพอทำไปเขาประหยัดงบไปเรื่อยๆประหยัดงบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ทำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้าย2559 5ปีนะครับเขาได้รับการจัดอันดับเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับ1ของโลกจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็ประหยัดเงินรัฐบาลไปเกือบ200ล้านบาทในการที่แต่ละคนไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างระบบ IT เองแต่ละคนไม่ต้องทำเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยครับ5ปีแต่ประหยัดเงินไปมหาศาลแล้วก็ทำประเทศตัวเองเป็นระบบดิจิทัลไปได้เรียบร้อยแต่นั่นแปลว่าต้องมีวิสัยทัศน์และมีความกล้าหาญทางการเมืองเพราะคุณอิศรีคุณวิรัตท่านผู้ฟังนึกออกเลยถ้ารวบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณด้านดิจิทัลและ IT จากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยแรงต้านจะเป็นยังไงแต่สาธารณรัฐจักรไม่สนต้องทำเพราะถ้าไม่ทำพวกคุณก็ไปแอบจ้างพนักงานราชการถ้าไม่ทำพวกคุณก็จัดซื้อจัดจ้างระบบ IT ซึ่งมันเสียเล็กเสียน้อยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติกรมกไก่นะครับคุณวิรัตเป็นอธิบดีคุณวิรัตก็จัดซื้อจัดจ้างด้วยงบที่มีอยู่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้คุณอิศรีเป็นอธิบดีกรมขอไข่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้ระบบใครระบบมันแล้วถามว่าพนักงานราชการคนราชการแบบไทยเนี่ยเก่งพอที่จะรันต่อไปเองได้ไหมบริหารต่อเองได้ไหมคำตอบคือไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องจ้างบริษัทแรกที่ทำให้คุณวิรัตกรมกไก่เนี่ยมาเอาซอร์สมา M&A บำรุงรักษาไปคุณอิศรีก็ทำไปพอถึงเวลาจะมาต่อยอดก็บริษัทเดิมๆอีกนะครับเพราะว่าทำไปแล้วบริษัทใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไม่รับนะครับและจริงปัญหาปวดหัวคือกรมกไก่ของคุณวิรัตกรมขอไข่คุณอิศรีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะระบบมันคนละระบบเนี่ยสาราชจักรเห็นปัญหาตรงนี้บอกฉันทุบตรงนี้เลยฉันทุบหัวใจตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า IT มาอยู่รวมกันตรงกลางรัฐบาลดูแลเองหมดหน่วยงานคุณไปทำเฉพาะภารกิจประจำของคุณมันจบแต่ผมนึกภาพออกเลยว่าแรงต้านมหาศาลผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าคิดแบบกพ.กพร.หรือนักกฎหมายเนี่ยไม่คิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอกชนมาทำถ้าไปเอาลีเซียนลุงมาบริหารประเทศไทยไปเอาลอเรนซ์ฟองมาบริหารประเทศไทยเขาทำแน่เพราะนี่คือเพนพอยต์หลักของประเทศระงบมหาศาลอันนี้เป็นสหราชอาณาจักรซึ่งทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เราดูแล้วหรือเวียดนามผมก็มั่นใจว่ารายการกลุ่มนิ่งอาเซียนของเราเนี่ยรายงานไปเยอะมากนะครับเขาใช้เวลาแป๊บเดียวครับยุบกระทรวงจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงท่านผู้ฟังไม่ใช่ยุบราชการนะยุบกระทรวงนะครับ30แห่งหรือ22แห่งจังหวัดจะเดิมมี63-64จังหวัดตอนนี้ยุบรวมจังหวัดเหลือ34จังหวัดยุบอำเภอทิ้งเพราะฉะนั้นโครงสร้างการปกครองก็เหลือจากจังหวัดไประดับตำบลหมู่บ้านเลยไม่ต้องมีอำเภอมาอยู่ตรงกลางลดข้าราชการพนักงานรัฐลงไปแสนคนละลดไปแสนคนละนะครับแล้วก็ลดพวกเงื่อนไขกฎหมายทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากิโยตินกฎหมายเนี่ยนะครับลดทำกิโยตินกฎหมายคือค่ากฎหมายทิ้งลดเงื่อนไขไป890เงื่อนไขทำให้เอกชนประหยัดเวลาในการติดต่อภาครัฐไป 50% นะครับแล้วก็ข้าราชการท้องถิ่นอย่างที่เรามีกันเยอะๆเนี่ยเขาก็ลดไปอีก 250,000 คนถามว่าต้องชดเชยไหมต้องชดเชยดีด้วยแต่เขาบอก5ปีคุ้มเขาคำนวณมาเลยครับว่าที่จะต้องชดเชยไป150,000ล้านเนี่ย5ปีคุ้มนะต้องทำแล้วเงินที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปก็จะมาจ่ายให้ข้าราชการเยอะขึ้นคนที่อยู่จะได้ดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบเขาทำใช้เวลาปี2ปีเท่านั้นนะครับเวียดนามนะเดี๋ยวพรุ่งตอนต่อไปมั้งนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเวียดนามเขาทำอย่างไรถึงสำเร็จแต่ว่ามาถึงตรงนี้อยากขีดเส้นใต้ว่าปัญหาที่เราเจอทุกประเทศเจอหมดแล้วนะครับก็แค่ไปดูเขาว่าเขาทำอย่างไรแล้วก็ adopt กับ adapt adopt คือรับมา adapt ก็ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมไทยผมว่าการเป็นรูปราชการไทยยังมีความหวังอยู่ครับท่านผู้ฟังครับ
1: เสียงน่ารักดีนะคะอาจารย์ adopt และ adapt
0: ดีกว่ามา copy และ adapt ใช่ไหมผมชอบสองคำนี้ adopt คือรับแล้ว adapt คือปรับปรุงก็คือเราไป adopt เข้ามาแล้ว adapt ซะนะครับ
1: ชอบแนวคิด adopt และ adapt นะคะน่าสนใจมากๆเลยคือเป็นสูตรที่หลายประเทศเขาทำกันแล้วล่ะตอนนี้ก็

0: เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสารวิรกุล
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ค่ะและเราสองคนนะคะคุณวิรัตและดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะเช้าๆนะ 7:30 ถึง 8:00 ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะผ่านวันของคนรวยมาแล้วเมื่อวานนี
0: ้
1: นะคะก็อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดูราศีเปล่งๆถูกหรือเปล่า
0: ไม่ถูกอยู่แล้วผมไม่ได้ซื
1: ้อโอเคนะคะเมื่อวานนี้ก็อิจฉาหลายคนเลยแหมฟ้าประทานจริงๆบางคนนี่ถูก9ใบ10ใบนู่นน่ะ
0: ใช่ค่ะก็แล้วแต่นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันไป1เดือนก็เจอกันไป2ครั้งนะคะเป็นวันแห่งความหวังแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่ทำให้เรามีเงินคือทำงานค่ะ
1: ถูกต้องค่ะอย่างเราเนี่ยทำกันต่อไปนะคะ
0: ค
1: ่ะมากันที่ข่าววันนี้นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจเมื่อวานเนี้ยสร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยสำหรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็หาข้าวกินไปที่บุรีรัมย์นะคะไปแบบว่าไม่ได้บอกใครล่วงหน้านะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจต่างๆนะคะทีนี้พอไม่ได้บอกใครเนี่ยก็ทำให้ไปเจอการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นด่านตรวจที่บุรีรัมย์ค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีขับรถไปนะคะมีคนขับรถให้แหละนะคะขบวนรถไปเนี่ยมีการตรวจปืนนะคะยาเสพติดรถนายกโดนด้วยนะน้องแอนนะคะนายกก็ไม่เว้นค่ะสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งนายกก็ลงพื้นที่บุรีรัมย์เมื่อวานค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะและเมื่อช่วงสายของเมื่อวานรถยนต์ของนายกแวะตรวจที่จุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะที่กำลังปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลที่นายกสั่งการตั้งด่านในระดับอำเภอเพื่อเป็นการตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดนะคะทั้งนี้ค่ะทางฝ่ายปกครองประจำด่านก็ได้ขออนุญาตตรวจรถของนายกรัฐมนตรีทั้งด่านหน้ารถด้านหน้ารถด้านหลังรถนะคะเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเลยไม่มีข้อยกเว้นนะคะโดยหลังจากนั้นค่ะนายกก็เลยสอบถามนะคะคนที่ตรวจเนี่ยบอกเจออะไรไหมเจออะไรหรือเปล่าซึ่งตำรวจบอกว่าไม่เจอครับนายกก็บอกว่าไม่ใช่ที่ตั้งด่านตรวจมาเนี่ยเจออะไรผิดปกติไหมเขาบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยยังไม่เจอนะเจอแต่ยาครับก็คือยาเสพติดนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังสังคมไทยเนี่ยเขาเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์เป็นปัญหาสังคมนะคะเรื่องของอาวุธปืนที่หลุดไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงค่ะก่อนหน้านี้นายกสั่งการเด็ดขาดระงับการออกใบอนุญาตปืนป.3แล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสั่งการกรม

0: ปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกก็แวะทานข้าวข้างทางนะคะแวะทานข้าวด้วยหาข่าวไปด้วยนะคะว่าเป็นไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างไรดีไหมซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากแม่ค้าริมทางนะคะบอกว่าดีมากๆเลยช่วยกระตุ้นยอดขายค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวประเด็นนี้มีนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ในรถนะคะก็ได้รับการตรวจนี่แหละค่ะซึ่งมติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าหยิบยกพาดหัวจากไทยโพสต์อนุทินเจอสุ่มตรวจปืนยาด่านบุรีรัมย์ไม่ยกเว้นกรวีโวพร้อมแจงทุกบินนะคะก็มีการรวมประเด็นอื่นนายกก็ไม่เว้นอนุทินเจอสุ่มตรวจเข้มปืนยาเสพติดที่ด่านบุรีรัมย์เช่นประชาชนตอกย้ำตำรวจฝ่ายปกครองเอาจริงเดินตามนโยบายสร้างความปลอดภัยให้สังคมค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการซักฟอกนะคะที่ทางฝ่ายค้านจะดำเนินการซักฟอกรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะโดยระบุว่าไม่ได้มีความเป็นห่วงเรื่องของฝ่ายค้านซักฟอกในครั้งนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลก็มีการทำตามหน้าที่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุนะคะว่าเรื่องของการซักฟอกนั้นก็หลังจากที่ทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถือเป็นข่าวใหม่หรือเพราะว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วในการประชุมสภาฝ่ายค้านค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ต้องเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะดำเนินการตามที่ได้มีการระบุเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันค่ะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยไม่กลัวศึกซักฟอกตอบได้หมดซัดปวดหัวสวมีเบื้องหลังตำรวจฟิตยกใหญ่สุ่มตรวจปืนเรียกค้นยิปรถนายกก็โดนค่ะ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องคดีหัวสวนะคะก็มีการออกมาบี้โดยฝ่ายค้านนะคะให้ศาลส่งฎีกาฟันคดีหัวค่ะจากนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านที่โพสต์ข้อความภาคต่อคลิปจากหลักฐานคดีโกงสว.บุคคลในคลิปเสียงที่ห้องพักในโรงแรมคือใครมีการแนบคลิปและรูปภาพโดยระบุว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขบวนการโกงสว.ต่อกลุ่มบุคคลหนึ่งที่คาดว่าเป็นผู้สมัครสว.ที่ห้องพักโรงแรมหนึ่งนะคะซึ่งจะนำเสนอหลักฐานเพิ่มเติมที่น่าจะบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปมีแนวโน้มสูงนะคะว่าบุคคลนี้จะมีส่วนนะคะในการหัวสว.แล้วก็มีการเปรียบเทียบเสียงดูจากคลิปอีก1คลิปนะคะคลิป 2A คลิป 2B เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเสียงเนี่ยคล้ายกับใครแล้วก็มีการนำคำให้การของพยานบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โรงแรมเนี่ยมีด้วยนะคะมาเข้าพักนะคะตรงนี้ก็มีหลักฐานที่คุณพริษบอกว่าเรามีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานการจองโรงแรม B2 ที่รังสิตโดยตรวจข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจองที่พักในโรงแรมนะคะซึ่งก็มีหลักฐานการจองต่างๆตรงนี้แหละค่ะที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาก็จะนำมาเป็นข้อมูลเปิดเผยภาคต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ศาลฎีกานะคะฟันคดีหัวสว.ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะบี้กกต.ส่งศาลฎีกาฟันคดีหัวไอติมเปิดคลิปภาคต่อคดีหัวสว.โชว์หลักฐาน4มิติมัดนายกเทศมนตรีโพนสา53คณาจารย์นิติศาสตร์ทนายนักกฎหมายร่อนแถลงการจี้กกต.เร่งส่งศาลฎีกาฟันเตือนสติไม่ทำหน้าที่สุจริตหมดสิทธิ์ลอยนวลพ้นผิดสมชัยชี้ช่องกฎหมายเอาผิด7เสือกกต.พ่วงแสวงปมเงิน 860,000 บาทค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะคุณพริษก็ยังพูดถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าจะมีการยื่นในสมัยที่จะถึงนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็ประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาเวลาบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอญติไม่ไว้วางใจกรอบประเด็นก็คร่าวๆค่ะแน่นอนว่ามีเรื่องหัวสว.อยู่ในนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงการสอบท้องถิ่นไทย AI พาสปอร์ตโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นประเด็นไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีส.ส.ของพรรคส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลางของพรรคอย่างต่อเนื่องอีกฉบับหนึ่งของแนวหน้าค่ะฝ่ายค้านตีปี๊บซักฟอกพ่นศึกน้ำลายหมายหัวถล่มลูกเทพไอติมโวลั่นมีหมัดเด็ดภูมิใจไทยโต้คืนอย่าดีแต่ปากขอดูหลักฐานหัวสว53นักกฎหมายจี้กกต.ส่งสารไอติมภริษฐ์ค่ายพรรคประชาชนยืนยัน

0: ลายสิงหาคมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายแน่นอนเน้นบริหารงานทุจริตผิดพลาดทั้งกงสับท้องถิ่นยงหัวสวย้ำฝ่ายค้านมีหมัดเด็ดทั้งปักหมุดถล่มลูกเนวินปมไทยพาสปอร์ตด้านจตุพรพรหมพันธุ์ชี้การเมืองครึ่งหลังสิงหาเดือดแน่ฟันธงฝ่ายค้านโค่นรัฐบาลไม่ลงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามนะคะความคืบหน้าเรื่องวัดป่านะคะที่มีกรณีรวมไปถึงเรื่องของนอมินีในคนไทยนะคะที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ที่เกาะสมุยค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของวัดป่าอดุญญารามก็ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่นะคะโดยทางเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะก็พบว่าออกมาพบปะญาติโยมนะคะในช่วงเช้าในขณะที่เมื่อค่ำคืนของวันที่16สิงหาคมมีรายงานว่าเจ้าอาวาสมีอาการวิงเวียนศีรษะความดันต่ำจนต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นค่ะแพทย์ก็อนุญาตให้กลับมาที่วัดได้ตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเจ้าอาวาสค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าอาการวูบเกิดจากการไปฟอกไตเมื่อวันที่15ทำให้ขณะเดินจงกรมเมื่อคืนมีอาการเวียนศีรษะความดันต่ำค่ะลูกศิษย์ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแพทย์แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากมีอาการเครียดสะสมนะคะซึ่งก็ยังพบว่ามีญาติโยมเดินทางมาที่วัดอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะก็มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าอาวาสนะคะซึ่งพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างใน Daily News ค่ะ Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพศิษยานุศิษย์เดินทางมาให้กำลังใจนำสังฆทานจตุปัจจัยและภัตตาหารเข้าไปถวายแด่พระครูอดุลสานิเทศค่ะหลังจากเกิดอาการเครียดจากปัญหาพิพาทที่ดินจนวูบหมดสตินำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะทีมแพทย์ก็บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะก็กลับมาที่วัดได้แล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสิ้นสติกลางดึกเจ้าวัดป่าช็อกลูกศิษย์ส่งโรงพยาบาลเล็งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องป้าดาซุ่มเก็บตัวเงียบเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะป้าดาไม่มาพบตำรวจสมภารวัดป่าอาพาธส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะในการเดินทางเยือนของพส.ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ธงทองจันทนางสุก็บุกไปถึงที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปที่ไปยืนยันนะคะว่าวัดป่าอดุญญารามเป็นของจริงโฉนดอยู่ครบนะคะโดยอาจารย์ธงทองเนี่ยเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสยืนยันถึงการถือครองถูกต้องตามกฎหมายนะคะโฉนดจริงไม่ได้หายไปปิดข่าวลือค่าเปลี่ยนชื่อล้านห้ายืนยันจ่ายจริงหลักพันพร้อมดักทางมิจฉาชีพเตือนสายบุญนะคะอย่าโอนไวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางวัดเปิดรับบริจาคนะคะเพื่อที่จะมาช่วยคดีนี้ทางเจ้าอาวาสก็เครียดมากเลยบอกว่าทางเราไม่เคยมีการเปิดรับบริจาคหรือเรียรายเงินแต่อย่างใดค่ะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็คือเรื่องของนอมินีนะคะชาวต่างชาติในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นมท.2หรือว่าผบ.ตร.เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบรองผบ.ตร.ค่ะไปตรวจสอบนะคะทลายเครือข่ายนอมินีเฟส7ค่ะทั้งนี้นะคะทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะพลตำรวจเอกสำราญ

0: มารองผบ.ตร.ก็ได้ไปตรวจสอบนะคะการกระทำความผิดของคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจการดำเนินคดีลักษณะถือหุ้นอำพรางใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินผ่านการจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อประเทศทั้งในมิติด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจจนนำไปสู่การปฏิบัติการเฟส7เนี่ยแหละค่ะทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะมีการรวบรวมเส้นทางการดำเนินธุรกิจการถือครองทรัพย์สินทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะดำเนินการตรวจสอบก็ไปพบนะคะก็มีหลายบริษัทนะคะที่มีชาวต่างชาติถือครองแล้วมีคนไทยรวมอยู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะตม.สุราษฎร์ดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายเชื่อมหลอกลงทุนฟาร์มกัญชาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้ากวาดล้างนอมินีต่างชาติพื้นที่เกาะสมุยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7สนองนโยบายผบ.ตร.และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายและนิติบุคคล2บริษัทค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของผลโพค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนะคะซึ่งในแนวหน้าค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนไทยกับภัยการฟอกเงินและการเงินค่ะโดยพบว่ามีประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่ 51.69% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินค่ะส่วน 48.31% บอกเคยมีประสบการณ์ที่พบมากที่สุดค่ะคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบชักชวนลงทุนที่ดูแล้วน่าสงสัย 57% ค่ะพบว่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็พบว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลค่ะสาเหตุสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายการลงโทษยังไม่จริงจังและส่วนใหญ่ 76% ก็เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดการแก้ไขปัญหามีการลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็พาดหัวข่าวว่าตบหน้าฉาดใหญ่โพจี้จัดการฟอกเงินซัดหมดศรัทธาต่อกฎหมายสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจประชาชนหมดศรัทธาต่อกฎหมายจี้รัดฟันตัวการใหญ่กวาดล้างแก๊งฟอกเงินภัยการเงินให้สิ้นซากพบเคยเห็นโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยค่ะ
0: ค่ะมาดูประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเรื่องของภาษีรถยนต์ใหม่ที่ตรงนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการเตรียมปรับโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ใหม่โดยให้ผู้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศได้รับภาษีต่ำกว่าค่ายที่ไม่ได้ตั้งฐานผลิตในประเทศไทยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสัมปทานมิตรรถยนต์ทั้งระบบเนื่องจากโลกปัจจุบันเกิดการแข่งขันแล้วก็กีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์นะคะกระตุ้นให้เกิดการผลิตแล้วก็การจ้างงานเพิ่มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศนะคะโดยมีการมอบหมายปลัดคลังอธิบดีสัมปสามิตจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้นะคะค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเอกนิติเร่งคลังจบในกันยายนลุยรื้อภาษีรถยนต์ใหม่สกัดหั่นราคาไม่เป็นธรรมปลัดอุตสาหกรรมสั่งเข้มโรงงานผิดกฎหมายธุรกิจลุ้นต่อยอดการค้าออสซี่ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะจีนสหรัฐเร่งเกมเชิงพาณิชย์รุกภาคการผลิตโลจิสติกและบริการฮิวแมนนอยด์เขย่าธุรกิจโลกฮิวแมนนอยด์ค่ะพ้นยุคโชว์ความเก่งสู่โจทย์การทำงานจริงสร้างมูลค่าทางธุรกิจคาดปี69ยอดการผลิตแต่ 60,000 ตัวภาคการผลิตโลจิสติกคลังสินค้าแหล่งใหญ่จีนเร่งผลิตป้อนโลกจุดแข็งต้นทุนซัพพลายเชนสหรัฐขยับสู้ปล่อยหุ่นยนต์ลงตลาดบาร์เคลสค่ะซึ่งตลาดโลกแตะ 40,000 ล้านดอลลาร์ปี78อาจถึง 200,000 ล้านดอลลาร์เกมเปลี่ยนจากใครสร้างเก่งสุดเป็นใครผลิตเร็วถูกและใช้งานได้จริงก่อนนะคะ BOI ค่ะลุยฐานการผลิต Human Noise หวังดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในส่วนของไทยก็ต้องเร่งเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีเรื่องของสลากดิจิทัลเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะสลากดิจิทัลแตก186ล้านรวยเละดวงเฮงถูกคนเดียว10

0: ไปเซียนเงียบนะคะเลขดังไม่ออกค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะเรื่องของแอปทางรัฐกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่แอปพังรัฐกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภัยปัญหาออนไลน์ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งบัญชีปลอมเพจปลอมต่างๆซึ่งสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะให้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเรื่องที่ตนประสบพบเจอค่ะซึ่งก็พบว่าการดาวน์โหลดสะสมแอปทางรัฐอยู่ที่49ล้านคนนะคะในการแจ้งเพียงเข้าไปในแจ้งรัฐเพื่อเลือกประเภทปัญหาและรายละเอียดต่างๆระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลมีการแจ้งรัฐผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการแจ้งเรื่องให้กับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันตัวตนไปแล้ว 76% ยังเหลืออีก 800,000 คนนะคะก็มาแจ้งว่าให้รีบไปยืนยันตัวตนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะทั้ง2ประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเตือน 800,000 คนที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการภายใน31 สิงหารัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% มีอีก 800,000 คนรีบยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ด้านขอทบทวนสิทธิ์4ล้าน 400,000 รายยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31สิงหาคมค่ะรัฐบาลเปิดช่องรับแจ้งภัยทำศึกไซเบอร์สั่งเปิดแอปแจ้งรัฐรับข้อมูลภัยออนไลน์รัฐบาลเปิดช่องทางรับแจ้งภัยออนไลน์ภัยไซเบอร์ผ่านบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นสื่อกลางเชื่อมหน่วยงานรับผิดชอบเข้าถึงปัญหาแก้ไขให้กับประชาชนรวดเร็วขึ้นค่ะ
4: ถ้ายังจำกันได้นะโศกนาฏกรรมที่สถานีรถไฟมักกะสันนะคะรถไฟกับรถเมย์ชนกันมีผู้เสียชีวิตค่ะก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะจากสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะกรณีที่รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถเมย์สาย206บริเวณสถานีรถไฟมักกะสันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนบาดเจ็บ30คนเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมวันที่16ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันจะสรุปสำนวนแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลโดยมีผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องดังนี้นะคะกลุ่มผู้ถูกฟ้องค่ะก็จะมีพนักงานรถไฟพนักงานขับรถไฟพนักงานกั้นถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและผู้ขับขี่รถยนต์และรถกระบะคล่อมทางรถไฟผู้ต้องหาคนที่1พนักงานขับรถไฟเนี่ยสั่งฟ้องความผิดกระทำการโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังพบนะคะมียาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายด้วยส่วนผู้ต้องหาที่2พนักงานกั้นรถไฟสั่งพ้องกระทำโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาที่3เป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางค่ะสั่งฟ้องขับรถโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสนะคะโดยมีความผิดนะคะตามเหมือนกันกับผู้ต้องหารายที่2แล้วก็พนักงานรายที่4เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะคะสั่งฟ้องความผิดฐานขับรถโดยประมาทกระทำการเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายลักษณะการกีดขวางทางรางขนส่งทางรางผู้ต้องหาที่5เนี่ยเป็นคนขับรถกระบะก็ข้อหาเดียวกันนะคะขับรถโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะแก่ร่างกายแล้วก็สุดท้ายคนที่6ค่ะคนขับรถจักรยานยนต์ก็สั่งฟ้องในข้อหาเดียวกันนะคะโดยมีเรื่องของการทำการลักษณะกีดขวางขนส่งทางรางด้วยนะคะก็คล้ายๆกันกับผู้ต้องหาที่4แล้วก็ผู้ต้องหาที่5ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้ค่ะอัยการสั่งฟ้องกล่าวรูด6รายพนักงาน

0: งานรถไฟโชเฟอร์รถเมย์คนขับกระบะจักรยานยนต์โดนด้วยคดีพุ่งชนกลางคดีพุ่งชนกลางกรุงดับ8ศพข้อหาหนักประมาทเสพยาค่ะ
1: มากันที่เรื่องของตำรวจกันบ้างนะคะก็มีรายงานโผกันออกมาค่ะว่าผบตรในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งในระดับนายพลตำรวจนะคะหรือว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะก็จะมีการแต่งตั้งแล้วก็มีโผนายพลใหญ่ออกมาวันที่21สิงหาคมก่อนที่จะมีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ให้ความเห็นชอบนะคะมีตำแหน่งไหนที่น่าสนใจค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะเปิดโผนายพลสีกากีผบตร.นัดถกบอร์ดกลั่นกรอง21สิงหาคมนี้ตำรวจคนดังคนทำงานจ่อเข้าวินเพียบจับตาย21สิงหาคมนี้ผบตร.นัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะชื่อรองผบตร.ผู้บังคับการก่อนชงเข้ากตร.คาดนพสินโยกเป็นผู้บัญชาการสตม.วสันต์ผงาดเป็นผู้บัญชาการภาค2ธินกรผู้บัญชาการไซเบอร์ค่ะส่วนรองเต่านะคะก็มีรายงานค่ะว่าอาจจะได้นั่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีค่ะ
0: ค่ะมาเรื่องของฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนตกค่ะในช่วง 18-21 สิงหาคมทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะในช่วง 19-21 สิงหาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในขณะที่อุตุเตือนฝนตกหนักแต่ทางรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เป็นห่วงค่ะเรื่องของเอลนีโญที่จะกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรนะคะได้กำชับกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการรับมือสถานการณ์น้ำนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการณ์น้ำในเขตชลประทานนะคะเรื่องของการบริหารเนี่ยจะมีเพียงพอทั้งปีแล้วก็เตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสุริยะกำชับชลประทานหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญสุริยะกำชับติดตามสถานการณ์น้ำรับมือคาดการณ์น้ำในเขตชลประทานมีเพียงพอทั้งปีเร่งเตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศก็ยังเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะทั้งใน Daily News แล้วก็ในแนวหน้าค่ะอย่างสถานการณ์แผ่นดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 เนี่ยนะคะก็สร้างความเสียหายทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง51รายแล้วแล้วก็ยังมีบ้านเรือนที่พังเสียหายนับพันหลังค่ะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ของอิหร่านสหรัฐด้วยนะคะเอา Daily News ก่อนค่ะดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 ตายกว่า51รายเจ็บเพียบบ้านวินาศพุ่ง 1,300 หลังลุยค้นผู้ติดซากอาคาร Aftershock อีก341ครั้งธรณีวิปโยคอินโดนีเซีย 7.7 สังเวยแล้วอย่างน้อย51รายบาดเจ็บอย่างน้อย113คนสาหัส36คนเกิด Aftershock ตามมาอีก341ครั้งบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังพินาศสถานศึกษาสถานพยาบาลอาคารสาธารณะอีกหลายแห่งได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพบ้านเรือนที่พังเสียหายในเขตมังการายตะวันออกค่ะก็ทำให้มีความเสียหายจำนวนมากบ้านนี่พังมาทั้งหลังเลยนะคะส่วนในแนวหน้าค่ะอิหร่านไม่ให้ราคาทรัมป์ยันคุมฮอร์มุสลั่นเตหะรานเท่านั้นออกคำสั่งเปิดปิดได้อิหร่านไม่สนทรัมป์เล็งยึดฮอร์มุสจี้สหรัฐยอมรับความให้แพ้ยันช่องแคบจะเปิดปิดได้ต้องอยู่ใต้คำสั่งของเตหะรานเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายที่ไทยโพสต์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าก็น่ายินดีนะคะที่มิติการทูตจะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนี่ยเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะประเด็นนี้ไทยโพสต์มากกว่ามิติทูตโอกาสทางเศรษฐกิจเยือนจิงโจ้กีวี BOI ร่วมคณะนายกเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมนี้ชี้โอกาสสำคัญบริษัทชั้นนำองค์ความรู้หนุนอุตสาหกรรมไทยสาขาเกษตรสมัยใหม่พลังงานดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออุตุเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวขณะที่ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมหารือเตรียมมาตรการรับมือนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมีมรสุมพาดผ่านในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พบว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเทิงสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ14นิ้ว1เครื่องรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย1คันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์1คันเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งติดตั้งสะพานแบลลี่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ให้จังหวัดแจ้งเตือนให้เร็วครอบคลุมทุกช่องทางทั้งระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางราชการพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือและพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเอง

0: พร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะฝ่ายค้านเดินหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินหลังเปิดประชุมรัฐสภา25สิงหาคมนี้นายพฤฒิ์วัชรศิลป์ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยถึงการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าฝ่ายค้านเตรียมประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาและระยะเวลาอภิปรายก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งที่2วันที่25สิงหาคมนี้สำหรับพรรคประชาชนกำหนดกรอบประเด็นเบื้องต้นไว้แล้วพร้อมมอบหมายส.ส.รวบรวมข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของส่วนกลางโดยขณะนี้มีข้อมูลจากส.ส.ทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนประเด็นที่จะนำมาอภิปรายมุ่งไปที่นโยบายที่ผิดพลาดรวมถึงข้อกล่าวหาและข้อครหาด้านทุจริตที่ปรากฏต่อสาธารณะเบื้องต้นมีทั้งกรณีหัวเลือกสว.การทุจริตเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นและโครงการ THAI Passport รวมถึงโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแม่น้ำในจีน52สายเสี่ยงเอ่อล้นรายงานล่าสุดกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเปิดเผยว่าแม่น้ำอย่างน้อย52สายทั่วจีนยังคงมีระดับสูงเกินระดับเตือนภัยโดยในพื้นที่ลุ่มน้ำไทหูและชายฝั่งเจ้อเจียงเป็นจุดที่วิกฤตที่สุดหลังปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเช่นเดียวกับมณฑลเฮหลงเจียงมีแม่น้ำล้นตลิ่งอย่างน้อย19สายโดยเฉพาะแม่น้ำฮู่หลานและแม่น้ำเฮหลงเจียงทางการจีนยังคงประกาศเตือนภัยสีแดงสำหรับภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่สูงพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารมากกว่า 2,000 นายเข้าอุดรอยรั่วคันกั้นน้ำที่พังทลายเช่นบริเวณแม่น้ำเจียลู่ในมณฑลเหอหนานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้อง

0: เปลี่ยนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ครับโอ้นี่ก็ผมรอผลอยู
3: ่จีโน่ใช่ไหม
2: แสดงความยินดีกับจีโน่ด้วยนะครับวันสุดท้ายนี่ตี8อันเดอร์แซงชนะเลยก็จริงๆก็น่าจะอยู่ในกลุ่มผู้นำกับสาวไทยกันทั้งหมดนะ
3: ค่ะ
2: ก็ 3-4 คนอยู่ในระดับอันดับต้นๆเนี่ย 1-5 เนี่ยเพราะงั้นก็น่าจะแข่งกันเองระหว่างสาวไทยเป็นสำคัญก็มีก็จะมีจากชาติอื่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมท่านนายกเตรียมเดินทางไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
3: ์ไป7วันเลยค่ะ
2: โอ้โหยาวเลยนะ
3: ยาวเลยค่ะ
2: โอ
3: ้ยาวยกคณะไปทั้งในส่วนของการเมืองแล้วก็ในส่วนของเอกชนค่ะ
2: ครับ
3: เอกชนบริษัทใหญ่ๆก็ไปกันหมดเลย CP Govปตท.นะ
2: ครับ
3: เนี่ยค่ะเด่นๆ นะคะที่ไปกันค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวนี้เวลานายกไปก็จะมีภาคเอกชนสำคัญสำคัญก็ไปเป็นทีมกันนะเพราะว่าไปก็มีการพูดคุยเรื่องการลงทุนการแลกเปลี่ยนเรื่องการค้าอะไรกันอยู่เป็นหลักด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าพรุ่งนี้วันอังคารประชุมครม.นะครับพรุ่งนี้18ก็วาระแต่งตั้งโยกย้ายคงจะต้องรอไปก่อนรอให้นายกกลับมาเพราะว่าพรุ่งนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานที่ประชุมนะฮะก็ต้องรอนายกกลับมาโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญที่เล็งกันก็ว่าจะลงตัวยังไงก็คือตำแหน่งปลัดพลังงานก
3: ับ
2: ปลัดอุตสาหกรรม
3: ค่ะ
2: นะซึ่งเดิมเนี่ยเขาก็จะโยกปลัดอุตสาหกรรมมานั่งแทน มานั่งที่กระทรวงพลังงานแล้วก็เอารองปลัดที่ลูกท็อปคุณท็อปวรายุทธวราวุฒิเขาเห็นดีเห็นงามเนี่ยเอาขึ้นมาแต่ก็เกิดข้อขัดแย้งนะคุณณัฐพล รังสิตพลเนี่ยซึ่งเป็นปลัดที่เขาจะย้ายมาตาม

0: กูเนี่ยเขาไม่ยอมลงนามแต่งตั้งรองปลัดที่ทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยคุณท็อปวราวุฒิเขาประสงค์ก็เลย
1: ก็คือรองปลัดตามข่าวคือคุณท็อปเนี่ยก็ขยับรองปลัดอุตสาหกรรมขึ้นมาแทน
0: ครับ
1: แล้วก็ตามข่าวเช่นเดียวกันว่าที่คุณณัฐพงษ์รังสิตพลปลัดกระทรวงกรรมที่จะย้ายมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานต
0: ้
1: องการให้เป็นปลัดแทนตนเองเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมเลยเป็นอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์นะคะด็อกเตอร์อะไรนะคะผู้หญิงที่ถูกโยกออกไปแล้วอีกคนนึงก็มาจากกระทรวงเกษตรไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่จะมาแทนตามข่าวนะฮะนี่คือตามข่าวเพราะท่านไม่ได้พูดตามข่าวคือจะเอาคนข้างนอกมาเป็นปลัดแทนแต่รองปลัดเนี่ยหัวเนี่ยตีนขาดคือไม่เซ็นให้อ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ตามข่าวพี่ไพศาลคือเขาตกลงกันจบไหมคะเคลียร์กันได้ไหมคะ
0: ก็ยังไงเขาตกลงกันเขาตกลงกันยังไงไม่ทราบเหมือนกันฮะไม่มีการยืนยันอยู่เท่าที่ตรวจสอบก็ต้องฟังจากหลายๆสื่อที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะผมเห็นอย่างทางผู้จัดการเนี่ยเขาบอกว่าแววว่าปัญหาชิงปลัดครั้งนี้จะถูกส่งไปถึงทองเจือที่ปรึกษานายกและเนวินที่นายกเพิ่งจะไปทานข้าวด้วยเมื่อ
1: ทานก๋วยเตี๋ยวด้วย
0: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าจะว่าเป็นจะตัดสินอย่างไรนะณัฐพลจะถูกชี้ให้ไปเลี้ยงตัวโอ้โหว่าจะเจ็บเลยให้ไปอยู่ทำเนียบหรือไม่ใครจะได้เป็นปลัดพลังงานและใครจะได้เป็นปลัดอุตสาหกรรมเขาก็ยังไม่ชี้ชัดนะแต่ก็บอกว่าคนที่จะมีบทบาทสำคัญเนี่ยก็ที่จะประสานไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้คือคุณทองเจือที่ปรึกษานายก
1: คุณเดวินเขา
0: ก็ได้ยินชื่อเสียงกันมานานนะคุณทองเจือเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเวลาที่รัฐบาลเขามีพรรคภูมิใจไทยเขาไปร่วมส่วนอยู่ด้วย
1: พี่ไพศาลเคยได้ทำงานร่วมบ้างไหมคะ
0: กับใครฮะ
1: คุณทองเจือเนี่ยค่ะ
0: รู้จักกันไม่แน่ใจรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่นานมาเขาอยู่วงการสื่อมาก่อนกันนี่ใช่ไหม
1: ผู้จัดการไม่ทันได้ทำงานกับพี่ไพศาลใช่ไหมคะ
0: น่าจะทันกันอยู่อ่ะแต่ว่ามันอาจจะอยู่กันคนละส่วน
1: ค่ะ
0: นะไม่คงไม่รู้จักกันอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรตอนนั้นได้ยังไงนะคือตอนอยู่ผู้จัดการเขาก็เท่าที่ตอนผมอยู่เขาไม่ได้เป็นคนที่มีบทบาทอะไรสูงมากนะในส่วนที่ผมรับสู้รับทราบนะแต่ว่าตอนออกมาแล้วก็เห็นว่าเขาก็โอเคไปคุกคลีอะไรกับทางสายการเมืองอะไรกันอยู่ก็ทราบไปอย่างนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนตัวอะไรกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยก็ยังอยู่นะยังมีความเป็นไปได้อยู
1: ่พี่ไพศาลคะถ้าสมมติว่าปลัดกระทรวงคนหนึ่งถูกย้ายไปอยู่ที่กระทรวงที่ก็เป็นกระทรวงเกรด A บวกนะในยุคนี้ก็ต้องยอมรับกระทรวงพลังงานเนี่ยแล้วยอมไม่ได้อยากให้คนที่ตัวเองไม่โอเคขึ้นมาแทนเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็ไปดีแล้วอ่ะมันจะมีเหตุผลอะไรที่ยอมไม่ได้ขนาดแบบไม่รับโทรศัพท์นายกไม่รับโทรศัพท์รัฐมนตรีไม่รับโทรศัพท์ไม่รับเคลียร์จากใครเลยในนาทีนั้น มันคือเหตุผลอะไรที่แบบขนาดนั้นนะคะ
0: เออ
1: แต่ที่เราก็ไปเราก็ไม่ได้เสียอะไรเราก็ไปดีของเราอะค่ะ
0: ครับ
1: คนที่จะขึ้นมาก็เรื่องของเขาเราจะต้องแบบตายเป็นตายขนาดนั้นเพราะอะไรอะคะ
0: เห็นเขาก็บอกว่าเป็น

0: ปลัดท่านนี้ท่านก็เป็นคนที่ท่านยึดหลักท่านเชื่อมั่นอะไรของท่านอยู่นะแล้วก็การทำงานกับลูกท็อปเนี่ยไม่มีความราบรื่นเลยมีความเห็นต่างกันหลายๆนโยบายนะฮะตลอดการทำงานนะเพราะฉะนั้นถึงว่าจะไปแล้วก็คงจะ
1: ตึ้งปีเองค่ะ
0: อยากได้คนที่อยากได้คนที่เชื่อใจว่าจะอยู่ขวางต่อ
1: จะอยู่ขวางต
0: ่อก็ดูก็ดูก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งนั้นนะลูกท็อปนี่ก็
1: ลูกท็อปก็ลูกนายก
0: ลูกของลูกนายกลูกคุณบรรหารศิลปาชา
1: คุณณัฐพงศ์ก็ลูกรองนายก
0: ลูกณัฐพงศ์นี่คุณพ่อเขาก็ขึ้นมาสูงสุดเนี่ยคุณสุขวิทย์ใช่ไหม
1: น่าจะรอง
0: ค
1: ุ
0: ณสุขวิทย์ก็เป็นรองนายก
1: ลูกนายกกับลูกรองนายกมีปัญหาอะไร
0: ใช่ไหมแล้วก็เขาก็เคยทำงานได้ดีกับลูกอดีตรองนายกสุเทพมาแล้วลูกบุญธรรม
1: คุณขิง
0: ใช่ไหมคือเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นเรื่องระหว่าง
1: คุณขิงนั่นก็คือ
0: สามลูกรองนายก
1: คุณขิงนั่นพ่อเลี้ยงเป็นรองนายกพ่อจริงก็เป็นรัฐมนตรีคุณพรเทพ
0: คุณพรเทพเคยเป็นรัฐมนตรีอะไรน่าจะเกษตรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะ
1: เคยคุณพรเทพเคยเป็น
0: แต่น่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีช่วย
1: เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อน
0: คุณพรเทพเนี่ยนะ
1: คุณพรเทพเตชะไพบูลย
0: ์เตชะไพบูลย
1: ์ทั้งตระกูลเขาก็ไม่ธรรมดาลุงก็เป็นอะไรล่ะคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์อ่ะ
0: ก็เคยเป็นรัฐมนตรีศึกษานะ
1: ใช
0: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
1: ก็ไม่ธรรมดากันทั้งน
0: ั้
1: นอ
0: ันนี้พี่ชายของคุณแม่นะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่จะต้องรอดูการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งก็คงจะหลังจากนายกกลับมาคงจะไปสัปดาห์นู้นเลยครับสัปดาห์เกือบท้ายๆเดือนสิงหาคมนั่นแหละถึงจะลงตัวกันนะฮะ
1: จะเหตุผลแค่ว่าแบบว่าต้องเอาคนของตัวเองทั้งที่มาจากกระทรวงไหนก็ไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ไพศาล
0: ก็เป็นการตัดสินใจของฝ่ายการเมืองเขาถ้าเขาจะต้องยอมอ่อนข้อให้กับทางฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยโดยปกติมักจะไม่ค่อยมีการปฏิบัติกันนะคือนักการเมืองถ้าเขายืนยังไงเนี่ยเขาถือว่าถ้าเขายอมซะแล้วเนี่ยมันก็ตัดกระดุมเม็ดแรกมันหงอกันแล้วมันก็ไปกันต่อยาก
1: แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดก็คือว่าทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมหาใครไม่ได้เลยต้องไปเอาผู้ทรงที่เคยอยู่กระทรวงเกษตรบ้างอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์อ
0: ันนี้เป็นข้อเสนอของอดีตปลัดของ
1: ใช่ค่ะมันตลกตรงนี้ด้วย
0: คือพูดง่ายๆว่าไม่เอา
1: ทั้งกระทรวงคุณไม่เอาใครเลยไม่เอาคนนอกมา
0: ไม่มีเลยนี่เอ้ยรู้สึกมี
1: ต้อง
0: ม
1: ี
0: มีอธิบดีท่านหนึ่งมีเสนออธิบดีท่านเป็นผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เป็นผู้หญิงแต่ว่าเห็นว่าเคยอยู่กระทรวงเกษตรมาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่กระทรวงอุตสาหกรร
1: ม
0: นะเป็นสายที่มาดูเรื่องคล้ายๆหลังบ้านอ่ะมันเป็นทีมวิชาการแบ็กอัพอะไรต่างๆเหล่านี้มาอยู่สายเนี้ยก็จะเขาบอกว่าถ้าคนนี้ขึ้นเนี่ยไอ้เรื่องของระบบหลังบ้านระบบงานอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาเชี่ยวชาญแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นอยู่ด่านหน้าเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะที่ไปสัมผัสกับพวกภาคเอกชนแล้วก็จะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไปอนุมัติไม่อนุมัติอะไรต่างๆไม่ได้ผ่านประสบการณ์อย่างนั้นมา ที่คุณรัฐพลเขาเสนอนะจะมีรองอธิบดีไอ้จะมีอธิบดีท่านหนึ่งจะขึ้นมาแต่ถ้าคนนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นท่านอื่นๆซึ่งเป็นคนที่อยู่นอกองค์กรอยู่นอกกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ก็อยากให้เร็วๆนะคะเพราะว่าปัญหาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันใหญ่มากเรื่องการลงทุนของต่างชาติไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดระยองนะฮะที่เขาบอกว่าอำเภอปลวกแดงนี่ถูกยึดเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนไปเรียบร้อยการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่การลงทุนโดยที่ไม่เคารพในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีความไม่ถูกต้องหลายๆอย่างการนำเข้ารถแบบที่ไม่มีทะเบียนเลยเข้าไปทำงานในไซต์งานการที่เอาคนมีใบอนุญาตทำงานแบบตั้งแต่ระดับเลเบอร์จนระดับสูงเนี่ยต่างชาติหมดเลยอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมนะฮะงานหนักทั้งนั้นเลย

0: และยังล่าสุดที่จังหวัดปราจีนบุรีที่วันนี้เขาจะมายื่นหนังสือว่าพอเถอะที่ใช่ปราจีนบุรีอู่ข้าวอู่น้ำอู่ผลไม้แล้วก็เป็นอู่ผลิตยาของเขาเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ของ EEC หรือเรื่องอุตสาหกรรมอีกที่หนึ่งขอทางเลือกอื่นให้ประชาชนได้ไห
1: ม
0: ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยังทะเลาะกันอยู่เลยค่ะว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นใครปัญหาอุตสาหกรรมในประเทศไทยเยอะมากนะคะเราภูมิใจกับตัวเลขที่ว่ามาลงทุนแต่เศษเนื้อเนี่ยที่ตกถึงประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่ก็ลองดูสิคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อุตสาหกรรมที่กำลังวิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งคำถามนะ
0: ค่ะ
1: ว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยและเศรษฐกิจไทยประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะนอกจากนี้ผมดูแล้วมันมีประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงนะคุณอันที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของไทยก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่มันมีรายงานข่าวว่า
0: โตโยต้าใช่ไหมคะ
1: รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียเนี่ยประกาศพร้อมให้สิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบแก่โตโยต้าโดยมีเงื่อนไขคือโตโยต้าต้องย้ายฐานการผลิตหลักออกจากประเทศไทยมารวมไว้ที่อินโดนีเซียทั้งหมดแทน คือตอนนี้โตโยต้าเขามีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในไทยแล้วก็มีฐานการผลิตอยู่ในอินโดนีเซียด้วยถามว่าใหญ่ไหมก็ถ้าโดยขนาดน่าจะใหญ่กว่าไทยแต่โดยความสำคัญน่าจะเป็นรองอยู่การผลิตรุ่นอะไรต่างๆที่เป็นเรือธงเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่ที่ไทยอยู่นะของอินโดนีเซียเนี่ยเน้นเรื่องของการผลิตเพื่อขายในประเทศเพราะประชากรเขาเยอะแต่ว่าเขาต้องการจะดึงให้เป็นฐานการผลิตของโตโยต้าทั้งหมดเลยอินโดนีเซียเขาก็เสนอเงื่อนไขที่ดูแล้วจูงใจมากนะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีรายงานข่าวว่าไทยเองเนี่ยโดยนโยบายของรัฐบาลก็ได้ประกาศทิศทางของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าใหม่และจะมีการปรับโครงสร้างอัตราภาษีให้กับรถยนต์ไฟฟ้าใหม่อีกด้วยพร้อมกับมีข้อเรียกร้องของภาคเอกชนและค่ายรถยนต์ที่ถือว่าเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลในขณะที่นักลงทุนที่ปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตโดยผู้บริหารของ2ค่ายรถยนต์ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในงานแถลงข่าวนะก็คือทั้งผู้บริหารโตโยต้าและผู้บริหารของ Honda คุณสุภกรรัตนวราหะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยให้สัมภาษณ์โดยสรุปว่าอยากให้ไทยเนี่ยปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันระหว่างรถนำเข้าจากต่างประเทศกับรถที่นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบภายในประเทศทั้งนี้การจัดเก็บภาษีที่ต่ำเกินไปทำให้รายได้ของภาษีลดน้อยลงโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศจีนเสียภาษีอากรนำเข้าในอัตรา 0% และมาเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราต่ำอีกทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีในจำนวนมากขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราที่สูงกว่าปัจจุบันโตโยต้าขายรถยนต์ในประเทศไทยปีละประมาณ 260,000 คันเสียภาษีสรรพสามิตปีละประมาณ 20,000 ล้านบาทขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายอดขายรวมเนี่ยประมาณ 120,000 คันจัดเก็บภาษีได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทซึ่งราว 70% เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศก็คือนำเข้าจากจีนโดยตรง
0: เราไม่ได้มีค่าจ้างผลิตอะไรเลยวัตถุดิบทุกอย่างมาจากจีนหมด
1: ตรงนี้นโยบายเราก็ที่เคยส่งเสริมเนี่ย
0: แล้วให้มาผลิตในไทย
1: ให้เข้ามาให้คือ1คันที่คุณนำเข้ามาแล้วได้ส่วนลดเนี่ยนะคุณจะต้องมาตั้งโรงงานเนี่ยเข้าใจว่าเงื่อนไขของโรงงานของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปรวมเรื่องว่าจะต้องมีโลคอลคอนเทนต์เท่าไหร่ยังไงนะเขาก็มาเช่าโกดัง
0: แล้วก็มาขายน็อต
1: แล้วก็เอาชิ้นส่วนนำเข้ามาหมดแล้วก็มาประกอบทากาวซะหน่อยจบ

0: มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่โรงงานผลิตมันเป็นโกดังที่เอามาแล้วก็
1: ประกอบ
0: เพราะเราก็ไม่ได้มีกฎระเบียบในเรื่องของโลคอลคอนเทนต์ต่างๆอาจจะมองว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างแต่ว่าถ้าอยากไม่เคยกำหนดก็ต้องกำหนดได้ละเพื่อความเป็นธรรมนะคราวนี้รัฐจัดเก็บภาษีเนี่ยก็จะพบว่าก็พอๆกันเท่าๆกันนะทั้งนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยภาครัฐควรจะต้องได้รับภาษีจากผู้ประกอบการรถนำเข้ามากกว่ารถที่มาประกอบภายในประเทศหรือผลิตในภายในประเทศหรืออีกนายหนึ่งใครอยากจะลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยถ้าหากการนำเข้าเสียภาษีเท่ากับการตั้งโรงงานที่ต้องใช้เงินทุนสูงกว่าฉะนั้นจึงไม่มีเหตุจูงใจให้ต้องลงทุนแต่อย่างใดดังนั้นควรปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งระบบอันนี้ทางฝ่ายโตโยต้าเขามีความเห็นนะขณะที่นายโคจิอิวานาบิซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและ CEO ของ Honda Automobile ประเทศไทยก็บอกว่าเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีนำเข้าให้มีความเท่าเทียมกันหรือลดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเสียภาษี 80% และ 20% หากเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจึงอยากให้รัฐบาลมีการทบทวนโครงสร้างภาษีนำเข้าใหม่ซึ่ง Honda เนี่ยมีรถยนต์หลากหลายโมเดลที่พร้อมจะทำตลาดในประเทศไทยแต่ติดเรื่องภาษีที่สูงทำให้ราคาเนี่ยแข่งขันได้ยากซึ่ง Honda มีโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยปัจจุบันผลิตอยู่ที่ประมาณ 110,000 คันโดยผลิต6รุ่นและจะเพิ่มการผลิตเป็น8รุ่นกำลังการผลิตที่ 150,000 คันต่อปีซึ่งถือว่าเต็มขีดความสามารถของโรงงานแล้วดังนั้นจึงอยากให้รัฐปรับโครงสร้างภาษีใหม่กล่าวโดยสรุปคือทั้ง Toyota และ Honda อยากให้ภาครัฐของไทยเร่งปรับโครงสร้างภาษีทั้งอากรนำเข้าและภาษีสรรพสามิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนะก็คือพูดง่ายๆว่าระหว่างรถ EV จีนกับรถญี่ปุ่นซึ่งยังเป็นพลังงานฟอสซิลอยู่เนี่ยซึ่งเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งงานนี้เนี่ยก็วัดใจว่ารัฐบาลไทยจะตัดสินใจต่อประเด็นนี้อย่างไรโดยเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการโยมหินถามทางประกาศออกมาแล้วว่ามีการศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและเงื่อนไขต่างๆแต่ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรนั้นคงต้องรอลุ้นกันต่อไปซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าจะมีการปรับเปิดไปให้ต่างๆนะแต่ว่ามันยังไม่มีรูปธรรมอันนี้คือปัญหาที่อยู่ในความสนใจนะเพราะว่าถ้าไม่ทำหรือว่าไม่มีผลอะไรที่มันชัดเจนมาเนี่ยมันโอกาสที่เวลาเขาประกาศย้ายฐานแล้วเนี่ยมันเขาเดินหน้านะ
1: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota อีกท่านนี้ยังบอกว่าเรายอมรับว่ารถบางประเภทเราอาจแข่งขันไม่ได้แต่อันนี้ต้องแฟร์เกมอันนี้แฟร์เกมแต่อย่าชกป้ายเข็มขัดเพื่อให้ทุกคนอยู่บนมาตรฐานการแข่งขันเดียวกันส่วนลูกค้า Toyota วางใจและต้องการใช้รถ BEV ของ Toyota เราก็มีรถไว้ตอบโจทย์ความต้องการเพราะลูกค้ามั่นใจในรถ Toyotaต้องแฟร์เกมนี่คาราคาซังมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากข่าวที่ว่าจะดึงโตโยต้ายังไงไม่ให้ไปอินโดมาเป็นจะเอายังไงกับตัวปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมวุ่นวายอยู่แค่นี้ค่ะส่วนพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็วุ่นวายอยู่กับการหัวสวโกงสวยังไม่จบไม่สิ้นค่ะประเทศไทยเจริญยากก็ตรงนี้ค่ะพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: 8:36 นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะ
3: มีเห็นคุณเอกนิติผมสั้นๆนิดเดียวนะคุณเอกนิติเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยนะบอกว่ารัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่โดยให้ผู้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศได้รับภาษีต่ำกว่าค่ายไม่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยบอกว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ทั้งระบบเนื่องจากโลกปัจจุบันเกิดการแข่งขันและการกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นรัฐบาลจึงต้องปรับภาษีปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์กระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตการจ้างงานเพิ่มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพสามิตจัดทำรายละเอียดตราภาษีใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะฮะให้สัมภาษณ์สรุปไว้อย่างนั้นนะครับ
4: ค่ะบอกเราหรือบอกโตโยต้าค่ะ
3: ก็คงต้องการบอกดังๆไปถึงบรรดาค่ายรถญี่ปุ่น
4: เพราะว่าถ้าจะบอกโตโยต้าเขาก็คงบอกว่าก็คงต้องเร็วด้วย
3: ต้องเร็วต้องเร็ว
4: เพราะอีโดเขาก็คงไม่รอค่ะ
3: ครับ
4: หุ้ยโดนโตโยต้าอีกสักดอกเห็นว่าปิดฉากในประเทศไทยเพราะอะไรไหมคะพี่ในสารดิฉันเห็นในซอยบ้านที่ฉันเนี่ยมีธุรกิจแอร์ที่ถ้าพูดชื่อไปก็คงรู้จักเป็นแอร์ของคนไทยล่าสุดปิดฉากเรียบร้อยแล้วประกาศเปิดพื้นที่ให้เช่าเป็นแอร์ที่มีชื่อเสียงนะฮะถ้าพูดไปก็รู้จัก
3: ของญี่ปุ่นมา
4: ของไทยฮะแอร์ไทยอ๋อ
3: เป็นแอร์คอนดิชันเนี่ยเหรอ
4: แอร์คอนดิชันธุรกิจแอร์อุตสาหกรรมแอร์คอนดิชันของไทยปิดฉากค่ะพี่ไพศาลบางยี่ห้อที่มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเก็บไปหลายปีละ
3: ย้ายฐานเป็นส่วนใหญ่แล้วครับ
4: ย้ายฐานหรือเลิกค่ะแอร์ไทยอะค่ะ
3: แอร์ไทยผมไม่ทราบแต่ญี่ปุ่นเนี่ยย้ายฐานออกไปส่วนใหญ่ไปอยู่เวียดนาม
4: ค่ะแอร์ที่เป็นของคนไทยอ่ะปิดเลยค่ะพี่เ
3: อ
4: กสาร
3: แล้วก็คนของไทยก็มีแบรนด์เช่นอะไรบ้าง
4: มีไซโจเดนกิก็ของไทยอามิน่าก็ของไทยอ๋อ
3: ชื่อเป็นญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไทยไป
4: มันไม่มีแอร์ยี่ห้อสมชายหรือว่า
3: อ๋อ
4: ยี่ห้อสำรวยอะไรยังไม่ม
3: ี
4: แล้วก็เป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรไปถูกไหมคะแต่เป็นของไทย

0: ร์คอนดิชันเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ดิฉันสังเกตว่าจบและปิดฉากอุตสาหกรรมในประเทศ
1: สู้จีนไม่ได้
0: แม้กระทั่งเกาหลีอ่ะยังเหนื่อยเลยแอร์เกาหลีก็ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะ
1: ครับ
0: แอร์จีนมาเยอะมากแล้วทีนี้ก็มองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซอยบ้านดิฉันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือตลาดนัดไปแน่เพราะปกติคนงานโรงงานมาซื้อ2ห้องเช่าที่คนงานเขาเช่าเขาอยู่กัน
1: ม
0: ีก็อีกฉากหนึ่งนะ
1: อันนี้เขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมนั้นๆ นะ
0: จะอยู่กันยังไงห้องแถวประกาศขายประกาศเช่าทั้งหมดที่อยู่ได้ก็เป็นธุรกิจพวกจำนำจำนองปล่อยกู้แล้วฉันก็ยังตั้งคำถามต่อนะคะว่าวันนี้ที่เราใช้รถไฟฟ้ากันเยอะๆเนี่ยสุดท้ายพวกจำนองรถเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเขารับจำนองในสัดส่วนราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในอนาคตค่ะเพราะพวกรถสันดาปเนี่ยมันยังมีราคาใช่ไหมคะแต่พวกรถไฟฟ้าเวลาไปจำนองเนี่ยนี่ก็จะเป็นอีกประเด็น
1: หมายถึงว่าเอาไปอะไรไป
0: จำนำอะค่ะจำนำรถอะค่ะ
1: อ๋อพวกธุรกิจที่เวลาขาดเงินอะไรเอาทะเบียนไป
0: ทุกวันนี้ในตามตึกแถวทุกที่ที่มันปิดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาและอยู่ได้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไปจนถึงปั๊มน้ำมันแล้วก็คือธุรกิจเงินกู้ค่ะที่ในจ้าบริษัทกู้บริษัทจำนองเนี่ยเปิดแทนหมดเลยนี่คือเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เราอยู่กันแบบนี
1: ้
0: SME หรือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นของคนไทยแท้ลงเหล็กแอร์คอนดิชันปิดหมดค่ะ
1: ครับ
0: เปิดได้1ร้านเสริมสวย
1: ครับ
0: 2โรงพยาบาลสัตว์3ร้านทำฟัน4กู้เงินแค่นั้นเอง
1: ครับฮะเอ๊ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเป็นตำรวจชื่ออะไรอาเลวัตอะไรอาวัต
0: เลวัตกลิ่นเกสร
1: คุณเลวัตกลิ่นเกสรเนี่ยเขาออกมาแบบโอ้โหโกรธเกลียวมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเรื่องที่จะราชทัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าเล่าตาแสนลี่ซึ่งก็เคยได้รับฉายาว่าเป็นราชายาเสพติดคนหนึ่งนะแล้วก็คุณเลวัตเนี่ยเขาเคยเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนจับมาเองเลยจะได้รับอิสรภาพแล้วนี่เล่าจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเล่าตาแสนลี่เนี่ยตอนนี้อายุ86นะตัดสินจำคุกนี
0: ่ตลอดชีวิตค่ะ
1: ตลอดชีวิต
0: ติดจริงๆ8ปี3เดือน
1: จำคุกตลอดชีวิตแต่ติดจริงๆเท่าไหร่นะที่จะได้ปล่อยตัวแล้ว
0: ปี3เดือน29วันได้ผลเท่าทั้งหมด8ครั้ง
1: ก็
0: ทั้งเป็นคนดีแล้วก็ทั้งอายุมากเป็นคนดีคือตอนอยู่นอกคุกเนี่ยก็จะเป็นคนไม่ดีพอนอกพอเข้าไปในคุกก็จะเป็นคนดีก็จะได้ลดโทษแล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็อายุมากก็ทั้งอายุมากถ้าเป็นคนดีมันก็จะลดไปเรื่อย
1: อายุมากเนี่ยมันแน่นอนชุดอยู่ไปอยู่ไปมันก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะ
0: แล้วก็เป็นคนดี
1: เป็นคนดีนี่มันเป็นดุล
0: มันเป็นอายุมากแล้วเป็นคนดี
1: มันเป็นดุลพินิจดุลพินิจนะตามหลักเกณฑ์ของราชทัณฑ์ครับ
0: ค่ะ
1: ผมดูรายละเอียดเนี่ยเขาเล่าตาแสนลี่เนี่ยปัจจุบันอดีตเคยได้รับฉายาว่าราชายาเสพติดวัย86ปีได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคม2569ปล่อยไปแล้วด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: การพ้นโทษของนายเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดวัย86ปีได้สร้างกระแสความสงสัยในสังคมอย่างกว้างขวางว่าเหตุใดผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญที่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจึงได้รับการปล่อยตัวหลังรับ

0: โทษจริงเพียง9ปี10เดือนเท่านั้นนะฮะเล่าตาแสนลี่เข้ารับโทษในเรือนจำตั้งแต่เมื่อวันที่11ตุลาคม2559แต่เส้นทางในเรือนจำของเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่คำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเพราะตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังมีการลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งภาพของชายชราวัย86ปีที่เดินออกจากเรือนจำจึงเป็นบทสุดท้ายของชีวิตในเรือนจำที่ยาวนานเกือบ10ปีของเขานะไล่เลียงเส้นทางที่จะเห็นภาพการลดโทษได้ชัดเจนขึ้นครั้งที่1 2ในปี2563โทษจำคุกตลอดชีวิตถูกกำหนดให้เป็นระยะเวลา44ปี5เดือนก่อนมีการลดโทษเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้สูงขังผู้ต้องขังอายุเกิน70ปีทำให้เหลือโทษประมาณ35ปี6เดือน2ขั้นแล้วนะครั้งที่3ในปี2564คือพูดง่ายๆอีก1ปีต่อมานะการลดโทษในฐานะนักโทษชั้นกลางทำให้กำหนดโทษลดลงเหลือ25ปี3เดือนแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นปี64มีการลดโทษครั้งที่4เมื่อได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีโทษถูกลดลงเหลือ17ปี8เดือนและครั้งที่5ในอีก4ปีต่อมาในปี2568เล่าตาก้าวขึ้นสู่ชั้นนักโทษชั้นเยี่ยมและได้รับการลดโทษจนเหลือ12ปี1เดือนและก็ในปีนี้เองนะครับครั้งที่6ในปี2569ก็การพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดทำให้กำหนดโทษที่เหลือถูกลดลงเหลือ8ปี3เดือน28วันเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เล่าตาถูกคุมขังจริงนับตั้งแต่ปี2009จึงเข้าเกณฑ์พ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวพูดง่ายๆคือจากคำว่าตลอดชีวิตในวันที่3พิพากษาผ่านกระบวนการลดโทษตามกฎหมายหลายขั้นจนเหลือระยะเวลาที่รับโทษจริงไม่ถึง10ปีกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าขั้นตอนดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของพระราชกิจติกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569อีกปัจจัยสำคัญคืออายุของเล่าตาซึ่งปัจจุบันอยู่ในวัย86ปีรวมถึงเงื่อนไขด้านสุขภาพและสถานะชั้นนักโทษที่มีผลต่อการได้รับการลดโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนออกจากเรือนจำเล่าตายังผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมโดยเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ3กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยการฝึกทักษะอาชีพและการเรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวหลังพ้นโทษจากนั้นพิธีมอบประกาศนียบัตรและส่งตัวกลับคืนสู่อ้อมกอดครอบครัวนะฮะอันนี้เล่าตาแสนลี่เคยเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของตำรวจปราบปรามยาเสพติดปี2559อันนี้ความปูมหลังเขานะเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับภารกิจที่ไม่ง่ายนักเพราะเล่าตาเป็นบุคคลที่ระมัดระวังตัวสูงและรู้จักวิธีป้องกันตัวจากการติดตามเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีถึงขั้นมีคำพูดที่ถูกถ่ายทอดออกมาว่าไม่ไว้ใจไอ้เลวัตไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้บุคคลที่เราตาหมายถึงก็คือพลตรีเลวัตกิ่งเกษรเข้าใจว่าเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเลวัตเขาเป็นคนถ่ายทอดนะขณะนั้นเป็นนายตำรวจที่รับผิดชอบภารกิจสำคัญในการติดตามเครือข่ายยาเสพติดเล่าตาเชื่อว่าตราบใดที่เลวัตยังอยู่ในตำแหน่งการส่งมอบยาเสพติดอาจเป็นความเสี่ยงจึงพยายามชะลอการเคลื่อนไหวและรอจนกว่านายตำรวจดังกล่าวจะเกษียณแต่สิ่งที่เล่าตาไม่รู้ก็คือเจ้าหน้าที่กำลังวางเกมอีกด้านหนึ่งแล้วก็เนี่ยเขาก็มีการทำแผนเข้าจับกุมอะไรต่างๆก็มีเรื่องราวสตอรี่อะไรเขาอยู่นะซึ่งคุณเลวัตกิ่งเกษรเขาก็เล่าอยู่ในไอ้โซเชียลที่เขามีช่องทางในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เขาอยู่ครับ
1: ข้อทั้งหมดเนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรกับสังคมไทยครับพี่ไพศาล
0: คือจริงๆแล้วมันก็เราก็ทราบว่าไอ้วัดปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติหรอกมันการเป็นปฏิบัติโดยหลักของราชทัณฑ์เขาเนี่ยแหละนะครับผู้ต้องหาตลอดชีวิตติดจริงๆก็ประมาณนี้ในคดีอะไรก็แล้วแต่
1: ประหารชีวิต

0: ก็ด้วยนะคะ
1: ไม
0: ป
1: ่
0: ระห
1: จ
0: าร
1: ำ
0: ช
1: เป
0: ี
1: ็น
0: วิต
1: ต้องเป็นราชาย
0: ก็
1: า
0: ต
1: เส
0: ิด
1: พ
0: แป
1: ติด
0: ดปีประหารชีวิตก็ติด8 ปีค่ะ
1: แต่ว่าขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องปรับจากประหารชีวิตมาเป็นตลอดชีวิตก่อน
0: มันทำให้เรียนคิดว่าค่าเฉลี่ยที่เคยทำงานวิจัยไว้เรียนพูดประจำว่า17 ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยมันลดลงแล้วล่ะก่อนหน้านี้เคยมีคนทำวิจัยการตัดสินประหารชีวิตหรือว่าตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในประเทศไทยแล้ว

0: ชีวิตจากเจตนาฆ่านะคะ
1: อืม
0: เหลือ8ปีหมดเลย
1: ครับ
0: ก็อยู่กันไป
1: คือคนล้นคุกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของคุกโดยเฉพาะ 80% เนี่ยเห็นว่า 70-80% เนี่ยเป็นข้อหายาเสพติดนะผมเคยไปนั่งเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวคนล้นคุกเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเขาจัดเนี่ยแล้วเขาก็ให้ไปทำเป็นหน้าที่เป็นพิธีกรนะโอ้มเป็นปัญหาหนักมากต้องจัดงบประมาณเพิ่มสถานที่แล้วอยู่กันอย่างแออัดและอะไรเงี้ยเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เหมือนกับมันเป็นการบีบบังคับไกลๆให้ราชทัณฑ์จะต้องมีแนวทางนโยบายแบบนี้หาทางระบายคนออกไปก็คือว่ามาติดคุกอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มีเข้าเงินของเงินไขเงินไขที่สำคัญเลยคือสูงอายุเนี่ยคือถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยมันก็สันนิษฐานว่าน่าจะหมดพิษภัยแล้วล่ะระหว่างตายในคุกกับไปตายนอกคุกก็ไปตายนอกคุกไม่ต้องเป็นภาระของนายคุกเขาแต่ว่าถ้าตำรวจที่จับอย่างคุณเรวัตก็บอกว่าเขาเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้มันคนอย่างเล่าตาเนี่ยมันควรจะเสียชีวิตในคุกไปเลยไม่ควรจะได้รับอิสรภาพอีกแล้วจากสิ่งที่เขาติดตามพฤติกรรมอะไรมาเนี่ยนะความเลวร้ายความสิ่งที่มันทำจากการค้ายาเสพติดมันสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์ระทมให้กับผู้คนมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็คงจะมีหลักเกณฑ์ของเขาละปัญหาใหญ่ของเขาก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยคนเขาล้นคุก
0: นี่ขนาดเขาช่วยเริ่มเปิดคุกเอาพวกเสพกัญชาออกมาแล้วส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ก็ปลดล็อกให้ไป
0: เมื่อก่อนมีกัญชาเสพกัญชาเนี่ยติ
1: ดคุ
0: ก
1: เต็มเลยเยอะ
0: ๆได้เปิดคุกพวกกระท่อมด้วยเปิดคุกเอาพวกกัญชากระท่อมออกมาเยอะแล้วนะฮะยังอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ก็เหตุผลหนึ่งของนโยบายเหล่านี้คือเหตุผลเรื่องนี้เหตุผลเรื่องที่ว่าต้องไปหามาตรการอย่างอื่นแทนจับแล้วเข้ามาเอามาอัดอยู่กันอยู่ในคุกราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมรับมือไม่ไหวก็ปลดล็อกไปแล้วก็ไปหาระเบียบอย่างอื่นไปจัดการเอาแต่ถ้าจับแล้วมาติดคุกเนี่ยมันหมดสิ้นหนทางจะเห็นได้ว่าคนที่ผลักดันคนหนึ่งก็คือรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพราะคุณสมศักดิ์เขาก็เห็นสภาพอยู่ว่าถ้าเอายาเสพติดที่รวมเอากัญชากับกระท่อมเข้ามาด้วยเนี่ยมันคนมันแน่นจริงๆมันรับกันไม่ไหวแล้วในชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยบางทีมันการคัดกรองเรื่องผู้เสพผู้ผลิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าตรงไปตรงมานะผู้เสพกลายเป็นผู้เสพกลายเป็นผู้ขายนี่ก็เยอะในขณะที่ผู้ขายกลายเป็นผู้เสพไม่ต้องกลับไปบำบัดแทนติดคุกเนี่ยก็ไม่น้อย
0: เราจริงจังในการปราบปรามยาเสพติดดีไหมคะทำให้ได้แบบประเทศจีนนะเหมือนกับที่เราจะจริงจังในเรื่องของการปราบปรามปืนถึงขนาดค้นรถนายกเมื่อวานนี้ก็เราก็ทำได้มาแล้วถูกไหมคะ ที่เราควรจะจริงจังเรื่องปราบยาเสพติดเพราะถ้าเราปราบยาเสพติดได้จริงเนี่ยคนป่วยคนเสพอะไรเราก็จะได้น้อยลงโอเคตัดเรื่องยาเสพติดที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าก่อนค้นรถคุณอนุทินเมื่อวานนี้ที่เขาไปส่วนตัวที่บุรีรัมย์เนี่ยพี่ไพศาลเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจไหมว่านายกไม่รู้ล่วงหน้า
1: ผมไม่ค่อยรู้ในแวดวงเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะผมเลยต้องฟังคนที่เขาเป็นตำรวจเขาพูดอ่ะก็นี่แหละคุณเรวัตกลิ่นเกษรเนี่ยซึ่งเขาก็เคยประกาศตัวใช่ไหมว่าเขาพร้อมที่จะไปช่วยพรรคภูมิใจไทยช่วยท่านนายกนะในหลายๆนโยบายที่เขายังพอมีความรู้ความสามารถอยู่ก็คือการจะพูดว่าเขาเองก็แสดงตัวว่าไม่ได้มีอคติหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่จะไปเกลียดชังท่านนายกแต่ว่าเขาพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าสงสัยว่าคนใกล้ชิดนายกน่าจะจัดฉากให้เป็นคอนเทนต์
0: เป็นคอนเทนต์เป็นพรีเซนเตอร์11นาฬิการถยนต์ของนายกรัฐมนตรีได้แวะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณด้านหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจุดร่วม จุดตรวจร่วมระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจตามนโยบายของ

0: รัฐบาลและนายกนะคะให้ไปปราบปรามอะไรโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนนั่นแหละระหว่างการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่ประจำจุดตรวจได้ขออนุญาตตรวจค้นรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีโดยตรวจทั้งบริเวณด้านหน้ารถและด้านหลังรถตามขั้นตอนการปฏิบัติค่ะแล้วก็นายกถามเจออะไรไหมตำรวจบอกว่าไม่เจอครับจากนั้นนายกถามต่อว่าหมายถึงด่านทั่วๆไปแถวเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจอแต่ยาครับตกลงว่าเขาจอดให้ตรวจค่ะพี่ไพศาลไม่ได้โบกให้จอดแวะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณด้านหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: คือเราเองหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันเป็นปัญหาแล้วคนแสดงอารมณ์แสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะว่าจะต้องมีความพยายามที่จะทำก็คือการบริหารอารมณ์โกรธเกรี้ยวของผู้คนให้ลดลง
0: วิธีหนึ่งก็คือให้เจ็บปวดไปด้วยกัน
1: จะปวดไปด้วยกันอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าประกาศนโยบายแข็งขันแล้วก็
0: สุดเป็นเลย
1: แล้วก็นายกก็บอกว่านักการเมืองต้องเป็นตัวอย่างคือด่านตรวจตอนนี้เขาเข้มข้นมากนะคุณนันผมเนี่ยออกจากบ้าน2วันก็คือเมื่อวันแม่กับเมื่อวันเสาร
0: ์ค่ะ
1: เอ๊ะวันเสาร์น่าจะวันเสาร์ผมโดนเรียกตรวจทั้ง2ครั้ง
0: ถ้าเปิดรถไหมคะให้เราออกมาจากรถไหมคะ
1: เขาตั้งแถวคือโดยปกติเนี่ยผมเห็นว่าเขาตรวจไอ้พวกรถบรรทุก
0: แล้วที่
1: อันนี้เขาไม่เลยเขาตั้งหมดเลยแล้วก็เรียกแล้วก็เขาให้ผมขายกระจก
0: เขาดูหน้าเราแล้วเขาก็ไปแล้วครับพี
1: ่เขาถามเหมือนกันนะถามว่าไปไหนแต่ว่าผมพอเข้าใจได้ว่าบางคันเนี่ยเขาก็มองอยู่แล้วก็ไปเลยไอ้เงี้ยแต่ผมเนี่ยเขาไม่ขายกระจกเพราะว่ากระจกผมมันน่าจะมืดอยู่รถผมรถวัยรุ่นด้วยเขาเห็นผมตายชายชรานั่งอยู่ในรถรถของวัยรุ่นใช้เลยนะก็เขาก็ถามว่าไปไหนผมบอกจะกลับบ้านครับ
0: ครับ
1: โอเคแต่ว่าที่กำลังจะเล่าคือว่าโดนไม่ถึงขั้นแบบว่าเข้ามาค้นเคลื่อนอะไรมากนะให้ขายกระจกลงเนี่ย2ครั้ง
0: ก็รู้สึกเหมือนกันว่า
1: วันแม่นี่ก็ไปโดนแถวๆไอ้จะเลี้ยวเข้าแยกเหม่งจ่าย
0: ค่ะ
1: เขายืนรออยู่ด้านข้างด้านที่ผมเลนที่ผมจะเลี้ยวพอดี
0: ชุดใหญ่แบบ
1: ไม่ประมาณ4-5 คนส่วนใหญ่จะสังเกตว่าเขาจะสุ่มรถที่เป็นรถตู
0: ้ถ้า4-5คนเนี่ยเขาเรียกว่าบอยแบนด์แต่ถ้ามา10อัพเขาเรียกว่าโต๊ะจีนค่ะ
1: อ๋อ ก็โดนบอยแบนด์ชุดหนึ่งแล้วก็วันเสาร์เข้าใจว่าจะเป็นโต๊ะจีน
0: โต๊ะจีน
1: เยอะแล้วก็รถจอดริมซ้ายมือเต็มระยะเหยียดเลยอันนั้นเรียกว่าคงจะขอให้จอดข้างทางแล้วก็ตรวจละเอียดหน่อยของผมนี่เป็นอีกเลนหนึ่งที่ว่าสกรีนเบื้องต้นแล้วก็ไป
0: เป็นศัพท์ที่พวกเพจที่มอเตอร์ไซค์เขาจะส่งสัญญาณกันว่าระวังแยกข้างหน้ามีบอยแบนด
1: ์อ๋อนี่3-4 คน
0: บอยแบนด์
1: 3-4 คนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: บอยแบนด
1: ์ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลอาจารย์ธงทองจันทรังสุเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นยืนยันเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อวัดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมเข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดโดยมีทนายความของวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลภายหลังการพูดคุยอาจารย์ธงทองกล่าวว่าที่มีผู้ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินสูญหายไปซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงเพราะเอกสารที่แท้จริงอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้นำความถึงเรื่องนี้แจ้งไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบแล้วจากนี้ไปที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนที่สองคือเรื่องโฉนดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมานานแล้วแต่เอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องจะมีการดำเนินการมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องนอกจากนี้มีกำหนดจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือและบูรณาการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายดำเนินการอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุดช่วยคลายความกังวลและสร้างความสบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ติดตามข่าวสารในขณะนี้รัฐบาลเตือนทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาตามแบบพม33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพท33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีทันตแพทย์ลงนามคำสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมและกฎหมายอื่นๆทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคุมเรื่องช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมประมวลกฎหมายยาเสพติดคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์และพ.ร.บ.สถานพยาบาลการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท.33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียง

0: เสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเพลิงไหม้บ้านหรูพบ2ศพในบ้านแมวถูกรมควันตายเกือบ30ตัวเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.บางสีเมืองเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านหรูภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมรถน้ำจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางสีเมือง4คันระดมฉีดน้ำนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นภายในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่พบเพลิงไหม้บริเวณชั้น2ของตัวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาย1รายหญิง1รายภายในห้องซึ่งมีถังน้ำมันขนาดใหญ่และเตาอั้งโล่นอกจากนี้ยังพบว่าห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมวมีแมวสายพันธุ์ต่างๆประมาณ30ตัวถูกรมควันภายในห้องจึงช่วยการนำตัวออกจากบ้านมาทำ CPR เบื้องต้นรอดชีวิตประมาณ2ตัวจากการสอบถามเพื่อนบ้านแจ้งว่าผู้เสียชีวิตเทรดหุ้นคริปโตเคอเรนซีเป็นประจำเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและประสานพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงความสัมพันธ์เกาหลีเหนือรัสเซียแน่นแฟ้นคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียและเปลี่ยนสารแสดงความยินดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีวันปลดแอกเกาหลีจากการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นพร้อมร่วมกันย้ำถึงการยกระดับความร่วมมือทุกด้านรวมถึงการประสานเพื่อความมั่นคงเสถียรภาพในภูมิภาคความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นแฟนขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เกาหลีเหนือเริ่มส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนขณะที่รัสเซียตอบแทนเกาหลีเหนือด้วยการช่วยเหลือทางการเงินเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงรวมถึงเสบียงอาหารและพลังงานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ก็นาฬิกา10นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หน่อยนะคะเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องค่ะ

0: รุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มค่ะอบรมกัน2กันยาจนถึง9ธันวาคมนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ขออภัยค่ะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะคะที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะจะอบรมที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์โทรได้เลยนะคะอยากโทรตอนไหนโทรได้เลยค่ะ09448030760944803034 0943966649รีบสมัครด่วนค่ะตอนนี้เหลือแค่น่าจะไม่ถึง10ที่แล้วค่ะนะ
1: ครับค่ะเมื่อช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้มันก็มีรายงานเรื่องแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียเนี
0: ่
1: ยเห็นว่า 3-4 จุดเลยใช่ไหมฮะ 3-4 จุดเลยนะฮะ7กว่าแล้วก็มี6เกือบ7อยู่ด้วยเลยนะกระจายอยู่ใกล้ที่ใกล้ไทยที่สุดนี่ก็ที่เกาะสุมาตราที่เคยเกิดไอ้สึนามิใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงหัวเกาะเหมือนเดิมนะมันข้ามเข้ามาอยู่ประมาณสักกลางๆของเกาะแต่ว่าเห็นว่าไอ้คนที่อยู่ทางจังหวัดตรังอยู่ทางภาคใต้ภูเก็ตอะไรพวกนี้ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเลยนะฮะนอกจากแผ่นดินไหวซึ่งแล้วยังเกิดขึ้นอีกหลายจุดทั่วโลกเลยนะฮะเรื่องคลื่นความร้อนนี่ก็หนักปีนี้ทั้งยุโรปทั้งฝั่งเอเชียนี่ก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนะรุนแรงมากแล้วก็ฝนก็ถล่มหนักในจีนในญี่ปุ่นนี่ที่ชิบะนี่เป็นประวัติการเลยใช่ไหม
0: ที่จีนเนี่ยที่ฟังข่าวมาตอนต้นชั่วโมงเนี่ยค่ะแม่น้ำตั้ง50สายที่มีแววว่าจะเอ่อล้นที่ไหนสักคะตอนนี้เราอยู่กันเดือนสิงหาใช่ไหมคะกันยาตุลาปกติจะท่วมนี่ประมาณเดือนอะไรนะ
1: ก็นี่นะปลายตุลาพฤศจิกาสำหรับของเรานะสำหรับของเรา
0: แล้วสำหรับจีนนะคะ
1: ของเขาจะก่อนเราเพราะฝนจะไล่ลงมาจากเหนือลงมาใต
0: ้ก็จะประมาณสิงหากันยานี
1: ่ของเขาจะประมาณนี้ของเขาจะประมาณนี้ก่อนหน้านี้นิดหน่อยแล้วก็ประมาณนี้แล้วตอนนี้ฝนก็จะลงทางภาคเหนือมากภาคเหนือภาคอีสานของเราครับ
0: มันหนักทุกที่ในโลกเลยนะคะฟังดูแม่น้ำลายในยุโรปผลผลิตไวน์ผลผลิตองุ่นโอ้โหหนักหมดการขนส่งของเยอรมันที่ผ่านแม่น้ำไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลทั้งโลกเลยนะคะ
1: น้ำบางแม่น้ำแห้งขอดเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนในวันที่สองเดี๋ยวพี่วิสาเดี๋ยวจะไปปักกิ่งที่ว่าคงไม่มีแม่น้ำอะไรที่จะมาท่วมนะฮะ
1: ใช
0: ่อย่าได้มีอะไร
1: แต่คิดว่าปกติแล้วเดือนหน้าเนี่ยอากาศมันควรจะต้องเย็นลงละไม่ควรจะร้อนไม่ควรจะร้อน
0: เดือนหน้าเดือนกันยาต้นกันยาไปปักกิ่งคงรอดนะคงไม่มีอะไร
1: มันเข้าน่าจะเข้าสู่ไว้นั่นใช่ไหมใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหม
0: เริ่มค่ะ
1: เริ่มใบไม้เปลี่ยนสีนะผมเห็นด็อกเตอร์สนธิคชวัฒน์นะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอาจารย์สนธิเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook เรื่องปีนี้ภาวะโลกร้อนจนเดือดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวทีและรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะแนววงแหวนแห่งไฟโดยบอกว่าปีนี้แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire เป็นผลมาจากความผันแปรตามธรรมชาติทางธรณีวิทยาและการปลดปล่อยพลังงานของแผ่นเปลือกโลกข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนสิงหาคม2026เนี่ยทั่วโลกตรวจพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ 7.0 ขึ้นไปแล้ว

0: ถึง11ครั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตวงแหวนแห่งไฟเช่นในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเม็กซิโกและโคลอมเบียคราวนี้สาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวและแนวในแนววงแหวนแห่งไฟก็จะเป็นประกอบด้วยดังนี้นะครับ 1.1 การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะหรือว่าTectonic Plate Movementsวงแหวนแห่งไฟเป็นแนวรูปเกือกม้าที่มีกันชนและมุดตัวลงแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นเช่นแผ่นแปซิฟิกแผ่นฟิลิปปินส์และแผ่นนาสกาเป็นต้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เบียดหรือมุดตัวลงไปแรงเค้นหรือสเตรสจะสะสมอยู่ตามรอยต่อและเมื่อถึงจุดที่หินทนแรงกดดันไม่ไหวพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นแผ่นดินไหว 1.2 เกิดการกระจายและปรับสมดุลแรงเค้นนะฮะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในจุดหนึ่งพลังงานและพลังงานจะเคลื่อนไหวสะเทือนที่พลังงานและคลื่นไหวสะเทือนที่เดินทางผ่านโลกสามารถเข้าไปกระตุ้นหรือส่งต่อแรงกดดันไปยังรอยเลื่อนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในระบบเดียวกันทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาเป็นชุดในเวลาไล่เลี่ยกันและ 1.3 ความผันแปรตามธรรมชาตินะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาจากสถาบันสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS เนี่ยระบุว่าในแต่ละปีโลกจะมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยประมาณ15ครั้งอยู่แล้วการที่ปีนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยในบางช่วงเวลาเป็นเพียงความผันแปรทางสถิติที่เกิดขึ้นแบบสุ่มเท่านั้นประการต่อมาประการที่2ภาวะโลกร้อนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแม้ว่าภาวะโลกร้อนจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแต่การที่โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกือบถึง 1.5 องศาได้ส่งผลกระทบต่อแรงกดทับบนผิวโลกซึ่งได้กระตุ้นให้รอยเลื่อนปล่อยพลังงานออกมาเร็วขึ้นดังนี้ 2.1 การละลายของธารน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งนะฮะหรือว่ากลาเซียเมลติ้งเนี่ยนะเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นน้ำแข็งบนบกและภูเขาสูงละลายหายไปอย่างรวดเร็วทำให้น้ำหนักที่เคยกดทับเปลือกโลกด้านล่างลดลงเมื่อเปลือกโลกดีดตัวกลับหรือว่ารีบาวนะฮะจึงส่งผลให้รอยเลื่อนที่ตึงตัวอยู่แล้วเกิดการขยับและปล่อยพลังงานออกมาเป็นแผ่นดินไหวได้ง่ายขึ้น 2.2 ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นระดับน้ำหนักจากมวลน้ำมหาศาลที่ไหลลงสู่มหาสมุทรจะไปเพิ่มแรงกดทับต่อเปลือกโลกใต้ทะเลโดยเฉพาะในบริเวณเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกรอบวงแหวนแห่งไฟแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถซึมเข้าไปในรอยแตกของเปลือกโลกและทำหน้าที่เสมือนสารหล่อลื่นให้รอยเลื่อนถลายตัวได้ง่ายขึ้นและ 2.3 สภาพอากาศสุดขั้วและปริมาณน้ำฝนโดยพายุที่รุนแรงขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่ตกลงอย่างหนักในบางฤดูกาลจะเพิ่มน้ำหนักและความดันน้ำใต้ดินซึ่งนักวิจัยพบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางในพื้นที่ที่มีความไวต่อสิ่งเร้าได้ก็แสดงว่ามันก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยนะสรุปว่างั้นนะครับ
1: ค่ะแต่เรื่องในประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเศร้ามากเลยนะคะพี่เบสาร
0: ์
1: เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวที่น่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นชาวสเปน15ท่านไปเดินเที่ยวที่วัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงกลางวันแล้วก็ปรากฏว่าดิฉันไม่อยากจะเรียกว่ามันคือความโชคร้ายนะคะเขาเนี่ยถูกต้นหางนกยูงเก่าแก่ที่อยู่ในวัดโค่นสับลงมาพอดีเลยค่ะตอนเที่ยงครึ่งต้นหางนกยูงโค่นลงมาและปรากฏว่าบริเวณทางเดินที่กลุ่มนักเที่ยว15คนชาวสเปนกำลังเดินมาเนี่ยทับลงไปที่นักท่องเที่ยวชายอายุ55ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่โครงด้านขวาหักขาซ้ายหัก2ท่อนโชคดีที่ไม่ลงศีรษะขาซ้ายหัก2ท่อน
0: แต่แค่บาดเจ็บ
1: แต่ถือว่าสาหัสซี่โครงขวาหักทั้งหมดแล้วก็มีผู้หญิงอีก3

0: คนที่เจ็บไม่มากนะคะและภาพหนึ่งที่อยู่ในเนี้ยเรียนถ้าเรียนดูไม่ผิดน่ะคงไม่ใช่รถเข็นเด็กนะคงไม่ใช่โอเคก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแย่มากอะค่ะจู่ๆต้นไม้หักลงมาแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็ภาพก็คือว่าเป็นตอของต้นหางนกยูงสภาพแบบนี้
1: เหล
0: ือ
1: แต่เปลือกเหลือแต่เปลือกใช่
0: ข้างในเนี่ยเป็นโพรงหมดเลย
1: อันนี้มันคือมันถูกกินจนหมดเลยใช่ไหมไอ้เนื้อเพราะมันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: พี่ดูสิคะ
1: พวกแมลงพวกมอดพวกอะไรมันกินหมดแล้ว
0: อาจารย์ด็อกเตอร์ผู้หญิงเรียนไม่เอ่ยนามท่านก็แล้วกันท่านก็เสียชีวิตจากการที่ต้นปาล์มในบ้านท่านข้างในกลวง
1: ใช่ใช
0: ่และท่านเดินออกกำลังกายและต้นปาล์มก
1: ็ในบ้านแท้ๆเลย
0: มาพอดีหลังจากนั้นที่โรงเรียนที่ลูกเรียนเนี่ยตัดต้นปาล์มออกหมดเลยค่ะเพราะไม่รู
1: ้ว่าข้างในเป็นยังไง
0: ตัดออกหมดเลยมันอันตรายที่สุดในหมู่บ้านดิฉันก็เช่นเดียวกันค่ะต้นหางนกยูงมันอายุประมาณจะ30ปีหมู่บ้านเนี่ยเขาตัดออกไปแล้วเขาก็ปลูกต้นอื่นเสริมขึ้นมาแทนส่วนต้นที่ก็ในหมู่บ้านมันก็จะมีการคนที่รักต้นไม้ก็จะเถียงกันเยอะนะฮะก็ต้องเอาอะไรนักลุกขะอะไรนั่นน่ะมาเจาะดูว่าอันไหนที่หมดสภาพแล้วก็ซ่อมก็เทปูนปิดอะไรกันไปแต่เรียนตามตรงนะคะว่าวันไหนที่ฝนตกหนักใครกล้าเดินก็เดิน
1: ธรรมศาสตร์เยอะเลย
0: พื้นดินมันอ่อนแล้วมันพร้อมจะยกทั้งรากขึ้นออกมาแล้วก็ล้มไปไม่รู้กี่ต้นแล้วค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่เจอโดนหัวใครเท่านั้นเองโดนรถก็โดนไปแล้วนี่คือตัวอย่างนะคะความอะไรของการท่องเที่ยวไทยอะค่ะฟ้องได้นะกรณีเนี้ยไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ตายก็บุญไม่ใช่แค่เสียชื่อเสียงนะคะคุณโดนฟ้องแน่นอน
1: ผมเข้าใจว่าเราเก็บเงินนะเวลานั่งเที่ยวเข้าไปตรงนั้นนะ
0: ใช่ค่ะต่างชาติจ่ายแพงกว่าคนไทยด้วย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ไม่จ่ายด้วยคนไทย
1: เรามีรายได้ก็ควรจะเอามาดูแลจ้างอะไรเขาเรียกลูกขกร
0: ลูกขกร
1: ให้เขามาตรวจตราดูต่างๆคือพวกที่มาดูเรื่องของไอ้โบราณสถานเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่พวกที่ดูต้นไม้เพราะมีต้นไม้ประกอบด้วยเนี่ยก็ควรจะต้องมีก็ต้องตรวจตราดูความมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าปลูกเข้าไปแล้วเขาโตแล้วมันก็ต้องดูแลบำรุงรักษา
0: แล้วบางทีต้นไม้
1: มัน
0: ก็มีอายุของมันด้วยนะพ
1: ี่ไม่ทุกคนเขาต้องทราบดีอะว่ามันมีโอกาสที่มันจะถูกไอ้เนื้อข้างในมันถูกกินแล้วมันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องรู้กันอยู่ไม้เนื้ออ่อนแบบเนี้ย
0: แม้กระทั่งไม้เนื้อแข็งอย่างเช่นต้นฉำฉาที่จุฬาพี่พิสารจำได้ไหมคะที่หักลงมาตอนเด็กวิศวะที่นั่งอยู
1: ่
0: มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดคนรักต้นไม้ก็มีตัดทีก็เป็นเรื่องใหญ่แต่พอบอกงั้นมาเซ็นรับผิดชอบเลยถ้าเจอใครโดนเจ็บพวกคุณจ่ายนะเจอรถใครพวกคุณจ่ายนะหายหมดเลยนะพี่พิสารแต่ถ้าตัดต้นไม้เมื่อไหร่มาแต่ถ้าให้เซ็นรับผิดชอบไม่มีค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องคิดว่าอย่าทำเป็นเล่นนะฮะควรที่จะมันอยู่กรมอะไรนะฮะกรมศิลปากร
1: ใช่
0: ควรจะต้องเร่งในการที่ตรวจสุขภาพต้นไม้ในสถานท่องเที่ยวทั่วประเทศได้แล้วค่ะที่เป็นโบราณสถานค่ะ
1: ครับก
0: ็น่าเศร้าเรื่องนี
1: ้ครับปิดท้ายกันก็เตรียมที่จะเปิดสภาแล้วนะครับแล้วก็ในการเปิดสมัยที่สองของสภาชุดนี้เนี่ยที่แน่นอนเลยก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นแน่นะเท่าที่ทราบเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นเรื่องหัวสวกับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นน่าจะเป็นประเด็นร้อนสองเรื่องที่อยู่ในประเด็นสำคัญที่จะมีการอภิปรายแน่นอนนี่วันนี้ทางวิปรัฐบาลนะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพ พรรคภูมิใจไทย

0: ใหม่ก็ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยหากอภิปรายเรื่องหัวสวเนี่ยจะเตรียมรับมืออย่างไรคุณกรวีบอกว่าหากฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถทำได้แต่ต้องดูประเด็นว่าสิ่งที่อภิปรายนำมาเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรไม่ใช่แค่เป็นกระแสในสังคมแล้วเอามาอภิปรายต้องมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายกหรือรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอย่างไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่คำกล่าวหาลอยๆทางการเมืองหากมีหลักฐานมาก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าครม.ชุดนี้สามารถตอบได้ทุกคนนะครับคราวนี้กกต.ก็น่าจะย้ำแล้วย้ำอีกว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็จะสรุปไอ้เรื่องคดีหัวสวเนี่ยก็คือมติของกกต.ใหญ่เนี่ยถ้าไม่ยกคำร้องก็ชี้มูลกันละสรุปว่างั้นนะก็หมายความว่าการเปิดอภิปรายเนี่ยก็คงจะหลังจากที่คงจะชัดเจนแล้วว่ากกต.เนี่ยเขามีมติว่าอย่างไรนะฮะความร้อนแรงก็อยู่ที่ว่ามติกกต.ออกมาอย่างไรนะ
1: ที่ฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็นนู่นนี่นั่นแรงขึ้นทุกทีทุกอาทิตย์เนี่ยก็เพราะเขาต้องการกดดันพิธีกรกตถูกไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเขาก็คงคาดการเอาไว้ล่วงหน้าว่ามีความเป็นไปได้สูงไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นการเปิดข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นข้อมูลที่ทำให้สาธารณชนประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบไปแล้วนะว่าตกลงไงจากข้อมูลที่แฉกันออกมากับสิ่งที่มันเป็นจริงข้อสรุปของกกต.เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือว่ามันเกิดความขัดแย้งย้อนแย้งอะไรกันอย่างไรบ้างนะซึ่งถ้าออกมาตามแนวที่เขาคาดการว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นปัจจัยที่คงจะนำไปสู่ความร้อนแรงในการอภิปรายยกเว้นแต่ว่ามันจะเป็นอีกขั้วหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งอันนั้นก็ต้องจะต้องมีปรับไปการอภิปรายหรือพอสมควรเอาคือถ้าสมมติว่ากกต.ชี้มูลความผิดเนี่ยมันน้ำหนักมันก็จะลดลงไปนะเพราะว่ากระบวนการก็ต้องไปรอการชี้ขาดในชั้นศาลถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นไปอย่างที่เขาคาดการขนาดนี้คือว่ากกต.เสียงส่วนใหญ่ให้ยกคำร้องนะความดูเดือดเลือดพล่านของการอภิปรายเกิดขึ้นแน่นอน
1: คุณธงชัยนกขมิ้นนะพี่ไพศาลแกกำลังสู้อุทธรณ์อยู่แกโดนจำคุกตั้งแต่19ปีแล้วแกก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ห้ามออกนอกประเทศใส่กำไร EM อะค่ะ
0: แ
1: ต่เขาไม่ได้ห้ามว่าไปเป็นประชาสัมพันธ์ของอบต.ราชาเทวะนะแกไปทำแกเข้าประชุมกับอบต.แล้วก็ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของอบต.เขาค่ะมีรูปธงรูปถ่ายเวลาทำประชาสัมพันธ์แกก็ทำหน้าที่ได้เต็มภาคภูมิเลยค่ะ
0: ก็กฎหมายไม่ห้ามแล้วก็เรื่องจริยธรรมก็ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบก็ไม่รู้ทำยังไงก็ในองค์รวมเขายังสนับสนุนกันอยู่ยังมอบตำแหน่งบทบาทหน้าที่อย่างเงี้ยนะท้องถิ่นเขาจะเอากันอย่างนั้นก็เหมือนเนี่ยที่เราตั้งข้อสังเกตเนี่ยที่ว่าโยนกันไปให้ท้องถิ่นปลดเปิดเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะปลดกันไหม
1: จะไปปลดได้ไงลูกหลานก็ทั้งนั้นเลยกว่าจะเข้ามาเขาบอกเขาไม่ได้จัดสอบแต่ไอ้ที่นั่งทำอยู่ว่าลูกหลานกันหมดอะพวกเดียวกันเอง
0: ดูผมดู
1: คะแนนมันแก้สูงไปเออฉันไม่ได้เป็นคนแก้ก็ไปถ่าไปจัดการไอ้คนแก้สิก็แล้วฉันไม่ได้จ่ายเงินด้วยก็ฉันก็สอบปกติแล้วใครแก้เราไปจัดการคนนั้นดิฉันไม่ได้จ้างให้แก้ฉันไม่ได้จ่ายเงินลองมาปลดฉันสิ
0: ครับ
1: จริงด้วยใช่ผมปลดได้ไงไหนแจ้งข้อหามาดิสนุกในงานนี
0: ้ค่ะเนี่ยก็คล้ายๆกันเนี่ยยาราชาเทวะก็ออกมาในแนวเนี้ยเราจะเอามาตรฐานอะไรต่างๆยังไงไม่ได้เขาก็จะมีมาตรฐานเขากันอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวตอนเย็นพบกันครับ
1: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
8: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
5: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
9: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่

0: ตัวเรา M-POT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: การรายการ37นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ชั้นนงวดีธนิมมาและพี่พรวันดีวรรณเมธังกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
2: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างวันนี้เองก็มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของไทยนะคะจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งหลายๆสำนักก็ประเมินกันว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2จะเติบโตน้อยกว่าไตรมาสแรกไตรมาส1จำกันได้ขยายตัว 2.8%แต่ว่าไตรมาส2เนี่ยรอยเตอร์ประเมินว่าเราจะเติบโตได้ 1.7% ก่อนหน้านี้เราคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ประเมิน 1.5-2%
1: ค
2: ุยกับคุณหนิงคุณหนิงบอกว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่า 1.5% ล่าสุดมี InnovestX ประเมินดีกว่าที่อื่นนะคะ 2.3%
1: ค่ะ
2: แล้ววันนี้ญี่ปุ่นเองก็จะมีการประกาศ GDP ไตรมาส2เหมือนกันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยแหละตอนนี้สภาพัฒน์ก็กำลังอยู่ระหว่างการแถลงข่าวอยู่นะคะจริงๆตัวเลขมาละแต่เดี๋ยวนงขออนุญาตดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะว
2: ่
1: าเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนว่าจะดีกว่าคาดนะคะจะดีกว่าคาดเดี๋ยวเราดูไส้ในนะคะเพราะว่าไตรมาสที่2นั้นมีนัยสำคัญในแง่ของการใช้นโยบายการออกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลใช่ไหมคะก็คือเป็นช่วงที่รัฐบาลมีการใช้เงินของพรก.กู้เงินในส่วนของ400,000 ล้านเนี่ยมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งก็ดำเนินมาจนถึงณตอนนี้ก็เข้าสู่ 1,000 บาทที่3แล้วนะคะ2รอบแรก 1,000 บาท2รอบแรกนะคะก็อยู่ในช่วงของไตรมาสที่สักไตรมาสที่2ที่ว่านี
2: ้ก็จะมีเดือนมิถุนายน
1: มิถุนาย
2: นกรกฎาคม1เดือน
1: ใช่มั้ยคะมิถุนายน1
2: เดือนแล้วก็ซึ่งทางกระทรวงการคลังแถลงเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือว่าวันที่1มิถุนายนจนถึง12สิงหาค
1: ม
2: ยอดการใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 110,000 ล้านบาทสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะ
1: คะ
2: เป็นส่วนของรัฐบาลประมาณกว่า 67,000 ล้านบาทที่เหลือก็ประมาณสัก 40,000 ต้นๆก็จะเป็นเงินใช้จ่ายของภาคประชาชน
1: ใช่ค่ะนะคะอ่ะงั้นนี่เป็นตัวเลขแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนงกับพี่พรก็จะรายงานให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทีนี้เรามาดูภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นกันก่อนนะคะเรื่องของสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มูซเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือ เรื่องการเดินเรือบริเวณฮอร์มุสนะคะแล้วก็สงครามในตัวหนักกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลอิหร่านนะคะตรงฮอร์มุสเนี่ยทางอิหร่านกับโอมานนะคะบอกว่ากำลังจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะคะแต่เขาก็พูดแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว

0: ยังไม่ได้บรรลุสักทีแต่เขาบอกใกล้ละนะคะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นจะวางเส้นทางปลอดภัยสำหรับการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งอันนี้ก็อเมริกาไม่ได้อยู่ในสมการนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้อิหร่านเขาก็มองข้ามประธานาธิบดีทรัมป์ไปนะก็ไม่ได้เจรจาในขณะที่มีประเทศในตะวันออกกลาง3ประเทศเป็นอย่างน้อยแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียปากีสถานมีตุรกีด้วยแล้วก็อาจจะมีอียิปต์เข้ามาร่วมด้วยนี่นะคะที่เขามีการจับมือกันทำเป็นพันธมิตรนะคะทางด้านกลาโหมนะคะโดยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีประเทศใดในกลุ่มของเขาเนี่ยถูกโจมตีหรืออย่างไรเนี่ยก็จะเท่ากับว่าประเทศในกลุ่มนี้เนี่ยถูกโจมตีไปด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าการร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายไปที่อิหร่านนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามีรายงานข่าวก็บอกว่าประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศเนี่ยจะร่วมมือกันนะคะแล้วก็เหมือนกับจะผลักดันนะคะการมีอยู่ของฐานทัพของอเมริกาในตะวันออกกลางในประเทศตัวเองนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็เข้าใจกันไปว่าอ๋อมีฐานทัพของอเมริกานะคะก็จะมีความปลอดภัยทางด้านความมั่นคงแต่ว่าพอเกิดสงครามจริงๆแล้วภาพมันตรงกันข้ามกันกับกลายเป็นเป้านะของการทำสงครามมากกว่านะคะซึ่งก็กลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะก็สัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในระหว่างการไปปราศัยนะคะเพื่อช่วยผู้สมัครของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปอยู่บนเวทีแล้วก็ประกาศชัยชนะประกาศชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านนะคะแล้วก็บอกว่าอีกไม่นานนะคะแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยก็จะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาไปประกาศแบบนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีสื่อของสหรัฐอเมริกาก็คือ Wall Street Journal ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยทางฝ่ายที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้ข่าวมาก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยหารือหรือพูดคุยกับกลุ่มคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยดังนั้นการไปพูดบนเวทีแบบนั้นเป็นการพูดขำๆเพื่อติดตลกอะไรประมาณนี้อันนี้เป็น Wall Street Journal รายงานนะคะก็เรียกได้ว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเองก็ยังคงอยู่ต่อไปเพิ่มเติมมาที่เรื่องของความไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่ซึ่งก็ส่งผลกระทบเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาพลังงานแล้วก็ราคาทองคำกันนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่ามันจะเชื่อมโยงกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะราคาพลังงานเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะทีนี้มาดูกันที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันนะคะว่าปิดทำการเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นมีการปิดนะคะลดลงไป107จุดนะคะหรือว่า 0.2% ค่ะ 0.2% นะคะก็มาปิดที่ 53,732 จุดค่ะส่วน S&P 500ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน 0.17% นะคะหรือว่า13จุดปิดที่ 7,785 จุด Nasdaq ก็ปิดปรับตัวลดลงไป 0.23% หรือว่า73จุดนะคะมาปิดที่ 26,729 จุดค่ะก็มีการปรับตัวลดลงเพราะว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเปิดเผยคือยอดค้าปลีกสหรัฐอเมริกาที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันไว้นะคะโดยข้อมูลยอดค้าปลีกในเดือนกรกฎาคมมิถุนายนเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.2% นะคะแต่ว่าล่าสุดนี่ก็ประกาศนั้นต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีแรงขายในหุ้นกลุ่มชิปนะคะไม่ว่าจะเป็น Applied Materials นะคะหรือว่าหุ้น Broadcom แล้วก็ Intel นะคะก็ถูกขายลงมาเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นภาพของการปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดติดลบเหมือนกันแล้วก็คือตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเขาปิดติดต่อกันถ้าเทียบรายสัปดาห์เนี่ย4สัปดาห์ติดกันแต่ว่าพอมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน4สัปดาห์คือก่อนหน้านี้3สัปดาห์จริงๆสัปดาห์ที่4ควรจะปรับขึ้นแต่ว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงนะคะจากราคาน้ำมันที่กลับมาสูงแล้วก็ความตึงเครียดทางภูมิรั

0: ทศาสตร์ที่กลับขึ้นมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะดัชนีสต็อก600ปิดเพิ่มปิดลดลง 1.38 จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง13จุด DAX เยอรมนีปิดลดลง1ปิดเพิ่มขึ้น140จุดนะคะแล้วก็ฟูซี่100ลอนดอนลดลง22จุดค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อก600ปิดลดลง 0.3% แต่ว่าดัชนีหุ้นยุโรปยังอยู่ห่างจากระดับที่ปิดทำการสูงสุดไม่ถึง 1% นะคะอย่างที่บอกว่า4สัปดาห์ก่อนหน้านี้เขาปรับขึ้นมาประมาณสัก 3% ได้แรงหนุนจากผลประกอบการในไตรมาส2ที่ดีเกินคาดนะคะขณะนี้คาดว่าผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในดัชนีสต็อก600จะโตประมาณ 23.4% ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มมากที่สุดในรอบ4ปีหลังผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มพลังงานแล้วก็วัสดุพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปมีสัดส่วนหุ้นเทคค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อภูมิภาคนี้ค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนทั่วโลกหันมาลงทุนในหุ้นในยุโรปเพื่อกระจายพอร์ตออกจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเวลาเขาลดความเสี่ยงจาก AI จากเทคของอเมริกาก็เงินก็จะย้ายมาในตลาดหุ้นยุโรปนะคะแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจยังชี้ว่าเศรษฐกิจยุโรปโดยรวมยังคงแข็งแกร่งโดยเศรษฐกิจของภูมิภาคในไตรมาส2เนี่ยเติบโตได้ 0.4%นะคะ 0.4% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะส่วนท่านมาดูภาพของเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะคะวันนี้ดัชนีโอ้โหก็เรียกว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะอย่างนิเคอิแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะบวกไปเพียงแค่ 0.01% ค่ะแค่7จุดแค่นั้นเองนะคะ 68,721 จุดเป็นดัชนีล่าสุดนะตอนนี้สำหรับนิเคอินะคะหลังจากที่ตอนเปิดตลาดนี่บวกไป 0.2% ค่ะห่างเซ็งของฮ่องกงตอนเปิดบวกไป 0.7% ล่าสุดก็บวกไปถึง 1.6% แล้วและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะเช้าวันนี้ก็บวกเช่นเดียวกันค่ะ0.07% นะคะล่าสุดก็บวกไป 0.4% ส่วนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องจากเป็นวันเสรีภาพนะคะย้อนกลับมาที่ญี่ปุ่นนิดนึงนะคะวันนี้ GDP มีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส1ของญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่าออกมาขยายตัว 1.1% เมื่อเทียบรายปีค่ะอันนี้ต่ำกว่าที่คาดว่าจะขยายตัวที่ 2% นะคะเนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศได้บทบังปัจจัยบวกจากการส่งออกที่แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าการส่งออกที่ตัวเลขแข็งแกร่งนะคะซึ่งรวมไปถึง1ในอุตสาหกรรมที่ตัวเลขดีก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์นะคะบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของที่ญี่ปุ่นนะคะได้นิสงจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาพใหญ่ของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองก็ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดนะคะโดยบวกไป 1.1% แค่นั้นเองค
0: ่ะดูทองคำกันบ้างนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านะคะหลังจากที่เงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับการคาดการณ์นะคะทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดมีแนวโน้มจะคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนหน้าค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น16ดอลลาร์กับ90เซนต์ต่อออนซ์นะคะหรือว่าคิดเป็น 0.4% ปิดที่ 4,437 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะราคาทองคำเนี่ยพุ่งติดต่อกันหลายวันหลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกรกฎาคมที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดนะคะทำให้ทองคำที่เคยย่ำอยู่ในกรอบประมาณสักเกือบ4,000ถึงเกือบ4,200ดอลลาร์ทะลุแนวต้านสำคัญทั้ง4,200 4,300 และ4,400ดอลลาร์มาได้แต่พอประกาศตัวเลขเงินเฟ้อทั้ง CPI PPI ออกมานะคะแม้ว่าตัวเลขจะออกมาดีสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดแต่ว่าแล้วก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดนั้นสามารถคงดอกเบี้ยได้ในการประชุมรอบเดือนหน้าแต่ว่าราคาทองคำไม่ได้พุ่งต่อนะคะเนื่องจากเกิดแรงขายทำกำไรทำให้ราคาทองคำไหลลงมาประมาณกว่า100ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือจากที่ไปแตะสูงสุดประมาณ 4,451 ลงมาแถว 4,311 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันเสาร์แต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยราคาทองคำได้ขยับขึ้นมาเกือบ 4,400 ดอลลาร์ครั้งหนึ่งแล้วนะคะทำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดวันนี้ราคาทองในประเทศประกาศแล้วเช้าวันนี้4รอบด้วยกันนะคะทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่6,000

0: ขออภัยค่ะ 68,650 บาทสำหรับทองคำแท่งรับซื้อนะคะขายออก 68,850 บาทค่ะอ้างอิงโกลสปอต 4,392 ดอลลาร
1: ์
0: โค้ดเงินบาท 33 บาท 11 สตางค์ค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเรื่องของราคาน้ำมันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร. ธนวัฒน์

0: จันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะจันค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณมณีคุณลงวดีทั้งฝั่งครับ
0: จันค่ะเราสดๆเลยนะคะก็มอนิเตอร์เรื่องการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส2ของจากสภาพัฒน์อยู่นะคะเลขที่ออกค่ะอาจารย์เลขที่ออกนะอันนี้บางส่วนนะอาจารย์ค่ะโต 1.9% นะคะอันนี้ไตรมาสที่2ค่ะอาจารย์นะคะจากตลาดคาดที่ 1.7% และปรับคาดการณ์ GDP ปี69จากเดิม 1.5 ถึง 2.5% เป็น 2 ถึง 2.5% ค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์อันนี้ก็บอกว่าดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าอาจจะถ้าเทียบกับการคาดของอาจารย์เป็นยังไงบ้างอะคะอาจารย์คะ
2: ครับก็ที่คาดไว้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ไตรมาส2คืออยู่ที่ 1.5 ถึง 2นะครับนะที่คาดไว้แต่ว่าก็จริงๆก็มองกลางๆไว้ประมาณ 1.6-1.7 เพราะว่าตัวเลขของการขาดดุลการค้าก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขการท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าพอ 1.9 ก็ต้องถือว่ามีเหตุผลรองรับก็คือว่าการลงทุนของนะต่างชาติที่เข้ามาจากการขอรับการส่งเสริมด้าน DOI เนี่ย มันคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการ แต่มันช่วยทำให้บรรยากาศของการลงทุนดูคึกคักนะครับ และก็จะเป็นว่าแรงแผ่วนะครับในช่วงแรกๆของสงครามที่น้ำมันแพงนะครับพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำมันเริ่มย่อลงนะครับราคาย่อลงแล้วก็มิถุนาก็เจอแรงกระตุกจากไทยช่วยไทยพลัสมันก็มีเหตุผลนะครับที่จะชี้เห็นว่าไตรมาสที่2เนี่ยโต 1.9 ก็มีหลักการมีเหตุผลชัดเจนในการคำนวณก็สภาพัฒน์ก็เป็นคนคำนวณก็คงต้องชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขาคำนวณตามมาตรฐานสิ่งสำคัญก็คือว่าครึ่งปีแรกก็น่าจะโตประมาณ 2.4 นะครับถ้าเอา2เอาถ้าไตรมาสที่1เนี่ย 2.8 ไตรมาสที่2 1.9 เนี่ยนะครับก็จะโตประมาณ 2.4 โดยเฉลี่ยโอ้อันนี้ขนมเลยฮะเพราะว่าเผลอๆเนี่ยหักใกล้ 2.5 หรือเกินกว่าได้นะอันนี้ถือว่าเป็นงานขนมแล้วนะเพราะว่าถ้าคือการตนเนี่ยมันต้องตนครึ่งปีแรกครับเพราะครึ่งปีหลังเนี่ยมันเป็นฤดูท่องเที่ยวน้ำมันก็จะอาจจะเริ่มถูกลงนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างพลังงานคนละครึ่งพลัสก็ลงไตรมาส3รัฐบาลก็อาจฉีดเงินในช่วงของไตรมาสที่4ปีงบประมาณไตรมาสที่1ปีงบประมาณคือไตรมาส3 4ปีนี้เพราะนั้นงานขนมนะสำหรับผมคือแบบว่าอย่าให้ขนมแข็งเกินไปเดี๋ยวฟันหักนะครับ
0: เบาหวานเลยไหมจันเบาหวาน
2: ให้ระวังเบาหวานเล็กน้อย
0: เบาหวานเลยใช่ไหมคะคือแสดงว่าไตรมาสที่2นี่น่าจะเป็นเป็นไตรมาสที่โตต่ำสุดของปีนี้ไหมคะจันคะ
2: ใช่ใช่ครับผมคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าคือเรามาใช้หลักตรรกะง่ายๆนะครับน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นไปถึงเกือบ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งมันก็จะเกิดประมาณนั่นแหละครับมีนาเมษามันก็ยืนเหนือร้อยพอพฤษภาคมมันเริ่มย่อนะครับและการท่องเที่ยวเนี่ยมันรับผลกระทบชัดคือมิถุนาการท่องเที่ยวคือ 1.8 ล้านคนแต่พอกรกฎาคมเนี่ย 2.6 ล้านคนที่เข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันคือแรงเคลื่อนแหละแล้วก็ต้องมองว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมพอสมควรเพราะว่า2เดือนเนี่ยเงินมันอัดลงไปประมาณใช้ประชาชนกับรัฐร่วมกันคือแสนล้านนะครับ2เดือนเล็กๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันมีเงินหนุนมากมายครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแต่ตัวเลขที่น่าเป็นห่วงยังอยู่ที่ตัวเลขการนำเข้าไหมคะเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2เนี่ยขาดดุล 12% ของ GDP
2: ครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันคือตัวเลขที่อาจจะถูกชดเชยด้วยตัวอื่นมาแทนนะครับก็คืออาจจะถูกชดเชยได้คนมั่นใจในทิศทางต่างๆก็เลยเข้ามาลงทุนในไทยทั้งทางตรงกับทางอ้อมฟันดุลการชะล้างเงินมันก็จะมีเงินไหลเข้าครับแต่ว่าไอ้การที่ดุลการค้าขาดดุลเนี่ยมันอาจจะเป็น2 อย่างคือ1ดุลการค้าขาดดุลแน่1ล้านล้านบาทซึ่งเป็นสูงเป็นประวัติการซึ่งมันก็น่าจะอยู่แต่ระดับนี้นะครับ
1: ค่
2: ะที่การท่องเที่ยวนะครับอาจจะเข้ามาไม่เยอะเพราะนั้นมันดุลการค้าก็อาจจะเป็นจุดที่ขาดดุลเพราะค่าขนส่งค่าเฟรชอะไรต่างๆมันก็อาจจะแพงด้วยค่าบริการก็แพงนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเยอะและนำเข้านะครับสินค้าทุนเข้ามาเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยมันชี้เห็นว่าอนาคตอันใกล้เศรษฐกิจไทยจะมีพลังในการผลิตสินค้ามีคุณภาพเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าเจ็บสั้นนะฮะแต่มันสุกยาวประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ปัจจัยลบนะผมรู้ว่าขนมหวานไงถ้าดูตามภาพขนมหวานนะขนมหวาน
1: ค่ะขนมหวานแล้วก็ถ้ามาดูปากกาอาจารย
2: ์แล้วปากกาผมยังแข็งอยู
1: ่ยังแข็งอยู
2: ่แล้ว
1: มันนั้นแหละคุยกับอาจารย์บอก 1.5-2% โอเคมันก็อยู่1.9แล้วทีนี้ทั้งปีที่อาจจะมอง 2.2% อาจารย์ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นขนมครึ่งปีแรกทำได้ประมาณ 2.4% แบบนี้เนี่ย ควอเตอร์3ไตรมาส3ไตรมาส4

0: ภาพทั้งปีอาจารย์ว่ามีโอกาสขยับไหมคะถ้าดูจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาส3และ4ที่กำลังจะ
1: คือในเชิงของตัวสภาพัฒน์เนี่ยนะครับเขาเองก็มีมุมมองการคาดการยังคงไว้ที่ 2-2.5 ซึ่งผมคิดว่ามันเซฟหมดนะยังไม่ส่งสัญญาณที่กระตุกความรู้สึกรุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็ให้มองในเชิงถึงอนุรักษ์ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะเป็นยังไงสงครามการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับจีนหรือว่าไทยจะเจอภาษีต่อเนื่องหรือไม่ตามมาตรา301เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังอธิบายได้ไม่ชัดในครึ่งปีหลังแต่ว่าถ้าเราดูจากภาพการเลือกตั้งกลางปีของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนสงครามไม่ควรเกิดเพราะว่านี่คือหลักที่1หลักที่2เนี่ยในเชิงของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐน่าจะยังชื่นมื่นพอที่ทําให้แรงกดดันทางการค้าที่เก็บภาษีแพงและทำให้เรามีปัญหาทางการสอบก็ไม่ควรเกิดสถานการณ์การท่องเที่ยวดูเหมือนกันดีวันดีคืนนะครับในโลกโซเชียลบอกโอ้โหสุวรรณภูมิล้นนะครับการท่องเที่ยวก็ยังดูใช้ได้32-34ล้านคนยังอยู่ในเป้าเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสดีอยู่แต่ว่าโอกาสที่อย่างที่ผมบอกผมก็มองในความเร็วในการคิดนะครับว่าเฮ้ยถ้าสารตั้งต้นคือ 2.4 ผมถามว่าครึ่งปีหลังมันมีอะไรที่สีไทยจะไม่โตถูกไหมครับมันมีแรงขับเคลื่อนเยอะมากนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าน่าจะโตใกล้ 2.4 อัพอะผมคิดอย่างนั้นนะ
2: อ๋ออาจจะทะลุ 2.5 ไปไหมคะอาจารย์เป็นมีโอกาสไหม
1: โอ้คุณโนดีต้องกระซิบเลยเหรอครับพูดดังๆนะ
2: เดี๋ยวกลัวเศรษฐกิจตกใจ
1: อ๋อแล้วไม่ต้องห่วงผมคือตอนนี้มันมีโอกาสสูงครับคือใช่การตั้งต้นมันต้องตั้งต้นที่ครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยปัจจัยบวกมันพอสมควรนะคิดว่าไม่มีอุบัติเหตุต่างๆสะดุดนะครับ
2: ค่ะลงรายละเอียดนิดนึงนะคะอาจารย์คะการบริโภคเอกชนบวก 1.9% ค่ะการอุปโภคภาครัฐบาลบวก 0.2% การลงทุนรวมเนี่ยบวก 9.1% แต่ว่าในไส้เนี่ยคือเอกชนบวก 13.4% แต่ภาครัฐเนี่ยติดลบ 1.6% นะคะแล้วก็ส่งออกสินค้าบริการเนี่ยบวก 12.5% เป็นสินค้า 14.1% และบริการ 5.1% ค่ะอาจารย์นี
1: ่ครับซึ่งก็ต้องเห็นภาพนะครับว่าการบริโภคเนี่ยยังไม่เด่นนะครับแต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวดีขึ้น2เดือนติดคือมิถุนากรกฎาคมเพราะนั้นเนี่ย Q3 เนี่ยน่าจะส่งการบริโภคแต่การลงทุนชัดเลยนะครับถ้าสมมติว่าทุกอย่างเคลื่อนเนี่ยการลงทุนเอกชนจะแรงกว่านี้ครับ
2: ค่ะเนาะทีนี้ถ้าภาครัฐอัพขึ้นมาเนาะจากติดลบ 1.6% อาจจะกลับมาบวกได้ไหมไตรมาสที่3แต่ก็เป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะอาจารย์นะคะ
1: ก็ผมคิดว่าโดยภาพเนี่ยน่าจะหวังไว้ได้นะเหตุผลที่ผมนั่นคือว่าผมไม่แน่ใจว่าเงินที่รัฐเขาโอนไปโอนมาเพื่อมาเข้ามาไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: มันไป
1: ทำให้การลงทุนมันชะลอลงไหมเพราะทราบว่าเขาดึงงบจากพื้นที่หลายพื้นที่เข้ามาเพื่อไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเข้าตั้งต้นปีงบประมาณใหม่เนี่ยหรือปลายท่อปีงบประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะมีการลงทุนภาครัฐขยับขึ้นอย่างน้อยมันคือการปรับโครงสร้างพลังงานยังไงก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มครับ
2: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ก็ลุ้นเศรษฐกิจไทยไตรเศรษฐกิจไทยปี69ลุ้นทะลุ 2.5%
0: ค่ะก็ประกาศอาจารย์แข็งนะคะย้อนมองเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตลาดหุ้นไทยในช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีซัดข่าวม็อบไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์ยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมแจงศึกซักฟอกปมหัวสวมองเป็นเกมคนอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีการปล่อยเฟกนิวส์ว่ามีการชุมนุมขับ

0: ไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์การเสพสื่อเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนความกังวลเหตุการณ์จะบานปลายและมีการปลุกระดมผ่านโซเชียลนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลปฏิบัติงานทุกอย่างตามภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริตส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งธงจะมีการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสบทั้งสิ้นส่วนเรื่องหัวสบถามตนไม่ได้เพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารการโยงให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลเพื่อจะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นมองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลแพ้เลือกตั้งแล้วต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบอย่าไปอยู่นอกเกมสำหรับวันนี้ที่เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์และถูกตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอตรวจค้นรถยนต์อย่าไปคิดอะไรมากเพราะผ่านไปพอดีดีแล้วที่มีการตั้งด่านตรวจเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่ามีการจับยาเสพติดยืนยันว่าไม่ใช่การวางแผนตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์หลายสัปดาห์แล้วต้องไปบ้างส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากนั้นนายอนุทินหัวเราะพร้อมบอกว่าคิดเรื่องอื่นดีกว่าตำรวจไม่รู้เพราะไม่มีขบวนนำในวันหยุดและไปกับทีมงานส่วนตัวไม่มีการจัดคนหรือตั้งแถวรอรับรัฐบาลส่ง4นวัตกรรมแพทย์ไทยลงสนามใช้จริงขายจริงดันอุดรธานีสู่ Innovation Sandbox เชื่อม30บาทสู่ตลาดโลกร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทยจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยเพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำผลงานไปต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทั้งนี้กระทรวงอวเตรียมผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox หรือพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์โดยคนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาทดสอบและใช้งานจริงโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐโรงพยาบาลนักวิจัยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเส้นทางตั้งแต่งานวิจัยการทดลองใช้จริงการต่อยอดทางธุรกิจไปจนถึงการขยายตลาดลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้งานและช่วยให้นวัตกรรมไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะโปรจีนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟเดอะสแตนดาร์ดพอร์ตแลนด์คลาสสิกส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้3-0คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ซีลสมัยที่18กุลพัชระรอมรื่นรายงานค่ะ
1: ผลการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายปรากฏว่าโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับที่2ของโลกเก็บเพิ่ม8อันเดอร์พาร์64สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์พร้อมรับเงินรางวัล$300,000หรือประมาณ10,200,000 บาทส่วนอันดับที่2ร่วมเป็นของ2โปรสาวไทยอย่างโปรพราวชนตีวรรณแสนที่รอบนี้เก็บเพิ่มถึง9อันเดอร์พาร์63และโปรเปียโนอภิชยายุบลที่หวดเพิ่มเข้ามา5อันเดอร์พาร์67สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267เท่ากันพ่ายโปรจีนไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นด้านโปรเมียวปัจจรีอนันต์นฤกานต์คว้าอันดับที่5ร่วมที่สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์272ขณะที่โปรฮัสสุวิชยาวินิจฉัยธรรมก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันหลังหวดเข้ามา8อันเดอร์พาร์66สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์273คว้าอันดับที่8ร่วมทำให้มีโปรสาวไทยจบในอันดับท็อป10ถึง5คนในทัวร์นาเมนต์นี้ด้านนักตบลูกยางสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะโครเอเชีย3เซตรวด25-21 25-10และ26-24คว้าอันดับที่7ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกทีมชาติเวียดนามบุกไปเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2-0ส่วนทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานนัดแรกไทยบุกไปเอาชนะมาได้ก่อน3-1ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอล FA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium กรุงคาร์ดิฟประเทศเวลส์ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษถล่มเอาชนะระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ FA Cup ที่มีเอนโซ่มาเรสกากุนซือคนใหม่คุมทีมลงสนามเป็นทางการเกมแรกได้อย่างเหนือชั้น3-0โดยได้ประตูจากริคาร์โดคาลาฟิออรี่ไคฮาวัตและมาร์ตินออเดการ์ดคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยที่18พัชระออมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:11 นะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันจันทร์นี้เริ่มต้นสัปดาห์กันนะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่น่าจะมีข่าวดีนะคะสำหรับหุ้นไทยเยอะเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจจากสภาพัฒน์เมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์ด้วยนะคะวันนี้เซ็นดีเอ็กซ์เองเปิดมาเราบวกมาประมาณ7หรือ8จุดนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็เดินต่อนะคะบวกไป12จุดกว่าๆแล้วนะคะเกือบ 0.8% นะคะเซ็ตมาอยู่ 1,621 จุดค่ะและถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยอันดับ1วันนี้เนี่ยเป็นตัวของฮานานะคะฮานาวันนี้บวกถึง 12% กว่าบวกมา5บาทนะคะราคาหุ้นฮานาเช้านี้อยู่ที่44.75 บาทค่ะตัวที่2ก็ดูโดดเด่นนะคะบวกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้ง 10.6% ก็คือ CRC บวกมาถึง2.75 บาทมาอยู่ที่28.50 บาทค่ะอันดับที่3 True ติดเครื่องหมาย XD นะคะวันนี้ True เป็นสีแดงนะคะคนอื่นวันนี้โทนเขียวเข้มหน่อยนะแต่ว่า True นี่สวนทางมาเลยเป็นสีแดงปรับลงมาประมาณ 1.47% นะคะก็อยู่ที่13.40 บาทปรับลดลง20 สตางค์ค่ะอันดับที่4ก็ยังเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คือ KCE นะคะ KCE เช้านี้เปิดบวกมา1.75 บาทหรือว่า 3.3%อยู่ที่53.50 บาทอันดับที่5ก็คือ Qualcomm ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะบวกถึง 5.7% 50 สตางค์นะคะมาอยู่ที่9.25 บาทค่ะถัดมานะคะคือ CBG คาราบาวนะคะบวก 5.4% หรือว่า3 บาทนะคะเช้านี้คาราบาวอยู่ที่58 บาทค่ะเดลต้าค่ะบวก4 บาทหรือว่าเกือบ 1.5% นะคะเช้านี้274 บาทAdvance ชานิยืนอยู่ที่371 บาทยังไม่เปลี่ยนแปลง KTB ค่ะอยู่ที่อันดับที่9นะคะบวก0.57% หรือว่า25 สตางค์ล่าสุดอยู่ที่44 บาทต่อหุ้นนะคะและปิดท้ายตารางก็เป็นตัวสีแดงอีกตัวหนึ่งคือ BDMS ค่ะกลุ่มโรงพยาบาลนะคะปรับลดลง 0.5% 10 สตางค์ค่ะมาอยู่ที่ 19.40 บาทค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ไปจับสัญญาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นไทยนะคะแล้วก็วิเคราะห์หุ้นรายตัวกันกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคค่ะสวัสดีค่ะคุณจินนะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่นงพี่วันดีครับผมครับตลาดหุ้นบ้านเราครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ลงไปนะครับมีวันเทรดอยู่4 วันนะครับแต่ว่าลงประมาณสัก3 จุดนะครับหรือว่าลบ 0.18 นะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามีแรงขายนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับนะแล้วก็ตัวต่างชาตินะครับยังคงสะสมในฝั่งช็อตฟิวเจอร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่4นะครับต่อเนื่องนะครับนะวีคแล้วก็ยังคงช็อตเพิ่มอีกประมาณสักร่วมๆ 20,000 คอนแทคนะครับทำให้ช็อตสะสมมาเนี่ยก็เรียกว่าใน4สัปดาห์ติดตัวนี้นะครับทำให้ตัวเลขฝั่งลองนะครับหรือฝั่งที่มองขึ้นนะครับจากที่เคยอยู่ที่ระดับที่ประมาณสัก 120,000 ในช่วงประมาณช่วงตอนเริ่มต้นสงครามเนี่ยครับนะกลายว่าตอนนี้มาสัก 60,000 กว่านะครับหายไปครึ่งนึงแล้วนะสำหรับตัวเลขฝั่งรองนะครับใช่ครับก็ถือว่าต่างชาติก็ทยอยเทคโปรฟิตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไม่ได้คุยกันมานะครับในฝากของตัวเซตเนี่ยนะครับที่เราเรียนกันมาก็คือว่าแนวรับสำคัญก็อยู่ที่1605นะครับในวิกฤตแล้วเนาะก็ลงมาที่1605พอดีวันนี้ฟื้นตัวขึ้นมาก็ยังไม่ได้อย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นๆแม้เราจะบอกว่าลงมาเป็นโอกาสก็ตามนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยยังไม่ฟื้นอย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่เห็นเซตกลับขึ้นไปสูงเกิน1635 1645ได้เนี่ยนะครับเนี่ยอันนั้นคือฟื้นจริงจังตอนนี้ยังไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าลงมาทยอยเก็บเนี่ยเป็น strategy หรือเป็นแผนที่เราได้แนะนำอยู่แล้วนะครับงั้นก็เรามาดูกันนะครับในวิกฤตแล้วนะครับถ้าเรามาดูนะครับก็จะพบว่ากลุ่มแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมาสักครู่นะครับกลุ่มแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับนะในวิกฤตแล้วก็จะมีกลุ่ม transport นะครับถูกซื้อเป็นเบอร์หนึ่งตามด้วย energy แล้วก็ electronic นะครับ transport ครับซื้อไปประมาณสัก 13,000 นะครับล้านนะครับในสุทธินะครับแล้วก็ energy ครับ 11,000 นะครับโทษทีครับ1transport ครับ 1,300 นะครับนะแล้วก็ energy ครับ 1,100 นะครับล้านนะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับ 1,051 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวในสุทธิในฝั่งของแรงซื้อนะครับส่วนฝั่งที่กลุ่มถูกขายคือธนาคารนะครับขายเบอร์1ครับ 7,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็คอมเมอร์สครับ ขายเบอร์2ครับ 2,500 กว่าล้านนะครับ Financial ครับ 2,000 กว่าล้านแล้วก็ ICT ครับ 1,800 กว่าล้านสังเกตดูนะครับว่าฝั่งแรงขายเนี่ยซัดไป 7,000 2,000 2,000 นะที่

0: แรงซื้อเนี่ยอยู่ที่พันกว่างั้นการขึ้นยังมีความเปราะบางอยู่นะครับถ้ายังเห็นต่างชาติยังคงไม่ได้กลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยจริงจังแล้วก็ยังคงทยอยช็อตฟิวเจอร์แบบนี้นะครับเนี่ยผมยังแนะนำต่อให้ตลาดจะขึ้นไปได้ถ้าเกิดกองทุนลีดเนี่ยผมมองว่าอาจจะไปได้ไม่ไกลนะครับงั้นก็ทยอยซื้อได้แต่ว่าหุ้นดีนะครับยังคงเป็นเป้าหมายอยู่นะครับคราวนี้คำถามคือกลุ่มทรานสปอร์ตไปซื้ออะไรบ้างครับอันดับแรกซื้อ AOT ครับซื้อตัวเดียวโดดๆเลยนะครับ 1,000 กว่าล้านนะครับตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ AOT เนาะแล้วก็กลุ่ม Energy ซื้ออะไรครับซื้อปตท.กับซื้อสผ.นะครับ2ตัวครับปตท.ซื้อไป 3,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็สผ.ครับซื้อไป 1,000 กว่าล้านนะครับนะฝั่งแรงขายมีน่าสนใจครับแรงขายมีขายกัฟนะครับ 2,400 กว่าล้านถือว่าขายค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรนะครับในฝั่งของแรงขายนะกัฟเนาะส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับซื้อ HANA นะครับก็900กว่าล้านนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือซื้อ KCE ครับ800กว่าล้านอันนี้ตัวที่ฝั่งซื้อส่วนขายขาย Delta 700กว่าล้านครับแล้วก็กลุ่มแบงค์ใช่เดลต้านะครับเมื่อกี้นะ700กว่าล้านส่วนแบงค์ขายเรียบทุกตัวครับเมื่อวิกที่แล้วนะครับนะเบอร์1ขายก็คือ KDB ขายไป 1,800 กว่าล้านนะครับ BBL 1,200 กว่าล้าน TTB 1,000 กว่าล้านแล้วก็ KBank 1,000 กว่าล้านกลุ่มแบงค์น่าจับตาเพราะว่าตามที่เราคุยกันมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราบอกว่าแบงค์เนี่ยก็ถูกซื้อสลับกันจำได้ใช่ไหมครับนะเขามักจะซื้อตัวใดตัวหนึ่งโดดเด่นเช่นสัปดาห์นี้ซื้อ KTB สัปดาห์ถัดไปซื้อ SCB อะไรเงี้ยสลับกันไปแต่เพิ่งเห็นครั้งเนี้ยครั้งแรกที่เห็นขายแบงค์ทุกตัวและขายปริมาณมากด้วยงั้นแบงค์เนี่ยเริ่มถูกทยอยทำกำไรแล้วนะครับในช่วงนี้นะอ่ะงั้นก็ต้องจับตานะครับถัดไปครับในฝั่งของตัวที่เป็นคอมเมอร์สนะครับไอขายตัว CPO นะครับตัวเดียวเลยโดดๆนะครับ 1,500 กว่าล้านนะครับแล้วก็ financial ขายKTC กับ MTC ครับประมาณสัก400กว่าล้านนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับ ICT ครับขาย True กับขาย Advance ทั้งคู่เลยนะครับ True ขาย900นะครับแล้วก็ Advance ขาย700นะครับอ่ะงั้นก็ตอนนี้สังเกตดูดีนะครับหุ้นในตัวที่เป็น lead ในรอบที่แล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโดนทยอย take profit มีพลังงานที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมฟื้นเร็วเหลือเกินนะตอนแรกก็เหมือนจะถูกทยอย take profit บ้างแต่ว่าตอนนี้พลังงานเริ่มกลับเข้ามาเป็นตัวหนุนน่าจะเป็นเซกเตอร์เดียวเลยที่โดดๆที่ว่าเริ่มกลับเข้ามานะครับอ่ะคราวนี้ถัดไปครับเวลาที่ต่างชาติเขาซื้อนะครับนอกจากซื้อผ่านหน้ากระดานเนี่ยเขาอาจจะซื้อผ่านตัวประกันเทรดดิ้งเนาะเขาไปซื้ออะไรครับน่าสนใจครับเขาซื้อเดลต้า 3,700 กว่าล้านแล้วคือแล้วก็ซื้อ KCE 2,000 กว่าล้านนะครับซื้อ HANA ครับ800กว่าล้านนะครับแล้วก็อมตะ400กว่าล้านน่าสนใจตรงที่ว่าเดลต้าเมื่อสักครู่เนี่ยแรงขายเนี่ยเกิดสังเกตมั้ยครับว่าบนหน้ากระดานเนี่ยเป็นแรงขายเนาะแต่ว่าถูกแอบเก็บโดยโปรแกรมเทรดดิ้งแสดงว่าอาจจะมีพวกกองทุนทยอยขายออกมาแต่ว่าต่างชาติยังคงเก็บเดลต้าอยู่ก็เป็นเบอร์1ด้วยนะครับนะโอเคอันนี้คือฝั่งแรงซื้อแรงขายก่อนเนาะอีก1กลุ่มครับขออนุญาตแชร์หน้าจอตัวที่เป็นNVDR นะครับนะก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะไอ้ฝั่งแรงขายเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะมันมี NVR เนี่ยเข้ามารับซื้อคืนบ้างไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPO เอ่ยนะครับนะหรือกลุ่มแบงก์นะครับที่โดนขายไปเนี่ยนะครับมาดูว่า NVR เก็บไห
1: ม
0: ปรากฏว่ามีเก็บอยู่ตัวเดียวคือ TTB เนาะที่เหลือเนี่ยไม่มีนะครับนั่นก็แสดงว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยโดนต่างชาตินะครับทยอยทำกำไรจริงๆนะครับนะส่วนพลังงานโอเคปตท.ถูกต้องครับซื้อจริงนะครับนะ AOT ซื้อจริง KCE HANA อะไรพวกเนี้ยซื้อจริงนะครับงั้นก็กลุ่มที่ถูกแรงซื้อเนี่ยเป็นต่างชาติเข้าซื้อกับจริงนะครับแต่ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยโดนทำกำไรนะครับรวมทั้งกลุ่ม ICT เห็นไหมครับว่าไม่ติดในโผหน้าจอนี้แล้วก็ CPO ไม่ติดด้วยก็โดนต่างชาติทยอยกำไรอยู่นะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่ฝากของเซตของเรากันบ้างนะครับอันนี้คือกลุ่มตัวหุ้นที่ถูกแรงซื้อแรงขายเกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะกับ NVDR สะสมนะครับถ้ามาดูในฝั่งของเซตนะครับก็วิกที่แล้วเนี่ยบอกทุกท่านเอาไว้ว่าประมาณสัก 1,605-1,600 กลมๆเนี่ยจะเป็นจุดหมุนสำคัญนะครับที่ทำให้เซตเนี่ยครับถอยตัวลงมาแกว่งเล่นที่โซนด้านล่างนะครับประมาณสัก 1,580-1,570 อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับผมยังมองว่ารอบนี้มีโอกาสจะเป็นขาที่ลงพักฐานนะครับคือนับ A B แล้วก็ C นะครับถ้าผมจะคำนวณผิดก็คือต้องไปทะลุ 1635-1645 อันนี้แสดงว่าเราคำนวณผิดละแสดงว่ากลับเข้าสู่ในเวฟของฝั่ง impulse หรือฝั่งมองขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับงั้นก็ต่างชาติยังคงขายทั้งหุ้นแล้วช็อตทั้งฟิวเจอร์อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่เซตจะกลับขึ้นมาทะลุเกิน1635-1645ได้เนี่ยยังยากอยู่แม้ว่าจะมีข่าวดีมารองรับในช่วงนี้นะผมยังมองว่าถ้าลงมาข้างล่าง1580-1570เนี่ยเป็นการพักฐานแบบเฮลตี้รอบเนี้ยถ้าหลุดไม่หลุดโซนเนี้ยกลับขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้จะขึ้นแบบแข็งแรงแข็งแกร่งกว่านะครับงั้นก็ยังคงใช้แผนเดิมส่วนสัปดาห์นี้นะครับเปิดมาแท่งแรกเนี่ยมันมีที่เรียกว่าbullish gap โผล่ขึ้นมาณตรงบริเวณนี้เนาะซึ่ง bullish gap เนี่ยตรงนี้เนี่ยแปลว่าถ้าเราเห็นวันไหนก็ได้นะครับนะต่ำกว่าประมาณสัก1,600-1,610ก็ได้นะครับ

0: ดไปก็ได้ครับถ้าเห็นพันหกหนึ่งศูนย์เนี่ยมีโอกาสมากครับที่จะวูบหลุดลงมาที่ประมาณสัก1,570-1,580ตรงนี้นะครับผมครับผมครับอันนี้คือภาพรวมของเซตครับเชิญครับ
1: ค่ะค่ะเอ๊ะอย่างตอนนี้มันก็ประมาณอ๋อ1619ถ
0: ้
1: า1610
0: ครับผม
1: มีโอกาสลง1580-1570
0: ใช่ครับอันนี้คืออิงทำเฟรมเดย์ก็ได้ครับก็คือเราอาจจะไม่ดูเป็นรายชั่วโมงก็ได้นะเพราะว่าเราพูดกับคนส่วนมากก็คือดูสักตอนสิ้นวันมันไหนก็ได้ครับเห็นต่ำกว่า1610เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าเก็บหุ้นในช่วงนี้อาจจะรอแป๊บหนึ่งได้
0: ใช่ทยอยเก็บได้เลยครับจริงๆก็ในกลุ่มที่เราพูดมาตลอดนะครับไม่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น ICT กับกลุ่มแบงก์เนี่ยดูมีแรงขายทำกำไรลงมาเนี่ยกลุ่มนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นหุ้นฟันดัมเมนทัลดีแล้วก็ยังมีพื้นฐานที่ดีรองรับมีปันผลที่ดีรองรับอยู่นะครับงั้นการที่ต่างชาติทำกำไรในหุ้นกลุ่มนี้เป็นสัญญาณที่น่าจับตาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเฝ้ารอคอยในการทำกำบ้านรอส่วนพลังงานเนี่ยพักแป๊บเดียวเองนะครับนะแล้วตอนนี้น้ำมันของโลกก็ดีดตัวขึ้นมาด้วยทำให้กลุ่มพวกไม่ว่าจะเป็นปตท.สผ.อะไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงดีดขึ้นมาแข็งแรงกลุ่มนี้เนี่ยเอาจริงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าจบยากกันนะตอนแรกผมก็มองว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะเลิกเล่นกันไปแล้วสงครามนะครับสุดท้ายก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับงั้นก็พลังงานก็ยังคงโดดเด่นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะทำกันบ้านรอก็ไปดูพวก ICT พวกแบงค์พวกนี้ครับคอมเมิร์ซแล้วก็ตัวเฮลท์แคร์ครับผมครับ
2: ICT แบงค์คอมเม
0: ิร์ซ
2: แล้วก็เฮลท์แคร์อันนี้คือทำกันบ้านรอใช่ไหมคะทีนี้ถ้าอย่างแบงค์อย่างแบงค์นี่เราทำการบ้านรอแล้วก็แสดงว่าเรามองว่าอาจจะสัปดาห์นี้นี่อาจจะมีแรงขายลงมาอีกไหมคะหรือว่าเราประเมินว่าเอ๊ะเขาจะขายจบแล้วหรือยังหรือว่าจะวกกลับมาเป็นฝั่งซื้อเนี่ยเราจะจับสัญญาณยังไงดีอะคะในกลุ่ม
0: โอเคครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับอันดับแรกก่อนต้องบอกก่อนว่าแบงค์เนี่ยถือว่าค่อนข้างอัพเปอร์ฟอร์มนะครับในบ้านเรามายาวนานมากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมเห็นต่างชาติเนี่ยทยอยซื้อสลับมาเรื่อยเลยเรียกว่าไม่แทบจะไม่มีโอกาสที่เห็นขายแบบทุกตัวเหมือนวิกิแล้วเนี่ยวิกิแล้วเป็นสัปดาห์แรกเนาะเป็นทิกเกอร์แรกที่เห็นว่าแบงค์เนี่ยเป็นตัวแรกละที่โดนขายทุกตัวแม้กระทั่ง ICT เองเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะมีซื้อสลับบ้างบางทีก็ซื้อทรูบางทีก็ซื้อแอดวานซ์จำได้ครับวิกิแล้วก็ขายทั้งคู่เหมือนกันนะครับงั้นเรียกว่าตัวลีดเนี่ยโดนทางกำไรทั้งหมดนะครับงั้นก็เวลาทางการแพทย์ก็คือเราดูว่าสัญญาณพักฐานได้หนึ่งนะครับเวลาพักฐานง่ายๆนะเวลาที่เราดูนะครับก็ดูไอซ์ไซในไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็ได้นะครับนะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่ง่ายสุดแล้วเวลาเราดูนะก็ดูไอซ์ไซนะครับใครที่เริ่มฝึกดูชาร์ตนะครับแล้วดูหุ้นฟันดาเมนทัลดีนะเห็นตัวไอซ์ไซเนี่ยนะครับลงมานะครับแตะโอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับก็นั่นแหละเป็นจุดที่เรียกว่าเฝ้ารอมาถึงแล้วนะครับสมมตินะผมเปิดให้ดูนะที่ไทม์เฟรมเดย์เนาะมันมีไอซ์ไซรออยู่แล้วสมมติผมเปิดเป็น60นาทีอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ชาร์ตเข้าไปนะครับใช้โปรแกรม eFin ใช้โปรแกรมอะไรก็สามารถมีได้หมดนะครับนี่60นาทีเนาะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าตัว KDB เนี่ยมันลงมาใกล้ๆโซนเลเวลข้างล่างแล้วเกือบ30ละถ้าลงมาแตะ30เมื่อไหร่ก็เข้าสู่การพักฐานเนี่ยถือว่าโซนที่เฝ้ารอที่น่าจับตาเริ่มดู fair value เริ่มถามนักวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ fair value ของเนี่ยเริ่มเหมาะสมหรือยังนะครับเทียบกำไรดู EPS อะไรเงี้ยเรียกว่าตำแหน่ง overzone เนี่ยสำหรับหุ้นเป็นฐานดีนะใช่หลักการนี้ได้เลยงั้นก็ทยอยสะสมเมื่อทำกันบ้านไม่เห็นตัวอาร์ใส่โอเวอร์โซครับ
1: ขออนุญาตดูสัญญาณทางเทคนิคของฮานากับของ CRC หน่อยได้ไหมคะวันนี้บวกแรงเลย
0: ได้ครับ
1: เพราะราคาบวกมาแบบนี้นี่มันเทคนิคมันทะลุแนวต้านสำคัญอะไรไปยังไงแล้วก็ราคามันน่าจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ได้ครับตัวฮานาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เราเห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมเทรดดิ้งเองหรือว่าแรงซื้อบนหน้ากระดานเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับที่เกิดขึ้นในฮานาแล้วฮานาเนี่ยถ้าเราทราบกันได้ก็คือเราจำได้ว่าระบบฮานาเนี่ยเข้าสู่น้ำขาขึ้นมาแล้วเข้าสู่เวฟ3เป็นที่เรียบร้อยนี่พักเวฟ4ตอนนี้ขึ้นเวฟ5ในฝั่งของฮานานะครับซึ่งเวฟ5เนี่ยถามว่าเป็นเวฟที่ก็ตอบยากนะอาจจะยาวก็ได้สั้นก็ได้แต่ว่าเวฟ5เนี่ยเข้าสู่เงื่อนไขแล้วตอนนี้เท่าที่เราดูนะครับถ้าดูดีเนี่ยมันจะมีแนวต้านสำคัญอยู่แนวหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมาเราเรียกว่าจุดบริเวณที่อาจจะเป็นเน็กไลน์ได้นะครับอาจจะเห็นขึ้นมาชนตรงนี้นะครับย่อมาสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่แนวต้านของฮานาก็อยู่มาสัก50บาทนะครับตรงนี้เนาะการดีดตัวขึ้นมานะครับของฮานาในภาพ1ชั่วโมงรอบล่าสุดยังคงมีวอลุ่มซัพพอร์ตอยู่นะครับตั้งแต่ตอนที่สัญญาณเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดบอกว่าการพักฐานช่วงสั้นตรงนี้ที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยจบแล้วนะครับแดงเป็นเหลืองเนี่ยครับงั้นตรงนี้ประมาณสัก40บาทเนี่ยนะครับก็เป็นตัวยืนยันว่าเริ่มมีสัญญาณฟลิปนะครับกลับมาเล่นฝั่งขึ้นต่อตอนนี้เนี่ยแนวรับสำคัญในภาพของฮานาประมาณสัก30ประมาณสัก40บาทถึง39บาทสลึงสำหรับตัวฮานา

0: เนาะสำหรับรูปนี้ห้ามหลุดนะครับต่อไปนะครับเป็นตัว CRC ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับ CRC นะครับก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง Central Retail นะครับ CRC ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราจำกันได้เราเคยตีแนวต้านของ CRC เอาไว้เนี่ยนะครับนะเป็นโซนบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่าคู่สมมาตรนะครับมีแนวต้านอยู่2แนวที่น่าสนใจราคาเบรกเอาขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมีสัญญาณ pull back ลงมาทดสอบต้านเดิมกลายเป็นรับนะครับไม่หลุดก็วิ่งขึ้นต่อได้ CRC เข้าสู่เวฟ3อย่างชัดเจนครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอตมันนี่ก็เข้าเก็บด้วยนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยขาขึ้นก็มี2อย่างครับซื้อเลยหรือไม่ก็ซื้อตอนย่อตามที่เราคุยกันมาตลอดนะมี2แบบให้เลือกใช้นะครับงั้นก็ตอนนี้ภาพ1ชั่วโมงดีดตัวขึ้นมานะครับพร้อมกับวอลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนวรับอยู่ที่25.02 บาทจนถึง25.03 บาทสำหรับตัวหุ้น CRC ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังถือ KCE อยู่ขออนุญาตดูสัญญาณทางเทคนิคหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับ KCE นะ
1: ค่ะ
0: KCE อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับก็เมื่อกี้เราเห็นว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับ KCE ก็จะเหมือนฮาน่านะครับนะอยู่ในฝั่งของแนวโน้มขาขึ้นในทางเฟรมเดย์และสังเกตนะครับว่าหุ้น CRC เนี่ยกับฮาน่าเนี่ยก็เริ่มดูแข็งแรงกว่าเดลต้าในช่วงหลังนะครับนะเริ่มสลับตัวหลีดกลับมาเล่น2ตัวก็คือ KCE กับฮาน่านะครับนะในฝั่งของตัว KCE เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนแต่ที่น่าสนใจคือ KCE ครับดันทะลุตัวที่เป็น neckline นะครับที่เรามองว่าเมื่อกี้ฮาน่าอาจจะไม่ถึงแต่ว่า KCE เนี่ยนะครับมาถึงแล้วแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างง่ายดายเหมือนกันนะครับงั้นฮาน่าไม่รู้จะทะลุ50 บาทได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าแนวต้านนี้เป็นแนวต้านที่แข็งเนาะ KCE ทำนำร่องไปแล้วนะตอนนี้แนวต้านถัดไปของ KCE ก็อยู่ในไฮเดิมนะครับประมาณสัก57 บาทสลึงนะครับนะถ้าเรามาดูในภาพ1ชั่วโมงนะครับแต่ KCE เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการเบรกขึ้นรอบล่าสุดยังคงมีวอลุ่มซัพพอร์ตแต่ว่า อยู่ค่อนข้างไกลนะครับนะก็แนวรับสำคัญประมาณสัก44 บาทไปจนถึง45 บาทสลึงสำหรับของหุ้น KCE ครับผม
2: ครับค่ะค่ะKCE นะคะขออนุญาตอีกหนึ่งตัวในกลุ่มนี้อย่างแคลคอมหน่อยได้ไหมคะคือวันนี้ก็มาหลายตัวในกลุ่มนี้คือมันเป็นภาพของกลุ่มหรือมันเป็นภาพของเฉพาะตัวนะคะขออนุญาตดูตัวแคลคอมอีกสักตัวหนึ่งนะคะ CCET ค่ะ
0: ครับผมค่อนข้างชัดเจนครับว่ามาทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มพวกนี้เขาจะชอบเล่นในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับนะคือถ้าเกิดดอกเบี้ยเนี่ยไม่ขึ้นนะครับหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะลดการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมาเนี่ยนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ากลุ่มนี้เขาไปผลิตตัวที่เป็นชิปต้นน้ำให้กับพวกกลุ่ม AI เนาะงั้นตอนนี้เนี่ยสังเกตดูว่าพวกตัวเลขเงินเฟ้อต่างๆมาอยู่ในกลุ่มที่ Fed เนี่ยเขาแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข PPI CPI ที่พอออกมาล่าสุดแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแม้ว่าน้ำมันเนี่ยอาจจะดูกดดันนิดนึงนะน้ำมันอยู่ในตัวทรงสูงแต่ว่าราคาของตัวที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยปรับตัวลดลงกลุ่มนี้ก็เลยแฮปปี้กันนะครับแคลคอมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมว่ารูปทรงของเขาค่อนข้างน่าจับตาเหมือนกันไม่แพ้2ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปทรงแคลคอมเนี่ยจะunderperform นะครับเทียบกับ2ตัวก่อนหน้านะครับงั้นในคำ underperform เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยเล็งๆหรือมีความแลกกาดเกิดขึ้นมาได้ต้องบอกว่าตัวแคลคอมเนี่ยถ้าทะลุ9.95 บาทกับ10.20 บาทได้เนี่ยนะครับถือว่าทะลุแนวต้านตรงนี้นะครับแคลคอมก็จะเข้าสู่แบบเรียกว่าพุ่งแรงนะครับต้องระมัดระวังถ้าเกิดทะลุไปได้นะขณะเดียวกันครับถ้าดูในฐานช่วงสั้นเนี่ยนะครับนะตัวเลขฟิโบนัชชีระหว่างโซนล่างกับโซนบนเนี่ยมันอยู่ที่กรอบสีเทาตรงนี้ซึ่งผมจะบอกว่ามันกำลังจะเบรกได้ในวันนี้นะครับงั้นถ้ามันเบรกกรอบสีเทาซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง2โซนนี้ได้มันจะขึ้นไปแตะโซนบนงั้นวันนี้ถ้าเห็นแคลคอมปิดทะลุเกิน9บาทนะครับก็อาจจะมี9.95 บาทถึง 10.20 บาทนะครับเป็นแนวต้านที่รอถัดไปนะครับส่วนในภาพของ1ชั่วโมงนะครับแคลคอมเนี่ยมีสัญญาณฟลิปนะครับหรือฟื้นกลับที่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่31 กันยายนแล้วนะครับงั้นก็ตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณยกโลยกไฮสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแนวต้านช่วงสั้นก็อยู่ที่บอกนะครับ9.50 บาทก่อนแล้วเดี๋ยวไป9.95 บาทถึง 10.20 บาทครับสำหรับแคลคอมครับ
2: ค่ะนะคะเอาละค่ะทิ้งท้ายกันสำหรับกลยุทธ์สัปดาห์นี้หน่อยค่ะคุณจินนะคะก็ดูแล้วอาจจะมีภาพของมีบางกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็มีแรงซื้อต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะเริ่มมีแรงขายแล้วนะคะจินนะช่วยฝากกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะ
0: โอเคครับเหมือนที่เราพูดกันมาต่อเนื่องนะครับยาวนานมาแต่ปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมานะครับเซตเนี่ยลงมาเป็นโอกาสทั้งสิ้นนะครับตอนนี้นะเป็นการพักฐานมันจะขึ้นต่อนะครับงั้นตอนนี้เป็นเรียกว่าพักบนในน้องขาขึ้นแล้วกันนะครับเป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่เรียกว่ากำลังหาหุ้นหรือว่ายังไม่มีหุ้นอยู่ในมือตามที่เราได้บอกไว้นะครับหุ้นดีเนี่ยก็ดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเห็น RSI Oversold นะครับเริ่มเข้ามาทำการบ้านฟอลโลว์ได้นะครับแล้วหุ้นดีเนี่ยบางทีไม่ต้องรอโมเมนตัมซัพพอร์ตเอาแค่เข้ามาสู่ใน Fair Value

0: หรือเข้ามาสู่ในแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับราคา Fair Value ก็ถือว่าน่าสนใจละสำหรับหุ้นดีเนาะงั้นยังคงพูดเหมือนเดิมนะครับว่าถอยตัวลงมาเป็นโอกาสนะครับแล้วก็ให้ทำกันบ้านรอเอาไว้แล้วตอนนี้ต่างชาติเนี่ยยังคงช็อตฟิวเจอร์อยู่แล้วก็ขายหุ้นบางกลุ่มเนี่ยก็ค่อยๆทำกันบ้านเฝ้ารอไปแล้วตลาดจะกลับมาดีมากๆก็ทะลุ1635 1645นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณ
2: จินนะ
3: สวัสดีคร
0: ับพี่น้องไม่เป็นดีครับสวัสดีครับ
1: คุณจินนะสินส่งค่ะเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราวิเคราะห์หุ้นนะคะสัญญาณทางเทคนิคนะคะในทุกวันจันทร์เลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็จะโฟกัสกันหลายตัวหน่อยในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ถามมาพอดีเลยนะคะอย่างเช่นตัวฮานานี่วันนี้บวกไปถึงเกือบ 13% ล่าสุดนี่คือ5บาทมาอยู่ที่44.75 บาทนี่เพิ่งจะเปิดตลาดมาไม่นานนี้เองนะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าคุณจินาบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะซึ่งตอนนี้ตลาดลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนในการประชุมเฟดเดือนกันยายนเป็นช่วงปลายปีเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นธีมเรื่องเทคโนโลยีด้วยธีมชิปอะไรทั้งหลายแหละนะคะประกอบกับพื้นฐานเดี๋ยวน้องรายงานเพิ่มเติมกันนะคะมีผลการดำเนินงานนะคะฮานาเนี่ยมีการเผยกำไรสุทธิหลักไตรมาส2ของปี2026อยู่ที่278ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 82% year on year และ 169% Q on Q ซึ่งตัวเลขนี้ก็สูงกว่าประมาณการของทาง Bloomberg Consensus อีกด้วยค่ะล่าสุดนี่ทางบล. CGS International ประเทศไทยปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น25-45% นะคะก็สะท้อนถึงแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้เฉพาะตัวฮานานะคะ
2: คุณจินะบอกว่าในส่วนของตลาดหุ้นพักฐานอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนะคะดัชนีมีจุดรับอยู่ที่1605นะคะแล้วก็ต้าน1635กับ1645นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้เห็นสัญญาณรายวันจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามันเห็น1610เมื่อไหร่นะคะโอกาสที่จะลงไปแล้วเราจะรอรับหุ้นช่วงนั้นน่ะก็ได้นะคะก็คือ1580-1570ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปต่อกันที่การวิเคราะห์ค่าเงินนะคะพูดคุยกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างนะคะดอลลาร์บาทนะคะส่วนบ้านเราเมื่อเช้ามีตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์ด้วยนะคะตลาดขานรับประเด็นนี้ด้วยหรือไม่คะ
4: ก็รับค่ะสรุปคือบาทแข็งนะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็กำลังเทสแนว 33.10 บาทต่อดอลลาร์อยู่ค่ะก็อย่างที่คุณนงบอกนะคะว่าคือมันก็มีแฟกเตอร์ทางฝั่งสหรัฐแล้วก็แฟกเตอร์ทางฝั่งเราคือทั้งคู่อ่ะมันไปในทางที่มันบวกต่อบาทในส่วนของแฟกเตอร์สหรัฐเนี่ยมันเป็นแรงขายดอลลาร์ต่อเนื่องนะคะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐมันค่อนข้างไปคนละทางกับสิ่งที่ตลาดคาดหวังหรือยอดค้าปลีกติดลบมันออนมันตลาดคาดบวกค่ะก็อันนี้คือก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแย่อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งก็ปรับตัวลงค่ะตลาดคิดว่ามันจะขยับขึ้นนิดหน่อยรวมๆกันก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยที่มันแย่ต่อเนื่องค่ะไล่มาตั้งแต่ CPI PPI แล้วก็เป็นยอดค้าปีดัชนีความเชื่อมั่นรวมๆกันทำให้ตลาดลดความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วเดือนกันยาเนี่ยคือน่าจะไพรซ์เอาออกไปเกือบหมดแล้วค่ะก็เลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีแรงขายตั้งต้นตั้งแต่วันศุกร์และลากต่อเนื่องมาในช่วงเช้าวันนี
1: ้
4: ส่วนบ้านเราเนี่ยมี2เรื่องคือราคาทองคำที่ขยับขึ้นเหนือแนว 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกรอบหนึ่งอันนั้นเป็นแฟกเตอร์ที่บวกต่อบาทแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่อง GDP ค่ะที่ออกมาเมื่อเช้าเนาะคือตัวเลขค่อนข้างสวยนะคะไม่ได้แย่ตามที่คาดค่ะดีกว่าที่คาดก็คือตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2เนี่ยก็เป็นบวกแบบบวกเยอะกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะตลาดประเมินไว้ที่ 1.7 แต่ตัวเลขจริง 1.9 ใช่ไหมคะก็เป็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีค่ะสะท้อนว่ายังในไตรมาสที่2เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะโดนผลกระทบจากต่างประเทศเยอะค่ะแต่แฟกเตอร์ในประเทศเนี่ยมันยังพอมีแรงผลักดันให้ประคองตัวได้อยู่ บ้างค่ะ

0: มันไม่ได้แบบลงดิ่งขนาดแบบว่าลึกซะจนมันไม่มีอะไรมาชดเชยกับคือถ้ามองเฉพาะไตรมาส2จะเห็นว่าตัวเลขในเขามันติดลบเยอะอะค่ะ
1: มัน
0: อาจจะแบบทำให้รู้สึกว่าตัวเลขมันน่าจะค่อนข้างต่ำแต่กลายเป็นว่ามันก็มันยังพอมีไดรเวอร์อื่นเข้ามาช่วยทานกันอยู
1: ่
0: ตัวเลขเลยชะลอลงในระดับที่ไม่ได้ลึกเท่ากับที่ตลาดคาดหวังรวมถึงทาง KR ด้วยนะคะรวมการซัพพอร์ตบาทค่ะเช้าวันนี้ก็เลยเห็นบาทแข็ง 33.10 กำลังเทสอยู่แล้วก็มองกรอบด้านล่างวันนี้คือ 33.05 นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็รอดูตัวเลขจีนที่น่าจะทยอยออกในระหว่างวันแล้วก็ดูประเด็นที่ตะวันออกกลางค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบฮอมบูร์กก็ไม่มีข้อสรุปสหรัฐกับอิหร่านก็ต่างยืนยันว่าตัวเองควบคุมช่องแคบของมุสอยู่เพราะฉะนั้นก็คือราคาน้ำมันยังค่อนข้างสูงก็น่าจะแคปไม่ให้บาทแข็งค่าได้เร็วในระหว่างวันค่ะ
2: ค่ะตลาดประเมินยังไงกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่จะประกาศวันนี้ค่ะ
0: น่าจะเป็นตัวเลขค่อนข้างซอฟค่ะหมายถึงว่าชะลอลงแล้วก็ดูถ้าดูโทนเนี่ยคือจีนเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เขาน่าจะเหมือนกับไม่พร้อมที่จะเหมือนดันนโยบายอะไรออกมามากคือคงทำเป็นนโยบายที่มุ่งเป้าเฉพาะเป็นด้านๆไปค่ะมันจะไม่ใช่แบบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขยิ่งซอฟก็จะยิ่งแบบเหมือนสะท้อนว่าตัวฟันดัมเบลของจีนน่ะค่อยๆอ่อนแอลงเหมือนกัน
1: ค่ะโอเคค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิง
2: ขอบคุณค่ะคุณหนิงค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้บาทแข็งค่าขึ้นมาได้นะคะแล้วดอลลาร์เองก็อ่อนด้วยเพราะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ลดคาดการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะวันนี้กรอบคุณหญิงให้ไว้ 33.05 ถึง 32.2 ถึง 33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ราคาทองคำกันต่อเลยค่ะ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:39 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะก่อนที่จะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนงเพิ่มเติมราคาน้ำมันกันนิดนึงนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI งวด2รอบกันยายนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะที่ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้น1เหรียญ15เซนต์หรือว่า 1.4% ค่ะปิด 82.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน Brent งวด2รอบตุลาคมเพิ่มขึ้น1เหรียญ45เซนต์หรือ 1.67% ปิดที่ 88.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะและถ้าดูทั้งสัปดาห์ค่ะ WTI เพิ่มขึ้นถึง 5.4% และ Brent นั้นเพิ่มขึ้น 6% นะคะปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาทองคำก็คือเรื่องของฮอร์มุสนะคะซึ่งตอนนี้ปริมาณการเดินเรือผ่านฮอร์มุสลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงว่าก่อนสงครามก่อนสงครามนี่วันละ130-150ลำนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะคือเป็นหลักหน่วยไม่ถึง5ลำต่อวันนะคะแล้วตอนนี้อเมริกากับอิหร่านต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นผู้ควบคุมเส้นทางดังกล่าว

0: นะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นก็เป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติประมาณ1ใน5ของปริมาณทั่วโลกนะคะก็ยังเป็นแรงถ้าเป็นสัญญาน้ำมันก็ทำให้น้ำมันขยับปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะนี่เป็นราคาน้ำมันนะคะส่วนราคาทองคำเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เห็นภาพของการตีกลับขึ้นมานะคะแล้วก็ล่าสุดนี้สปอตอยู่เส้นแถวๆประมาณ 4,400 เหรียญอาจจะหย่อนๆ 4,400 เหรียญลงมาเล็กน้อยนะคะอ่ะสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะไปจับสัญญาณกันเลยกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณวัดีครับ
0: ค่ะก็ดูทิศทางสัญญาณทางเทคนิคทองล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วดูแนวโน้มสัปดาห์นี้เป็นยังไงค่ะ
2: ครับค่ะทองคำยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์นะครับแม้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะเป็นลักษณะของการฟื้นกลับหรือเป็นการเด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาทองคำมีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับราคาเนี่ยมีการทิ้งตัวลงไปแต่ระดับ 4,311 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟชออนแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้มีการทิ้งกลับขึ้นมานะครับอยู่แถวระดับ 4,400 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟชออนต้นๆภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงเมื่อราคาเข้าใกล้ในส่วนของโซนเดลต้าในโซนระดับ 4,450 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นกรอบด้านบนของราคาทองนะครับ 4,419 4,450 เป็นจุดที่ทองเด้งกลับขึ้นไปแล้วเกิดแรงขายแต่พอลงมา 4,300 ต้นๆ นะครับก็เกิดการซื้อหรือการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคำครับดังนั้นเนี่ยก็ภาพหรือมุมเป็นต้นของตัวทองคำเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการกลั่นขึ้นกลั่นลงอยู่ในกรอบไปสักระยะหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าทองคำยังคงได้รับแรงหนุนนะครับจากภาพดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงหลังจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางชะลอตัวหรือย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือตัวเลขยอดค้าปลีกก็ยังมีสัญญาณของภาพเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ดีมากนักสัญญาณในลักษณะดังกล่าวทำให้ตลาดมองครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ย่ำแย่นะครับหรือความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ไม่ดีเลยแล้วก็ยอดค้าปลีกประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยยังต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ด้วยก็ยังคงเป็นปัจจัยทำให้ตลาดมองครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะถูกเลื่อนออกไปเป็นการประชุมในรอบของเดือนธันวาคมนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงซัพพอร์ตหรือหนุนตัวราคาทองคำให้ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรอบถัดไปเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่16กันยายนดังนั้นก่อนที่จะถึงวันที่16กันยายนหรือการประชุมของสหรัฐที่ใกล้ที่สุดอะไรก็เกิดขึ้นได้พอสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังไม่ยุติและก็ยังมีภาพของสถานการณ์ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหรือพูดง่ายๆว่าแย้งกันมากขึ้นนะครับภาพของสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยดูเหมือนว่าจะเลือนลางแล้วก็การโจมตีแล้วก็การปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ช่องแคบอัลมาเดสเนี่ยก็ยังมีภาพของสถานการณ์ความตึงเครียดที่ชัดเจนมากขึ้นต่างคนก็ต่างประกาศปิดช่องแคบโฮมุสสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทำให้ภาพของความกังวลต่อทิศทางเงินเฟ้อและก็การติดขัดของห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือปิโตรเคมีต่างๆรวมทั้งในส่วนของสินค้าต่างๆที่ต้องขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ช่องแคบอัลมาเดสเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่กลับไปดันเงินเฟ้อให้กลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตความกังวลในลักษณะดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันตัวทองคำพอราคาขยับและปรับตัวขึ้นก็ยังคงเห็นภาพของแรงขายสลับกลับลงมาครับ
1: ค่ะอันนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วถ้ามาดูปัจจัยเทคนิคที่บอกว่าตอนนี้ทองกำลังไซด์เวย์อาจจะอยู่ระหว่าง4311

0: 4450อันนี้ถ้าตีเป็นทองไทยสมมุติคนเล่นในกรอบเนี่ยทองไทยเท่าไหร่กับเท่าไหร่อะคะคุณวรุษคะ
1: ครับกรอบด้านบนนะครับของทองไทยเนี่ยถ้าประเมินจากแนวต้าน 4,449 อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยประมาณ33.8 บาทวันนี้เงินบาทแข็งค่ามาเล็กน้อยนะครับก็จะคิดเป็นทองไทยเนี่ย 69,600 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าใกล้กับ 7,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดยังหวังนะครับโซน 4,450 ถึง 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเซนต์ออนยังมีลุ้นที่ราคาทองคำยังมีโอกาสขยับหรือปรับตัวเข้าไปใกล้แต่พอใกล้ระดับ4,500ก็คือขึ้นไปแค่4,449 4,450ก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายเพิ่มมากขึ้นในโซนของ4,500เนี่ยประเมินเป็นทองไทย 7,400 บาทต่อบาททองคำดังนั้น 69,000 กลางๆ 70,000 ต้นๆก็ถือว่าเป็นกรอบด้านบนของทองคำในรอบนี้นะครับขณะที่ราคาทองคำเมื่อเช้านี้นะครับแกว่งขึ้นไปชน 4,417 เหรียญดอลลาร์ต่อเซนต์ออนถูกแรงขายออกมาเยอะเลยนะครับ มีแรงกดทองร่วงลงมาประมาณ30เหรียญดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ถ้าราคายังไม่ผ่าน 4,417 หรือประมาณ 69,100 บาทต่อบาททองคำอย่าเพิ่งไล่ซื้อหรืออาจจะทยอยแบ่งขายก่อนมารอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงแนวรับแรก 4,351 68,100 บาทต่อบาททองคำเป็นรับแรกแล้วก็รับสำคัญถ้าไม่หลุดแนวโน้มหรือโมเมนตัมก็ยังมีลุ้นจากทดสอบ 4,450 4,500 อยู่นะครับ 4,311 เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออนเป็นระดับต่ำสุดของทองในสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดเป็นทองไทยก็ 67,500 บาทต่อบาททองคำครับ
2: 67,500 นะคะทีนี้ดู SPDR บ้างนะคะ SPDR เป็นยังไงบ้างคะคุณรุ่งค่ะ
1: กองทุน SPDR นะครับยังมีภาพของการเข้าซื้อเพิ่มครับแต่ก็ต้องบอกว่ารายงานออกมาล่าสุดเนี่ยเปิดเผยว่าเช้าวันเสาร์นะครับ SPDR ซื้อเพียงแค่ 0.28 ตันครับก็ถือว่าเป็นการซื้อลดลงจากช่วงที่ผ่านมานะครับประกอบกับวันศุกร์ที่ราคามีการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงเนี่ย SPDR มีการขายถึง 2.57 ตันนะครับแต่โดยรวมๆแล้วตลอดทั้งสัปดาห์ HCDR เนี่ยยังเป็นลักษณะของการซื้อสุทธิอยู่แต่ก็แต่ก็เริ่มเห็นจังหวะที่ SPDR เนี่ยทยอยแบ่งทองคำออกขายในระดับที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการขายออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของกองทุนขนาดใหญ่ที่เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาก็สะท้อนให้เห็นว่ากรอบแนวต้านที่ให้เอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรอบแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งเหมือนกันประกอบกับณตอนนี้เนี่ยนักลงทุนซึมซับหรือรับปัจจัยบวกเกี่ยวกับประเด็นในส่วนของการที่เฟดจะเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปหลังจากที่ทางเศรษฐกิจออกมาไม่ดีนะครับแต่ถ้ามีอะไรก็ตามออกมากระตุกให้นักลงทุนลดกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวลงหรือมีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาดีหรือสัปดาห์นี้จะมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC มาเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดของนักลงทุนว่าเฟดอาจจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าเดือนธันวาค
2: ม
1: อาจจะเป็นเดือน9หรือเดือน10ภาพของราคาทองคำก็มีโอกาสถูกขายสลับกลับลงมาได้เหมือนกันครับ
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion & Futures จำกัดค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยราคาทองบ้านเราก็ประกาศเปลี่ยนแปลง5ครั้งนะคะก็มีสลับบวกสลับลบกันไปโดยรวมนะตอนนี้เลยคือบวก50บาทต่อบาททองคำนะคะทองแท่งขายออกอยู่ที่ 68,800 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะขายออก 69,600 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,391 เหรียญ นะคะและเงินบาทขวดที่ 33.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ทองคำตอนนี้อยู่ในช่วงไซด์เวย์นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยากเล่นในกรอบเนี่ยก็คืออาจจะรอซื้อรอเข้าประมาณ 67,500 นะคะแล้วก็ขายประมาณสัก 69,500 ถึง 70,000 บาทนะคะก็อาจจะมีกรอบส่วนต่างอยู่ประมาณสัก 2,000 บาท
2: ใช่

0: ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นที่ออกมานั้นก็ไตรมาส2หมดไปแล้วใช่มั้ยฮะเดือนมิถุนายนนั้นก็เยือนนั้นก็ต่ำกว่าที่คาดเพราะคาดว่าเศรษฐกิจจะโต 2% แต่มันเป็นไตรมาสที่เกิดสงครามนั่นก็คือราคาน้ำมันมันก็พุ่งขึ้นไปแม้ว่าการส่งออกเนี่ยก็ยังดี

พอเรื่องของไอ้อะไรนั้น consumption tax หรือว่าVAT นั้นเขาจะเป็น2ปีที่จะลดลงมาเหลือแค่ 1% แต่มันจะเริ่มในเดือนเมษายนปีหน้าจากนั้นก็ตามเพราะว่าเข้ามาดูแลสิ่งเหล่านี้แต่ว่าจริงๆกำลังซื้อภายในประเทศก็ลดลงนะฮะ export ยังดีเพราะว่าเยนอ่อนนะวอลลุ่มการส่งออกก็ดีถอนมาเป็นเยนก็สูงแต่ว่าถ้าคิดเป็นดอลลาร์เชิงแล้วมันก็ดอลลาร์มันก็แข็งกว่าเยนนะฮะอันนี้ถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเป็นไงเมื่อกี้เรา year on year ไตรมาส2นั้นโตแค่ 1.1% ต่ำกว่าที่คาด 2% ซึ่งก็มีคำอธิบายจะ export ยังดีอยู่แต่ว่าถ้าไปดูmonth on monthเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าโตแค่ 0.3% ในไตรมาสที่1เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4เนี่ยโต 0.5 แล้วมีนักวิเคราะห์จากOxford Economics เขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจาเขาเรียกว่าอะไรฝ่ายแรงงานอะไรเนี่ยมันก็มีการขยับค่าแรงขึ้นไปซึ่งก็ถือว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจนั้นยังขับเคลื่อนไปในระดับโตขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องดูต่อว่าขณะนี้เนี่ยแม้ว่าความนิยมของคุณสหรัฐเองเนี่ยจะลงเพราะว่าข้าวของแพงเนี่ยแต่อย่างน้อยรัฐบาลก็มีมาตรการแล้วก็ในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเนี่ยทั้งท่านรีพอร์ตนั้นมันเป็นภาคธุรกิจแม้ว่าจะวัดโดยธนาคารกลางเนี่ยเขายังมองค่อนข้างจะดีนะฮะซึ่ง large manufacturing เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้สร้างงานสำหรับmedium แล้วก็ small ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาจะไปดูที่ OL เนี่ยยังมีผลเป็นบวกมากเลยในทางการรีพอร์ตเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกเนี่ยยังไปได้ด้วยดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปหรือครั้งถัดไปนะซึ่งก็จะทำให้รายได้ของคนในลักษณะของดอกเบี้ยอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นในภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่น่าที่จะถึงกับตกอกตกใจมากนะคะซึ่งเราก็เห็นนะเมื่อเช้านี้ก็หุ้นก็ขยับขึ้นแม้ว่าตัวเลขมันออกมาอ่อนลงก็ตามนะคะอันนี้ก็มาเรื่องที่สองแน่นอนค่ะเรื่องสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยก็ทำให้ดูไบไอ้พวกตะวันออกกลางนี่ที่เป็นฮับของเรือยอชต์แบบซูเปอร์ยอชต์นี่ก็มีความยาว30 เมตรแล้วก็ราคาแพงเป็น100 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะมันก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่นั่นนะคะทั้งหมดเรือยอชต์ซูเปอร์ยอทในโลกนี่ประมาณ 6,000 ลำก็จะไปจอดอยู่ที่นั่นประมาณสักเกือบ200-300ลำนะแถวๆตะวันออกกลางเนี่ยพอมีสงครามนะมันก็เริ่มลดลงแล้วเขาก็หาที่ใหม่ขึ้นก็กลายเป็นตรงของเรานี่แหละ โดยสิงคโปร์ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีที่จอดเรือแซนโตซานเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏปริมาณเรือก็เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าค่าประกันภัยของซูเปอร์ยอทเนี่ยในแต่ละเที่ยวที่คุณเอาเรือออกไปเนี่ยเวลาที่อยู่ที่ตะวันออกกลางสงครามเนี่ยมันสูงมากขึ้นเลยนะแต่ว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้มันปลอดภัยจากสงครามเพราะอยู่ที่นู่นเนี่ยเดี๋ยวถูกลูกระเบิดมิสโซลโดนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เสี่ยงนะคะค่าประกันภัยก็สูงตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจะเป็นฮับที่สำคัญซึ่งก็ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นทีเดียวที่สิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยอินโดนีเซียอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งเรือละลำที่จอดด้วยมันมีค่าใช้จ่ายอ่ะมันก็เป็นที่ภูเก็ตเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเลยเห็นว่าไม่นานนี้ก็มี2-3 ลำมาจอดแล้วนะคะก็จะกลายเป็นว่าบ้านใหม่ของซูเปอร์ยอทมันไม่ใช่ไอเรือที่เป็นที่รับผู้โดยสารเป็นพนักงานคนไม่ใช่นะไอนี่มันเจ้าของเดี่ยวหรือบริษัทเป็นเจ้าของแต่ไอ้แกมเมอร์ก็เป็นเจ้าของด้วยอย่างในเฉินจื้อเนี่ยถูกรัฐบาลมาเลรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยยึดเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยหลายลำทีเดียวที่จอดซ่อนอยู่ที่เซนโตซาเขายึดได้150 ล้านUS ดอลลาร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนเรื่องที่3เรากำลังพูดกันถึงว่าเอ้ยการที่เราเอาอะไรนะการอะไรนะฮะซ้อมรบเนี่ยคอบราโกเนี่ยไป leverage หรือไปต่อรองเรื่องการค้า 12.5% มาตรา301กับอเมริกาหรือเปล่าหลายคนก็ออกมาบอกไม่ควรทำอะไรต่างๆนี่นะปรากฏว่าทางด้านออสเตรเลียเนี่ยทาทีจะใช้ประโยชน์จากส่วนที่เขาทำออกัสก็คือ A คือออสเตรเลียแล้วก็ UK แล้วก็ US นะคะซึ่งทำสมัยของไบเดนและอันนี้ก็คือดีลที่จะมีการซื้อทั้งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ค่ะเพื่อด้วยนิวเคลียร์โดยออสเตรเลียเนี่ยซื้อจากอเมริกาเป็นเวอร์ชันเวอร์จิเนียซึ่งก็เป็นระดับสูงแล้วก็จะมีต่อเรือใหม่นะอันนั้นก็เป็นเซคันด์แฮนด์จากประเทศอเมริกานะแล้วก็
จะมาต่อเรือที่ออสเตรเลียโดยความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียกับอังกฤษนี่เทคโนโลยีเป็นของอเมริกาซึ่งก็หวงมากนะคะก็ปรากฏว่าอัลเบนซีก็ยกหูโทรศัพท์พูดกับทรัมป์

0: วันศุกร์แล้วก็ยกประเด็นออเกอร์ซึ่งในปีหน้าเนี่ยจะเริ่มต่อเรือแล้วแหละแล้วก็ดีลของคุณทรัมป์เนี่ยเขาอเมริกาเฟิร์สเนี่ยเขาจะไม่เอาหรือเปล่าออเกอร์นะคะเพราะว่าเป็นดีลของไบเดนนะคะก็ปรากฏว่าอัลเบนิสก็ออกมาแถลงแต่แถลงฝ่ายเดียวนะบอกว่าเป็นไปด้วยดีแล้วก็แน่นอนความมั่นคงเนี่ยมันก็จะมีการขอให้ลดไอ้301นั่นนะจาก 2.5% เนี่ยเหลือ0หรือว่าไม่เพิ่มจากเดิมอ่ะต้องดูกันเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาขาดดุลการค้ากับอเมริกานะเขาไม่ใช่ได้ดุลนะอเมริกาก็คิด301กับประเทศตั้งหลายประเทศเลยเป็น10ประเทศเลยที่ขาดดุลการค้ากับอเมริกาโคลัมเบียสิงคโปร์ทั้งหลายเนี่ยเอาหมดเลยไม่ใช่ว่าอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้ากับประเทศเหล่านี้นะคะตกลงเขาก็น่าจะใช้ออเกอร์เซตต่อรองในความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกนิวเซาท์แปซิฟิกเนี่ยของออสเตรเลียเนี่ยกับอเมริกาค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่น่าติดตามคือเรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน PTP 2026นะคะเพื่อหาข้อสรุปเรื่องแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะซึ่งก็ประเด็นที่ต้องติดตามกันเนี่ยก็คือกรณีเกี่ยวกับเรื่องของ data center นะคะก็จะมี4ประเด็นหลักๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเรารอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันเพิ่มเติมก็ได้คือเรื่องของการรองรับความต้องการใช้ไฟจากบรรดา data center แล้วก็AI ทั้งหลายแหละนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เยอะมากนะที่จะมาจากความต้องการในกลุ่มนี้2คือเรื่องของการผลักดันไทยสู่ Hub Green Energy Hub นะคะก็จะมีพวก Renewable Energy ทั้งหลายแหละนะคะรวมไปถึงในส่วนนี้จะมีเรื่องของระบบพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กในอนาคตด้วยนะคะรวมไปถึงประเด็นที่3คือการเปิดทางโครงการ Direct PPA ก็คือซื้อขายไฟฟ้าตรงนะนำร่องนี่น่าจะมาประมาณ 2,000 เมกะวัตต์นะคะซึ่งจะนำไปสู่การที่จะเปิดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างพวก Data Center เนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบส่งปกติอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าน่าจะออกมาเป็นอย่างไรด้วยค่ะนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เปิดตามคำเรียกร้องแล้วก็ยกระดับความเข้มขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่ม2กันยาถึง9ธันวาคม69ค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังที่ร่วมหลักสูตรนี้เนี่ยไปเปิดทุกมุมมองเจาะลึกรอบด้านเกี่ยวกับอาเซียนกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมครบจบกันอยู่ที่หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นี้นะคะกำลังจะเริ่มอบรมกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจต้องรีบสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเหลืออีกที่นั่งอีกไม่มากนะคะราคาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0943966649นะคะต้องรีบสมัครด่วนนะคะ
2: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะ2ดีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินปัดต่อโผนายพลตำรวจขณะที่ผบตร.ย้ำไม่มีโผทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและพิจารณาตามผลงานยืนยันไม่จำกัดรุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสเรื่องการแต่งตั้งนายพลตำรวจที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือบอร์ดแกลนกลองจะนัดประชุมคณะกรรมการที่มีรองผบตร.และผู้แทนสำนักงานกพ.พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาระดับบัญชาการระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้บัญชาการหรือโผนายพลใหญ่วันที่21สิงหาคมนี้ที่ล่าสุดขณะนี้มีประเด็นว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ที่ชื่อของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีชื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับ

0: ผู้บัญชาการทั้งที่มีผลงานแต่นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่48ที่มีชื่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับนายพลตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโผนายพลตำรวจก่อนที่จะชี้ไปทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินมาด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังต่างประเทศทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งพรบ.ตำรวจแห่งชาติและกตร.ไม่มีโผอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหน่วยพิจารณาตามความเหมาะสมและนำเรื่องขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมมีรัฐแจ้งปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันสถ.และก.กลางทำขั้นตอนครบไม่มีโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นนายนิรัตน์พงศิษฐ์ ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กล่าวถึงกรณีนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการโยมเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งว่าไม่ต้องกังวลเพราะก่อนไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งก่อจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตนส่วนกลางทั้งสถ.และก.กลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบผลคะแนนที่อ้างว่าถูกโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงและแต่ละท้องถิ่นก็เห็นข้อมูลดังกล่าวแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกจังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมซึ่งสิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลตนเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนยังไม่ได้มีการเรียกประชุมแต่ได้ส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบคะแนนให้แล้วส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบให้เซ็นจบส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบเซ็นให้จบเรื่องนายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยซ้อมลุยชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซเข้าเก็บตัวและฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีนักกีฬาทีมชาติ26คนและนักกีฬาไทยทุนส่วนตัวร่วมฝึกซ้อมด้วย13คนด้วย3วันสุดท้ายนักกีฬาลงฝึกซ้อมในสภาพบรรยากาศสนามแข่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนายทศพรหงสนันอุปนายกสมาคมกล่าวว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งมีการเชิญนักจิตวิทยามาให้ความรู้และยังเป็นการซ้อมด้านเทคนิคการวัดระยะต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพเชื่อว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นักกีฬาไทยมีโอกาสสร้างผลงานขึ้นโพเดียมหลายทีมด้วยกันทั้งทีมและบุคคล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ

0: ติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยศชนันไม่หวั่นศึกซักฟอกพร้อมตอบตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องให้พักติวนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดสมัยประชุมสภาหากมีการตั้งเป้าอภิปรายโครงการ AI ของกระทรวงอว.พร้อมชี้แจงหรือไม่ว่าเรื่องนี้ตั้งคณะกรรมการอยู่แล้วทำตามคำแนะนำในทุกขั้นตอนยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนมั่นใจว่าจะพร้อมชี้แจงหรือไม่นั้นนายยศชนันกล่าวว่าไม่ใช่มั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ทำตามกระบวนการมาโดยตลอดไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนที่จะถูกอภิปรายจะต้องมีการเตรียมตัวให้พักติวก่อนหรือไม่นั้นเพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องชี้แจงนายยศชนันกล่าวว่าตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มที่มาได้ด้วยสิ่งที่ประเทศมอบหมายให้ทำไม่มีการนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องส่วนตัวตนทำเต็มที่ซึ่งข้อมูลที่เตรียมไว้สามารถตอบได้ตั้งแต่วันนี้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเตรียมหรือมีการติวจากพักฮาวายตรวจสอบความเสียหายจากเฮอริเคนหลังจากพายุเฮอริเคนลาลาเคลื่อนตัวเฉียดเกาะบิ๊กไอแลนด์ช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นฮาวายมีผู้ใช้บริการประมาณ 219,000 รายทั่วฮาวายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่การไฟฟ้าฮาวายได้แจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์ว่าความพยายามในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากลมพัดอย่างรุนแรงจนต้นไม้โค่นและฝนที่ตกอย่างหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรพื้นที่ทางตอนใต้ของฮาวายเกิดน้ำท่วมฉับพลันแบบที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนด้านผู้ว่าการรัฐฮาวายกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการรายงานบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างน้อย100หลังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างไรก็ตามพายุเฮอริเคนลาลาได้ลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุโซนร้อนและประกาศเตือนภัยพายุโซนร้อนยังคงมีผลบังคับใช้บนเกาะมาวีโอวาฮูและคาโวส่วนท่าอากาศยานทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแต่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากทางสายการบินอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
5: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะวันนี้วันจันทร์ที
5: ่17
4: สิงหาคมนะใครที่อยากจะรู้เรื่องค่าไฟฟ้ารู้เรื่องแผน PDP ของประเทศไทย
5: ค่ะ
4: ว่าจากนี้ไปเนี่ยทิศทางการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็เดี๋ยววันนี้นะเขามีประชุมประชุมอนุกรรมการ PDP 2026ก็รอติดตามได้เชื่อว่าข่าวทุกช่องต้องนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่ามันยืดเยื้อมานานแล้ว
5: พี่กงว่าจะชัดเจนขึ้น
4: ชัดเจนขึ้น
5: ก็น่าจะรู้พรุ่งนี้ไหมคะ
4: คือ
5: จะ

0: ไม่ทันตอนเราคุยกันตอนนี้ถูกไหม
1: ไม่ทันแต่ว่าเราจะเห็นโครงเพราะว่าอย่าลืมว่าค่าไฟในประเทศไทยเนี่ย เราต้องคำนึงถึง3อย่าง
0: อ
1: ันแรกก็คือตัวความมั่นคง
0: ค่ะ
1: ต้องมีทั้งความมั่นคงมีทั้งอัตราค่าไฟที่เหมาะส
0: ม
1: แล้วก็มีพลังงานสีเขียวด้วย
0: ค่ะ
1: อยากจะเขียวด้วยมั่นคงด้วยทำยังไงแน่นอนความมั่นคงต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่ราคาก็ต้องไม่แรง
0: อ๋อใช่
1: อยากได้สีเขียว
0: แต่ถ้าคนเข้าไม่ถึงก็ไม่ได้คือถ้ามันแพงเกินใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการสร้างสมดุลระหว่างตัวราคาที่เหมาะสมความมั่นคงแล้วก็สีเขียววันนี้จะสร้างบาลานซ์ที่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรแล้วสัดส่วนพลังงานสะอาด
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นน่ะสิตอนนี้ data center ก็เข้ามามากมีความต้องการใช้เกือบ 20,000 เมกะวัตต
0: ์
1: ตรงนี้จะคิดเผื่ออย่างไรเรื่องของ direct PPA ก็จะผนวกอยู่ในแผน PDP คือคิดเผื่อตรงนี้ด้วยแน่นอนจะมีพลังงานสะอาดจากเดิมที่เคยบอกว่า 50% จะเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 60%
0: โอ้อันนี้น่าสนใจเลยเพราะว่าตอนนี้ในภาคประชาชนเองก็ตื่นตัวติดโซล่ากันก็เยอะนะคะ
1: แต่นี่ในแง่ของภาคส่งออกท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยส่งสินค้าไปต่างประเทศในอนาคตสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือคุณต้องใช้พลังงานสะอาดในการผลิตสินค้าไม่งั้นแล้วคุณจะถูกเรียกเก็บภาษีคาร์บอน
0: เครดิต
1: ข้ามพรมแดน
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจการค้าต้องรู้ด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราใช้พลังงานในประเทศ
1: ใช่เพราะอย่างนั้นบอกแล้วไงว่าทั้งเรื่องความมั่นคงแน่นอนไฟต้องไม่ตกไม่ดับแต่ราคาต้องเหมาะสมนะแพงมากก็ไม่ได้น
0: ะ
1: ขณะเดียวกันสีเขียวก็ต้องมีแต่ที่แน่นอนคือว่าไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยก็จะแยกไปอีกราคาหนึ่งเป็นราคาปกติบวกเข้าไปถ้ามีไฟฟ้าสีเขียวเพิ่มเข้ามาในระบบให้ภาคธุรกิจใช้ภาค data center ใช้ก็ต้องไม่กระทบกับค่าไฟภาคประชาชน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ชัดเจนแล้ว SMR SMR ก็คือลงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กจากเดิมที่เคยอยู่ในแผน PDP ว่าจะมี600เมกะวัตต์อยู่ปลายแผนล่าสุดเนี่ยตัวเลขจะอยู่ไม่ต่ำกว่า4,000 เมกะวัตต์เราติดตามจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานก็บอกว่าคุณวัฒนพงศ์คุโรวาทก็บอกว่าประมาณเนี่ยแหละกันยานี่แหละได้เห็นแผนชัดเจนแน่นอนนะรอติดตามมันงวดเข้ามาทุกทีแล้วค่ะ
0: ค่ะก็ติดตามไปด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องพลังงานที่พี่กุ้งบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้มาคุยกันเพิ่มเติมแหละนะคะจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นวันนี้ใน Marketing News Update เนี่ยโอ้โห
1: ไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้
0: เยอะมากที่เป็นกระแสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
1: ใช่นะโดยเฉพาะเรื่องของไฮล็อก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่จะพาท่านผู้ฟังไปที่นี่ก่อนไปเรื่องการประชุม World Bank
0: ค่ะ
1: แน่นอนการประชุม World Bank จะเริ่มขึ้นก็คือ 12-18 ตุลาคมนี้แล้วที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะแต่แน่นอนพอนานาชาติมาจากทั่วโลกที่มาประเทศไทยสิ่งที่ต้องมีก็คือล่าม
0: อ๋อเพราะว่านานาชาติไง
1: no.
0: ไม่ใช่ว่าจะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแต่ว่าจริงๆแล้วมีเยอะมาก
1: ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอแต่ล่ามเราพอไหม
0: ล่ามเราพอเราคัดสรรมาอย่างแบบผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆเขาใช้คำว่าระดับเทพล่ามระดับเทพที่ผ่านการทดสอบนะคะบททดสอบแบบสุดหินเลยเพื่อที่จะมาทำหน้าที่พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะการประชุมธนาคารโลก IMF World Bank 2569 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ในบ้านเราค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้บอกว่าเปิดเผยจากคุณอนิชาสว่างฟ้าผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะเขาก็บอกว่าการประชุม World Bank ในครั้งนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของล่ามมารองรับภาษาถึง7ภาษาค่ะท่านผู้ฟังคะใช้กันถึง7ภาษา
0: ค่ะ
1: แล้วล่ามที่ว่าเนี่ยต้องเป็นล่ามแบบฉับพลันคือภาษาของเขาเนอะล่ามแบบฉับพลัน
0: ค่ะ
1: ให้เราแปลไทยเป็นไทยก็คือฟังปุ๊บแปลปั๊บอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เหมือนเวลาที่เราไปงานต่างๆท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านใดที่แบบยังไม่เคยมางานแบบนี้จะมโนตามนึกตามมันจะมีห้องสี่เหลี่ยมอยู่หลัง ทางหลังห้องอ่ะในห้องสี่เดี๋ยวมันก็จะมีคนนั่งอยู่

0: 1คนก็คือลานนั่นแหละเขาก็จะฟังปุ๊บแล้วก็แปลสดๆตรงนั้นแล้วทุกคนในห้องนั้นก็จะได้ฟังภาษาไปพร้อมๆกัน
1: ค่ะไม่มีช่องเวลาแบบว่างเลย
0: ไม่
1: พ
0: ู
1: ดเตอแปลปั๊บเลย
0: ฟังปุ๊บแปลปั๊บเนี่ยเขาถึงได้เรียกว่าล่ามฉับพลันไง
1: ค่ะ
0: ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล AIIC เนี่ยมีเพียงแค่3คนเท่านั้นนะมีแค่3คนแล้วทำยังไงอ่ะ
1: ก็เลยต้องมีผู้ที่บินตรงมาจากวอชิงตันดีซีนะคะก็คือเพื่อที่จะจัดทดสอบคัดเลือกล่ามเพิ่มเติมค่ะ1อาทิตย์เต็มๆเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความถูกต้องในการแปลแล้วน้ำเสียงก็ต้องชัดเจนนิ่งไม่ตื่นเต้นตลอดการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
0: คือ IMF บินตรงมาจากวอชิงตันดีซีเลย มาคัดเลือกล่ามเพิ่มเติมด้วยตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาบอกว่าเวลาล่ามแปลเนี่ยล่ามที่ดีเขาพูดอะไรมาน่ะแปลเท่านั้น
1: มันต้องตรงความหมายต้อง
0: ไม่มีตกตู่ต่อเติม
1: เออใช่ใช่
0: คือคุณจะไปตกไปตู่ไปเติมไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ตื่นเต้น
1: ค่ะ
0: ไม่ใส่อารมณ์เข้าไปจ้ะอันเนี้ยเคยพี่ชอบไปนั่งดูคนนั้นหนุ่ยเคยเห็นไหมเวลามีงานใหญ่ๆเนี่ยแต่ละคนก็ใส่แบบเขาเรียกอะไรล่ะตัวแปรที่หูใช่ไหมแต่พี่ชอบไปนั่งดูคนแปรรู้สึกเขาแอบดูเขานะดูเขาตรงๆไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่เสียสมาธิรู้สึกเขาเก่งอะ
1: มีนุ้ยมีเพื่อนเป็นเนี่ยล่ามฉับพลัน
0: ล่ามฉับพลัน
1: เก่งมาก
0: เธอต้องเก่งเบอร์ไหน
1: มาก
0: เนาะ
1: และส่วนใหญ่ล่ามฉับพลันเนี่ยเขาจะเป็นล่ามที่เฉพาะทางสมมติว่าอยู่ในสายธุรกิจไหนก็จะเป็นธุรกิจนั้นซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันต้องมีศัพท์เฉพาะด้วยใช่ไหมคะบางหลายแต่ละแวดวงเนี่ยแต่ละวงการ
0: แสดงว่าแบบนี้เขาต้อง7ภาษาก็แสดงว่าต้องมี7คนสิ1คนแปล1ภาษาถูกต้องไหม
1: อย่างน้อยไหมหมายถึงว่าเพราะว่าจะคงไม่ใช่ว่าแค่1คนเพราะมันต้องมีคนเปลี่ยนด้วยอ่ะปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติหน้าที
0: ่แล้วก็มีหลายห
1: ้องไม่ไหวใช่ค่ะแต่ว่าเขาได้พัก
0: ห้องเดียวต้องมี7คนอ่ะ
1: ในขนาดเดียวกัน7ภาษาถูกไหม
0: เจ็ดภาษาใช่ไห
1: ม
0: โอ้ต้องเก่งเนา
1: ะ
0: ก็แต่ว่า IMF บินมาแล้วบินมาเพื่อจัดคัดเลือกล่ามเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะก็สรุปว่าก็คือพร้อมนะคะในส่วนนี้ของประเทศไทย
1: ค่ะแล้วก็
0: เวลามีห้องเวลาที่เราจัดประชุมพวกนี้เวลามีมากันมากๆใช่ไหมคะก
1: ็
0: ต้องมีการซอยห้องที่แบบเล็กลงมาเสียงมันจะแทรกไปหากันไหมเสียงจากห้องนี้จะลอดไปห้องนู้นไห
1: ม
0: เสียงรั่วไหลไปไหม
1: เวลาที่พูดใช่ไหม
0: เวลาห้องนี้พูด
1: ล่ามค่ะ
0: เสียงจะไปห้องนั้นไห
1: ม
0: ห้องนั้นพูดจะไปห้องนู้นไห
1: ม
0: เขามีการแก้ปัญหาเรื่องของเสียงกล้องแล้วก็ซับเสียงแบบไหนอนุ้ย
1: ค่ะอ่านเรื่องของการข้อจำกัดต่างๆที่บอกว่ามันจะมีเสียงปัญหาเสียงกล้องไหมเสียงรั่วไหลไหมค่ะเขาก็เลยใช้ผ้าทอชุมชนนะคะเอาผ้าทอชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมซับเสียงค่ะเอาผ้าทอจากชุมชนทั่วประเทศมาหุ้มแผ่นซับเสียงคือมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงได้แบบตรงจุดแล้วยังเป็นความสวยงามด้วยงานตกแต่งของห้องนั้นเนี่ยจะเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของผ้าทอชุมชนของไทยแล้วเก๋มากเลยคือผ้าทอทุกผืนมี QR code ค่ะ
0: อยากรู้จัก
1: ใช่
0: สแกนเข้าไป
1: คุณจะรู้เลยที่มานะเรื่องราวของกว่าจะมาเป็นผ้าทอชุมชนเหล่านี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะยิ่งโอ้โหถ้าต่างชาติเขาเห็นนะหรือว่าเขาสนใจอยู่แล้ว
0: คือแทนที่จะใช้แผ่นซับเสียง
1: ค่ะ
0: มากั้นเฉยๆ
1: เอามาบุมาอะไรไปแล้วก็
0: มันก็ดูทื่อๆเนาะ
1: ใช่
0: ก็เอาผ้าทอชุมชนเนี่ยมาตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมซับเสียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แล้วมี QR code ให้ด้วย
1: ค่ะรู้เลยที่มาที่ไปเอาไปตามดูต่อกันได้นะว่าชุมชนต้นกำเนิดของผ้าเหล่านี้มาจากไหน
0: อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่ใจเข้าไปเพื่อที่จะให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมผ้าทอชุมชน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็มีอะไรอัปเดตคืบหน้าต่างๆเราจะมาคุยให้ฟังกันเนาะ
1: มันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะภายในงานเนี่ยเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเสริมความสมบูรณ์นะคะของงานประชุมครั้งนี้ที่อยากให้ทุกท่านได้ติดตามไปกับเราด้วย
0: เพราะว่าเป็นเวทีที่อวดสู่สายตาชาวโลกนะแล้วก็สิ่งที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย SME ชาวบ้านในชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งของงานการประชุม World Bank ในครั้งนี้อวดโฉมประเทศไทยนะมีทั้งเรื่องอาหารการ

0: กินเรื่องความเป็นไทยที่สะท้อนมาจากอาหารรวมไปถึงความเป็นไทยที่สะท้อนมาจากผ้าทอต่าง
1: ๆ
0: ที่ส่งมาจากทั่วประเทศทางภาคใต้ก็มีผ้าอะไรนะที่ผ้าอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ผ้าบาติก
0: เออบาติกเราก็เคยบอกไปแล้ว
1: คิดอยู่เอ๊ะผ้าบาติก
0: ที่เป็นวาดมืออ่
1: ะ
0: มันก็เรียกว่าอวดโฉมในงานด้วยอ่ะไปกันต่ออีกหนึ่งฟีเวอร์กับท่านผู้ฟังคะเราลองมาคิดตามกันว่าเอ๊ะจากที่เป็นไฮล็อกเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมันตามตลาดนี้ตามเทรนด์เขาได้อย่างไรบ้างเอาเป็นว่าเอางี้ก่อนไฮล็อกที่เขามีการแข่งขันกันเนี่ยผู้สมัครเนี่ยทะลุ 20,000 คนนี้ไปสมัครปะ
1: ไม่ไหวค่ะนี่ประเมินตัวเองแล้วรู้ตัวว่าเราเนี่ยแม้จะออกกำลังมาตลอดแต่ว่าเราไม่ได้สายแบบพร้อมขนาดนั
0: ้
1: น
0: เราร
1: ู้ตัวเรารู้ตัวใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: เพราะว่าร่างกายต้องพร้อมจริงๆนะ
0: เราก็แค่ติดตามข่าวสารโอ้แต่เห็นปีนี้คนดังๆไปสมัครกันเยอะไปแข่งกันเยอะเนาะ
1: จริงๆตั้งแต่ครั้งก่อนๆแล้วพี่ลุงแต่ครั้งนี้ยิ่งมากขึ้นไปอีก
0: ใช่แล้วพอมีคนดังเข้าไปมากขึ้นเนี่ยกระแสความสนใจของคนไทยกับไฮล็
1: อ
0: กก็เลยมีเพิ่มมากขึ้นณเดชน์เขาก็ไปใช่ไหม
1: ณเดชน์ยาย่าใช่ไหมคะ
0: ด้วย
1: แอนทองผสมพี่แอนทองผสมคู่กับเจมจิก็คือมันมีแข่งหลายประเภทคู่ก็ได้เดียวก็ได้แบบนี้ค่ะผลัดก็ได้อะไรแบบมากเลย
0: ใช่อันนั้นคือการแข่งขันด้านกีฬาเนา
1: ะ
0: เราก็ชื่นชมความแข็งแกร่งของคนที่เขาพร้อมที่เขาไปแข่งในครั้งนี้เขาจัดกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าในมุมของธุรกิจล่ะคะท่านผู้ฟังคะไฮล็อกเอฟเฟกต์ธุรกิจอะไรบ้างที่จะได้ประโยชน์จากการแข่งขันในครั้งนี
1: ้
0: เทรนด์ในครั้งนี้แน่นอนต้องต่อเนื่องกับสุขภาพไหม
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าอายุดีๆจ่ายเงินไปแข่งได้เลย
0: ไม่ได้ร่างกายไม่พร้อม
1: ทุกคนต้องเตรียมพร้อมอ่ะพี่กุ้งเป็นเดือนฟิตร่างกายเสมือนจริง
0: คือร่างกายเนี่ยมันต้องฟิตมานานเป็นปีแล้วแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอใกล้ๆจะแข่ง1เดือนเนี่ยมันต้องแบบเวทหนักขึ้น
1: ใช่เ
0: วท
1: แล้วคนเราจะทำอะไรต่างๆได้ดีมันต้องมาจากอะไรกินก็ต้องดีถูกป่ะคะ
0: กินดีอยู่ดีใช้ของดีมาตั้งแต่ยิ
1: ม
0: ธุรกิจที่ได้ผลต่อเนื่องนะตั้งแต่ยิมอุปกรณ์กีฬารองเท้าอาหารเสริมบางคนก็ต้องเรียกใช้โค้ชด้วยใช้เทรนเนอร์ด้วยอุปกรณ์ที่จะสวมใส่แจ็คเก็ตต่าง
1: ๆนาฬิกาทุกอย่างนาฬิกาคือที่เป็นพวก
0: วัดสมาร์ทวอช
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: วัดการหายใจว
1: ั
0: ดอัตราการเต้นของหัวใจ
1: ค่ะ
0: คือธุรกิจต่างๆมันรับอานิสงส์ต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: นะคาเฟ่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพการเดินทางและคอมมูนิตี้ต่างๆก็เติบโต
1: ค่ะ
0: ตามไปด้วยนั่นเอง
1: โหเยอะมากเยอะมากจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาหนูไปฟิตเนสเนี่ยก็จะเห็นหลายๆคนที่เทรนเนอร์ก็จะบอกว่าเนี่ยลูกค้านะมีบางคนก็จะบอกความต้องการเฉพาะใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะไปแข่งไฮร็อกก็มาฟิตซ้อมด้วยแต่ว่าถ้าฟิตเนสทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนักเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีฟิตเนสที่เขาเปิดพื้นที่เฉพาะจะมีอุปกรณ์ที่เหมือนกับไปแข่งไฮร็อกเลยอ่ะก็เป็นด่านแบบนั้นคุณจะได้ซ้อมจริงๆ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: โอ้พี่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นป่ะยังไปไม่ถึงตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แปดด่านที่ว่าในนุ้ยเขาเล่นอะไรกันบ้างเขาแข่งกันบ้าง
1: หลายอย่างมาพี่กุ้งเคยเห็นที่เหมือนสกีไหมสกีที่ยืนแล้วก็แบบเอามือดึงเชือกลงมา
0: อ
1: ันนี้ได้อธิบายเหมือนคนที่สมมติว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนะดึงเชือกลงมาเหมือนเราดึงอะไรดีอะดึงเชือกแล้วก็แบบทิ้งแขนไปด้านหลังอะอันนี้เขาเรียกสกีเหมือนมันไถสกีอะมันไถสกีมันไถไม้สกี
0: ใช่แต่ว่าไม่ได้อยู่บนหิมะ
1: อันนี้เป็นท่าหนึ่งซึ่งเหนื่อยมากคือถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันดูหุ้ยธรรมดาไปเล่นจริงๆแค่ในฟิตเนสก็แบบแฮกแล้วอะค่ะนะอันนี้เป็นท่าหนึ่งหรือว่าจะมีท่าที่เป็นเห็นที่มีลูกเหล็กอะน้ำหนักที่เขาซ้อมชั้นๆแล้วก็เอาตัวดันไหม
0: อ
1: ันนี้เห็นนักเดทหลายคลิปใช่ค่ะก็แบบดันน้ำหนักเนี้ยไปด้วยแล้วก็ท่า farmers carry ชื่อพอจะนึกออก carry แบบแบกไว้ด้านหลังมันเหมือนกระสอบอยู่บนไหล่เราอย่างเงี้ยแล้วก็ทำ
0: ยกขึ้นเหรอ
1: เดินไปทีละก้าวทีละก้าวคล้ายๆสควอชแบบไปอย่างนั้นด้วยแล้วก็จะมีลูกบอลที่แบบเด้งใส่กำแพงใช่ไหมคะย่อตัวเหมือนสควอชแล้วก็เด้งแบบบอลขึ้นไปด้วยอันนี้อธิบายแบบภาษาคนที่เราเห็นภาพนะนะมันยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างส่วนหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้ว
1: เหนื่อยมันเหนื่อยแต่ละด่านเหนื่อยมาก
0: กติกามันไม่ซับซ้อนหรอก
1: ไม่ซับซ้อน
0: แต่ทำได้หรือเปล่านั่นแหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าวิ่งต้องมีวิ่งด้วยนะวิ่งกิโลนึงใช่ไหมคะวิ่ง1กิโล

0: แล้วก็เข้าฐานเนี่ยวนไปทั้งหมดเนี่ย8ฐานสลับวิ่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยมาก
1: คือจริงๆแล้วกระแสเนี้ยคือเขาขยายจากเยอรมนีไปยุโรปไปสหรัฐแล้วก็มาเอเชียอย่างรวดเร็วปีล่าสุดเนี่ยมีนักแข่งทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 550,000 คนจากกว่า80สนาม
0: ใช่
1: คือรวบรวมจากทั่วโลกเลยนะแล้วก็คาดว่าปีเนี้ย2026จะทะลุ1ล้านคนจาก50ประเทศ
0: ค่ะอย่างบ้านเราอ่ะเคยจัดครั้งก่อนมีนาคมนะคะเมื่อไม่นานเองนะ
1: แต่ตอนมีนาคมพี่ยังไม่ได้ยินนะ
0: หนุ่ยเริ่มเห็นกระแสตอนนั้นหมายถึงว่าเห็นคลิปของคนดังอย่างบอกว่าพี่แอนทองประสมกับเจมจิเนี่ยก็คือเป็นคู่แข่งเป็นคู่ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นความแข็งแรงของทั้งสองท่านนี่ตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ดารามาเล่นเยอะนะคะตอนนั้นเนี่ยผู้สมัคร 17,500 คนก็เริ่มเป็นกระแสมากเลยแล้วพอหลายคนที่อาจจะพลาดครั้งที่แล้วไปครั้งเนี้ยผ่านมาไม่กี่เดือนเนาะมีนาครั้งนี้3เดือน 3-4 เดือนเนี่ยนะคะคนก็สมัครเยอะขึ้นเป็น 20,000 คนแล้วก็ไปใช้สถานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
0: คนดังก็มาเยอะขึ้นอีกทั้งคนที่แข่งครั้งที่แล้วแล้วก็อยากทำให้ดีขึ้นคืออันนี้เป็นเรื่องของเวลาด้วยเนาะมันแข่งกับตัวเองอะเออทำสถิติให้ดีขึ้นแล้วก็ค่อยอ่ะแต่จริงๆแล้วสถิติเนี่ยมันก็จะเห็นของนักแข่งทั่วโลกอยู่ละ ว่าเขาทำเวลาแค่ไหน
1: ค่ะแต่จริงๆแล้วว่าธุรกิจที่ตามต่อเนื่องเนี่ย
0: ค่ะ
1: โตต่อเนื่องตามไปด้วยเนี่ยมันก็มากมายเนา
0: ะ
1: ทั้งรองเท้าเราต้องใช้รองเท้าวิ่งรองเท้าที่ดี
0: ใช่มันมีผลมีผล
1: เพราะมันมีผลต่อฝ่าเท้ามีผลต่อการเดินการวิ่งการออกกำลังกายเสื้อผ้านาฬิกาอาหารเสริ
0: ม
1: แล้วก็รวมถึงการใช้เทรนเนอร์ส่วนตัว
0: ใช่ค่ะโตตามไปหมดล่วงหน้าโตล่วงหน้าก่อนจะถึงวันแข่งถูกไหมคะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเนี
1: ่
0: ย
1: แต่พี่เพิ่งรู้จักนุ้ยนะว่าเขามียิมที่แบบจัดเป็นดานๆเหมือนไทยหรอกเลย
0: มีก็นุ้ยก็รู้จักเทรนเนอร์นุ้ยแหละนุ้ยไปออกกำลังธรรมดาเนี่ยใช่ไหมคะไปฟิตเนสธรรมดาเราก็จะพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพแล้วก็เนี่ยกระแสของไฮร็อกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วในแวดวงเทรนเนอร์ก็จะบอกอยากไปลองบ้างแต่เทรนเนอร์เองก
1: ็
0: แค่ทุกวันนี้เขาก็นะเทรนให้กับลูกเทรนเนี่ยร่างกายเขาก็ต้องทุกคนก็จะรู้ตัวว่าควรจะต้องพร้อมนิดนึงแต่บางคนเขาอาจจะไปแบบสนุกก็มี
1: อยู่ในให้อยู่ในเทรนแต่ว่ามีเพื่อนบ้านเขาจัดเขามีจัดเป็นอายุตามประเภทอายุด้วยใช่ไหมนุ้ย
0: ก็ด้วยค่ะแต่ตรงนั้นนุ้ยไม่รู้รายละเอียดมากว่าแบ่งช่วงอายุแค่ไหนนะ
1: เพราะว่าพี่เห็นเพื่อนบ้านพี่เขาโพสเฟซบุ๊กไงว่าเขาไปแข่งมาได้ที่2ตามอายุหลังเกษียณ
0: วัยเกษียณ
1: วัยเกษียณก็เลยเขามีแบ่งอายุก็ดีนะก็แฟร์ไง
0: ค่ะคือเทรนเนี้ยมันไม่ได้มองแค่ว่าเป็นเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพนะแต่เป็นคอมมูนิตี้เขาเรียกอะไรคอมมูนิตี้เป็นเหมือนสังคมอ่ะเป็นชุมชนของคนที่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพนะคะแบบจะบอกองค์รวมก็ว่าได้เนาะเพราะว่าคุณต้องเตรียมร่างกายทุกสิ่งอย่างการกินการนอนดูแลโภชนาการการซ้อมสภาพร่างกายจิตใจเนี่ยทุกอย่างมันต้องผ่านการเตรียมตัวฟื้นฟูด้วยเพราะโอกาสบาดเจ็บก็มีก็คือการออกกำลังประเภทหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่คือแล้วมันกำลังเป็นกระแสไปถึงระบบนิเวศธุรกิจที่ต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้ก็ใครที่อยู่ในกระแส อยู่ในเทรนด์ธุรกิจเดียวกันเนี่ยก็ไม่น่าพลาด
0: โอ้แล้วพี่กุ้งเชื่อไหมว่าเขาบอกอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจเดินทางและขนส่งได้รับอานิสงส์ยังไ งคนเรียกรถค่ะไปสนามแข่งไฮร็อกเพิ่มขึ้น2เท่าครึ่งเทียบกับปีก่อนรวมถึงไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะช่วงเช้ามืดเพิ่มมากขึ้นกว่า5เท่าเขามองเป็นภาพกว้างอะค่ะว่าคือคนก็ต้องไปซ้อมร่างอะ
1: ต้องไปทำให้ร่างกายแข็งแรงฟิตก่อนส่วนถ้าฟิตคือพื้นฐานเนี่ยร่างกายต้องฟิตก่อนและส่วนจะไปแต่ละด่านเนี่ยก็ต้องไปฝึกแต่ละด่านอีกทีนึง
0: ได้แค่ไหนไม่เป็นไรก็คนเขาก็จะได้ตั้งเป้าอย่างสมมติครั้งเนี้ยหลายคนอาจจะบอกยังทำไม่ได้ในหลายด่านหรือว่าเอ้ยมันได้แค่ไหนแค่นั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาอาจจะตั้งเป้าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าที่มีจัดแข่งเขาจะต้องทำให้ได้เท่าไหร่ดีขึ้นยังไงมันก็จะต้องไปซ้อมร่างกายอีกถูกไหมคะ
1: อ
0: ่
1: ะนุ้ยมีทิ้งท้ายนิดนึง
0: อ่ะก่อนจะไปพักเบรกกันนะคะมีหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลือแค่12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ถามกันเข้ามาไม่อยากให้รอช้าค่ะรีบสมัครกันได้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเราอบรมกันแบบเข้มข้นตลอด5สัปดาห์เต็มค่ะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะทุกท่านจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึก

0: เศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะแล้วก็กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกค่ะสถานที่อบรมคือ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายค่ะติดต่อได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: เดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะช่วงนี้กลับมาค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะท่านผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าและน้องนุ้ยสุตาค่ะ
6: ค่ะขอทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะทางไลน์สวัสดีคุณสุภชัยที่ดินนะคะคุณธีรพลนะคะทาง Facebook ค่ะวันนี้ทักทายกันมานะคะกับคุณสุภชัยฟัง2ช่องเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยคุณเสือนอนไม่หลับสวัสดีค่ะคุณธาราเทพนะคะแล้วก็คุณต้อยจันจีราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะส่งข้อความมาทักทายกันนะคะก่อนจะเล่าข่าว Marketing News Update กันต่อค่ะฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่มองหาไอเทมไว้ในห้องครัวนะเป็นเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำกับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะเขาไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์5-in-1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายพันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดัน

0: เกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะสนใจโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องของท่องเที่ยวกันท่านผู้ฟังคะเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรบ้างก็ตามเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในตัวเครื่องบินอยู่แล้วแต่ล่าสุดเนี้ยจะมีการเก็บนะคาดว่าจะดีเดย์เดือนปีหน้านี่แหละปี2570ค่าเหยียดแผ่นดิน
0: โอ้เราได้ยินอยู่ช่วงหนึ่งแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่ายังไม่เสด็จน้ำตอนแรกก็ศึกษาว่าเอ๊ะ300บาทไหมต่อคนต่อครั้งในการเดินทางบินมาเที่ยวประเทศไทยมาเหยียบแผ่นดินไทยล่าสุดเนี้ยจากการศึกษาก็เพิ่มเป็น450บาทต่อคนต่อครั้งนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสุภจีนะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือว่าททช.ก็ประชุมกันในเรื่องนี้แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยณตอนนี้ยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน
0: ะ
1: ก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการนำร่างประกาศไปเปิดรับฟังความคิดเห็นทำประชาพิจารณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นก็จะเอากรอบการดำเนินงานมาทบทวนร่วมกับศึกษาผลศึกษานะคะล่าสุดเพื่อกำหนดอัตราแล้วก็รูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมแต่ตัวเลขยังแว่วๆมาที่450บาทนั่นเอง
0: ค่ะก่อนหน้านี้อาจจะคุยกันที่ตัวเลขประมาณ300บาทเนาะแต่ก็มีมุมมองว่าเอ๊มันอาจจะขยับไปถึงสัก450บาทต่อคนต่อครั้งไหมนะคะเราก็ยังดูอยู่ว่ารูปแบบการจัดเก็บเนี่ยจะมีช่องทางไหนยังไงบ้างบินเข้ามานะคะน่าจะโดนก่อนสำหรับการเข้ามาทางอากาศก็คือบินเข้ามาที่เมืองไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวกรอบที่เขาเปิดรับฟังความเห็นทำประชาพิจารณ์เนี่ยน่าจะประมาณ30วันใช่ไหมคะจริงๆก็คือเอาส่วนหนึ่งที่เคยศึกษาเดิมเนี่ยมาดูด้วยแหละแล้วเดี๋ยวจะปรับอีกทีว่าความเหมาะสมจะอยู่ตรงไหนนะคะ
1: แต่ว่ามันจะเก็บผ่านช่องทางไหนดีล่ะ
0: นี่แหละตอนนี้
1: จริงๆแล้วถ้ามันฝากไว้ในตัวเครื่องบินเลยมันจะง่ายนะ
0: ใช่
1: สรุปจบอยู่ตรงนั้นเลย
0: เหมือนที่เป็นพวกภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบินอย่างเงี้ยเนาะคือคนไม่ต้องมาจ่ายต่างหาก
1: คือเพราะถ้าเกิดไปอยู่เป็นตู้คีออสมาถึงแล้วค่อยไปจ่ายโอ้ยวุ่นวายตายเลย
0: ก่อนหน้านี้มัน
1: เก็บไปเลย
0: สมัยนานมาแล้วจำได้ว่าที่เขาไปจ่ายตรงที่จะเดินเข้าประตูคนที่บินออกนอกประเทศสมัยสนามบินดอนเมืองนะความรู้สึกน้อยจำได้แบบว่าเหมือนต้องแลกเงินแล้วก็ไปจ่ายอ่ะ300หรือกี่ร้อยก
1: ็เป็นค่าอะไร
0: ตอนเด็กๆเหมือนค่าออกนอกประเทศหรอหรือว่าค่า
1: ไม
0: ่จำไม่ได้ความทรงจำมันแวบๆว่าเอ๊ะมันมีการแบบเอาเงินไปจ่ายตรง
1: แต่ในปัจจุบันเนี้ยที่มีพวกภาษีสนามบินต่างๆเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บมาผ่านตั๋วเครื่องบินไปเลย
0: ใช่เบ็ดเสร็จไปเลยนะคะ
1: มันจะจบง่ายกว่าซึ่งตอนเนี้ยก็จะต้องรอว่าเอ้ยสรุปไปทำประชาพิจารณ์มาซิแล้วก็สรุปว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่รูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะส
0: ม
1: จะเป็นอย่างไรช่องทางไหนผ่านตัวเครื่องบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือจะเป็นตู้
0: ค
1: ีออสหรือจะไปรวมกับค่าโรงแรมที่พัก
0: โอ้
1: ไม่ไหวนะถ้าไปรวมกับค่าโรงแรมที่พักมันดูเลี่ยราดอะ
0: เวลาคิดเร็วๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นเราต้องจ่ายอ่ะก็คืออยู่ในค่าตั๋วจบ
1: เพรา
0: ะเราคลิกจองตั๋วเราก็รู้เลยว่าทุกอย่างเบ็ดเสร็จรวมแล้วกี่บาทแล้วค
1: ่
0: อยไปดูว่ามันมีรายการอะไรที่อยู่ในค่าตั๋วบ้างแบบนี้นะคะแล้วถามว่าเอาเงินไปทำอะไรค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะจะเอาเข้าสู่กองทุนเพื่อใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่ะโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนงานศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์ทำประกันภัยดูแลสุขภาพความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวคือถ้าไม่มีเลยเนี่ยการที่ในภาคการท่องเที่ยวอาจจะต้องพึ่งแต่งบประมาณภาครัฐใช่ไหม
1: คะ
0: ทุกปีเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีข้อจำกัดแหละว่าเอ้ยงบมันยืดแบบยืดโถดๆอาจจะมีบ้างใช่ไหมแล้วมันไม่พอถ้ามีเงินส่วนนี้เข้ามาเนี่ยเงินกองทุนส่วนนี้เข้ามามันก็จะได้ช่วยเอาไปพัฒนาอีกหลายส่วนเลยในการท่องเที่ยวนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือกรอบระยะเวลาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะปี2570ที่จะมีผลบังคับใช้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าแน่ๆก็คือเป็นการเดินทางทางอากาศนะจะถามว่ามันจะส่งผลกระทบไหมหนูอย่างถ้าเกิดหนูจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาจะเก็บเพิ่ม15ดอลลาร์เนี่ย
0: มี
1: ค่า345
0: ค่ะ
1: ถ้าฉันจะไปสักอย่างเนาะ
0: ใช่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความหมายนะ4-500มันมีความหมายค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจะไปแล้วเงิน

0: คนอื่นมัน
1: มากกว่าม
0: ันมากกว่าอันนี้เราก็ต้องคำนวณแล้วก็เก็บเงินแล้วแหละ
1: เพราะว่าอย่างถ้าบอกว่า450บาทต่อคนต่อครั้งก็คือเดินทางเข้ามา1ครั้งไม่นับเป็นวันไงนับแค่ครั้งเดียว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงเนี้ยถ้ามองในมุมของตัวเองมองเนี่ยที่มองเนี่ยก็มองว่ามันไม่น่ากระทบกับยอดการตัดสินใจจะมาเที่ยวประเทศไทย
0: และยิ่งแฝงไปในสมมติอยู่ในค่าตั๋วแล้วเนี่ยสมมติตั๋ว15,000-20,000ยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะมันก็มองเป็นก้อนหนึ่งไม่ได้มองว่าเฮ้ยงอกออกมาอีก450แบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: พอพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวไปดูจุดขายใหม
0: ่ค่ะ
1: ประเทศไทยจุดขายใหม่จะเป็นอย่างไรทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะผลักดันแนวคิดความยั่งยืนให้เป็นจุดขายใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวคือพอพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยคนจะนึกถึงการทำดีต่อสิ่งแวดล้อม
0: อ
1: ันนี้คือความยั่งยืนในมุมที่เราคิดเนาะแต่เขาบอกว่าแต่ความยั่งยืนเนี่ยมันคือการลงทุนที่สร้างมูลค่าโดยเปลี่ยนเรื่องราวการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม
0: ่ค่ะโอ้เป็นยังไงสินค้าที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม
1: ่
0: นะ
1: การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแพลตฟอร์มสตาร์เป็นเครื่องมือช่วยประเมินแล้วก็รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ตอบสนองต่อตลาดโลก
0: ค่ะแพลตฟอร์มสตาร์ที่ว่าเนี่ยนะคะ
1: คุณ
0: ย
1: ่อมาจาก
0: Sustainable Tourism Acceleration Rating ภาษาไทยคือให้ดาวแห่งความยั่งยืนไงคุณเข้าเกณฑ์ไหมล่ะต้องประเมินตนเองด้วยพัฒนาไปตามเป้าหมายที่เขาบอกว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องเป็นยังไงบ้างคุณเข้าเกณฑ์ไหมแบบนี้ค่ะ
1: คือก็มีการจัดสมัครเสวนาการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ขายได
0: ้
1: ขายดีขายนานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
0: ค
1: ือเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยท่านผู้ฟังบางครั้งเราคิดแต่เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่อ
1: ันนั้นก็คือเป็นเมนละเป็นเมนมันเป็นหลักอยู่แล้วแต่ยั่งยืนในความหมายของทั่วไปในความหมายของธุรกิจเนี่ยคือมันไม่ใช่ม้วนเดียวจบอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือทำธุรกิจแล้วขายได้ใช
0: ่
1: ขายดีๆแต่ทำยังไงให้ขายได้ยาวนาน
0: ต่อเนื่องยาวนานมันต้องมีตัวจับต้องวัดผลได้ด้วยนะคะก็ในมุมของการท่องเที่ยวณโลกปัจจุบันเขาใช้ว่าถ้าในมองโลกใหม่ตอนนี้ถือว่าเป็นโลกใหม่นะคะโดยทางในแง่มุมของการตลาดเนี่ยก็มีอาจารย์เอกนะคะดร.เอกค่ะที่เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดจากพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะคะแล้วก็เป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้ให้มุมมองเรื่องนี้แหละว่ากติกาใหม่ของการท่องเที่ยวในโลกปัจจุบันนี้มันมีความไม่แน่นอนเยอะนะคะอยากให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมองใน4ด้าน
1: ชื่อ
0: ด้านแรกคือภูมิรัฐศาสตร์อันนี้เราเห็นแล้วว่าสงครามในแต่ละพื้นที่ภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับเอ้ยมันยังไม่มาถึงเราหรอกแต่คุณก็ต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันยังไงเพราะลูกค้าประเทศต่างๆที่มาบ้านเราอะบางครั้งมันก็ต้องมีเรื่องของการรู้พื้นเพนะคะความสัมพันธ์ของพวกเขากันบ้างเกิดมันมีความไม่ชอบกันไม่ถูกใจกันอย่างไรเราเป็นคนดูแลต้อนรับอยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวเราจะได้จัดสรรทุกอย่างให้มันถูกต้องเหมาะสมเราก็ต้องรู้แบบภาพกว้างของความสัมพันธ์ระดับโลกด้วยส่วนที่สองค่ะ AI โอ้อันนี้ชัดเจนเดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวนี่เราถาม AI ตลอดเนาะ วางแผนการเที่ยวให้เราหน่อยนู่นนี่นั่นสรุปข้อมูลมาอย่างรวดเร็วพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะเรื่องของการซื้อการวางแผนการท่องเที่ยวถ้าคู่แข่งใช้ AIแต่เรายังบอกว่าเอ้ยฉันจะไม่ใช้ AI ช่วยในการทำอะไรเลยนะเราไม่ปรับตัวเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราไม่ทันโลกไม่ทันผู้ประกอบการรายอื่นค่ะแล้วมันมี AI ที่สั่งงานด้วยเสียงด้วยนะแล้วตัดสินใจซื้อสินค้าแทนผู้บริโภคได้ด้วยไปถึงขั้นนั้นแหละบางทีเขาอาจจะบอกว่าเออฉันต้องการสินค้าแบบนี้แบบนี้บริการแบบนี้แบบนี้คุณช่วยเลือกมาหรือว่าตัดสินใจบนพื้นฐานของความต้องการของฉันแบบนี้หน่อยมันอาจจะทำให้การตลาดในยุคต่อๆไปเนี่ยเปลี่ยนไปมากกว่านี้อีกด้วยนะคะส่วนที่3ค่ะพี่กุ้งคุณผู้ฟังคะความยั่งยืนใหม่อ่ะนี่แหละที่เราพูดว่าดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไหมมันไม่ใช่แค่ว่า

0: ทำดีอย่างเดียวจบแค่นั้นแหละมันต้องวัดผลได้อย่างที่พูดถึงมาตรฐานสตาร์เมื่อสักครู่ไปนะคะตัวย่อบอกตัวชี้วัดเนี่ยว่าเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายแล้วชี้วัดได้ยังไงทำได้จริงไหมอยู่ในมาตรฐานระดับสากลไหมเราจะหาจุดขายของเราเชื่อมโยงกับโอกาสทางธุรกิจในมาตรฐานสากลได้ยังไงอย่างคิดเร็วๆเลยอ่ะยุโรปเขามีมาตรฐานใช่ไหมคะที่เราเคยคุ้นกันว่าเอ้ย CBAM ถ้าธุรกิจไหนเนี่ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยคุณอาจจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการภาษีนำสินค้าเข้าอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะคะเรื่องนี้เทียบเคียงกันกับเมื่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจะมาสู่ทิศทางนี้แล้วเขาจะมีการตรวจวัดแบบมาตรฐานที่วัดค่าได้จริงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่แค่มองว่าฉันทำเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมยั่งยืนแต่อะไรคือสิ่งที่เราจะมีตัวเลขมาพิสูจน์ได้นี่ก็ต้องทำให้จับต้องได้จริงด้วยสุดท้ายค่ะเจเนเรชันใหม่ผู้ประกอบการนะคนทำธุรกิจต้องเข้าใจด้วยว่าพฤติกรรมคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแพลตฟอร์มไหนที่เขาใช้คอนเทนต์แบบไหนที่จะตรงกับความต้องการไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะสื่อสารหรือว่าไม่ได้ทำให้เขารับรู้ถึงแบรนด์เรานะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้ได้ด้วยนะคะ
1: ก็คือนั่นแหละตอบโจทย์ว่าขายได
0: ้
1: ขายดีแล้วก็ขายนานด้วยนะคะความยั่งยืนต้องดูทั้งสิ่งแวดล้อมชุมชนและวัฒนธรรม
0: โอ้ท้าทายนะมันท้าทายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องรับไปก็คือมันต้องมีต้นทุนใช่ไหมคะไอการจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับโลกยุคใหม่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณก็ต้องทำให้คุ้มค่าในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าทำยังไงให้ต้นทุนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราจะดึงลูกค้าใหม่ๆได้รักษาลูกค้าเก่าได้อยู่ได้แบบยั่งยืนธุรกิจเติบโตนักท่องเที่ยวมีความสุขชุมชนมีความสุขไปพร้อมกันแบบทั้งหมดเลย
1: ค่ะแล้วพอพูดถึงไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวลำปางต้องซื้ออะไรคะ
0: ต้องซื้อชามตราไก่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนา
0: ะ
1: แล้วชามตราไก่เนี่ยก็คือมันเป็นอัตลักษณ์ของเป็นของดีที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนาะก็เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางนะถ้าบอกว่าหรือไม่มันก็ตอนนี้ก็มีชามตราไก่ของจีนที่มาตีตลาดในราคาถูกๆ
0: คือจริงๆชามตราไก่อ่ะในความทรงจำด้วยนะพี่กุ้งตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะไปบ้านยายอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นแล้วต้องมีชามตราไก่ที่มันไม่เท่ากันเลยสักใบมันดูเป็น
1: เพราะมันมีย
0: ูนิคมาก
1: มันวาดมือไงวาดมือเนาะมีอัตลักษณ์ที่สำคัญอ่ะคือถ้าเป็นคนลำปางเขาบอกว่าชามตราไก่ของแท้
0: ต้องของแท้
1: แล้วของแท้ต้องที่ลำปางเนาะ
0: เดี๋ยวนี้บางคนบอกเห็นตามตลาดนัดอ่ะมันไม่ใช่นะ
1: มันมาจากจีนเนี่ยซึ่งต้นทุนเขาทำได้ถูกกว่านั่นแหละทำยังไงให้ชามตราไก่ของลำปางยังอยู่ได้ยังไปรอดเน
0: ี่
1: ยก็อุดหนุนสินค้าไทย
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยสินค้าที่เราใช้ไม่มากนะที่เราใช้ไม่มากแล้วเราราคาของคนไทยจะอาจจะสูงกว่าของจีนบ้างเราเต็มใจซื้อของไทยนะ
0: คือตามหลักการคือเขาผลิตมาเยอะๆเขาก็ขายได้ถูกใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยมันเอกลักษณ์อะแต่ละใบมันไม่เหมือนกันนะใช
1: ่
0: ขนาดก็อาจจะแบบไม่เด็ดเท่ากันเป๊ะด้วยนะคะแล้วก็ไก่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ละตัวแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
1: ดูเหมือนเขาวาดเนี่ยเหมือนไม่ยากนะขึ้นสีแดงโค้ง
0: ๆแล้วดำๆตรงหางจบแล้ว
1: จริงๆก
0: ็มันไม่ง่ายนะคะ
1: แต่ก็ไม่เคยลองวาดจริงๆนะว่าวาดได้ไหมแต่มันก็คิดว่าตัวเองคงทำไม่ได้
0: นุ้ยมั่นใจว่านุ้ยทำไม่ได้ศิลปะกับนุ้ยไม่ได้ไปทิศทางเดียวกัน
1: ก็มาดูว่าอัตลักษณ์ของชามตราไก่ลำปางเป็นอย่างไรนะ
0: ค
1: ือหนึ่งคือแร่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไงเขาเป็นวัตถุดิบเขาเนี่ยมาจากที่ลำปางเนี่ยเป็นแหล่งแร่ดินขาวแล้วก็ดินขาวดินดำเป็นวัตถุดิบสำคัญของการทำเซรามิก
0: ค่ะ
1: ผลิตจากดินขาวดินดำคุณภาพสูงในพื้นที่ที่มีความเหนียวทนทานแข็งแกร่งคงรูป
0: มันทนทานจริงไม่นับว่าทำตกหล่นแบบจริงจังนะแต่คือจับไปแล้วรู้เลยความแน่นความแข็งแรงของชามเขาอ่ะ
1: ก็มีอัตลักษณ์ลายไก่เนี่ยวาดมือของช่างท้องถิ่นมีระบบควบคุมคุณภาพเข้มข้นทุกขั้นตอนทำให้สินค้ามีมาตรฐานสม่ำเสมอเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดน
0: ะ
1: มีตรา

0: รัก GI รับรองการันตีคุณภาพ GI ของแท้จากแหล่งผลิตโดยตรง
1: ค่ะแต่เอาจริงๆที่เราบอกว่าเราอาจจะเห็นชามตราไก่ในสมัยนี้ที่บอกว่าในตลาดนัดเราก็เห็นบ่อยเนี่ยแล้วบอกว่ามาจากจีนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของเขามาตั้งแต่ปี2500ค่ะพี่กุ้งโดยชาวจีนนี่แหละนำศาสตร์การปั้นดินเผามาเผยแพร่ในจังหวัด

0: ดินขาวกับดินดำคุณภาพดีในพื้นที่ใช่ไหมคะ มีภูมิปัญญาการผลิตของช่างท้องถิ่นก็เลยเกิดเป็นเซรามิกที่มีเอกลักษณ์มีคุณภาพขึ้นชื่อเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ของเราค่ะจนได้รับการขึ้นทะเบียน GI ปี2554
1: คือชานตราไก่เนี่ยพี่ว่าต้นทุนมันสูงตรงไหนรู้ไหม
0: ตรงไหนคะ
1: เชื้อเพลิงในการผลิต
0: จริง
1: เพราะว่าเผาเนี่ยก็ต้องเผาที่อุณหภูมิ800องศาเซนเซียสนะ
0: ถึงจะได้ความแข็งแรงคงทนแบบนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ความแกร่งความแข็งของชานตราไก่เนี่ยเผาที่800องศาเซนเซียสเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยก็น่าจะมาจากเชื้อเพลิงที่ใช้นั่นแหละ
0: อ่ะแล้วรู้ไหมว่าคือเราเรียกกันชามตาไก่ตาไก่เริ่มแบบมีรอเรือผสมเข้าไปชามตราไก่หรือว่าชามไก่เนี่ยไม่ได้มีแค่ไก่ใช่ไหมพี่กุ้งมันมีลายอยู่ในนั้นด้วยนะชามตราไก่ดูดีๆมีสีอื่นอยู่ในนั้นเห็นเขียวๆไหมคะพี่กุ้ง
1: ต้นไม้ไหมเขียว
0: มีนั่นคือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยและยังไม่หมดค่ะมีดอกโบตั๋นด้วยค่ะไปเล็งดีๆนะคุณผู้ฟังมีชามตราไก่ที่บ้านไหมไปดูสิมันต้องมีเขียวๆต้นกล้วยนะคะแล้วก็มีดอกโบตั๋นอยู่ด้วยนะโบตั๋นนี่ดูผสมผสานความจีนเข้าไปไหมคะ
1: คือวาดเสร็จแล้วก็เอาไปเคลือบ
0: เออ
1: คือจริงๆพี่ว่าทั้งต้นกล้วยทั้งโบตั๋นเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจไม่ให้เด่นมากไงให้ไก่เด่นที่สุด
0: แล้วทำไมต้องเป็นไก่ด้วยล่ะ
1: โอ้มันอร่อยมากว่ะถามพี่จะรู้ไหมเนี่ย
0: แค่เอะใจว่าเออทำไมต้องเป็นไก่ชามตาไก่ชามไก่นะอ่ะพอบอกว่ามีน่ะมีไก่มีต้นกล้วยมีดอกโมตันที่วาดด้วยมือแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปเคลือบน้ำเคลือบที่มีส่วนผสมของหินฟันม้าอันนี้นี่ก็ไม
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้นี่ไม
0: ่เอาเป็นว่าเทคนิคของเขาต้องมีหินฟันม้ามีทรายแก้วมีดินขาวแล้วก็หินปูนค่ะแล้วไปเผาอีกรอบพี่กุ้ง
1: เมื่อกี้800รอบแรก
0: อันนี้1200ถึง1250องศาเซลเซียสอีก6ถึง9ชั่วโมงค่ะ
1: ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
0: ถึงจะได้เนื้อเซรามิกที่แบบขาวนวลตามธรรมชาติแล้วก็ลายติดทนมีอายุการใช้งานยาวนานจริง
1: ๆก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการผลิตชามตาไก่เนี่ยประมาณ10ราย
0: ค่ะ
1: มีกำลังการผลิตรวมๆกันเนี่ย 2,600 ชิ้นต่อปี
0: ค่ะ
1: ไม่เยอะนะ
0: ก็ทำมือไง
1: 2,600 ชิ้นคุณคิดดูชิ้นละกี่บาท
0: ค่ะแล้วมันงานทำมือใช้เวลาเป็นวันๆนะใช่ไหมคะก็ทางผู้ประกอบการที่เขาจัดทำระบบควบคุมคุณภาพผ่านการตรวจประเมินเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI บนผลิตภัณฑ์เนี่ยล่ะค่ะหรือบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นเวลา2ปีแล้วก็สามารถยื่นตรวจประเมินใหม่ได้เมื่อครบกำหนดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อชามไก่ลำปาง GI สังเกตอย่างไรนะคะดูการแสดงชื่อสินค้า GI แล้วต้องมีตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านี่คือเป็นชามที่ผ่านการผลิตจากผู้ผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพตรวจสอบย้อนกลับไปแหล่งผลิตได้ค่ะเพราะเขาย้ำเลยว่าชามเป็นรูปไก่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเป็นชามไก่ลำปาง GI เหมือนกันนะคะ
1: ถ้าเกิดจะดูก็ถ้าจะซื้อจะอุดหนุนก็เน้นที่ชามตราไก่ลำปางเนาะ
0: โอ้รู้สึกว่าพอเราเห็นเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างเงี้ยคือ
1: มันมีสตอรี
0: ่เราก็อยากซื้อชามไก่ลำปางของแท้แล้วถ้าใครแอบอ้างมีค่าปรับด้วยพี่กุ้งผิดนะผิดนะคะคุณต้องถูกปรับสูงสุด 200,000 บาทถ้าคุณไม่ใช่เป็นชามไก่ลำปางแท้จริงแล้วคุณไปมั่วๆเป็น GI กับเขานี่ไม่ได้นะ
1: คือเอางี้ถ้าเกิดเราซื้อในกรุงเทพเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นชามตาไก่ลำปางหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปลำปางแล้วท่านผู้ฟังค
0: ะ
1: ช่วยกันอุดหนุนชาวลำปาง
0: ใช่ยื่นกลับมาหน่อย
1: ซื้อกลับมา5ใบ10ใบก็ชาวบ้านเขาก็ได้มีรายได
0: ้มีแบบถ้วยน้ำจิ้มเลยค่ะมันมีหลายไซส์แล้วเนี่ย
1: แล้วมันก็มีความน่ารักในตัวมันเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความที่เขาเป็นสีขาวขนาดนั้นนะด้วยความดินเฉพาะถิ่นของเขาที่เผาด้วยอุณหภูมิ800แล้วก็ไปเผารอบที่1200องศาเซนเซียสเนี่ยมันทำให้เขามีความแกร่งความใสความสีขาวของดินขาวลำปางนั่นเอง
0: ค่ะก็ใครที่มีเจ้าลำปางอยู่เป็นคุณผู้ฟังเราตอนนี้ไหมคะนะคะก็ฝากกันได้นะนะก็ชามตาไก่ลำปางที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะมีติดบ้านกัน เยอะเนาะนะคะทุกบ้านน่าจะมีใช้กันค่ะเพราะว่าทั้งแข็งแร

0: แรงคงทนแล้วก็เป็นความภูมิใจด้วยอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนไทยเรานะคะ
1: ค่ะไม่มีทิ้งท้าย
0: มาในช่วงท้ายนี้ค่ะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังกันนะคะใครที่อยากจะไปทริปกับ Med 107ค่ะครั้งนี้เขาจัดทริป Exclusive นะคะ Med Mute on Tour ค่ะชวนสายมูสายเที่ยวบินลงไปที่จีนเลยนะคะตรงลงจีนค่ะจ่ายครั้งเดียวทริปนี้เนี่ยเที่ยวครบ3เมืองน่าไปค่ะทั้งเฉิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่ที่ไปการันตีความสวยงามแน่นอนค่ะเพราะเราจะพาไปปะทะลมหนาวนะคะที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็ไปท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนที่เขาเปรียบกันว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนค่ะพร้อมกับเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งไปตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าถือด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่เฉิงตูค่ะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้จะไปแค่มูอย่างเดียวไม่พอเราต้องไปช็อปด้วยนะคะช็อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคค่ะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็การดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนเต็มๆเลยนะคะออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่อากาศกำลังสบายด้วยค่ะพี่กุ้งราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสนใจโทรสอบถามได้ที่0814986322หรือแอดไลน์นะคะมาพูดคุยจองได้เลยเช่นเดียวกันนะคะทาง LINE Official Account @med107 MET107รีบจองก่อนที่นั่งจะเต็มนะคะ
1: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11 นาฬิกาถึงเที่ยงแบบนี้วันนี้น้องนุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: วลา 12:00 น.นายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสเศรษฐกิจทองลุยสางปมร้อนที่ดินวัดป่าอดุญญารามเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นเดินหน้าคลี่คลายปมที่ดินวัดย้ำการดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนและกฎหมายเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จ30กันยายนเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าชาวประจีนชุมนุมค้าน EEC ที่รัฐบาลตอบข้อเรียกร้องเตรียมอุปกรณ์มากางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้ออีโบลาระบาดในคองโกยืดเยื้อร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเสียชีวิตแล้ว 2,325 คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย VFM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับนายกเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: เดินทางเยือนออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียค.ศ. 2026-2029 ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20-22 สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์ส่วนกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนจึงจะเรียกว่าเลือกข้างโดยขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าก็ยืนยันทั้ง2ฝ่ายแบบนี้ครับ
1: ส่วนเรื่องปมร้อนเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะวันนี้มีในส่วนของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามพร้อมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้จากนั้นได้พบรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นซึ่งได้สั่งให้ดูแลเรื่องความปลอดซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ธงทองได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไปประเด็นสำคัญคือการดำเนินการให้ชื่อโฉนดที่ดินเป็นของวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะทั้งนี้การโอนที่ดินให้วัดต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ขณะที่ขั้นตอนการโอนที่ดินเป็นหน้าที่กรมที่ดินโดยจังหวัดขอนแก่นเข้าใจแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างดีและจะเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและกรณีนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการยังพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยพบว่าที่นครสวรรค์ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาทำบุญมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเจ้าอาวาสนะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสงตามปกติมีญาติโยมมาให้กำลังใจซึ่งท่านก็บอกว่าสบายใจมากขึ้นหลังจากได้พบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาหารือเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
0: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเรื่องของ 5,925 รายที่มีปัญหาทุจริตโกงสอบไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติในการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำกับกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสาธารณบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือว่าต้องออกจากราชการนายวรสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าสำหรับกลุ่ม 5,925 รายที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบนั้นกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งขันเมื่อพบความผิดปกติจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการกำหนดแนวทางดำเนินการและก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่วนกลางตรวจพบว่าคะแนนมีปัญหาแล้วไม่ดำเนินการคนก็จะมาถามว่า มัยมหาไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนมาโดยไม่ถูกต้องอยู่ในระบบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบความ

0: ปกติเราต้องแก้ไขแต่การแก้ไขต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ใช้อารมณ์และไม่ใช้ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนทั้งระบบนะครับการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในส่วนของความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละกระบวนการกันก็ย้ำด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกด้วยครับว่าสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คืออปท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือว่าเป็นผู้ชี้นำคะแนนสอบของบุคคลใดผิดปกติแต่เมื่อมีข้อมูลและแนวทางจากส่วนกลางแล้วหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ดำเนินการด้านบุคคลตามกรอบอำนาจกฎหมายดังนั้นจึงไม่ควรนำคำว่าโยนเผือกร้อนมาอธิบายกระบวนการทั้งหมดเพราะจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่ามหาดไทยผลักภาระให้ท้องถิ่นโดยไม่มีแนวทางรองรับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จใน30กันยายนค่ะเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าพร้อมลดภาษีให้รถที่ตั้งโรงงานและขยายการผลิตในประเทศไทยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากไทยโดยมอบหมายปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จใน30กันยายนแนวทางเบื้องต้นค่ะจะปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์นำเข้าและภาษีรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศทั้งค่ายเดิมและค่ายใหม่ที่มาลงทุนก็เชื่อว่าจะช่วยการผลิตช่วยซัพพลายเชนในประเทศโดยขั้นตอนผ่านการแก้ไขกฎกระทรวงคลังก็กฎกระทรวงการคลังนะคะที่สามารถทำได้ทันทีตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตขึ้นภาษีรถยนต์บางประเภทการปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้ายังช่วยป้องกันปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสอดรับกับทิศทางการค้าและการส่งออกยานยนต์ของประเทศไทยที่เริ่มส่งออกรถ EV ผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียค่ะซึ่งการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อผลักดัน

0: และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกรอบ FTA ที่มีอยู่เดิมค่ะ
1: สภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส2ปี69ครับขยายตัวร้อยละ 1.9 หดตัวจากไตรมาสแรกทั้งปีจะขยายประมาณ 2.2 ครับนายดฤชาพิชยนันท์สำนักงานเลขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69 ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากตลาดคาดร้อยละ 1.7 มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและก็การส่งออกที่เติบโตได้ดีแต่ว่าชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี69คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2-2.5 โดยมีค่ากลางประมาณร้อยละ 2.2 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าและก็แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในภูนพงษ์นายนาภากรครับได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์พบชาวต่างชาติต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยระยะยาวจึงเห็นว่าควรนำเรื่องนี้ครับมาศึกษาอย่างจริงจังคู่ขนานตรวจเข้มโนมินีหลังพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและก็ถือครองโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 36,277 รายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าเป็นข้อเสนอให้ศึกษายังไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการเพราะยังต้องศึกษาผลดีและผลเสียรวมถึงพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีข้อจำกัดหลักเกณฑ์หรือว่าระเบียบอย่างไรในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักระยะยาวเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีคุณภาพขณะที่ไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศครับ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและปอสค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติสร้างความเสียหายแก่ประเทศกว่า360ล้านบาทค่ะพลตมตรีทัดภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปอสเปิดเผยถึงพฤติกรรมของขบวนการนี้มีการตั้งกลุ่มไลน์ปิดค่ะที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มโพสต์การซื้อขายใบกำกับภาษีอากรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทหัวปีนในการซื้อขายสินค้าเปิดบัญชีม้าสำหรับโอนเงินจากลูกค้าเพื่อป้องกันการติดตามจากตำรวจคดีนี้สร้างความเสียหายสูงถึง360ล้านบาทโดยเริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าไปแจ้งความค่ะก่อนที่ทางตำรวจปอสและกรมสรรพากรจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลล่อซื้อ2ครั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลอาญาขออภัยค่ะศาลอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันพร้อมขออนุมัติหมายค้นบ้านพักผู้ต้องหาและบริษัทที่ตั้ง10จุดใน5จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อ11สิงหาคมจนเป็นเหตุให้จับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายซึ่งเป็นทั้งผู้ออกใบกำกับภาษีเท็จผู้ใช้ใบกำกับภาษีเท็จบัญชีม้ายึดของกลาง8รายการด้วยกันซึ่งก็มีใบกำกับภาษีเท็จเอกสารทางบัญชีรายงานการซื้อขายภาษีซื้อภาษีขายเอกสารการโอนเงินสมุดบัญชีธนาคารและตราประทับบริษัทรวมกว่า200รายการค่ะมีการจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัททั่วประเทศโดยเฉพาะกิจการที่มีรายได้สูงอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเพื่อนำใบกำกับภาษีไปเป็นค่าใช้จ่ายลดภาระภาษีที่ต้องชำระโดยการจำหน่ายของบริษัทนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือเซลล์ค่ะจะมีการอำพรางตัวในทุกขั้นตอนทั้งการรับโอนเงินโดยบัญชีม้ามีการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการซื้อของทรัพย์สินส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าจะไม่ใช่การยื่นมือต่อมือแต่จะส่งผ่านซองเอกสารจ่าหน้าซองระบุเป็นชื่อของบุคคลที่3กิจการที่ขายใบกำกับภาษีปลอมให้ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเป็นหลักซึ่งส่วนมากค่ะจะเป็นกิจการที่มีรายได้สูงนะคะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามค่ะหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่า3บริษัทนี้เจ้าของเป็นคนเดียวกันมีสาขากระจายใน5จังหวัดที่มีการตรวจค้นลักลอบขายบินผีมาแล้ว5ปีจดทะเบียนประกอบธุรกิจพลังงานและโซล่าเซลล์นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังมีการแสดงรายได้ต่อปีถึง400ล้านบาทหากลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรเพียงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนบาทต่อปีทำให้เสียภาษีต่อปีน้อยส่วนค่าซื้อขายบินทางบริษัทที่ขายบินจะมีการคิดเปอร์เซ็นต์ตามลูกค้าของบินแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยนะคะเพราะว่าเกร งว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในการกระทำความผิดซึ่งอย่างที่รายงานค่ะว่าความเสียหาย360ล้านบาทตำรวจก็อยู่ระหว่างการ

0: ตรวจสอบเส้นทางการเงินสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการซื้อขายไปกำกับภาษีปลอมนั้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนื่องจากว่าผู้ประกอบการบางรายสามารถนำเอกสารไปลดภาระภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีอย่างมากค่ะ
1: 12:17 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกองทัพภาคที่2ครับผนึกกำลังกับกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่เชียงใหม่ประสานสกัดยาเสพติดชายแดนเหนือครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการโดยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35การเดินทางครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนโดยคณะของแม่ทัพภาคที่2มีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือ35จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจครอบคลุมพื้นที่สำคัญก็ได้แก่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือ35อำเภอแม่ริมฐานปฏิบัติการกิ่วหุ่งกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายและฐานปฏิบัติการโนนแลหมวดทหารม้าที่3กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพการประสานภารกิจระหว่างกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการกำลังด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงการควบคุมสารตั้งต้นและก็เคมีพันที่อาจจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ลุ่มประชาชนกว่า300คนค่ะรวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเรียกร้องคำตอบจากรัฐบาลคัดค้านนโยบาย EEC หรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะพร้อมเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชุมนุมนับ300คนรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรอฟังความคืบหน้าและคำตอบจากรัฐบาลโดยผ่านนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างรอคำตอบแกนนำผู้ชุมนุมนายสุเมธและนายสุนทรคมคายก็ผลัดเปลี่ยนการปราศัยโจมตีนโยบายของรัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและโรงงานจากจีนรวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาโรงงานและขยะอุตสาหกรรมค่ะซึ่งต่อมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปยังประตูด้านข้างศาลากลางจังหวัดแต่พบว่าประตูทุกบานถูกปิดคล้องโซ่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าสังเกตการอยู่ภายในเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปค่ะตลอดช่วงของการชุมนุมมีการผลัดเปลี่ยนการประสัยแต่งกายล้อเลียนผู้ว่าราชการจังหวัดท่ามกลางตำรวจเฝ้าสังเกตการโดยรอบหนึ่งในการนำระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้ต้องการรับฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และจะชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะยกระดับอย่างไรซึ่งตอนนี้มีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งกางเต็นท์ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ยศชนันมองสหรัฐกดดันเลือกข้าง AI ไทยต้องสร้างพื้นฐานข้อมูลความรู้ให้แน่นหวังเป็นแต้มต่อเลือกความเหมาะสมทางเทคโนโลยีได้ครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับประเทศจีนว่าเรื่อง AI มีหลากหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มพอสมควรและจากการที่เดินทางร่วมประชุม AI ยังประเทศจีนในกลับไปสู่ยอดอินเทอร์เน็ตโลกนะครับซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมแต่ก็จะต้องมีบางมุมที่ต้องพิจารณาแต่ในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นประเทศที่เป็นกลางฉะนั้นในมุมมองการเข้าร่วมจะต้องมีมุมเหล่านี้เลยจะต้องมีการหารือกับนายศรีให้นายศรีหศักดิ์นะครับพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อหาแง่มุมต่างๆส่วนมองว่าการเลือกข้างมีความจำเป็นหรือไม่นั้นนายยศชนันยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วครับเป็นอย่างที่ตนพูดมาตลอดตอนนี้ภายในเรามีความพยายามทำความเข้มแข็งในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเรากับหลายประเทศครับทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีมีการคุยกันตลอดในเรื่องพื้นฐานของไทยจะหาทำให้เข้มแข็งอย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะถูกต่อรองโดยตลอดฉะนั้นเร่งทำ 2-3 เดือนไปแล้วเพื่อให้เรามีเรื่องพื้นฐานของเราเองแม้จะถูกปฏิเสธบางเรื่องแต่ก็พออยู่ได้แล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรไม่ต้องกังวลอะไรเพราะติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนอกจากนี้ครับมีการเตรียมทีมทั้งคนในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเตรียมทีมให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ร่วมกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นตัวตั้งและจากนั้นก็ไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปดูว่าเรายอมใครหรือไม่ยอมใครแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเราและมีความเข้มแข็งในเรื่องใดจากนั้นเราจะไปสู่เรื่องของการตั้งแผนต่างๆซึ่งเคยเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้วแต่ต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุดครับ
1: ส่วนเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียนะคะในฝั่งของไทยเรามีการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของทุ่นตรวจสึนามินั้นตอนนี้ใช้การได้อย่างไรทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะก็รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของไทยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการแผ่นดินไหวบริเวณวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่ว่าที่เรารู้สึกได้ค่ะคือเมื่อ15สิงหาคมซึ่งใกล้เรากว่า500กิโลเมตรทำให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยขณะที่อินโดนีเซียมีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิค่ะหลังจากนั้นเพียง15นาทีก็ยกเลิกการประกาศเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะคะว่าจะกระทบเรื่องของสึนามิมายังประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเกิดแผ่นดินไหวระยะใกล้เคียง500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกได้แต่ไม่สร้างความเสียหายแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามิการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั้นทางนายธีรพัฒน์ระบุว่าท่อนตัวทุ่นค่ะมีการลอยอยู่ที่บริเวณกลางทะเลห่างจากชายฝั่งของไทยประมาณ540กิโลเมตรส่วนอีกตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ตัวนี้ค่ะคือทุ่นสึนามิซึ่งจริงๆแล้วทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูการไหวของแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรนั้นมีหรือไม่แล้วจึงสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นแบบนี้เช่นเดียวกันนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามีการเกิดสึนามิได้หรือไม่ไม่ได้บอกว่าทุ่นนี้ขยับแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนแต่ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนค่ะเพื่อแจ้งเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันค่ะการจะเตือนว่าจะเกิดสึนามิหรือไม่นั้นมักจะเกิดจากการที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทยหรือในทะเลว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิหรือไม่ค่ะซึ่งก็มีขอเตือนภัยอยู่ที่ทางอันดามันตลอดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกู้ทุนที่ชำรุดสายขาดแล้วก็ยังมีสัญญาณ GPS อยู่ค่ะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบ300คนแล้วก็ยังต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนที่แผ่นดินไหวอินโดนีเซียนะครับตัวเลขณขณะนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย53คนแล้วสำหรับผู้เสียชีวิต 1สัปดาห์หลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์โคลอมเบียยังคงเร่งกู้ภัยและก็ฟื้นฟูภัยพิบัติที่ทำลายอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองคาลีเปเรราและก็มานิซาเลสทีมกู้ภัยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากนานาชาติยังเร่งทำงานแข่งกับเวลาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในความโศกเศร้าที่ต้องสู้

0: เสียสมาชิกไปรัฐบาลของนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอยาประธานาธิบดีโคลอมเบียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูท่ามกลางความโศกเศร้าและก็สถานการณ์ที่ยากลำบากชาวโคลอมเบียแบ่งปันกำลังใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยพิธีทางศาสนากลางแจ้งใกล้ซากปรักหักพังเช่นที่เมืองคาลีเพื่อปลุกขวัญให้ผู้คนไม่สิ้นหวังครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีก143คนส่วนที่อินโดนีเซียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53คนจากการรายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับในช่วง2วันมานี้ยังเกิดแผ่นดินไหวหรือ aftershock อีกประมาณ340ครั้งทำให้กระทบแผนการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยประชาชนหลายพันคนยังคงพักหลบภัยอยู่ในค่ายพักชั่วคราวโดยที่ยังขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์พวกเขายังไม่รู้ล่วงหน้านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเรือนของตัวเองเพราะว่าถนนหลายสายถูกปิดและยังเกิดดินถล่มด้วยครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อีโบลาในคองโกค่ะยืดเยื้อมาจนทำให้กลายเป็นการระบาดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดครั้งนี้ค่ะตามรายงานของรัฐบาลสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในปี2018ถึง2020แล้วถือว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันเพิ่มเป็น 4,945 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่101รายทำให้การระบาดครั้งล่าสุดยังเป็นการระบาดที่แพร่กระจายมาเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวรัสนี้ที่เคยมีมาโดยแพร่กระจายไปแล้ว6จังหวัดจาก26จังหวัดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอิตูริซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3,400 รายผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยค่ะว่าปกติแล้วเมื่อการระบาดผ่านไประยะหนึ่งอัตราการเสียชีวิตจะลดลงเนื่องจากระบบติดตามผู้สัมผัสดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับการยืนยันรักษาได้เร็วขึ้นแต่ว่ากลับพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ตรวจพบช้าเกินไปโอกาสการรักษาได้จึงน้อยลงไปด้วยค่ะซึ่งทางสหประชาชาติเตือนว่าอีโบลากำลังลุกลามอย่างหนักในดีอาร์คองโกเทียบได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด1คนในทุกๆ30นาทีและตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่าวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรองสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
3: 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานวิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
1: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณเสือวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาช่วงระยะนี้นะคุณเก๋นะจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติในหลายประเทศมากเลยนะคะอย่างวันก่อนที่ญี่ปุ่นโอ้โหน้ำท่วมหนักเลยแล้วก็บางหลายประเทศเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวน
2: ะ
1: ล่าสุดก็จะเป็นที่อินโดนีเซียมีคนเสียชีวิตแล้วก็เห็นข่าวว่ามีผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะ after shock เนี่ยเกือบ1,000ครั้งอ
2: ่ะ
1: อันนี้คือล่าสุดของประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวอินโดนีเซียนะให้กำลังใจเพราะว่าในช่วงรอบปีมานี้ค่ะโอ้โหภัยธรรมชาติเยอะมากอย่างของบ้านเรานี่ในช่วงปี2ปีมานี้หนักสุดก็คือที่หาดใหญ
2: ่ค่ะ
1: นะแล้วก็น้ำท่วมในเขตภาคเหนือกับภาคอีสานบางจังหวัดแต่ว่าที่หาดใหญ่เนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้มันยังร้อนอยู่ในความทรงจำเวลามันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ในช่วงที่จะครบรอบปีนะแต่ว่าในต่างประเทศนี่ก็โอ้โหหลายประเทศนี่เยอะมากทางกู้ภัยนี่ก็เร่งที่จะกู้พื้นที่ที่เขาคืออินโดนีเซียจะเป็นเกาะเยอะมากนะคะก็จะต้องเร่งกู้ภัยพื้นที่ที่ถูกตัดขาดด้วยล่าสุดนั้นข้อมูลจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียตัวย่อก็คือ BNPB นะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บ137คนบ้านเรือนเสียหายหนักนี่นับพันหลังคาเรือนเลยแล้วก็มีแบบขนาดปานกลางขนาดเล็กน้อยสถานศึกษาศาสนสถานอาคารสำนักงานรัฐบาลระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟการเดินทางอะไรต่างๆนี่ยังเรียกว่ามีปัญหาแล้วก็ยังเดือดร้อนอยู่มากๆแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวอินโดนะในบ้านเรานะก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยแบบ 100% เซตทีเดียวเพราะว่าป้องกันภัยก็ออกมาเตือนภัยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยนะโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็มีการออกมาเตือนถึง39จังหวัดภาคเหนืออีสานภาคกลางให้ระวังรับมือน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะก็คือมีทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งภาคกลางด้วยนะคะสามจังหวัดใต
2: ้
1: ที่ระนองพังงาภูเก็ตนะอันนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงประเด็นเรื่องของสภาวะอากาศแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงหลายๆประการนะภาคเหนือ17จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีอีสาน15จังหวัดคือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารก็เรียกว่ากวาดเกือบเรียบอ่ะนะ101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีแล้วก็กวาดมาลงมาถึงภาคกลางภาคกลางนี่7จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะแล้วก็ลงใต้คือระนองที่กระเปอร์แล้วก็สุขสําราญแล้วก็กระบุรีตะกั่วป่าเกาะยาภูเก็ตทุกอําเภ
2: อ
1: ทั้งเกาะนะก็มีการเตรียมจัดเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเลยในบางพื้นที่
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยเก๋ดูผ่านโซเชียลนะคะ อย
1: ่
2: างช่องทางของ TikTok เองนะคะยกตัวอย่างของจังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำที่

0: ที่อาจจะเอ่อล้นก็คือแม่น้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นมาเห็นทางผู้ว่านะคะก็เตรียมเลยแล้วก็มีการประกาศเตือนนะคะประชาชนที่อยู่ตามริมโขงต่างๆอะค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักเรียกได้ว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยนะคะของประเทศไทยก็จะต่อเนื่องยาวไปเลยค่ะตั้งแต่สัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์17สิงหาคมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึง21สิงหาคมเลยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณศิวพรพูดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณธีรพัฒน์นะคะคัชมาศนะคะท่านก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของท่านเป็นอธิบด
1: ี
0: ใช่ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเขาก็กลัวกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยที่ไหวเนี่ยมันเป็นวงแหวนแห่งไฟเนาะถือว่าเป็นโซนของเขาเลยนะคะแล้วก็บางส่วนเองเนี่ยมันอ้อมมานะคะอย่างบ้านเราเองเนี่ยรับรู้ได้นะคะรู้ถึงความสั่นไหวแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะท่านอธิบดีก็บอกว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยนะคะแล้วก็วันที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการประกาศเตือนเรื่องของสึนามิอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประกาศเตือนเพียงแค่15นาทีแล้วก็มีการยกเลิกประกาศไปนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้คนไทยนะคะอย่าตื่นตระหนกนะคะแล้วก็อย่ากลัวเองแต่ว่าทางเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไม่เฝ้าระวังเลยนะเพราะว่าก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่มีผลกระทบเรื่องของสึนามิทีนี้ความเป็นห่วงหลายคนกลัวว่าอ้าวแล้วถ้าบ้านเราเนี่ยเกิดสึนามิมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของระบบเตือนภัยอะไรต่างๆนะคะท่านก็ออกมาให้ความมั่นอกมั่นใจว่าอย่างเรื่องของเครื่องตรวจวัดสึนามิอะค่ะก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าในส่วนของทุนของเราเนี่ยลอยอยู่
1: ยังดีอยู่ใช่ไหม
0: ยังดีอยู่ยังใช้การได้อยู่ค่ะท่านบอกว่าทุนของเราเนี่ยมันลอยอยู่กลางทะเลห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก540กิโลเมตรแล้วก็มีอีก1ตัวที่มหาสมุทรอินเดียประมาณสัก900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทุนทั้ง2ตัวเนี่ยคือทุนสึนามินะคะแต่จริงๆแล้วคือทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรเนี่ยมีหรือไม่แล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องแล้วเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งหลายประเทศก็มีทุ่นนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านก็ให้ความมั่นอกมั่นใจพอมันส่งสัญญาณมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการกลับมาประมวลผลว่าขณะนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่นะคะอ่ะท่านก็บอกว่ายังใช้การได้อยู่นะไม่ได้แบบว่าต้องกังวลอะไรสำหรับประเด็นนี้นะคะ
1: ค่ะคุณเก๋
0: ค่ะ
1: เวลาที่ได้ยินคนบอกว่าคิดถึงเหรอ
0: คิดถึงหมายถึงคิดถึงเหตุการณ์นี้เหรอคะ
1: หมายถึงว่าคิดถึงอันนี้ในแวดวงการเมืองนะ
0: อ๋อสะดุ้งเลยคิดถึงแบบไหน
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่จริงมันไม่น่าจะเป็นประเด็นได
0: ้
1: นะแต่มันก็เป็นวลีที่หลายๆคนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะคุณเก๋นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติบางท่านเขาบอกว่าเขาไม่พูดกันแบบนี้แต่ก็ดีที่คือเนื่องจากฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิงบางท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะการคุกคามทางเพศไหมเนี่ยแต่เนื่องจากผู้ที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบดี
0: คุ
1: ณไอซ์เนี่ยไหวพริบดีนะแล้วก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรก็มีการย้อนกลับได้ดีคือบางทีคำที่หรือว่าลีที่พูดออกไปนะครับอาจจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้มันมีที่มาจากกรณีที่คุณไอซ์รัชนกส.ส.พรรคประชาชนซึ่งคุณไอซ์ในช่วงนี้ก็มีหมวกหลายใบนะมีอีกใบหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณนะแล้วก็มีการนัดประชุมกันหลายครั้งมากแล้วก็เข้าใจว่าคุณชัยชนกอะเนาะ

0: คุณชัยชนกเป็นรองประธานคือไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการโดยตรงแต่เป็นรองอย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณชัยชนกก็มีอีกหมวกหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เขากำลังขุดแล้วก็ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand AI Passport นั่นเองปกติคือเวลาที่มีการประชุมแล้วก็มีหลายๆฝ่ายมาร่วมประชุมจากหลายๆตำแหน่งเนี่ยนะคะจากหลายๆหน่วยงานถ้าไม่นับประธานนะถ้าประธานไม่มาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีรู้สึกว่าไม่ค่อยความสนใจแต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆบางทีถ้าไม่มาเขาก็จะส่งคนที่มานั่งแทน
1: ตัวแทน
0: ก็ถือว่าพอได้อยู
1: ่
0: แต่อย่างบางกรณีเขาก็เรียกว่านี้คนคนนั้นโดยเฉพาะเพราะต้องการข้อมูลในเชิงลึกนะอย่างกรณีของรัฐมนตรีดีอีอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนื่องจากคุณไอซ์ก็อยู่ฝ่ายค้านเนาะก็พยายามที่จะเจาะโครงการ Thailand AI Passport ในเชิงลึกแล้วก็หวังว่ารัฐมนตรีซึ่งดูแลโดยตรงแล้วก็เป็นกระแสข่าวเนี่ยจะมาประชุมสักครั้งหนึ่งจะได้มีโอกาสเจาะเพราะนี้พอไม่ได้มาท่านที่มานั่งแทนบางทีก็มีการส่งต่อคนมานั่งแทนอีกรับช่วงกัน 2-3 ช่วงก็ทำให้คนที่มานั่งประชุมก็จะไม่มีข้อมูลในเชิงลึกอย่างที่ประธานต้องการหรือว่าคนที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านที่อยากจะตรวจสอบข้อมูลเนี่ยต้องการก็เลยออกมาเรียกว่าเปรยถึงหรือบางทีก็
1: ที่บอกว่าคิดถึงอ่ะเหรอคะ
0: ออกมาฟาดฟันไอ้คิดถึงนี้คุณชัยชนกพูดส่วนคุณไอซ์เนี่ยตอบนะพอหลังๆเหมือนกับแทบจะออกมาด่าแล้วล่ะนะคะก็ปรากฏว่าเป็นกระแสข่าวว่ารัชนกคิดถึงชัยชนกหรือเปล่าแล้วนักข่าวก็ไปถามต่อก็เลยโต้กลับว่าคิดถึงเหรออะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นวลีฮิตที่มาของดราม่าทางการเมืองจริงๆจุดเริ่มต้นการทวงถามเนี่ยนะคะก็คือคุณไอซ์รัชนกศรีนอกได้โพสต์แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประมาณว่าฝากความคิดถึงไปยังนายชัยชนกเนื่องจากไม่ยอมเดินทางมาประชุมชี้แจงเรื่องโครงการภาครัฐด้วยตนเองหลายครั้งโดยส่งตัวแทนมาแทนจนมีการใช้ถ้อยคำพาดพิงถึงกันในหน้าสื่อนะคำตอบโต้ของคุณชัยชนกเวลาที่ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสแล้วก็ท่าทีของคุณไอซ์เนี่ยคุณชัยชนกก็ปฏิเสธแล้วบอกไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วมอบหมายให้คนไปชี้แจงตามระบบนั่นแหละแล้วก็ย้อนถามว่าคิดถึงเหรอ นะอันนี้ก็เลยทำให้คนนำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อในสังคมนั่นเองนะคะแล้วคุณไอซ์ตอบต่ออีกไม่คิดถึงได้ไงเงินมันต้องเยอะแต่ก็รู้จักหักมุม
1: เธอบอกเงินตั้ง 1.6 พันล้านบาท
0: 1,000
1: จะไม่ให้คิดถึงได้ไง
0: 100กว่าล้านก็อันนี้ก็เป็นวลีเด็ดที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: แล้วสรุปแล้วตกลงเข้าไปป่ะเนี่ยไปประชุมไหมเนี่ยก็มีนัดประชุมใหม่ป่ะ
1: ยังไม่เห็นนะคะ
0: ยังไม่มีข่าวเลยนะสรุปแล้วก็ยังไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่ได้ไปอยู่ดีนะคะก็อันเนี้ยน่าสนใจนะน่าสนใจมันมีวิธีคิดหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงบางทีประโยคหรือว่าวลีแต่ละครั้งเนี่ยที่เอ่ยมาเนี่ยความหมายอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ก็คือดิฉันว่าวัยมันอาจจะใกล้เคียงกันไงก็เลยโต้ไปตอบกลับตบก็เหมือนเล่นปิงปองอะหรือเล่นเทนนิสอะแต่ปิงปองนี่มันจะชัดกว่าส่งลูกมาอีกฝั่งก็ตบใส่พอตบใส่ก็อะรับเสิร์ฟ นะคะตบซ้อนก็เลยมีประเด็นทางการเมืองว่าตกลงคนที่ไปประชุมเนี่ยสามารถที่จะลาแบบนี้ได้ไหมแต่ในความเป็นจริงนะเวลาที่ดิฉันเคยไปประชุมดิฉันส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนก็คือถ้าเกิดว่าผู้บริหารที่

0: ก็เชิญมาที่บริษัทเราเนี่ยมาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการหรือว่าผู้จัดการอะไรต่างๆหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงแม้จะลำดับงานเนี่ยต่ำกว่าแต่ก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้เรื่องแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือต้องการส่งคนที่ประเภทไม่รู้เรื่องไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นประเด็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปตอบคำถามที่มีอะไรที่จะผูกมัดแล้วนี่จะมีสองอย่างนะอย่างของเอกชนจะเป็นแบบนี้ก็คือไปแล้วเราก็ได้แต่เราจะนำกลับไปที่บริษัทเพื่อจะไปนำเสนอผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเวลาที่มีการประชุมอย่างกรณีทางบริษัทหรือภาครัฐถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้เราทำอะไรสักอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถทำได้หรือไม่สะดวกที่จะทำบางทีก็จะใช้วิธีแบบนี้ส่งคนที่ไม่รู้เรื่องไปนะคะดิฉันก็เคยไปประชุมตั้งแต่ตอนไม่รู้เรื่องเลยตอนเป็นพนักงานใหม่ๆจนตอนหลังเป็นพนักงานแก่ก็ยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะแต่ในทางการเมืองแล้วก็ในทางราชการการทำงานแบบนี้มันอาจจะมีประเด็นที่ทำให้ผลของการทำงานไม่คืบหน้าแล้วก็กรณีที่ก่อนหน้านี้คุณไอซ์ก็ออกมาเหมือนฟาดงวงฟาดงานนะ
1: เห็นว่าขอเอกสารไปเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ขอเอกสารมา
1: แต่ว่าบางอย่างก็ดูเหมือนว่าล่าช้าบางอย่างเองก็ทวงไปแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ได้
0: ส่งสักที
1: ค่ะ แต่ว่าลองฟังอีกมุมนึงบ้างไหมคะฟังมุมของทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะอย่างคุณพัชระอนันตสินนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่คณะกรรมการศึกษาเรื่องของการจัดทำแล้วก็ติดตามบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยค่ะก็มีการทำหนังสือขอให้กระทรวงดีอีใช่ไหมคะม
0: ี
1: การเสนอเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขสัญญาโครงการ THAI Passport เนี่ยแล้วก็เชิญไปชี้แจงแล้วก็ส่งเอกสารให้นะคะคือก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมประชุมพิจารณาในทุกครั้งที่มีการเรียกมาเลยนะอย่างทางกรรมาธิการติดตามงบเนี่ยมีการเชิญกระทรวงดีอีเข้าร่วมประชุมชี้แจงทั้งหมด4ครั้งไม่รวมถึงการเชิญคู่สัญญาของโครงการที่ได้มีการเชิญประชุมโดยตรงด้วยนะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงดีอีเนี่ยเห็นว่าจัดส่งผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการซื้อแล้วก็การจ้างเนี่ยส่งไปทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอีมีทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อย่างครั้งที่3เนี่ยวันที่16กรกฎาคมก็มีทางคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขานะคะแล้วก็มีทางผู้ตรวจก็เข้าร่วมประชุมด้วยครั้งที่4เนี่ยก็มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันคือทางกระทรวงดีอีเนี่ยก็พยายามที่จะย้ำนะคะว่าให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการติดตามงบเนี่ยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเลยคือทุกครั้งที่ผ่านมาที่มีการเรียกประชุมนะคะไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการที่มีข้อสงสัยรายละเอียดของการชี้แจงที่ผ่านมาก็มีสาระสำคัญครอบคลุมในทุกประเด็นที่ครบถ้วนอยู่แล้วนะคะก็ทั้งในส่วนของการถือปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆอ่ะก็ท่านก็อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ก็บอกว่าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ส่งตัวแทนอะไรต่างๆเข้าไปชี้แจงโดยตลอด
0: เขาไม่อยากให้คุณมาเขาอยากให้คนนั้นมา โดยทางด้านท่านปลัดเนี่ยนะคะท่านปลัดพัชระเนี่ยก็ยืนยันแล้วก็มีการแจงยิบย่อยว่าส่งตัวแทนโดยตลอดใช่ไหมประชุมก็คือส่งตัวแทน4ครั้ง
1: 4ครั้ง
0: นะแล้วก็ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องถึง9ฉบับนะรายละเอียดแล้วก็ประเด็นก็คือกรณีการเข้าประชุมนะครับส่งผู้แทนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนเข้าไปร่วมชี้แจงรวมแล้ว4ครั้งก็คือครบถ้วนน
1: ะ
0: เอกสารมีทั้งเอกสารและข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณารวม9ฉบับโดยย้ำจุดยืนของกระทรวงว่าไม่มีเจตนาบ่ายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแต่มีบางประเด็นข้อมูลเชิงลึกบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั่นเองนะคะแล้วก็ท่านก็ให้ไทม์ไลน์ละเอียดยิบย่อยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของการตอบว่าก็นี่ไงก็ให้แล้วไงแต่ว่าบางส่วนก็คือสงวนไว้เพราะว่าติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายทีนี้ในเรื่องนี้คุณไอซ์ไม่ได้เพิ่มเติม

0: มาโดยตรงว่าตกลงยังไงเพราะว่าไทม์ไลน์ของกระทรวงเนี่ยเขาชี้แจงละเอียดยิบย่อยเมื่อครู่คุณเก๋บอกไปเนาะเขาให้มาครบทุกครั้งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีทั้ง

0: เวทังพ่วงทรัพย์นี่มาหลายหนคุณธีรวุฒิธงพักแล้วก็ล่าสุดนางสาวพลอยระวีเกลือกพันกุลอันนี้เนี่ยถึงจะเป็นผู้อำนวยการกองแต่ว่างานเธอเนี่ยโดยตรงนะพอเนี่ยโดยตรงก็คือกองขับเคลื่อนดิจิตอลเพื่อสังคม
1: เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเลขานุการคณะกรรมการจัดทำ TOR ด้วยนะ
0: ก็เอาไปเลย
1: คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างก็ไปก็มีการเรียกแล้วก็ไปทั้งหมดเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของรายละเอียดงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ Thailand AI Passport นี่ก็ยกไปกันหมดตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยแล้วก็ไล่ไปจนถึงกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ TOR นั้นราคากลางสัญญาจ้างอะไรต่างๆรายละเอียดนะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะก็คงต้องติดตามกันว่าที่คุณไอซ์บอกว่าให้ข้อมูลมาไม่ครบนี่จะเป็นส่วนไหนแล้วก็ถ้าเป็นส่วนที่เขาสงวนไว้คือไม่สามารถให้ได้เนี่ยมันเป็นประเด็นไหนที่ให้ไม่ได้แล้วก็คืออันนี้เนี่ยเราคงต้องติดตามแหละเพราะว่าคุณไอซ์เธอทำงานละเอียดนะ
1: แต่จริงๆละเอียดมากนะคะถ้าย้อนกลับไปดูข่าวที่คุณไอซ์ให้เนี่ยคุณไอซ์แบบว่าลิสต์ออกมาเป็นข้อๆ เลยนะคะว่าเอกสารที่ขอไปเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่ได้คือวงเล็บเอาไว้เลยอะค่ะยังไม่ได้อันนี้ล่าช้าอันนี้บอกให้ส่งกลับวันนี้แต่ว่าย ัง
0: ไม
1: ่ส่งอันนี้ส่งวันนี้แต่ล่าช้าไป1เดือนถึง2เดือนอะไรแบบนี้ค่ะลิ
0: ดเยอะมาก
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นคุณไอซ์ตบกลับบอกออกเพลสนี่โหอะไรนะหลอกคนอันนี้คืออันนี้ป่ะเธอมีความคมคายมากดิฉันชอบดูแล้วเธอหาคำมาตอบมาตบใส่เนี่ย
1: อุ้ยแต่ว่าวันนี้
0: ม
1: ี
0: สองชิ้นมีสองชิ้นที่เธอบอกว่าไม่ส่งไม่ยอมส่ง
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาทวงแล้วก็บอกว่าผ่านไป19วันแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการเลยค่ะคุณการดีค่ะคุณการดี
0: คุณการดีเรียวไพโรจน
1: ์ใช่ค่ะ
0: พรรคประชาธิปัตย์
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
0: ไม่ได้คุณณัชนกกับคุณการดี
1: คู่กันใช่ไหมคะ
0: แท็กทีมนี่น่ากลัวประหลัดกับท่านรัฐมนตรีคงจะน่วมสองสาวเนี่ยเธอดูเหมือนหน้าตาสวยใสน
1: ะ
0: แต่โหทำงานทั้งละเอียดแล้วก็ปากคอนี่เรียกว่าเจาะลึกคือทุกคำนี้ไม่มีคำหยาบนะ
1: ค่ะ
0: สองสาวเนี่ยแต่แบบโอ้โหแสบสันทั้งสองท่านเพราะว่า อย่างคุณไอซ์เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญโดยตรงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องแต่ของคุณการดีเนี่ยโอ้โหอันนี้โดยตรง
1: คุณการดีบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าออกมาทวงความชัดเจนนะคะจากคุณชัยชนกชิดชอบนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนะคะ GHAI Passport เนี่ยเพราะว่าหลังจากยื่นหนังสือสอบถามไปนะคะระบุวันเลยนะ27กรกฎาคม2569และท่านก็นับวันเลยคุณการดีบอกว่าผ่านไป19วันแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการเลยคือสาระสำคัญของการทวงถามไปเนี่ยคือไม่ได้มุ่งเพียงว่าโครงการจะเดินหน้าหรือไม่แต่ว่ามีการตั้งคำถามว่าเรื่องของความโปร่งใสความคุ้มค่าของงบประมาณความปลอดภัยของข้อมูลของคนไทยแล้วก็ผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศเนี่ยถ้าหากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการประมวลผลข้อมูลอย่างไรแล้วก็คุณการดีตั้งคำถาม5คำถามหลักนะคะที่ต้องการคำตอบไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกค่ะ 1. ความโปร่งใสในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ความคุ้มค่าของเงินภาษีแล้วก็ 3. นะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบใดต่างๆที่จะทำให้รัฐเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเพิ่มมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอันนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็4ข้อมูลของคนไทยเนี่ยจะถูกประมวลผลไปที่ไหนโดยใครอันนี้ก็ตั้งคำถามแล้วก็ข้อ5อีก1คำถามที่กำลังรอคำตอบก็คือผู้ใช้งาน5คนเนี่ยเขาวัดความคุ้มค่าเนี่ยได้จริงหรือไม่เหมือนกับมีการตั้งคำถามอะค่ะมองว่าจำนวนผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าการลงทุนมันคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหน
0: เอกสาร2ชิ้นสำคัญ
1: ค่ะ
0: ที่เดิมเนี่ยต้องการแต่เขายังไม่ได้ส่งที่ท่านปลัดบอกส่งมา9ชิ้นเนี่ยนะครับ มันก็จะมีที่เจาะก็คือเรื่องของ

0: การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Thailand AI Passport หรือว่า TH AI Passport เนี่ยนะจะมีพวกขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสัญญาจ้างแต่2ฉบับที่คุณไอซ์บอกว่าอันนี้เอาไว้หลอกคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้ติดตามข่าวดูถูกสติปัญญาอย่างยิ่งนะตอกย้ำถึงการไร้ความรับผิดชอบเพราะอันที่ส่งมาก็ล่าช้า 1-2 เดือนแล้วแถมคาดดำคาดดำคือตรงที่เป็นใจความสำคัญเขาเอาสีดำคาดไว้แล้วก็ของที่สำคัญที่สุดคือเอกสาร2ชิ้นที่ปลัดไม่ได้ส่งให้กรรมาธิการติดตามงบก็คือติดตามในประเด็นเรื่องของเอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อยื่นประมูลโครงการ3เจ้า
1: ค่ะ
0: อีกชิ้นหนึ่งก็คือรายงานผลการพิจารณาการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์แต่ละส่วนในโครงการนะแล้วก อันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญว่าคือเท่าที่ดูฝ่ายค้านหรือว่าคุณไอซ์ที่ต้องการดูก็คือเอกสารประกอบการนำเสนอของแต่ละเจ้าที่สำคัญว่าเปรียบเทียบกันแล้วมันเป็นอย่างไรมีใครเหนือกว่ากันแล้วก็คนที่ได้ประมูลไปเนี่ยดีกว่าตรงไหนแล้วก็ที่สำคัญก็คือการให้เกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ของทางกรรมการนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็น

13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีตอบไม่ชัดเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะต้องไปได้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งต้องมีหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันและต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีสำหรับในใจจะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนระบุว่าอะไรที่ทำให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องคิดทุกวันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดชายแดนสระแก้วยังไม่ปลอดภัย EOD พบลูกระเบิด40มม.กลางทุ่งนาตาพระยาพันตำรวจเอกพิภพพรหมยกผู้กำกับการตชด.12มอบหมายให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด1ชุดเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพร้อมกับชุดเฉพาะกิจตาพระยาเข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ทุ่งนาระหว่างจุดตรวจต.14ถึง15บ้านคลองเพงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าเป็นลูกระเบิดขนาด40มม.1นัดซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังจึงเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยก่อนทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสามารถทำลายวัตถุระเบิด

0: อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายที่ยังคงตกค้างตามพื้นที่ชายแดนสะแก้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าทุ่งนาและพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตซึ่งแม้สถานการณ์โดยรวมจะเป็นปกติแต่ยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดที่ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2แจ้งข่าวว่าเมื่อเวลา 10:30 นจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะสังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการทางทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอหำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนก่อนส่งต่อทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การรักษาต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ตอบคำถามโดรนบินตามแนวชายแดนและข่าวเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับบ้านหนองจานสะแก้วบอกสื่อให้ถามโฆษกกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกสื่อมวลชนเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุยกันหลังสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงประเด็นที่กล่าวบนเวทีเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศว่าไทยไม่จำเป็นต้องผลิตได้ทุกอย่างแต่ควรเน้นผลิตสิ่งที่จำเป็นขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวว่าชาวกัมพูชาที่อพยพจากบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วจะกลับเข้ามาในพื้นที่ใหม่รวมถึงโดรนของกัมพูชาที่บินอยู่ตามแนวชายแดนจะพูดคุยหรือแก้ปัญหาระหว่าง2ประเทศหรือไม่นั้นพลโทอดุลไม่ได้ตอบคำถามก่อนมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นดังกล่าวกับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแทนด้านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงกรณีชาวกัมพูชาเตรียมอพยพกลับบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วว่าต้องขอตรวจสอบก่อนเพราะยังไม่มีการยืนยันแต่เป็นการยืนยันหลังมีการพบปะพูดคุยของรัฐบาลและผู้แทนรัฐบาลกับหลายประเทศและยืนยันเช่นเดียวกันว่าปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นปัญหาระหว่าง2ประเทศดังนั้นต้องแก้ไขด้วยเวทีทวิภาคีดังนั้นไทยมีกระบวนการและกลไกพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น JBC หรือ GBC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญเรื่องการกำหนดเส้นเขตแดนโดยจะต้องรอฟังการ การเจรจาพูดคุยผ่านทวิภาคีก่อนส่วนกรณีที่กัมพูชาบินโดรนตามแนวชายแดนพลเรือตรีสุรสันต์กล่าวว่าไทยใช้แนวทางการประท้วงโดยกองกำลังไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนส่งหนังสือประท้วงซึ่งมาตรการในการป้องกันไทยมีระบบในการต่อต้านแอนตี้โดรนซึ่งบริษัทเอกชนมีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการดังกล่าวแต่ไม่ขอลงรายละเอียดในการใช้เทคนิคขอให้ความ

0: มั่นแก่ประชาชนว่าไทยมีระบบการต่อต้านแอนตี้โดรนของกัมพูชาและเฝ้าระวังตลอดเวลาในขณะที่กระบวนการเจรจาทวิภาคีและการประชุม JBC ที่ยังชะงักอยู่พลเรือตรีสุรสันต์กล่าวว่าในกระบวนการ JBC จะมีการพูดคุยกันอยู่แต่ต้องดูความพร้อมของทั้งสองฝ่ายว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ลงนามไปเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568มากน้อยเพียงใดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกียรติคะ
0: ค่ะ
4: ก็ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราติดตามข่าวเรื่องของ THAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆคดีหัวสวก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ช่วงนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจหลายประการนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีอีกคดีหนึ่งมีข่าวหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเล่าตาแซลลี่ที่พ้นคุกแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆหลายคนลืมไปแล้วมั้งดิฉันว่านะแต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงข่าวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังคงติดตามอยู่เล่าตาแซลลี่อดีตนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ระดับชาติเรียกว่าราชายาเสพติดนะก็คือเป็นเดิมเป็นกำนันตำบลท่าตอนที่แม่อายเชียงใหม่นะคะเคยเป็นคนสนิทของขุนสาดร.กิฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ค
0: ่
5: ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรคุณเกียรติท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
4: ค่ะเราคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกระทรวงดีอีก่อนได้ไหมคะแล้วตะกี้ประเด็นเรื่องของคุณไอซ์รัชนกที่เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณในส่วนของการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ที่เป็นข่าวมายาวนานเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะแล้วก็มีการประชุมกรรมาธิการหลายครั้งโดยที่สำคัญก็คือในส่วนของคุณชัยชนกทิชชอบ

0: อบซึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงดีอีนะไม่ได้เข้าประชุมทุกครั้งเลยแต่ส่งเป็นตัวแทนก็มีตัวแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นแหละนะคะแต่ไม่ใช่เป็นตัวคุณชัยชนกเองซึ่งคุณชัยชนกในกลุ่มนี้จะเป็นรองประธานนะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากดิฉันเข้าใจว่าคุณไอซ์ต้องการเจาะความไม่ชอบมาพากลในโครงการเพราะฉะนั้นก็ต้องการเจ้ากระทรวงมาให้ข้อมูลคือจะไล่บี้ให้ได้ข้อมูลที่สงสัยถึงแม้จะส่งข้อมูลอื่นๆมานะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือคุณไอซ์บอกว่ายังมีสองเอกสารชิ้นสำคัญที่ไม่ได้ส่งมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองนะที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของเอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อยื่นประมูล3เจ้าที่เข้ารอบนะคะแล้วก็ผลการพิจารณาการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ในโครงการอันนี้เขาไม่ได้ส่งให้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโครงการนี้นี่น่าจะเป็นโครงการที่เขย่ารัฐบาลได้มากโครงการหนึ่งเนื่องจากความน่าสงสัยของข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทีนี้เขาถึงขั้นเรียกว่าส่งคุณไอซ์ได้เข้ามานั่งเป็นประธานกรรมาธิการเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เลยนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าการประชุมในลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาที่ทางเจ้ากระทรวงเขาไม่มาแล้วส่งตัวแทนมาแทนแล้วก็ส่งข้อมูลมาไม่ครบไอ้เอกสารที่สำคัญที่เขาต้องการเนี่ยนะครับสามารถใช้หรือว่ามีเขาเรียกว่าอำนาจตามกฎหมายไหมที่จะสามารถบังคับให้กระทรวงหรือว่าเจ้ากระทรวงส่งข้อมูลนี้ให้กับที่ประชุมเหมือนเวลาเราไปประชุมอะดร.ยิ่งจะค่อนข้างคุ้นเคยนะอยู่ในวงราชการด้วยอ่ะ
1: เอกสารเยอะเอกสารเยอะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ากมธ.เองเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับเรียกมา
0: เหมือนปปช.ไหม
1: นะคะ
0: มีอำนาจสั่งทุกอย่างไหม
1: นั่นแหละนะคะจริงๆแล้วการดำเนินการโดยใช้กลไกตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเองก็มีการให้อำนาจกมธ.ในการออกคำสั่งเรียกมาเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าของกรณีคือแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละเคสเนี่ยเป็นการเชิญใช่ไหมเชิญเนี่ยไม่ไปก็คล้ายๆกับไม่ไปมันก็ได้เพียงแต่มันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะโอ้เพียงแต่ตอนเนี้ยสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ว่าท่านมาหรือท่านไม่มาแต่ประเด็นคือเอกสารที่รออยู่เนี่ยยังไม่ได้ถูกไหมคะนี่คือยังได้ไม่ครบนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ตอนนี้ต้องการจะตรวจสอบเนี่ยดิฉันว่าโครงการน่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่าหรือเปล่านะคะสิ่งที่กมธ.ก็เลยต้องการตรวจสอบเนี่ยมันก็เลยน่าจะมี3เรื่องหลักๆนะอันแรกก็คือเรียกเอกสารก่อนประมูลนะคะเรื่องของแผนเรื่องของร่างฉบับTOR ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของใบเสนอราคาใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่ามี3บริษัทนักการรายงานนะคะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของเอกสารในการเสนอราคาเพราะว่าตรงนี้มันจะไปสะท้อนให้เห็นเรื่องของการเสนอในมุมของเทคนิคแล้วก็ราคาด้วยเพราะว่ามันหลายเรื่องเดี๋ยวนี้การประมูลมันไม่ได้เอาแค่เรื่องว่าถูกที่สุดอย่างเดียวนะคะคุณสมบัติเก่งมันก็ต้องมีเรื่องของคุณสมบัติรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของ AI อ่ะมันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแหมมันยับประดิษฐ์เนาะนะคะหลายเรื่องนี่มันมีความซับซ้อนหน่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายอีกเลเวลนึงก็คือเรื่องของเอกสารในการพิจารณาผลนะพอมันมี3เจ้ามันก็ต้องมีเจ้าที่ผ่านกับเจ้าที่ไม่ผ่านนะคะคุณสมพรเก
0: ่
1: งก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ส่งเนี่ยจริงๆแล้วก็ยกระดับขึ้นจากขอไปเป็นเรียกเอกสารได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนนะคะของพระราชบัญญัติอำนาจนะในการเรียกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของส.ส.คนเดียวสั่งแต่ว่าฐานเนี่ยมันก็คือว่าต้องการได้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อประกอบในการ ตรวจสอบ

0: การที่กมธ.เองเรียกมาก็จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงมากกว่านะคะถ้ากรณีแบบนี้ทำอย่างไรก็ต้องบอกว่าก็บางทีการขอเนี่ยขอเฉพาะเจาะจงระบุรายละเอียดนะคะก็ซึ่งท่านยังไม่ได้น่าจะสามสองสามเรื่องใช่ไหมคุณสุพรรณเกศนะคะประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าทางดีส่งมานะคะหรือว่าส่งเรียกว่าส่งมาเพียงบางฉบับอะไรเงี้ยนะคะหรือบางส่วนก็เท่ากับว่ายังปฏิบัติตามสิ่งที่ขอเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะถ้าคำสั่งของกมธ.มีการระบุเอกสารเฉพาะไว้ก็ควรที่จะส่งในแง่ของการให้ความร่วมมือแล้วก็ส่งให้ครบถ้วนเพื่ เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการพูดแบบนี้เพราะว่าในการตรวจสอบคุณสมพรสังเกตคิดว่ามันก็มีความหมายของมันนะหมายถึงว่ามันมีคุณค่าของมันอยู่ว่าเอ้ยตรวจไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะตรวจไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นหลักการก็มีมาตราหนึ่งที่เป็นอยู่ในพรบฉบับนี้เองเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องกรณีเจ้าที่ของรัฐนะคะที่ไม่ส่งเอกสารตามที่เรียกนะคะการที่กมธ.เรียกอาจจะไม่มีเหตุผลนั้นสมควรหรือว่าส่งไม่ถูกต้องหรืออะไรต่อเนี่ยอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีลักษณะที่ท่านประธานกมธ.เนี่ยโดยความเห็นชอบของกรรมธิการต่างๆก็สามารถที่จะแจ้งนะคะผู้มีอำนาจในการดำเนินการว่าไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวได้ด้วยนะคะก็ต้องดูตรงนี้ค่ะว่าส่งไปสิ่งที่ท่านขอไปขออะไรไปบ้างและอะไรที่ยังไม่ได้รับบ้างด้วยนะคะเพราะถ้าจะเคสแบบนี้เองเนี่ยเข้าใจว่าแต่เดี๋ยวเดาเอานะคุณสวังเกศเด
1: ี๋
0: ยวก็น่าจะได้เอกสารเหล่านี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เอกสารที่จะต้องถูกปกปิดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นเอกสารที่ใช้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการแล้วเนาะถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยตัวกมธ.เองถ้าดูตามกฎหมายนะคะก็ไม่ได้มีเรื่องของอำนาจในการขอความร่วมมืออย่างเดียวนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นส่วนสำคัญเรียกว่าเป็นกลไกน้องฟันเฟืองในการตรวจสอบนะคะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่มีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการเรียกเอกสารแล้วก็มีขั้นตอนที่ระบุว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการคือพูดง่ายก็คือขอไปเนี่ยเพื่อตรวจสอบดังนั้นถ้าขอถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยก็ควรที่จะต้องได้รับเอกสารที่ขอไปอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบนะคะ
2: ค่ะก่อนหน้านี้ท่านปลัดออกมาให้ข้อมูลว่าเอกสารที่ขอก็ให้ไปครบอ่ะนะนอกจากบางเอกสารที่ต้องมีการปกปิดเป็นความลับทางราชการที่ฉันไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณไอซ์บอกว่าที่ไม่ได้อีก2ฉบับก
1: ็
2: คือเกณฑ์การพิจารณาที่เลือกนั่นแหละแล้วก็สเปคของทั้ง3บริษัทเข้าใจว่าคุณไอซ์ต้องการจะมาเปรียบเทียบว่า3บริษัทหรือว่า3เจ้าที่เข้าประมูลมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็กรรมการให้คะแนนหรือว่าเลือกอย่างไรนะคะก็อาจจะมาเป็นที่มาของการพูดตรงๆก็คืออยากจะจับทุจริตหรือว่าจับความผิดปกติของวิธีการคัดเลือกเจ้าที่ชนะการประมูลถูกไหมในกรณีอย่างนี้หลายคนถามว่ามันเป็นหน้าที่ของกมธ.หรือของปปช.ไหมเขาทำหน้าที่แบบนี้ได้ไหมแล้วก็ถ้ามีข้อมูลที่เขาสนใจสามารถเอาไปเผยแพร่ได้ไหมเหมือนอย่างกรณีการทุจริตกองสอบท้องถิ่นอย่างเนี้ยเอาไปแชทแต่หน้าสื่อหรือเอาไปซักฟอกก็ได้อะได้ไหมเปิดเผย
0: ให้ออกให้ออกก่อนว่ากมธ.เอาไปตรวจสอบเนี่ยกับประชาชนทั่วไปหรือเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบเนี่ยสองอันนี้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคุณสภาคุณเจตออกน้องนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่ากมธ.ไปตรวจสอบเสร็จแล้วก็ไปโพสต์อะไรต่างๆอันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีคือมันมีสองสามเรื่องปนๆอยู่ด้วยกันนะคะลักษณะของเรื่องการตรวจสอบเนี่ยแน่นอนแล้วค่ะว่าเวลาจะอ้างชั้นความลับต่างๆเนี่ยจากประชาชนจากในแง่ของหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบความโปร่งใสต่างๆมันก็ต้องไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะก็คือถ้าตอนนี้มันประมูลอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะเรียบร้อยเนี่ยอย่างราคาต่างๆแต่ละรายเสนอเท่าไหร่เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นความลับเนี่ยโดยหลักเหตุผลในการปิดทั้งหมดเนี่ยก็แหมมันหลังประมูลแล้วอ่ะ
2: มันหลังประมูล
0: นะมันหลั

0: แล้วมันก่อนมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
1: อันนี้ดิฉันถามให้เลยคิดว่าแต่ละท่านเนี่ยอ้ำๆอึ้งๆก็คือให้โดนใจอ่ะว่าคือเขาอยากจะตรวจสอบอะไรแล้วทำได้ไหม
0: ค่ะคือจริงๆตอนเนี้ยมันผ่านขั้นตอนไปเกือบหมดแล้วถูกไหมคะในการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับว่าตรวจสอบย้อนหลังเนาะเป็นแบ็คเวิร์ดนะคะทีเนี้ยต้องบอกว่ามันอาจจะมีแค่บางเรื่องนั่นแหละค่ะที่อาจจะดูเหมือนกับเป็นชั้นความลับแต่น้อยมากตัวอย่างเช่นเรื่องของข้อเสนอในเชิงเทคนิคประมาณนั้นแหละนะคะแต่อื่นๆน่ะคุณโสภณ คุณเก๋
2: ค่ะ
0: รายชื่อผู้เสนอกับผู้ชนะอย่างเงี้ยมันก็ต้องตรวจได้
1: ใช
0: ่โอ้นะคะหลักเกณฑ์การให้คะแนนนี่ยิ่งควรต้องเปิดเผยได้เลยถูกไหมคะแนนที่คณะกรรมการให้อย่างเงี้ยนะคะการตรวจสอบการใช้งบประมาณเนี่ยมันเรียกว่ามีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะแล้วตอนนี้มันก็ประมวลไปเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: อะไรนะคะหรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือพนักงานบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็เลือกที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟถูกไหมนะคะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็หรือแม้กระทั่งรายงานผลในการพิจารณาเนี่ยมันก็ปิดบางส่วนแต่โดยหลักการมันก็ทำได้เปิดได้อยู่แล้วถูกไหมมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นความลับไปเสียทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะมันก็เป็นการประมูลงานราชการโครงการหนึ่งถูกไหม
0: ไม่ใช่ในกรณีขอถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่กรณีแบบนี้เนี่ยในส่วนเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นคำถามหนึ่งแหละแต่มันมากกว่านั้นอีกนิดนึงนะคะถ้าเอกสารดังกล่าวเนี่ยบอกว่าไม่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการส่งให้กม
1: ธ.
0: อันนี้ต้องบอกตรงนี
1: ้
0: เป
1: ็
0: นหลักด้วยเพราะสองเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันนะคะมันเป็นคนละอย่างกันนะคะก็อันไหนที่ถือว่าเป็นความลับจริงๆก็อธิบายหน่อยก็ได้ว่ามันลับไปทั้งหมดเลย
1: ตรงไหน
0: ตร
1: งไหนลับ
0: มันบางส่วนก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ในการลบอะไรต่างๆที่มันเป็นส่วนที่ต้องปกปิดถูกไหมเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่คิดว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยด้วยความโปร่งใสนะคะความเป็นธรรมการตรวจสอบได้ต่างๆเนี่ยมันควรที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เราทุกคนได้ประโยชน์ที่สูงสุดกับการใช้งบประมาณไปนะคะอย่าไปคิดว่าเขาตรวจสอบคืออันนี้ฉันพูดในมุมตัวเองนะอันนี้ความ
1: จับผิด
0: เองนะคะ
1: ไม่ใช่จับผิด
0: คือใช่คือถ้าบอกจับผิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าท
1: ุ
0: กคนไม่อยากถูกจับผิดนะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนมองว่าไอ้การที่เกิดการตรวจสอบเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนก็จะได้ไม่ต้องคิดมากว่าตัวเราเองเป็นคนผิดหรือถูกจับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งตรวจสอบยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
1: ค
0: ุณสุภพรคุณเกศมันจะได้ทำให้ประชาชนเนี่ยได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดประหยัดสุดด้วยนะนะคะอันนี้จะเป็นประเด็นที่ยุคสมัยเนี้ยที่ทุกคนต้องรัดเข็มขัดกันอย่างแน่นหนานะคะเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามันเจียดจากตรงนี้ไปใช้ตรงนู้นได้ด้วยมันก็จะดีมากขึ้นหรือเปล่านะคะปัจจุบันเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีนะคุณสวัสดิ์เจน
2: ค่ะ
1: ก็จริงๆโดยหลักการก็คือต้องเปิดเผยใช่ไหม
0: ข้อ
1: ยกเว้นถึงจะเป็นความลับ
0: ถูกต้องจริงๆมันมีเรื่องชั้นความลับอยู่แล้วแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าคมธ.เรียกกับนายกรนายขอมันไม่เหมือนกัน
1: มันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะความล่าช้าล่ะคะความล่าช้าเป็นปัญหาไหม
0: แต่ถึงส่งช้าเนี่ยเหรอ
1: ใช่บางฉบับเขาบอกว่ารอเป็นเดือน2เดือนไอ้2ฉบับสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ให้อาจจะรอจนนาทีสุดท้ายหรือว่าดึงจนอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่าคนลืมไปเลย
0: ล่าช้าจนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเนา
2: ะ
0: ล่าช้าในการอื่นๆเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าคือต้องบอกว่าโอเคเข้าใจได้บางอันช้าแบบเข้าใจได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะช้าไปไหมอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าอย่างเอกสารมันเยอะมากอย่างเงี้ยมันช้าหน่อยก็เข้าใจ
2: ค่ะ
0: ไหมคะสมมติมันสักแบบคันหน้าอะไร

0: แต่ดร.กิฟ
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่ว่าถ้าโครงการเขาเดินหน้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าใจว่าเร็วๆนี้เนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมอาจจะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบการขอเอกสารอะไรต่างๆเองเนี่ยบางอย่างยังไม่ได้ส่งแล้วก็อาจจะล่าช้าไม่แน่ใจว่ามันดำเนินการควบคู่กันไปได้ไหมคะ
2: งานก็ทำไปไอ้ตรวจสอบก็ตรวจตามไป
0: โครงการก็เปิดอย่างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้แน่นอนคุณสมรเกียรติเพราะว่าปัจจุบันมันก็เป็นแบบ
2: ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะถูกต้องคือเดี๋ยวหน่อยคิดว่าโครงการเดินหน้าไปแล้วการตรวจสอบโดยกรมธรรม์เนี่ยยิ่งมันควรไม่ควรช้าเลยนะโอ้นะเพราะว่าแม้ว่าโครงการจะทดสอบจริงๆแล้วมันทดสอบลงทะเบียนเร็วๆนี้แล้วนะวันที่19
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ตรวจสอบได้ย้อนหลังระหว่างดำเนินโครงการได้เพราะว่าที่สำคัญเนี่ยกมธ.เขาไม่ใช่ศาลถูกไหมคะเขาไม่ใช่ฝ่ายบริหารก็คือเป็นลักษณะของการตรวจสอบเรียกหาข้อเท็จจริงเนาะเรียกเอกสารนะคะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจเนาะเรื่องของการสั่งระงับอะไรโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าพบพฤติการที่อาจจะเป็นผิดกฎหมายก็ไปส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอันนี้คือหลักการนะคะคือจริงๆมันควรที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้มันมีความเข้มแข็งมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคุณพงเก๋นะคะ
0: โ
1: อ้โหค่ะค่ะ
2: เรื่องชาวบ้านมากที่ถามแบ
1: บ
2: นอกเรื่องคิดถึงคำว่าคิดถึงมันก็เป็นเรื่องนี้แหละเนื่องจากว่าทางคุณชัยชนกเองไม่ได้เข้าประชุมส่งเป็นตัวแทนไปถึงแม้จะอยู่ในฐานะรองประธานประธานก็ไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่ต้องการเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณชัยชนกนะครับทีนี้หลังจากที่ไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็ส่งเป็นตัวแทนไปก็ทำให้ประธานเองหรือคุณไอซ์เนี่ยออกมาทวงถามหลายครั้งพยายามที่จะนัดหมาย เวลาให้มาชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport แต่ก็ไม่ได้เดินทางมาสักทีจนคุณเก๋เล่าก่อน
0: คือทางคุณไอซ์เนี่ยอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยอยากเดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองแต่ว่าคุณชัยชนกเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการส่งตัวแทนไปนะคะเพราะว่าถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัยชนกเนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าชี้แจงว่าตนไม่ได้หายหน้าไปไหนนะก็ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่นี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการย้อนถามกรณีที่คุณรักชนกเนี่ยตามหาบอกว่าคิดถึงหรอก็มีประเด็นประโยคเด็ดวักทองตรงนี้ล่ะค่ะ
2: คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไอซ์ก็พูดถึงประเด็นอันนี้อยู่แล้วว่าก็คือคิดถึงคุณชัยชนกเนี่ยอยากจะให้มาประชุม
0: ช
2: เพราะว่างบมันเยอะใช่ไหม
0: แต่ไม่เดินทางมาสักท
2: ีไม่ได้มาสักทีคุณชัยชนกคือชื่อคล้ายๆกันนะสองท่านนกใหญ่นกเล็กก็คุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหน
0: ไม่ได้หายไปไหน
2: แล้วก็ย้อนถามว่าคิดถึงเหรออ ันนี้มันเป็นคำหลังจากนั้นคุณไอซ์ก็ตอบกลับว่าจะไม่คิดถึงได้ไงเพราะว่างบมันเยอะพันกว่าล้านแต่ว่าในบางประเด็นที่ตอนคุณไอซ์ตอนถามเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุกคามนะแต่ตอนที่คุณชัยชนกตอบมีบางท่านวิเคราะห์ว่าเป็นลักษณะของsexual harassment คุกคามทางเพศ
1: คือประเด็นเรื่องของการคุกคามมันก็ต้องพิจารณาหลายเลเวลเด็กๆวัยรุ่นบอกว่าหลายเลเวลเหมือนกันนะคะเนี่ยบางคนบอกว่าหนึ่งเนี่ยสมมตินะคะสมมติมันเป็นเชิงภาษาเชิงการเมืองเนี่ยคำว่าคิดถึงเหรอเนี่ยแต่ใช่ sexual harassment ไหมหรือว่าเป็นการประชดหรือเปล่า
2: ประชดเออใช่ไหมคะเธอบอกมาคิดถึงฉันก็ตอบว่าคิดถึงเหรอ
1: ใช่แต่ความไม่เหมาะสมเนี่ยก็ อาจจะเป็นลักษณะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ sexual harassment แต่อาจจะเป็นเรียกประเด็นเรื่องของการประชดประชันแล้วมันก็อาจจะไม่ดูไม่เหมาะส
2: ม
1: ด้วยนะคะคือพูดง่ายคือถึงแม้ไม่ใช่ sexual harassmentแต่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเสียดสีหรือประชดประชันซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ยังไม่เหมาะสมอยู่ดีนะคะอันที่สองแต่ถ้ามันจะเป็นคุกคามมันจะเป็นข่มขู่นะอันนี้ต้องแยกออกมาว่ามันมีองค์ประกอบหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกบริบท

0: บอกได้ไหมค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดูคอนเทนต์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูคอนเทนต์ด้วยบริบทใช่ไหมคะนะมีถ้อยคำมีพฤติการอย่างอื่นนะคะที่จะทำให้เกิดการกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะหรือรบกวนในมุมที่มันดูแต่พูดเหมือนตาแจงเลยเนาะคุณ
1: ร้
0: อ
1: ย
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเพราะว่าคำว่าคิดถึงเหรอเนี่ยมันก็อาจจะถ้าไม่มีบริบทอื่นๆเนี่ยจะไปถึง sexual harassment เนี่ยก็ยังฟัง
1: แล้
0: วแบบมันต้องมีอย่างอื่นด้วยอ่ะนะ
1: คะ
0: ประเด็นเรื่องของ gender นะคะน่าสนใจเพราะว่าถ้าในมุมมองของความเป็นชายหญิงคือถ้าสมมติเป็นชายหญิงเนี่ยอาจจะซอฟลงกว่านี้ก็ได้นะ คือพอเป็นรัฐมนตรีต่อสสหญิงเนี่ยมันมีความน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วสสท่านนั้นกำลังตรวจสอบโครงการที่รัฐมนตรีท่านนั้นเป็นเจ้าของโครงการด้วย อ
1: ัน
0: นี้น่าสนใจ เพราะว่าอาจจะถูกวิจารณ์ได้ว่าสสตรวจสอบอยู่แต่อยู่ดีๆใช้คำแบบนี้จนมันมีลักษณะไปลดทอนคำถามในเชิงตรวจสอบแล้วกลายเป็นเรื่องเพอร์ซันอลหรือเรื่องส่วนตัวไปไหม
1: ที่บางคนบอกว่า
0: อ
1: ัน
0: นี้มันก็จะ
1: แบบคุณเริ่มไงก็โต้ไปโต้มาแต่ว่าไอ้ตอนคนตอบคือตอนคนถามเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกในแง่มุมนั้นเพราะว่าเป็นการตรวจสอบประมาณว่าจิกให้มาประชุ
2: ม
1: จะเอาข้อมูลแต่ว่าไอ้ตอนตอบเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายคนคิดแล้วก็บอกโอ้โหมันสะท้อนวุฒิภาวะทางการเมืองหรือเปล่าตลกร้ายเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคุณมีหน้าที่ตอบอะไรแบบเนี้ยคุณมีหน้าที่ต้องมาไหมเพราะเขาตรวจสอบภาษีของประชาชนอยู
0: ่หรืออาจจะเป็นว่าติดพูดเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือแต่ความไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมในมุมคำพูดอยู่แล้วนะคะอันนึงอ่ะเนาะอันนี้ในมุมที่เป็นทั่วไปแต่ยิ่งด้วยความที่ว่าคุยกันเรื่องงานอยู่ไงสมมตินะเราคุยกันเรื่องงานอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ากลับมางานแบบซีเรียสจริงจังอ่ะแต่ว่าเอามาเป็นคำถามว่าคิดถึงหรอได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงขึ้นมาไปด้วยแต่จะถามว่าไปถึง sexual harassment เลยไหมเนี่ยอย่างที่บอกค่ะควรจะต้องดูบริบทอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะแต่ไอ้เรื่องไม่เหมาะสมในมุมการเมืองกับไม่เหมาะสมในมุมว่าเขาซีเรียสถามเรื่องจริงจังอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: ค่ะบางคนก็บอกแบบพลิ้วนะ พลิ้วหลบแต่แบบเป็นลักษณะเหมือนเป็นชายหญิง อะไรแบบนี้ ก็เลยทำให้หลายคนดูแล้วไม่พอใจเป็นลักษณะเหมือนพฤติกรรมอำนาจนิยมแบบโอ้โหแบบล้าหลังอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: จริงๆ การใช้คำพูดก็ต้องมีความระมัดระวังมากเลยเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะยุคนี้เวลามันเก็บเรคคอร์ดต่างๆได้อ
1: อย่าให้มันสองแง่สองงามอะไรแบบเนี้ย แต่ที นี้ก็คิดว่าคุณไอซ์เธอก็ตอบได้ไวนะ ก็คือเธอก็พลิก
2: ไม่คิดได้ไงใช่ไหมคะ
1: ไม่คิดได้ไงงบตั้งพันกว่าล้าน
2: 1.6 พันล้านบาท
1: เธอก็ยังตบเข้ามาในเรื่องอยู่ดีนะคะก็คือแต่คุณชัยชนกก็บอกว่าก็คือโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการที่มีความสำคัญจะลดความเหลื่อมล้ำแต่เขาบอกว่าชี้แจงยังไงก็คงไม่ถูกใจฝ่ายค้านคิดว่าคงเป็นประเด็นหลักก็เลยไม่ไปประชุมส่งเป็นตัวแทนไปหรือว่าจะมีภารกิจด้วยมั้งนะคะ
2: ค่ะเห็นบอกว่าติดภารกิจด่วนนะ
1: ก็ส่งได้
0: นะคุณโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องทางเทคนิคเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบางเรื่องที่มันแบบไม่เป็นไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแล้วเจ้าตัวต้องตอบเองอะไรเงี้ยอันนี้มันก็อธิบายได้พูดง่ายคืออธิบายได้ดีกว่าไหมแต่ถ้าถามว่าส่งท่านอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ผิดอะไร
1: ก็ไม่ได้ผิดนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างเวลาที่ในองค์กรเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเป็นประจำเวลาส่งตัวแทนแต่เข้าใจว่าอันนี้คือต้องการคำถามบางคำถามที่ต้องการให้รัฐมนตรีตอบ ที่หลายคนก็เลยสงสัยตอบอย่างประเด็นก็คืออย่างกมธ.อย่างเนี้ยนะคะเขาตรวจสอบทุจริตหรือว่าความผิดปกติของโครงการได้เหมือนซักฟอกหรือว่าเป็นฝ่ายค้านในสภาเลยแบบนั้นไหม
0: คือจริงๆกลไกมันก็อาจจะไม่เชิงเป็นฝ่ายค้านในสภาหรอกแต่ว่ากลไกมันคือการตรวจสอบ
1: ให้มันคุ้มค่า
0: ประชาชนได้เห็นมากกว่าถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องงบประมาณนะสังเกตไหมว่าหลายๆครั้งเนี่ยกมธ.ท่านก็ไม่ได้ทำในเชิง

0: กันผิดเนาะคือไม่ได้ทำในเชิงป้องกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยอาจจะทำในมุมว่าไอ้ที่ผ่านมานี่มันเหมาะสมแล้วหรือเปล่า
1: ตรวจสอบย้อนหลัง
0: ใช่ใช่ตรวจสอบย้อนหลังค่ะ
1: ค่ะขอหนึ่งนาทีเนาะเราพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ค่ะ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะนะก่อนที่จะไปดร.กิฟต์นะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะรุ่นที่3นะคะมาแล้วตามคำเรียกร้องนะคะหลักสูตรMCOT CEO of ASEAN นะคะก็ถือว่าครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะเปิดรับสมัครนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่นะคะจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ละค่ะแล้วก็รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยที่สำคัญนะคะจะมีการอบรมเรื่องของ AI for CEO ด้วยค่ะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันนะคะที่ CW Tower รัชดาแล้วก็จะมีค่าลงทะเบียนนะคะ 59,000 บาทรับสมัครนะคะถึง25สิงหาคมนี้นะคะอยากให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นนะคะรีบสมัครด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะให้หมายเลขไว้3หมายเลขค่ะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ0944803076094-480-3034แล้วก็094-396-6649ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรากลับมาคุยกันต่อดร.กิฟต์ค่ะ
0: ค่ะคุณสมพรคุณเก๋ค่ะ
1: ขอเพิ่มเติมข่าวด่วนนิดนึงนะคะตอน10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ฐานไทยเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาขาด1นายขณะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือจ่า11ชาญณรงค์วงชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าร2200รอนะจุดที่เกิดเหตุคือพื้นที่โอปากาสแนใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนที่อุบลราชธานีนะครับเป็นทุ่นระเบิด PMN2 หลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อปฐมพยาบาลแล้วก็ล่าสุดนั้น เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่งต่อโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ที่วรินทร์ชำราบอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ขอให้ท่านปลอดภัยอะไรนะคะ

0: ได้ยินค่ะ
1: ได้ยินนะคะค่ะเราย้อนกลับมาคุยเรื่องของเล่าตาแสนลี
2: ่ค่ะ
1: ซึ่งเรียกว่าถูกดำเนินคดีถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนาะปล่อยตัวมาแล้วในโทษที่ได้รับจริงๆเข้าใจว่าประมาณ8ปีนะคะจุดนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนออกมาให้ความเห็นแบบร้อนแรงนะคือจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านลงหรือว่าวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าคำพิพากษาที่เรียกว่าจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นโทษประหารชีวิตนะเนื่องจากว่าจำเลยรับสารภาพก็เลยลดมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันเนี้ยได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางนะคะเพราะว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษรวมหลายครั้งเนื่องจากทั้งเป็นผู้สูงวัยอายุเกิน70ปีมีโรคประจำตัว
2: ะ
1: นะคะแล้วก็เข้าใจว่าจะมีประพฤติดีด้วยนะ
2: คือระยะเวลาที่เหลือเนี่ยถูกลดลงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการพ้นโทษจากเดิมที่ถูกคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะคะถ้าเราไล่เส้นทางการลดโทษเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยอย่างช่วงเวลาปี63จากจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยกำหนด44ปี5เดือนแล้วก็พอมาปี63เนี่ยลดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ผู้ต้องขังอายุ70ปีค่ะเหลือประมาณ35ปี6เดือนปี64ลดในฐานะนักโทษชั้นกลางก็เหลือ25ปี3เดือนแล้วหลังจากนั้นปี64ก็เลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีด้วยนะคะตามข่าวเนี่ยก็โทษเนี่ยก็ลดเหลือ17ปี8เดือนค่ะพอปี68เลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะคะจากชั้นดีขึ้นมาเป็นชั้นเยี่ยมลดเหลือ12ปี1เดือนแล้วก็พอปี69ค่ะก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดนะคะเหลือ8ปี3เดือน28วันนะคะแต่ว่าวันที่มีการปล่อยตัวออกมาก็คือวันที่14สิงหาคมเนี่ยถ้านับไปนับมาเนี่ยพ้นโทษหลังรับโทษจริงเนี่ยเขาเข้าไปจำคุกอยู่ประมาณ9ปี10เดือนค่ะเออเนี่ยแหละค่ะก็ไล่ไทม์ไลน์นะคะจนตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของการพ้นโทษการเข้าเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะ
1: ค่ะหลายท่านออกมาให้ความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงโทษโดยเฉพาะคดียาเสพติด
2: ค่ะ
1: โดยเฉพาะผู้ที่ถูกพิพากษาไม่ว่าจะเป็นประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่ารับโทษจริงในหลายกรณีโทษน้อยเกิน
2: ค่ะ
1: กรณีเท่าไหร่นะคะ9ปีกว่าใช่ไหมคะ
2: คือโดนจำคุกจริงๆเนี่ยคือ9ปีกว่าแต่ว่าลดโทษลดไปลดมาเนี่ยก็คือเหลือประมาณ8ปี
1: 8ปี
2: 8ปีกว่าๆ อย่างล่าสุดเองเนี่ยที่อีกหนึ่งท่านที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือทางพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรนะคะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าการปล่อยตัวเล่าตาเนี่ยท่านก็ย้อนเล่าถึงเบื้องหลังในการปฏิบัติการมีการจับกุมนะคะตั้งแต่12ตุลาปี59ท่านเรวัชบอกว่าเล่าตาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ในอดีตตั้งแต่สมัยทางพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมพงศ์เนี่ยเป็นผบช.ปศเนี่ยเคยนำกำลังตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยบุกเข้าไปค้นบ้านตอนนั้นจับเพียงอาวุธปืนสู้คดี3ปีก็พ้นผิดจนกระทั่งช่วงที่ตนเองเพิ่งเกษียณอายุราชการเนี่ยเห็นว่าได้ร่วมกับทางพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขอะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นผบช.ปศขนาดนั้นหมายถึงท่านสมหมายนะคะมีการวางแผนในการส่งสายล่อซื้อไอ20กิโลจนสามารถจับกลุ่มเล่าตาภรรยาลูกชายแล้วก็เครือข่ายแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินได้เป็นพันล้านเลยนะคะ ท่านเรวัชบอกว่าเดิมทีคดีนี้เนี่ยโทษถึงประหารชีวิตแต่ว่าจำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อติดคุกจริงกลับได้รักษาสิทธิ์แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจำคุกเพียง8ปีเท่านั้นนะคะคือจริงๆเนี่ยท่านบอกว่า
1: ในส่ว
2: นคือกว่าจะจับได้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ความยากลำบากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับว่าทีมชุดของท่านเนี่ยลูกน้องของท่านที่เคยเข้าไปจับกุมเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกับท่านเรวัชด้วยไงคะท่านก็เลยออกมาให้ความเห็นว่าโอ้

0: จากจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าพอลดไปลดมาเหลือแค่8ปีเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
2: คุณสมพรคุณเกดได้ยินเน
1: า
2: ะ
1: ก็คือมีการตั้งคำถามถึงระบบบริหารโทษในเรือนจำว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงคือโดยเฉพาะคดี
2: ที่พูดกันมานานเน
1: า
2: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะคดียาเสพติดรายใหญ่ไม่ใช่รายย่อยนะอันนี้ก็คือเป็นรายใหญ่เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คือเขาบอกว่าการบังคับใช้โทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตนี่มันไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเจ้าหน้าที่กับชุดจับกลุ่มส่วนใหญ่ต้องเสี่ยงชีวิตนะคะ
0: ค่ะ
1: เสี่ยงชีวิตในการที่จะวางแผนจับกลุ่มหรือว่าเข้าถึงหรือแม้กระทั่งในช่วงการจับกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะต้องเสี่ยงชีวิตแล้วก็มีความยากลำบากเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทำความผิดรายใหญ่ในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการปล่อยตัวหรือว่าได้รับโทษน้อยเกินไปผลลัพธ์ก็ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงมันก็ทำให้คนเห็นว่าความผิดในคดียาเสพติดก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะมาคุยถึงจริงๆก็คุยกันบ่อยนะ
2: คุยกันบ่อยเรื่องนี้นะคะในการที่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะมันก็เป็นความเสี่ยงอยู่แล้วแหละนะคะที่หลายคนก็แหมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเนาะเวลาถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นด่านแรก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็พูดถึงเรื่องของการลงโทษหรือแม้กระทั่งการเรียกว่ายกเว้นโทษต่างๆนะคะก็ทำไมจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าปรากฏจริงๆเนี่ย10ปีเองนะคะหรือแม้กระทั่งบางกรณีเนี่ยน้อยกว่า10ปีด้วยซ้ำนะคะที่เราคุยกันมานะคะก็เวลาเราพูดถึงสิทธิของผู้ต้องขังเนี่ยต้องแยกนะคะออกมาจากเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเรามองแบบรวมๆนะแบบคล้ายๆกับเหมารวมไว้ด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดความเป็นธรรมไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราแยกเรื่องสองเรื่องนี้ออกมากันนะคะเราจะได้ไม่พูดในตัวคนเราก็จะได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ในระบบแทนถูกไหมคือเราจะไม่บอกว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้ควรจะมากกว่านี้นะคนนั้นควรจะน้อยกว่านี้คือเราก็จะตัดความเป็นตัวคนออกไปแล้วเอาเหตุผลมาวางนะคะเราอาจจะตั้งคำถามกรณีเช่นว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือไม่ในการลงโทษนะคะหรือกลไกในการลดโทษเนี่ยทำให้ระยะเวลาในการรับโทษจริงเนี่ยแตกต่างจากตัวคำพิพากษาสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องของอาชญากรรมไหม
1: ค่ะ
2: เนี่ยต้องตั้งคำถามไปถึงเขาเรียกว่ารากเหง้าของปัญหาถูกต้องนะคะแล้วอย่าลืมนะว่าการลงโทษในทางอาญาเนี่ยมันมีผลในเชิงการป้องปรามคนอื่นไม่ให้ปฏิบัติตามด้วย
1: ถูก
2: สมัยตอนเราเรียนอะเนาะเรียกว่าให้หลับจำ
1: ให้หลับจำ
2: แต่ความหลับจำมันไม่ได้เฉพาะคนที่ถูกลงโทษนะไอคนอื่นที่เห็นว่าโอ้คุณโดนลงโทษแบบเนี้ยคนอื่นก็จะได้หลับจำไปด้วยว่าเฮ้ยอย่าไปทำตามแบบนี้เป็นต้นนะคะ
1: คนกลัวไม่กล้าจะทำความผิด
2: คนดูก็ไม่กล้านะคะทีเนี้ยมันถึงจะเขาเรียกว่าตรงกับเจตนารมณ์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะโอเคคนนี้หลุดออกมาจากระบบไม่ต้องเข้าไปอยู่เรือนจำแล้วเขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีละนะคะเข้ากับสังคมได้แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาถูกไหม
0: คุณ
2: สุภาพสังเกตเราไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนี้แต่เรามีปัญหาตรงที่ว่าถ้าระยะเวลาที่รับโทษจริงแตกต่างจากคำพิพากษาม
1: าก
2: ตัวระบบหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมในมุมของการป้องปรามในมุมของการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำได้ไปกระทำความผิดซ้ำถูกไหมหรือแก้ไขฟื้นฟูหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นเลยว่าอันนี้น่าจะตกสอบตกที่สุดคือเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนถูกไหมคะโดยเฉพาะในคดีใหญ่ๆอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยหลังพ้นโทษจะต้องมีคือแต่ละคดีเนี่ยมันเหมือนคัสตอมไมซ์นะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าแบบสำเร็จรูป
0: ค
2: ุณจะต้องไปวัดตัวก่อนว่าเอาล่ะคดีแบบนี้เนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นหลังจากออกจากเรือนจำแล้วอ่ะคนเหล่านี้เขาต้องทำ

อย่างไรหรือมีกระบวนการใดเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคดีผู้ต้องหาก็มีเขาเรียกว่าลักษณะไม่เหมือนกันด้วยนะถูกต้องมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็เคยมีหลายประเทศนะคะทำงานวิจัยแบบนี้เหมือนกันว่าเขาก็ลงไปดูเลยนะว่าการลงโทษสำหรับแต่ละข้อหาเนี่ยแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือการป้องกันเนี่ยนะมี

0: กับการฆาตกรรมไหมไม่เหมือนนะคุณสุภาพรคุณเจไม่เหมือนคนละอย่างกันคนที่มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยถ้าเห็นป้ายว่าถูกปรับ10เท่า20เท่า100เท่าเนี่ยมันจะมีส่งผลในเชิงจิตวิทยาว่าเขาจะไม่กล้า
1: เ
0: ออนะคะแต่ถ้าไปแตะแบบนี้กับข้อหาอื่นหรือการกระทำอาชญากรรมอย่างอื่นได้ไห
1: ม
0: ไม่ได้ไงถูกไหมการลงโทษก็เหมือนกันถูกไหมคะว่าหลังพ้นโทษเนี่ยบางกรณีเขาก็คืนสู่สังคมได้อย่างแบบเขาเรียกกลมกลืนแต่ว่าบางกรณีต้องมีอย่างอื่นหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าถูกไหมคะความสามารถในการกลับไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดิมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้อะไรที่มันแอดดิกอ่ะมันคือยาเสพติดคุณนะคะยาเสพติดนี่มันต้องแก้ไขอย่างไรล่ะอันนี้คือเรื่องสำคัญนะคะไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็ควรจะต้องแยกประเภทไว้นะคือดังนั้นเนี่ยประเด็นหลักสำคัญมันไม่ได้ต้องมาถกเถียงกันหรอกค่ะว่าอภัยโทษดีไหมหรือไม่อภัยโทษดีกว่าดิฉันว่าทุกคนมีคำตอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ต้องถามว่าระบบในการลดโทษหรือการก็เรียกว่าเอาให้โทษมันน้อยลงหร
1: ือ
0: ปล่อยตัวก่อนที่ศาลจะหมดคล้ายๆกับมันหมดเวลาจริงๆอ่ะนะคะคือระบบพวกเนี้ยมันมีประสิทธิภาพและสร้างสมดุลแล้วหรือยังเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าคุณพูดถึงเรื่องของการคืนคนสู่สังคมอีกฝั่งนึงเขาก็พูดถึงเรื่องหลักมนุษยธรรมถูกไหมมันก็ต้องไปด้วยกันหรือเปล่าถูกไหมนะคะความร้ายแรงของอาชญากรรมดังกล่าวเลเวลมันไม่เหมือนกัน
2: ค
0: ุณจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้หรอความปลอดภัยสาธารณะ
1: แล้ว
0: พิจารณาทุกข้อหานักโทษของทุกข้อหาเหมือนกันไหมถูกไหมคะคือของพวกนี้มันไม่ได้คุยกันแบบฉับฉวยอะมันต้องคุยแบบในรายละเอียดมากๆแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยในรายละเอียดมันต้องเปิดใจก่อนนะว่ามันมีปัญหาอะไรตรงจุดไหนแบบแท้จริงบ้างถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าประเด็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้การลดโทษเนี่ยมันควรจะลดโทษในลักษณะไหนให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยมันถึงคุยกันต่อได้
2: ค่ะอย่างคุณเรวัชที่เป็นในเป็นผู้นำทีมในการวางแผนจับกุมในเล่าตาเมื่อปี59เนี่ยท่านก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งคำถามว่าอย่างคดียาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นภัยร้ายแรงมากๆแล้วก็มอมเมาสังคมสร้างความเสียหายนะคะทำไมถึงมีการได้รับการเลื่อนชั้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาในการต้องโทษเนี่ยลงมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ท่านตั้งคำถามเลยแล้วก็เสนอไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าวันนี้เนี่ยควรจะต้องพิจารณาปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์การลดหย่อนโทษหมายโดยเฉพาะเรื่องของคดียาเสพติดอันนี้หนึ่งคำถามนะคะและสิ่งที่ท่านกังวลเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนกับกังวลว่าผู้ที่เขากระทำความผิดเขากำลังจะมองเห็นช่องว่างทางกฎหมายตรงนี้ล่ะค่ะที่เหมือนกับว่าจะทำให้เหมือนเขาออกมาเนี่ยกระทำผิดซ้ำด้วยสองคำถามจากท่านเรวัชท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยากให้มีการทบทวนพอสมควรแล้วก็คลางแคลงใจมากเพราะว่าในฐานะคนที่ทำงานเนี่ยกว่าจะจับกุมมาได้เห็นบอกว่าทุลักทุเลมากใช้กำลังจากทุกฝ่ายสุดความสามารถแบบเต็มที่เลยนะคะตอนที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะ
0: เรื่องนี้น่าสนใจจริงๆว่ามันไม่ได้เอามาคุยแค่ถึงเรื่องว่าควรลดหรือไม่ควรลดแต่มันไปมากกว่านั้นคือควรอาศัยอะไรในการลดบ้างแล้วอะไรควรที่จะต้องเป็นมาตรฐานขั้นต่ำตัวอย่างเช่นว่าระยะเวลารับโทษจริงขั้นต่ำก
1: ่
0: อนที่จะเข้าไปสู่กลไกในการพักโทษตามปกติเนี่ยมันควรที่จะอยู่ที่ไหนสำหรับคดียาเสพติดแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดแล้วต้องใช้เงื่อนไขนี้ทั้งหมดคุณก็ต้องกลับไปดูอีกแหละว่าจริงๆแล้วการแบ่งชั้นของผู้ต้องขังเก
1: ี่
0: ยวกับคดียาก
1: ็
0: มีอีกถูกไหมผู้เสพก็ไม่เหมือนกับผู้ครอบครองเพื่อเสพถูกไหมคือทั้งหมดเนี่ยมันลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันละเอียดจริงๆนะคนขายกับเสพไปด้วย
1: กับคนขายอย่างเดียว
0: เสพอย่างเดียวไหม
1: เสพอย่างเดียว
0: คนขายอย่างเดียวไหมถูกไหมคะคือประเด็นตรงนี้มันต้องคุยกันระดับที่เรียกว่าไม่ใช่รูปหน้าปะจมูกนะคือท่านเรวัชพูดเนี่ยก็เข้าใจเพราะว่าเป็นมุมมองที่สะท้อนมาโดยผู้ปฏิบัติงานนะคะดังนั้นการแยกต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อที่จะจัดการกับระบบด้วยอันแรกและอันที่สองคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมด้วยท่านไม่คุยกันตรงจุดเนี้ยดังคิดว่ามันก็เหมือนกับทุกคนนะคะนักโทษทุกคนใส่เสื้อไซส์เดียวกัน

0: แต่รูปร่างไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการได้ลดโทษถึง6ครั้งในคดีร้ายแรงขนาดนี้นะจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันทำให้โทษเนี่ยเหลือน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันน่าจะต้องมีข้อกำหนดอะไรเป็นพิเศษในคดีสำคัญสำคัญเพราะไม่งั้นบางท่านบอกว่าก็คือตัดสินโทษ 8-9 ปีไปเลยหรือไม่เกิน10ปีไปเลยมันก็จะชัดเจนกว่าไหมโดยไม่ต้องลดโทษเพราะว่ามันไม่มีจำคุกตลอดชีวิตจริงๆเนื่องจากถึงโทษจะจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าในแง่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีการลดโทษตลอดเวลาเนาะแต่ว่าเราต้องคุยวันหลังนะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: จุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
0: ประภาพรรสศิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะคะท่านข่าวท่านกฎหมายเดี๋ยวคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันทบแสดงความเสียใจยืนยันดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดกองทัพภาคที่2รายงานว่าจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ 10:30 นจนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนและเตรียมส่งต่อทางอากาศไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่องพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทางนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้กำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเยี่ยมนักท่องเที่ยวสเปนถูกต้นไม้ล้มทับที่อยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปน4คนที่ประสบเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับบริเวณทางเดินข้างวัดพระศรีสันเพชรภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงบ่ายวานนี้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บชายทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้บาดเจ็บหญิง1คนนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการในขณะที่ผู้บาดเจ็บหญิงอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายทีมแพทย์ประเมินอาการแล้วไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนได้นายสุรศักดิ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับกรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเร่งสำรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ตามเส้นทางสัญจรในเขตโบราณสถานเพื่อป้อง

0: กันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดูแลรักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดสกัดคีตามีน40กิโลกรัมชายแดนแม่สายหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมากโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพรบ.ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้อำเภอแม่สายโดยพบกับกลุ่มต้องสงสัยแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะไปตามตลิ่ง2คนจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบก่อนหลบหนีข้ามแม่สายไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตรวจสอบพบคีตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2น้ำหนัก40กิโลกรัมจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปปช.แต่งตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำคดีร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าหลังจากสืบสวนพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจึงมีการออกหมายเรียกก็มารับทราบข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายเรืองเดชเศรษฐกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นายธีรุสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการต่อแล้วซึ่งปปช.ได้แต่งตั้งให้ตำรวจบกป.เข้ามาเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและปปช.ได้ส่งข้อมูลบางส่วนกลับให้ตำรวจดำเนินการต่อในหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกลุ่มนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไปยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการตามข้อมูลที่ปปช.ส่งมาและจะรวบรวมผลการดำเนินงานส่งกลับให้ปปช.เช่นกันโดยขอเวลาให้พนักงานสอบสวนทำงานเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าจะมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นยืนยันว่าไม่ได้หยุดแค่การแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่ปปช.ส่วนกรณีผู้ที่สอบผ่านและก็รับการบรรจุไปแล้วขณะนี้ยังมีหลายกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องรอข้อมูลจากทางปปช.ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการต่ออยากให้รอคณะกรรมการใหญ่ของปปช.ยืนยันว่าคดีดังกล่าวยังขับเคลื่อนต่อเนื่องไม่ได้เงียบหายไปโดยจะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแม่ทัพภาคที่2ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สกัดยาเสพติดชายแดนเหนือพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35การเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันในพื้นที่ชายแดนโดยคณะของแม่ทัพภาคที่2มีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35ในจังหวัดเชียงใหม่ภารกิจครอบคลุมพื้นที่สำคัญได้แก่อำเภอแม่ริมฐานปฏิบัติการกิ่วฮุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายและฐานปฏิบัติการนอแลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์

0: ต่างของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.netอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและต่อเนื่องกับพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเจอกันต้นสัปดาห์ค่ะ
2: เป็นต้นสัปดาห์ที่ฟ้าสีเทาแต่ว่าอุณหภูมิข่าวต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะโดยเฉพาะการเมืองเดี๋ยววันนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดจะเจาะในเรื่องของการเมืองแบบหลากหลายมิติแล้วเราแบ่งให้เป็นแบบ2เบรกใหญ่ๆเลยนะ
3: ค่ะ
2: แล้วมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนกันนะพี่เก๋ทั้งเรื่องของกกต.ทั้งเรื่องของหัวสว.จริงๆเมื่อกี้เพิ่งคุยกันว่าถ้าแค่ตั้งธงว่ากกต.เนี่ยมันมีกิ่งก้านสาขาหลากหลายข่าวเลยนะคะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เรามาคุยมาเจาะกันแต่ว่าเรื่องแรกขออนุญาตอัปเดตก่อนเป็นข่าวค่อนข้างจะตกใจแล้วก็เศร้าพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องทหารไทย
3: ค่ะ
2: ล่าสุดเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีบาดเจ็บแสดงความเสียใจด้วยคือขาขวาขาด1นายแต่ว่าที่บอกแสดงความเสียใจคือยังปลอดภัยนะคะทหารเนี่ยเขาเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อจะทำให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยแต่มันน่าเศร้าตรงที่อ่านข่าวนี้แล้วอ้าวคนที่เข้าไปเก็บกู้กลับกลายเป็นผู้ประสบเหตุจากทุ่นระเบิดซะเอง
3: ค่ะ
2: ก็ล่าสุดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 10:30 ของวันนี้ค่ะที่บริเวณพื้นที่โอปากกาสแนใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีผู้ที่บาดเจ็บคือจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะค่ะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมโอ้เป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเลยของทีแม็กเลยนะ
3: ค่ะ
2: คือทีแม็กเนี่ยเขาจะเป็นทีมที่เข้าไปตามหาทุ่นค่ะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ต่างๆนะคะแต่ทีนี้ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจท่านประสบเหตุก็ไปเหยียบแล้วแรงระเบิดมันทำให้ขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งนำตัวออกจากพื้นที่ส่งโรงพยาบาลน้ำยืนแล้วก็เตรียมลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ข้อมูลล่าสุดกองทัพบกบอกว่าเจ้าตัวรู้สึกตัวแล้วก็อาการปลอดภัยนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ต้องตามต่อมันไม่ใช่แค่อาการของพี่ทหารที่บาดเจ็บท่านนี้ค่ะเพราะว่าจุดเกิดเหตุอ่ะพี่เก๋มันเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายแล้วกำลังอยู่ในกระบวนการการเก็บกู้ทุ่นระเบิด

0: คือกองทัพบกเนี่ยชี้แจงว่าพื้นที่บริเวณนี้ค่ะช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเคยมีทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานก่อนที่ฝ่ายไทยจะผลักดันออกไปหลังจากนั้นก็เลยปิดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่จาก TMAC เนี่ยแหละเข้าไปตรวจแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดย้ำว่านี่เป็นข้อชี้แจงของฝ่ายไทยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการค่ะว่าทุ่นระเบิดวันนี้มันเป็นทุ่นชนิดไหนแล้วมันวางเมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนวาง
1: ค่ะ
0: ทุ่นเก่าหรือทุ่นใหม่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอีกต่อไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทางพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดนะคะว่ากรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเนี่ยบริเวณช่องอ่านม้านะคะก็บอกว่าทีมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเขากำลังปฏิบัติเลยนะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแถวๆบริเวณใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็อย่างที่น้องอุ้มรายงานไปก็มีการชี้แจงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวอยู่นะคะเพราะว่าทางในอดีตเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเขาเคยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็มีการมาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราได้การควบคุมปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายด้วยนะคะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้ปฏิบัติการทุ่นระเบิดและเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะคะก็เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยปลอดภัยต่อไปแต่ว่ากำลังพลก็ได้รับบาดเจ็บนะคะข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกตัวอาการปลอดภัยแต่ว่าก็อยู่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะคะทางกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเห็นว่าทางผู้บังคับบัญชากำชับทางต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ดีที่สุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานหนักในพื้นที่นะปิดทองหลังพระจริงๆนะคะเออเวลาการเข้าไปทำงานของเขานี่ยากลำบากมากนะ
0: คืออุ้มจะบอกว่าเวลาเราดูข่าวเหล่านี้ค่ะคือก่อนหน้านี้จะมีโรงพยาบาลฐานผ่านศึกใช่ไหมขับรถผ่านทุกครั้งอะพี่เก๋ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพิพาทกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเรายังคิดเลยว่าหลายคนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่อยากขอบคุณมากเลยอะที่เขาเสียสละชีวิตของเขาเพื่อที่จะปกป้องผืนแผ่นดินให้กับเราแล้ววันนี้พอมันมีโลกที่มันเปลี่ยนไปมันมีข่าวสารที่แจ้งมาทันทีมันยิ่งทำให้สะเทือนใจมากยิ่งขึ้นอะเนา
1: ะ
0: เนี่ยแต่ละท่านที่เราอ่านรายชื่อไปแต่ละครั้งอะพี่เก๋เรารายงานวันนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติต่อไปแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วก็ไปเม้ามอยแล้วก็ไปดราม่าอย่างอื่นแต่ว่าคนคนหนึ่งที่จากเดิมเขาก็มีร่างกายครบ32แบบพวกเราอะค่ะ
1: ใช
0: ่แล้ววันดีคืนดีเขาทำหน้าที่แล้วเขาก็เสียอวัยวะนั้นไปอ
1: ่ะ
0: ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
1: ต้องขอบคุณนะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเคยมีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็พูดคุยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าถ้าถามว่าพอพูดถึงไปเก็บกู้วัตถุระเบิดหรอหลายคนก็บอกว่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าด้วยความที่ใจอ่ะนะใจถือว่าเป็นพี่ๆทหารนะที่เขาปฏิบัติเรื่องของภารกิจเนี่ยเขามุ่งไปทั้งที่รู้ว่าจริงๆข้างหน้าเป็นอันตรายนะแต่ว่าเขาอ่ะก็ทำเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำถามว่าใครจะเป็นคนทำไปเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแบบนี้ต้องขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆคนจริงๆเลยนะ
0: แล้วก็เรื่องนี้ต้องส่งกำลังใจให้ครอบครัวด้วยครอบครัวญาติพี่น้องที่เรารู้สึกขนาดนี
1: ้
0: เขาน่าจะรู้สึกมากกว่าเราอะนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ยังคุยกับพี่เก๋หลังไมค์เลยว่าโอ้โหเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ค่อนข้างหนักและค่อนข้างยากพอสมควรเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีความคืบหน้าเข้ามาว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้พี่เก๋อีกแค่ไม่กี่วันเองอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ปลายเดือนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวกกต.จะชี้ชะตาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องหัวสว.ใช่ไหมคือมันยังไม่ได้มีวันประกาศออกมาหรอกว่าเดี๋ยวมันจะมีวันลงมติว่าปลายเดือนสิงหาคมนะเป็นทางการแน่นอนแต่สิ่งที่กกต.เขายืนยันก็คือเขาจะพิจารณารายละเอียดสำนวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยแหละและเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาก็จะมีการนัดประชุมกันเพื่อลงมติโดยล่าสุดนะที่อุ้มอัปเดตมาเนี่ยเขาคาดว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเดี๋ยวจะไล่พิจารณาให้ครบทั้ง7กลุ่มข้อกล่าวหาแล้วจากนั้นก็ต้องให้กรรมการแต่ละคนที่จะมีเวลาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมาตกผลึกก่อนแล้วค่อยลงมติเป็นรายบุคคลกันไปก็เรียกว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการพิจารณาเนาะมติมันอาจจะเกิดปลายเดือนสิงหาหรืออาจจะต้นกันยาก็ได้ซึ่งก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับวันที่ปิดสำนวนจริงๆอะค่ะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันจะมีส

0: 2คณะไงพี่เก๋
1: ค่ะ
0: คณะที่3 26กับ36
1: ใช่ไหมใช่คือสำนวนของคณะกรรมการในการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เนี่ยอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นสำนวนหลักนะถ้ายึดคำอ้างอิงจากทางกกต.ที่ออกมาอธิบายถึงเรื่องของแนวทางนะคะส่วนคณะ36เนี่ยอันนี้จะเป็นสถานะเป็นคณะให้ความเห็นเกี่ยวกับสำนวนไม่ใช่คณะที่ทำการในการไต่สวนหลักแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ถ้าย้อนกลับไปดูข่าวต่างๆที่กกต.ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเอาทั้ง2คณะมาประกบกันแล้วก็มีการพิจารณาแต่ทีนี้เนี่ยมันจะออกมาในแนวทางไหนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวต้องอ่าน
0: ประกบคือมันประกบกันยังไงแบบนี้คณะที่26เนี่ย เขาลงไปสอบพยานไปดูโพยเงินไปดูการเดินทางดูความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วเขาเห็นว่ามันมี229คนม
1: ี
0: เรื่องที่ควรจะดำเนินการต่
1: อ
0: แต่คณะที่36เป็นทีมกลั่นกรองทางข้อกฎหมายเขาอ่านสำนวนแล้วมีเสียง5-2
1: ค่ะ
0: เห็นว่า229คนเนี่ยข้อมูลไม่เพียงพอมันประกบกันแบบมันทาบกันยากว่า
1: เอาเดี๋ยวรอดูเผื่อว่าอาจจะมาอยู่ตรงกึ่งกลางไงหรือว่ายังไง
0: เดี๋ยวต้องรอดูว่ากกต.ทั้ง7ท่านที่จะเป็นคนตัดสินประตูสุดท้ายเนี่ยเขาจะว่ายังไง
1: แล้วเขาจะให้น้ำหนักหรือเหตุผลไปในส่วนของคณะไหนใช่ไหมที่อุ้มกำลังจะบอกเนี่ย
0: ใช่เรายังไม่รู้เลยอ่ะทีนี้229คนที่กำลังจะถูกชี้ชะตาเองเนี่ยก็มี138คน
1: ค่ะ
0: ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่แล้วอีก91คนก็เป็นบุคลากรทางการเมืองเป็นสมาชิกเป็นผู้บริหารพรรคสำคัญทั้งนั้นเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูคือตอนนี้มันมีการเถียงกันอยู่ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่มันจะต้องเอามาตัดสินว่าตกลงแล้วกกต.เขาไม่ได้เป็นคนตัดมีความคิดเห็นนะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินเพียงแค่คุณมีหลักฐานอันคุณเชื่อได้ว่าคุณก็ส่งไปที่ศาลสิแต่ตอนนี้มันยังสตาร์ทอยู่มันยังแบบมัน
1: อันนี้คือหลักฐานที่อยู่ในมือของกกต.ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ฟังตั้งต้นแบบนี้นะแต่ว่าม
0: ีหลักฐานหลายชุดเนี่ยตอนนี
1: ้มันมีหลักฐานในส่วนของที่ปรากฏอยู่นอกสำนวนด้วยไงอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องอย่าลืมว่าที่มีฝ่ายค้านมีประชาชนมีพยานคนนั้นคนนี้กลุ่มที่ออกมาเปิดเผยณเวลานี้เนี่ยเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยจะเอาหลักฐานพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่นอกสำนวนเนี่ยเข้ามารวมแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำนวนเข้ามาตัดสินอย่างน้อยอะไรหรือเอามาวินิจฉัยอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจับตาก
0: กต.บอกว่าสิ่งที่ใช้ตัดสินต้องเป็นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่านอกสำนวนก็อาจจะไม่เอามาเป็นข้อมูล
0: เขาให้เหตุผลว่าเพราะผู้ถูกร้องต้องมีโอกาสรับทราบและแก้ข้อกล่าวหาอย่างเป็นธรร
1: ม
0: ถ้ามีหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในสำนวนชุด26จะหยิบมาใช้ตัดสินผู้ถูกร้องทันทีไม่ได้โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายชี้แจงก็พอจะเห็นภาพแล้วไหมนะแต่ว่าจริงๆล่าสุดมันมีเกี่ยวกับเรื่องของปมเงิน 8.6 แสนบาทเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเพราะว่าอุ้มกับพี่เก๋น่าจะลงรายละเอียดให้ลึกไม่ได้เท่ากับ อดีตกกต.แล้วกันเพราะท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตามติดเกาะติดมาโดยตลอดอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอตั้งต้นว่ากกต.เนี่ย คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยเกาะติดหลากหลายเรื่องเลยนะตั้งแต่นู่นบาร์โค้ดเลือกตั้งมาแล้วก็หัวสว.แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมาย
1: คือไอ้ปมเงิน 860,000 บาทเนี่ยที่มีการโอน13ครั้งแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าไอ้โอน13ครั้งเนี่ยให้กับอดีตพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนของกกต.เนี่ยท
0: ี
1: เนี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ว่าเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการจับตาว่าปลายเดือนเนี้ยกกต.เนี่ยจะมีการลงมติน่าจะออกไปในแนวทางไหนอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงิน 860,000 บาทที่โอน13ครั้งด้วยที่กกต.ออกมาชี้แจงว่าเป็นการโอนให้อดีตพนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.แต่กกต.เนี่ยออกมาบอกว่าไอ้เงินตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนของคดีหัวสว.
0: ค่ะ
1: แต่กกต.ยอมรับว่ามันเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่อดีตต้องใช้คำว่าอดีตพนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.เนี่ยเหมือนกับมีการถูกโอนมาให้กับท่านนี้แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นสำนวนเลือกตั้งส.ส.ปีพ.ศ.2566
0: พูดง่ายๆคือไม่ได้เกี่ยวกับสว.
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสว.
0: อันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับส.ส.อุ้มเลยคุยหลังไมค์กับพี่เก๋ว่าพี่เก๋อุ้มเข้าใจแบบนี้ถูกไหมอ่ะมันเหมือนกับเวลาเรานั่งฟังคนเขาพูดกันว่าเธอเอาปืนไปทำร้ายเขาแล้วคนที่โดนกล่าวหา

0: ก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาปืนไปทำร้ายเขาฉ
1: ัน
0: ใช้มีดคำถามคือเราต้องโฟกัสอะไรโฟกัสปืนมีดหรือโฟกัสการโดนทำร้าย
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวไล่ลองถามเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากจะมีการพิสูจน์เรื่องนี้อย่างเป็นธรรมเนี่ยมันจะต้องไล่ไปตั้งแต่ตรงไหนอย่างไรเริ่มตรงไหนอย่างไร
0: เพราะคุณสมชัย
1: ต
0: ั้
1: งข้อสังเกตอะไรได้บ้าง
0: สามารถเอาผิดกกต.แล้วเอาผิดคุณแสวงได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของการเอาผิดอ่ะเอามันเกี่ยวอะไรกับคุณแสวงมันเกี่ยวในแง่ไหน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะก็ใครที่มีข้อมูลหรือว่ามีคำถามก็ส่งมาเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เรื่องการเมืองคือเดือดมากๆจริง
1: อ
0: ีกเรื่องนึงพี่เก๋เรื่องของหัวไม่ใช่หัวขออภัยค่ะกงสอบท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็มีความคืบหน้ามีความเคลื่อนที่อยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการกงสอบท้องถิ่นเนี่ยจำจนท่องขึ้นใจแล้วนะ5,925 คือเป็นจำนวนที่แบบเนี่ยโกงแน่ๆเนี่ยว่าแบบไม่ใช่โกงแน่ๆขออภัยเหมือนกับว่ามันเป็นรายชื่อมันเป็นตัวเลขที่น่าจะมีส่วนในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแหละ
1: แก้คะแนนปรับคะแนน
0: ใช่ทีเนี้ยมันเคลื่อนที่มาจนบอกว่า 5,925 ชื่อเนี่ยถูกถอดแน่นอนนะแต่มันไม่ได้จบแค่เรื่องของการลบชื่อออกจากบัญชีไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอส่วนกลางบอกว่าคนเหล่านี้ต้องถูกเพิกถอนปัญหาลูกใหม่ที่วันนี้ค่อนข้างจะสะพัดในทุกๆพาดหัวข่าวการเมืองเลย
1: มันจะลงไปอีกชั้นนึงละอีกพาร์ทนึงละ
0: ใช่คือคนที่ลงชื่อลงลายมือชื่อว่าให้คนคนนั้นออกจากราชการนะคะกลับกลายเป็นท้องถิ่นปลายทางอ่ะ
1: โยนเผือกร้อนไปให้เลย
0: ใช่เขาโยนเผือกร้อนเลย เขาก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าโทษนะจะให้ผมเซ็น
1: อ
0: ่ะขอหลักฐานมาด้วยได้ไหมล่ะเรื่องมันก็เลยเริ่มซับซ้อนขึ้นนะคะ
1: เ
0: กี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้ก็มีการออกมาแถลงเหมือนกันนะพี่เก๋
1: ใครคะ
0: มีทั้งมอท3
1: มีทั้งท่านนิรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีท่านวรสิทธิ์ท่านที่เห็นนะ
0: ใช่ก็จริงๆแล้วท่านก็มองว่ามันไม่ใช่เผือกร้อน
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วมันก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนั่นแหละ
1: อันนี้ท่านนิรัตแน่เลย
0: ใช่
1: หร
0: ือ
1: ว่าท่านวรสิทธิ
0: ์ก็มันก็คล้ายๆใกล้ๆกัน
1: งั้นลองดูลองดูท่านนิรัตน์นะคะท่านนิรัตน์นะคะพงศ์สิทธิสถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็พูดถึงกรณีนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของทาง
0: คือท่าน
1: อบจใช่ไหมอบจลำพูน
0: ใช่
1: ก็คือคุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยที่ท่านออกมาเหมือนกับพูดถึงเรื่องของคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมีการเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายธุรกิจเข้าข่ายทุจริตในการสอบจากราชการขาดความชัดเจนเหมือนกับเป็นการโยนเผือกร้อนมาให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งของตัวเองท่านนิรัตน์เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดเนี่ยซึ่งกจังหวัดเนี่ยเขาจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดตัวเองส่วนกลางทั้งสถ.และกกลางเนี่ยเขาทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่มีถูกโดยขนาดที่ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นก็จะได้เห็นข้อมูลดังกล่าวอย่างแน่นอนท่านอธิบายแบบนี้
0: คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้จะส่งแค่รายชื่อแล้วบอกให้ปลดแต่เดี๋ยวจะส่งหลักฐานคะแนนลงไปให้จังหวัดดูด้วย
1: ใช่ใช่แล้วก็บอกว่าบอกเพิ่มเติมว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการประชุมกกลางวันที่21สิงหาคมนี้สิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาเนี่ย
0: คุณนิรัตน์บอกว่าไม่ได้เห็นข้อมูล
1: คุณนิรัตน์บอกว่าเข้าใจตนเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนเนี่ยเขายังไม่ได้เรียกประชุมท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราจะส่งไปพร้อมกับใบคะแนน
0: ค่ะมันมีคำถามที่นักข่าวถามว่ามันมีผู้ใหญ่สถ.กดดันให้เซ็นหรือเปล่าคุณนิรัตน์ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ใช่ผมแน่นอนม
1: ัน
0: ต้องมีใหญ่กว่าผมแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนั้นอะอ้าวไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่บอกว่าไม่ใช่ผมแน่นอนคือท่านบอกว่าเท่าที่เขามั่นใจคือไม่มีนโยบายที่จะไปบังคับผู้บริหารท้องถิ่นรีบเซ็นปลดเพราะว่าการให้ออกจากราชการมันเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วมันก็มีผลต่อสิทธิ์แล้วก็อนาคตของข้าราชการแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีหลักฐานแล้วก็กระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยตอนนี้คือมันต้องดูว่าหลักฐานที่จะไปทำให้คนคนหนึ่งออกจากราชการอ่ะพี่เก
1: ๋
0: คือมันต้องดูว่ามันแน่นแค่ไหนอ่ะจะให้ราชการคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งมันต้องตอบให้ได้ไงว่าคะแนนเดิมอ่ะผิดตรงไหนแล้วคะแนนที่ตรวจมาใหม่เนี่ยมันมาจากอะไรมันตรวจสอบย้อนกลับไปกลับมาแบบชัดเจนเคลียร์คัทได้ไหมว่า มันมีความผิดเกิดขึ้นจริงๆแล้วที่สำคัญคือถึงส่วนกลางจะตรวจสอบแล้วก็ส่งหลักฐานมาคนออกคำสั่งทางปก

0: ครองเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้อำนาจเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้มีอำนาจในท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะคือเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในทางกฎหมายอ่ะนึกออกไหมเออทีนี้อีกมุมนึงก็คือคนที่คะแนนผิดอ่ะตอนนี้มันโดนตราหน้าแล้วนะว่าเป็นคนโกงถูกไหมเพราะฉะนั้น
1: อ
0: ่ะมันต้องหาหลักฐานอะไรต่างๆมายืนยันค่อนข้างเยอะทีนี้เมื่อกี้เราพูดแต่ไปที่ท่านวรสิทธิ์ใช่ไหมพี่เก๋
1: ท่านก็มาให้สัมภาษณ์วันนี้
0: ใช่ท่านบอกไม่ได้โยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่น
1: แต่เป็นการแบ่งหน้าที่ตามอำนาจของแต่ละหน่วยงาน
0: ท่
1: านพยายามจะอธิบายแบบนี้คือพยายามที่จะอธิบายว่าส่วนกลางเขารับผิดชอบอะไรท้องถิ่นเขารับผิดชอบอะไรแยกบทบาทให้ชัดเจนอย่างท่านอธิบายว่าอย่างส่วนกลางเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเรื่องของตรวจสอบข้อมูลการสอบตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนกำหนดหลักเกณฑ์จัดทำเรื่องของแนวทางปฏิบัติส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบความผิดอาญาแต่ว่าในส่วนของอปท.หน่วยงานต้นสังกัดอันนี้จะมีหน้าที่ในการดำเนินการด้านสถานะบุคคลแล้วก็งานบริหารบุคคลตามข้อมูลแล้วก็แนวทางที่ส่วนกลางส่งมาตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดเลยดังนั้นอปท.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเองว่าใครโกงข้อสอบท่านพยายามจะอธิบายแล้วก็แยกบทบาทแบบนี้
0: น่ากลัวมากอ่ะพอบอกว่าบทบาทของแต่ละคนก็นี่ไงก็อยากจะทำตามบทบาทนะเท่าที่ฟังอปจท่านก็ให้สัมภาษณ์อะว่าอยากทำตามบทบาทแหละแต่ขอหลักฐานที่มันเคลียร์คัทได้ไหมล่ะเพราะถ้าเกิดวันนึงเกิดโดนฟ้องกลับขึ้นมามันจะได้มีหลักฐานไปอิงไง
1: ต้องเซฟตัวเอง
0: ต้องเซฟตัวเองด้วยอะค่ะแต่ต้องเข้าใจเนาะคือจริงๆก็จะมีเชื่อว่าคงจะมีข้าราชการหลายท่านที่ตอนนี้ค่อนข้างจะเมาข่าวเหมือนกันเพราะว่าตัวเองสอบมาได้อย่างความสามารถตัวเองอ
1: ะ
0: แล้วมันเหมือนโดนเหมารวมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีอาจจะมีคนเทาๆพี่เก๋เข้าใจว่าคนเทาๆป่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณวรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าอย่างเรื่องของความผิดปกติของคะแนนเนี่ยอย่าง 5,925 รายเนี่ยท่านพยายามจะบอกว่าคือไม่ได้หมายความว่าพบความผิดปกติที่เกี่ยวกับคะแนนสอบแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยแบบว่าอัตโนมัติว่า 5,925 รายเป็นบุคคลนั้นเป็นผู้ทุจริตนะเหมือนมันจะต้องแยกออกเป็นกรณีในการตรวจสอบไปอีกอ่ะ
0: แต่เนี่ยตอนน
1: ี้รู้เห็นไหมเป็นผู้สั่งการไหมหรือเป็นคนจ่ายเงินไหมหรือเป็นคนรับเงินหรือจริงๆเป็นนายหน้าอะไรแบบนี้มีส่วนร่วมในขบวนการบ้างน้อยขนาดไหน
0: ก็ตอนนี้เริ่มออกมาแงตีอกชกตัวกันแล้วไง
1: ค่ะ
0: ยังไงล่ะฉันให้เงินไปแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้เลื่อนนู่นนี่แต่ใดๆนะตอนนี้มันนัวๆอยู่ในเลเวลเนี้ยพี่เก๋
1: ค่ะ
0: คนเขาสงสัยว่ามันจะจบแค่เลเวลนี้จริงๆใช่ไหมล่ะถ้าตรวจสอบเส้นเงินจริงๆอ่ะมันจะสาวไปถึงขั้นไหนกันแน
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็ยังเป็นคำถามเหมือนวันแรกๆที่ถามเนาะยาวนานมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นคำถามเดิมอยู่แบบนี้ค่ะที่ก็รอคำตอบอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเราจะไปลุยหนักๆกันเกี่ยวกับเรื่องของกกต.เรื่องของหัวสว.เบรกหน้านะคะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างเราขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะยุคนี้ถ้าใครอยากได้ของคุ้มนี่ค่ะหม้ออเนกประสงค์5-in-1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวแล้วความใหญ่จุแบบสะใจมากๆ5ลิตรค่ะทำกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงจะช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะคะแล้วมันก็จะลดเวลาไปได้มากกว่าครึ่งเลยค่ะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะแหมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเลยค่ะเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ถ้าสนใจโทรมาได้เลยค่ะ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันปมเงิน 860,000 บาทนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาว

0: ราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะ
5: คะ
4: ช่วงนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเงิน 860,000 บาทที่ตอนนี้กำลังเขย่ากกต.คือตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนรับคืออดีตพนักงานสืบสวนกกต.ที่ชื่อว่าคุณสุรชัยรับเงิน13ครั้งจากคุณยานีสีฟ้าซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับกลุ่มนักการเมืองอำนาจเจริญทีนี้จุดสำคัญของข่าวนี้คือกกต.ยอมรับเองค่ะว่าตอนรับเงินคุณสุรชัยเนี่ยกำลังทำสำนวนเลือกตั้งส.ส.อำนาจเจริญอยู
5: ่
4: กกต.ก็เลยชี้แจงว่าเงินเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวส.ว.
5: ค่ะ
4: แต่เป็นช่วงที่ทำคดีส.ส.มันเลยเกิดเป็นคำถามใหม่ขึ้นมาว่าอ้าวแล้ว860,000บาทนี่ตกลงจ่ายให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมแล้วจ่ายทำไ
5: ม
4: ถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้จ่ายแต่พูดถึงเรื่องของรายละเอียดว่ามันถูกกระทำในซิทูเอชั่นไหนวันนี้สิ่งที่ฝ่ายค้านกับอดีตกกต.ยังถามต่อไปก็คือว่าแล้วตกลงได้ไปสอบคนโอนหรือยังเงินมาจากไหนและสำนวนเลือกตั้งที่เจ้าหน้าที่คนเนี้ยเคยทำเนี่ยถูกมันต้องถูกหรือกลับมาตรวจสอบใหม่หรือเปล่า
5: ค่ะ
4: ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวบ้านในการถามจากคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากจะตามไปพร้อมๆกันแหละว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาผิดใครได้บ้างแล้วเราควรที่จะตามติดเรื่องนี้อย่างไรไปจนถึงเรื่องของปมร้อนหัวสว
5: ค่ะ
4: อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะคะก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรจะมาชี้แจงรายละเอียดเหล่านี้ค่ะสวัสดีคุณสมชัยค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับอ
5: าจารย์สมชัยคะถามก่อนเลยนะคะถ้าปมเรื่องของเงิน800,000เนี่ยค่ะถ้าหากจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้อย่างเป็นธรรมมันจะต้องไล่ตรวจสอบอะไรบ้างคะแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนอย่างไร
6: คือขณะนี้เนี่ยทางกกต.เขายอมรับแล้วนะครับว่ามีการโอนเงิน 860,000 บาทให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของทางกกต.จริงนะครับแล้วก็ตรงกับตามที่ข่าวออกมาก็คือทั้งหมด13ครั้งนะครับครั้งหนึ่ง 20,000 บ้าง 30,000 บ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ย 520,000 นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการที่จะบอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยจริงละนะ
4: อ
6: ันนี้ไม่ต้องไปพิสูจน์นะครับตอนนี้อย่างที่สองก็คือว่าในแง่ของเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเราได้มีการที่จะดำเนินการอย่างไรกับเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานตอนนี้ไปเรียกหรือจะรับก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรียกหรือไม่เรียกนะแต่ถ้ามีการรับเกิดขึ้นเนี่ย เพื่อที่จะไปอำนวยความสะดวกในคดีความต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับในเชิงวินัยของทางกกต.แล้วก็เป็นความผิดทางอาญาในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปรับสินบนนะครับ เพื่อทำการประโยชน์ให้แก่คนซึ่งเข้ามาติดต่อในคดีของเขาอะนะคำถามถัดไป

0: ก็คือว่าวินัยอ่ะไปถึงไหนคดีอาญาไปถึงไหนนะก็ทราบว่าวินัยเนี่ย2ปีแล้วก็ยังอยู่ในขั้นที่ว่าสรุปในขั้นอะไรนะกรรมการสอบวินัยแล้วก็กำลังจะเสนอเข้าอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคลของกกต. อันนี้ก็ล่าช้าไปหน่อยแล้วล่ะนะ2ปีเนี่ยเพิ่งจะทำถึงขั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นของกกต.เลยด้วยซ้ำนะก็ต้องบอกว่ากกต.ทำงานเรื่องนี้ช้าเกินไปส่วนคดีอาญานั้นเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีไปแค่ไหนอันนี้ก็ไม่เห็นกกต.พูดบอกว่าได้มีการไปดำเนินการแล้วแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฝั่งของคนที่เป็นผู้รับเนี่ยผมก็คิดว่าต้องการความกระจ่างมากกว่านี้นะว่าได้มีการดำเนินการต่างๆอย่างไรตอนนี้ในส่วนของผู้ให้เนี่ยถามว่าผู้ให้ผิดไหมก็ผิดนะตามกฎหมายเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายอาญานะไปเปิดดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา144เนี่ยผู้ใดคือใครก็ตามให้เงินสินบนต่างๆแก่เจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนี่นะก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับก็คำถามว่าแล้วกกต.ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยได้ไปดำเนินคดีกับทางคนบุคคลดังกล่าวแล้วหรือยังก็ยังเห็นว่าท่านก็ยังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในจังหวัดนั้นอยู่นะครับก็แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ากระบวนการในการที่ไปดำเนินคดีทางด้านอาญาเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องมีการที่จะชี้แจงนะครับว่าได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปถึงขั้นไหนอย่างไรถ้าช้าที่ใครก็ต้องบอกมาช้าที่ตำรวจก็ต้องบอกมาช้าที่อัยการก็ต้องบอกมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกกต.เองก็จะเป็นจำเลยของสังคมอ่ะนะตอนนี้อย่างที่สามเรื่องเงินนะครับเนี่ยคุยไปเรื่อยๆนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะอาจารย
0: ์เรื่องเงินเนี่ยคำถามก็คือว่ามีการที่จะไปให้ปปงนะกกต.นี่จะไปให้ปปง.ช่วยสืบเพิ่มเติมเนี่ยเขามีอำนาจนะในการไปสืบนะครับว่าเงินเนี่ยมันมาจากไหนมันไปไหนต่ออันนี้ได้ดำเนินการไหมหรือแม้กระทั่งการอายัดเงินของกลางเนี่ยหรือใช้หมดแล้วไม่รู้ตอนนี้ ใช่ไหมฮะนะอันนี้คือจะต้องไปใช้กลไกในการไปสืบสอบเส้นเงินถ้าคนให้เงินเขาเองหรือเปล่าหรือมีการโอนจากที่ไหนเข้ามานะครับมันก็จะสืบไปยังผู้ที่มีส่วนในการที่จะดำเนินการในเรื่องพวกนี้ได้ในขณะเดียวกันคนรับเนี่ยเมื่อรับแล้วเนี่ยไปไหนต่อเงินนะฮะส่งต่อใครต่อใครไหมนะครับระดับสูงขึ้นหรือเปล่าหรือส่งต่ออะไรยังไงบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ถ้าถึงวันนี้ยังไม่ทำอะไรเนี่ยก็ไปถามอาจจะบอกหมดแล้วก็ได้นะครับเพราะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่กกต.เองนะจะต้องดำเนินการครับ
1: ล่าสุดที่คุณแสวงชี้แจงว่าเงินไม่ได้เกี่ยวกับคดีเลือกสว.แต่ว่ามันเกี่ยวกับช่วงทำสำนวนเลือกตั้งสส.คือเหมือนเป็นการช่วยตัดข้อสงสัยเรื่องหัวสว.แต่ว่าอาจารย์กลับบอกว่าคำชี้แจงเนี้ยมันทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีกยังไงอะคะอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าเอาละถ้าไม่เกี่ยวกับสว.ก็อาจจะพอเชื่อได้แต่หลายคนก็จะบอกว่ามันก็ไม่แน่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาสมมติว่าถ้าผมเชื่อแล้วกันนะครับว่าผมเชื่อเอาไม่เกี่ยวกับสว.
2: ค่ะ
0: แต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะมันก็แปลว่าเกี่ยวกับสส.ใช่ไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเนี่ยทำสำนวนเกี่ยวกับสส.นะครับซึ่งมีการร้องทุจริตการเลือกตั้งที่เขตหนึ่งอำนาจเจริญเข้ามานะครับแล้วก็สำนวนดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การวินิจฉัยของกกต.ซึ่งกกต.ก็มีคำวินิจฉัยออกมานะครับอะไรล่ะวันที่เท่าไหร่20พฤษภาคม2567นะครับคำวินิจฉัยที่76หรือ78เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับ2567นะครับน่าจะ78นะครับอันนี้ก็เป็นการยกคำร้องบอกว่าไม่มีใครผิดเลยไอ้ที่ร้องเข้ามานี่ไม่ผิดทั้งหมดนะครับดังนั้นก็คือต้องถามว่าไอ้ที่วินิจฉัยว่าไม่ผิดเลยเนี่ยนะมันมาจากการทำสำนวนของคนที่มีปัญหาเรียกรับเงินหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณไปอิงเอาข้อมูลจากคนคนนี้เป็นหลักแล้วทำให้คุณวินิจฉัยไปในทำนองว่าไม่ผิดนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะกกต.มีส่วนในการที่จะรู้เห็นไหมหรือนะครับว่าถ้าหากว่าไม่รู้เห็นนะแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนชงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นเนี่ยคำถามคือได้คิดแก้ไขไหมแล้ววันนี้รู้แล้วว่าเขากลับตังค์ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณก็ไม่ใช่ไปแบบนั้นยกคำร้องไปว่าไม่ผิดแต่คุณคิดที่จะมีการทบทวนกันหรือไม่

0: เนี่ยผมว่ากกต.เองก็ต้องตอบสังคมในเรื่องพวกนี้แหละครับ
1: เหมือนตั้งคำถามว่ากกต.ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถหรือยังอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยที่เราไม่รู้นะว่าสำนวนที่เขาส่งขึ้นมาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อของกกต.มาได้เพียงไรไง
2: ค่ะ
0: นะถ้าหากว่ากกต.เนี่ยไปยกคำร้องโดยเอาเหตุผลของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคนนี้นะไม่ใช่เป็นสำนวนคนนี้เนี่ยก็อาจจะผิดน้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่ากรณีซึ่งกกต.เนี่ยเอาข้อมูลข้อที่จริงเอาผลการสอบสวนต่างๆของคนนี้มาเป็นหลักแล้วก็นำมาสู่การตัดสินใจว่าวินิจฉัยว่ายกคำร้องไม่มีใครผิดเลยเนี่ยผมว่าไหนๆเมื่อรู้แล้วนะว่าไอ้คนๆเนี้ยนะรับเงินเข้ามาแล้วมาทำสำนวนให้อ่อนเนี่ยกกต.เขาต้องยอมรับในข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยของกกต.แล้วก็ต้องทำการวินิจฉัยใหม่นะครับอันนี้เพราะว่าสังคมก็จะมองกกต.ในทางที่ดีว่ากกต.เนี่ยผิดแล้วก็แก้ไขได้แต่ไม่ใช่ผิดแล้วก็ยังดึงดันที่จะผิดต่อไปคนก็จะเกิดความสงสัยว่าเออกกต.เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงขนาดว่าไอ้800,000กว่าไปถึงกกต.ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะ
2: โอ
0: ้ค่ะนะหลายคนตั้งไปถึงนั้นนะซ
2: ึ่
0: งความจริงแล้วกกต.เองจะต้องเคลียร์ทำให้สังคมเลิกที่จะระแวงสงสัยกกต.อะไรทำให้ชัดได้ก็ทำเถอะครับ
2: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะมันมีในเนื้อข่าวที่อาจารย์พูดถึงมาตรา149สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนกับมาตรา144สำหรับคนให้สินบนความผิด2ตัวนี้มันต่างกันยังไงอะคะมัน
0: ก็หนักพอๆกันแหละครับนะฮะมีทั้งจำคุกมีทั้งปรับแล้วก็ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษที่กำหนดไว้ขอโทษทีอันนี้ผมอาจจะจำรายละเอียดของโทษแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ต้องไปเปิดดูแต่เป็นความผิดในกฎหมายอาญานะครับ
2: ซึ่งวันนี้เรามีข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนแล้วคะสำหรับรายละเอียดของสองข้อนี้ค่ะ
0: คือให้คนรับเขายอมรับว่าให้แล้วได้รับแล้วอ่ะนะแล้วคนให้ก็มีสเตทเมนต์ชัดเจนแหละว่าเป็นคนให้จากคนคนนี้เพียงแต่ว่ามันจะสืบต่อเนื่องต่อไปว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่าอันนั้นแค่นั้นเองแต่อย่างที่สุดสองฝ่ายเนี่ยคนให้และคนรับเนี่ยถือว่าทำผิดกฎหมายอาญาทั้งสองมาตรานั้นอยู่แล้วครับ
1: ค่ะที่สุดท้ายถ้าอาจารย์สมชายคิดว่าการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องไปถึงระดับไหนถึงจะสามารถตอบได้ทุกข้อสงสัยแล้วก็ข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าก
2: ระบวนการครบขั้นตอนครบ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์คือเริ่มต้นจากกกต.เนี่ยอะไรทำให้สังคมไม่หวาดระแวงสงสัยทำให้สังคมเกิดความเข้าใจนะแล้วก็เห็นบทบาทกกต.ว่ามีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาเนี้ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เรื่องราวดังกล่าวเนี้ยมันคลี่คลายไปในระดับหนึ่งนะนะแต่ว่าขณะนี้เนี้ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของการที่พูดว่าไล่ออกหรือปลดออกเนี้ยก็ยังไม่ชัดเจนในซ้ำเพราะวันก่อนเนี้ยกกต.ก็ออกเป็นแถลงการนะเป็นเอกสารออกมาเลยว่าได้ปลดออกไปแล้วนะครับด้วยสาเหตุอื่นนะครับเหตุก่อนหน้านั้นแต่ว่าอีกวันหนึ่งตัวกกต.เองเนี่ยนะก็มาบอกว่าไล่ออกไปแล้วซึ่งอันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าก็ยังไม่ชัดว่าคุณทำอะไรกับเขาแน
2: ่
0: ดีที่สุดก็คือเอาคำสั่งให้ชาวบ้านดูเลยนี่ไงเซ็นคำสั่งไล่ออกลงวันที่นี้นะโดยประธานกกต.หรือโดยเลขาอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความไม่ต้องมาเถียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นแน
2: ่
0: นะครับหรือถ้าว่ามีการดำเนินคดีอาญาแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยเอาสำเนาของหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษที่ไปแจ้งตำรวจลงวันที่เท่าไหร่ที่ประจำวันยังไงเอาให้ดูเลยแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าพูดได้ปากเปล่าในคนก็ไม่เชื่อตอนนี้
2: อย่างถ้าเกิดเราสมมตินะสมมติตั้งธงเอาไว้ว่าตอนนี้กกต.ยังทำไม่ครบในหลังจากนี้ค่ะถ้ามันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องอะค่ะอาจารย์ใครเป็นคนที่มีหน้าที่จะต้องทำอะคะเช่นเจ้าหน้าที่ระดับล่างหรือเปล่าหรือว่าท่านอื่นๆท่านไหนยังไงอะ
0: กกต.ใหญ่นั่นแหละฮะที่จะต้องสั่งการให้ทางสำนักงานเลขาเนี่ยคุณแสวงเนี่ยไปทำนะครับแต่ถ้าว่ายังระเหยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมก็เตือนไว้อะนะว่านี่มันจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม
2: ่
0: จะเป็นม.157ไหมคนจะสามารถไปฟ้องกกต.ว่ากกต.นั้น ละเลยไม่ทำเรื่องราวต่าง

0: เราได้ได้อันนี้ก็เตือนให้ครับหวังดีนะฮะเพราะว่าเราเองเราเคยอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาครับว่ามันพลาดไม่ได
1: ้
0: ถ้าพลาดปั๊บมันก็ติดคุกอ่ะน
2: ะ
0: ดังนั้นก็เตือนไว้ก่อนครับว่าทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดครับ
2: เข้าใจค่ะอาจารย์พอเห็นภาพนะคะคือจุดสำคัญที่เราต้องเน้นว่าเราไม่ได้ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สรุปว่ากรรมการกกต.หรือใครอะไรใดๆมีความผิดแต่ว่าเรากำลังมองว่าเราตั้งข้อสงสัยเนาะแล้วก็กระบวนการมันจะต้องเริ่มดำเนินการไล่ไปตั้งแต่ขั้นตอนไหนอะไรอย่างไรในเรื่องของการพิสูจน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ทีนี้อาจารย์สิ่งอีกสิ่งนึงที่เราจะต้องจับตาอย่างเรื่องของปลายสิงหาคมนี้ที่กกต.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเตรียมจะลงมติปมร้อนหัวสว.เนี่ยอาจารย์จับตาดูแล้วเนี่ยปลายสิงหาคมนี้นี่น่าจะอยู่ที่ไทม์ไลน์นี้ไหมคะหรือว่าจะขยับขยื่นหรือว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะขยับขยื่นค่ะอาจารย์หรืออาจารย์มีข้อสังเกตยังไงบ้าง
0: ถ้าขยับก็ไม่น่าจะเกินสัปดาห์สองสัปดาห์นะน
2: ะครับ
0: ก็เพราะว่ามันก็เป็นการรับปากสังคมไว้แล้วอ่ะก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับถ้าขยับสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับท่านก็ตัดสินใจให้รอบคอบไปนะครับแต่ถ้าหากว่าขยับแบบไม่มีเส้นปลายทางเลยเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นจำเลย อีกว่าเฮ้ยไม่กล้าตัดสินใจนี่หว่านะฮะรอที่จะพักเรื่องราออกไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับว่าไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่ายิ่งช้าเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองใช่ไหมครับคือสว.เนี่ยเขาก็ทำงานของเขาไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนผิดซึ่งจะต้องเอาออกจากการเป็นสว.กกต.เองเนี่ยท่านก็มีบทบาทในการจัดการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านน่ะในเรื่องพวกนี้นะครับส่วนจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องดูจากพยานหลักฐานแต่ต้องบอกว่าหนักใจแผนกกต.นะ
2: ตรงไหนคะอาจารย
0: ์คือท่านจะต้องดูให้ละเอียดจริง
2: ๆ
0: เพราะว่าสมมตินะครับว่าท่านคนที่ถูกร้องเนี่ยมี229คนใช่ไหมแล้วก็คนใดคนหนึ่งหรือกี่คนก็แล้วแต่ที่ท่านยกคำร้องบอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยท
1: ่
0: านจะต้องมีเหตุผลที่ชี้แจงต่อสังคมนะครับแต่ถ้าว่าพอชี้แจงแล้วเนี่ยปรากฏว่าสังคมบอกเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยคนนี้มีปัญหาชัดเจนเนี่ยท่านก็ต้องรอรับแหละครับว่าคนก็จะฟ้องว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะนั้นต้องละเอียดสักนิดหนึ่งครับ
1: โอ้เห็นภาพก็วันนี้อาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนอุ้มเชื่อว่ามีหลายๆคนค่อนข้างที่จะติดตามไปแล้วมันเหมือนแบบปะติดปะต่อไม่ได้เพราะข้อมูลมันเยอะมากอะค่ะมันมีการออกมาในหลากหลายแค่ตั้งต้นว่ากกต.เนี่ยมันมีกิ่งก้านสาขาเยอะมากเลยเอาประโยคง่ายๆเลยค่ะจะบอกอะไรกับประชาชนที่ตามข่าวนี้คะ
0: คือคงจะต้องช่วยกันอะให้ความสำคัญให้ความสนใจแล้วก็อย่าปล่อยให้การตัดสินเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปอยู่ในมือของกลุ่มคนคณะบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะเป็นอย่างเดียวนะถ้าเขาทำได้ตามใจชอบเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการที่ว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นถ้าประชาชนติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมานะครับช่วยกันในการที่จะกำกับดูแลให้องค์กรต่างๆเนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยเหลือสังคมได้แบบนึงนะครับคือเราทำอะไรได้ไม่มากหรอกก็ได้แต่บ่นแต่ช่วยกันบ่นเยอะ
2: ๆแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจ
0: ารย์ช่วยกันบ่นเยอะๆเนี่ยมันก็มีพลังขึ้นมาเองครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นการถามและฟังและขยายอย่างระมัดระวังจริงๆนะคะ
2: ใช่ค
1: ่ะก็คือตอนนี้อาจารย์สมชัยท่านก็บอกแล้วว่าอ่ะขั้นตอนในมุมของท่านเนี่ยท่านมองว่าทั้งวินัยและอาญาเนี่ยมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่มันควรจะเป็นทางด้านวินัยเนี่ย2ปีแล้วแต่ก็มันยังไม่ได้ไปถึงขั้นตอนของกกต.เลยในขณะที่ทางอาญาก็มันยังไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะคะว่ามันดำเนินการไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูปลายสิงหาคมนี้ตามที่กกต.ท่านรับปากเอาไว้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องจับสัญญาณด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยต้องให้นักวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห
1: ์
2: แล้วก
1: ็
2: จับสัญญาณแล้วก็อ่านทางว่าเอ๊ในส่วนของถ้าสมมติว่าจะมีปลายสิงหาคมนี้เนี่ยมีการลงมติปมร้อนหัวสว.จริงๆเนี่ยแนวทางมันจะอ่านได้ไปในทางไหนอย่างไรบ้างแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการหยิบยกเอาไปในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ซักฟอกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่ะค่ะท่านก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหัวสว.นะคะแล้วก็

มาปฏิเสธนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งธงยื่นกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐมนตรีทุก

0: นก็จะต้องมีความพร้อมสำหรับเรื่องนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าธงของพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาจะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นเนี้ยเรื่องหัวสวเนี่ยมาน่าจะมาติดอันดับแน่นอนนะคะคุณอนุทินบอกว่าตนไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรแต่ยืนยันว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสวอะไรทั้งสิ้นสวเป็นอีกสถาบันนึงเรื่องหัวสวก็ถือว่าเป็นคำบัญญัติของใครที่อยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี69แต่ท่านบอกว่าสวเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี67เล่าจึงไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องหัวสวขึ้นมาอภิปรายจะตอบหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลก็จะตอบแต่อะไรไม่เกี่ยวข้องเราไม่ตอบนะคะแล้วก็ถามต่อด้วยบอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยแล้วก็คุณไอซ์ลักษณ์ชนกนะคะจะออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสวเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนที่จะมีการลงมติวันที่3ภายในสิ้นเดือนนี้นะก็น่าจะ31สิงหาคมก่อน31สิงหาคมเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดอีกรอบนึงเปิดข้อมูล
1: จริงๆก็เปิดมาอยู่เรื่อยๆนะ
0: เปิดเรื่อยๆแต่ว่า
1: เดี๋ยวจะมีอีก
0: ทิ้งท้ายทิ้งท้ายทิ้งทวนคุณอนุทินบอกว่าเรื่องหัวสวถามตนไม่ได้หรอกเพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามจะให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นแล้ววักทองอยู่ตรงนี้ค่ะบอกว่ามองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากจะเป็นรัฐบาลอย่าไปคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปอย่าอยู่นอกเกมวักทองเลยนะ
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็มีนักกฎหมายนะพี่เก
0: ๋
1: เขามารวมตัวกัน53คนแล้วเขาทำจดหมายลงบัญชีหางว่าวเลยประกาศชัดเจนเลยว่าถ้ากกต.ไม่ทำหน้าที่ที่ควรจะทำ
0: ค่ะ
1: เสี่ยงติดคุกนะอันนี้นักกฎหมายบอกนะคือเขาอ้างกฎหมายแล้วก็ศึกษามาแล้วค่ะว่าหากท้ายที่สุดกกต.พบว่าถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรทำก
0: ็
1: อาจจะเข้าข่ายถูกฟ้องร้องแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีหน้าที่ชัดเจนนะคะว่าต้องทำให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนทุกๆกระบวนการคือต้องบอกว่ามีทั้งคณาจารย์นิติศาสตร
0: ์
1: ทนายความนักกฎหมาย53คนเลยนะคือบอกเลยว่าให้กกต.ยื่นร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อให้ศาลไปตรวจสอบสิตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องตามสำนวนของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26น่
0: ะ
1: แล้วก็ให้กกต.เนี่ยเปิดเผยพยานหลักฐานแล้วก็ชี้แจงเลยว่าทำไมคดีมันถึงได้ใช้เวลามากกว่า2ปีแล้วทำไมถึงยังไม่ส่งเรื่องให้ศาลนักกฎหมายไม่ได้บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีความผิดแล้วนะคะต้องย้ำแบบนี
0: ้
1: แต่กำลังบอกว่าหลักฐานมันควรจะเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้ตัดสินก็สรุปคือกกต.ไม่จำเป็นจะต้องรู้คำตอบทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องเป็นคนพิสูจน์ชัด 100% ก็ได
0: ้
1: เพียงแค่มีหลักฐานมากพอให้เชื่อได้ว่ามันอาจจะมีการโกงมันก็ควรจะส่งให้ศาลตรวจสอบได้แล้ว
0: เบรกอารมณ์คุณผู้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะพี่เก๋
0: แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อ เดือดช่วงหน้า
1: เพราะช่วงหน้าเดือดมากเชิญค่ะพี่เก๋
0: พาไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะ เป็นกิจกรรมนะคะมูเตออนทัวร์นะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าชวนสายมูนะคะไปเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะของทางคลื่นเมดวันโอเซเว่นนะคะเขาจัดทริปสุดพิเศษจริงๆจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงค่ะก็นำทีมมูโดยพี่เก๋ธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าจะพาไปที่ภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีค่ะอุทยานเขานางฟ้าซึ่งเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ด้วยค่ะพาไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้านะเพราะว่ากลางปีแล้วเนาะนะ ต้องไปหมู่ซะหน่อยนะคะปลายปีเนี่ยครึ่งหลังครึ่งปีหลังจะได้มีความโชคดีนะคะก็จะพาไปที่วัดหลัวฮั่นค่ะอารามโบราณพันปีนะคะใจกลางฉงชิ่งเลยตามรอยเส้นทางสายบุญด้วยที่วัดต้าฉือเฉิงตูค่ะกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์นะคะที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็พาไปช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าเป็นย่านสุดชิคนะคะอาหารนี่ก็มือพิเศษมากๆอบอุ่นตลอดการเดินทางค่ะพาไป6วัน5คืนออกเดินทาง24ถึง29ตุลาคมนี้นะคะราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยสำหรับทริปนี้นะคะ0814986322 0814986322

0: ค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้ามาเดือดกันแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองโดยอาจารย์จ๊ะสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 15:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิพัฒน์พร้อมแจ้งหากกลุ่มฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพร้อมถ้าฝ่ายค้านอภิปรายในเรื่องของกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมในการชี้แจงไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายหรือถามเรื่องใดจะพยายามชี้แจงให้ครบทุกประเด็นส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรส่วนคาดการณ์หรือไม่ว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหากดูจากการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านที่ผ่านมานายพิพัฒน์กล่าวว่าเท่าที่ดูกระทรวงคมนาคมจะถูกอภิปรายทุกรอบไม่ว่ารัฐบาลใดดังนั้นในฐานะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ตนกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่ได้กังวลอะไรเป็นประเด็นพิเศษอะไรที่เป็นคำถามอะไรที่ฝ่ายค้านสงสัยก็จะต้องตอบในทุกประเด็นหากฝ่ายค้านจะนำเรื่องหัวสวมาอภิปรายด้วยส่วนตัวคิดว่าเหมาะหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่าเรื่องหัวสวตนคิดว่าอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบอยู่แล้วแม้ว่าจะมี2คณะซึ่งจะมีความเห็นเป็นอย่างไรตนไม่ทราบเพราะทางคณะที่ทำการหาข้อเท็จจริงยังไม่มีการสรุปออกมาที่ชัดเจนและยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะต้องรอดูว่าเรื่องสวจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตนในเรื่องของการหัวสวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนว่าตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมในวันที่31สิงหาคมอีกครั้งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งปีที่แล้วจังหวัดสงขลาเจออุทกภัยอย่างหนักส่วนโครงการอื่นเป็นเรื่องผังเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนสงขลาจะมีโครงการพัฒนาที่ชนะซึ่งจะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนโดยเป็นการนำโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะมาให้สภาพัฒน์ศึกษาต่อยอดใหม่จากประเด็นนี้ที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือการสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วแต่เกิดปัญหาความแออัดและไม่สามารถขยายรองรับเรือขนาดใหญ่กว่านี้ได้ชัยชนะจี้ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังหลอกนักศึกษาปี1สูญเงิน2,600,000 บาทนายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกให้สูญเงินประมาณ2,600,000 บาทโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ2รายและหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกด้วยรูปแบบเดิมและอ้างว่านักศึกษามีบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีคดีความและมีหมายจับก่อนสร้างความหวาดกลัวจนเหยื่อลงเชื่อจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้บังคับให้นักศึกษารายดังกล่าวเป็นผู้หลอกลวงผู้ปกครองต่อโดยเปลี่ยนบัญชีไลน์ของคนร้ายให้ใช้ชื่อและเ

0: ภาพของอาจารย์แล้วหลอกผู้ปกครองว่าลูกสาวได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมอ้างว่าต้องใช้เงินสำหรับเป็นหลักประกันและทำวีซ่ารวมถึงมีการปลอมตัวเป็นกงสุลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือส่งผลให้ผู้ปกครองหลงเชื่อและโอนเงินให้รวมความเสียหายประมาณ2,600,000 บาทฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งปราบปรามขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเกาหลีส่งเครื่องยนต์หมายถึงไทยทรโชรับของจอดติดตั้งในเรือฟริเกตภูมิพลนายเอกราชอุดมอำนวยสสกรุงเทพมหานครภาคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารนำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านกิจการทหารเพื่อความมั่นคงที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือตรีสุมิตรชอบสะอาดเจ้ากรมแผนการช่างกรมอู่ทหารเรือให้การต้อนรับนายเอกราชเปิดเผยว่าการเดินทางมาในวันนี้เพื่อมาติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทางคณะกรรมการทหารได้ติดตามเรือฟริเกตทั้งเรือใหม่ที่จะจัดหาและเรือที่ซ่อมบำรุงอยู่แม้ว่ารายละเอียดแผนการซ่อมทำเป็นความลับทางราชการแต่ทางคณะกรรมการได้ติดต่อมาเพื่อติดตามซึ่งพบว่าอยู่ในห้วงของการดำเนินงานตามแผนและบางส่วนต้องรองบประมาณปี2570ส่วนสิ่งใดที่ติดขัดทางสภาก็พร้อมที่จะสนับสนุนและนำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยเพื่อไปผลักดันต่อไปสำหรับสิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องของการลงทุนอยากฝากไปถึงรัฐบาลและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าหากอยากเสริมสร้างศักยภาพประเทศและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็ควรที่จะสนับสนุนให้กรมอู่ทหารเรือมีแผนเตรียมและรองรับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของการต่อเรือเฮอริเคนลาลาพ่นพิษฮาวายยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้มวลน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำที่เกาะฮาวายล้นตลิ่งในระหว่างพายุเฮอริเคนลาลาพัดผ่านเฉียดเกาะบิ๊กไอซ์แลนด์ก่อนที่จะลดระดับลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วเมื่อวานนี้มีรายงานจากผู้ว่าการรัฐฮาวายว่าบ้านเรือนอย่างน้อย100หลังคาได้รับความเสียหายชาวบ้านกว่า 180,000 คนในหมู่เกาะฮาวายยังคงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามรายงานการเตือนภัยล่าสุดจากศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐคำเตือนพายุโซนร้อนยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับเขตคาไวซึ่งเป็นทิศทางที่พายุกำลังพัดไปและจะเคลื่อนตัวผ่านพ้นจากหมู่เกาะต่างๆของฮาวายในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: มาค่ะได้เวลาเดือดของเรื่องราวของวงการการเมืองแล้วนะคะปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวการเมืองไทยจะมีนาฬิกา3เรือนที่เดินไปพร้อมๆกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการเดินปกติหรือว่ามันจะเหมือนเป็นระเบิดเวลาของตัวเองหรือเปล่าเรือนแรกคือการซักฟอกรัฐบาลที่ถือว่าเป็นศึกใหญ่ที่หลายๆคนรอเรื่องที่2คือคดีหัวสว.ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็เพิ่งพูดคุยกันไปนะคะว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงอะไรที่ยังคงกังขาหรือว่าคาใจบ้างแล้วเรื่องที่3ก็คือคดีเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้ง3สัญญาณปมร้อนนี้มันจะมาถูกใช้ในการซักฟอกครั้งนี้แล้วก็เกี่ยวกับประเด็นต่างๆเนี่ยมันจะมาเขย่ากลัดการเมืองในช่วงปลายเดือนนี้มากน้อยขนาดไหนต้องฟังจากปากของผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์จ๊ะค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณอุ้มผมเห็นมีแต่คุณ2คนเนี่ยที่บอกว่าเดือด
4: ทำไมอ่ะไม่เดือดเหรออาจารย์อาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไป3ประเด็นที่เราปูเอาไว้ซักฟอกหัวสวบัตรเลือกตั้ง
5: มันหนังฮอลลีวูดธรรมดาไม่มีอะไรหรอก
3: หนังฮอลลีวูดเลยอาจารย
5: ์ใช่ครับ
4: อาจารย์งั้นไม่ถามอาจารย์และไม่จับสัญญาณอะไรแล้วถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ขอเริ่มก่อนอาจารย
5: ์ว่ามาเลยว่ามาเลย
4: คือเดี๋ยวจะมีการเปิดประชุมสภาวันที่25สิงหาคมนี้การเมืองมันจะเริ่มเดือดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไหม25สิงหาคมเนี่ย
5: ฮะจริงๆเนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาเนี่ยเทศกาลการเมืองเนี่ยมันมีแค่2เทศกาล
4: ค่ะ
5: คือ1วันที่23สิงหาเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์นะครับอันเนี้ยค่ายสีแดงอ่ะต้องบอกว่าระดมทรัพยากรไปชนิดว่าฝนตกทั่วฟ้า
4: ค่ะ
5: นะครับส่วนคู่แข่งคือกำนันหิดเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคุณประเสริฐบุญเรืองเนี่ยแม้ว่ารอบที่แล้วจะลงสสพักสีน้ำเงินนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะครับฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวดูสัปดาห์นี้ว่าจะถึงขั้นประสบภาวะภัยแล้งไหมนะฮะแต่ถ้าฝนตกมาสักหานึงแล้วก็ต้องบอกกำนันหิดก็อาจจะพลิกขึ้นมาชนะได
4: ้ค่ะ
5: นะครับแต่ตอนนี้ค่ายสีแดงเป็นต่อถ้าไปอีกสัปดาห์นึงก็นอนมาครับ30สิงหาก็จะเป็นเลือกตั้งซ่อมสสเขต3จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งค่ายสีน้ำเงินก็นอนมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิงหาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ไอ้ที่คุณ2คนว่าจะตื่นเต้นเร้าใจถึงขั้นจุดเดือดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนหมดเลยครับคุณเก๋คุณอุ้มน
4: ะครับ
5: เริ่มตั้งแต่ว่า1อภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้แน่นอนซึ่งผมมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน
4: ค่ะ
5: นะครับเพราะว่าเวลาสสฝ่ายค้านยื่นยติเนี่ยประธานสภาเขาต้องไปพิจารณาว่าจะบรรจุยติเมื่อไหร่จะเข้าระเบียบวาระเมื่อไหร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะไม่เร็วนะครับ

0: แต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณปี70นะครับซึ่งจะเข้าวาระ2วาระ3แน่ๆแล้วก็เรื่องอภิปรายพระราชกำหนดนะครับเรื่องเนี่ยแหละครับไอ้ไทยช่วยไทยชักเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่แหละนะฮะขณะเดียวกันก็จะมีคดีคู่ขนานไปอีก2เรื่องอย่างที่ว่าก็คือคดีหัวหัวสว.นะครับแล้วก็กรณีบัตรบาร์โค้ดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่กำหนดเวลาของจุดเดือดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนทั้งหมดนะครับ
1: มีอาจารย์ให้มากกว่า3ปัจจัยอีกนะ
0: ฮะพอเราเห็นอีเวนต์ในเดือนกันยายนเป็นแบบนี้ก็จะมาถึงคำถามของคุณ2คนที่ถามผมว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะลวกจนสุกไหมนะครับหรือว่า
1: ทุบได้ไหม
0: ทินเนี่ยนะครับ
1: จะทุบได้ไหม
0: นายกมิกกี้เนี่ยนะครับจะไปต่อไหวไหม
1: ค่ะ
0: นะครับก็ตอบกันวันนี้เลยนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะก็คิดว่าดูหนังซีรีส์เรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวพอมันจบเดือนกันยาก็แยกย้ายกันแล้วนะครับแยกย้ายคือไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2: อาจารย์บอกว่าดูหนังซีรีส์เรื่องนึงพล็อตเรื่องมันจะเป็นแนวไหนอาจารย์โรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าดุเดือด
0: ก็มีดุเดือดบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับหนังเนี่ยนะครับมันก็คือหนังนั่นก็แปลว่าเราเห็นยิงกันปังปังปังปังปังเตะต่อยกันเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้สตันแมนนะครับก็ใช้ปืนปลอมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราก็จะได้ดูนะครับว่าลีลาก็จะดูเดือดเลือดท่านแต่ถามว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมต้องตอบว่าเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเลอะเทอะนี่พูดตั้งแต่วันนี้เลย
1: ทุบก็ไม่ได้ล้มก็ไม่ได้ว่างั้นเถอะ
0: ไม่มีกำแพงสีน้ำเงินเนี่ยนอกจากสูงหนาแล้วยังเหนียวอีกด้วย
1: นะครับ
0: เราด
1: ู
0: อีเวนต์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนายกใช้เครื่องบินส่วนตัวบินเนี่ยคุณเห็นไหมว่า F-16 ต้องบินมาอารักขากี่ลำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากสูงหนาแล้วยังเหนียวอีกด้วยนะครับ
1: อาจารย์อย่างพรบ.พรบ.งบปี70เนี่ยที่จะมีการพิจารณาวาระ2วาระ3มันจะมีเกมในการต่อรองอะไรยังไงไหม
0: ไม่มีหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับมีแต่พวกฝ่ายค้านเนี่ยจะมายกมือให้กับรัฐบาลนะครับหรือแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอันนี้ผมเรียนยืนยันทั้งสองท่านเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมเรียนยืนยันแฟนรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เห็นมี70กว่าเสียง74เสียงเนี่ยนะครับก็ถามกันตรงๆว่าอยู่ทั้งตัวทั้งใจเนี่ยนะครับถึงครึ่งหรือเปล่านะครับหรืออยู่แต่ตัวแต่ใจไปที่อื่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกสีน้ำเงินโดยเฉพาะครูใหญ่กับนายกมิกกี้เนี่ยเขาเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เริ่มเล่นการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพรัฐบาลเนี่ยนะครับจะชอบไม่ชอบนี่อีกเรื่องนึงนะครับติชมกันได้แต่ถามว่าเดือนกันยานี้นะครับจะทำให้เจอนายกหนูเสียทรงรัฐบาลต้องเปลี่ยนไหมต้องบอกว่าเพ้อเจ้อครับไม่มีทางครับ
2: โอ้อาจารย์
1: ไม่มีประเด็นอะไรต้องจับตาเลยเหรออาจารย์แหม
2: โหอาจารย์ไอติมเขาทำงานกันหนักหน่วงขนาดนี้อาจารย์บอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ท้อแล้วนะ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะสองคนนี้เนี่ยไปจับหลักผิดตั้งแต่ต้นจับได้ให้คุณอุ้มคุณเก๋ผมนี่แหละเอามาพูดในรายการว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หัวสวเขาไม่ได้ห้ามหัวแต่เขาห้ามแจกเงินนะครับก็กว่าจะยอมรับว่ากูเดินทางผิดมาตั้งนานก็ต้องใช้เวลาอีก2อาทิตย์ถึงจะยอมเปลี่ยนคำว่าจากหัวสวมาเป็นโกงสว
2: อันนี้ไงเรื่องเงินมาแล้วไงคะอาจารย
0: ์ก็ผมก็บอกแล้วฮะบอกว่าไอ้เคสที่จะโดนเนี่ยไม่เกิน20คนเฉพาะที่มีเส้นเงินเท่านั้นแหละนะครับแล้วมันเป็นไปตามที่ผมพูดมาวันนี้คุณลองเอานิ้วมานับก็ได้ไอ้ที่มาเปิดกันรายสัปดาห์เนี่ยไม่เกิน20คนจับได้แค่นี้นะครับแล้วผมเรียนย้ำนะครับว่ากกต.เขาจะฟันจริงๆนะฮะแต่เรื่องที่จะไปคิดว่าเขาจะส่งสารทั้งหมดอะไรเนี่ยก็ผมก็พูดไว้ก่อนนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปยุบกกต.ซึ่งวันนี้เนี่ยจะยุบกกต.ก็ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่บอกกกต.จะต้องส่งสารหมดเนี่ยก็ผมขอย่างยิงนะก็รอพวกเองมาเป็นกกต.ก่อนก็แล้วกันนะครับก็ต้องใครจะหมั่นไส้ยังไงก็ผมก็ตอบตามหลักเนี่ยก็รัฐธรรมนูญเขามีอ่ะนะครับส่วนเราจะชอบไม่ชอบ

0: าไม่ชอบใจกกต.ก็นู่นรอไปทำรัฐมนูลฉบับใหม่ก็ไปยุบกันตอนนั้นคราวนี้รัฐบาลเนี่ยเขามีแท็กติกอย่างนี้คุณเก๋คุณอุ้มประเด็นที่หนึ่งเรื่องไอ้หัวสวเนี่ยนะมันไม่ยากเลยครับก็คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ก่อนขึ้นเครื่องบินไปออสเตรเลียแกก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ปี67นะครับตอนนี้เนี่ยมันปี69นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าคุณจะอภิปรายเนี่ยนะครับมันเป็นงานในช่วงไหนซึ่งอภิปรายรัฐบาลนี้มันก็ต้องเป็นงานในช่วงนี้นะครับแล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าคนที่จะวินิจฉัยเนี่ยว่าจะอภิปรายได้หรือไม่ได้เนี่ยคุณดูชื่อเอาละกันว่าโสพลสาลัมน่ะคือใครนะครับสังกัดพรรคไหนมันก็เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยไม่มีอะไรราคาผิวนะครับคราวนี้มาประเด็นเรื่องบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งความเป็นจริงคือบัตร2ใบที่เรากาไอ้บัตรเลือกเขตนะไม่มีปัญหาเลยนะครับไอ้ที่มีปัญหานะก็คือบัตรเลือกปาร์ตี้ลิสต์ที่ไปติดบาร์โค้ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจข้อมูลตรงนี้เนี่ยต่อให้เลือกตั้งต้องไปเลือกกันใหม่ก็จะเลือกเฉพาะปาร์ตี้ลิสต
1: ์
0: นะครับและแน่นอนว่าไม่ต้องห่วงครับเราก็ไปดูคะแนนเลือกปาร์ตี้ลิสต์ในที่เรากากันมาเลยก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยครับมันมีแค่ร้อยเดียวนะครับต่อให้วันนี้ไปเลือกกันใหม่แล้วสีส้มได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตเพิ่มขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2-3 เก้าอี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรกับจำนวนส.ส.ภาพรวมของรัฐบาลเลยนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนะฮะจะเกลียดกันจะวิพากษ์วิจารณ์กันผมไม่ได้มีประเด็นตรงนี้เลยเพราะผมคิดว่ามันเป็นเสรีภาพแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าสัดส่วนของภูมิใจไทย190คนเนี่ยเขามาจากระบบเขต170นะครับพักเดียวก็170แล้วนะฮะแล้วปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีส.ส.อยู่100คนนะครับคะแนนเนี่ยนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยจะทะลุ 400,000 คะแนนถึงจะได้ปาร์ตี้ลิสต์1คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ไปกาปาร์ตี้ลิสต์กันใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในแง่ตัวเลขจำนวนส.ส.กันในภาพรวมของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองเรื่องและเรื่องที่สามเนี่ยจะมีสีสันหน่อยซึ่งเรื่องนี้ผมให้กำลังใจฝ่ายค้านเต็มที
1: ่
0: นะครับก็คือเรื่องของไทย AI Passport เรื่องนี้นี่ต้องยอมรับว่าจนถึงวินาทีที่เราคุยกันนะครับคุณชัยชนกคิดชอบนะครับก็ไม่เคยตอบอะไรเลยนะครับซึ่งนี้เนี่ยผมเรียนทีมงานท่านรัฐมนตรีนะครับว่าท่านอาจจะมั่นใจในคะแนนเสียงเนี่ยผมเข้าใจได้เพราะมันเป็นคณิตศาสตร์การเมืองเข้าใจกติกาดีแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเส้นทางการเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับถ้ารัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยนะครับล้มละลายความเชื่อถือในทางการเมืองเนี่ยมันก็เติบโตต่อไปยากนะครับดูง่ายๆเลยก็ได้ไปดูคุณชัยชนกไปดูประวัติศาสตร์นักการเมืองเรียกว่ากลุ่ม16ก็แล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อว่าในนั้นเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้างไปดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นทางการเดินของนักการเมืองชื่อกลุ่ม16เนี่ยมันไปถึงไหนกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะเติบโตเป็นตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองย้ายไปรับงานกระทรวงใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยก็เรียนท่านรัฐมนตรีดีอีว่าขอให้ปรับเกมซะแล้วก็เดินหน้าชนแล้วก็เดินหน้าชี้แจงนะครับเพราะข้อมูลมันอยู่ในมือท่านแต่ถ้าใช้วิธีหลบๆเลี่ยงๆการตรวจสอบเนี่ยอันนี้ผมเรียนเลยว่ามันไม่เป็นผลดีในระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยคะแนนโหวตผ่านแน่ๆฉลุยประเด็นสุดท้ายนะครับที่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะสร้างความอึดอัดใจมากๆก็คือเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับถ้าตราบใดเนี่ยนะครับกระบวนการการตรวจสอบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ลากไปถึงตัวการหรือว่าแบ็คหรือว่าแบ็คพวกแบ็คอัพที่เหนือกว่าอธิบดีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยเกินครึ่งประเทศเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้จะจบนะครับแค
1: ่อธิบดี
0: ระดับอธิบดีนะฮะเพราะนั้นรัฐบาลต้องพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับไหนๆก็ไม่เชื่อแล้วยังมีเวลาอีกก่อนใหญ่รีบจับรีบทำอะไรเนี่ยจับตัวใหญ่ให้ได้

0: คะอย่างนี้ก็จะพลิกวิกฤตนะครับที่ประชาชนมีคำถามมี question mark ก็จะกลายเป็นโอกาสรัฐบาลในการโชว์ศักยภาพว่ารัฐบาลเอาจริง
1: วันนี้มันยังนัวกันอยู่ในเรื่องของว่าตกลงแล้วพอส่งไปที
0: ่
1: ส่วนกลางส่วนจังหวัดส่วนท้องถิ่นแล้วอ้าวตกลงใครต้องรับผิดชอบมันยังนัวกันอยู่ในระดับนี้อยู่เลยอาจารย
0: ์ไม่นัวนะครับคือผมเห็นพวกท้องถิ่นบ่นๆนะผมบอกเลยถ้าแน่จริงก็อย่าเซ็นนะครับไอเซ็นไปบ่นไปเนี่ยนะครับมันมีทุกยุคสมัย
1: อาจารย์แต่มท.3 บอกว่าคือมันแล้วแต่หน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ไม่เซ็นได้เหรอคะอาจารย
0: ์ก็ถูกไงฮะก็ผมบอกว่าถ้าแน่จริงก็อย่าเซ็นอย่าเซ็นไปบ่นไปนะครับเพราะนี่มันเป็นมติก่อกลาง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้านายกท้องถิ่นแต่ละแห่งคิดจะหักล้างมติก่อกลางก็โดนมหาดไทยปลดผมบอกเลยนะครับอบต.กับเทศบาลเนี่ยคนปลดเนี่ยคือผู้ว่านะครับอบจ.ก็ผู้ว่านะฮะมท.1ก็ปลดได
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนท่านนายกท้องถิ่นแต่ละท่านผมเข้าใจว่าท่านพูดไปก็พูดอย่างนั้นแหละผมพูดตรงๆเลยนะไม่ได้ด้อยค่าอะไรพูดไปอย่างนั้นแหละเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ตัวเองดูดีดูให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีการต่อลงต่อรองแต่ในความเป็นจริงอ่ะอย่ามาหลอกเขาเรียกอย่ามาต้มคนดูด้วยลีลาแบบนี้มันดูน้ำเน่านะครับตรงไปตรงมาครับคะแนนมันไม่ใช่ในเมื่อกองกลางเขามีมติแล้วถ้าท่านไม่ทำตามนะครับก็รอโดนปลดหรือไม่อย่างนั้นถ้าท่านเจ๋งจริงนะไม่เห็นด้วยลาออกเลยแล้วให้คนในพื้นที่ท่านเลือกตั้งเอานะครับดูซิว่าเขาจะต้องการการโกงหรือเขาจะต้องการสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านไม่มีอำนาจในทางกฎหมายแสดงอาการไม่กล้าตัดสินใจไอ้อย่างเงี้ยผมว่านะลาออกกันเลยแล้วพิสูจน์ด้วยการเลือกตั้งกันใหม่กล้าเปล่าไม่กล้าหรอกเสียดายเก้าอี้ทั้งนั้นแหละนะครับ
1: อาจารย
0: ์อันนี
1: ้
0: ผมเรียกครัวให้ก่อนเลยนะครับเพราะผมมั่นใจเรื่องนี้นะครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับไปที่ไทย AI Passport นิดนึงได้ไหมคะว่านอกจากอาจารย์เป็นห่วงคุณชัยชนกแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์ยศชนันเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันเป็นศึกซักฟอกเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาถึงท่านบ้างไหมคะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ TOR อยู่อาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับโอ้โหอาจารย์เชนเนี่ยนะครับตอนนี้เรตติ้งกำลังขึ้นนะฮะแล้วคุณเชื่อผมเหรอนะครับว่าการเมืองเนี่ยนะครับการเมืองไทยอ่ะความเชื่อคือความจริงนะครับแล้วอาจารย์เชนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ที่สังคมตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นไปอภิปรายอาจารย์เชนแล้วก็ต้องบอกว่าสังคมพร้อมจะไม่เชื่อไปแล้วเกินครึ่งนะฮะนอกจากมีหลักฐานชนิดแบบสมัยที่ไปอภิปรายคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็ว่าไปอย่างซึ่งผมมั่นใจว่าพรรคฝ่ายค้านไม่มีหรอกนะครับเพราะถ้ามีน่ะเปิดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรณีของคุณชัยชนกเนี่ยเนื่องจากว่าเอกชนต่างๆที่พรรคฝ่ายค้านเขาเอามาเปิดเนี่ยก็ต้องยอมรับกันแล้วครับว่าหลายรายเนี่ยนะฮะก็ดูมีความเชื่อมโยงกันทางการเมืองกับพลพรรคน้ำเงินจริง
2: ๆ
0: นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมถึงเรียนว่าคุณชัยชนกถ้าจะเปิดหน้าสู้ก็สู้ตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องไปรอตอบในสภานะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันพูดกันไปอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยจากความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงนะครับแล้วถึงวันนั้นเนี่ยนะครับคุณชัยชนกเนี่ยไปตอบอะไรเนี่ยนะครับคนก็จะไม่เชื่อนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของทั้งหลักฐานแล้วก็ความเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรียนว่าคุณชัยชนกก็ยังมีอายุทางการเมืองอีกนานนะครับผมก็ไม่อยากให้เลือกเดินทางเดียวกับรัฐสสกลุ่ม16สมัยก่อนซึ่งตอนนั้นที่มีเรื่องมีราวกันก็อายุไล่ๆกับคุณชัยชนกนี่แหละนะครับแล้วสุดท้ายหลายๆท่านนะครับก็ไปต่อทางการเมืองไม่ได้นะครับ
2: อาจารย์อีกนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงบทบาทของประธานสภาอันนี้หมายความว่าที่เราจะต้องจับตาหมายถึงว่าขั้นตอนการบรรจุยติแล้วก็การควบคุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่มั้ย
0: ใช่คือเรื่องหัวสวเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับโอกาสที่ประธานสภาจะไม่บรรจุเรื่องนี้ต้องบอกว่าแทบจะ 100% นะครับเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมันก็อธิบายไม่ได้ว่าเหตุมันเกิดตั้งแต่ปี67นะครับแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะเอามาอภิปรายรัฐบาลนี้ในปี2569เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าพรรคสีส้มเป็นรัฐบาลตอนนี้แล้วเจอกรณีเดียวกันประธานสภาของสีส้มก็จะไม่บรรจุเช่นเดียวกัน

0: นะครับอันนี้ผมพูดการเมืองที่มันเป็นจริงเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในช่วงเวลาไหนเนี่ยก็จะใช้แท็กติกแบบนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยสนับสนุนเรื่องตรวจสอบครัวสวนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเอาตามกติกาเนี่ยนะครับมันยังไม่มีจุดเชื่อมโยงอะไรไปมากกว่าความเชื่อของไอติมกับเป๋าไอรอนะครับซึ่งผมก็พูดว่าจินตนาการเยอะเพราะผมรู้เบื้องหลังเรื่องนี้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วใครเป็นคนให้ข้อมูลผมถึงบอกว่าถ้าเริ่มต้นจากการไปเชื่อข้อมูลของคนโกหกน่ะมันก็มีแต่น้ำอ่ะมันไม่มีเนื้อเอาผมพูดแค่นี
1: ้อุ้ยแต่มันมีหลักฐานเป็นคลิปเลยนะคะอาจารย
0: ์ก็ในส่วนที่เป็นคลิปเป็นอะไรกันก็ว่ากันไปสิฮะผมถึงบอกว่ากกต.เนี่ยเขาก็ว่าตามอย่างนี้แหละแต่ไอการไปพูดอะไรที่มันโดยเฉพาะประเด็นที่ไปเกี่ยวกับพรรคสีน้ำเงินเนี่ยผมพูดตรงๆนะค่อนข้างเพ้อเจ
1: ้
0: อนะครับวันนี้เนี่ยใครอาจจะว่าผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็พูดตามความเป็นจริงที่คนวงในที่เขารู้กันนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วใครเป็นคนที่ไปกลับคำให้การมา3ครั้งนะครับเขารู้กันหมดนะครับไม่งั้นพวกสีน้ำเงินไม่กล้ามายืนหยัดหรอกว่าถ้ามีหลักฐานจริงนะเอามาเปิดเลยเพราะพวกสีน้ำเงินก็รู้ว่าไม่มีจริงเพราะเรื่องนี้เนี่ยคนที่เปิดเกมเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปกลับคำให้การมา3รอบแล้ว
1: ได้ค่ะอาจารย์อ
0: ันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละนะครับ
1: นะคะก็ปลายเดือนสิงหาอาจจะยังไม่มีอะไรไทม์ไลน์อาจจะขยับไปเดือนนู่นกันยายนเนาะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบาย
2: ตั้งไว้เดือดเลยอาจารย์มาชิวเลยตีแบบว่านอนอาบแดดชิวๆเลย
1: ก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่างั้นไม่ถามละแต่ว่าด้วยหน้าที่นะต้องถามนะก็พยายามจะวิเคราะห์ในหลากหลายมุมนะ
2: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ค่ะไปหาความรู้กันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะ อบรมกัน15สัปดาห์เต็มเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเรียกได้ว่าอัดแน่นเลยด้วยเนื้อหาสาระนะคะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะ2569แล้วก็เรียกว่าใครที่ไปอบรมในหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นี้เนี่ยได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านแล้วก็มีกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐ

0: และก็จีนด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะที่ถึงขนาดแบบว่าตอนนี้สหรัฐแบบล่อนหนังสือนะคะไปถึงหลายๆประเทศบอกว่าคุณต้องเลือกข้างนะ AI เนี่ยคุณต้องเลือกข้างคุณจะอยู่จีนหรือคุณจะอยู่สหรัฐเดี๋ยวมีประเด็นนี้มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเหมาะมากๆสำหรับหลักสูตรนี้อย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าจะได้วิเคราะห์เจาะลึกของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วยแล้วก็มีเรื่องของ AI เนี่ยเห็นไหมคะเข้าเทรนด์เลย
1: ใช่มันจำเป็นค่ะ
0: จำเป็นมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยสำหรับหลักสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะแล้วก็รับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะอยากให้สมัครด่วนๆเลยตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะแล้วก็ให้หมายเลขเอาไว้นะคะ3หมายเลขนะคะมาสมัครกันนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะ0944803076 0944803034และหมายเลขสุดท้ายนะคะ0943966649ค่ะ
1: ค่ะประเด็นที่พี่เก๋ทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่มันมีข่าวออกมาวันนี้ว่าเขาบีบให้ไทยเลือกข้าง AI คือเรื่องนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นแค่สมมติฐานนะมันมาจากรอยเตอร์สเขารายงานเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเตรียมแจ้งประเทศหุ้นส่วนหลาย10ประเทศให้เลือกเลยว่าจะอยู่ในกรอบเทคโนโลยี AI ฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือจีนโดยเชื่อมโยงกับการแข่งขันเรื่อง AI เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานสำคัญแต่ข้อมูลนี้มันมาจากร่างหนังสือที่รอยเตอร์สได้ไปเห็นมาค่ะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดของร่างนี้อย่างเป็นทางการนะคะมันเลยเหมือนเป็นกระแสข่าวทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแม้ว่าจะเป็นกระแสข่าวพี่เก๋เพราะว่าถ้าเราพูดถึง AI โอเคบางคนอาจจะนึกถึงเฉพาะ ChatGPT หรือว่าโปรแกรมถามตอบต่างๆเนาะไทยก็ใช้บางคนดูดวงนะอันดับหนึ่งของโลกนะที่ใช้ในการดูดวงเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยใน AI มันมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะคือมันมีชิปเนี่ยมันใช้ในการคำนวณมันมี data center มันมี cloud ที่เอาไว้ตั้งเครื่องต่างๆมันมี data มีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยแล้วมันก็มี cyber security ในการป้องกันข้อมูลและระบบต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วก็กติกาว่าใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างเนี่ยแหละมันเลยเป็นคำถามว่าอ้าวถ้าวันนึงเจ้าของเทคโนโลยีมี2ประเทศที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกเขายกมือถามว่าถ้าอยากจะให้อยากจะใช้ของฉันต่อเนี่ย
0: เธอ
1: ย
0: ิน
1: ยอมไหม
0: ถ้าต้องเลือกข้าง
1: ถ้าอยากใช้ของฉันต่อห้ามใช้ของอีกประเทศนึงเธอต้องเลือกข้างมาเลย
0: เลือกข้างมาเลย
1: แล้วไทยจะยังไงอ่ะมันไม่ได้เลือกกันง่ายๆนะ
0: เห็นวันนี้มีคนออกมาตอบหลายคนเหมือนกันนะไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไล่ตั้งแต่คุณชัยชนกไล่ตั้งแต่คุณยศชนันแต่ว่าขอเอาเป็นทางด้านฝั่งจีนกันหน่อยไหมเมื่อสักครู่คือเรามองในมุมของสหรัฐเห็นว่ามีข่าวออกมาอย่างสถานทูตจีนในวอชิงตันเนี่ยเขาก็แสดงท่าทีนะว่าจีนเนี่ยคัดค้านการนำประเด็นเรื่องของการค้าแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็บอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยขัดขวางความก้าวหน้าของ AI ทั่วโลกและไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยนะถ้าให้เราเลือก
1: จริงจริงเขาก็เซ็นแบบมาเบอร์นี้อยู่แล้วนะทรงนี้อยู่ตลอดนะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งของไทยคุณยศชนันถ้าพูดแบบสรุปเลยนะคือท่านกำลังบอกประมาณว่าในสงคราม AI ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยจริงๆไทยไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยการถามว่าจะเลือกใคร
0: ค่ะ
1: แต่ควรจะเริ่มจากเรามีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเพราะว่ายิ่งไทยมีข้อมูลมีคนมีระบบความรู้ของตัวเองมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีสิทธิ์เลือกอะค่ะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีของใครในเรื่องไหน
0: ค่ะ
1: โดยไม่ถูกมหาอำนาจกำหนดคำตอบให้ทั้งหมดมันก็ยากนะคือในหลักการอะใช่แต่แต้มต่อของไทยมันมีมากน้อยแค่ไหนดีกว่าคือไทยมีข้อมูลมีคนมีงานวิจัยมีไซเบอร์ซีเคียวริตี
0: ้ค่ะ
1: ที่มันแม่นยำไหมเอาแค่ไซเบอร์ซีเคียวริตี
0: ้
1: สัปดาห์ที่แล้วที่สะพัดคืออะไรฮะข้อมูลหลุดเต็มไปหมดเลยระดับไหนระดับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เห็นหน้าในแบบประชาชนใช่ไหม
0: แต่ถ้าไม่เลือกเลยวางตัวเป็นกลางจ จะกระทบไหมล่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วก็มีการตั้งประเด็นนะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามว่าสหรัฐเนี่ยเขาเตรียมจะแจ้งหลายประเทศนะให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI กับจีนแล้วถ้าหากประเทศไทย

0: วางตัวเป็นกลางจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือเปล่านายกบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างทั้งนี้เนี่ยคำว่าข้างเลือกข้างเนี่ยแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงจะเรียกว่าเลือกข้างโดยขนาดนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาด้วยนะคะเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยได้มีการเข้าพบนายกรัฐมนตรีซึ่งเราก็ยืนยันไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการฝึกคอบาโกการสนับสนุนความมั่นคงทางทหารอะไรต่างๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการเจรจาการค้าก็เห็นว่ายืนยันกันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้นะคะอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้สัมภาษณ์ส่วนคุณชัยชนกนี่วันนี้ให้สัมภาษณ์ยาวเลยเหมือนกันนะคะแล้วก
1: ็ชัดๆคือท่านบอกไม่เลือกข้าง
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยต้องไปหารือกับท่านศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วด้วยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อจากนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณศรีหศักดิ์เนี่ยน่าจะมีแนวทางในเรื่องของนโยบายในการสื่อสารในเวทีโลกอยู่แล้วด้วยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วพอเข้าไปดูรายชื่อ35ประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าลงนำ AI Opportunity Statement เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามันไม่มีประเทศไทยนะพี่เก๋
0: หรอ
1: ในเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินเดียแต่ไม่เห็นรายชื่อในไทยนะสิ
0: ถ้าไม่มีก็อาจจะดีไปแต่ว่าก็ไม่รู้แหละวันนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งคุณยศชนันแล้วก็ทางคุณชัยชนกก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวต้องตามต่อละว่าตกลงแล้วเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะส่งจดหมายฉบับจริงมาหรือเปล่าแล้วเนื้อหามันเหมือนกับร่างที่รอยเตอร์สเขารายงานหรือเปล่า
0: ค่ะนะหรือจริงๆเป็นแค่เอกสารรั่วไหล
1: เอกสารรั่วไหลแล้วไหมล่ะแล้วตอนนี้คำตอบคือยังไงไทยถูกสหรัฐอเมริกาขอให้เลือกจริงๆแล้วหรือยังเงาไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็อย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะพอเข้าไปไล่ดูแบบเร็วๆเนี่ยคนที่ลงนาม35ประเทศมันไม่มีประเทศไทยอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าสำคัญคือเดี๋ยวไทยอะเขาจะเข้าร่วมกับโครงการที่จีนเขาสร้างหรือเปล่าอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ที่เคยไปหารือกับที่จีนก็หลายรอบอยู่เหมือนกันเนาะแต่มันจะจริงจังได้แค่ไหนล่ะถ้าไม่เลือกข้างเนี่ย
0: แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าความเข้มข้นของ2ประเทศมหาอำนาจนี่เขาขับเคี่ยวกันแบบว่าทุกอย่างจริงๆทั้งในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของ AI ก็เอามาเชื่อมกับเรื่องของความมั่นคงด้วยเนา
1: ะ
0: เออแข่งกันแบบสุดๆเลยนะ
1: ค่ะเอาส่วนอีก1เรื่องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจำได้ไหมคะที่มีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย
0: ์ค่ะ
1: นี่เชื่อไหมว่าทำคลิปลงใน TikTok มีคนมาเถียงกันแค่ว่าพูดผิดนะรถเมย์ชนรถไฟอีกคนก็เข้ามาเถียงว่าไม่ใช่รถไฟชนรถเมย์ถูกแล้วมันความหมายมันเหมือนกับถ้าตั้งอะไรมาเป็นประธานแปลว่าคนนั้นเป็นผู้กระทำถูกปะ
0: ใครถูกใครผิดอย่างนี้มันจะเริ่มต้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ทีนี้หลังจากที่ชนไปตอนนั้นอะถ้าจำกันได้นะคือมีผู้เสียชีวิตเนี่ย8รายบาดเจ็บ30แล้วก็มีรถยนต์เสียหายรถจักรยานยนต์ก็เสียหายใช่ไหมคะมันมีรายงานมาเมื่อวันที่16สิงหาคมเมื่อวานนี้ค่ะพี่เก๋ว่าอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด6คนต่อศาล1คือพนักงานขับรถไฟ2คือพนักงานกั้นถนน3คือพนักงานขับรถเมย์4คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์2คน5เอ้ย5เอ่อ5 6นะ6คือผู้ขับรถกระบะ1คน
0: ค่ะ
1: คือเรื่องนี้หลายคนเขาก็มีข้อสงสัยว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดเป็นพนักงานขับรถไฟเนี่ยก็ต้องถูกฟ้องในฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสแล้วก็บาดเจ็บใช่ไหมแล้วก็ถูกฟ้องข้อหาจำได้ใช่ไหมที่เขาไปตรวจหาสาร
0: อ
1: ่ะก็เจอสารเมทแอมเฟตามีน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกนะว่าเขาเสพยาหรือว่ายาทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีหลักฐานมีเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายที่จะต้องไปสู้กันในชั้นศาลเนี่ยนะคะคนที่สองคือพนักงานกั้นถนนพี่เก๋คนนี้เขาถูกฟ้องในกลุ่มข้อหาประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าหน้าที่ของพนักงานตำแหน่งเนี้ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟอ่ะคนขับรถเมย์ก็โดนค่ะถูกฟ้องข้อหาประมาทเป็นเหตุให้มีผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บรวมไปถึงข้อหากีดขวางการขนส่งทางรางเพราะว่ารถเมย์เข้าไปอยู่บนรางทั้งที่ช่องทางข้างหน้ามันไม่ว่างคดีนี้มันก็เลยไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้มันเลยทำให้ลามไปถึงรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ด้วยพี่เก๋บอกว่าทั้ง3คันมันไปจอดคร่อมบนเส้น

0: ารางไข้สีเหลืองอ่ะจำได้ไหมที่ตอนนั้นมันมีเหตุกันว่าเส้นจางใช่พอหลังจากเกิดเหตุปุ๊บโอ้โหตีใหม่ชัดเจ้าเลยขับมา1กิโลเมตรก็มองเห็นคือเส้นตารางสีเหลืองอันนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ผู้ขับขี่เขาต้องเว้นเอาไว้ห้ามขับไปค้างหรือว่าไปทับเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดข้างหน้ามันไปต่อไม่ได้อ่ะโดยเฉพาะพื้นที่นั้นมันเป็นจุดตัดทางรถไฟอ่ะถ้าไปค้างเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้รถคันอื่นเขาอาจจะต้องไปติดอยู่บนรางมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนขับกระบะแล้วก็คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อ่ะแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ขับรถไฟหรือขับรถเมย์นะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
1: ก็คือเข้าไปจอดในที่ที่อาจจะเป็นเรื่องของพรบจราจรไปจอดไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: เข้าไปอยู่ในเส้นตรงนั้น
0: ใช่วันนี้แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้อุ้มพูดจากคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องใช้เส้นนั้นเป็นประจำนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: อาทิตย์เดียวที่ตื่นเต้นกันอยู่เนี่ย
1: เหมือนเดิม
0: ตอนนี้เหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิม
0: และเชื่อไหมคะมอเตอร์ไซค์อ่ะแซบๆเยอะนะสมมุติว่าเราขับถูกกฎนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: บีบแตรแล้วมาด่านะมาชะโงกด่าข้างๆเลยนะด่าว่าเราขับรถโง่ด้วยนะ
1: โอ
0: ้ด่าว่าเราเป็นสัตว์ต่างๆฉันสงสารสัตว์มากเลยที่ถูกอ้างอิงด่าแรงด้วยคำถามคือมีสิทธิ์อะไรมาด่า 2. ได้ติดตามข่าวบ้างไห
1: ม
0: 3. ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำตามที่เขาต้องการเนาะขยับไปให้เนาะเมื่อถูกปรับมาจ่ายตังค์ให้ไห
1: ม
0: แต่ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์เพราะพี่แกไม่น่าจะมีเวลามาฟังรายการเราเนี่ยแหละค่ะแค่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจริงๆมันก็มาจากทุกฝ่ายเนาะพี่เก๋ตำรวจก็มีส่วนนะเอาจริง
1: ก็ล่าสุดตอนที่มีปัญหาก็โอ้โหก็ระดมกันใช่ไหมคะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมีเรื่องของจราจรไปโบกใช่ไหมเพราะว่า
0: แข่งขันอาทิตย์แรก
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วหรอเอาดีๆนะ
0: เอาดีๆนะ
1: เอ
0: าดีๆนะนี่เป็นคนประสบเหตุติดไฟแดงนะติดไฟแดงนะแล้วก็กำลังจะไปนะเสร็จปั๊บอ้าวไฟเหลืองเอาแดงเลยรถคาอยู่เกือบตรงกลางอ่ะเกือบตรงกลางคือจะไปก็ไม่ได้จะกลับตัวก็ไม่ได้จะให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแบบที่พี่เบิร์ดบอกอ่ะ
1: ประสานกันไม่ได้มีการประสานกัน
0: แล้วก็คางแบบอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วรถคันอื่นที่ขับผ่านเขาทักทายเราด้วยอะไรบีบแตรสิคะบรรพบุรุษทั้งหลายถูกอัญเชิญมาเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งแบบอ้าวพี่ตำรวจ การที่พี่จะแบบตรงนี้ไฟแดงปุ๊บเนี่ยพี่เว้นไปสักอีกสัก5วิได้ไหมล่ะ เพื่อให้มันได้เคลียร์ถนนสักนิดสักหน่อย
1: จะได้ไม่มีตกค้างเนาะพอเวลาแบบว่าไม้กงไม้กั้นมันลงมาอย่างนี้เราจะได้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเส้นตรงนั้นด้วยคือไม่ได้ตั้งใจอยากจะไปอยู่แต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วพอจราจรข้างหน้ามันติดสะสมแล้วท้ายแถวมันมาถึงเราบางทีมันไปไหนไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันร่วมด้วยช่วยกันแหละค่ะพี่เจ้าหน้าที่ก็มีผลมีส่วนละค่ะ
1: ก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะกลับมาดูเรื่องของวัดที่ขอนแก่นกันบ้างไห
0: ม
1: เห็นว่าวันนี้เองเนี่ยก็ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุขนะคะนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านเองก็เป็นประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะวันนี้เดินทางจริงๆไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็มีวันเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไปเจอกับเจ้าอาวาสไปพบเจ้าอาวาสนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดินทางไปพบผู้ว่า
0: ใช่ใช่
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ไปที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นการไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนในการออกโฉนดเนาะเพราะว่าต้องมีการหารือการเรื่องของการมอบหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของกรณีพิพาทของวัดป่าอดุญญารามนะคะก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อโฉนดภายหลังที่มีการคัดค้านการออกใบแทนโฉนดของป้าดาไปแล้วนะคะทีนี้อาจารย์ธงทองก็มีการหารือนะคะแล้วท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้ก็ต้องเป็นไปตามในเรื่องของขั้นตอนแหละเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของกฎหมายของที่ดินใช่ไหมคะที่เป็นไปตามเรื่องของมาตราเรื่องของกฎหมายที่ดินมาตรา84อะค่ะอาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการอาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะคะพอทางผู้ว่ารับหนังสือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการจัดการนะคะก็เป็นไปตามขั้นตอนก็เห็นว่าทางผู้ว่าเนี่ยรับปากนะคะรับปากสำหรับประเด็นนี้เจ้าอาวาสก็สบายใจด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตคุณผู้ฟัง
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่เก๋อาจารย์ทองที่ท่านไปพบผู้ว่าขอนแก่นก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านยืนยันแล้วด้วยว่าจริงๆแล้วที่ดินนะมันเป็นของวัดไปแล้วตอนนี้มันถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดให้มันเป็นของวัดป่าอดุญญารามโดยสมบูรณ์แบบอ่ะพูดง่ายๆ

0: บบนี
1: ้คือทางจังหวัดรับปากว่าจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเร็วหรือช้าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดผู้ว่าก็เลยฝากมาบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยทางกรมที่ดินของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวเขามีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นไปตามขั้นตอนอาจจะต้องแบบว่า1 2 3 4อาจจะเร่งรัดอะไรไม่ได้เพราะว่าก็ต้องไปตรวจสอบความถูกต้องหลายๆอย่างด้วยแต่ก็ขอให้สบายใจอย่างเจ้าวาดบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรพอได้ฟังข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยรอมา 20-30 ปีละก็รออีกนิดนึงก็ไม่เป็นไร
0: ใช่โหแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็ยังคงเดือดอยู่วันนี้ป้าดาก็ยังไปออกโหนกระแสอยู่เลยนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ๆเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่ากระแสข่าวนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่มันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายมิติให้ได้พูดถึงเพราะว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หลายๆท่านเองเนี่ยเขายังออกมาบอกเลยว่าวัดอื่นๆอ่ะก็ควรที่จะจับตาดูเหมือนกันหรือว่าไปตรวจสอบเอกสารเหมือนกันว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันค้างเติ่งอยู่หรือเปล่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข่าวที่ขยายออกไปในหลายๆมิตินะคะอย่างเช่นหลวงพ่อเองเนี่ยพอได้ดูข่าวเยอะๆหรือว่ามีบางคนที่เข้าไปหาถึงที่วัดเนี้ยมันก็มีความกดดันเกิดขึ้นนี่เมื่อวันเสาร์นี่วูบเข้าโรงพยาบาลเลยต้องต่อท่อช่วยหายใจเลยทีเดียวเพราะว่าท่านก็เครียดหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคำถามจากหลากหลายฝั่งอ่ะพี่เก
1: ๋
0: มันมีหลายชุดความเชื่อค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ธงทองท่านก็ไปดำเนินการเรียบร้อยละยื่นหนังสือขอความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์แล้วก็เร่งรัดเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดให้เป็นของวัดป่าอรุณยาราม
1: อย่างประเด็นที่วันนี้ป้าดาเนี่ยไปออกโหนกระแสอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถ้าเป็นไปตามพาดหัวเนี่ยเห็นป้าดาบอกว่าขอดูหลักฐานสำนักพุทธนะเรื่องของปมที่ดินวัดป่าอดุลยารามคือถ้ามีการตรวจสอบแล้วถูกต้องจริงทั้งหมดยอมจบด้วยนะเห็นบอกนะทีนี้ลองดูรายละเอียดเพราะว่าป้าดาบอกว่าความจริงเนี่ยต้องอยู่เหนือกฎหมายพร้อมให้ทีมงานเนี่ยโชว์เรื่องของภาพถ่ายของวัดบอกพูดกฎหมายมาเนี่ยฉันมึนฉันเห็นสภาพวัดแล้วฉันเจ็บปวดป้าดาบอกแบบนั้นนะคะแล้วป้าดาก็บอกว่าที่นายเฮียงถวายวัดที่แผ่นนี้เนี่ยตั้งแต่ปี33ถึงปี69เนี่ยคือทายาทที่ขอนแก่นตอนนี้เนี่ยเครียดมากก็บอกว่าไม่ต้องสนใจว่าใครยกวลีอะไรยังไงเราให้ไปที่สำนักพุทธจังหวัดเลยนะคะไปดูถึงความถูกต้องเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆแล้วก็เห็นบอกว่าถึงขนาดแบบว่าไปขอข้อมูลอะไรเลยนะคือถ้าทายที่สุดแล้วเนี่ยหลักฐานเอกสารข้อเท็จจริงของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่แสดงถึงความเป็นมาและการขอจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามว่าถ้าหลักฐานทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องย้ำนะคะว่าถ้าหากมีเอกสารยืนยันความถูกต้องชัดเจนจริงๆป้าดาบอกว่าพร้อมที่จะยอมรับและจบเรื่องทันทีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังฝากข้อความไปถึงคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีด้วยในฐานะผู้ดูแลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมที่ดินตั้งคำถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่ดินไทยว่าหากการยกที่ดินให้กันมีผลสมบูรณ์ได้เพียงแค่เอ่ยวาจาอันนี้ป้าดาบอกนะโดยที่ไม่มีการทำหนังสือและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ณที่กรมที่ดินให้เรียบร้อยจะทำให้ระบบกฎหมายและการถือครองสิทธิ์ในที่ดินขาดความน่าเชื่อถือแล้วก็บอกว่าถ้าหากกฎหมายเป็นเช่นนี้เนี่ยจะอยู่กันยังไงท่านก็บอกป้าดาก็บอกว่างั้นยุบกรมที่ดินไปเลยไหม ประมาณนี้นะคะที่ไปออกรายการนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบแบบไหนแต่ว่าหลายๆฝ่ายทนายหลายๆคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จบแล้วแหละจบแล้ว
0: จริงๆหลายคนบอกจบตั้งแต่เริ่มแล้ว
1: ตั้งแต่เจตนารมณ์ในการอุทิศที่ดินให้กับทางวัด
0: ค่ะอ้าวยังอยู่ที่ขอนแก่นมันมีกรณีที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันค่อนข้างเป็นวงกว้างพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ลงใน Facebook เช็คอินที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นสภาพตอนนั้นเนี่ยป่วยอยู่บนเตียงช่วงประมาณ 4:00 น.ของวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามาตั้งแต่เที่ยงจนป่านนี้ยังไม่ได้ตรวจถ้าไม่ตรวจให้ก็จะรีบกลับไปตายที่บ้านอันนี้ผู้แปลเป็นภาษาจากภาษาอีสานแล้วนะวันถัดมาเจ้าตัวบอกว่าน่าจะได้นอนโรงพยาบาลสักอาทิตย์หนึ่งโดยมีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นจุดแดงตามลำตัวค่ะแต่ปรากฏว่า

ไม่กี่วันต่อมาผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าจริงๆอ่ะแม่ใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าแม่ล้มขณะไปทำธุระในห้องน้ำแล้วศีรษะก็ไปฟาดพื้นเลือดก็เลยคั่งในสมองช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือช่วงเวลาที่หมดเวลาที่ญาติจะเข้าเยี่ยมได้ญาติก็เลยตั้งข้อสังเกตของการทำหน้าที่ของโรงพยาบาลเวรว่าทำไมถึงให้คนป่วย

0: องว่าแล้วจะมาโรงพยาบาลทำไมคือเขาบอกว่าถ้าเกิดจะปล่อยให้รอนานขนาดนี้หมายถึงคนที่โพสต์นะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ปล่อยให้กลับไปเสียชีวิตที่บ้านดีกว่ามั้งก็เลยมีการตอบกลับมาที่คาดว่าน่าจะเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลนะว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับไปตายที่บ้านละกันอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเป็นการโต้ตอบอ่ะซึ่งอันนี้เป็นกระแสข่าวอยู่นะคะทีนี้มีผู้สื่อข่าวเขาก็ไปสอบถามความจริงที่โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลเนี่ยชี้แจงว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะเพื่อป้องกันไม่ให้รายละเอียดเนี่ยมันเกิดความคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกบิดเบือนเดี๋ยวจะชี้แจงข้อเท็จจริงภายหลังละกันซึ่งข้อมูลที่ได้รับมันก็ยังไม่ได้มีการระบุอายุแล้วก็ที่อยู่ของผู้เสียชีวิตวันเวลาผู้เสียชีวิตคือในรายละเอียดต่างๆเนี่ยยังไม่มีแต่ตอนนี้ที่มันสะพัดอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยคอมเมนต์ที่เข้าไปตอบเนี่ยแหละค่ะมันรุนแรงจนมีคนออกมายอมรับแล้วยอมรับในที่นี้คือเขาไม่ได้คอมเมนต์นะพี่เก
1: ๋
0: บางคนต้องบอกว่าหลายคนที่คอมเมนต
1: ์
0: บางคนเนี่ยแค่เข้าไปกดหัวเราะในโพสต์ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับไปเสียชีวิตที่บ้าน
1: อ
0: ่ะเขาก็ออกมาขอโทษเราว่าแบบเขาขอโทษนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะจำเอาไว้ไปตลอดเลยอ่ะอุ้มอ่านให้ฟังในตัวอย่างของคอมเมนต์ที่เข้าไปคอมเมนต์ที่มันเป็นกระแสดราม่าคือจะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะโรงพยาบาลรัฐคลินิกเอกชนก็ต้องรอค่ะโพสต์เฟซได้แสดงว่าไม่เป็นไรมากงั้นกลับบ้านค่ะกลับไปตายที่บ้านตามโพสต์ได้เลยค่ะต่อให้เป็นราชินิกูลมหาราณีก็ต้องรอค่ะย้ำถ้ารอไม่ไหวไปตายที่บ้านได้เลยตามที่โพสต์ของคุณค่ะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ซึ่งมีคนบอกว่าคอมเมนต์ที่มาตอบอันนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ว่าอย่าลืมมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนะคะแต่นี้อุ้มต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงๆนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่ากระแสข่าวที่เขาดราม่ากันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: ที่บอกว่ารอนานนี่รอนานขนาดไหนหรอคะ
0: อันนี้ก็ไม่ทราบในรายละเอียดที่แท้จริงเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นกระแสข่าวพี่เก
1: ๋
0: คือมันจะเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะโรงพยาบาลยังไม่ได้ออกมายืนยัน
1: ค่ะ
0: คือในกระแสข่าวมันมีแหละว่ากี่ชั่วโมงแต่เรายังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงไง
1: งั้นเดี๋ยวรอตรวจสอบแล้วก็รอดูข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเตือนภัยนิดนึงได้ไหมพี่เก๋เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เก๋ได้สัมภาษณ์อาจารย์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่ตอนนี้นี่มันมีแบบหลากหลายพื้นที่อินโดนีเซียใช่อินโดนีเซียก็มีไต้หวันก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะภาคใต้นะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเนี่ยปภ.เขาออกมาเตือนแล้วนะพี่เก๋ว่าช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยออกประกาศเตือนว่าตอนนี้ต้องติดตามเป็นระยะเลยตอนนี้ยังไม่มีพายุใหญ่ค่ะฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้ยังไม่ได้เข้ามาโดยตรงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือบางพื้นที่มันมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระดับแม่น้ำโขงบางจุดมันสูงขึ้นปภ.ตอนนี้สิ่งที่เขาทำก็คือส่งเครื่องสูบน้ำลงไปช่วยละแล้วก็ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมรับมือโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำห้วยแล้วก็พื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอะค่
1: ะ
0: จุดที่ต่างจากเมื่อก่อนคือเขาบอกเซลล์บรอดแคสต์ตอนนี้เขาพยายามที่จะกระตุ้นให้มันมีเซลล์บรอดแคสต์แบบ
1: เตือน
0: แบบเร็วแต่ว่าอย่างเคสที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแล้วมันมีพี่น้องที่อยู่ที่ใต้อ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขารับรู้ได้เลยนะว่ามันเหมือนมึนหัว
1: ไม่แต่เขาชี้แจงแล้วว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ
0: ์แต่ว่ามันเกิดอะไรกันนะคือหลักเกณฑ์คือมันต้องรุนแรงเบอร์ไหนอ่ะเอาหนูเรานึกถึงว่าเราเป็น
1: มันมีเกณฑ์อยู่แต่พี่เข้าใจเข้าใ
0: จอุ้มเข้าใจแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นชาวบ้าน
1: อ
0: ่ะนึกออกปะมันก็เยอะน่าจะได้รับรู้หน่อยไหมว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะ
1: นะ
0: ดูแลตัวเองด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะคะเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามนะคะบอกว่าญาติโยมเงินบริจาคเนี่ยค่าโอนที่ดินเนี่ยมันไม่ถึง 1.5 ล้านบาทนะจริงๆแล้วเนี่ยจ่ายจริงอยู่เพียงแค่ 7,000 8,000 บาทที่ไปหลอกกันมีมิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินเข้าวัดอันนี้อย่าไปหลงเชื่อนะฝากด้วยสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: ได้ค่ะไปสแกน QR code ที่วัดนะค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มราชทัณฑ์แจงปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่ากรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าการบังคับโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมเตรียมขยายออโต้เกตเพิ่ม31สัญชาติคาดเริ่มได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่นักเดินทางเดินทางถึงประเทศไทยรัฐบาลมองการเดินทางและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภาพรวมพอนักท่องเที่ยวหนึ่งคนไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแต่เชื่อมโยงตั้งแต่สายการบินสนามบินการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการค้าปลีกไปจนถึงบริการต่างๆถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะขยายการใช้ช่องตรวจเดินทางหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือออโต้เกตโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มสิทธิ์อีก31สัญชาติจากกลุ่มที่สามารถใช้บริการอยู่ในปัจจุบันและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนนี้โรนัลโดเปรยอาจจะแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนี้คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่าฤดูกาลนี้อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายในการค้าแข้งหลังให้สัมภาษณ์นิตยสารโวกเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาและอนาคตกับครอบครัวโรนัลโดวัย41ปีเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดิเกสแฟนสาวของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขากล่าวว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในวงการฟุตบอลและตนต้องการจากไปพร้อมกับมรดกที่ยิ่งใหญ่เวลานี้โรนัลโดเหลืออีกเพียง24ประตูก็จะบรรลุเป้าหมายในการยิงครบ 1,000 ประตูตลอดอาชีพค้าแข้งระดับชุดใหญ่ของเขาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อ

0: ้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุชาติระดมกำลังคุมไฟป่าพลุกวนเคร่งส่งสถานีเคลื่อนที่เฝ้าระวัง PM 2.5 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่พลุกวนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟขณะเดียวกันให้กรมควบคุมมลพิษติดตามผลกระทบด้านคุณภาพอากาศโดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามระดับฝุ่นละออง PM 2.5 และใช้ข้อมูลประกอบการแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิกรศิลโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้ว่ากรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามโดยเข้าควบคุมไฟบริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8ตำบลเครงอำเภอชะอวดซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยขณะนี้เจ้าหน้าที่ใช้การฉีดน้ำและจัดทำแนวสกัดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟพร้อมติดตามสภาพอากาศและทิศทางลมอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าคพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ลงตรวจวัดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยตรงเพื่อเฝ้าระวังระดับ PM 2.5 และมลพิษทางอากาศพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากตรวจพบค่าฝุ่นหรือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสุขภาพจะเร่งแจ้งข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์นะคะที่17สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้ก็ต้องเริ่มกันกับข่าวคราวเรื่องของทหารนะคะที่เหยียบทุ่นระเบิดนะคะที่ช่องอ่านม้าค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทหาร EOD ได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอันมาในขณะที่ปฏิบัติภารกิจในการเก็บกู้นะคะก็ถือว่าเป็นรายที่15แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังโดยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณ 11:50 นค่ะที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะกองบัญชาการกองทัพไทยได้เกิดเหตุนะคะในช่วงของการเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยโดยทหารรายนี้ก็คือจ่าสิบเอกชนรงค์วงชนะนะคะสังกัดร2002กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2ค่ะที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดทำให้ขาขาดนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกก็ออกมาเปิดเผยค่ะเกี่ยวกับกรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้นะคะก็มาจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดราคากับทางศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่ทางทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดอยู่บริเวณใกล้ๆกันกับนะคะช่องอ่านม้าที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะในอดีตเนี่ยทางฝ่ายกัมพูชาเขาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานค่ะในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยเนี่ยที่มีการผลักดันฐานกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นนะคะก็มีการควบคุมแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่โดยระบุว่าเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเนี่ยได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่นั้นมีความปลอดภัยปรากฏว่าจากเหตุการณ์นี้ค่ะก็ทำให้กำลังพลนะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายค่ะซึ่งตอนนี้กำลังพลเองก็รู้สึกตัวแล้วนะคะแล้วก็อาการปลอดภัยแล้วก็อยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยทางกองทัพบกเองได้ออกมาแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาเองก็ได้กำชับกับทางต้นสังกัดว่าให้ดูแลกำลังพลให้ดีค่ะแล้วก็มากันที่ประเด็นเรื่องของฝ่ายค้านนะคะที่เตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็ทำให้วันนี้นะคะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะยาวตลอดช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะก็นายกก็โดนถามเรื่องนี้แหละค่ะหมูฝั่งค้ากับเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาที่จะถึงนี้นายกก็บอกนะคะบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยมีความพร้อมค่ะในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านนั้นรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจโดยรัฐมนตรีหลายคนนะคะที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนโดยเราเนี่ยไม่ได้ตอบคนในสภาแต่ว่าตอบประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยต้องมีความพร้อมผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าธงของพรรคประชาชนเนี่ยในการอภิปรายเหมือนจะเป็นเรื่องหัวสวนายกก็บอกว่าอันเนี้ยตนไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรรัฐบาลเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นสวเนี่ยเป็นอีกสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสวก็เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลเนี้ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี69สวเนี่ยเลือกกันมาปี67เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกแล้วค่ะว่าถ้าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายเนี่ยจะตอบไหมนายกก็บอกเลยค่ะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเราตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ตอบนะคะพอถามอีกว่าทางคุณภริศวัชรศิลป์แล้วก็คุณรัชนกศรีนอกเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนได้ออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสว.นายกก็บอกว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยถามตนไม่ได้ตนอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามนะคะมีความพยายามที่จะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงจะเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากจะเป็นรัฐบาลก็ในช่วงที่ท่านนายกพูดอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะก็มีการหัวเราะในลำคอแบบ

หึออกมาด้วยแล้วก็บอกอีกนะคะบอกว่าอย่าคิดมากทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ผลการเลือกตั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับในกติกาก็ตรวจสอบกันไปแต่ว่าอย่าอยู่นอกเกมค่ะและนายกเองยังออกมาแจกแจงดราม่าเนี่ยนะคะว่าไม่ได้มีการจัดฉากเรื่องที่ด่านที่จังหวัดนะคะบุรีรัมย์เนี่ยได้ตรวจรถของนายกรัฐมนตรีนะคะโดยนายกอธิบายอย่างนี้คุณผู้ฟังก็อธิบายถึงการถูกด่านตรวจค้นอาวุธนะคะปืนแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยในพื้นที่ของตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตรวจค้นรถท่านนายกเนี่ยนะคะระหว่างลงพื้นที่เมื่อวานนี้ว่าเขาตั้งด่านตรวจปกติแล้วพอดีรถเนี่ยผ่านไปก็ไม่มีอะไรคืออย่าไปคิดอะไรมากตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าด่านนี้จับยาเสพติดได้เยอะนายกก็บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้ซึ่งคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วขนยาเห็นด่านก็ตกใจมอเตอร์ไซค์คว่ำผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการที่ไปด่านเนี่ยแล้วโดนด่านตรวจเนี่ยไม่ได้วางแผนหรือว่าบอกใครเอาไว้ก่อนใช่ไหมนายกบอกว่าตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้างผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าพอมีข่าวออกไปเนี่ยมันมีดราม่าคนออกมาตั้งคนสังเกตว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยจะไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นรถนายกรัฐมนตรีนายกอธิบายค่ะบอกว่าคิดเรื่องอื่นดีกว่าเถอะตำรวจไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ได้มีรถนำค่ะเป็นวันหยุดไม่มีขบวนผมไปกับทีมส่วนตัวไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้นนะคะอ่ะก็เหมือนกับจะบอกที่มาที่ไปแหละว่าตำรวจที่เขาตั้งด่านเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆเพราะไม่ได้มีรถนำเนี่ยนะคะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นพิเศษนั่นเองแต่ว่าสำหรับประเด็นเรื่องของการอภิปรายเนี่ยนะคะก็ยังมีความเห็นอย่างทางด้านของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการค่ะก็ออกมาบอกเอาไว้เนี่ยนะคะในเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะคะว่าพร้อมค่ะถ้าฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายในเรื่องของกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายหรือว่าถามในเรื่องอะไรก็จะพยายามชี้แจงให้ครบทุกประเด็นส่วนตัวนะคะคุณพิพัฒน์บอกไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคาดการณ์หรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอภิปรายหากดูจากการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านที่ผ่านมาคุณพิพัฒน์ก็บอกนะคะว่าเท่าที่ดูกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะถูกอภิปรายทุกรอบไม่ว่ารัฐบาลไหนเพราะฉะนั้นในฐานะที่นายกเนี่ยมอบให้ตนกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมตนก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงไม่ได้กังวลอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นคำถามอะไรที่ฝ่ายค้านสงสัยก็จะตอบในทุกประเด็นค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเนี่ยพุ่งเป้าคุณพิพัฒน์ก็บอกนะคะว่าถ้าจะบอกว่าพุ่งเป้ามาที่ตนเนี่ยกระทรวงคมนาคมตนคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พุ่งเป้าเนี่ยอย่างในรัฐบาลที่แล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้ตนไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงพลังงานแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ซึ่งปัจจุบันก็มีการยกเลิกไปแล้วโดยการศึกษาของทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยก็ยกเลิกคำว่าแลนด์บริดจ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตนก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรแต่ถ้าฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องของกระทรวงก็พร้อมชี้แจงค่ะพอผู้สื่อข่าวถามอีกในเรื่องการทุจริตในกระทรวงคมนาคมมั่นใจใช่หรือเปล่าว่าไม่มีแน่นอนคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าความจริงเนี่ยเราเพิ่งเข้ามาทำงานในกระทรวงถ้ารอบที่แล้วเนี่ยประมาณไม่ถึง2เดือนรอบนี้ก็3เดือนกว่าเกือบ4เดือนก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะกังวลก็ขอเรียนแบบตรงไปตรงมาเลยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะนำเรื่องหัวสวมาอภิปรายด้วยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเหมาะไหมคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องหัวสวนะคะตนคิดว่าอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาสอบอยู่แม้ว่าจะมี2คณะซึ่งจะมีความเห็นเป็นยังไงเนี่ยตนไม่ทราบเพราะว่าทางคณะที่ทำการหาข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีการสรุปออกมาที่มันชัดเจนและก็ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยก็ต้องรอดูว่าเรื่องสวเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับตนในเรื่องของการหัวสวเนี่ยนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าใน229คนที่ว่าเนี่ยชื่อตนไม่มีนี่แหละค่ะคุณพิพัฒน์บอกเอาไว้ว่าอย่างนี้ทีนี้มาดูทางด้านของคุณชัยชนกของหมูฝั่งคุณชัยชนกเองก็ออกมาประกาศเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจ้องจะจองกฐินเนี่ยนะคะคุณชัยชนกเนี่ยก็ไม่หวั่นละค่ะไม่หวั่นที่จะถูกโยงทางด้านการเมืองนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของคุณเนวินหรือว่าเรื่องของคุณพ่อคุณชัยชนกนั่นเองนะคะซึ่งทางคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนี้เรื่องของอภิปรายนะคะบอกว่าทุกกระทรวงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งเรามีการรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจของฝ่ายค้านและทุกอย่างที่สามารถจะรวบรวมได้ก็ทำไปเรื่อยๆระหว่างทำงานก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมุ่งทำงานต่อไป
พอถามเลยนะคะว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยไม่กังวลที่จะถูกอภิปรายใช่ไหม

ุณชัยชนกก็บอกเลยบอกไม่กังวลค่ะแล้วพอถามว่าดูเหมือนว่าเป็นรัฐมนตรีสายล่อฟ้าอยู่เหมือนกันคุณชัยชนกก็บอกว่าก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์การเป็นสายล่อฟ้าเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในข้อดีก็คือถ้าเรามีผลงานแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยจากหน่วยงานที่เรากำกับดูแลก็จะเป็นที่สนใจเป็นพิเศษก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแย่อะไรถ้าเป็นสายล่อฟ้าผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากังวลไหมว่าถ้าการอภิปรายครั้งนี้ตัวรัฐมนตรีจะถูกโยงในเรื่องการเมืองเนื่องจากกรณีของคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะคะคุณพ่อเนี่ยคุณชัยชนกก็บอกว่าจะไม่โยงได้ยังไงตนเป็นเลขาธิการพรรคจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเกี่ยวข้องแล้วก็ถูกโยงอยู่แล้วส่วนในด้านของคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์เนี่ยนะคะก็ออกมาบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นค่ะสำหรับการอภิปรายครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าถูกฝ่ายค้านในซักฟอกในเรื่องของกระทรวงอว.ก็ย้ำเลยค่ะว่าพร้อมตอบตั้งแต่วันนี้เลยนี่คุณยศชนันท์ก็ออกมาย้ำเลยนะว่าพร้อมตอบตั้งแต่วันนี้ก็ยืนยันว่าทำตามคำแนะนำในทุกขั้นตอนแล้วค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะผู้ฟังคะยังมีคำให้สัมภาษณ์ออกมาจากทางด้านเนี่ยนะคะของว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงค่ะนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายไปให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ก็เป็นการชี้แจงเลยค่ะกับกรณีที่ทางคุณภริศวัชรศิลป์เนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้นำเอาคลิปเสียงการสนทนาภายในโรงแรม B2 รังสิตนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายนปี67เนี่ยมาเปิดเผยก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เกี่ยวโยงไปถึงตัวว่าที่ร้อยตรีวิทยาเนี่ยนะคะตามที่คุณภริศเนี่ยเขามีการกล่าวอ้างเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางด้านตัวว่าที่ร้อยตรีวิทยาค่ะก็ออกมายอมรับเนี่ยนะคะว่าบุคคลและสิ่งที่ปรากฏในคลิปเนี่ยคือตนเองจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสมาชิกผู้ที่สภาแต่อย่างใดโดยว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็พูดถึงเหตุการณ์นะคะก่อนเดินทางไปโรงแรม B2 ว่าในช่วงวันที่24ถึง25มิถุนายนปี67เนี่ยตนมีภารกิจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการ Smart City ที่โรงแรม The Royal River กรุงเทพในขณะที่การเลือกสว.ระดับประเทศเนี่ยมีกำหนดในวันที่26มิถุนายนก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงกันโดยบังเอิญไม่ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ระดับประเทศและก่อนหน้านั้นเนี่ยหลังการเลือกสว.ระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดมีคนรู้จักของตนเนี่ยชื่อว่าพกามาศเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณซึ่งเป็นแฟนคลับด้านการทำงานการเมืองของตนได้รับเลือกผ่านระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดเพื่อเข้าสู่การเลือกระดับประเทศโดยคุณพกามาศเนี่ยเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในอำเภอที่ผ่านเข้ารอบก็เลยโทรศัพท์มาปรึกษาตนเรื่องการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยทางว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็บอกเนี่ยนะคะว่าตนก็ได้ให้คำปรึกษากันไปเนี่ยนะคะว่าให้เดินทางตามกำหนดข้างบนที่กำหนดมาซึ่งคำว่าข้างบนในความหมายของตนก็คือกกต.แล้วก็ให้ดำเนินการตามกำหนดการเนี่ยนะคะที่กกต.เนี่ยเขาได้วางเอาไว้ส่วนตนก็ได้เดินทางไปอบรมตามภารกิจของตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.เลยด้วยก่อนออกเดินทางเนี่ยก็ได้ถามคุณพกามาศไปว่าจะเดินทางยังไงแล้วก็ได้รับคำตอบว่าจะเดินทางด้วยรถตู้พร้อมกับคณะผู้ที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดประมาณ 8-9 คนก็เลยบอกไปว่าเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วค่อยประสานกันจนกระทั่งช่วงเย็นเนี่ยของวันที่25มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการอบรมตนก็เดินทางไปหาอีกฝ่ายนึงที่โรงแรม B2 รังสิตซึ่งผมก็ไปหาเขาไปถึงเนี่ยเห็นเขามีห้องพักเรียบร้อยแล้วก็เชิญผมไปทักทายกับเพื่อนเขาประเด็นก็คือพอไปถึงเนี่ยเขาเชิญผมไปทักทายผมก็ไปแสดงความยินดีกับคุณพกามาศตัวแทนที่ได้รับเลือกระดับอำเภอทักทายเสร็จผมก็กลับไม่ได้พักที่โรงแรมโดยสำหรับคลิปเสียงที่คุณภริศเนี่ยนำมาเปิดเผยซึ่งมีช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นเสียงของว่าที่ร้อยตรีวิทยานะคะทางว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อพวกเราได้สว.เข้ามาเยอะที่สุดเลยเมื่อถูกถามว่าพวกเราในที่นี้หมายถึงใครว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ชี้แจงว่าหมายถึงกลุ่มจากหนองคายที่ได้รับเลือกไป40คนโดยคณะของพกามาศเป็นกลุ่มที่ได้รับเลือกไปเนี่ยมากที่สุดส่วนประโยคที่ชื่อเรา9คนเนี่ยส่งไปให้ส่วนกลางแล้วเมื่อถูกถามว่าส่วนกลางเนี่ยหมายถึงใครว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ตอบนะคะว่าก่อนเดินทางในคุณพกามาศและคณะเนี่ยต้องหาโรงแรมในกรุงเทพเพื่อที่จะเช็คอินโดยคำว่าส่วนกลางในความหมายของตนเนี่ยก็หมายถึงโรงแรมที่ทั้ง9คนนั้นจะต้องเข้าไปเช็คอินในกรุงเทพในขณะที่ประโยคที่บอกว่าสิ่งที่คุณไปแล้วไปได้คุณยังได้น้อยกว่าพวกเราอีกพวกผมเนี่ยมันสายยาวกว่านี้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ชี้แจงว่าทั้ง9คนนะคะเป็นผู้สมัครจากกลุ่มอาชีพที่ผ่านการเลือกตามกติการูปแบบใหม่ของกกต.และยังต้องผ่านการเลือกระดับประเทศซึ่งมีผู้ผ่านเข้ามาประมาณ 1,700 ถึง 1,800 คนคือแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่น

ิ่นที่เมื่อเลือกเสร็จเนี่ยก็ได้เป็นทันทีเลยโดยระบุว่านี่คือความหมายที่ตนพยายามอธิบายกับคุณพกามาศพอถูกถามถึงอีกประโยคในคลิปที่บอกว่าเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนเข้าใจนะวาทีร้อยตรีวิทยาก็บอกว่าข้างบนเนี่ยหมายถึงกกต.เมื่อกกต.ในกำหนดระเบียบออกมาแล้วผู้เข้าสู่กระบวนการก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามเช่นการไปรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดซึ่งผู้ดำเนินรายการก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าวิญญูชนทั่วไปเนี่ยพอเวลาเขาฟังประโยคเราทำเพื่อข้างบนเนี่ยก็อาจไม่ได้เข้าใจว่าหมายถึงการทำตามกติกาของกกต.แต่อาจเข้าใจไปในความหมายอื่นวาทีร้อยตรีวิทยาชี้แจงเลยค่ะว่าประเด็นนี้ทุกคนพยายามผลักดันมุมมองหรือว่าความคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังกล่าวถึงสถาบันแต่คำว่าข้างบนที่ตนใช้เนี่ยหมายถึงเจ้าของเรื่องคือกกต.ซึ่งเป็นผู้กำหนดและขั้นตอนนะคะกำหนดการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยออกมาแล้วตนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้และอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ตนได้บอกกับกลุ่มของคุณพกามาศและสำหรับประโยคทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาก็อยากจะได้นะอยากจะได้ตัวประธานว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ชี้แจงค่ะว่าสิ่งที่ตนพูดในวันนั้นหมายถึงการเลือกสว.ระดับจังหวัดที่เสร็จสิ้นแล้วซึ่งมีผู้ได้รับเลือกมาจากหลากหลายกลุ่มอาชีพหากไม่มีการเลือกตั้งก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมหากทหารเข้ามาก็จะไม่มีการเลือกตั้งและเมื่อไม่มีการเลือกตั้งกระบวนการต่างๆรวมไปถึงตัวประธานหรือว่านายกอย่างที่เคยเห็นเนี่ยทหารก็จะเข้าไปบริหารจัดการส่วนประโยคที่บอกว่าปัญหาอะไรที่เขาทำอะไรมีเกมเนี่ยอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านไม่งั้นเนี่ยกกต.เขาประกาศโมฆะไปแล้วว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็อธิบายว่าการเลือกเนี่ยเริ่มจากระดับอำเภอแล้วไปสู่ระดับจังหวัดเมื่อกระบวนการระดับจังหวัดเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วและกกต.ไม่ได้ดำเนินการจนถึงขั้นประกาศให้เป็นโมฆะผู้ที่ผ่านมาทั้ง9คนจึงควรภูมิใจว่าได้ผ่านกระบวนการระดับจังหวัดและตั้งใจไปทำกระบวนการระดับประเทศได้เสร็จว่าที่ร้อยตรีวิทยายังมีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ว่าตนเป็นผู้จัดการหรือว่ากำหนดการต่างๆให้กับกลุ่มผู้สมัครสว.ได้บอกเลยบอกว่าหากมีการหัวและตนเป็นตัวตั้งตัวตีจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่มีภาพตนปรากฏอยู่ในโรงแรมมีภาพนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วนำไปสรุปว่าตนเนี่ยเข้าไปหัวสว.เป็นคนละประเด็นกันเลยประเด็นข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาพยายามมองว่าผมเนี่ยเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการกำหนดการต่างๆแต่ในประเด็นเนี้ยเมื่อผมไปโผล่โรงแรมมีภาพมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วไปสรุปว่าเป็นหัวสว.เนี่ยมันคนละประเด็นไม่ใช่ผมยืนยันว่าไม่จริงค่ะส่วนความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยว่าที่ร้อยตรีวิทยายืนยันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยแต่ยอมรับว่าศรัทธาในนโยบาย 50-50 ของพรรคโดยมองว่าทุกพรรคการเมืองต่างนำเสนอนโยบายต่อประชาชนและเมื่อมีนโยบายที่ดำเนินการได้จริงตนก็ให้การยอมรับนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามีคำอธิบายนะคะที่เป็นประเด็นแล้วก็ถูกผูกโยงกันไปนะคะกับการเลือกสว.วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand กับคุณดนัยนะคะเอกมหาสวัสดิ์เนี่ยยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะทีนี้ยังมีความคืบหน้าคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลนะคะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะปรากฏว่าทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมายืนยันนะคะคุณผู้ฟังว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยรับรองว่าไม่เงียบแน่ค่ะเพราะว่าทางปปช.เนี่ยได้มีการตั้งตำรวจกองปราบไปร่วมทีมไต่สวนพิเศษด้วยโดยนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยพบเจ้าหน้าที่รัฐว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีการออกหมายเรียกนะคะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้คือคุณเรืองเดชนะคะสิริกิจคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะคะรวมไปถึงกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการในการแก้ไขคะแนนข้อสอบเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็บอกเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการสรุปสำนวนนะคะส่งเรื่องให้กับทางปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนะคะและปรากฏว่าล่าสุดในปปช.ค่ะก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนะคะเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษด้วยพร้อมกับมีการส่งข้อมูลเอกสารบางส่วนนะคะกลับมาให้กับทางตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อในอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวก็เรียกว่าตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้วค่ะสำหรับกลุ่มในหน้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลำดับถัดไปก็ยืนยันแล้วค่ะว่าตำรวจเนี่ยจะเร่งดำเนินการนะคะตามพยานหลักฐานที่ปปช.เนี่ยส่งมาแล้วก็จะมีการรวบรวมนะคะผลการปฏิบัติงานส่งกลับให้ปปช.เนี่ยพิจารณาเช่นเดียวกันก็ขอเวลานะคะให้คณะทำงานแล้วก็พนักงานสอบสวนได้ทำงานเพิ่มเติม
ซึ่งก็คาดว่า

0: ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยจะมีความคืบหน้าของคดีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกรณีกลุ่มนะคะผู้เข้าสอบที่สอบผ่านแล้วก็เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วอันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มนะคะที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบก็ต้องรอแล้วค่ะรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากปปช.ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปและสำหรับพยานหลักฐานนะคะที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอันนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกเลยบอกว่าอยากให้รอค่ะอยากให้รอการพิจารณานะคะจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของปปช.แต่เขายืนยันนะคะว่าคดีนี้ตำรวจและปปช.ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกว่าไม่มีการเงียบหายอย่างแน่นอนแล้วก็จะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วค่ะเพื่อดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างถึงที่สุดอ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนนะคะผู้ฟังคะพักเบรกกันก่อนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะของชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะอ่ะมาช่วงนี้คุณผู้ฟังมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะที่ส่งข้อความผ่านทางช่องทาง LINE ค่ะมีคุณใบเตยนะคะที่เข้ามาแฮปปี้มันเดย์นะคะแล้วก็มีคุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขวันนี้ส่งอะไรมาเอ่ยก็เป็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแคลอรี่อ๋ออ๋อไม่ใช่ผักแคลผักเขาเรียกผักแคลใช่ไหมผักเคลแคลเนี่ยก็จะผมบอกว่ามันจะมีวิตามินวิตามินนะวิตามินเควิตามินเอวิตามินซีจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคกระดูกพรุนแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งกำจัดสารพิษนะคะที่สะสมออกจากร่างกายค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์ของผักแคลนะคะมาที่คุณโจมิเตอร์ค่ะนะคะคุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์ก็บอกว่ารัฐบาลนี้บอกไม่เกี่ยวกับพรรคสวแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกี่ยวหรือเปล่าขนาดคุณขับรถของอดีตประธานสภายังได้รับเลือกเป็นสวฝ่ายค้านเขาจะคิดแบบนี้ก็ได้ที่ผมอยากรู้ตอนนี้ก็คือว่าถ้ากล้าทำเขาจะลงชื่อร่วมอภิปรายด้วยหรือเปล่าเพราะเขาก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันคุณโจมิเตอร์นะคะก็ส่งข้อความเข้ามาคุณชนกค่ะบอกว่ารับฟังอยู่นะคะสาย4ฝนตกหนักตอนนี้หยุดแล้วคุณชิคเก้นคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายสวัสดีเข้ามานะคะคุณอ้วนค่ะคุณอ้วนบอกว่าสำหรับคุณเด้งผมว่าคดีเล่าตาแสนลี่ราชทัณฑ์ให้ลดโทษแบบลงลิฟต์เลยจากติดตลอดชีวิตเหลือแค่8ปีน่าเกลียดมากประเด็นนี้นะโอ้โหมีคนออกมาโจมตีทำให้นึกถึงนะที่คุยกันกับคุณวัตติงส์

มิตนะคือในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็ทำอย่างเต็มที่ดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะกับผู้พิพากษาเนี่ยนะคะที่ได้มีคำพิพากษาออกมาแต่ว่าประเด็นตอนนี้มันมีปัญหาที่กรมราชทัณฑ์นี่แหละที่มีการเข้านำเอานักโทษเนี่ยเลื่อนชั้นนะคะนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรเนี่ยจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการในการลดโทษว่าทำได้ยังไงโดยเฉพาะกับคดียาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นนักโทษแบบคดีร้ายแรงเนี่ยนะคะแต่ลดโทษเนี่ยจากจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันเหลือแค่8ปีแล้วก็หลุดนะฮะหลุดจากเรือนจำกันไปเนี่ยโอ้โหตอนนี้กำลังได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะจากด้านของพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่จับกลุ่มตัวเล่าตาเนี่ยนะคะเข้าคุกเนี่ยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอาจารย์กิตติทัศน์ด้วยนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้ค่ะมาที่คุณอ่อน59นะก็เข้ามาทักทายนะคะคุณติ๋วด้วยนะคะทักทายเด้งกับเล็กค่ะแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินวันนี้คุณสุประชัยที่ดินก็มาก่อนเป็นคนแรกเลยตามไปด้วยคุณติ๋วแล้วก็คุณออดต้องเรียงลำดับกันนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะเข้ามาพูดคุยกันในแบบไล่เลี่ยกันนะคะมักจะอยู่ที่1ที่2ที่3เนี่ยประจำมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังคะก็ยังคงนะอยู่ในประเด็นเรื่องของคดีการสอบแข่งขันนะคะข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็เมื่อกี้ดูในเรื่องของความคืบหน้าของคดีกันไปนะคะจากทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทีนี้มาดูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันบ้างคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะออกมาพูดถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะจำนวน 5,925 รายเนี่ยไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือเปล่าเรื่องนี้รัฐมนตรีก็บอกเลยบอกว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินะคะให้มีความชัดเจนและกรณีนี้มันต้องแยกให้ออกค่ะระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไปคือไม่ใช่การนำเอารายชื่อ 5,925 รายชื่อเนี่ยไปให้กับท้องถิ่นตัดสินเองนะคะว่าใครผิดหรือว่าใครต้องออกจากราชการไม่ใช่รัฐมนตรีบอกเลยว่าผมขอพูดให้ชัดว่าเนี่ยไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นส่วนกลางเป็นคนตรวจสอบข้อมูลเป็นคนกำหนดแนวทางและเป็นคนส่งข้อมูลที่ผ่านกระบวนการมาแล้วส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองเมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนเรื่องนี้ต้องแยกบทบาทกันให้ถูกไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโยนให้ท้องถิ่นทั้งที่ระบบราชการแต่ละระดับเนี่ยมันมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันไปและก็สำหรับกลุ่มนะคะ 5,925 รายเนี่ยที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบกระบวนการก็ไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่มันเริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งขันคือพอพบความผิดปกติเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการกำหนดแนวทางดำเนินการแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือถ้าส่วนกลางเนี่ยตรวจพบว่าคะแนนมีปัญหาแล้วไม่ดำเนินการอันนี้คนก็จะถามว่าทำไมมหาดไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนมาโดยที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระบบต่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติแล้วเราก็ต้องแก้แต่ว่าการแก้ไขเนี่ยมันต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ใช้อารมณ์และไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนทั้งระบบทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็อธิบายต่อเลยนะคะว่าการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะต้องเดินไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วก็การส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในส่วนของความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละกระบวนการกันเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าการที่มีรายชื่ออยู่ใน 5,925 รายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทุจริตหรือว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญาโดยอัตโนมัติรายชื่อเนี้ยเป็นกลุ่มที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใครเนี่ยจะมีความผิดทางอาญาหรือว่ามีส่วนร่วมกับการทุจริตหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องนะคะของหน่วยงานสอบสวนค่ะและกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยนะคะจากผลคะแนนที่มีปัญหาคือถ้าว่าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะรับบรรจุตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้ค่ะ
เนี่ยทางน้ำตรีก็ออกมา

ได้เรียงอธิบายแบบยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาต่อค่ะนะคะมาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งเลยนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะกับการเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะออกเดินทางไปแล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะก็ออกเดินทางไปนะคะเมื่อเช้าวันนี้เพื่อเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่17ค่ะถึง20สิงหาคมก่อนเดินทางต่อนะคะไปยังโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมค่ะซึ่งท่านนายกนะคะและคณะเนี่ยก็มีกำหนดเดินทางถึงนะคะที่ซิดนีย์นะคะที่ซิดนีย์เนี่ยก็เวลาประมาณ3ทุ่ม5นาทีของวันนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงโดยคณะนะคะที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคุณเอกนิติธันประภาสค่ะคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะมีคุณสปิดาไทยเศรษมีคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วมีคุณไรสุรีไรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรวมไปถึงคุณนฤทธิ์เทอร์สถิรศักดิ์เลขา BOI ค่ะโดยในการเดินทางไปออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นไปตามคำเชิญค่ะนะคะเป็นไปตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีเลยซึ่งก็มีภารกิจนะคะครอบคลุมทั้งการหารือข้อราชการนะคะกับนายกออสเตรเลียการแสดงวิสัยทัศน์นะคะของสถาบันโลวีอินสติทิวการพบหารือกับบริษัทชั้นนำออสเตรเลียและก็ร่วมกิจกรรมภาคธุรกิจค่ะรวมทั้งการพบปะกับชุมชนไทยทาวอีกด้วยนี่ก็เป็นการเดินทางนะคะไปเยือนออสเตรเลียของท่านนายกค่ะแล้ววันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังคะเป็นความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะวันนี้ไปที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องค่ะในคดีที่คุณเนวินชิดชอบเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์เตมียเวทจากกรณีที่มีข้อพิพาทนะคะเกี่ยวเนื่องกันกับประเด็นที่ดินเขากระโดงก็ใช้เวลาในการไต่สวนเนี่ยนานกว่า3ชั่วโมงนะคะซึ่งพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์นะคะวันนี้เดินทางไปพร้อมกับทีมทนายความค่ะไปขึ้นศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนนะคะในคดีที่ทางคุณเนวินเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความเท็จนะคะในกรณีที่ไปกล่าวหานะคะว่ามีการครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าที่ดินเขากระดงนั่นเองโดยพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์ค่ะก็ไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็พอไปถึงแล้วค่ะก็ขึ้นศาลนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วค่ะและสำหรับการดำเนินการวันนี้ก็เป็นกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของศาลนั่นเองนะคะซึ่งทางศาลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็กำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องตามที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้ก็เป็นการไต่สวนมูลฟ้องเป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะของกระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดนะคะว่าใครเนี่ยกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาก็หลังจากนี้นะคะก็จะต้องรอค่ะรอผลการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะมีคำสั่งหรือว่ากำหนดขั้นตอนดำเนินการในคดีต่อไปยังไงส่วนรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็ประเด็นของคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นหรือว่าการนำเสนอในลักษณะที่อาจจะกระทบต่อการพิจารณาคดีแต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะปรากฏว่าพลตำรวจเอกสุริพิสุทธิ์เนี่ยได้ลงมานะคะลงมาพบกับบรรดาแฟนคลับที่ไปให้กำลังใจที่หน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะก็มีประชาชนแล้วค่ะอดีตข้าราชการนะคะก็ไปให้กำลังใจกับพลตำรวจเอกสุริพิสุทธิ์ในครั้งนี้ซึ่งพลตำรวจสิริพิสุทธิ์เนี่ยก็ได้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อนำไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยพลตำรวจสิริพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ละค่ะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยวันนี้ตนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาศาลหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของศาลกับฝ่ายโจทก์เพียงแต่ว่าฝ่ายของตนเนี่ยจะต้องตั้งทนายเนี่ยมาซักค้านแต่ตนมีความตั้งใจที่จะมาพบตัวคุณเนวินด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะถามกับตัวของคุณเนวินโดยตรงว่าเมื่อศาลน่ะมีคำพิพากษาไปหมดแล้วเนี่ยทำไมถึงยังไม่ยอมคืนแล้วก็ยังดื้อไปทำไมเพราะว่าตนเห็นอย่างกรณีคดีที่เกี่ยวข้องกันกับที่ดินเนี่ยแพ้ทุกคดีแม้กระทั่งฝ่ายจำเลยที่ถูกการรถไฟฟ้องว่าไปบุกรุกที่ดินของการรถไฟเนี่ยก็ยังแพ้และกรณีของคุณเนวินเนี่ยมันมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่ลำรางสาธารณะคูคลองก็เห็นตามตาเพราะว่าถ้าเผื่อยังขืนดื้อกันต่อไปเนี่ยรับรองได้ว่าเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยืนยันว่ายังไงก็ติดคุกแต่ถ้าเผื่อยอมคืนตั้งแต่ตอนนี้ตนว่ามันก็อาจจะจ

0: จะจบเรื่องลงตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้ก็ทางพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ขอให้คุณเนวินเนี่ยคืนที่ซะนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามเลยบอกว่าอยากฝากอะไรถึงคุณเนวินไหมพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็อยากจะฝากว่าสู้กับตนในเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ชนะตนอยู่แล้วยอมคืนที่ดินซะดีกว่าเพราะถ้ายอมคืนแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาเคารพกฎหมายเราจะไปทำทำไมเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันซึ่งเขาเนี่ยอาจจะคิดว่าตนเองเนี่ยมีความโกรธเคืองเขาก็เรื่องของเขาแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่คิดเพราะต้องเข้าใจว่าเมื่อปี38เนี่ยตนเคยจับกุมหัวคะแนนของคุณเนวินในคดีจ่ายเงินซื้อเสียงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจับได้เงินสด11ล้านหัวคะแนนคนนั้นก็ถูกดำเนินคดีให้จำคุกแค่ทางนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าทางนั้นเนี่ยก็มาฟ้องกลับตนเองก็ฟ้องกลับคืนว่าฟ้องเท็จก็โดนศาลสั่งจำคุกกันไปซึ่งเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่โกรธตนเองแต่ตนไม่เคยคิดที่จะโกรธเขาเลยนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนของการลงสมัครนะคะการลงสมัครผู้ที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีก็ปรากฏว่าวันนี้ทางพรรคประชาชนเขามีการเปิดตัวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สังกัดพรรคประชาชนวันนี้เป็นชื่อนะคะของคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะวันนี้ทางพรรคประชาชนเขาเปิดตัวผู้สมัครจากพรรคประชาชนออกมาแล้วเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดแล้วก็มีข่าวล่าสุดออกมาจากทางด้านของกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยนะคะตอนแรกมีข่าวว่าหลานชายนะคะหลานชายของ อดีตนายกอบจ.เนี่ยจะลงสมัครไปมาเนี่ยเห็นบอกว่าในการหารือครั้งสุดท้ายหลังจากที่พรรคประชาชนเปิดตัวเนี่ยดีไม่ดีนะคะอาจจะมีชื่อบิ๊กเนมแทนหลานของพันตำรวจเอกธงชัยก็ได้อ่ะรอติดตามกันดูสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็เริ่มจะคึกคักกันออกมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะแหมนะคือพี่เรื่องของเหยียบกับระเบิดเนี่ยนะเราก็ไม่รู้นะว่าจะต้องเสียไปอีกกี่ขานะพี่เด้งเพราะว่าคืออันเนี้ยเราก็ต้องแยกให้ชัดว่ามันเป็นเกิดจากการที่เราต้องไปเก็บกู้นะซึ่งพื้นที่ที่ทหารเราจะต้องไปเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยมันโหยังเหลืออีกเยอะแล้วซึ่งปกติเนี่ยทหารเราซึ่งเป็นหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยเขาก็ได้รับการฝึกได้รับอะไรแล้วมีประสบการณ์แหละแต่ในบางครั้งอ่ะคือบางพื้นที่อ่ะอย่างที่เราทราบกันว่ากัมพูชาเนี่ยเวลาเขาวางระเบิดเนี่ยเขาก็จะวางเป็นสนามทุ่นระเบิดคือถ้าไม่วางแบบคลัสเตอร์ก็คือเป็นกลุ่มๆเนี่ยเขาก็จะวางเป็นสนามทุ่นระเบิดเลยเพราะฉะนั้นสนามทุ่นระเบิดเนี่ยมันก็จะกว้างแล้วมันก็จะวางเยอะแต่คือมันก็เป็นคือทหารเราเนี่ยเวลาไปเก็บกู้เนี่ยเขาพอเขาเจอหนึ่งอันเขาต้องวิเคราะห์แล้วว่าเนี่ยมันจะวางแบบคลัสเตอร์หรือว่ามันจะวางแบบสนามทุ่นระเบิดใช่ป่ะมันก็ต้องค่อยๆตรวจค่อยๆหาค่อยๆแซะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แล้วบางทีกะเท้าที่ก้าวเดินไปอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าบางทีพอดินนุ่มอ่ะใช่ไหมจากการฝนตกอ่ะมันก็สามารถที่จะทำให้ไอ้ตัวพอดินมันบางลงดินมันนุ่มเนี่ยบางทีออกไปก็นะชนวนระเบิดก็ทำงานนะเพราะฉะนั้นทหารเราก็ต้องเสียอีกขาหนึ่งถือว่าเป็นขาที่15แล้วนะพี่แดงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโอ้โหจะเสียอีกเท่าไหร่นะแม้ว่าเขาจะระมัดระวังแล้วก็ตามแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้พี่แดงคือระเบิดที่เราเหยียบเนี่ยมันเป็น PMN 2แต่ PMN 2เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราบอกเฮ้ย PMN 2มันทุ่นระเบิดใหม่นี่หว่าแต่ก็ไม่ยังไม่ได้มียืนยันว่าเป็นการวางใหม่นะแต่น่าจะเป็นตั้งแต่ตอนมีการสู้รบเพราะว่าพื้นที่ช่องอันม้าที่ตรงอุบลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทั้งการสู้รบรอบแรกแล้วรอบสองเนี่ยเราตอนแรกทหารไทยก็บุกเข้ายึดแต่พอห่วงก่อนที่จะหยุดยิงเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงแรกนะทหารกัมพูชาเนี่ยก็ใช้รถถังเนี่ยระดมยิงเลยทหารเราก็เลยต้องล่าถอยจนมาห่วงรบรอบสองเนี่ยทหารไทยเราเนี่ยก็ใช้กำลังทางอากาศทหารราบแล้วก็เข้ายึดใช่ไหมแต่ว่าห่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าที่เรากำลังยึดเนิน677เนิน500อ่ะมันหนักมากแล้วเราใช้เวลาตรงนั้นในยาวนานคือตลอด

0: ือบ20วันน่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่ทหารเขมรเขาจะถอยไปอ่ะเขาก็วางทุ่นระเบิดไว
1: ้
0: คือนี่เป็นสิ่งที่ทหารเขมรเนี่ยทำเป็นเรื่องปกตินะอันนี้กรณีว่าเป็นเรื่องของช่วงของการสู้รบนะเป็นระเบิดน่าจะอยู่ตั้งแต่ห่วงการสู้รบเมื่อรอบที่สองนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่ว่าทหารเราก็ไปเหยียบพอดีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการระหว่างปฏิบัติหน้าที่เลยนะในการเก็บกู้ทุนระเบิดนะพี่แดงยังเหลือพื้นที่ที่เราต้องเคลียร์เยอะนะถือว่าทหารเหล่านี้เป็นผู้ที่เสียสละนะพี่ทหารช่างเนี่ยหรือว่าหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยถือว่าเป็นแนวหน้าที่ต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่พอพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยก็ถึงจะให้กำลังทหารที่เป็นหน่วยราบหรือหน่วยรบเนี่ยเข้าไปวางกำลังหรือไปตั้งฐานที่มั่นในบริเวณนั้นนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะเห็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยเก็บกู้เนี่ยเก็บกู้เคลียร์แล้วแต่ปรากฏพอทหารเราเข้าไปวางกำลังไปเหยียบมันก็เกิดจากสภาพที่ว่าอย่างที่บอกบางทีตอนที่เก็บกู้ดินมันแข็งมันก็อาจจะตรวจไม่เจอแต่พอฝนตกปุ๊บดินนุ่มมันก็โผล่มาทหารแล้วก็ไปเหยียบอันนี้คือกรณีก่อนหน้านี้นะแต่ว่ากรณีอันนี้มันเป็นเรื่องของในระหว่างการเก็บกู้นะคะพี่แดงฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องกองทัพเรือนิดนึงนะวันนี้เนี่ยคุณเอกราชอุดมอำนวยสสพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งระยะหลังเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าเขาอยู่ในกรรมาธิการทหารด้วยมั้งแล้วเขาก็ขอทางกองทัพเรือเนี่ยไปดูไปเยี่ยมที่อู่ของกองทัพเรือนะอู่ต่อเรือที่สัตหีบแล้วคุณเอกราชเนี่ยก็เป็นคนเอามาเปิดเผยซึ่งจริงมันเป็นข้อมูลที่รู้อยู่แล้วแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่เคยแถลงไม่เคยชี้แจงเลยคือเรื่องของเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงภูมิพลเนี่ยเป็นเรือฟริเกตที่เราต่อจากเกาหลีนะเมื่อสักปีเข้าประจำการเมื่อปี60แล้วปรากฏว่าเรือหลวงภูมิพลเนี่ยเกิดเครื่องพังที่เด้งเครื่องยนต์พังซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเลยว่าเฮ้ยเรือเพิ่งมาเมื่อปี60ทำไมเครื่องพังเนี่ยพังไปสัก2ปีแล้วนะพี่2ปีแล้วแล้ววันนี้คุณเอกราชเขาก็ไปดูแล้วเขาก็เลยมาเปิดเผยว่าเนี่ยเรือหลวงภูมิพลเนี่ยเรือเครื่องยนต์คือเขาก็ตอนนั้นเขาก็ใช้ MTUซึ่งทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ส่ง MTU มาให้สำหรับเปลี่ยนแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจกดรับแต่อีกอันนึงที่คุณเอกราชเปิดเผยเพิ่มเติมเนี่ยคือเรื่องของระบบต่อสู้คือระบบฟาลังคือมันเป็นอาวุธเขาเรียกว่าอาวุธต่อสู้ระยะประชิดแต่ว่ายิงสู่อากาศอย่างเงี้ยซึ่งก็เสียก็พังปรากฏว่าคุณเอกราชเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยแล้วก็บอกว่ายังมีปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเอกราชมาเปิดเผยเนี่ยโอเคถ้าภายในเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วแต่กองทัพเรือไม่เคยแถลงแต่วันนี้พอคุณเอกราชเปิดเผยเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นว่าแม้เราจะมีเรือฟริเกตเรือหลวงภูมิพลลำนี้ซึ่งถือว่าทันสมัยสุดและใหม่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าก็คือใช้การไม่ได้เพราะช่วงนี้เป็นห่วงของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ซึ่งก็เป็นเสียแบบนี้มันคามาน่าจะ2ปีแล้วแล้วระบบฟาลังคืออาวุธที่เราจะใช้สู้อ่ะก็เสียเพราะฉะนั้นถ้าในมุมหนึ่งก็คือเขาก็ถามว่าฝ่ายตรงข้ามจะรู้ไหมว่าเราเอาเรือเราใช้ไม่ได้อันเนี้ยฝ่ายตรงข้ามก็รู้แต่อีกมุมหนึ่งก็ทำให้ประชาชนได้รู้เช่นกันคือมันก็มีทั้งสองมุมนะว่าประชาชนก็จะรู้เช่นกันว่าเฮ้ยเรือหลวงภูมิพลเราอ่ะใช้ไม่ได้ตอนนี้คืออาจจะลอยลำอยู่ได้แต่ต้องจอดเทียบท่าแต่ช่วงนี้ก็คือเป็นห่วงที่เอาเข้าอู่เพื่อเตรียมที่จะซ่อมนะแต่ว่าระบบอาวุธเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะรอขั้นตอนของการเปลี่ยนการซ่อมแล้วก็ต้องรอเรื่องของงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นดีนะที่ห่วงนี้เรายังไม่ได้มีการสู้รบหรือว่าปัญหาอะไรในทางทะเลนะแล้วก็ยังมีกองทัพอากาศที่ cover อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นมุมดีก็เป็นการบอกให้ประชาชนได้รู้ว่ากองทัพเรือแม้จะมีเรือนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเรือจะสมบูรณ์หรือว่าจะปฏิบัติการได้แต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเพราะว่าเรือฟริเกตที่เรากำลังรอว่าเอ๊ะเขากองทัพเรือเขาจะประกาศในว่าบริษัทไหนได้เนี่ยยังเร็วสุดเนี่ยก็ปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ปรากฏว่าเรือหลวงภูมิพลเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นเรือที่ต่อมาโดยบริษัทที่คาดหมายว่าจะชนะต่อเรือฟริเกตไงมันก็เลยกลาย

ายเป็นประเด็นว่าเอ้าแล้วทำไมต่อมาแล้วทำไมมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยนะมันเลยกลายเป็นประเด็นในวงการเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์และเรือฟริเกตในขณะนี้แม้ว่าในวงการจะรู้ว่าหนึ่งเครื่องยนต์พัง

0: อันนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องของด้านการทหารนะเรื่องของโผยกย้ายช่วงนี้ก็ถือว่าเหลือเวลาอีกแค่2สัปดาห์นะฮะเดิมเนี่ยมีกำหนดที่จะประชุมบอร์ดโผบอร์ด6เสือเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกมาเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารอากาศต้องไปรับนายกอันที่2ก็คือโผโยกย้ายในส่วนของบางเหล่าทัพเนี่ยไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นผบ.เหล่าทัพก็เลยขอเลื่อนนะซึ่งแม้ว่าในสื่อเนี่ยจะบอกว่าวันที่20สิงหาคมนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีการจะมีการประชุมสภากลาโหมและส่วนใหญ่เนี่ยต้องเข้าใจแบบนี้นะว่าโผทหารเนี่ยไม่ได้ผ่านสภากลาโหมนะแต่จะผ่านบอร์ด6เสือกลาโหมแต่ที่พูดกันเนี่ยหมายถึงว่าคาดว่าในวันที่เขาประชุมสภากลาโหม20สิงหาเนี่ยอาจจะอาศัยวันนั้นน่ะซึ่งผบ.เหล่าทัพต้องมาประชุมอยู่แล้วก็เลยอาจจะมีการประชุมโผทหารบอร์ด6เสือนะแต่ไม่ได้แปลว่าโผทหารจะผ่านสภากลาโหมนะโผทหารไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภากลาโหมนะต้องผ่านบอร์ด6เสือจากนั้นลงนามแล้วถึงจะส่งให้นายกนำขึ้นทุนเกล้านะเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามมันมีข่าวอยู่2สเต็ปนะว่าการนัดหมายหารือเนี่ยเขาจะหารือกันในห้วงปลายเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าวันที่ประชุมวันที่20เนี่ยมันจะมีการหารือหรือไม่หรือว่าจะเป็นในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เขาต้องคุยกันก่อนนะพี่แดงแต่ว่ามันก็ปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะปลัดกลาโหมกับผู้บัญชาการหารเรือนะแต่ว่าตอนเนี้ยคนจะไปโฟกัสในกองทัพบกกันเยอะเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยแม้ว่าผบ.ทบ.จะยังอยู่อีก1ปีนะพลเอกธนาจะอยู่อีก1ปีแต่โผเนี้ยจะต้องเตรียมวางคนที่จะเป็นผบ.ทบ.แล้วหาต้องเอาขึ้นมาอยู่ใน5เสือกองทัพบกเพราะฉะนั้นโอ้โหกองทัพบกเนี่ยเข้มข้นมากพี่เด้งคือทั้งในแต่ละรุ่นที่จะต้องขึ้นมาแล้วก็การรุ่นเดียวกันการโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัดพลังคือมันต้องขึ้นมาอยู่ใน5เสือเพื่อเตรียมเป็นผบ.ทบ.อ่ะพี่แดงเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยว่าทำไมพลเอกพนาห่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเครียดเพราะว่ามันก็มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายอย่างนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับการโยกย้ายในกองทัพเนี่ยเราก็จะทราบกันนะมันก็จะเป็นห่วงฤดูกาลนี่แหละที่มันเอาจะวุ่นมีเรื่องนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ทหารเนี่ยเมื่อมีโปรดเกล้ามาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็จะจบนะแต่ว่าห่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีโปรดเกล้านะเป็นห่วงของการจัดทำเป็นห่วงโค้งสุดท้ายก่อนนะแล้วจากนั้นถึงจะเข้าประชุมบอร์ดแล้วก็ส่งให้นายกนำขึ้นทุนเกล้าเพราะนั้นตอนนี้เขาก็ลุ้นกันอย่างปลัดกลาโหมเนี่ยก็มีชื่อพลเอกสลันมาตั้งแต่ต้นแล้วเดิมเนี่ยเสปูด้วงเนี่ยก็ลุ้นอยากจะไปเป็นปลัดกลาโหมแต่ปัญหาคือผบ.เหล่าทัพหรือปลัดกลาโหมเนี่ยมีอำนาจสูงสุดตามพ.ร.บ.กลาโหมหรือบอร์ด6เสือไม่มีใครสามารถแทรกได้นายกก็สั่งไม่ได้แล้วมนตรีกลาโหมก็สั่งไม่ได้เมื่อปลัดต้องคนเดิมต้องการใครเขาก็จะเสนอคนนั้นเพราะนั้นก็มีข่าวว่าเขาก็จะเสนอรองปลัดที่รอจ่ออยู่ส่วนเสปูด้วงซึ่งลุ้นอยู่แม้ว่าจะเป็นเตรียมทหารรุ่น26ด้วยกันเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังอยู่ในกองทัพบกเพราะว่ามีรายงานว่าตำแหน่งเลขาสมช.ไม่มีการเปลี่ยนนะพี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ไม่สามารถไปหาที่ลงข้างนอกได้ก็น่าจะยังต้องอยู่ในกองทัพบกอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอนะน่าจะสัปดาห์หน้านะทุกอย่างก็จะเรียบร้อยลงตัวแล้วค่ะพี่เด้ง
1: ค่ะว่ากันเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusiveกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกต.เผยไทยไม่ได้รับหนังสือจากสหรัฐกรณีให้เลือกข้างด้าน AI นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปส่วนความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนแล้วด้วยฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้อย่างต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งชัยชนกไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายมองถูกโยงการเมืองเป็นเรื่องปกติยันไม่เลือกข้างหลังสหรัฐเตรียมกดดันให้เลือกข้าง AIนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าทุกกระทรวงมีการเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเราได้รวบรวมประเด็นที่เป็นที่สนใจของฝ่ายค้านหรือทุกอย่างที่สามารถรวบรวมได้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็มุ่งทำงานต่อไปยืนยันว่าไม่กังวลหากจะถูกอภิปรายเพราะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีสายล่อฟ้าซึ่งการเป็นสายล่อฟ้าก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ข้อดีคือถ้าเรามีผลงานเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษนายชัยชนกกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าเราไม่เลือกแน่จุดยืนตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีอยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่หากบังคับให้เลือกก็ไม่เลือกอยู่ดีมองว่าหากเขาจะตัดสินใจไม่สนับสนุนและไม่ให้เทคโนโลยีของเขาเข้ามาประเทศถือว่าเขาเป็นคนเลือกมุมมองของเราคือเราจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถนำมาใช้ได้พร้อมยกตัวอย่างถ้าเราจะทำเทคโนโลยีของจีนมาใช้แล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนนั่นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐหากเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ

0: ดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภจีย้ำไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐในอินโดแปซิฟิกพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026ที่มีนายชอน K O Neil เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนางสุภจีกล่าวว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีความยืดหยุ่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกโดยไทยไม่ได้ต้องการเพียงรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแต่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทางออกด้วยการยกระดับบทบาทสู่การเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกนางสุภจีกล่าวว่าไทยต้องการผลักดันการเจรจาให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเตรียมเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีอีกครั้งซึ่งจะเป็นการเดินทางครั้งที่3ในปีนี้เพื่อร่วมผลักดันการเจรจาให้สามารถหาข้อสรุปได้สภากทม.ตั้ง3กรรมการสอบข้อเท็จจริงปมกดบัตรแทนกันที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครวันนี้ได้มีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนสก.ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้อื่นในการประชุมวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยประธานสภากทม.แจ้งว่าสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้เสนอเรื่องต่อประธานสภาเพื่อขอให้สภาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจำนวน3คนจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นและเสนอความเห็นต่อประธานสภาภายใน60วันซึ่งมีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกสภากทม3คนได้แก่นายสุชัยพงษ์เพียรชอบสก.เขตคลองเตยนายวิพุฒิศรีวะอุไรสก.เขตบางรักและนายอมรินทร์สวัสดิ์ยานุภาพสก.เขตดินแดงอย่างไรก็ตามมีผู้ทักท้วงว่ารายชื่อที่เสนอมามีบุคคลที่อยู่พรรคเดียวกันกับผู้ถูกร้องเรียนต่อนายวิพุฒิได้แสดงความประสงค์ขอถอนตัวและได้เสนอชื่อนายสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาเป็นกรรมการซึ่งนายสุรจิตได้ตอบรับพร้อมยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง3คนได้แก่นายสุชัยพงษ์เพียรชอบสก.เขตคลองเตยนายอมรินทร์สวัสดิ์ยานุภาพสก.เขตดินแดงและนายสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาสก.เขตลาดกระบังทางนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องพิจารณาเรื่องที่ได้รับร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน60วันหากมีความจำเป็นสามารถขอขยายเวลาต่อประธานสภาได้ไม่เกิน30วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบจบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
5: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสาร

0: สกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
1: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บและบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นวันจันทร์ที่17สิงหาคมบุรดมจินดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเลยครับว่ามาพร้อมฝนนะครับโอ้โหอยู่บริเวณพื้นที่ผมมองไปเด้งนะทางฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับแถวบ้านเด้งอ่ะเด้งมองไปแถวบางเขนนะโอ้โหมืดไปหมดเลยนะอสมทก็ตกครับตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ 18-21 สิงหาคมประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะเหนืออีสานเพราะว่าอะไรครับร่องมรสุมพาดผ่านทางเหนือแล้วก็อีสานตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งมาล่าสุดระวังถึง21สิงหาคมนี้เอง
5: ช่วงนี้ก็ต้องระวังเนอะอุณหภูมิภูมิอากาศนะแต่ละที่เนี่ย
4: เ
5: ห็นไหมเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์
4: อ
5: ่ะที่น้ำตกแม่สา
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ที่เชียงใหม่
5: เขาบอกว่ามาแบบปุบปับมากเลยคนกำลังเล่นน้ำตกอยู่ว่าโ
4: อ
5: ้โชคดีนะไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะ
4: เออ
5: น่ากลัว
4: ใช่พูดถึงฟ้าฝนนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมออกจากห้องส่งทีวีมาเจอบุ๋มมนัดดาบอกว่าช่วยดูแลตัวเองด้วยนะพี่สุวิทย์ฝนตกมาแล้วก็คนเป็นหวัดเยอะแล้วโควิดมันกลับมาอีกว่าอย่างนั้นนะ
5: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เรื่องไข้หวงไข้หวัดแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคือสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติมันน่ากลัวจริงเนาะ
4: ไป
5: ดูแผ่นดินไหวดิเห็นป่ะ
4: เออทำไมไหวมากขนาดนี้ครับทุกวันเลยนะ
5: ใช่แล้วแรงแล้วหนักด้วยที่อินโดเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เห็นตัวเลขแล้วนะตัวเลขนี่ก็
4: ตายเท่าไหร่แล้วครับ
5: เยอะแล้วว่าแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอยู่นะสำหรับแบบผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากเนี่ยตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ย53แต่ว่าที่สำคัญก็คือ after shock ที่มันเกิดขึ้นตามมาที่สุด 1,600 ครั้งแล้วมันส่งผลกระทบถึงพวกจังหวัดตามแนวอันดามันในบ้านเราด้วยนะโอ้คือตอนนี้
4: นะ
5: คือน่ากลัวจริงๆ
4: ใช่ครับแล้วเรานะครับได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังอะไรยังไงไหมจะไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแหละครับอย่างว่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่เลือกนะครับว่าทิศทางไหนทวีปไหนเด้งนะมันเกิดได้หมดเกิดขึ้นบ่อยด้วยครับมันน่ากลัวจริงๆ
5: อ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยประเด็นหนึ่ง

0: เลยนะที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของกรมราชทัณฑ์หลังจากที่พลตำรวจโทในวัดเนี่ยออกมาโอ้โหจัดเต็มมากในฐานะเป็นตำรวจอะที่เป็นผู้จับกลุ่มเล่าตาแล้วอยู่ดีเล่าตาเนี่ยโอ้โหคือศาลเนี่ยพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าโอ้โหจำคุกได้8เดือนออกมาแล้วไอ้8ปีออกมาแล
1: ้
0: ว
1: นี่ออกมา14สิงหาคมที่ผ่านมาน
0: ี่เองมีคนก็เปรียบเทียบ
1: ว่า
0: อย่างแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยคือแพทพาวเวอร์แพทนี่เขาเป็นอะไรนะยาคือ
1: ใช่
0: แค่เขาก็ไม่ได้ขายยาเนี่ยเขาขายยามะตอนนั้นจำไม่ได้อะแต่ว่าโดนคดียาเสพติดอ
1: ่
0: ะเนี่ยคือแพทเพราะว่าแพทเนี่ยติดไป16ปีค่ะคิดดู16ปี8เดือนแต่ราชายาเสพติดผู้ค้ารายใหญ่อ่ะติดแค่8ปี3เดือน
1: ครับ
0: คือเรื่องนี้ก็เลยทำให้ราชทัณฑ์นะคะต้องออกมาชี้แจงค่ะการชี้แจงของเขานะก็คือเผยแพร่เอกสารข่าวแจกสื่อมวลชนอ่ะก็บอกอย่างนี้นะอธิบายเอาไว้เนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องของเล่าตาเนี่ยนะคะเรื่องของเล่าตาเนี่ยคือตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมในข้อ20ในข้อ20เนี่ยระบุเอาไว้ว่าในเมื่อศาลอาญาเนี่ยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใช่ไหมเมื่อวันที่12ธันวาคมปี62เนี่ยให้จำคุกตลอดชีวิตแล้วก็กักขังแทนค่าปรับเนี่ย2,500,000 บาทซึ่งต้องโทษครั้งแรกเนี่ยก็เลยมีการจัดชั้นให้เป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ชั้นกลางตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมและมันก็ไม่เข้าตามกฎกระทรวงที่กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดนะคะในข้อ3วงเล็บ5ก็เลยจัดอยู่ในชั้นที่ต้องปรับปรุงมากซึ่งมีผลบังคับใช้ใน14มกราคม63ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องขังเองก็ประพฤติตัวดีมาโดยตลอดไม่ได้กระทำผิดวินัยของเรือนจำก็เลยได้รับประโยชน์ค่ะในการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมในปี2565และกรมราชทัณฑ์ก็บอกอีกบอกว่าคือเล่าตาเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยรวมทั้งหมด6ครั้งโดยได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษเนี่ยก็ไล่มาเลยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะมาตั้งแต่ปีเนี่ยครั้งแรกในปี63ปี63แล้วก็มาปี64ปี68ปี69นี่แหละจนกระทั่งเนี่ยได้รับการปล่อยตัวสรุปแล้วเนี่ยคือเล่าตาเนี่ยอยู่ในคุก8ปี3เดือน28วันค่ะนี่แหละก็เลยเป็นที่มา
1: ครับทัวร์ก็เลยลงเยอะครับเมื่อ3วันที่ผ่านมาเด้งจนกระทั่งกรมราชทัณฑ์ก็ต้องออกมาชี้แจงวันนี้แหละครับนี่นะเล่าตาแสนลี่เมื่อก่อนเรารายงานข่าวชื่อนี้บ่อยนะเด้งนะตอนนี้ก็อายุ86ปีนะครับถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ระดับตำนานของประเทศไทยจนได้รับฉายาแล้วครับราชายาเสพติดอย่างนี้นะ อยู่ที่ไหนเลยครับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอดีตเขาเคยเป็นกำนันที่ตำบลท่าตอนนะครับตำบลท่าตอนก็อยู่ที่ชายแดนนะครับเด้งอำเภอท่าตอนนะครับอยู่ติดกับชายแดนจังหวัดเชียงรายเป็นต้นกำเนิดนะครับของแม่น้ำกกนะครับที่ไหลมาจากทางด้านเมียนมาก็มาตรงนั้นแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นที่ขนส่งยาบ้ากันตรงนั้นน่ะเด้งนะเมื่อก่อนก็สามเหลี่ยมทองคำใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่านี่นะเล่าตานี่ครับก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะอยู่ตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำด้วยรวมทั้งนะครับอยู่ที่ตรงท่าตอนน่ะเด้งเคยเป็นอดีตกำนันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านมาก่อนแล้วครับสนับสนุนแล้วก็สนิทสนมด้วยครับกับขุนสาอดีตราชายาเสพติดของโลกครับนี่นะสุดท้ายนะครับก็ถูกจับกุมเพราะว่าอะไรครับเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาปี59นะครับถูกชุดปฏิบัติการพิเศษที่นำโดยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนี่แหละที่ท่านรู้นี่เองวางแผนล่อซื้อยาไอ้20กิโลครับแล้วก็อาวุธปืนที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็คืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับอ๋อขอประทานโทษผมแก้ไขนิดนึงลืมมึกนึงครับอำเภอแม่อายนะครับไม่ใช่อำเภอท่าตอนนะท่าตอนนะครับคือเป็นตำบลท่าตอนแล้วก็วัดท่าตอนนี่สวยนะครับเผื่อแจ้งท่านผู้ฟังนะนะครับเผื่อท่านไปที่อำเภอแม่อายช่วยไปแวะไหว้พระที่วัดท่าตอนนะเด้งนะเป็นวัดที่สวยมากนะครับนักธุรกิจเขามองว่าพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกับว่าเป็นสะดือมังกรครับหรือท้องมังกรเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณสุดยอดของภูเขาเนี่ยตรงที่วัดนะเด้งนะไปขอพรจะประสบความสำเร็จผมเคยไปบ่อยครับเด้ง
0: ค่ะอันนี้พลตำรวจโทในวัดเองนะพูดถึงประเด็นนี้เลยบอกว่า คือฝ่ายตำรวจอัยการและศาลเนี่ยคือเขาทำหน้าที
1: ่
0: ตามพยานหลักฐานแบบเต็มกำลังและจนกระทั่งศาลเนี่ยมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางยาไอซ์เนี่ย20 กิโลกรัมอาวุธปืนแล้วก็ขยายผลในการยึดทรัพย์อ่ะ

0: ที่เกี่ยวข้องอีกกว่าพันล้านสำหรับของเล่าป่าเน
1: ี
0: ่ยแต่ทีนี้เนี่ย ทางพลตำรวจโทเรวัตรเนี่ยก็ตั้งคำถามเลยนะบอกว่าคดียาเสพติดเนี่ยมันเป็นภัยร้ายแรงที่มอมเมาสังคมแล้วก็สร้างความเสียหายกับประเทศชาติแต่เพราะอะไรอ่ะกรมราชทัณฑ์เนี่ยถึงมีการเลื่อนชั้นนักโทษให้กับเล่าตาแบบรวดเร็วแบบนี้จนได้รับการอภัยโทษแล้วก็ลดวันต้องโทษต่อเนื่องถึง6ครั้งทำให้การโทษเนี่ยทำให้โทษเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเหลือระยะเวลาต้องโทษจริงแค่เพียง8ปี3เดือน28วันแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในที่สุดเนี่ยซึ่งทางพลตำรวจโทเรวัตรนะบอกเลยว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยคือจุดอ่อนในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงด้วยแสดงความเป็นห่วงกับพวกบรรดาอดีตตำรวจอะที่เป็นลูกน้องอะว่าอาจจะถูกเอาคืนไงหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเนี่ยพกปืนไม่ได้
1: เออครับนี่นะ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกนะนักวิชาการเนี่ยเขาก็ออกมาถามเลยอย่างอาจารย์กิติทัศน์เนี่ยอาจารย์กิติทัศน์ก็พูดเหมือนกันกับพลโทเรวัตรเลยบอกว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนเลยกรมราชทัณฑ์เนี่ยคือจุดอ่อนในกระบวนการยุติธรรมไทยและสะท้อนเลยนะว่าจุดอ่อนเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมของไทยคือมันอาจจะไม่ใช่ที่ความแรงของบทลงโทษตามข้อกฎหมายหรือว่าขั้นตอนการสืบสวนจับกุมสอบสวนโดยตำรวจหรือว่าในชั้นอัยการหรือว่าศาลแต่มันอยู่ที่ปลายน้ำเลยของกระบวนการยุติธรรมอย่างกรมราชทัณฑ์นี่แหละที่ขยันเหลือเกินขยันในการยื่นลดโทษให้กับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องจนทำให้คนที่ทำผิดเนี่ยไม่ได้รับโทษตามที่ศาลตัดสินตามข้อกฎหมายและเรื่องราชทัณฑ์นี่แหละปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นความรับผิดชอบภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองเองต้องมีคำตอบนอกเหนือไปจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ต้องตอบในเรื่องนี้เหมือนกันว่าคือคุณจะปล่อยให้กระบวนการมันเป็นแบบนี้เหรอเพราะมันไม่ใช่แค่กรณีเล่าป่านะคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคดีมากจำได้ไหมที
1: ่ในป๋องผมจำได้ตรงนี้ได้ไงในป๋องที่ฆ่าชาวรัสเซียและกับหลานคนไทย3คนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการนะครับของกรมราชทัณฑ์นี่แหละเด็ก
0: แล้วก็มีคดีอ่ะที่โดนประหารชีวิตใช่ไหมที่แป๊บเดียวออกมา
1: เ
0: นี่ยแถวจังหวัดเนี่ยแถวจังหวัดในใกล้ๆกรุงเทพอ่ะ
1: เยอะหมดเลยเด็กเยอะไปหมด
0: แล้วก็คดีนี่ไงคดีข้าวอ่ะจำนำข้าวอ่ะที่โดนเข้าไปต้องไม่รู้กี่ปี
1: อ่
0: ะไปมาก็ออกมาเนี่ยเพราะนั้น
1: อ
0: ่ะที่ศาลมีคำพิพากษาบอกเป็นหมื่นปีเป็นพันปีเป็นแบบไม่รู้กี่ร้อยปีเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมา
1: แล้วครับนี่นะก็เลยเป็นเรื่องนะครับที่สังคมคาใจก็ต้องบอกงี้นะ
0: ไม่ต้องมานั่งเรียกร้องไงคือก่อนหน้านี้คนจะเรียกร้องกันว่าให้ประหารชีวิตโทษประหารชีวิตคือตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คือเรามองเห็นแล้วเพราะนั้นนะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดไอ้กระบวนการลดโทษแบบเดี๋ยวลดเนี่ยโดยเฉพาะกับโทษร้ายแรงแบบนี้อย่างยาเสพติดอ่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของไฟไหม้แต่ไฟไหม้มันมีข้อสังเกตอยู่2เหตุการณ์ครับเด้งเหตุการณ์แรกนะครับก็คือเกิดขึ้นที่หมู่ที่1ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัดนครศรีอยุธยาครับเพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับไปบ้านไปตรวจสอบนะครับไฟไหม้ที่บ้านของครูแอดครับท่านอายุ80ปีแล้วน
0: ะ
1: หรือพรพิสิทธิ์บำรุงพฤกษ์ครับเป็นอดีตข้าราชการครูเด้งโอ้โหครับไฟนี้ลุกโชนมากครับเพราะว่าอะไรครับมันกลางดึก5 ทุ่มที่ว่านี้คือบ้านของท่านเป็นม้านแบบทรงไทยข้างบนไม้หมดครับแล้วก็ข้างล่างนี่ครับเป็นปูนแล้วข้างล่างนั้นก็คือว่ามีก่อกองไฟอยู่รวมทั้งมีกองประเภทประเศษไม้อยู่เยอะเพราะว่าอะไรครับคุณครูท่านเลี้ยงหมาแล้วก็ชอบหุงหาอาหารให้หมาแล้วก็ก่อกองไฟด้วยเด้งนะครับปรากฏว่าที่บอกว่าน่าสลดใจก็คือว่านะครับครูแอดนี่ครับอดีตครูแอดนี่นะท่านก็มีภรรยาเป็นคุณครูเด้งนะแต่ภรรยาท่านเสียเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาท่านรักภรรยามากแล้วก็ไม่เผาศพเลยเอาศพของภรรยาใส่ลงอยู่ไว้บนบ้านชั้น2ครับเด้งจนกระทั่งชาวบ้านเขาก็รู้กันแล้วก็เขาก็กลัวด้วยเขาก็พูดกันนะเด้งนะในที่สุดแล้วครูแอดก็บอกว่าตัดสินใจนะครับจะกำหนดพิธีเผาแต่ยังไม่กำหนดวันเด้งน
0: ะ
1: เมื่อคืนนี้เกิดเหตุซะก่อนนะครับก็คือว่าไม่เลยส่วนอดีตคุณครูแอดนะครับเอาตัวออกมาได้นี่นะหนีรอดออกมาครับโอ้โหท่านอายุเยอะด้วยครับน่าเห็นใจแต่โลงของภรรยาท่านเด้งนะตกลงมาแล้วก็ไหม้หมดเลยเป็นจุนเพราะฉะนั้นนะครับเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ไสยศาสตร์ด้วยความเชื
0: ่อ
1: นะครับถ้าเป็นเหตุผลวิทยาศาสตร์นะครับเอ๊คุณลุงก็ชอบนี่นะก่อกองไฟแล้วเป็นไปได้นะครับบอกว่าไอ้ก่อกองไฟนะครับมันก็เลยลุกลามนี่นะแล้วเหตุผลนะครับทางด้านความเชื่อของชาวบ้านก็บอกว่า

0: ก็วิญญาณของอดีตของภรรยาของครูแอร์ดันเองนะ20ปีไม่เผาร่างเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าดวงวิญญาณนะครับก็คือว่ายังไม่ได้ขึ้นสวรรค
1: ์
0: เพราะว่ายังไม่ได้เผาเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์คราวนี้มันก็เลยบอกว่าเป็นความเชื
1: ่อ
0: ไฟก็เลยไหม้สุดท้ายโลงก็เลยไหม้ไปด้วยเป็นจุนเหลือแต่เท่าทุลีแล้วก็กระดูกท่านเองเด้งนี่นะ
1: อ
0: ันนี้ชาวบ้านว่านี่ครับเหตุการณ์ที่สองครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเด้งโอ้โหบ้านหรูเลยครับปรากฏว่าไฟไหม้เมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไหม้นี่คือไหม้อยู่บริเวณห้องนอนชั้นสองของเจ้าของบ้านและเจ้าของบ้านนะครับอายุอย่างน้อยนอนตายทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเด้ง อยู่บนเตียงเลยนะแต่ภายในเตียงนะครับก็คือมีเตาอั่งโล่แล้วก็จุดไฟอยู่รวมทั้งในห้องนะครับก็คือว่ามีถังน้ำมันขนาดใหญ่เลยเด้งเอ๊ะเอาของแบบเชื้อเพลิงทั้งนั้นเด้งเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมายความว่าอะไรครับเจตนาหรือเปล่าไม่รู้สืบทราบทีหลังนะครับเด้งว่า2คนนี้โดยเฉพาะสามีนะครับคือไปเทรดหุ้นนี้หนักมากเลยเข้าใจว่านะครับมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าการเทรดการเทรดในหุ้นเด้งเนี่ยนะครับมันก็เลยเจ๊งแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจแบบนี้ครับ
1: อ่ะมากันอีกกรณีหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความค่ะถึงเรื่องของการรอรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ่ะ
0: ขอนแก่นหรือเปล่าเน
1: ี่ยใช่ก่อนที่เวลาต่อมาเนี่ยจะมีข่าวออกมาว่าผู้ที่โพสต์เนี่ยได้เสียชีวิตลงโอ้โหก็ทำเอาเรื่องนี้ถูกพูดถึงกันเยอะเลย
0: ลูกชายผู้ที่โพสต์นะครับเด้งเมื่อตาย
1: แล้วปรากฏทางโรงพยาบาลก็เลยออกมาชี้แจงเลย
0: ว่าอย่าง
1: นี้ก็บอกอย่างนี้นะบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับผู้ป่วยผู้หญิงคนหนึ่งอายุ50ปีเข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นแดงโดยมีอาการมาแล้วเนี่ย3วันคุณหมอก็ให้ตรวจเลือดนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นแล้วก็รับเอาไว้รักษาเนี่ยเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะเมื่อวันที่13สิงหาตอนเที่ยง12นาทีและทีเนี้ยวันที่14กับ15เนี่ยนะคะสิงหาเนี่ยขณะที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะผู้ป่วยก็รู้สึกตัวนะแต่ว่าก็ยังมีไข้ที่แบบไม่ลดอ่ะทางคุณหมอก็เลยติดตามหาสาเหตุด้วยการเจาะเลือด
0: เ
1: พื่อค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ด้วยแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อด้วยและพออีกวันนึงวันที่16เนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสักตีสี่
0: เลยฮะ
1: ผู้ป่วยเนี่ยหมดสติในห้องน้ำค่ะแพทย์เอ่ยพยาบาลเอ่ยก็เข้าไปดูแลผู้ป่วยก็ดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ประเมินอาการบอกว่าคือสัญญาณชีพเนี่ยผิดปกติก็เลยพิจารณาใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทำซีทีสแกนฉุกเฉินก็พบว่านะคะมีเลือดออกในสมองค่ะแล้วก็มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ
0: ่
1: ร่วมกันกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมองด้วยก
0: ็
1: เลยเป็นที่มานี่แหละที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นอาการทรุดลงคุณหมอก็เลยวางแผนการรักษานะคะด้วยการผ่าตัดแต่ทีนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะความดันโลหิตต่ำแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัดก็เลยไม่สามารถผ่าตัดได้นะคะคุณหมอก็แจ้งญาติให้ทราบถึงสาเหตุแล้วนะแล้วก็มีการดูแลผู้ป่วยนะคะตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการในหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมระบบประสาทแล้วจากนั้นเนี่ยทางญาติก็มีความประสงค์นำตัวผู้ป่วยเนี่ยกลับไปแล้วก็ไปเสียชีวิตที่บ้าน
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวในโซเชียลเนี่ยนะบอกว่ามีโรงพยาบาลมีพยาบาลแล้วก็มีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไปคอมเมนต์ใน Facebook ค่ะด้วยความไม่เหมาะสมปรากฏโรงพยาบาลก็มาบอกแล้วนะว่าเขาตรวจสอบแล้วก็พบว่าบุคลากรทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยที่ไปคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะแต่ว่าไงก็ตามโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ได้ทบทวนระบบการให้บริการพร้อมกับยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: นะครับเรื่องราวมัน
1: เกิ
0: ดครับ
1: ไม่ปกติพี่นี่คือป่วยหนักขนาดนี้เขาให้ออกจากโรงพยาบาลเหรอ
0: ก็มุกดาหารนะครับที่ผมรายงานข่าวเมื่อที่แล้วจำได้ไหมเด้งก็คือว่าเอาแม่ไปรักษาเหมือนกันนะครับว่ารอนานกระบวนการรักษานะครับมาช้ามากสุดท้ายก็ต้องตายโรงพยาบาลก็ต้องออกมาขอโทษแสดงความเสียใจและบอกว่าจะมีการนะครับดูแลเรื่องของกระบวนการรักษาผมก็บอกย้ำวันนั้นบอกว่านี่ครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านนะครับก็คือว่าโรงพยาบาลก็ดีเลยก็ดี
1: อ
0: ันนี้ก็คือเช่นเดียวกันครับกรณีนี้แบบเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผู้ใช้ Facebook หรือผู้ใช้ Facebook นี่แหละครับชื่อว่าดร. ดาร์ก V 2ครับเด้งเขาได้โพสต์ข้อความออกมาเขาบอกว่านะครับนี่นะนำแม่ไปโรงพยาบาลโอ้โหปรากฏว่าไปตั้งแต่เที่ยงครับเด้งนะไม่ได้รับสานะครับกระบวนการช้า

0: อามาสุดท้ายแม่ก็ต้องตายอย่างที่เด้งรายงานข่าวไปนี่แหละครับช่วงระหว่างนะครับที่เขาแจ้งออกไปเนี่ยเด้งนะทาง Facebook ออกไปนี่นะปรากฏว่านะครับนี่นะคือผู้ภาษาอีสานนะครับชาวบ้านถ้าอาการแม่หนักหรือคุณพ่อหนักเนี่ยญาติพี่น้องหนักก็ดีครับเขาบอกว่าให้เอากลับไปตายบ้านก็คือว่าพาไปตายบ้านเด้งนะนะครับพอบอกว่าพาไปตายบ้านอย่างเงี้ยคนก็เลยคอมเมนต์ไปเยอะนะครับบอกบุคลากรทางการแพทย์เด้งนะแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลไหนทัวร์ก็เลยลงตรงโรงพยาบาลนี้เขาก็เลยชี้แจงออกมาแต่ล่าสุดเด้งนะผู้ที่ใช้ Facebook คนนี้นะครับเขาก็มีการโพสต์ Facebook ออกมานะครับล่าสุดเลยเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ว่า
0: ขอยืนหยัดขอเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณหม
1: อ
0: และก็บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปครับ
1: ว่า
0: แล้วก็ขอปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการโพสต
1: ์อ้าว
0: ให้ดีขึ้นคิดให้มากขึ้นขอโทษจากใจอีกครั้งครับ
1: อ้าวแสดงว่าโรงพยาบาลก็จะฟ้องแน่เลยก็เลยรีบเปลี่ยนแปลง
0: เห็นไหมครับ
1: คือแต่ว่ากรณีนี้มันไม่เหมือนกัน
0: เลยครับมันเป็นอุทาหรณ์ทั้งคู่คือหนึ่งนะครับหนุ่มคนนี้ใจร้อนไปหรือเปล่าโลกโซเชียลส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือมาเป็นอย่างเงี้ยโรงพยาบาลเขาต้องออกมาชี้แจงเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเขาก็รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะขอทบทวนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นอุทาหรณ์ทั้งสองฝ่ายโรงพยาบาลนะครับก็คือว่าต้องกระบวนการรักษาเลยต้องเร็วแต่คนโพสต์นะครับเนี่ยนะไม่พอใจปั๊บก็ใส่ทันทีเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกคนนะครับมีอาวุธคือมือถือหมดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือจะเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้นะบางทีมันเป็นขั้นเป็นตอนไงของโรงพยาบาลนะเราก็ต้องเข้าใจเขานะคือเขาไม่ได้มีคนไข้เราคือไม่ได้มีเราคนเดียวอ่ะเขาจะมีคนอื่นอีกแล้วลงคือระบบราชการอ่ะมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนคือจะเอาอะไรมันลำบากอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยปัญหาเด้งว่ามันอยู่ที่ตรงทำไมถึงปล่อยกลับบ้าน
0: อ่
1: ะ
0: ครับ
1: ทั้งที่โอ้โหนี่อธิบายมาเนี่ยคือป่วยรุนแรงเลยนะ
0: เขาหมดวิธีการรักษาที่หมออธิบายนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกญาติ
1: เอาไปตายที่บ้านจริงแบบปกติเขาไม่ทำกันแบบน
0: ี้โอ้ยจนแถวบ้านผมนะครับเด้งนะพ่อผมก็เหมือนกันครับพ่อผมนี่หมอที่ร้อยเอ็ดนะครับ แม่เหมือนกันบอกว่าก็คงนั่นแหละครับสัญญาณชีพก็ต่ำมากแล้วก
1: ็
0: คือเขาบอกว่าไปตายที่บ้านคือนะครับคนสมัยโบราณเด้งนะคือตายก็ขอไปตายที่บ้านสุดท้ายนะครับร่างกายก่อนที่ดวงวิญญาณจะออกไปนะครับก็คือว่าขอไปถึงบ้านได้รู้ว่าตัวเองอยู่บ้านแล้วจะมีความสุขดีกว่าตายที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นความเชื่อ
1: ส่วนใหญ่มันจะเป็นกรณีของผู้ป่วยมะเร็งเนาะคือหมายถึงว่ารักษาไปอยู่โรงพยาบาลไปก็เสียเตียงผู้ป่วยอะไรเงี้ยก็จะเห็นอย่างในกรณีนี้คืออย่างพวกที่นอนรักษานานๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีทางที่จะรักษาได้แล้วก็ขอทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ขอว่าให้กลับไปดูแลที่บ้านแล้วกันแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ให้มาอีกทีแต่อันเนี้ยเขาเพิ่งเข้าโรงพยาบาลน่ะ
0: ครับเขาบอกว่าเขาก็หมดปัญญาแล้วที่ซีทีแกนแล้วก็อะไรเห็นหมดแล้วช่วยไม่ได้แล้วโอ้นะก็เป็นดูท่าหัวนะเด้งนะพูดเรื่องของสุขภาพครับถ้าท่านไอต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยท่าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: ค่ะ 17:39 นาทีนะคะพอพูดถึงเรื่องของไอเฮิร์บค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะยังอยู่ในหน้าฝนอยู่นะคะแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยหลายคนก็มีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้มีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำจากไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดถ้าใครนะคะอยากชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูก็ฟรีด้วยแต่ถ้าใครนะคะมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นนะคะก็

0: ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดด้วยกันสรุปง่ายๆนะคะมุ่งฟังการชุ่มคอทุกวันเลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะเลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายค่ะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนนะคะก็แวะไปซื้อที่นั่นกันได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: มาคุยกับมุฟังนะคะทางคุณแววดาวเนี่ยส่งข้อความมาเลยบอกว่าไม่ควรจะมีอภัยโทษให้กับนักโทษยาเสพติดพวกนี้สรุปแล้วเนี่ยกรมราชทัณฑ์นี่แหละที่เป็นสารตั้งต้นปล่อยคนไม่ดีสู่สังคมสารตัดสินเท่าไหร่ก็ควรให้ติดเท่านั้นตำรวจเนี่ยควรจะจับคนร้ายได้เสี่ยงตายทำคดีสุดท้ายเนี่ยมาตายน้ำตื้นที่กรมราชทัณฑ์นี่แหละคนมันถึงไม่กลัวการกระทำความผิดติดแป๊บเดียวก็ออกมาค้ายาออกมาฆ่าคนแล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยกรมราชทัณฑ์นะยังคือคำชี้แจงเนี่ยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอธิบายความรู้สึกของผู้คนเลยเนาะ
1: ครับ
0: คุณพูนสุขค่ะฝนปล่อยๆที่บ้านบางเขนค่ะ
1: ว่าแล้วผมมองไว้แล้วก็บ้านเด้ง
0: คุณฟลุ๊กคุณฟลุ๊กบอกว่าอยากให้พี่ๆเรียบเรียงข่าวและตรวจสอบข่าวก่อนให้ความเห็นนะครับกรณีผู้ป่วยไม่ได้ป่วยวิกฤตไม่ได้ให้กลับไปตายบ้านรักษาตามปกติมีแผนกอะไรเนี่ยมีแผนกลับบ้านแต่ว่าต่อมาเนี่ยเกิดเหตุล้มในห้องน้ำเลื่อนออกในสมองเพิ่มผ่าตัดไม่ได้หมดทางรักษาญาติก็เลยขอนำกลับเองครับแล้วก็เพจด็อกเตอร์ดาร์กเนี่ยคือเพจของบุคลากรที่โจมตีแขวนผู้ป่วยรายนี้ที่บ่นว่ารอนานพอผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยก็เลยโดนทัวร์ลงว่าไม่มีจรรยาบรรณที่ออกมาขอโทษคือขอโทษที่แขวนผู้เสียชีวิตไม่ใช่ญาติมาขอโทษโรงพยาบาลครับ
1: โอ้ดีนะครับตามข่าวชัดเจนมากครับ
0: ไม่แต่ว่าไอ้กรณีเนี้ยคือที่คุณฟลุ๊กบอกว่าแต่ต่อมาเกิดเหตุล้มในห้องน้ำเนี่ย อันนี้ก็ล้มในห้องน้ำก็ล้มที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอ
1: ครับล้มในห้องน้ำโรงพยาบาลช่วงตีสี่นะครับแล้วก็คนที่โพสต์เฟซที่เป็นลูกกระเด้งก็ต่อว่าเหมือนกันนะครับบอกว่าปกติแล้วนะครับถ้าอยู่ในห้องแบบนี้นะไม่มีญาติพี่น้องอยู่แล้วครับตีสี่ด้วยก็คือต้องมีพยาบาลหรือมีบุคลากรทางแพทย์พาเข้าและทำไมไม่พาเข้าไว้งั้นเด้งนะก็ทำให้ตายนะครับ
0: ใช่ไม่แล้วคือสงสัยตรงที่คือทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าคือสัญญาณชีพเนี่ยหลังจากที่ล้มแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณชีพผิดปกติก็เลยพิจารณาใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทำซีทีสแกนฉุกเฉินแล้วก็พบว่ามีเลือดออกในสมองมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมองนี่ล่ะก็เลยสงสัยไงคุณฟลุ๊กคือสงสัยว่าทำไมหมอถึงอนุญาตให้กลับอ่ะคือถึงแม้ว่าทางบ้านเนี่ยญาติเขาขอนำตัวกลับเองคือก็ต้องมีรายละเอียดตรงนี้ให้เรารู้ด้วยนะว่าทำไมญาติถึงขอกลับแล้วทางเนี่ยบทสนทนาแล้วว่าคำอธิบายที่มากกว่านี้ไงก็ยังงงๆอยู่ในเมื่อป่วยหนักขนาดนี้มาที่คุณวัชรพงศ์นะคะนี่คุณวัชรพงศ์เขาแบบโชว์ไอเฮิร์บให้ดูเลยอ่ะนี่ให้รู้ว่าเนี่ยหาซื้อไอเฮิร์บมากินแล้วนะจะบอกว่าไอเฮิร์บอันนี้อร่อยมาก
1: จุ่มก่อนจริง
0: โอ้ยคุณวัชรพงศ์อิจฉาเลยเนี่ยชอบเลยแหละอันเนี้ยมาคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็สวัสดีวันจันทร์เข้ามาคุณทอมชัยวัฒน์บอกว่าพี่เด้งพี่วิทย์แพทพาวเวอร์แพทเนี่ยโดนจับร่วมกันกับเพื่อนข้อหามียาเสพติดหรือว่ายาบ้าในรถโอ้เนี่ยเมื่อกี้เด้งหาไม่เจอคุณทอมชัยวัฒน์เขาบอกว่ามียาบ้าเนี่ยประมาณเป็นแสนเม็ดเลยเหรอแต่ว่าจำได้แบบเป๊ะๆไม่ได้แล้วก็ตำรวจคนจับก็คือนี่แหละพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
1: อ๋อเหรอครับอ๋อท่านผู้ช่วยผบ.ตร.นี่ครับ
0: ใช่แต่ว่าเนี่ยดูเมื่อกี้เปิดดูนะก็บอกว่าแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยเปิดดูเนี่ยใน Google เนี่ยบอกว่าแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยนะโดนจับในคดียาเสพติดคือมียาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพแต่เขาไม่ได้บอกจำนวน
1: อ
0: ะแล้วบอกว่าตอนปี47นะคะที่ถูกจับแล้วศาลเนี่ยมีคำพิพากษาจำคุก50ปีคิดดูดิ50ปีโดนไป16ปี
1: 16
0: แล้วก็โดนปรับ1ล้านด้วยก็ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ16ปีกับ8เดือนนะก่อนที่จะได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่4มกราคมปี64
1: นะเราตาเนี่ยครับก็คือว่าโดนปรับเป็น

0: เหมือนกันครับ2,500,000 บาท
1: คุณติ๊กคุณติ๊กบอกว่าคุณเด้งกับคุณสวิทไม่รู้จักเพจดร.ดาร์กถ้าลองอ่านดูแล้วจะรู้ทัศนคติว่าเป็นยังไงไม่กล้าพูดกลัวโดนฟ้องแต่ว่าหลังจากที่อ่านโพสต์2โพสต์แล้ว
0: อ
1: ันฟอลทันทีค่ะมีคนบอกว่าเป็นหมอจริงแต่ว่าอ่านแล้วไม่โอเคมากกับทัศนคติของแอดมินเพจนี
0: ้อ๋อเหรอครับนี่นะไม่น่าเมื่อกี้เรียกพวกที่ผมรายงานนะครับคือแอดมินเขาบอกว่าเขาก็ขออภัยอย่างนั้นนะครับบางทีเราก็
1: คงแรงอ่ะคงโพสต์แรง
0: เดี๋ยวนี้โซเชียลมันน่ากลัวครับนี่นะผมก็เลือกเสพครับเด้งไม่อย่างนั้นโอ้โห
1: คือตามทุกเพจไม่ได้
0: ตายตายเลยครับนี่นะการมงการเมืองนะครับอย่างเงี้ยหรือแม่ข่าวประเภทแบบดราม่าเลยนะโอ้มันเยอะไปหมดเลยครับ
1: มาคุณสนชัยกับคุณสนชัยบอกว่าเคยได้ยินว่านักโทษยาเสพติดไม่สามารถลดโทษได้ไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันนะข้อกฎหมายเนี่ยโอ้แต่ว่าน่าจะลดโทษได้ละมั้งงั้นกรมราชทัณฑ์เขาจะโอ้ยลดโทษเป็นตารางขนาดนั้นเลยเหรอปีต่อปีต่อปีต่อปีเนี่ยโอ้อาคุณแววดาวนะคะคุณแววดาวขนาดทุจริตคอร์รัปชันเขายังลดเลยเนี่ยเหลือแป๊บเดียวออกมาแล้วคุณแววดาวนะบอกว่าไม่ควรมีอภัยโทษให้กับนักโทษยาเสพติดพวกนี้อ่ะอนุญาตไปแล้วคุณมยุรีคุณมยุรีค่ะบอกฝนตกหนักที่ไหนคะคุณมยุรีคะคุณเทียนท่าฉลอมนี่ฟ้าลือลั่นนั่นฝนหล่นลงมาลมพัดพาใบไม้ให้หวั่นไหวคุยขมงยามเย็นเน้นหนาวใจอยากอยู่ใกล้ใช่เด้งเล็งป่าวิทย
0: ์นี่คุณเทียนท่าฉลอมนะคะต้นไม้ระวังด้วยนะครับ อย่างที่หางลบยุงอ่ะที่พระนครศรีอยุธยาได้เองมรดกโลกนะโอ้ระวังนะครับ
1: เจ็บหนักไหมอ่ะนักท่องเที่ยวอ่ะ
0: ก็เจ็บหนักนะครับคนหนึ่งนี่ไอซียูเลยนะ
1: ICU เลย
0: ที่ท่านผู้ว่าไปเยี่ยมเมื่อวานนี่ครับที่โรงพยาบาลนะก็แสดงความรับผิดชอบครับเพื่อกู้ภาพลักษณ์นะจะดูแลทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของ
1: เห็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ไปเยี่ยมด้วย
0: โอ้มันต้องไปนะเด้งนะโอ้คนชาวสเปนนะครับมามรดกโลกอ่ะใครจะไม่ไปพระนครศรีอยุธยานะครับเมืองมรดกโลกที่ทั้งโลกเขารู้จักอยู่แล้วแต่สุดท้ายเดินชมวิวสวยๆอยู่ครองเกือบตายอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ไม่นึกถึงนะมีมหาลัยอยู่มหาลัยหนึ่งอ่ะพวกมาทีเด็กๆเขาจะต้องนั่งอ่ะพวกนักศึกษามหาลัยพวกนิสิตอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้
0: ครับ
1: เคยมีข่าวที่แบบ
0: ล
1: ูกม
0: ะ
1: พร้าวหล่นใส่รถตายเลยนะ
0: ครับ
1: อ่ะมาคุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์ค่ะสะพานพระราม10ฟ้ามืดครึ้มฝนมาแล้วคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีพี่สวีทกับเด้งนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีใครอีกบ้างเอ่ยที่ส่งข้อความเข้ามาคุณใบเตยส่งมาอีกครั้งหนึ่งเฮิร์บยู
0: เฮิร์บยูเหรอครับ
1: เดี๋ยวนี้เป็นศัพท์ใหม่นะไม่ใช่เลิฟแล้วเป็นเฮิร์บ
0: เฮิร์บนะพูดเรื่องของสุขภาพนะครับก็ขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับใครไปที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับช่วยกรุณาด้วยครับวันนี้โรงพยาบาลเขาออกแถลงการณ์เด้งนะของดให้อาหารสัตว์ทุกประเภทครับ
1: มีอะไรเหรอ
0: แล้วเขาระบุลงไปได้นกพิราบครับ
1: อ๋อนกพิราบ
0: แล้วก็หมาแล้วก็แมวตัวนำเชื้อโรคเลยครับ
1: เออ
0: โอ้โหอย่างว่านะครับคนไทยดีใจบุญนะเด้งนะนะครับสัตว์นี่ชอบมากครับหมาแมวแต่ไม่เอาไปเลี้ยงที่บ้านนะก็อะไรจรจัดนะเด้งนะลูกหมดนะครับเลี้ยงสุดท้ายนี่ครับเป็นตัวนำเชื้อโรคครับโดยเฉพาะนกพิราบเนี่ยนะวันนี้โรงพยาบาลเขาเลยประกาศแจ้งนะครับพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็สุขภาพนะครับก็แจ้งต่อไปเลยเพราะอะไรครับพี่ชายของหลุนโซโล่ครับมอสครับได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความนะครับออกมาแจ้งทุกท่านทราบเลยครับช่วงนี้คุณยายมีอาการติดเชื้อโควิดครับขอความกรุณาจากพี่ๆ FC แล้วก็ทุกท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงคุณยายงดเดินทางมาเยี่ยมคุณยายในช่วงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทางครอบครัวไม่อยากจะให้มาเยี่ยมแต่เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพของคุณยายแล้วก็อยากให้คุณยายได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลตนเองอย่างเต็มที่ฝากทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยมาให้คุณยายผ่านทางออนไลน์ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วเมื่อคุณยายอาการดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยทางคุณมอสนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นห่วงคุณยายเสมอมาครับไปงั้นนะเด้งนะ
1: พอพูดถึงเรื่องนี้วันนี้จะเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งคือมีข่าวลือแบบแพร่สะพัดออกมาในโซเชียลมีเดีย กี่ยวกับการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของอาจารย์แม่ไม่รู้ว่าหลายคนยังจำกันได้มาถ้ารุ่นเราอ่ะคงจะจำกันได้นะ
0: อาจารย์แม่สุนี
1: ใช่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชานะคะซึ่งเป็นนักพูดชื่อ

0: ดังมากระดับประเทศเลยแล้วก็ทำให้เนี่ยมีคนรักแล้วก็ผูกพันมาก
1: ๆ
0: ก็พอมีข่าวออกมาว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยหลายคนก็ตกใจกันใหญ่เลยแล้วก็พยายามติดต่อสอบถามกันใหญ่ว่าเอ้ยจริงไหมจริงไหมปรากฏทางลูกสาวค่ะ
1: ครับ
0: ดร.นิธินาถ สินธุเดชะเนี่ยก็มาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยนะคะเพื่อชี้แจงแล้วก็สยบข่าวลือ ได้บอกว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขา
1: ครับ
0: มีผู้รักแม่และรักปั๊มก็หมายถึงคุณนิธินาถเนี่ยนะโทรมาหาติดต่อมาเยอะมากเลยเพราะเห็นโซเชียลมีเดียกราบขอบพระคุณนะคะแต่ขออนุญาตเรียนว่าแม่สบายดีค่ะเพราะนั้นเนี่ยข่าวที่บอกว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยไม่จริง
1: โอ้สยบข่าวลือนะครับใครไม่รู้จักอันวันแม่บ้างเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้ยทอล์กโชว์อาจารย์แม่นั้นน่ะเด้ง
0: ก็เนี่ยลูกสาวแซวแม่ด้วยนะบอกว่ายืนยันว่าอาจารย์แม่เนี่ยแข็งแรงดีเพียงแค่พูดน้อยลงเท่านั้นเองเพราะว่าใช้โควต้ามาหมดแล้ว
1: อาจารย์แม่เมื่อก่อนปปช.สวท.ผมบอกผมว่าเด้งนะโอ้ยเชิญอาจารย์แม่นะครับมาอบรมพวกนักข่าวพวกผมเนี่ยครับอยู่เรื่อยเด้งฮาตลอด
0: โอ้ขำมากแล้วแต่ว่าขำแล้วมีสาระเนาะ
1: ใช่ๆๆใช่นะครับไม่ง่วงด้วยเด้งเมื่อก่อนนี้ผมเป็นพิธีกรเริ่มใหม่ๆเลยนี่นะในการตรงประเด็น
0: อ
1: ่ะโอ้โหเชิญอาจารย์แม่มาอยู่เรื่อยเด้งนะพอพูดไปบางทีผมพูดนะครับคำถามไม่ดีอาจารย์แม่เอามือมาแล้วก็จิ้มหัวผมผมจำได้เลยนะนี
0: ่พูดไม่ถูกโอ้ไม่ถูกหลักใช่ไหม
1: อันมันนี่เนี่ยนี่มันก็ครูขาครูจะจ่าดีๆหน่อยสิเวลาพูดกับพระกับเจ้าก็พูดอีกแบบนึงพูดกับครูก็พูดอีกแบบนึงนะจ๊ะแล้วก็พูดกับที่บ้านก็พูดอีกแบบนึงนะจ๊ะพูดกับกิ๊กก็พูดอีกแบบนึงนะจ๊ะอันนี้เนี่ยอาจารย์แม่ชอบพูดนะ
0: นี่ถ้าเกิดอาจารย์แม่นะยังแข็งแรงดีนะรับรองนะได้แวะเวียนไปออกรายการนู้นรายการนี้แบบถี่ๆแน่เลยเพราะว่าถ้าแกไปออกรายการไหนเรตติ้งต้องกระฉูดเอาป่ะโอ้ยสนุกอ่ะค่ะอันนี้คุณเล็กนะคุณเล็ก W ใช่ไหมบอกว่าเมืองไทยในใหญ่กว่าศาลก็ราชทัณฑ์นี่แหละเข้าปากราชทัณฑ์เลยหวานเจี๊ยบคุณทีแชทนะคะบอกอ่ะลงส่งภาพกำลังขับรถอยู่บอกว่าที่8ริ้วมืดมาเลย
1: ครับโ
0: หอ่ะ
1: ครับ
0: มี
1: อะไรเด้ง
0: มีมีข่าวเรื่องอะไรนะ
1: ครับ
0: เรื่องของเนเน่
1: โอ้หวานอยู่ภูเก็ตนะครับ
0: ใช่
1: แต่งตัวสวยนะเดี๋ยวนี้นะ
0: แตกเลยอ่ะ
1: แต่งตัวสวยแล้วก็แต่งหน้าด้วยนะเดี๋ยวนี้
0: เป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายของเนเน่ก่อนที่เนเน่เนี่ยจะบินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งรอบไลฟ์โชว์นะคะในเวที AGT เนี่ยปรากฏนี่มันมีข่าวออกมาอย่างนี
1: ้
0: บอกว่าเจ้าสัว CP ค่ะคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยเตรียมที่จะนำเอาภาพของน้องเนเน่เนี่ยขึ้นจอยักษ์กลางไทม์สแควร์ใจกลางมหานครนิวยอร์กเลยก็เพื่อเป็นการส่งกำลังใจนะคะครั้งใหญ่ให้กับน้องเนเน่นะคะก่อนขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะในวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะโอ้โหเนี่ยคิดดูดิน้องเนเน่น่ะขึ้นแบบกลางนิวยอร์กอ่ะโอ้
1: จุดไม่อยู่จริงๆนะเด้งนะอันนี้เด็กเก่งนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กเกเรเด้งโอ้อาวุธปืนบ้านเรามันเยอะจริงๆนะครับบ่าย2โมงที่ผ่านมานี่เองครับอยู่ในพื้นที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับปรากฏว่าคนร้าย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับใช้อาวุธปืนยิงเด็กวัยรุ่นตายไป1ครับเด้งเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบ้านในพื้นที่ตำบลบางคลาน
0: อ
1: ำเภอโพทะเลครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบแล้วครับว่าน้องนี่ผู้เสียชีวิตนะครับนอนหงายจมกองเลือดอยู่คือรัชนันอายุ17ปีครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่5เองครับอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรครับถูกยิงด้วยอาวุธปืน11มม.ครับเข้าที่รายนมแล้วก็หน้าอก4นัดด้วยกันครับโอ้ยังพบปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุนะครับโดยที่เขาเก็บไว้เป็นหลักฐานครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับ2คนเนี่ยหลบหนีนะครับไปทางอำเภอบางบุญนาคเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มได้แล้วเด้งโหคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยครับผู้ก่อเหตุคืออายุ17ปีครับธนดลครับเรียนอยู่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่พิษณุโลกครับส่วนขี่มอเตอร์ไซค์คือเด็กชายวีรพัฒน์อายุ14ปีเองอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเอ้าตัวนะครับ2รายนี้ถูกดำเนินคดีที่สภ.โพทะเลนะครับแต่เนื่องจากว่า14ปีก็อีกละครับตามกระบวนการนี่นะสำหรับปืนนะครับปรากฏว่า2คนนะครับนำไปทิ้งน้ำเลยตำรวจเขาก็งมมาได้แล้วนะครับสืบสาวเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก่อนก่อเหตุเนี้ยรัชนนท์เอาอุปกรณ์ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเพื่อนในจุดเกิดเหตุนะครับต่อมาเด็กชายวีรพัฒน์แล้วก็

เด็กนายธนดลขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเกิดเหตุแล้วก็ใช้วุธปืน11มอยิงใส่รัชนนท์ศรีนัทถึงแก่ความตายเลยสาเหตุเลยครับเด้งมือปืนแล้วก็ผู้เสียชีวิตมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนครับนี่นะก็รับสารภาพนะครับ11มมเนี่ยซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตราคา 30,000 บาทมาบรรจุกระสุน8นัดยิงไป4ครับนี่เห็นไหมนะครับอาวุธปืนทั้งหลายที่เขาพูด

0: ได้ขายคล่องหมดเลย
1: นี่เล้งเพิ่งรู้นะว่าในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยน้ำจืดเนี่ย
0: ครับ
1: แม่น้ำแม่กลองก็น้ำจืดเนอะทำไมมีปลาปักเป้าด้วยหรอปลาปักเป้ามันจะมีทั้งน้ำจืดทั้งน้ำเค็มหรอ
0: ใช่ครับน้ำจืดก็มีเด้งเมื่อก่อนนี่ผมจับแล้วก็มาเล่นเหนียวโอ้สนุกมากเลยนะจับมาได้แล้วก็มือข้อๆมันตัวพองขึ้น
1: ไ
0: ปเลย
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามีกู้ภัยค่ะเขาไปดำน้ำเพื่อที่จะค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในร่างผู้สูญหายในแม่น้ำแม่กลองอ่ะซึ่งเขาบอกว่าหายไปเนี่ยประมาณสัก10กว่าวันแล้วแต่ว่ายังไม่พบเลยปรากฏว่าพอลงไปค้นหาในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยระหว่างดำน้ำเนี่ยนะก็รู้สึกเจ็บที่หูคล้ายๆกับถูกสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยกัด
0: ที่หู
1: ก็เลยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำผลปรากฏว่าใบหูเนี่ยนะของคนนี้คือเป็นประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำเลยอ่ะชื่อว่าโก้ใหญ
0: ่
1: คุณเฉลิมพลหงยนต์เนี่ยโดนกัดหูค่ะแล้วก็พบปลาปักเป้านี่แหละเพราะนั้นมั่นใจเลยว่าเป็นปลาปักเป้าเพราะด้วยความที่ช่วงนี้เป็นฤดูวางไข่ของปลาปักเป้าไงมันก็คงจะหวงไข
0: ่
1: อ่ะก็เลยเนี่ยโดนกัด
0: น่าระวังนะครับปากแหลมนี่ฟันนี่แหลมมากเด้งปลากระเป้านี่นะ
1: ใช่ใช่
0: ทดลองกัดสิครับได้เรื่องเลยนะโอ้โหนะครับโชคดีที่กัดหูนั่นเองนะกัดที่อื่นนะครับเป็นเรื่องเลยนี่นะ
1: อะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่อะไรอ่ะเด้งด้วยความเป็นห่วงนี่นะอ้าวขออนุญาตย้ำนะครับเพราะว่าหลักสูตร CEO of ASEAN ของเรารุ่นที่3เหลืออยู่12ที่นั่งสุดท้ายครับนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับเราขออนุญาตแจ้งข่าวว่าวันที่26นี้นะครับเราก็จะหยุดนะครับในการรับสมัครแล้วเพราะว่าหลักสูตรนี้ตามความเรียบร้อยครับ15สัปดาห์ตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านนะครับที่มาร่วมหลักสูตรของเรานั้นเปิดมิติใหม่ครับจอดลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยแล้วครับรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ทุกคนครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี้ยไปสู่ตลาดอาเซียนได้ครับพร้อมทั้งวิเคราะห์จอดลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาก็จีนก็ดีครับยังมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยเพราะฉะนั้นรีบสมัครมาด่วนนะครับ 59,000 บาทครับ25สิงหาคมนี้ก็ขออนุญาตนะครับ25ครับปิดนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034ครับเด้ง
1: ค่ะอ่ะก่อนจะลากันไปนะคะก็ย้ำกันอีกนิดนึงถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
7: ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงค่ำนะฮะหลังสายฝนลงมาหนักมากเลยนะฮะช่วงเย็นวันนี้เห็นมีเตือนด้วยว่าอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ำรอระบายกันอะไรกันด้วยนะฮะท่านผู้ฟังถ้ากำลังเดินทางแล้วก็ประสบเหตุอย่างไรก็แจ้งข่าวกันมาได้นะครับจะได้ เป็นข้อมูลกันไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราฟังผ่านเครือข่ายด้วยนะคุณนัน
8: ค่ะ
7: ผ่านเครือข่ายของวิทยุอสมทไปทุกพื้นที่นะของประเทศไทยฟังพร้อมๆกับที่ส่วนกลางแล้วก็ปริมณฑลเลย
8: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านอยู่ฟ้าเดียวกันกับเราเราก็คิดว่าก็คงจะเจออะไรที่ไม่ต่างกันมากนะคะพี่ไพศาล
7: หรือว่าเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ต่ำหน่อยวันนี้ฝน 60% หมดเลยนะฮะ
8: คงจะไปจนถึงวันที่20เลยนะคะ
7: อ๋อที่ว่าล่องมรสุมเนี่ยใช่มั้ย
8: ใช่ค่ะ
7: ครับ
8: ค่ะเขาก็ทำประชาสัมพันธ์อยู
7: ่ครับเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวเลข GDP ไตรมาส2แล้วก็มีหลายท่านก็เริ่มให้มุมมองเกี่ยวกับไตรมาส3ซึ่งไตรมาส3ก็เดือนหน้าใช่มั้ยกันยายนก็จะปิดไตรมาส3แล้วก็คุณเอกนิติดิษฐธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวต่อมุมมองเศรษฐกิจไทยผ่านตัวเลข GDP นะครับ

0: โดยระบุว่าวันนี้ทางสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลขไตรมาส2เติบโตอยู่ที่ 1.9% ชะลอลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังคาดการไว
1: ้
0: นะเพราะว่ามันก็จะมีผลจากเรื่องผลกระทบจากตะวันออกกลางอะไรต่างๆนี่นะในขณะที่สภาพัฒน์คุณดนุชาพิทยานันท์บอกว่า
1: พูดเรื่องโตโยต้าใช่ไหมคะ
0: ว่าพูดเรื่องโตโยต้าด้วยแล้วแถลงเรื่องไตรมาส2นะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าไตรมาสจากที่ไตรมาส2เติบโต 1.9ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาส1ปี69ที่เคยขยายตัวได้ 2.8 เนื่องจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไตรมาส2ชะลอลงเป็นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้มองว่าแนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเมินว่าทิศทาง GDP ไตรมาส3ทับ2569คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส2อันนี้คุณดนุชาพิทยานันท์บอกว่าไตรมาส2ชะลอตัวลงจากไตรมาส1แต่คาดว่าไตรมาส3เนี่ยจะดีขึ้นนะคุณนิติก็บอกว่าที่มันชะลอตัวนี่ก็เป็นไปตามคาดไม่ได้ผิดคาดเลยหรอกแต่ว่าคุณสันติทานซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทำงานร่วมกับคุณเอกนิติอันเนี้ยค่อนข้างจะพูดตรงไปตรงมาคุณสันติทานเสถียรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3ทับ2569ว่ายังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2อันนี้คนละเวกับท่านคุณดนุชาเลยนะของสภาพัฒน์นะโดยคุณสันติทานบอกว่าสาเหตุก็เพราะยังเผชิญกับความเสี่ยงของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อประกอบกับปัญหากำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นวิกฤตระลอกที่3นะก็เราเนี่ยปีนี้เจอมา2ระลอกแล้วนะระลอกแรกก็คือราคาพลังงานระลอก2คือเงินเฟ้อสูงไอ้กำลังซื้อหดเนี่ยเป็นระลอก3ที่กำลังจะเจอในไตรมาส3นี้แม้รัฐบาลจะมีโครงการ60-40ไทยช่วยไทยพลัสออกมาก็ตามแต่ก็ช่วยประคับประคองการบริโภคในประเทศไว้ได้เพียงระดับหนึ่งและยังไม่กระตุ้นให้การบริโภคกลับมาแข็งแกร่งได้ทั้งนี้เนื่องจากยังมีอีกด้านที่ต้องระวังกล่าวคือการกระตุ้นการบริโภคมากเกินไปในสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นได้อีกดังนั้นการเร่งออกมาตรการในแต่ละส่วนจำเป็นต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพตอนแรกประเมินว่าเงินเฟ้อเสี่ยงจะแย่กว่านี้แต่ก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเพราะสงครามยังไม่จบส่วนกำลังซื้อที่ชะลอลงนั้นปัจจุบันยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นกันชนระดับหนึ่งในเรื่องการบริโภคส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่รัฐบาลให้โจทย์ไปว่าโครงการต่างๆจะต้องออกมาเพื่อเยียวยาบรรเทาภาระต้นทุนของประชาชนเช่นค่าไฟฟ้าก็จะเป็นอีกส่วนที่จะช่วยเหลือเรื่องการบริโภคได้บางส่วนส่วนไตรมาส4ถ้ามองข้ามช็อตไปเลยนั้นคุณสันติทานเชื่อว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นบ้างจากแรงสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากที่ไตรมาส2ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาอาทิไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 69ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกการจัดประชุม World Economic Forum และการจัดเทศกาลดนตรี Tomorrow

0: โรงแรมซึ่งทั้งหมดจะมีส่วนช่วยให้ภาคท่องเที่ยวของไทยที่เคยแผ่วในไตรมาส2จะเริ่มกลับมาได้บ้างและมีส่วนในการช่วยประคองเศรษฐกิจในปี2569
1: ค่ะ
0: นะ
1: พี่สอนว่าที่เราจะจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็จะมีชนิดว่าเบอร์126ประเทศมั้งผู้ว่าแบงค์ชาติผู้รัฐมนตรีคลังมาประเทศเรามันดูเงียบๆไปหน่อยไหมจะจัดไปที่12ตุลากลางเดือนตุลานี่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: นี่ก็พยายามอยากจะดูข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูทีไรนะก็เป็นข่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาทุกทีเลยค่ะพี่ไพศาลอย่างที่เข้ามาในกรุงเทพบิสเนียลเนี่ยนายกสั่งลุยโค้งสุดท้ายประชุม IMF World Bank ไทยพร้อมรับเวทีโลก27กรกฎาคม69ค่ะ
0: คร
1: ับเรียกว่ามันเงียบไปหน่อยไหมคะ
0: คือกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวผู้ติดตามมาก็คงจะไม่ไปเช่าชุดไทยแล้วไปถ่ายรูปที่วัดอรุณหรือว่าไปพระบรมมหาราชวังหรือไปเดินถนนข้าวสารไปกินไอ้สตรีทฟู้ดอะไรกัน
1: ตอนคาร์บอยอยู่ใกล้ๆไม่ไปใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามมา
0: ถ้า
1: เขาคนจุ่มที่สุ่มจุ่มเศรษฐกิจนะคะ
0: ถ้าชีวิตกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยพลาดอ่ะไปทุกที
1: ่ข้ามฟากไปซอยคาร์บอย
0: ไปทุกที
1: ่เยื้องๆกัน
0: มีความน่าตื่นเต้นของไอ้การใช้ชีวิตกลางคืนกรุงเทพ
1: คือฟังมามากแล้วต้องไปสักที
0: แต่ว่าไอ้ประเภทไปเช่าชุดแต่งชุดไทยสวมกางเกงยีนส์ไปอะไรเงี้ยคงไม่มีคงน้อย
1: สีลมพัดพงซอยคาร์บอย
0: แล้วก็พักโรงแรมระดับสี่ดาวห้าดาวอะไรกันจองเต็มกันหมดอ่ะก็เป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดบนแม
1: ้
0: ร้านอาหารหรืออะไรต่างๆก็รับอานิสงส์ไปก็คงจะเป็นพวกตลาดบนลงมาเดินถนนเอาเงินมากระจายให้ชาวบ้านรากหญ้าหรือว่า SME ทั่วไปคงไม่ค่อยมีก็เป็นส่วนน้อย
1: แต่ว่าเรื่องร้านอาหารเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะต่อเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันค่ะพี่ไพศาลออกไปเที่ยวออกไปต่างจังหวัดไปอยุธยาต้องไปดูต้นไม้ให้ดีนะเดี๋ยวไปหักโค่นใส่เขาอีก
0: โดยเฉพาะตุลายังมีพายุอยู่ใช่ไหมยังมีฝนอย
1: ู่กลางเดือนตุลาเรื่องไปอยุธยาไปพัทยาที่ว่าต้องไปดูนะมาถึงนี่ไม่ไปพัทยาได้ไงไปภูเก็ตต้องไปพังงาสมุยต้องไปเชียงใหม่ไป
0: ครับ
1: สุโขทัยทำไงให้ไปให้ถึง
0: ไม่รู้
1: วันไนท์อินแบงคอกเนี่ยวันไนท์อินแบงคอกต้องมีแน่นอนถึงไม่ได้อยากเที่ยวแต่ก็อยากเห็นใช่ไหมคะถ
0: น
1: นข้าวสารต้องมีไปใครก็อยาก
0: ถ้ากลางคืนนะพอมีเวลาว่างคงได้ไป
1: จัดได้ค่ะ
0: แต่ว่ากลางวันเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วมาประชุมแบบนี้มันก็ค่อนข้างเวลาเฉพาะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะต้องก่อนหรือหลังนะมาก่อนแล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรก็ตามที่อยากจะไป
1: ใช้งบประมาณ 2,600 หรือ 2,800 ล้านนี่แหละในการจัดการ
0: เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะ
1: เป็นเจ้าภาพครั้งนี้แต่ว่างบส่วนใหญ่น่าจะลงไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะประมาณ 2,000 ล้านอาจจะมีเหลือนิดหน่อยในการทำประชาสัมพันธ์ก้อนใหญ่อะ 2,000 ล้านน่าจะลงไปตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟ

0: นค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะก็โดยเศรษฐกิจประเทศไทยเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้ให้จบเลยก็แล้วกันนะคะว่าก็มีตกลงว่าก็มีความหวังว่าจะดีขึ้นถูกไหมคะพี่เมษาคะ
3: ผมว่าทางคุณ
4: สันติธาร
3: คุณสันติธารน่าจะพูดตรงไปตรงมาที่สุดว่ามันก็อาจจะกระเตื้องขึ้นได้ในไตรมาส4นะฮะเพราะว่าเป้าเนี่ยสูงสุดเนี่ยสภาพัฒน์เขาบอกว่าคุณพิทยาคุณดนุชาพิทยานันท์เขาบอกปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ 2.2 ก็ไตรมาสแรก 2.8 ไตรมาส 2 1.9 ไตรมาส 3เนี่ยคุณดนุชาคาดว่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้นน่าจะสูงกว่า 1.9 แต่คุณสันติธารบอกว่าน่าจะชะลอลงกว่าไตรมาส 2ก็คือน่าจะต่ำกว่า 1.9 แล้วก็ไปฟื้นเอามาไปฟื้นเอาไตรมาส 4ดีขึ้น
4: คนหนึ่งบอกขึ้นคนหนึ่งบอกลงแค่นี้ก็งงแล้ว
3: ก็ยังงงอยู่
4: ประเทศเดียวกันเนี่ยนะคะ
3: แต่ว่าก็มองกันว่าโตได้สูงสุดก็ 2.2
4: ค่ะถ้า
3: 2.2 เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดการทั่วไปนะที่เขามองว่าอย่างมากที่สุดก็2หรือต่ำกว่า2โดยซ้ำไป
4: ค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลเรื่องนี้ต่อว่าคุณดนุชาเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านมีความเห็นเรื่องนี้น่าสนใจไหมคะสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์พูดนะคะเขาก็เลยไปพาดหัวว่าสภาพัฒน์สภาพัฒน์มองว่าญี่ปุ่นย้ายฐานไม่ง่ายมั่นใจว่ายึดซัพพลายเชนหนุนหันภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาว่าโตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงอยู่จุดอ่อนเขามีแต่ถ้าชกใต้เข็มขัดเขาคิดว่ามันไม่แฟร์ภาษีของเขากับภาษีรถที่เอาเข้ามาประกอบเนี่ยซัพพลายเชนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยภาษีสูงแต่ประเภทขนมาแล้วมาขายน็อตในประเทศไทยขายได้ถูกๆอันนี้มันคือชกใต้เข็มขัดพูดกันตรงๆคุณอนุชาพิชยนันท์บอกว่าความพยายามของอินโดนีเซียในการดึงดูดค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่อย่างโตโยต้าให้ย้ายฐานนั้นอาจเป็นไปได้ยากจากปัจจัยความเหนียวแน่นของห่วงโซ่อุปทานคือซัพพลายเชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมายาวนานกว่า30ปีตลอดระยะเวลาดังกล่าวระบบนิเวศผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยขยายตัวอย่างมากทั้งทางกว้างและทางลึกครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีชั้นสูงสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดทำให้ผู้เล่นรายอื่นเข้าไปแข่งขันด้วยยากซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญนอกจากนี้การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานความเสี่ยงด้านต้นทุนและเสถียรภาพการผลิตซึ่งเกินกว่าจะตัดสินใจได้ง่ายดังนั้นสสช.จึงมั่นใจว่าไทยยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นไว้วางใจในฐานะฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงในอาเซียนแล้วยังไงฮะจะไม่ลดภาษีให้เขาหรือไงสำหรับกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานการผลิตคาดว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะบังคับใช้มาตรการภาษีแบบพุ่งเป้าแต่ก็จะปรับนะเช่นการลดภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศหรืออาจรวมถึงการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับผู้ที่มีฐานการผลิตในไทยรวมถึงอาจลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับผู้มีฐานผลิตในไทยซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับสำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิประโยชน์นำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปที่ต้องเข้ามาตั้งโรงงานผลิตจริงในไทยในเชิงนโยบายมองว่ามาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐมากนักเนื่องจากปัจจุบัน

0: ไทยมี FTA ส่วนใหญ่ภาษีมันต่ำอยู่แล้วมาตรการนี้จึงมุ่งเน้นไป3ด้านคือการรักษาการจ้างงานการส่งเสริมการส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดภายในประเทศมากกว่าที่จะมองเพียงแค่เรื่องตัวเลขรายได้จากภาษีอย่างเดียวพี่เมย์สันคะอันเนี้ยมันตอบโจทย์หรือยังกับที่โตโยต้าเขาเรียกร้องอะคะ
1: ก็ไอ้เรื่องที่เขาดูเรื่องภาษีอะไรต่างๆใช่ไหมที่ให้เป็นธรรมก็ยังไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากนะพูดอยู่นิดหน่อยมั้งใช่ไหมว่าเราก็จะต้องมีมาตรการเรื่องภาษีอะไรต่างๆที่จะต้องปูอาจจะเป็นว่าทางสภาพัฒน์เขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยไม่กล้าพูดมากก็ต้องเป็นเรื่องกระทรวงการคลังมองเป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตภาษีนำเข้า
0: เขาจะเป็นคนทำภาษีแต่ดิฉันก็คิดว่าความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าผูกพันทั้งกว้างทั้งลึกมา30ปีเนี่ยยังไงญี่ปุ่นไปไม่ได้หรอก
1: คือไอ้
0: ยังต้องอยู่ในประเทศไทยอันนี้ดิฉันว่ามันก็ถ้าดิฉันเป็นญี่ปุ่นดิฉันฟังเนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามันก็คงไม่ได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ถูกไหมคะพี่ไพศาลแต่ถ้าทำกันขนาดนี
1: ้คืออย่างนี้ฮะคุณอันไอ้ฐานการผลิตมันถ้าสมมุติว่ามันจะถอนตัวเนี่ยนะผมก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาเป็น10ปีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีไอ้ลายการผลิตใหม
0: ่เขาก็ไม่มาลงที่นี
1: ่สมมุติว่า Toyota เขามองแล้วว่าเงื่อนไขที่ไทยเนี่ยมันไม่ดีพอสู้อินโดนีเซียไม่ได้เขาก็ไปขึ้นลายใหม่ที่อินโดนีเซียซึ่งเขามีฐานอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนลายที่มันเลิกที่มันไม่มีไม่ทำตลาดแล้วอยู่ในประเทศไทยลายไหนลายการผลิตของรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไม่ใช่รุ่นนี้จบแล้วก็ปิดฉากจบไปมันก็ลดมันก็ค่อยๆลดลงไปเพราะการเลย์ออฟหรือว่าการลดไอการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ค่อยๆลดเป็นระดับซึ่งท่านนโยบายเขาตกมาเนี่ยนะท่านนโยบายเขาออกมาชัดอย่างนี้นะเขาก็วางแผนค่อยๆถอยเป็น10ปีเนี่ยถามว่าทันทีทันใดไหมเขาประกาศย้ายทั้งยวงนั้นไม่มีหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเนี่ยเวลาที่สมมุติว่าถ้าเขาจะต้องพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าโตโยต้าเขาโดดมาเล่นด้วยเนี่ยเขาจะใช้ที่ไหนเป็นฐานเขาจะเอาในไทยไหมเป็นฐานไหมหรือว่าเขาจะไปเอาอินโดนีเซียเนี่ยสำคัญนะพอรถสันดาปภายในก็อาจจะค่อยๆลดลงพอยอดขายมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโตโยต้าเนี่ยเขาก็ยังผลิตรถปิกอัพเป็นส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย
0: และเป็นพระเอกในการส่งออกด้วย
1: เป็นพระเอกในการส่งออกถ้าตลาดส่งออกมันลดลงมันก็ต้องลดปริมาณการผลิตตรงนี้เหล่านี้ลงนะฮะแล้วยิ่งถ้ารถจีนต่อไปเนี่ยมันพัฒนารถปิกอัพไฟฟ้าได้นะผมเชื่อว่ามันก็จะมาตีตลาดมันยังมีรายละเอียดอะไรเยอะในเรื่องเกมการต่อสู้กันระหว่างอุตสาหกรรมรถยนต์ของเขากัน
0: แต่ว่าที่ไฟฟ้า
1: แต่ที่สำคัญในขณะนี้ในเฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งนี้เขายังพอมีอำนาจต่อรองอยู่ผมเชื่อว่าที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยเขากดดันให้ทางการไทยเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยทำให้เขามีไอ้แต้ม
0: ทำอะไรอ่ะไม่ใช่ปล่อยแบบนี้ค่ะเอางี้ดีกว่าม
1: ีปัจจัยมีอาวุธที่จะใช้ไว้ใช้ต่อสู้ต่อกรกับพวกรถไฟฟ้าจีนบ้าง
0: คือถ้าคีย์เข้าไปว่าโตโยต้าย้ายฐานเนี่ยจะ AI ก็จะบอกไม่จริงโตโยต้าเองก็จะปฏิเสธข่าวจะเต็มไปหมดเลยนะคะโตโยต้าลั่นไม่ย้ายฐานการผลิตจากไทยอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างก็แล้วกัน3วันที่แล้วในประชาชาติธุรกิจเนี่ยพาดหัวบอกว่าโตโยต้าลั่นใช้คำว่ายังไม่ย้ายฐานการผลิตจากไทยแต่ทุกข่าวจะมีคำต่อมาคือจี้ให้รัฐหรือภาษีสรรพสามิตยิ่งเร็วยิ่งดีเก็บรถนำเข้าในอัตราสูงสุดต้องแฟร์เกมคือเขามีมารยาทที่เขาพูดคำว่าแฟร์เกมเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คำว่าแฟร์เกมมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ฟังดูเบานิดนึงนะคะถ้าเป็นภาษาไทยคือว่าต้องยุติธรรมกับเขา

0: คำว่าจี้รัดรื้อภาษีสรรพสามิตยิ่งเร็วยิ่งดีมันหมายความว่าถ้าคุณช้าอะไรจะเกิดขึ้นและการที่มองเขาเป็นหมูในอวยเป็นลูกไก่ในมือห่วงโซ่การผลิตทั้งลึกทั้งกว้างยาวเหยียดอยู่ในประเทศไทยจะไปไหนได้เรียนว่าอันตรายเราก็ยังไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ใช่
0: วันที่อินโดมาเจาะไข่แดงเนี่ยเรายังไม่คิดเลยว่าอินโดกล้าเรียนว่าเราหลงตัวเองไม่ได้หรอกค่ะ
1: ครับนะฮะแต่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีถามคุณเลขาสภาพัฒน์นะถามเลขาสภาพัฒน์เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องไอ้โครงการในเนี่ยไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
0: ไทยช่วยไทย plus
1: ถามคุณดนุชาว่าจะต่อไหมหลังจากจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนเนี้ยนะคุณดนุชาบอกว่าควรมองว่ายังจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนอย่างใกล้ชิดก่อนทั้งนี้การใช้จ่ายเงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทควรต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดอันนี้เขาพูดแบบให้มันกว้างๆไว้ก่อนนะประกอบกับขณะนี้ยังมีความเสี่ยงด้านราคาพลังงานที่ผันผวนสูงทำให้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะจะมีผลในระยะยาวนะก็คือไอ้เงินที่มันเหลืออยู่เนี่ยอาจจะต้องเอามาทำตรงนี้อยู่มากพอสมควรอ่ะโดยเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยติดไอ้โซล่ารูฟท็อปซื้อรถไอ้โดยสารรถสาธารณะใช่ไหมเห็นว่าจะเอางบจากกวนกู้400,000,000,000เนี่ยไปซื้อด้วยเนี่ยให้กับพสมกอ่ะนะก็บอกว่าเนี่ยส่วนการทำมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพคุณดนุชาบอกว่ายังคงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจตอบกว้างๆไว้อย่างนั้นในขณะที่คุณอะไรสถียรไทย
0: สันติทานค่ะ
1: คุณสันติทานรู้สึกจะพูดตรงกว่านะบอกว่าโอ้ยอันนี้ทำไปก็ใจหายไปเรื่อยอ่ะ60-40เนี่ยไม่รู้มันจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนดีว่าเออมันยังไม่ค่อยมีผลมันไม่แรงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะทำต่อเนี่ยต้องดูเรื่องเงินเฟ้อด้วยเพราะเงินเฟ้อถึงว่าจะไม่รุนแรงแต่ก็เรียกว่าก็มีความเสี่ยงละอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง
0: และอีกอย่างก็คือว่า
1: การไปกระตุ้นบริโภคก็ต้องระมัดระวังครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเฟ้อเราอ่ะมันไม่ขึ้นเพราะว่าเราฟีสค่าพลังงานไว้ที่จ่ายสารแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นดีเซลเราเนี่ยขึ้นไป37แล้วถูกไหมคะ
1: ครับ
0: มันเป็นต้นทุนพอเราปล่อยให้ค่าน้ำมันซึ่งเราก็ต้องปล่อยอ่ะเพราะเราซื้อมาแพงเราจะมาแบกกันเป็นแสนล้านไม่ได้มันก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงก็คือเงินเฟ้อมันก็จะขึ้นไปตามปัจจัยพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ฉันสงสัยก็คือว่าเอาเงินที่ไหนมาแจกประชาชนซื้อข้าวกินนะถ้าจะต้องใส่กันคนละพันกันทุกเดือนแบบนี้กระตุ้นเนี่ยเอาเงินที่ไหน
1: ตอนนี้มันก็ไม่มีละ
0: ใช่ค่ะเอาเงินที่ไหน
1: สองแสนหลังก็ดูแล้วก็ที่โครงการที่เสนอกันมาก็เพราะว่าถ้าจะใช้มันก็เป็นระดับ5-6 หมื่นล้านนะใช่ไหม
0: เก็บภาษีก็ได้น้อยอะไรก็ได้น้อยรายได้ไม่มีแต่ว่าเอามาต้องมาใส่บัญชีให้ชาวบ้านซื้อข้าวกินเต็ม
1: ครับ
0: ใครก็ชอบทั้งนั้นแหละ
1: เหนื่อยเพราะว่าอย่างนี้คุณเอกนิติก็ตั้งเป้าว่าจะลดไอ้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงบ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอไปตั้งกฎเกณฑ์มาคัดกรองก็คนก็โวยวายไม่ยอมคนจนเดือดร้อนร้องห่มร้องไห้ต้องมาแก้ต้องมาปรับไปมาเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะลดไม่ได้นะ ผมยังไม่คิดถึงขั้นว่าจะเพิ่มกว่า13ล้านหรือเปล่า

0: พราะมันมีคนที่ตกหล่นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมด้วยก็อาจจะรวมๆแล้วก็ผมว่า10ล้านมีขึ้นอยู่แล้วยังเป็นระดับ10ล้านอยู่ดี
1: คือคุณเอกนิติก็ต้องเข้าใจว่าเข้ามาแบบนี้ก็เท่ากับเป็นนักการเมืองแล้วนักการเมืองยังไงก็ต้องจ่ายค่ะเขายังไงก็ต้องจ่ายคุณเอกนิติไม่มีก็ต้องจ่ายอะค่ะ
0: ครับ
1: นะเล่นการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละงั้นเราไปแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดีกว่าน่าจะได้ผลน่าจะช่วยประเทศชาติได้เยอะค่ะ
0: โอ้ยนั่นไอ้นั่นยากยิ่งกว่าไปหาเงินเอามาแจกชาวบ้านนะ
1: เอาว่าเงินที่มีใช้ให้มันคุ้มค่าหยุดคอร์รัปชัน
0: อันนั้นยากมาก
1: น่าจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับประเทศไทย
0: เห็นด้วยในหลักการแต่ดูแล้วจะยากมาก
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลนี่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งวันนี้โดนจับเรื่องปืนทำโชว์ปืนไปโดนจ
0: ับ
1: ปรากฏว่าสั่งซื้อออนไลน์ค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามที่สามนาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
1: เมื่อกี้ดิฉันเห็นอยู่หยกหายไปไหนละ
0: เรื่องเด็กเรื่องเด็กเนี่ยละ
1: เรื่องเด็กเพิ่งเมื่อกี้เข้ามาเมื่อ18นาทีนะคะเด็กท้าทายโชว์ปืนค่ะโชว์ปืนทางโซเชียลแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจก็เลยไปจับพอไปจับก็ค้นได้แล้วก็พอไปดูนะคะก็ยอมรับค่ะว่าซื้อทางออนไลน์เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงค่ะ
0: ครับ
1: พี่จะไปเรื่องอื่นก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาเรื่องนี้ให้ตื่นเต้นหน่อยนะสำหรับ60-40นะ
1: ค่ะ
0: ไต้หวันรัฐบาลไต้หวันอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เมื่อเช้าวันที่17สิงหาคมนี้เมื่อเช้านี้เองนะประธานาธิบดีไล่ชินเต๋อระบุว่าการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้รายรับงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2,570 ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.9 ล้านล้านเหรียญไต้หวันดังนั้นจึงตัดสินใจอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้สำหรับแจกเงินสดให้ประชาชนในปีหน้าคนละ 10,000 เหรียญไต้หวัน

0: พื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: นะเขารวยเขาถึงแจกไงฮะ
0: ก็เงินเขางบประมาณเขารายได้เขาเก็บมามันเกินกว่าประมาณการเพราะฉะนั้นเอาส่วนที่เกินเนี่ยเอามาแจกคืนเลยเพราะมันคือภาษีอ่ะมันคือรายได้ที่เก็บจากภาษีมันก็คือคล้ายๆคืนภาษีให้นั่นแหละคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันกับไทยรู้สึกค่าเงินจะใกล้ๆกันใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าเงินจะใกล้ๆกันอ่ะเราจะแข็งค่ากันนิดนึงเพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวัน
1: ฉลองไปด้วยกัน
0: ผู้นำไต้หวันก็บอกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันโดดเด่นของไต้หวันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและความพยายามของประชาชนชาวไต้หวันทุกคนอย่างไรก็ตามการรับรู้ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปนอกเหนือจากอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วยังมีพี่น้องชาวไต้หวันอีกจำนวนมากที่ทุ่มเททำงานหนักในภาคบริการอุตสาหกรรมดั้งเดิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดจิ๋วรัฐบาลจึงไม่ควรมองเพียงตัวเลขค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจแต่ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเลขเฉลี่ยด้วยไม่เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมไฮเทคเท่านั้นแต่ต้องดูแลทุกครอบครัวที่ต่อสู้ดิ้นรนทำมาหากินอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันโอ้โหคนไต้หวันนี่ผมว่าอ่านตรงนี้แล้วน้ำตารื้นเลยนะผู้มีสิทธิ์รับเงินประกอบด้วยพลเมืองที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวันชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักถาวร
1: คือเสียภาษีให้เขา
0: คู่สมรสที่มีใบอนุญาตพำนักในไต้หวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไล่ชิงเต๋อประธานดีของไต้หวันกล่าวอีกว่าเงิน 10,000 เหรียญไต้หวันที่จะแจกนั้นแต่ละครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนำไปใช้อย่างไรโดยสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรหลานเอานำไปช่วยดูแลผู้สูงอายุแบ่งเบาภาระของครอบครัวหรือจะนำไปใช้จับจ่ายใช้สอยเพื่อสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นก็ได้เช่นกันไม่มีข้อบังคับว่าจะเอาไปใช้อะไร
1: อันนี้คือเศรษฐกิจดีมีความเจริญก้าวหน้า
0: เก็บรายได้
1: ได้เกินเป้า
0: เก็บรายได้
1: ได ้
0: เก
1: ิน
0: ประมาณที่ตั้งไว
1: ้กำไร
0: ก็คือว่า
1: ไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปกู้ใช่ไหมคะพี่เอกสาร
0: ไม่ของเขาอันนี้เขาหมายถึงว่าประมาณการเก็บภาษีได้100ตั้งงบประมาณไว้100ปรากฏว่าเก็บภาษีได้จริงๆเนี่ย120ไอ้งบประมาณยังเท่าเดิมก็เอาไอ้ส่วนที่เกินมานั้นน่ะเอามาเกลี่ยคืนแจกไปคนละหมื่นละหมื่นให้กับชาวไต้หวันทุกคน
1: เขามีสแกมเมอร์ไหมคะที่ไต้หวัน
0: ไอ้ที
1: ่มี
0: ไอ้ฐานที่ไปตั้งอยู่ไต้หวันไม่มันไม่น่าจะไม่มีอะ
1: แล้วเขามีพวกอะไรเทาอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าไปหลอกคนไต้หวันเนี่ยพวกสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู
1: ่มีคนไต้หวันมาอยู่แถวกัมพูชาแถวอะไรแล้วหลอกคนไต้หวัน
0: เนี่ยมี
1: แล้วเขามีพวกจากประเทศจีนแล้วไปตั้งโรงงานอะไรแบบถูกกล่าวหาว่าเป็นจีนทงจีนเทาอะไรเงี้ยมีไหมฮะ
0: โอ้มีจริงจีนเทานี้ยิ่งไม่มีเลย
1: ที่ไต้หวันมีไหมฮะ
0: ยิ่งไม่มีอย่างยิ่งต้องไม่มี
1: อ๋อไม่มีเหรอคะแล้วเขามีพวกอิสราเอลพวกรัสเซียอะไรไปตั้งอะไรอยู่ในประเทศเขาบ้างไหมฮะ
0: ไม่ทราบ
1: มีไหมฮะ
0: กูดันถามไม่กล้าตอบ
1: เพราะว่าเรียนอยากจะรู้ไงว่าปัจจัยความเจริญของประเทศที่เขาแบบเจริญจนเก็บภาษีได้แล้วมาแจกคือประชาชนน่ะปัจจัยของเขาว่ามันคืออะไรประเทศที่จะเจริญ
0: คือของเขาเนี่ยอุตสาหกรรม AI อุตสาหกรรมไมโครชิปอะไรของเขาเนี่ยมันโอ้โหมันสร้างแล้วมันจ่ายภาษีได้หนักหน่วงมากเพราะว่าทำเงินทำทองมากเขาถึงบอกไงว่าเขารู้นะว่าอุตสาหกรรมไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างจะดีจ่ายเงินเดือนดีเลยแต่ว่ามันมีธุรกิจภาคบริการธุรกิจอุตสาหกรรมดั้งเดิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมพวก SME เนี่ยแล้วก็พวกฮอกเกอร์ขายอาหารหาเปล่แผงลอยอะไรของเขาเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยอันนี้เขาก็ต้องเขาก็คิดว่าเงินเหล่านี้ก็ต้องมาช่วยเกลี่ยให้คนเหล่านี้ด้วยแต่ที่มันทำเงินทำให้เขาอะไร

0: รายได้ได้สูงเนี่ยเป็นเพราะพวกอุตสาหกรรมไฮเทคเพราะว่าไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นในศูนย์กลางอันหนึ่งเลยของอุตสาหกรรมไฮเทคนะ
1: ค่ะก็สงสัยแค่นั้นเองว่าเอ๊ะเวลาเขารวยเขาทำยังไงถึงรวยเขามีอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีใช่ไหมคะ
0: ไปทำทุจริตอย่างนั้นก็ไม่คุ้มเพราะว่าทำอาชีพตรงไปตรงมานี่มันรายได้มันก็ดีอยู่นะมันไม่มีแรงจูงใจที่จะต้องไปหากินกับพวกไอ้ที่จะมากอบโกยหรือมาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องไปซิกแซกทุจริตคอร์รัปชันคือเราดูจากไอ้สภาวะเศรษฐกิจที่มันเฟื่องฟูอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะสะท้อนว่าผลตอบแทนก็น่าจะดีอ่ะมันก็ตัดแรงจูงใจของคนที่จะกระทำความผิดในเรื่องทางไอ้อาชญากรทางเศรษฐกิจอะไรกันไปได้พอสมควร
1: ค่ะแล้วก็ดัชนีการรับรู้การทุจริตของเขาเนี่ยอยู่ในอันดับที่ดีมากนะคะพี่ไพศาลไต้หวันเนี่ยอยู่ในอันดับที่24ของโลกคะแนนเต็ม100ก็ได้68ค่ะตามดัชนีการรับรู้การทุจริตซึ่งถือเป็นอันดับดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและสะท้อนถึงความโปร่งใสในการบริหารภาครัฐที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาได้อันดับที่24เราได้อันดับที่น่าจะ130 30กว่าใช่ไหมคะ
0: ของเรามัน
1: อ๋อถ้าปี67น่ะเราอยู่ที่108เลยค่ะแล้วเราก็แย่ลงด้วย35คะแนนจาก100คิดดูก็แล้วกันมันน่าจะมีผลนะพี่ไพศาลดัชนีการทุจริตที่สูงก็ทำให้ประเทศยากจนลงกับประเทศที่ดัชนีการทุจริตที่อยู่ในระดับที่ดีอ่ะมันก็คงจะเก็บภาษีได้เอาเงินมาแจกประชาชนได
0: ้
1: มันน่าจะไปในทางเดียวกันนะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีการทุจริตมันก็ฟ้องอยู่แล้วล่ะว่าประเทศเราเป็นยังไงนะคะส่วนเด็กที่ไปเย้ยคำสั่งนายกควงปืนไล่ยิงรถอริกลางถนนสาหัส2เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะโพสต์ออกมาเนี่ยนะคะตำรวจปากน้ำเนี่ยไปรวบเยาวชนที่เย้ยคำสั่งนายกโดยพากันขับมอเตอร์ไซค์ไล่ยิงคู่อริมีก็วัยรุ่นเหมือนกันนั่นแหละถูกกระสุนเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ที่ตัวเนี่ยจนบาดเจ็บสาหัสเกิดขึ้นบนถนนศรีนครินทร์เมื่อตอนตีสองของวันนี้นะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยเพิ่งจับได้หลังเกิดเหตุทางผู้กำกับเมืองสมุทรปราการเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการไล่ล่าผู้ก่อเหตุทันทีแกะรอยจากกล้องวงจรปิดไม่กี่ชั่วโมงทราบเลยสองคนอายุ16คนหนึ่งอายุ19คนหนึ่งตามไปได้ถึงบ้านเลยค่ะพอไปถึงบ้านปุ๊บไปพบอาวุธปืนเถื่อนดัดแปลงอีกหลายกระบอกมีทั้งแบบแมกกาซีนและปืนปากกาหนึ่งในนั้นเป็นปืนยาวออโตเมติกพับฐานด้วยโอ้โหจะไปเป็นรปภ.ให้ใครเนี่ยจึงคุมตัวทั้งสองมาสอบปากคำที่สภ.เมืองเลยค่ะเมื่อตอนบ่ายสามอะค่ะทางผู้การจังหวัดมาคุยกับไอ้สองคนนี้16คนหนึ่ง19คนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคก็ชื่นชมตำรวจทำงานได้เร็วนะคะแล้วก็กำลังตามอีกหลายคนตอนนี้ได้แล้ว2เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าข้อหาเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนส่วนคนที่หนีพบว่ามีมา7คนเป็นทั้งเยาวชนและวัยรุ่นอายุ16ถึง19พี่พิสารคะเยาวชนเนี่ยเขาห้ามออกจากบ้านยามวิกาลนะถ้าตำรวจเราอะจับจริงสำหรับเด็กที่ออกจากบ้านตอนกลางคืนได้อ่ะมันก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงเด็กไปได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นเด็กอยากจะไปเพ่นพ่านมั่วสุมกันที่ไหนก็ได้ไอ้เจ็ดคนสี่คนน่ะที่ไปซ้อมญี่ปุ่นตรงสถานีรถไฟฟ้าไอ้แอร์พอร์ตเรียริงอะค่ะไปจับที่ไหนอยู่แฟลตข้างสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็มั่วสุมอยู่นั้นประจำจริงๆดักหน้าปากซอยก็เอาอยู่แล้วค่ะเพราะรู้อยู่แล้วออกมาทุกวันอยู่แล้ว
0: ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะ

0: เห็นว่าออกจากโรงเรียนมีเด็กอายุ13นั่นแม่บอกว่าเรียนได้แค่ป .6 แล้วก็ไม่ยอมเรียนแล้วก็หนีออกจากบ้านหนีไปไม่ค่อยไม่มีตังค์ก็กลับมาเหมือนกับไอ้ที่
1: ก็ไป
0: ป
1: ห
0: ู
1: า
0: ่เ
1: ใ
0: ล
1: ช้
0: ี้ย
1: อง ย่างนั
0: พ
1: ้น
0: ่อ
1: นะค
0: แม
1: ะ
0: ่เลิกกันแล้วปู่ก็เลี้ยงก็บอกว่าเนี่ยพอว่าหน่อยก็ออกจากบ้านไม่ยอมกลับมาหมดตังค์แล้วถึงมาขอเสร็จแล้วก็ออกไปไม่เห็นคราวนี้คือครอบครัวคงดูแลไม่ไหวนะ
1: มันต้องมีระบบอะค่ะ
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นมันต้องมีระบบแล้วก็มันคล้ายๆกับต้องเป็นฝ่ายลุกไปเก็บข้อมูลเด็กเหล่านี้นะหลุดจากออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มันยังไป13หรือ17มันจะไปทำงานที่ไหนได้มันยังทำงานไม่ได้
1: คือเมื่อก่อนเ
0: ส
1: รา
0: ถ
1: จะ
0: าน
1: เรี
0: ป
1: ย
0: ร
1: ก
0: ะ
1: ว
0: ก
1: ่า
0: อบการ
1: เอาเข้าโรงเรียนแบบสันดานเมื่อก่อนเนี้ยบ้านเมตตาปราณีอะไรทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลบางทีมันต้องเอาเข้าไปนะคะแล้วบังคับให้เรียนนะ
0: ก็แต่ก่อนคนก็ยังไม่เยอะพอรับไปได้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะส่วนใหญ่ครอบครัวต้องดูแลแต่ตอนนี้ครอบครัวมันรับไม่ไหวแล้วก็ผมก็ดูอนาคตเด็กเหล่านี้นะ13-17 7-8คนเหล่านี้แล้วก็วัยนี้ก็เริ่มปล้น
1: สะสมคดี
0: เริ่มเนี่ยก็อนาคตเราก็มองเห็นนะใช่ไหมเริ่มเนี่ยไม่ติดคุกก็เหมือนติดคุกกับเขาต้องส่งไปโรงเรียนไอสถานกักกันเยาวชนอ่ะบ้านนู้นบ้านนี่อะไรก็ต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทราบว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่สามารถที่จะพ้นโทษแล้วออกมากลายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าระบบของภายในที่อยู่กันไปมันบางทีมันไม่แก้ปัญหามันอาจจะเพิ่มไอพฤติกรรมอะไรบางอย่าง
1: ทักษะในการออกมาใช้
0: ชี
1: วิตแบบน
0: ั้
1: น
0: ดูแล้วน่าห่วงระบบของเรามันยังไม่สามารถที่จะไปรองรับไอปัญหาเหล่านี้อยู่ผมดูแล้วมันคนก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันแล้วเกิดเป็นอุทาหรณ์ว่าไอที่เปลี่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่กล้าเดินไปหรอกอันนี้มันนักท่องเที่ยวไม่รู้เป็นชาวต่างชาติเราคงจะคิดว่าเดินไปแล้วเดี๋ยวคงไปทะลุที่นู่นที่นี่อะไรอย่าง
1: นี้เหมือนสวนสาธารณะแถวอะไรนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะที่เป็นป่ากลางเมืองเลยอะค่ะ
0: มันนึกว่าเดินแถวไอ้อะไรบ้างเดินตัดไอ้สวนอะไรนะ
1: อูเอโน
0: ะไม่ใช่อูเอโนะก็มีอยู่อันนั้นนะที่อะไรนะ
1: ไออยู่ตรงกินซ่าเลยอะ
0: ตรงไม่ใช่ตรงกินซ่าตรงไอ้นั่นเลย
1: ป่าเลย
0: อากิฮาบาระเลย
1: อากิฮาบาระ
0: ออกมาก็ตรงสถานีเก่านั่นเลย
1: อากิฮาบาระ
0: ชิบูเดินจากชิ
1: บ
0: ู
1: ย
0: ่
1: าใช่ชิบูย่าใช่
0: เดินจากชิบูย่าก็มาเนี่ยสวนสาธารณะอะไรนะป่าเก่า
1: เข้าใจผิดที่เดินอยู่ชิบูย่า
0: สามสี่รอบเป็นไง
1: บอกก็คงเข้าใจว่าเข้าไปในสวน
0: เมจิสวนเมจิ
1: ในความเป็นจริงแล้วมันคือป่ากฐินนรงค
0: ์
1: ไม่ใช่สวนซากุระนะฮะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: เป็นท่านนายก
3: ไปยังคะ

0: น่าจะไปแล้วเพราะว่าให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายที่ท่าอากาศยานทหาร2บน6ดอนเมือง
1: ค่ะเราท่านเดินทางครั้งนี้ท่านไปกี่วันนะคะไป7วันอาทิตย์
0: 1ถือว่าอาทิตย์1
1: ไปออสเตรเลียแล้วก็ไปที่นิวซีแลนด์ด้วย
0: นิวซีแลนด์เลย
1: แล้วท่านจะมีความวิตกกับการทำงานของข้างบนไหมคะ
0: กกต.เลยฮะหมายถึงกกต.กกต.กับท่านนายกกลับมาข้างบนก็ยังรออยู่เขาบอกว่าประมาณนั้นน่ะปลายเดือนสิงหาครับ
1: อยากจะสัมภาษณ์ท่านประธานข้างบนจริงๆเลย
0: ท่านนายกเขาเป็นนายกอะไรนะอบต.เทศบาลหรืออะไรนายกอบต.หรืออะไรที่ไหนก็อยู่หนองคาย
1: อยู่หนองคายก็จะพูดไปเรื่อยๆนะ
0: ก
1: ็พี่ประชาชนเชื่อหรือเปล่าไหนๆก็ไหนนี่เนี่ยคนดูคนฟังรายการเต็มไปหมดเลย
0: ต้องฟังทั้งหมดคือตัดตอนเฉพาะประโยคตรงนั้นมาบางทีไม่ได้มันต้องดูทั้งบริบทว่าเขากำลังโน้มน้าว
1: ท่านนายกเนี่ยเหรอคะ
0: ท่านนะท่านเชื่อเขาชื่ออะไรนะที่ไอติมเขาไปเปิดคลิปมา
1: จริงๆแล้ววันนี้ดิฉันก็นั่งฟังรายการคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์เขาอยู่คลิปพวกนี้คุณดนัยเขามีมาก่อนแล้วนะไอติมบอกไม่ใช่ไอติมเพิ่งได้คนแรกนะเรียนฟังดูอ่ะคุณนายก็เคยเปิดมาก่อนแล้วฮะนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาชื่อว่าวิทยานางคุณว่าคำพวง
0: ว่าที่ร้อยตรีวิทยา
1: คำพวงเทศนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายใช่ไหมฮะ
0: น้องคาย
1: นี่ก็นั่งฟังเนี่ยนั่งฟังยาวเลยนั่งฟังมันมีแต่เรื่องทุจริตตั้งแต่ทุจริตสอบเข้าปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาทุจริตสวอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งฟังดูพี่ประสานได้ฟังไหมคะทั้งหมดเอาเป็นว่าหลักๆนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมท่านฟังค่ะก็คือคลิปอะไรที่คุณผลิตเขาเอามาเปิดเนี่ยส่วนหนึ่งคุณมาแก่แกบอกแกเคยมีมาออกรายการแกไปก่อนหน้านี้แหละแต่มันไม่โด่งดังจงขึ้นเท่าครั้งนี้ส่วนกลางคำว่าส่วนกลางเนี่ยหมายถึงโรงแรมที่กรุงเทพข้างบนหมายถึงกกต.
0: เจเจ้าตัวเขาเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์สื่อ
1: เขาพูดยาวเลยเขาพูดยาวคือไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ก็แล้วกันเขาพูดว่าเขาว่าไอ้ที่บอกว่าทำเพื่อข้างบนเนี่ยก็คือทำเพื่อกกต.ค่ะส่วนไอ้ที่มารวมกันอยู่ในส่วนกลางก็คือหมายถึงกรุงเทพเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาพูดถึงกรุงเทพเขาพูดว่าเป็นส่วนกลางค่ะเดียนก็พูดตามตัวฉันไม่เชื่อเลยอะค่ะเรียนก็ไม่เรียนไม่รู้ว่าเรียนเป็นคนส่วนน้อยหรือคนส่วนใหญ่นะคะฉันไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่เชื่อหรือไม่เชื่อ
0: คุณนัน
1: คำว่าข้างบนหมายถึงกกต.และคำว่าส่วนกลางหมายถึงโรงแรมในกรุงเทพเรียนไม่เชื่อ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เขาไม่กลัวว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาหวังว่ากกต.แม่กกต.แต่ชั้นนี้คือกกต.เขาไม่หวังให้ไปถึงศาลแล้วครับเขาหวังให้กกต.นี่แหละกกต.7ท่านนี่แหละครับตัดจบให้มันจบกันไป
1: แล้วถ้าเกิดว่าคนฟังส่วนใหญ่ไม่เชื่อกกต.เขาจะกล้าตัดจบไหมคะแล้วกกต.เขาจะประเมินไหมว่าคนฟังแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคนฟังไม่มีใครเชื่อเลยกกต.กล้าตัดจบหรอ
0: คนฟังก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรอำนาจอยู่ที่กกต.
1: เขาไม่แคร์พวกคนฟังที่ไม่เชื่อบ้างหรอคะมันจะทำให้ภาพพจน์เขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สตอรี่มันอย่างนี้นะคุณอัน
1: ค่ะ
0: คณะสอบสวนเนี่ยชุดที่26เนี่ยเขาเห็นว่ามีมูลเขาก็ส่งให้กกต.ชี้มูลความผิดกกต.ท่านก็บอกว่าอย่างนี้มันต้องตรวจให้ละเอียดตั้งคณะวินิจฉัยขึ้นมาแต่คณะวินิจฉัยเดิมเนี่ยมันก็งานเยอะละเพราะผมขอเลือกนี้แล้วกันเอาคนนู้นจากคณะที่1คนจากคณะที่5

จากคณะที่8จากคณะที่14เนี่ยผมเลือกหยิบมาแล้วตั้งเป็นคณะใหม่ขึ้นมาแล้วให้ไปทำหน้าที่วินิจฉัยเบื้องต้นแทนกกต.ก่อนปรากฏแล้วท่านก็ไปดูอ่านสำนวนที่เขารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วท่านก็สรุปออกมาของท่านคณะวินิจฉัยเนี่ยว่ายกฟ้องไม่มีมูลนะครับ

0: รวจข้อมูลอย่างละเอียดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลากี่สัปดาห์เลยเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะจบแล้วจะลงมติคราวนี้ในเมื่อมันมีคณะที่วินิจฉัยชี้แนวไว้แล้วอย่างนี้นะผมจึงค่อนข้างเชื่อว่ากกต.เนี่ยเขาไม่ลำบากใจเลยเพราะเขาเดินตามแนวที่คณะวินิจฉัยชี้ไว้ให้นั่นแหละแล้วก็เดินเสียงข้างมากลงไปผมก็คิดว่าอย่างมากที่สุดเลยที่อาจจะเสียงไม่เอกฉันท์อาจจะสัก 4-3 เนี่ยเสียงข้างมากยกไปก็จบ
1: ก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหม
0: คะก็ไม่ถึงก็น่าเกลียดมาก 4-3
1: น่าเกลียดเหมือนกันแต่ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยล่ะ
0: ประชาชนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ไปฝ่ายค้านก็อาจจะหยิบยกอะไรมาอภิปรายต่อในอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อมันก็เป็นประเด็นอะไรไปแต่ว่าในแค่ข้อกฎหมายก็ตัดจบไปแล้ว
1: ค
0: ือมันก็ไม่ใช่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่ในท้ายที่สุดแล้วการตรวจสอบเนี่ยมันออกมาคนละทางกับที่ประชาชนเขารับรู้รับทราบข้อมูล
1: ไม่ใช่ว่าไม่เคยมี
0: ไม่ใช่ไม่เคยมีมันก็เคยมีมันก็เคยมีนะตรวจสอบมาแล้วกลายเป็นออกมาแล้วก็คนละเรื่องกันอะไรเงี้ยมีเยอะแยะไปไม่เช่นนั้นเราคงไม่เจอหรอกว่าทำไมจู่ๆศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไอ้เรื่องอะไรนะ
1: สุขุนอะไรเงี้ย
0: สุขุนอะไรของคุณอะไรอ่ะน้องชาย
1: คุณไม่ได้นะ
0: คุณอาของคุณชัยชนกเขาอะแล้วมากลายเป็นว่าอ้าวให้ปปช.มาแต่เหมาะก็ปปช.ก็ยกคำร้องนะ
1: ปปช.บอกก็คุณศักดิ์สยามก็เพิ่งรู้นี่ไงเขาเพิ่งรู้เขาเลยไปทวงวันคืนด้วยเนี่ยเขาเพิ่งรู้จริง
0: ๆแต่คราวนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเฉพาะไอ้เรื่องว่าเขาแจ้งบัญชีเป็นเท็จหรือเปล่าเรายกคนนี้เรายังไม่ใช่ว่าเอาในส่วนว่าบอกไอ้อันนี้มันก็กระดุมเม็ดที่มันจะเชื่อมโยงกันไปนั่นแหละคือถ้าเขาแจ้งบัญชีไม่เท็จก็แสดงว่าไอ้ที่เขาทำธุรกรรมก็ถูกแล้วที่ไอ้ที่เขาแจ้งว่าเขาได้ขายแล้วก็ถูกแล้วไงใช่ไหมก็ทางปปช.ก็ตั้งต้นแล้วว่าอ๋อเขาขายจริงเพียงว่ามันยังมีเรื่องอะไรที่อาจจะเกิดการไปร้องเรียนอะไรกันไป
1: แล้วเขาไม่รู้ไม่เรียบร้อยเนี่ยพอเขารู้เนี่ยเขาไปทวงคืนเลย
0: ใช่ใช่คือเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะวินิจฉัยมามันก็เป็นคนละเรื่องคนละเวมาได้นั่นตอนเรื่องกกต.เนี่ยผมพูดไปเดี๋ยวกกต.ท่านก็จะต่อว่าต่อขานแต่ว่าคนเขาค่อนข้างจะวิเคราะห์กันมาในแนวอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็เป็นจำนวนมาก
1: ค
0: ่
1: ะก็ดีค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะมาคุยกันต่อนะคะขออ่านความเห็นของท่านผู้ชมหน่อยนะคะเพราะว่าถือว่ามีประโยชน์มากเลยเวลาที่ฉันตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้อะไรเนี่ยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณกริก USA อะค่ะคุณกริกบอกว่าไต้หวันเขาเล่นแรงครับตัวเทาๆอะตัวเทาๆเขาไปอยู่มีแก๊งใหญ่อยู่4แก๊งส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเก็บภาษีได้เยอะก็เพราะเขาเอาเข้าระบบเหมือนอเมริกาหมดหาเปรตแผงลอยเอาเข้าหมดเลยแต่พวกรายย่อยๆจะเป็นแบบเหมาจ่ายฉะนั้นทุกคนที่ยอมจ่ายภาษีอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เสียภาษีใบเสร็จมันมีลอตเตอรี่นะคะไต้หวันถึงขอใบเสร็จทุกครั้งเพราะเลขท้าย3ตัวถ้าตรงกับลอตเตอรี่ก็ได้เงินรางวัลตามลอตเตอรี่เลย
2: อ๋อนี่คุณอะไรนะคุณไหมศิริกัญญาเขาเคยชู
3: ใช
2: ่แนวคิดนี้เหมือนกันจูงใจเป็นการจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบครับ
3: ของเรานี่ชวนให้เขามาเข้าอะไรเข้าโครงการคนละครึ่งหรือว่าอะไรนะไทยช่วยไทยพาสเนี่ยยังต้องโฆษณาเลยว่าเข้ามาเถอะไม่ตามย้อน
2: เราจะ
3: ไม่เก็บภาษีย้อนหลัง
2: เราจะไม่ส่งข้อมูลท่านให้สัมภาระ
3: มันตลกมากเลยพี่อาจารย์ให้เขาเอาแต่ได้อ่ะเห็นอยู่แล้วว่ายอดขายขนาดนี้ไม่เก็บภาษีเขาได้ไงอ่ะไอ้เนี่ยผิดนะฮะมาตรา157เลยนะ
2: ไม่ควรนะไม่ควรจะมี
3: ไม่ควรจะมีการไปชวนให้เขามา
2: การแสดงออก
3: ขายเออแล้วบอกเอามาเลยครับผมไม่ตามเก็บภาษีคุณไม่ได้เลยค่ะนะฮะแล้วก็คุณสุพจน์ให้ความเห็นมาว่าเด็กอายุ15ปีสมควรบรรลุนิติภาวะได้แล้วหมายถึงเอาเข้าคุกไปเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีถามว่าเงินกยศ.จะสิ้นปีแล้วยังไม่ได้จะให้รอไปถึงไหนนี่คือตัวอย่างค่ะนี่คือตัวอย่างการ
2: ทำของพวกเด็กขอหมายถึงว่ายื่นขอทุนไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าทุนยังไม่สามารถจัดให
3: ้ไม่มีเงิน
2: สภาพคล่องมันไม่มี
3: ให้ไปทวงที่บรรดาส.ส.ให้คุณสุพจน์ไปเปิดคลิปตอนที่เขาพิจารณาที่จะไม่เก็บไม่เอาดอก
2: เบี้ย
3: ไม่มีค่าปรับไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปทวงจากพวกส.ส.พวกนั้นเพราะตอนนั้นน่ะเลขากยศ.บอกแล้วว่าขืนทำแบบนั้นเจ๊งแน่ไม่มีใครจ่ายดอกก็ถูกค่าปรับไม่มีส่วนต่างเออต้องให้ครับเยาวชนของเราควรจะให้เรียนฟรีได้ซ้ำไปพูดกันถึงขั้นนั้นทุกวันนี้เจ๊งค่ะไม่จ่ายแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีหางานทำมันก็ไม่ได้ถึงได้เงินมาเอาไปจ่ายดอกอันอื่นก่อนไอ้ดอกถูกๆยังไม่จ่ายไปตามเอากับพวกสสพวกนั้นค่ะที่สนับสนุนนโยบายนี้ที่ให้ลดดอกที่ไม่ต้องมีค้ำประกันที่ไม่ต้องมีไอ้ค้ำประกันนี้ยังโอเคยังพอฟังได้นะคะแต่ว่าเก็บเหมือนกับว่าเหมือนแจกเอาเงินภาษีเราไปแจกให้ใช้ฟรีอะค่ะเรียนทิ้งๆกว้างๆเรียนอะไรก็ได
2: ้ครับ
3: ค่ะเวลาเขาให้ทุนกันก็ยังดูเลยว่าคุณภาพคนรับทุนเป็นยังไงแล้วต้องให้สำนึกในบุญคุณของเงินที่เจ้าของทุนให้ไอ้นี่ให้กันแบบเรียนจะพูดอย่างนี้ครับพี่ไพศาลพอปลดมันออกมาแล้วเด็กที่ตั้งใจจะเรียนไม่มีเงินเรียนค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะนั่นแหละไปทวงพวกสสพวกนั้นน่ะไปเปิดคลิปดูกันละกันใครพูดอะไรไว้ในช่วงนั้นบ้าง
2: เดิมอาจจะไม่ให้เก็บเลยแล้วตอนหลังรู้สึกว่าเอาขอเก็บนิดหน่อยแล้วกันแปลยติช่วงแปลยติก็เลยเพิ่มมาก็ยังเก็บกูยังเก็บต่อเบี้ยอยู่นิดหน่อย
3: คือพูดเอาหลอกกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนนะพูดหลอกกันทุกคนพูดให้แบบประชาชนได้ยินนะว่าแบบในความเป็นจริงแล้วเราควรที่ประชาชนได้ใช้ได้เรียนฟรีด้วยซ้ำไปครับไม่ควรที่อย่างวุ่นอย่างนี้เลขาเขาบอกว่าเจ๊งนะครับเราไม่มีเงิน

0: พอมาจ่ายอย่างนี้แล้วเจ๊งจริงๆค่ะขอเงินไปแจกชาวบ้านเรียนทุกปีแล้วไม่เคยได้ป้อมประเมินหรอกค่ะว่าเงินที่ไปเรียนน่ะคุ้มค่าหรือเปล่าให้ทุนยังต้องดูเลยว่าสาขาไหนคุณภาพผลลัพธ์เป็นยังไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ตามนั้นค่ะ
1: เดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคุณนันม
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ของ
0: CEO of ASEAN ด้วยใ
1: ม
0: ช่
1: ี
0: ไหม
1: ซ
0: อ๋
1: ี
0: ออ
1: ีโ
0: แ
1: อ
0: ล้วก็
1: อาม เ
0: ี
1: ซี
0: เน
1: ย
0: ี
1: น
0: ่
1: แ
0: ย
1: ล้ว
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: มี
0: มท.3สั่งให้กปภ.เร่งฟื้นระบบน้ำร
1: ก
0: ั
1: า
0: ่ว
1: ป
0: ก
1: ล
0: ล
1: า
0: า
1: ส่
0: ง
1: วนภูมิภาคนะฮะ
0: ย้ำว่ากำชับให้แก้ไวสื่อสารให้ชัดแล้วก็ส่งรถน้ำช่วยทันทีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือว่ามท .3 เนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่รังสิตลำลูกกาปทุมธานีหลังเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการดำเนินงานตัดประสานท่อส่งน้ำส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนแล้วก็ไม่ไหลในบางพื้นที่พร้อมกำชับกปภ.ให้เร่งแก้ไขปัญหาในการจ่ายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ววางแผนบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอย่างรอบคอบและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็วชัดเจนและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลและสามารถเตรียมสำรองน้ำได้อย่างเหมาะสมด้านท่านผู้ว่ากปภ.คุณจักรพงษ์คำจันทร์ก็บอกว่าได้สั่งการให้กปภ.สาขารังสิตซึ่งเป็นชั้นพิเศษระดมกำลังเจ้าหน้าที่แก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันแก้ปัญหาและเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบแล้วทั้งนี้กปภ.พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขารังสิตชั้นพิเศษค่ะโทร025674985 025674989หรืออันนี้ง่ายสุดเลยค่ะ PWA Contact Center 1662ค่ะแล้วก็ขอย้ำนะคะงานนี้เราขอกันเลยก็แล้วกันอยากให้มาอบรมกันนะคะเหลือที่นั่งอีกไม่น่าจะถึง10ที่ละหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วแล้วเราก็ทำเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเนี่ยชอบฟังดร.อัครสัมฤทธิ์ฟังท่านพูดอธิบายเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของโลกและของอาเซียนเราอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าอยากรู้มากกว่านี้ต้องไปเรียนอยากตามไปเรียนเลยนะอาจารย์อัดจะเข้มข้นมากตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคม69เนี่ยค่ะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงตัวนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเหลืออยู่ตอนนี้ไม่ถึง10ที่แล้วค่ะ
1: เหลือ10ที่สุดท้าย
0: เดี๋ยวฉันก็จะลดให้1นะคะพอเราพูดเสร็จต้องมีคนสมัครเพิ่มนี่ด็อกเตอร์อ่ะไปตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วนะคะพี่เอกสารด็อกเตอร์อภิชันวานิชค่ะ
1: ไปอยู่คณะเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็คือเกษียณจากอุ๊ยคงไม่อยากให้พูดคำว่าเกษียณแน่เลยจากหอการค้าค่ะแล้วก็เนี่ยด็อกเตอร์อาทิตย์ก็ได้นักเศรษฐศาสตร์มือดีไปเลย
1: นะ
0: คะไปอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ในหัวอัดของเรานี่แหละนะคะโอ้ดิฉันเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตน่าจะกำลังสร้างตึกใหม่กลางเมืองเลยพี่เอกสารจะเป็นโรงพยาบาล
1: ที่นั่นเลย
0: ถนนเพชรบุรี
1: อ๋อที่เพชรบุรี
0: ถนนเพชรบุรีค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าเขามีคณะแพทยศาสตร์ของเขาอยู่แล้วคณะแพทยศาสตร์รังสิตเนี่ยเข้าใจว่าส่งมาที่โรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยพอถ้ามีโรงพยาบาลเขาเองเขาก็สามารถที่จะมาก็เป็นโรงเรียนแพทย์ได้เลยคือเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยพร้อมกับเป็นโรงเรียนแพทย์พร้อมกันไป
0: ค่ะ
1: ก็เนื่องจากว่ามีคณะแพทย์

0: คณะแพทย์อยู่แล้ว
1: โอ้ยเขาเป็น10-10 ปีแล้วนะคะ
0: คณะแพทย์ก็นานนานอยู่น
1: ค
0: ะค
1: ่
0: ระ ับย้อนมาเรื่องการเมืองไอ้ต้องพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมา
1: ค
0: ค
1: ุ่ ะ
0: ยก
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ยาวๆเลยนะสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับ
1: นี่อยากพี่ประหยันดูนี่
0: อ๋อที่ว่าตึกที่ว่าจะสร้างใช่ไหม
1: เพิ่งเห็นในบางกอกไซซีอิงอยู่ที่ก็ไปดูใน Facebook บางกอกไซซีอิงแบงคอกไซซีอิงอะนะคะเขาโพสต์เมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้วเขาบอกอาทิตย์อินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอลค่ะตึกเนี้ยอาทิตย์ RIS หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิตกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็จะเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทยจะเปิดทำการปีหน้าค่ะ
0: ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลอะไรนะ
1: โรงพยาบาล RSU International
0: RS ก็รังสิตนี่แหละ
1: RSU International Hospital สูง21 ชั้นริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570จะเป็นโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนแห่งแรกของไทยใช้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติและรับรองและรองรับการให้บริการทางการแพทย์ค่ะมูลค่า 7,500 ล้าน
0: อาจารย์อาทิตย์เนี่ยท่านเสียใจมากนะตอนที่ท่านเสียโรงพยาบาลพญาไทแบบเพราะว่าไอ้เรื่องของเกมในตลาดหุ้นเกมในตลาดหุ้นคงไม่ทันระวังตัวอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตัวเองก็ถือแล้วก็มีพักพวกแล้วช่วยกันถืออะไรนะก็คิดว่าถึงวันหนึ่งก็ราคาหุ้นมันรู้จังหวะอะไรของมันเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครอ่
1: ะ
0: แต่มารวบรวมหุ้นแบบทำแพ้เจ้าของใหม่เขาก็ยึดไปผมเองก็ไม่ได้เคยไปถามอาจารย์อาทิตย์ตรงๆกันนะแต่ทราบจากคนใกล้ชิดว่าโอ้อาจารย์
1: เสียใจ
0: เสียใจมากเพราะว่าเป็นความมุ่งมั่น
1: ภาคภูมิใจ
0: ที่คือโรงพยาบาลนี่มันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออาจารย์อาทิตย์เขาเป็นอดีตผู้ว่านะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจว่าสุดท้าย
1: ไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ว่าอยู่สมุทรสงครามเนี่ยแหละแล้วแต่อาทิตย์เนี่ยโตที่สมุทรสงครามนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ดร.ที่เคยเล่าให้ฟังว่ายังพอทันไปโตที่สมุทรสงครามคุณพ่อเป็นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงจะพอมีอายุมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะทำพวกโรงพยาบาลทำอะไรเงี้ยนะก็เลยในที่สุดก็เอาทุนเอารอนครอบครัวมาลงทำกันโรงพยาบาลพญาไทเดิมก็อยู่ตรง
1: ถนนพญาไทสนามพ่อ
0: ไม่ใช่ฮะอยู่นู่นอยู่ก่อนฮะอยู่ใกล้ๆตึกดำฮะคุณนันตึกดำคุณบุญชู
1: เพชรบุรี
0: ไอ้ตรงเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงไปที่เป็นสามแยกเขาเรียกตรงนั้นว่าอะไรนะ
1: โอ้ไม่คุ้นเลยพี่เวลาน
0: ที่มันจะไปประตูน้ำอะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายก
1: ็ราชปารภหรอคะ
0: เลี้ยวซ้ายออกราชปารภเลี้ยวขวาก็ออกไปประตูน้ำได้เลยข้ามทางรถไฟออกไปประตูน้ำเลย
1: มักกะสัน
0: ตรงมักกะสันนะตรงใช่ไหมก็อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้กับตึกดำเลยสวนประกาศไปนิดนึง
1: อ๋อนึกออกแล้ว

0: เออสุภากาพย์นี่
1: ตรงนั้น
0: เป็น
1: คือ
0: โรงพยาบาล
1: ปทุมวัน
0: ไทยโรงพยาบาลพญาไทแห่งแรก
1: แยกราชเทวีค่ะ
0: ตรงนั้นไม่ใช่ราชเทวีตรงนั้นมันแยกไอ้แยกนึงมันเป็นแยกน่าจะแยกผมไม่แน่ใจว่าแยกศรีอยุธยาหรือแยกอะไรสักอย่างนะเป็นแยกพญาไทหรือแยกอะไรสักอย่างแยกศรีอยุธยา
1: ปทุมวันพญาไทปทุมวันราชเทวี
0: แล้วก็ราชเทว
1: ีแล้วก็พญาไท
0: แล้วก็จะไปที่อนุสาวรีย์ชัย
1: ค่ะ
0: อันนี้ถนน
1: พญาไทค่ะ
0: อันนี้ถนนพญาไทเนี่ยลงครั้งแรกอยู่ตรงนั้นแล้วจึงไปอยู่ตรงซอยลือชาถนนพหลโยธินตรงข้ามสนามเป้า
1: ค่ะ
0: อันนั้นเป็นแห่งที่สองของโรงพยาบาลพญาไทนะสร้างตึกสูงตึกใหญ่นะนั่นแหละไป
1: อันนั้นคือโรงพยาบาลพญาไทสองโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งก็ยังอยู่ทุกวันนี้
0: อ๋อที่ตรงนั้นน่ะยังอยู่พญาไท
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนั้น
1: หน้าเจ้าพญาอาบอบนวดเก่าอะค่ะ
0: ยังเยื้องนะใช่ใช่ใช่ใช
1: ่หน้าเจ้าพญาอาบอบนวดอะค่ะ
0: ตึกไทยประกันแล้วก็แต่ก่อนที่มีตึกไทยประกัน
1: ค
0: ่ะแถวนั้นไม่ได้ผ่านไปนานแล้วมีร้านกับข้าวขายอาหารกับข้าวไทยอร่อยๆอยู่นะตรงข้าม
1: อ
0: ยู่ในซอยด้านหลังแบบจะมีร้านกับข้าวมีร้านกับข้าวไทย
1: ข้าวแกง
0: ทำข้าวแกงใส่พินโตส่งพินโตอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: อย่าเป็นออฟฟิศสำนักงานสั่งแล้วหิ้วไปพินโตมา
1: หลังพญาไทยหนึ่งหรือสองคะ
0: ตรงข้ามฝั่งตรงข้าม
1: พญาไทยหนึ่ง
0: พญาไทยหนึ่ง
1: พญาไทยหนึ่ง
0: ถนนศรีอยุธยาตรงนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ของมอรังสิตเขาเนี่ยคณะแพทย์เขาปีนี้จะเป็นปีที่37แล้วค่ะ
0: นานจริงๆด้วยนะ
1: ถ้าปีหน้าเปิดตึกนี้ได้ก็เท่ากับ38ปี
0: ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีคุณหมอที่รับถ้าไปรับราชการเนี่ยถ้าท่านยังอยู่ในราชการก็น่าจะมีรุ่นที่ใกล้เกษียณนะ
1: 38ปี
0: ใช่ไหมใกล้ๆเกษียณแล้วที่จบรุ่นแรกๆนะใกล้เกษียณแล้ว
1: คือถ้าหากว่าเข้าใจบรรยากาศตอนนั้นจะรู้ว่ากว่าจะสร้างมหาวิทยาลัยเอกชนสร้างคณะแพทย์ได้เนี่ยถูกต่อต้านอย่างหนักมากพี่กระจายคงจำได
0: ้ถูกต่อต้านถูกเย้ยหยันถูกอะไรเยอะ
1: สารพัดสารพัด อย่าว่าแต่ว่ามอรังสิตตั้งคณะแพทย์ถูกต่อต้านถูกเย้ยหยันเลยธรรมศาสตร์เมื่อปี29ที่ไปรังสิตแล้วก็จะมีคณะแพทย์ก็ถูกต่อต้านค่ะ
0: ศิษย์เก่าที่จบพวกสาย
1: สังคม
0: ศาสตร์โอ้โหไม่พอใจ
1: ต่อต้านหนักมาก
0: เสียหลักการเสียวิญญาณของธรรมศาสตร์และการเมื
1: อง
0: ไปมีได้ยังไงคณะวิศวะคณะแพทย
1: ์ดูเฉยเฉยนะคิดกันได้ยังไงดูตอนนั้น
0: ไม่เป็นเรื่องที่ตลกเขาอําสอนอํากันไงเวลาไปคุย
1: เขาพูดคำนี้จริงๆพี่เวสารเขาต่อต้านตรงนี้จริงๆค่ะ
0: ใช่ใช่เขาคือแต่ก่อนนั้นอ่ะ
1: เขาต่อต้านตรงนี้จริง
0: ๆมันมีเรื่องที่ตลกเขาไปอํากันไงแบบไปคุยว่าสอบเอนทานได้บอกเข้าที่ไหนธรรมศาสตร์คณะไหนวิศวะคนก็ฮ่าไม่เรื่องอำกันนะเอาไปมาเอาเป็นเรื่องจริงธรรมศาสตร์มีวิศวะทำไมได้
1: ใช่ค่ะท่านที่ชนรุ่นหลังเนี่ยที่เรียนสถาบันสิรินธรเนี่ยคงไม่นึกหรอกว่าตอนตั้งคณะแพทย์คณะวิศวะธรรมศาสตร์เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยโดนต่อต้านหนักมากมากมากจริง
0: ๆ
1: มากจริงๆนะคะโลกเราบางทีกลับไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วเราจะรู้สึกว่า
0: ทุกวันนี้ต้องทุกวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดงยาว
1: ศาสตราจารย์เกิดเกียรติพิทักษ์เสรีธรรมด้วยพี่พัช
0: ร์อาจารย์เกิดเกียรติท่าน
1: อาจารย์เกิดเกียรติเป็นตอนระดมทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มูลนิธิธรรมศาสตร
0: ์ท่านเป็นอธิการ
1: เด็กเข้าใจว่าอาจารย์ดงยาวเป็นอธิการแล้วก็ที่หาทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยศาสตราจารย์เกิดเกียรติค่ะแต่ก็น่าจะช่วยกันนั่นแหละเดินคู่กันค่ะ
0: อาจารย์เกิดเกียรติต้องสอนเศรษฐศาสตร์มาในคณะเศรษฐศาสตร
1: ์ค่ะคุณกิโตบอกว่าผมชอบรายการสองมุมข่าวมากแต่ไม่ชอบตรงเบรกมากเกินไป
0: อ๋อก็ต้องโฆษณาหาตังค์บ้างขอนะมันก็คลื่นก็ต้องอยู่ได้ด้วยรายได้

0: ได้มีสปอนเซอร์บ้างอะไรบ้างต้องขออภัยมันเป็นความจริงของชีวิตนะ
1: ค่ะคุณวิพรที่ไม่กล้าพูดอ่ะแต่ฉันเอาคำพูดของคุณก็แล้วกันเด็กเปรตได้เงินกสศแล้วหาทางบิดหนีบิดหนี
0: อืมบิดบิดทำใหม่เบี้ยวนะเบี้ยวบิดเบี้ยว
1: ไม่ดีอ่ะโกงก็คือโกงพี่เหมือนกับกิ๊กอ่ะเลิกใช้คำว่ากิ๊กได้แล้วนะฮะขอถอนคำว่ากิ๊กกับคำว่าบิดออกจากเห็นด้วยไหมฮะพี่เพชร
0: โอ้ยกสองมือเลยครับไม่คัดค้านครับที่บ้านบอกห้ามค้านคุณอาเรื่องน
1: ี้มันโก้มากิ๊กเลยให้ดูหน้าเอ็นดูคนละเรื่องไม
0: ่
1: ได้ไม่นะฮะคุณวิบูลย์บอกถนนศรีอยุธยาแยกหมอเหลงขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหมอเหลงหมอเหลงใช่
1: ซอยหมอเหลง
0: เออผมเนี่ยไปนั่งนึกติดเอ้ยหมอมีหมอชิดอ๋อตรงนี้หมอเหลงถูกต้องหมอเหลงนี่คือหมอเหลงนี่คือใครรู้ไหมครับ
1: เหลงสีเ
0: หลงไม่เหลงเหลงสีจันนะบทร้อยสามสิบเหลงสีจันเนี่ยคือหมอภูกาพอถูกจับเป็นกบฏแล้วออกมาได้พระอาจารย์ไปโทษได้ก็มาศึกษาวิชาหมอเหมืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำหน้าที่รักษามีชื่อเสียงอยู่หมอเหลงเป็นซอยมีซอยเล็กๆเข้าไปก็เรียกซอยหมอเหลงใช่ไหมที่
1: คุณชวน
0: ท่านก็อยู่ที่นั่นนะผมก็เคยไปที่บ้านคุณชวนที่นั่นครับ
1: เคยไปเฝ้าอยู่เหมือนกัน
0: อืม
1: ค่ะ
0: ต่อกันวันนี้นายกโอ้โหแรงเลยนะถามเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่พรรคประชาชน
1: ประชาชน
0: ผลิตและคณะเขาเล่นในเรื่องครัวสวเป็นซีรีส์เลยก็ก่อนจะออกเดินทางไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะฮะให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานทหาร2บน6ดอนเมืองคำถามแรกนะฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาต่อไปนี้เนี่ยนายกพร้อมไหมคะนายกบอกรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลหลายท่านที่ถูกพาดพิงก็ต้องพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องมีความพร้อม
1: อือหือ
0: เอาละธงของพรรคประชาชนในการอภิปรายเหมือนจะเป็นเน้นเรื่องหัวสวนะคะท่านนายกนายกบอกว่าอันนี้ผมไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นสวเขาเป็นอีกสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสวก็เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากบัญญัติกันขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สวเลือกกันตั้งแต่ปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้เราถามว่าแล้วฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพี่ปลายนายกจะตอบไหมล่ะนายกก็บอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่ตอบนะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและคุณลักษณ์ชนกศรีนอกได้ออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสวอันนี้นายกเห็นว่าอย่างไรนายกบอกว่าเรื่องหัวสวถามผมไม่ได้หรอกผมอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามที่จะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพูดถึงตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอก่อนจะกล่าวต่อว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแล้วแพ้เลือกตั้งก็ต้องยอมรับกติกากันจะตรวจสอบก็ตรวจสอบกันไปแต่อย่าอยู่นอกเกมโอ้โหทิ้งท้ายค่อนข้างแรงเลยนะทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแล้วแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่

0: นอกเกมนะ
1: เขาจะอภิปรายไม่วางใจไหมคะ
0: พี่ปราไม่วางใจแล้วก็เชื่อว่าเรื่องหัวสวนี่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งนอกจาก
1: ถ้าอย่างนั้น
0: นอกจากเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่ตอบเลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่ฮะหัวสว
0: ผมเข้าใจว่าเขาจะเอาเฉพาะชื่อคนที่ในการแจ้งข้อกล่าวหามันจะมีตัวบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลนี้อยู่นะ
1: คุณอนุทินโดนด้วยนะ
0: คุณอนุทินมีคุณชัยชนกมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็จะมีอยู่หลายชื่ออยู
1: ่เขาจะเอาตรงนั้นเป็นสารตั้งต้น
0: เขาจะเอารายบุคคลรายบุคคลต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีชื่อที่ถูกนั่นอยู
1: ่นั่นคุณนั่นเขาทำไว้ในคุณทวีสอดส่อง
0: ตั้งแต่ยุค
1: ภูมิธรรมแล้วคุณภูมิธรรมไปไหนคะแม่เอามาเป็นพยานพระฤทธิ์ไม่ชวนไปด้วยล่ะวันเสาร
0: ์คุณอนุทินก็กราบตักคุณทักษิณ
1: คุณทักษิณจริงๆ
0: แล้วคุณทักษิณยังคุณอนุทินมาในบ้านเนี่ยเจอคุณทักษิณก็กราบตักคุณทักษิณแล้วคุณอ้วนภูมิธรรมจะไปทำอะไร
1: คุณทำอย่างคุณทวีก็ทำอย่างคุณทวีทำสิฮะ
0: คุณอ้วนก็รู้สึกไม่ได้อยู่ในสภาด้วยใช่ไหม
1: เป็นคุณทวีดีกว่า
0: คุณทวีก็เก็บกบนานไปลูกชายเป็นสสก็ไอ้ตอนนี้ก็ไปให้เป็นรุ่นต่อไปรุ่นลูกลูกชายรู้สึกลูกชายเข้าเป็นสส
1: ใช่
0: บัญชีรายชื่อแล้วก็ให้ลูกชายทำงานไป
1: อ๋อเขาเอาสารตั้งต้นตั้งแต่ DSI ทำไว้คราวที่แล้วจะไม่ตอบก็ไม่ได้นะนี่เขาก็ต้องกระทุ้งไปที่ DSI ด้วยสิคะเนี่ย
0: ก็ไม่ทราบเขาว่าเวลาเขาพิปรายเขาคงรอดูว่าผลของกกต.เป็นไปตามที่เขาคาดหรือว่าผิดคาด
1: เพราะว่าอย่างนี้พี่ภาษาเนี่ยก็เห็นว่าเขาก็กดดันชั้นบนอ่ะเขากดดันข้างบนทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมฮะโดยการ พูดเฉยเลยไอ้คนอธิบายมันไม่หัวเราะตัวเองเราเอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เขาก็จัดเสวนาเชิญคนนู้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเขากำลังกดดันข้างบนอยู
0: ่
1: ที่นี่ก็เลยคิดว่าทำไมเขาไม่เชิญคุณภูมิธรรมมาร่วมเวทีด้วยเลย
0: คือ
1: ว
0: ่า
1: คุณทวีสอดส่องอะไรเงี้ยไหนๆก็เป็นคนแจ้งข้อหาตอนDSIเนี้ยดูDSIอยู่ตอนนั้นอะใช่ไหมคะเผื่อว่ามันจะมีผลนั้นในการกดดันข้างบนนะคะ
0: นายกสื่อถามเรื่องว่าเอ๊ะทำไมนายกถึงกราบคุณทักษิณกราบตักคุณทักษิณนายกบอกโอ้ยผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเรียกว่าอาจจะช่วงท้ายๆของท่านแล้วนะเคยร่วมรัฐบาลแล้วท่านก็ให้มอบหมายความไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีปี48นะคุณทักษิณโดนรัฐประหาร49ใช่มั้ยก็แสดงว่าเป็นรัฐมนตรีรุ่นท้ายๆนะเป็นรัฐบาลรุ่นท้ายๆของคุณทักษิณนะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไง
1: 20ปีที่แล้ว
0: คุณหญิงหน่อยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการคุณอนุทินก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่มั้ยก็บอกเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเจอคราวนี้ต้องจะเจอที่ไหนก็ให้ความเคารพท่านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อีกประการหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรครวมรัฐบาลเห็นไหม
1: คุณ
0: น
1: ุชินเขาเป็นคน
0: คุณนุชินเขาก็เป็นคนที่กับคนที่เขา
1: เป็นหวาน
0: กับคนที่เขาหวานเขาก็หวานนะผม
1: เขาคนอ่อนน้อมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เข้าใจว่ากราบมาเยอะแล้วนะฮะที่ตลาด
0: ใช่คือคนอย่างคุณนุชินเนี่ยเข้าได้กับสิ่งที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐเขาตั้งไว้เป็นคำขวัญนิคคันเหนิคคันหาละหังปักคันเหปักคันหาละหังชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรข่มใช่ไหมพรรคประชาชนมาเที่ยวเคลื่อนไหวก็ซัดเลยว่าแพ้เลือกตั้งแล้วยังไม่รู้จักใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าข่มกลับเลยไม่ได้รู้ไม่ต้องเขาเคยยกมือให้ไม่ต้องไปนึกถึงนะ
1: นี่แหละเขาแล้วยังอยู่นะพี่ไพศาล ทุกวันนี้เล่มกระดาษอาจจะไม่มีแต่ว่า

0: ในออนไลน์เลยเขายังมีอยู่นะ
1: ค
0: ฮ
1: ุณ
0: ะ
1: ชัดเตาปูนยังอยู่เขาทำอยู่
0: ลูกชายทำค่ะ
1: ให้ลูกชายท
0: ค่ะ
1: ำอืม
0: ค่ะโ
1: โ
0: ออ เค
1: เค
0: เดี๋ยวเรา
1: เ
0: พ
1: ดี
0: ั
1: ๋ย
0: ก
1: ว
0: กั
1: พ
0: น
1: ัก
0: ก่อนไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา34นาทีครับคุณดังครับ
4: วันนี้หุ้นขึ้นนี่ค่ะ
3: โอ้ดีมากเลยบวกไป17.38จุดอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปติดตาม
4: คุณเจริญ
3: เจริญเอี่ยมพัฒนธรรมกรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะครับบล.กรุงไทยเอ็กซ์ปริงสวัสดีครับคุณเจริญครับ
5: สวัสดีครับคุณชีพรและคุณใบสารครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับดีขึ้นดีกว่าคาดการเลยไหมครับเนี่ย
5: ครับก็ต้องบอกว่าจริงตลาดเนี่ยถ้ามองในเชิงของเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่นักนะครับแต่วันนี้บ้านเราก็มีปัจจัยบวกอยู่บ้างคือเรื่องของตัวเลข GDP
3: ผลประกอบการ
5: ใช่นะครับ GDP ออกมาก็ดีกว่าคาดผลประกอบการที่แข็งแกร่งครับถึงจริงแล้วผมว่าผลประกอบการนี่ถือว่าดูเซอร์ไพรส์นะก็หลายตัวออกมาดีกว่าคาดเยอะนะกำไรออกมาโตทีเดียวนะครับนะแล้วก็แน่นอนวันนี้ตัวที่มาแรงเด่นๆก็จะเป็นพวกอะไรพวกฮาน่าแคลคอมเอสเอ็นทีอะไรพวกเนี้ยนะครับนะซึ่งมันเป็นการล้อไปกับตัวเดลต้าด้วยเพราะเดลต้าวันนี้ก็ฟื้นตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต่างหุ้นมันดูคึกคักขึ้นแล้วก็กระแสการเทรดจะดูมั่นใจขึ้นเพราะว่าคนนี้มันมีหุ้นบูชิปนี่เรียกกันนะคือกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์ตัวใหญ่นะแล้วก็กลุ่มปิดโตเงี้ยหรือคอมเมิร์ซมันมีการรีบาวตามมาด้วยนะครับนะเขาเลยมองคาดไปว่าอย่างนี้ต่างชาติน่าจะเข้ามาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งจริงวันนี้ต่างชาติก็ซื้อนะซื้อไปวันน
3: ี้ต่อสุดที่อยู่ครับ
5: ใช่ครับนะภาพด้วยวันนี้ก็เลยขึ้นมาอยู่ว่าขึ้นมาแบบไม่มีการเหวี่ยงตัวลงนะครับนะแล้วก็เป็นเขียวทั้งวันนะครับนะโมเมนตัมแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างหนึ่งเพราะว่าวันนี้บ้านเราก็ขยับตัวถือว่าดูดีนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเราวันนี้ส่วนใหญ่ก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับก็บวกอยู่ในกรอบแคบแล้ววันนี้เราก็ถือว่าเรามาได้ดีพอสมควรแล้วก็มันเป็นการบ่งบอกบางอย่างว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนตลาดมันร่วงลงไปรอบที่ผ่านมาใกล้ๆแถว1600ปุ๊บเนี่ยมันเร่งสู้ตลอดเวลานะครับนะไอ้ตรง1600จุดเนี่ยก็จะกลายเป็นฐานไปนะครับนะแต่ไอ้ตรงสิ่งที่

0: มองอยู่คือ1650เนี่ยมันก็กลับมีโอกาสมากขึ้นนะครับนะเพราะตรงกลางเรื่องนี้เรียกว่าสู้ฮะนะครับสู้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันถือว่าปมต้นยังเป็นบวกนั้นโอกาสที่ลุ้นต่อก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับฮะดูแนวโน้มพรุ่งนี้ก็น่าจะไปได้ต่อไหมฮะถ้าอย่างนั้น
0: เรายังมองอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะจริงตลาดชุดนี้มันไม่มีอะไรนะเพราะงบมันจบแล้วนะฮะทีนี้ชุดนี้กำลังอย่างคือเรื่องของปันผลนะครับปันผลว่าจะจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงนั้นเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวแล้วนะครับนะแล้วก็ดูจากตลาดหุ้นเอเชียวันนี้จริงๆนะเอเชียเขาก็เริ่มยืนได้อยู่เหมือนกันครับคือไม่ได้เหวี่ยงไปตามอเมริกานะฮะว่าอเมริกาจริงเขาดรอปลงมาเมื่อวันศุกร์นะครับนะงั้นถ้ามองนี้ผมว่าเรามีโอกาสขึ้นแต่การขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับนะแต่เหนืออื่นใดก็ต้องดูฮะดูว่าต่างชาติโปร่งเลยเข้าต่อหรือเปล่านะถ้าโปร่งเข้าต่อคงไปได้สมูทขึ้นนะนะครับ
1: แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปได้ต่อแต่อาจจะไม่แรงเท่ากับวันนี้
0: อะไรอย่างนี้ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับผู้ชม
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านก็คาดการใกล้เคียงคุณเจริญนะคาดว่าน่าจะทยอยปรับตัวขึ้นได้พรุ่งนี้นะฮะแต่อาจจะไม่แรงเท่าแล้วก็จะยังได้รับผลประกอบการเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนตัวเลข GDP ไตรมาส2/69นะฮะแล้วต่างประเทศก็ยังไม่มีประเด็นใหม่ๆขณะที่สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางก็ยังไม่มีพัฒนาการใหม่ๆใดๆส่วนทองคำนะฮะคุณอันวันนี้จริงๆแล้วทองก็ถือว่าบวกอยู่ได้นะแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันขึ้นมาค่อนข้างจำกัดนะฮะแล้วก็มีแรงขายขึ้นไปก็มีแรงขายอยู่เนี่ยนะแล้วก็ประกอบกับบาทวันนี้แข็งค่าเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นก็มีซื้อสุทธินะต่างชาติก็แสดงว่ามันมีฟันโฟลว์เข้ามาก็ทำให้บาทแข็งวันนี้32บาทกว่าๆหลุด33บาทก็เลยทำให้ทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงราคา23ครั้งสรุปว่าลบไป50บาทนะครับลบ50บาทก็ทองคำแท่งก็ขายออก 68,700ส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 69,500 บาทนะครับ
2: ค
1: ่ะอันนี้เป็นทองคำครับ
2: โอเคพี่ไพศาลตอนนี้เขากำลังฮิตไปวัดป่าอดุญญารามกันนะเราจะทัวร์ไปกันไหมฮะ
1: เชิญ
2: ขอนแก่น
1: เชิญเอาผมอยากจะเชิญพี่ไพศาลพืชมงคลไปด้วยดีออกมาบอกว่าอย่าไปเที่ยวนั่นนะเผยมันจะตกเป็นของถ่ายสะอาดก็ได้นะ
2: เอาล่ะทำไมแกสวนอย่างนั้นน
1: ่
2: ะ
1: ไม่สวนธรรมดาด้วยมีบางคนเขาบอกว่าผมก็คิดอยู่แล้วว่าพอป้าดาแกบอกว่าแกหาลือผู้ใหญ่บางท่านก็ยืนยันว่าอุ้ยอย่างนี้ต้องไปตรวจสอบดูว่าเป็นวัดแล้วหรือยังถ้าไม่ได้เป็นวัดเนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะตกโฉนดเนี่ยจะตกมาเป็นของพวกทายาทนะผมว่าสงสัยจะเป็นพี่ไพศาลนี่แหละมั้งที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ของป้าดาเขาเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: ม
2: ี
1: คนแซวมีคนแซวไว้อย่างนั้นไปลองไปดูในโพสเฟซบุ๊กล่าสุดสิคุณไพศาลเพื่อบางคนเขาโพสอ่ะคุณนันเห็นไหม
2: แต่ชี้ช่องอย่างนั้นเลยยังไม่ได้ดูพี่ไพศาลช่วงหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ตามพี่ไพศาลเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามัธยมแกเรียนแกเป็นเด็กสวนหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แต่ว่าแกก็สวนเลยกระแสก็ต่างๆอะไรก็พอสมควรนะเพราะว่าใครเราใครก็ไปวัดป่าใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อาจารย์ธงทองก็ไปอะไรมูลิธิอะไรของคุณอะไรที่ก็เป็นนักกฎหมายเป็นปกป้องพระพุทธศาสนาอะไรนี้เขาก็ช่วยกันอยู่
2: ค่ะ
1: ยังไงต้องเอาที่ดินแปลงนี้มาให้กับวัดให้ได้กันเนี่ยก็ดูแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจกัน
2: ค่ะทำไมไปอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าเนี่ยคุณไปศาลพื้นมงคลเขาสวนเลยเขาก็นักกฎหมายเหมือนกันนะใช่ไหม
2: โอ้เป็นนักกฎหมาย
1: เราก
2: ็ก็เป็นเจ้าของสำนักเป็นทนายความด้วยป่ะคะสำนัก
1: ทนายความ
2: ท
1: นาย
2: คุณไพศาลเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเลิกว่าความมาประมาณ30ปีแล้วค่ะพี่ไพศาล

0: โดยครั้งสุดท้ายที่ตัดสินใจที่ทำให้เลิกก็เพราะว่าได้จบคดีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องขึ้นว่าความเป็นคดีตระกูลนักธุรกิจใหญ่มากเลยขอไม่พูดก็แล้วกันแล้วก็สามารถจบคดีได้โดยไม่ต้องว่าความก็ไม่ต้องเป็นทนายความอีกต่อไปค่ะก็เลยเป็นเช่นนั้น
1: แต่เห็นว่าเป็นตั้งเป็นโรงเรียนอะไรอยู
0: ่นิติอะไรเนาะจำเป็นที่ที่มีคอร์สในการฝึกอบรมแทบจะมากสุดในประเทศไทยเลยค่ะเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะธรรมนิติ
1: ธรรมนิติใช่
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านที่พี่ไพศาลเพื่อบางคนก็โพสต์นะสกิดให้คิดพอคันๆเรื่องที่ดินอื้อฉาวของเท่าเฮียงที่พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตกเป็นของวัดนั้นความจริงเป็นอย่างไรที่ดินนี้เท่าเฮียงถวายพระเพื่อให้นำไปสร้างวัดซึ่งหมายความว่าในขณะยกให้นั้นยังไม่มีวัดที่ดินจริงยังไม่ตกเป็นของวัดเพราะไม่มีวัดนะในขณะเท่าเฮียงตายวัดก็ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นจึงไม่มีวัดที่รับกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างน้อยในเวลาที่เท่าเฮียงตายก็ยังไม่ได้จัดตั้งวัดและวัดจะรับกรรมสิทธิ์ได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมสิทธิ์ไปไหนก็ต้องตกแก่ทายาทเรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องของอารมณ์หรือเรื่องอยากให้วัดได้กรรมสิทธิ์หรือไม่น้ำเชี่ยวผิดแรงจัดนักก็ต้องทักท้วงกันบ้างส่วนคนที่มาร้องคือป้าดาจะเป็นทายาทหรือไม่ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวมีรายงานว่าหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างล้นหลามอาทิคนหนึ่งบอกว่าขออยู่ตอนจบนักกฎหมายคนไหนจะเสียคนฮ่า
0: ฮ่า
1: สงสารแต่พระสงสารแต่พระท่านที่ได้นำที่ดินมาสร้างวัดตามเจตนารมณ์ของผู้ถวายที่ดินให้ครับ
0: ค่ะ
1: อีกท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ครับวัดมีการทอดผ้าป่าตั้งแต่ก่อนปีที่คุณตาเฮียงยกที่ดินให้ครับเป็นวัดป่าครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เคยทอดผ้าป่าก่อนคุณตาเฮียงยกที่ดินให้ด้วยครับ
0: อ๋อ
1: เพราะมีมุมนักกฎหมายชี้มุมแบบนี้เองป้าดาถึงกล้าหาญชาญชัยที่จะคิดสู้น่าจะได้คำปรึกษาประมาณนี้แหละไหนคนหนึ่งว่างั้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ต้องไปดูประวัติในเพจของขอนแก่นครับตอนเท่าเฮียงเป็นผู้ใหญ่บ้าน2510ตอนนั้นไม่มีวัดจริงมีที่เปล่ามีคนตายโหงต้องฝังแต่ไม่มีที่ให้ฝังแกจึงให้ชาวบ้านนำศพคนตายโหงมาฝังที่ดินว่างเปล่านี้ครับวัดก็มีต่อมาภาพถ่ายปี27งานประจำปีก็ยังมีชื่อวัดแม้โฉนดจะออกตามมาทีหลังตั้งหลายปีครับเจตนาก็ระบุชัดเจนในกฐินบันทึกของวัดมีเงินบวกถวายโฉนดก็ตกเป็นธรณีสงฆ์เต็มไม่ใช่ตกทายาทโดยธรรมครับนี่คนหนึ่งบอกว่างั้นนะอีกคนบอกทำไมคนนอกซึ่งไม่มีพยานหลักฐานอย่างแท้จริงมักชอบออกความเห็นไม่ปล่อยให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนคนก็บอกว่าแล้วผมทายถูกด้วยว่าเป็นคุณไพศาลแน่ๆที่ป้าดายืนยันในรายการว่ามีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำผมคิดแล้วว่าน่าจะใช่คุณไพศาลหรือเปล่าพอเห็นโพสต์คุณไพศาลผมนี่ยิ้มเลยว่าแล้วไม่ผิดทำไมป้าถึงสู้สุดใจก็มีคนที่คอมเมนต์อะไรต่างๆกันเต็มไปหมดเลย
0: เรื่องหนักจะแนะนำป้าดาได้พี่ไพศาลจะแนะนำแกเรื่องอะไรครับถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะแนะนำให้แกถอดแว่นมาเพราะมันแสดงถึงความแบบจริงใจอ่ะเห็นดวงตาแกไปออกรายการอะไรต่อไม่ได้ไปทะเลาะกับอาจารย์จตุรงค์แล้วแกใส่แว่นนี่ว่ามันใช่ไหมครับมันต้องจริงใจนะถอดแว่นคุยกันอ่ะแกใส่แว่นใส่ทำไมก็ไม่รู้มันจะได้เพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นอีกประมาณ 80% เลยค่ะค่ะพี่พิสารคะอยากจะชวนคุยพี่พิสารรู้จัก

0: การแข่งขัน HYROX ไหมคะ
1: ก็ไม่รู้จักครับแต่ก็เห็นอะไรลูกแสนดีคุณ
0: ก็ไปแข่งของคุณชัดชาติ
1: คุณลูกคุณชัดชาติก็เห็นว่าไปแข่งแล้วก็ม
0: ทุ
1: ี
0: กวงการใช่คำว่าทุกวงการ
1: คนมีชื่อเสียงอะไรก็ไปแข่งนั้น
0: ค่ะ
1: ที่ดาราลงดาราเข้าไปด้วยใครบอกนี่
0: ใช่ไหมใช่ดาราต้องไปอยู่แล้วดาราผู้หญิงดาราผู้ชายคุณเบลล่าคุณแอนทองผสมลูกของคนมีชื่อมีเสียงในสังคมเขาบอกเขามีแต่อายุรุ่นอายุ17อะไรอย่างเงี้ยก
1: ็ไม่แข่งได้บ้างแข่งยังวะมันมีอะไรบ้าง
0: แข่งแบกกระสอบทรายแข่งทำอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แข่งถือแคทเทเบลวิ่งเงี้ยแล้วก็มีวิ่งแล้วก็แข่งเนี่ยค่ะโร
1: ไอที่สะบัดเชือกอะไรเงี้ยใช่ไ
0: หมไอ้นั่นก็อันหนึ่งแล้วก็พาเหมือนพายเรือเนี่ยค่ะ
1: ก็เป็นพวกที่เขาออกกำลังทั้งหลายเนี่ยที่เขา
0: เวทเทรนนิ่ง
1: อ่ะพวกที่เขาเล่นในฟิตเนสเขาก็จะรู้จักนะโอเค
0: ค่ะก็เดียนเห็นว่าดีเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายว่าเป็นเทรนคนรวยว่าดีคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธุรกิจหมดนะพี่ไพศาล
1: มันก็
0: คนไปก็น่าจะได้อะไรอ่ะคุณก็ได้จากการแข่งอ่ะมันก็เป็นการลงทุนนะเรียน
1: เต้นแอโรบิกสวนลุมก็เริ่มซาซาหรือยังก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เริ่ม
0: ฝนมันตกไหมคะ
1: อ๋อตอนหลังฝนตกด้วย
0: ใช่ค่ะฝนตกสำหรับเรียนที่คิดว่า
1: แต่ว่าผมว่าไปมาเนี่ยไอ้เต้นแอโรบิกสวนลุมก็คงจะร้อนแรงสู้ไปดูไอ้ตัวเงินตัวทองไม่ได้หรอกตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นมาชมตัวเงินตัวทองเนี่ยน่าจะเป็นตัวยืนยังไงก็ยังต้องเข้ามาขอถ่ายรูปมาชมหน่อย
0: หมายถึงคนทั่วไปคน
1: ทั่วไปเนี่ยแต่ว่าส่วนแอโรบิกเนี่ยมันก็คงจะมาช่วงหนึ่งแล้วก็จะลดความนิยมไป
0: อล
1: ิ
0: เกเตอร์เนี่ยนะยังไปดูอลิเกเตอร
1: ์แต่ไทเก็ตพวกลำไทเก็ตนี่เข้ามา30-40ปีแล้วจิบน้ำชาแล้วก็มาลำไทเก็ตคุยอะไรกันเนี่ย
0: โอ้ยเอาคนงานจากที่บ้านมาตั้งแต่ตีห้าขนเตามามีคนงานมา
1: เด็กที่บ้านมาม ีคนงานเก้าอี้มาวาง
0: โยกเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: เตรียมผ้าคนลงคน
0: มีไม่ได้ทำเองหรอกเรียกเคยไปทำข่าวเลือกตรงเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องไปนั่งคุยซุ้มนู้นซุ้มนี
1: ้
0: นู่นก็จะขอไปลง
1: อาอีอาอึมอาม่ามากันใช่ไหม
0: ก็จะแนะนำรุ่นเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อที่ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยถ้าบอกพี่ห่อก็จะพี่ประจักษ์ต้องรู้จักแน่นอนอันนี้เจ้าของตึกอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตตึกหนึ่งถ้าพูดไปพี่ประจักษ์ต้องรู้จักแน่นอนนั่นแหละเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นพอคุยไปแล้วก็ไปวิ่งอันนี้ก็ได้คาร์ดิโอค่ะพี่ไพศาลแต่ว่ามันไม่ได้กล้ามมันไม่ได้มีเวท
1: ก็สมตามวัยเขาอันนี้ไฮร็อกเขาก็เป็นแบบค่อนข้างจริงๆ
0: สร้างกล้ามเนื้
1: อเขาจะมีไอ้กล้ามทงกล้ามท้องอะไรก็อยู่ใช่ไหม
0: มีทั้งหมดทั้งตัวล่ะค่ะแต่เพียงแต่ว่าจริงๆมันก็ดีนะคะดิคิดว่าดีอะค่ะมันก็ทำให้คนสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มันก็มีคาร์ดิโอด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่าย
1: ไอ้ซิกแพ็กเนี่ยมันต้องทั้งฝึกทั้งกินยาทั้งอะไรต่างๆผสมกันด้วยใช่ไหมเห็นว่าต้องมียาเยอะเลยช่วยนะ
0: เหรอฮะ
1: บางคนก็ต้องไปผ่าเลยถึงขั้นไม่ต้องไปดูดไขมันไปทำอะไร
0: ก็ที่เราเห็นได้ไงคะ
1: บางท่าน
0: ออกมาอย่างกับเนื้อย่างเน
1: ี่ยไม่บางคนแบบหมอแบบเห็นว่ามันจะมีพื้นที่เลยเพิ่มเป็น8เลยจาก6จากซิกแพคเป็นชั้นละข้างละ4เลย
0: 11ร่อง11แต่เรียกร่อง11แต่ที่ฉันสงสารผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยที่เมื่อ
1: ดูไขมันใช่ไหม
0: สักเดือนที่แล้วอ่ะที่ออกมาร้องเรียน
1: อ
0: ่ะหมอนี่ก็ใจร้ายมากบอกว่าหมอพอใจกับผลที่ได้นะคะโอ้โหท้องเขาอ่ะอย่างก็เนื้อย่างบนตะแกรงนะพี่เวสาร
1: ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าของเดิมเขาเป็นยังไงนะ
0: อ๋อของเดิมเขาอ่ะมันก็แบบ

0: แบบเป็นมันก็ดูไม่ได้มันก็ควรจะทำอ่ะมันเข้าใจเลยนะครับพี่วิสารผู้หญิงพอคลอดลูกแล้วเนี่ยเวลาที่หน้าท้องที่ว่าหน้าท้องลายมันไม่ใช่แค่ลายแตกลายงานะแต่มันย่นเลยค่ะมันย่นจริงๆแบบชนิดที่ว่าเขาทนไม่ได้หรอกเขาเคยสาวเคยสวยแบบนั้น
1: เขาหมดไปก็หลายตังค์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเข้าใจว่าเขาต้องทำ
1: พอไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องแก้คราวนี้แก้โอ้โหน่าจะมากกว่าที่ทำค่าแก
0: ้แล้วมันไม่สามารถกลับมาดูดีได้ด้วยอ่ะไอ้ร่อง11นั่นนะอย่างก็เนื้อย่างนะคะเหมือนสเต็กชิ้นใหญ่ๆมาแปะที่ท้องแล้วก็มีรอยตะแกรงไหม้เป็นแผลป่ะ
1: อ
0: ู้แย่มาก
1: เห็นภาพอยู
0: ่แต่มันน่าโมโหที่หมอบอกว่าหมอพอใจกับผลที่ได้นี่แหละ
1: อย่าพูดซะยังดีกว่านะ
0: เชิญไปทำให้ภรรยาหมอเลย
1: ไม่ขอโทษไม่ขอโทษก็ลืมก็โอเคก็อาจจะกลัวว่าเขาเสียการค้าเขาแต่ถึงขั้นมาพูดเป็นอีกเรื่องแบบนี้โอ้โหช้ำใจจริง
0: ๆหมอก็พอใจในผลงานที่ได้จ้ะค่ะก็ออกกำลังกายออกกำลังกาย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้พรรคประชาชนเปิดตัวผู้ที่จะลงแข่งนายกอบจ.นนทบุรีนะก็จะส่งอาจารย์ดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดหรืออาจารย์ต้นนะ
0: ท่านนี้เขาเคยทำเรื่องไอ้นั่นนะคะประกันกลุ่มแคร์อะไรอยู่เนี่ยเด็กชนะสุขกำเนิดเนี่ยค่ะใช่ไหมคะ
1: ก็ดร.เดชรัตน์นี่เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต Think Forward Center ของพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะก็ถูกวางตัวไว้เป็นทีมบริหารนะถ้าตอนช่วงหาเสียงเนี่ยถ้าสมมติว่าพรรคเข้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะวางตัวดร.เดชรัตน์เป็นรัฐมนตรี
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าจะเป็นรัฐมนตรีดูเรื่องอะไรยังไงก็ได้รับการแถลงว่าจะส่งลง
0: นายกอบจ.
1: นายกอบจ.นนทบุรีโดยอาจารย์เดชรัตน์บอกว่าเป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิดเลยนะ
0: นนทบุรีนะเป็นชาวนนทบุรี
1: ก็เห็นว่าเมื่อเปิดตัวอาจารย์ต้นเนี่ยทางกลุ่มผึ้งหลวงที่เขาเดิมเนี่ยจะส่งลูกของพันตำรวจธงชัยแล้วลูกปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเพราะว่าเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยเลือกตั้งใหญ่
0: ไม่ได้ไป
1: ใช้สิทธิ์ก็เลยทำให้ถูกไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็เลยเอาหลานแต่คราวนี้พอกลายเป็นว่าพรรคประชาชนเขาเปิดตัวคนซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงทางกลุ่มก็เลยทำนองว่ามีผู้เสนอว่าเอ๊ะงั้นเราอาจจะต้องหาคนที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยดีกว่าไหมก็เห็นว่าจะมีการหารืออีกรอบหนึ่งแต่บางเสียงก็ยังยืนยันนะว่าฐานคะแนนเสียงที่สนับสนุนคุณพันตำรวจธงชัยเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นลูกหลานเครือญาติเนี่ยก็อาจจะยังได้คะแนนสายตรงอยู่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ยังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับ
0: แฟนรายการเราเนี่ยค่ะเขาก็เป็นอยู่นนทบุรีแล้วเขาก็ทำธุรกิจที่นั่นเขาก็เข้ามาปกติก็ไม่ได้คุยอะไรบอกว่าคุณอันเขาเป็นคนดีมากนะ
1: คำนี้เลยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณอันเขาเป็นคนดีมากนะขอให้ข้อมูลหน่อยเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือทั้งเด็กทั้งคนแก่เวลามีงานอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆที่ต้องทำอะค่ะดิฉันคิดว่าเขาคงจะดีนะพี่ไพศาลอยู่ตั้ง5 สมัยแล้วอะค่ะ5 สมัย 20 ปีอะค่ะ
1: มีก็เห็นผลงานอันหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นคือแกเป็นลง

0: ทุนทำเป็นโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็จ้างครูต่างชาติเนี่ยมาสอนภาษาอังกฤษนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ลูกหลานชาวบ้านเนี่ย
1: ได้เรียน
0: เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยครอบครัวต้องส่งไปเรียนโรงเรียนใน2ภาษาอะไรหรือว่าโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายแพงแกก็ทำเป็นศูนย์ขึ้นมานะ

0: ผมก็คิดโอเคดีแล้วก็คงจะใช้เงินเจ้าตัวเองไม่รับเงินเดือนนะเห็นบอกว่าเอาเงินไปลงในพวกนี้ลงไปโครงการอะไรต่างๆเหล่านี้
1: เงินสดก็มีไม่เยอะค่ะเงินสดมี 200,000 กว่าบาทแต่ว่ามีที่ดินเยอะรวมๆแล้ว300กว่าล้านอยู่ค่ะในวันพรุ่งนี้ดิฉันขออนุญาตสลับคิวกับคุณณรงค์นะคะพี่ไพศาลท่านผู้ฟังคะพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณณรงค
0: ์
1: จะมาจัดแทนแล้วก็ดิฉันจะไปจัดวันศุกร์นะคะ
0: อ๋อจะสลับมาที่วันศุกร์เลย
1: จะสลับไปจัดวันศุกร์ค่ะ
0: เราก็มาถึงแต่วันพุธคุณอันก็มาปกติ
1: มาค่ะมา
0: ครับ
1: ค่ะโอ้พี่ไพศาลเห็นคนที่เขาจะเอามาเป็นอะไรอะปลัดกระทรวงพลังงานแล้วยังคะ
0: ตกลงล่าสุดเป็นใครยังไงฮะที่เขาเปิดชื่อมา
1: จับตาฉันทานนท์วรรณเขจรม้ามือโปรไฟล์หรูจ่อข้ามห้วยนั่งปลัดพลังงานคนใหม
0: ่มาจากไหน
1: เป็นผู้ทรงอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีจบปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพจบปริญญาโทบริหารธุรกิจจากนิวแฮมเชียร์คอร์เรทที่ USA แล้วก็ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจจาก Wisconsin Medicine เกิด14ค่ะประวัติคล้ายๆกับคนที่เป็นปลัดกระทรวงเกษตรเลยพี่ไพศาลคนนี้ก็มาจากกระทรวงเกษตรเหมือนกันนะคะประวัติคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวท่านปลัดกระทรวงเกษตรอ่ะเคยอยู่นิวยอร์กใช่ไหมคะแล้วก็อยู่สวิสนี่เคยอยู่โตเกียวเลยค่ะปี 53-57 แล้วก็มาเป็นผอ.สำนักการเกษตรต่างประเทศเป็นรองเลขาเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ตรวจเป็นเลขาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วก็มาเป็นผู้ส่งอยู่ที่อยู่ที่สำนักนายก
0: สรุปว่าจะไม่เอาลูกหม้อกระทรวงพลังงานอ่ะนะผมเป็นลูกหม้อผมรุ่นแล้วรุ่นอีกนะก็ยังมาไม่ถึงสักทีลูกหม้อ
1: ประวัติคล้ายๆกับนั่นแหละประวัติคล้ายๆกับปลัดกระทรวงเกษตรแล้วแหละค่ะ
0: ครับวันนี้หมดเวลาครับ
1: ค่ะลาไปก่อน
0: เจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ความว่าพนะท่านนายปราโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะ

ที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสั่งยุติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่ช่องอ่านม้าหลังทหารเหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บสาหัสกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประสบเหตุจากทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเช้าวันนี้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารได้เข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานณพื้นที่ที่สงสัยว่ามีอันตรายจากทุ่นระเบิดวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าบ้านน้ำยืนตำบลโสงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างปฏิบัติภารกิจจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงชนะได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN2 เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาขวาท่อนล่างรวมทั้งมีบาดแผลบริเวณขาซ้ายและมือขวาภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้สั่งยุติการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวทันทีรวมทั้งได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำยืนทีมแพทย์ได้ปฐมพยาบาลห้ามเลือดและตกแต่งบาดแผลในเบื้องต้นซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บยังรู้สึกตัวและมีสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติจากนั้นได้ประสานส่งต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างในบางพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดกองทัพภาคที่2จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจพื้นที่โดยละเอียดพร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังกำหนดพื้นที่อันตรายและแจ้งเตือนประชาชนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของทุ่นระเบิดและข้อเท็จจริงอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบบมจ.อสมท.เดินหน้าที่ดิน50ไร่เอกชนแห่สนใจเช่าพัฒนาระยะยาวและระยะสั้นดร.ยาดากาศยปนันกรรมการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนกล่าวว่าบมจ.อสมทเดินหน้าบริหารสินทรัพย์บนที่ดินผืนใหญ่ย่านรัชดาพระราม9เนื้อที่รวมกว่า50ไร่มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาทซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใกล้ถนนรัชดาพิเศษมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญครบครันจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่สำคัญซึ่งเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้า2สายได้แก่สายสีส้มและสายสีน้ำเงินโครงการนี้จะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแบบไร้รอยต่อดึงดูดทั้งปริมาณผู้คนและเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์โดยเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาบมจ.อสมท.ได้ประกาศเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดิน50ไร่ในระยะยาวซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีอีกจำนวนมากที่ความสนใจเช่าใช้ที่ดินในระยะสั้นทั้งการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมมิวสิกเฟสติวัลเทศกาลงานดนตรีระดับโลกสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมโดยจะปิดจำหน่ายเอกสารโครงการ26สิงหาคมนี้สำหรับผลประกอบการ6เดือนแรกของปีนี้บมจ.อสมท.มีรายได้จากธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน

0: ลดลงร้อยละ9ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ8ทั้งได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเรียกคืนคลื่นความถี่จากสำนักงานกสทช491ล้านบาทขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าปรับปรุงรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่องฝนถล่มจังหวัดชิบะตาย10รถยนต์จอดทิ้ง 2,500 คันความคืบหน้าสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น10คนสูญหาย2คนบ้านเรือนประมาณ 1,500 หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีรถยนต์จอดทิ้งไว้บนท้องถนนในเขตเทศบาลเมืองชิบะมากกว่า 2,500 คันเนื่องจากเครื่องยนต์ดับเพราะจมน้ำสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการคมนาคมอย่างรุนแรงหลังช่วงวันหยุดเทศกาลโอบงทางการท้องถิ่นได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการทำความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพร้อมประสานงานขอรถยกเพิ่มเติมจากส่วนกลางเพื่อเร่งระบายรถยนต์ออกจากพื้นผิวจราจรโดยเร็วที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
6: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
5: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับคุณดำรงพุทธาลคุณพิสมัยพิมพ์วิสัชกุลและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
8: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
7: ค่ะ
8: มันมีข่าวต่างประเทศอยู่ข่าวหนึ่งที่ไม่อยากจะข้ามไปนะครับวันก่อนหนังสือพิมพ์ลงบอกว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตีเมืองขึ้นคือเขาเล็งจะประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ย

0: ็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาเอาอย่างนั้นเลยนะครับแกก็เกเรเกตุงมากอ่ะอยู่ๆก็จะไปประกาศช่องแคบของมุสซึ่งมันอยู่ในอิหร่านมาเป็นนมนานกาเลแล้วนะครับแล้วแกก็จะมาประกาศว่าจะเล็งไว้ว่าจะประกาศฮอร์มุซว่าเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้ยี่ระเลยนะฮะวันนี้ก็มีข่าวว่าในสื่อพิมพ์ว่าอิหร่านไม่ให้ราคาทรัมป์ยันอิหร่านยังคุมฮอร์มุซอยู่นะฮะอิหร่านไม่สนทรัมป์ที่เล็งจะยึดฮอร์มุซอิหร่านที่สหรัฐอเมริกาว่าให้ยอมรับความพ่ายแพ้ที่สงครามที่สู้กันมาอิหร่านบอกว่าเตหะรานเท่านั้นที่จะออกคำสั่งเปิดหรือปิดฮอร์มุซได้ไม่ใช่สหรัฐแล้วตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทางอิหร่านนี่แข็งกร้าวขึ้นเมื่อกี้ดูข่าวจากต่างประเทศทาง CNN ก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพอิหร่านเนี่ยออกมาพูดเลยว่าก็ท่านประธานสภาอิหร่านเนี่ยออกมาพูดเลยว่าสหรัฐอเมริกานั่นน่ะเขาแพ้สงครามแล้วนะครับเขาแพ้สงครามอย่างทราบคาบแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาเบ่งหรืออย่ามาขู่อิหร่านอิหร่านยังมีกองกำลังยังมีอาวุธที่ใช้ไปได้อีกนานแต่สหรัฐเองเนี่ยรู้สึกทางเซนตากอนก็เตือนโดนัลด์ทรัมป์มานะว่าอาวุธของเราเนี่ยใช้ไปเยอะแล้วนะตั้งแต่สงครามกันมากับอิหร่านเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยสั้นๆนะฮะนำเสนอว่านายทรัมป์นี่แกก็มีอะไรต่อมีอะไรออกมาให้เราฟังแล้วเราก็งุนหินนะครับแล้วอยู่ๆเกิดมาบอกว่ามาบอกว่าเอ้ยถ้าเผื่อชอบอยุธยาบ้านผมขึ้นมาจะมายึดและประกาศเป็นของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าแกบ้าบอคอแตกนะมันสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับผู้ที่มีอำนาจบาดใหญ่ในโลกนี
1: ้ค่ะก็เราอยู่ร่วมกันต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบนะคะอยู่ร่วมกันในโลกก็ต้องมีกฎระเบียบโลกใช่ไหมคะคุณดำรงคะ
0: ครับทรัมป์นี่ออกกฎออกระเบียบเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้มาข่าวนี้ดีกว่าครับคือระยะหลังเนี่ยธรรมชาตินี่ก็เอาคืนเดี๋ยวก็ฝนตกมากเดี๋ยวก็เกิดไฟป่าไฟป่านี่ขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวก็แล้วก็รุนแรงนะฮะที่เกิดแต่ละแห่งเนี่ยตอนนี้ก็ที่สเปนก็กำลังช่วยกันดับไฟมันก็เกิดปัญหาก็คือว่าสเปนเนี่ยต้องย้ายพระศพของกษัตริย์หนีไฟป่าครับสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานว่าทางการสเปนเนี่ยเร่งเคลื่อนย้ายพระศพของกษัตริย์สามพระองค์ที่ปกครองแคว้นอารากอนในศตวรรษที่11ออกจากอารามที่บรรจุพระศพแล้วก็นำพระศพไปยังพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดฮูเอสกาซึ่งอยู่ห่างจากพระอารามไปถ้า80 กิโลเมตรหลังจากไฟป่านี้ลุกลามเข้ามาใกล้พระอารามเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องย้ายพระศพไปนะครับรองประธานของแคว้นตะวันออกเฉียงเหนือเผยว่าหลังไฟป่าที่โหมกระหน่ำมาตั้งแต่วันจันทร์เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาทางพระอารามซานฮัวเดลาเบย่าชื่อพระอารามนะเป็นอารามเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่10ก็ในช่วงดึกคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดความกังวลว่าพระอารามอาจจะถูกไฟล้อมรอบทำให้เจ้าหน้าที่ทางการต้องเริ่มปฏิบัติการช่วยลำเลียงพระศพออกไปไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยเป็นการด่วนโดยทีมหน่วยทหารฉุกเฉินสามารถเข้าไปในอารามซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาและก็นำพวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับพิธีการเนี่ยนะฮะ

0: ค่ะ
1: ที่ฝังอยู่ในนั้นเนี่ยออกมาด้วยก่อนที่เปลวไฟจะบีบให้พวกเขาต้องหนีออกมาก่อนและกลับเข้าไปเป็นครั้งที่สองพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและนำพระศพของกษัตริย์ถึง3พระองค์แห่งอารากอนเนี่ยซึ่งปกครองกษัตริย์ทั้ง3พระองค์ในเคยปกครองสเปนอยู่ระหว่างในปีคริสตศักราช1035ถึง1104ก็ปกครองอยู่เกือบร้อยปีนะครับออกจากสุสานภายในอารามรวมทั้งภาพวาดประวัติศาสตร์บางส่วนด้วยไฟป่านี้มันทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันเช้าวันพฤหัสบดีโดยได้รับเชื้อเพลิงจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและลมแรงเผาพื้นที่ไปแล้ว 9,000 เอเคอร์ต้องอพยพผู้คนใน16เมืองส่วนพระอารามยังไม่ได้รับความเสียหายนะครับไปทางภาคใต้ของสเปนไฟป่าขนาดใหญ่ก็ทวีความรุนแรงเช่นกันไฟเผาผลาญพื้นที่ไปแล้ว 31,000 เอเคอร์ในจังหวัดดูเอลวาต้องอพยพประชากรประมาณ700คนครับนี่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติในบ้านเราเห็นก็มีอยู่แต่ว่าก็ไม่รุนแรงเท่าในยุโรปรวมทั้งในอเมริกาด้วยครับ
0: ค่ะก็ถ้าในบ้านเราเนี่ยใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าคะคุณดำรงที่ป่าพุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีก็จะเป็นไฟป่าทางพื้นที่ภาคเหนือใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับผมก็เสียเสียวอยู่เหมือนกันฮะเพราะเราก็มีป่า
0: ใช่ค่ะปกติคุณดำรงเคยอยู่ตอนช่วงที่เกิดไฟป่าหรือมลพิษทางอากาศไหมคะตอนที่บ้านที่เชียงรายได้รับผลกระทบไหมคะ
1: เคยอยู่ครั้งหนึ่งหรือไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคุณคุยกับคุณพิสมัยรู้สึกว่าตอนนั้นคุณพิสมัยก็อยู่ด้วยที่เชียงรายครับ
0: ค่ะ
1: ก็นี่ไปเชียงรายเที่ยวนี้ผมก็เลยซื้อเลื่อยสำหรับตัดต้นไม้แล้วในเลื่อยนี้มีที่สำหรับเป่าใบไม้อะไรจะอะไรเหมือนที่เราเห็นในข่าวนะครับเป่าไฟด้วยก็ห่วงก็ระแวงอยู่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้คือเหมือนกับว่าเตรียมการเพื่อรับสถานการณ์มลพิษทางอากาศหรือว่าที่ซื้อนี่คือหรือฝนตกหนักลมพัดแรงหรือว่าอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะคุณดำรงคะ
1: ยึดคำถามหมายความว่าไงนะฮะ
0: หมายความว่าที่ซื้อเลื่อยอันนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะต้องการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆหรือว่ามีธุระจะใช้อยู่แล้วเนื่องจากว่าอาจจะมีลมพัดแรงจากฝนตกหนัก
1: เพราะว่าในยามปกติเนี่ยมันต้องมีตัดต้นไม้ใบไม้บางทีผมไปเอาต้นไม้สูงเกินไปเราก็มองไม่เห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็ตัดต้นไม้ริบรอนกิ่งไม้ใบไม้ครับ
0: ค่ะนอกจากสเปนแล้วเนี่ยคือที่ทั่วยุโรปก็คือเจอสถานการณ์ของไฟป่าแล้วก็อากาศความร้อนสูงเนี่ยทั่วพื้นที่ยุโรปเลยนะคะคุณดำรงช่วงนี้นะคะ
1: เห็นมีประเทศหนึ่งกำลังรอว่ารอให้ฝนตกนะรอธรรมชาติปราบไฟป่าครับ
0: ค่ะก็อย่างที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเขาก็ออกประกาศเตือนความร้อนสูงสุดเลยนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษนะคะก็เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกที่5ของฤดูร้อนเนี่ยกำลังจะเข้าถล่มอังกฤษแล้วก็ในประเทศที่ตอนนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นลักษณะของคือรองรับกับอากาศเย็นอากาศอบอุ่นซึ่งทั้งหมดโดยโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงว่าโครงสร้างอาคารนะคะก็ไม่ได้รองรับของสภาพอากาศที่ร้อนจัดขนาดนี้ส่งผลให้ประชาชนประมาณกว่า27ล้านคนเนี่ยต้องอยู่อาศัยภายใต้มาตรการที่จำกัดการใช้น้ำด้วยอันเนี้ยพอเรื่องของอากาศร้อนร้อนมากๆยิ่งมีการจำกัดการใช้น้ำแบบนี้เนี่ยคือก็อยู่ค่อนข้างลำบากนะคะถ้าใครจะไปท่องเที่ยวที่อังกฤษเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับที่ฝรั่งเศสก็หน่วยอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสก็เตือนว่าภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสแล้วก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยจะทำให้ฤดูร้อนในอนาคตของฝรั่งเศสเนี่ย

0: โดยร้อนคือร้อนกว่าที่เคยเป็นมาอีกขณะที่ประมาณ 70% ของดินแดนฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้น้ำทั้งอังกฤษก็ทั้งฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีการมาตรการในการจำกัดการใช้น้ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบจากโลกร้อนแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยนะคะปีนี้เห็นชัดเจนมากเลยค่ะคุณดำรงคะ
1: ครับต่อไปคนยุโรปคงมาพักร้อนในประเทศไทยนะฮะ
0: ค่ะก็อย่างประเทศไทยเนี่ยขวัญเห็นข่าวของเมื่อวันก่อนนะคะคุณดำรงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ทำงานแบบเหมือนกับว่าในต่างแดนนะคะได้รับเป็นประเทศอันดับ3ของโลกเลยนะคะที่ยอดนิยมที่จะเข้ามาใช้ชีวิตหรือว่าทำงานในพื้นที่ต่างประเทศของตัวเองอันนี้เป็นผลสำรวจของเว็บไซต์ international.org ค่ะบอกว่าผลสำรวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ย้ายไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่นๆเนี่ยสำรวจมาจาก31ประเทศทั่วโลกของปี2569บอกว่าผลสำรวจเนี่ยประเทศไทยรั้งเป็นอันดับ3นะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดส่วนอันดับ1คุณดำรงค่ะไปปานามากันค่ะชอบใช้ชีวิตที่ปานามาอันนี้ขวัญก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะที่ปานามาเขามีอะไรดึงดูดนะคะคุณดำรงเคยไปปานามามาก่อนไหมคะ
1: ปานามาไม่เคยไปครับแต่ผมไม่ยินดีปรีดาอะไรกับการที่ประเทศไทยติดอันดับว่าเป็นประเทศที่คนอยากมาอยู่มากที่สุดนะฮะ อย่าลืมว่ามาแย่งอากาศเราหายใจมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราที่เห็นง่ายๆก็คือพวกต่างชาติเนี่ยเขาก็ในบ้านเข้าประเทศเขามันมีระบบรถไฟในเมืองนะฮะเวลานี้เวลาผมขึ้น BTS เนี่ยผมก็เจอคนต่างชาติเยอะเชียวอันนี้เราก็เห็นแล้วนะฮะมาแย่งที่เราที่นั่งที่ยืนของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามาอยู่เนี่ยเขาเสียภาษีใช้จ่ายอะไรในประเทศเราเป็นที่จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจเราแค่ไหนอย่างไรนะครับ
0: ก็เลย
1: อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดนะไม่ได้ดีใจว่าแบบเป็นประเทศที่ใครอยากมาอยู
0: ่อันนี้ก็คิดว่าอาจจะมีเรื่องของการสำรวจบุคคลแล้วกันนะคะถ้าจะต้องมาใช้ชีวิตแบบระยะยาวในประเทศไทยก็ควรจะเป็นคนที่มีเครดิตหรือว่ามีคุณสมบัติแล้วก็ปราศจากประวัติอาชญากรอาชญากรรมอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็อันดับหนึ่งก็เป็นปานามาอัน
1: ยินดีต้อนรับนะฮะ
0: ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองของคุณดำรงนะคะส่วนอันดับสองนะคะก็เป็นเม็กซิโกค่ะส่วนของประเทศไทยก็อันดับสามอย่างที่ขวัญได้เล่าไปในเบื้องต้นเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงชอบก็คือบอกว่าค่าครองชีพมันค่อนข้างเตียดถูกกว่าประเทศอื่นๆก็ถูกกว่าผลการสำรวจก็บอกว่าถูกกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเกือบสองเท่าเลยทีเดียวแล้วก็ผู้คนในประเทศไทยก็อัธยาศัยดีค่ะส่วนใหญ่คนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะก็ผู้ชายถึง70%ผู้หญิงชาวต่างชาติที่เลือกมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็30%ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้คุณดำรงนะคะก็ได้บอกเล่าเรื่องของสถานการณ์เพลิงไหม้ในสเปนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างน่ากังวลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายพระศพของกษัตริย์ในยุคกลางเนี่ยนะคะออกจากพื้นที่ของแคว้นอารากอนออกไปในพื้นที่ปลอดภัยค่ะก็เป็นโบราณสถานแล้วก็มีโบราณวัตถุล้ำค่าที่อยู่ในอารามซานฮวนเดลาเปยาด้วยนะคะก็อันนี้เหตุไฟป่าเนี่ยในสเปนก็ต้องติดตามกันต่อไปรวมถึงสถานการณ์ของภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะที่เราจะต้องติดตามกันต่อเนื่องค่ะว่าอันนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงวันที่18ถึง21ที่จะถึงนี้ที่จะมีสถานการณ์ฝนเข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับคุณพิสมัยเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพิสมัยจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังวันนี้ติดตามกันนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า

0: เพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สม On Radio นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะพี่ใหม่คะ
5: สวัสดีน้องขวัญและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะค่ะ
4: ค่ะคุณสุภชัยก็เข้ามานะคะเป็นคนแรกค่ะคุณคนนอนะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณดวงพรนะคะบอกว่าฟังจากคลองสำวาตอนนี้คลองสำวาฝนตกนะคะก็คุณเสือนอนไม่หลับนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันคุณสัสิมานะคะจากโคราชก็ทักทายมาเช่นเดียวกันคุณทูลทองค่ะคุณอีซี่แคมป์นะคะแล้วก็คุณถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยค่ะคุณอัญญวงศ์นะคะก็บอกว่ารอฟังเสียงคุณดำรงกับพี่ใหม่นะคะวันนี้พี่ใหม่มีเรื่องลิงแซมเปนซีมาฝากใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเราก็นึกถึงข่าวที่เจ้าหน้าที่วนอุทยานนะคะถูกเสือโคร่งทำร้ายน้องยังจำได้ไหมถึงแก่ชีวิตไปเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: ทำให้พี่คิดถึงเรื่องนี้ในคู่สร้างคู่สมเราลงเอาไว้นะคะสัตว์เนี่ยหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนแม้ว่าเราจะเอาเขามาเลี้ยงเป็นสัตว์เชื่องอยู่ที่บ้านแต่เขาก็ยังมีสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ป่าอยู่นะคะไอ้เรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องลิงมัจจุราชอมหิตแล้วมันเป็นเรื่องของลิงซิมแปนซีลิงชิมแปนซีหรือซิมแปนซีเนี่ยนะมันเป็นลิงตัวเล็กๆน่ารักที่เขาเอาไปประกอบการแสดงเอาไปแสดงบ้างบางทีก็เอาเป็นตัวที่แสดงเวลามีมายากลหรืออะไรเนี่ยน้องนึกออกไหมบางทีก็ไปเล่นในหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูไม่น่าจะโหดนะแต่จริงๆมันโหดแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องนั้นเนี่ยพี่มี2ประเด็นที่อยากจะกลับมาคุยก็เห็นคุณดำรงเท้าความไว้น้องขวัญถามว่าที่เชียงรายเจออะไรบ้างอะนะก
4: ็
5: ต้องบอกว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากนะคะบ้านเราอยู่บนเขาเนี่ยนะคะหมายถึงบ้านคุณดำรงในอยู่บนเขาเพราะฉะนั้นไอ้ความใกล้กับธรรมชาติมันก็มีดีและก็ไม่ดีไอ้ข้อดีก็คือเราได้รับธรรมชาติล้วนๆไม่ว่าจะเป็นสายลมแสงแดดหมอกควัน

0: แล้วก็หมอกแล้วมันก็ต้องมีควันใช่ไหมนั่นแหละหมอกควันมันใกล้ๆกันนะไม่รู้อันไหนมันจะดีไม่ดีเลยนะมันมีทั้งหมอกทั้งควันดีก็คือหมอกนะไม่ดีก็คือควันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหมดแหละค่ะที่น้องถามว่ามันเกิดภัยอะไรบ้างมีหมดทั้งวาตภัยมันก็ไม่มันแค่เป็นมหาวาตภัยนะมันยังไม่เป็นอภิมหาวาตภัยนะลมเวลามันโอ้โหมันมาทั้งลมทั้งฝนต้นไม้ล้มโครมครามบางทีมันก็จะล้มโดนบ้านนะฟ้าผ่าก็เคยมาแล้วไม่วาตภัยแล้วอัคคีภัยก็มีค่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ช่วงนี้แล้งๆไอ้ช่วงนี้ฝนนะก็ขอให้มันฝนตกมาเยอะๆเลยมันจะได้ไม่มีอัคคีภัยอุทกภัยมีไหมมีค่ะแล้วไอ้ดินสไลด์เนี่ยพี่ไม่รู้จะเรียกอะไรธรณีภัยป่ะไม่รู้อะไรมีหมดมีครบมีครบไงนี่ก็ตอบน้องขวัญแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยที่มีคำถามแล้วก็นิดนึงค่ะแล้วเราต้องอัปเดตเรื่อง CEO ไหมเพราะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเหลืออีกไม่กี่ที่หรือเปล่าเอ่ยค่ะน้องขวัญค่ะ
1: คือเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่ใหม่เล่าไปก่อน
0: ได้ได้ได
1: ้ไม่มี PR นั้นในมือพี่
0: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะในระหว่างนี้พี่ก็จะขอใช้เวลาเต็มที่เรื่องนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังมาลงในคู่สร้างคู่สมแล้วพอไหมเจอเรื่องนี้ไหมก็เตรียมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าไหมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ได้เลยวันนี้ส่งรูปให้น้องขวัญก็เป็นรูปไอ้เจ้าลิงชิมแปนซีนี่นะมันไม่ใช่ลิงกอริลลานะท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ลิงตัวใหญ่หรือว่าเจ้าลิงบาบูนที่มีเขี้ยวใหญ่ๆมันเป็นลิงชิมแปนซีอ่ะคนก็นึกว่ามันกินแต่พืชความจริงแล้วมันกินเนื้อสัตว์แล้วเวลามันโหดนี่มันโหดจริงๆเรื่องนี้ก็เล่ามาโดยหนึ่งในครอบครัวผู้สร้างกุศลคนที่เล่าชื่อมิสเตอร์เออร์เนสต์ซิลเวอร์สเตนเขาเป็นชาวนอร์เวย์บังเอิญแกก็มีภรรยาเป็นชาวสุพรรณบุรีก็เป็นนักเขียนผู้สร้างนี่แหละค่ะภรรยาก็สัมภาษณ์เขาตอนที่คุณเราเรียกว่าคุณไอน่าแล้วกันนะคะมิสเตอร์ไอน่าซิลเวอร์สเตนเนี่ยเป็นชาวนอร์เวย์แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ UN ที่ได้ไปประจำการอยู่ในประเทศไอวอรี่โคสต์ไอวอรี่โคสต์เนี่ยท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักประเทศนี้มันอยู่ทางแอฟริกาอยู่ในทวีปแอฟริกาแต่อยู่ทางตะวันตกท่านจะรู้จักดิดิเอ ดร็อกบาก็คือนักบอลใช่ไหมที่เก่งๆตัวดำๆนะแต่หน้าตาก็ไม่ได้หล่อแต่เขาเล่นเก่งแล้วมีเสน่ห์เดดีเอ็ดร็อกบาร์นี่แหละเลยเรารู้จักกันร็อกบาร์เนี่ยเป็นนักบอลฝีเท้าเอกเลยแล้วเขาเป็นคนไอวอรี่โคสต์แล้วชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขาก็ไปได้ไอวอรี่โคสต์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในอาณานิคมไงไอร็อกบาร์เขาก็เลยมาเติบโตในฝรั่งเศสด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เราก็เลยรู้จักดีดีเอ ดร็อกบาในฐานะที่เป็นคนฝรั่งเศสแต่จริงแล้วเขาเกิดที่ไอวอรี่โคสต์นะคะคุณไอหน้าก็เล่าว่าคิดแล้วนะผมยังสยองไม่หายเลยเพราะว่าผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะซิมเปนซีนะคะเจ้าลิงซิมเปนซีเนี่ยนะต้องรู้ก่อนมันเป็นลิงที่มันบางทีมันก็เดินสี่ขามันก็เดินสองขาแล้วไอ้กำลังมันนี่นะเท่ากับมนุษย์แข็งแรงกว่ามนุษย์ถึง7เท่าเขาว่าอย่างนั้นมันถ้าตัวผู้เนี่ยตัวเต็มที่มันอาจจะสูงได้ถึง180เซนติเมตรโอ้โห6ฟุตเลยนะน้องเหมือนคนตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็หนักได้ถึง70 80แป้งที่ก็80กว่าอายุยืนประมาณ60ปีลิงแซมบันซีเนี่ยเขาบอกว่าพบมันอยู่ในโลกประมาณเดียวกับมนุษย์นี่แหละแล้วก็มี DNA เหมือนกับมนุษย์มีความฉลาดได้ถึง 99% ที่จะเทียบกับมนุษย์มันฉลาดชนิดที่ว่ามันฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆนะเราเห็นสัตว์อื่นๆฉลาดก็จริงแต่ไอ้เจ้า DNA ของลิงแซมซีนะมันทำให้ฉลาดเกือบจะเทียบได้กับมนุษย์อย่าลืมว่ามันเป็นลิงที่ถูกจับใส่ไปในจรวดแล้วส่งไปนอกโลกอ่ะน้องจำได้ไหมก็นี่แหละเจ้าสิงห์ลิงชิมแปนซีนี่แหละเพราะก็เชื่อว่ามันมีฉลาดมันมีความฉลาดแล้วก็อย่างมันฉลาดยังไงมันบางทีมันก็ทุบเปลือกหอยเพื่อกินตัวหอยบางทีมันก็ใช้อุปกรณ์หินหรือไม้เนี่ยทุบไอ้ผลไม้เปลือกแข็งเพื่อจะกินข้างในถ้าสัตว์อื่นมันทำไม่ได้มันก็จะเลี่ยงใช่ไหมมันกินแต่เปลือกแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันฉลาดเห็นไหมว่ามันฉลาดได้ขนาดนี้มันฉลาดพอๆกับมนุษย์ในการที่จะแสวงหาของมากินนะแม้ว่าของจะกินยากแต่จริงๆแล้วมันมีการเทียบเคียงกับมนุษย์อีกอย่างนึงก็คือมันมีจิตใจที่แบบอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดใครมีเป็นลูกกำพร้าเนี่ยคนมนุษย์ก็จะไปเอามารับเลี้ยงใช่ไหมลิงกับไอ้ลิงไอ้เจ้าจิมันซีนี่มันก็เหมือนกันเขาก็จะรับเลี้ยงลูกลิงที่กำพร้าด้วยไง
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแม่บุญธรรมด้วยเหรอคะ
0: ประมาณนั้นใช่พี่ก็เลยบอกว่างานวิจัยมันก็เลยบอกว่าเนี่ยลิงเซมบัซีมันฉลาดทีนี้กลับมาเข้าเรื่องนะคะคุณไอน่าซิลเวอร์สเตนเนี่ยเขาก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไปประจำอยู่ที่ไอวอรี่โคสต์เขามีหน้าที่อะไรเขาก็คือเป็นผู้ที่ทำงาน

0: านขออภัยทำงานด้านโลจิสติกที่มันจะมีต้นทุนต่ำทาง UN ก็เลยเห็นนะคะ UN เนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงาน UNICEF อย่างเงี้ยนะคะเรียกย่อๆว่า UN เขาก็เห็นว่าเออมีความสามารถก็เลยส่งแกไปที่ Ivory Coast แต่ตอนที่แกไปประเทศนี้ยังไม่ได้ชื่อ Ivory Coast ชื่อเก่าเขาชื่อ Côte d'Ivoire นะคะสาธารณรัฐ Côte d'Ivoire แล้วก็ถ้ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวท่านก็จะไม่รู้จักอีกมันอยู่ใกล้ๆกินีแล้วก็ไรบีเรียทิศเหนือติดกับประเทศมาลีแล้วก็บูกินาฟาโซทิศตะวันออกติดกับกานาส่วนทิศใต้เป็นอ่าวกินีรู้ง่ายๆว่ามันอยู่ฝั่งตะวันตกก็แล้วกันนะคะมันอยู่คนไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะคะไอวอรี่โคสต์เนี่ยเขาบอกว่าทำไมมันชื่อไอวอรี่โคสต์ไอวอรี่มันแปลว่างาช้างอยู่แล้วงาเนี่ยนะงาช้างใหญ่ๆแล้วโคสมันแปลว่าชายฝั่ง coast นะไอวอรี่โคสมันก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรือสินค้าแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีกฎหมายอะไรที่จะห้ามฆ่าสัตว์ไงเขาก็ฆ่าช้างกันเป็นว่าเล่นแล้วเขาก็ส่งออกงาช้างไงน้องมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่ไอวอรี่โคสคิดดูขนาดนามประเทศว่าเป็นประเทศแห่งการค้างาช้างอ่ะคิดดูมันจะฆ่ากันขนาดไหนอ่ะนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเที่ยวซาฟารีพี่ใหม่ยังไม่เคยไปนะคะอ่านอันนี้แล้วตอนแรกก็โอ้โหมันน่าไปนะมันมีสัตว์แปลกๆนะเราไม่เคยไปฝั่งแอฟริกาตะวันตกเคยไปนามิเบีย นะคะแต่แถบนามิเบียหรือแถบตะวันตกเนี่ยนะคะน้องมันมีโคสต์หรือมีชายฝั่งเนี่ยบางทีมันไม่เจอแต่ไอวอรี่โคสต์นะมันเจอแต่สเกเลตันก็มีสเกเลตันก็คือโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยพี่เคยไปนามิเบียแล้วมันมีเขาเรียกชายฝั่งนั้นว่าthe skeleton come to the coast ก็คือฆ่ากันฆ่าทาสอ่ะบางทีก็ผักตกจากเรือเงี้ยให้ตายแล้วก็เสร็จแล้วก็คือป่วยเขาก็ไม่รักษานะเขาผักตกจากเรือแล้วก็ตายในทะเลก็โครงกระดูกมันก็ถูกคลื่นตีเข้าสายฝั่งไงมันก็เลยชื่อเมืองนั้นว่า skeleton come to the coast เนี่ยนะคะเอาละกลับมาเรื่องนี้Ivory Coast เนี่ยนะคะเขาก็มีภาษาฝรั่งเศสเป็นชื่อเมืองหลวงว่ายามุสุโกรพี่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะและส่วนเมืองที่คุณไอน่าเข้าไปอยู่เนี่ยชื่อเมืองอาบิจานนะคะที่อาบิจานเนี่ยมันมีตัวแทนของยูนิเซฟเอเชียและเขาคุณไอน่านี่ก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ด้วยที่ไปอยู่ที่นั่นในฐานะที่เป็นตัวแทนจากยุโรปนะคะที่นั่นหนักสุดๆก็เลยเรื่องคอร์รัปชันนะคะหมายความว่าถ้าเกิดมันอาจจะเหมือนบางประเทศก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไปให้สัมภาษณ์ว่าที่นี่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาคอร์รัปชันแล้วมันเข้าหูคนใหญ่ในโตซึ่งเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องเราอาจจะหายวับไปจากเมืองนั้นเลยก็ได้อันนี้แกพูดพี่ก็ใจคิดมันคล้ายๆประเทศใดนะอะไรเงี้ยโอเคนอกเรื่องก็ช่างมัน อาจจะถูกปืนต่อหัวจ่อหัวได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอันนี้ก็นอกเรื่องทีนี้เอามาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าที่เมืองอาบิจานเนี่ยพอแกเครียดจากการทำงานที่มันต้องต่อสู้กับคนที่เขามีเขาเรียกอะไรมาเฟียในเมืองนั้นเนี่ยแกก็เครียดไงทีนี้พวกนี้นะพวก UN วันนึงเขาก็เลยรวมตัวกันว่าเราไปพักผ่อนเถอะนะบางทีเขาก็ไปพักผ่อนแล้วแต่การพักผ่อนในประเทศแถบแอฟริกามันจะไปไหนล่ะมันก็ต้องเข้าป่าซาฟารีไงน้องเข้าใจคำว่าเข้าป่าซาฟารีใช่ไหมคะไปเล่นเกมดรายก็คือล่าสัตว์ด้วยกล้องเงี้ยไม่ได้ล่าสัตว์ด้วยปืนนะไปแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปมันก็เป็นการพักผ่อน
1: เป็นลักษณะส่องสัตว์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะพี่หมาย
0: ประมาณนี้ถ่องส่องสัตว์ถ่ายรูปแต่เนี่ยมันไม่ได้ส่องสัตว์ในสวนไงมันส่องสัตว์ในป่าจริงๆแกก็เดินทางจากเมืองหลวงเนี่ยไปที่เมืองอาบิจันเนี่ยอาบิจันก็เลยเรียกง่ายๆนะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะถนนมันก็มหาโหดมากระยะทางประมาณ250กิโลเมตรเนี่ยแต่มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อโคลนแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไกด์ก็ซึ่งเป็นโชเฟอร์ด้วยก็ชี้ให้ดูนู่นนี่แล้วเขาก็พูดถึงลิงแซมบันซีแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณไอน่าผู้เขียนของเราเนี่ยนะคะแกก็บอกว่าตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ใจฟังหรอกมารู้ตัวอีกทีตอนเขาพาชี้ให้ดูกระท่อมคนพื้นเมืองที่ปลูกเป็นทรงกลมๆมุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกมีสระน้ำแห้งๆอยู่ริมรั้วเพื่อป้องกันสัตว์อันตรายพวกสิงโตบ้างพวกสัตว์พวกอะไรด้วยนะคะที่มันจะเป็นนักล่าอะไรเงี้ยจนในที่สุดแกก็ไปพักที่รีสอร์ทที่สถานที่เกิดเรื่องเนี่ยชื่อคาฟาโลซาฟารีลอดจ์นะพี่ใหม่ก็ส่งหลายภาพให้น้องขวัญดูเห็นปะนะ
1: เห็นแล้วค่ะ
0: ลักษณะของซาฟารีเนี่ยก็คืออย่างที่พี่ไปเคนยาและไปแซมเบีย

0: หรือหลายหลายประเทศในแทนซาเนียตันเนียเนี่ยเขาถ้าเขามีรีสอร์ทแบบนี้อยู่กลางป่าอยู่ในวนอุทยานกลางป่าเลยน้องแต่เขาจะมีรั้วไฟฟ้าแต่ไม่ได้หมายความว่ารั้วไฟฟ้ามันจะทานสัตว์ได้ทุกอย่างไงถ้าสัตว์ที่มันฉลาดฉลาดเนี่ยมันก็สามารถจะกระโดดข้ามหรือมันจะใช้วิธีอะไรก็ได้แล้วบางทีไฟฟ้าดับในต่างประเทศในประเทศที่ไม่เจริญแบบนี้บ่อยเพราะฉะนั้นไอ้รั้วไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ทำงาน 100% ถูกไหมคะแล้วรั้วไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบปล่อยไฟแบบโอ้โห220โวลต์เพื่อดูดปุ๊บตายปั๊บอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เขาแค่เพื่อป้องกันอย่างช้างเข้ามาแค่เอางวงพาดมันก็รู้สึกไอ้ถูกไฟดูด
1: มันก็ช็อตนิดหน่อยก็ให้มันหนีไปอย่าให้มันเข้ามาใช่ไหมคะไม่ถึงขั้นเอาชีวิตเอาแบบถึงขั้นสัตว์
0: ถึงขั้นตายถูกต้องน้องขวัญใช่พูดเห็นภาพเลยนะคะทีนี้คุณไอหน้ากับพรรคพวกก็ไปพักที่เนี่ยนะคาฟาโลซาฟารีลอร์ดนะคะไปถึงก็นามืดค่ำแล้วนะคะที่นี่ก็เปิดมาให้คนพักกัน 4-5 ปีแล้วอุทยานที่แกไปพักชื่อโคโมเอะเนชั่นแนลพาร์คนะคะตั้งเป็นอุทยานแล้วก็ได้เป็นอันนี้ด้วย World Heritage Site ก็คือเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี2526แล้วนะคะก็หลายปีมาแล้วปีนี้25เท่าไหร่เนี่ย2569นะคะ
1: ค่ะ
0: ปีไทยอ่ะนะทีนี
1: ้2569ประมาณ43ปี
0: ใช่ก็คือแบบเก่าแก่มามากแล้วป่าเนี้ยมันในแอฟริกาถือว่าเป็น Cradle of the Mankind ก็คือเป็นที่ที่กำเนิดมนุษย์คนแรกๆของโลกว่างั้นเถอะนะคะก็ถือว่าที่เนี่ยเป็นวนอุทยานมานานแล้วนะคะแล้วก็อาณาเขตทางเหนือของอุทยานเนี่ยมันติดกับบูกินาฟาโซที่ตะวันออกติดกับกานามีเนื้อที่ประมาณ 11,500 ตารางกิโลเมตรก็เยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบเป็นจังหวัดไทยก็โอ้ยหลายจังหวัดนะคะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่าน2สายคือแม่น้ำโคโมหรือโคโมเอะกับแม่น้ำเบาน่าที่บอกว่ามีแม่น้ำนี่ก็คือมันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ในป่าเนี่ยโดยเฉพาะประเทศIvory Coast พี่เรียกชื่อใหม่นะ Ivory Coast เนี่ยนะคะมันเป็นประเทศที่แบบแล้งก็แล้งมหาศาลเวลาฝนชุ่มฉ่ำมันก็มีทั้งไอความชุ่มฉ่ำน้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่ที่สัตว์มาชุมนุมไงนะคะอยู่ที่ว่าสัตว์อะไรมันจะมากที่สุดมันก็คุมที่ที่นั่นแต่ที่มันมีน้อยเพราะมันถูกล่าไปเยอะแล้วก็พวกเสือสิงช้างอะไรพวกเนี้ยถูกล่าไปเยอะแล้วนะคะไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออย่างที่พี่ใหม่บอกภูมิประเทศแบบสุดขั้วเลยมีเปียกชื้นแบบป่าฝนมีเขตแห้งแล้งแบบทุ่งป่าเปิดที่น้องเคยได้ยินสวรรค์ใช่ไหมคะเป็นป่าแห้งแล้งป่าสีน้ำตาลอะไรเงี้ยสีแห้งแล้งสีน้ำตาลแบบเวลาเราเข้าไปดูสิงโตแทบมองไม่เห็นเพราะมันสีเดียวกับสิงโตประมาณนี้นะคะมีไม้พันธุ์หายากบริเวณแม่น้ำก็เต็มไปด้วยฮิปโปจระเข้ปลาแล้วก็นกสวยงามหลายร้อยสายพันธุ์ซึ่งถ้าถามจริงพี่ก็ชอบอย่างนี้มากกว่าไปดูพวกเสือสิงอะนะไอ้นั่นเป็นสัตว์หายากเป็นบิ๊กไฟไม่เป็นไรเราอยากดูฮิปโปจระเข้อะไรพวกนี้มากกว่านะคะก็เช่นเดียวกันคุณไอหน้าก็บอกว่าเราก็ชอบเราไปถึงที่หมายแม่น้ำโคโมเอะโคโมนั่งเรือชมทัศนียภาพชมความสงบของสองชายฝั่งแล้วก็ไปปิกนิกกันด้วยอากาศบริสุทธิ์เกือบ 100% ทำไมจะรู้ล่ะก็รู้ได้แมลงปอปีกใสมันบินอยู่มากมายบินเล่นกันอย่างมีความสุขก็แปลว่าป่ามันสงบนะคะพอป่ามันสงบนกมันก็มาร้องเพลงกอดอกไม้น้ำออกดอกสีสวยฉูดฉาดลมบริสุทธิ์พัดรำเพยมาให้ชื่นใจแกก็ผ่อนคลายมีความสุขโดยแท้จริงแกก็ไม่ได้แคร์หรอกจะต้องดูบิ๊กไฟท์นะคะยีราฟยังไม่อยากดูแล้วมะลายก็เฉยๆละเพราะว่าแกไปซาฟารีนี่พี่ไปเข้าใจความรู้สึกแกเลยเพราะว่าเราไปซาฟารีเจอไอ้พวกสัตว์ใหญ่ๆเยอะละเราก็อยากจะดูแค่อยากจะดูเห็นจระเข้มันนอนนิ่งสงบๆแล้วนอนไม่ห่างกันก็คือเจ้าฮิปโปซึ่งจระเข้กับฮิปโปเนี่ยนะจระเข้มันกลัวฮิปโปนะน้องเพราะฮิปโปมันงับทีเดียวจระเข้ขาดครึ่งท่อนน่ะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ฮิปโปเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ร้ายมากๆนะมันเป็นสัตว์ที่ฆ่าคนมากที่สุดในแอฟริกาเลยยิ่งกว่าพวกเสือสิงกระทิงแรดอีกนะฮะทีนี้แกก็เล่าว่าแกมีความสุขแล้วหลังจากปิกนิกกันกลางป่าและต่อมาก็เดินซาฟารีอีก1ชั่วโมงก็กลับที่พักกันยามบ่ายนะคะแล้วก็แยกกันพักผ่อนตามใจชอบแกก็คุณไอหน้าแกก็ไปคนเดียวนี่นะตอนนั้นไม่ได้พาภรรยาไปแกก็เลือกจะไปเดินเล่นตามลำพังเพื่อดูอะไรต่อมีอะไรตามภาษาของฝรั่งนะแกก็เดินพ้นมานอกเขตที่พักชมธรรมชาติรอบข้างแล้วก็คิดถึงงานที่แกเครียดจนกระทั่งออกต้องพาเพื่อนๆออกมาพักผ่อนที่ที่อบิจันเนี่ยนะพอมารู้ตัวอีกทีแกเดินเพลินไงพอมารู้ตัวอีกทีก็เห็นกระท่อมของคนพื้นเมืองอยู่ตรงหน้าแกก็รู้สึกว่าโอ้เราเดินมาไกลเกินไปแล้วล่ะแกก็รีบหันหลังกลับเพราะ

0: าป่าคนเดียวโดยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรห้ามไปเดินคนเดียวนี่แกก็เผลอออกนอกรั้วเขตรั้วไฟฟ้าประมาณเนี้ยนะหรือเขามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่นี่เพราะมันก็ไม่ได้เจริญแบบเคนยาอะไรเงี้ยแกก็เลยอุ้ยรีบจำกลับที่พักเลยเพราะว่ามันใกล้ค่ําแต่ขณะที่เดินไม่ได้เหลียวหลังเนี่ยนะแกก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นสาบฉุนลอยขึ้นมาเหมือนแบบฉุนจัดอะส
1: ับ
0: คาวเงี้ยแกก็ไม่คิดแหละพอถึงที่พักก็พุ่งตรงไปที่ลานเบียร์แล้วก็สั่งเบียร์พื้นเมืองเย็นๆขวดนึงไอ้เหยือกนึงเลยกะว่าจะดื่มให้ชื่นใจมองดูรอบๆทุกอย่างก็สงบแต่ก็ไม่เห็นเพื่อนแกสักคนเดียวที่ฝรั่งขาวนะมีแต่แขกอื่นๆนั่งจิบเบียร์ยามเย็นกันอยู่ 7-8 คนแล้วก็เห็นคนงานนะเขาก็พนักงานกำลังวุ่นวายจัดโต๊ะบุฟเฟ่เพราะที่นี่เขาก็จัดสวยงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไอ้ที่ทำเตาบาร์บีคิวก็กำลังทำกันอยู่ก็จัดอาหารเย็นนะว่างั้นอ่ะเตรียมจะให้ลูกค้าดินเนอร์เนี่ยนะคะเพราะที่พักกลางป่าเนี่ยมันไม่ถูกนะน้องนะมันก็หัวนึงก็เป็นหมื่นๆเหมือนกันนะคะไอ้พวกเตรียมย่างแกะก็ย่างไปไอ้พวกจัดเครื่องดื่มจัดต้องจัดโต๊ะอะไรเนี่ยแขกทั้งหลายก็คงจะพักผ่อนอยู่ในห้องนะแขกเพื่อนแกนะแล้วก็มีคนท้องถิ่นบ้างมีฝรั่งบ้างอะไรก็ประมาณสัก10 20 30คนอยู่ข้างนอกนะคะแกก็เล่าว่าผมจิบเบียร์ไปได้อีก 2-3 อึกก็ต้องสะดุ้งตุดสุดตัวเลยเมื่อได้ยินเสียงอื้ออึงตะบึงมาเลยเสียงเห่ากระโชกของสุนัขแล้วก็เสียงกระจกแตกดันสนั่นวันไหวก้อนหินถูกเวียงว่อนอยู่กลางอากาศเสียงกระจกแตกโอ้เปี้ยงปังทันใดนั้นสุนัขพันธุ์อัลเซเชียน 4-5 ตัวอัลเซเชียนน้องก็ทราบอยู่แล้วมันตัวเบลเลอร์ใช่ไหม
1: ใช่ตัวใหญ่มาก
0: แล้วก็สุนัขอัลเซเชียนเนี่ยมันเป็นของเจ้าของที่เป็นฝรั่งที่เข้ามาพักแล้วก็เจ้าของด้วยแขกด้วยที่มันที่เขาเลี้ยงไว้ประมาณ 4-5 ตัวมันโดนมันเหวี่ยงด้วยแขนที่ยาวประมาณเมตรครึ่งโดยอุ้งมือที่แข็งแรงกว่ามนุษย์ถึง7เท่าด้วยนี่เกตสิ่งที่แกบรรยายนะด้วยแรงเหวี่ยงมหาศาลสุนัขโดนอัดกับกำแพงหินร่วงลงมากองสุมรวมกันแบบเวียงทีเดียวตายเลยไม่รู้ตรงไหนหัวตรงไหนหางมันสมองไหลออกมาพร้อมเลือดกองมันเยิ้มกลิ่นคาวคุ้งน่ากลัวและน่าสะอิดสะเอียนเป็นที่สุดทันทีทุกๆคนเห็นสิ่งที่ตามมาคือพร้อมใจกันใช้วิชานินจาเลยค่ะนินจาก็คือแบบวิ่งเป็นหลบเลยนินจากันทั่วทุกตัวเคินก็คือต่างคนต่างหาที่ซ่อนแล้วก็หายตัวให้เร็วที่สุดและเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะเจ้าลิงซิมแปนซีตัวใหญ่ที่สุดสูงประมาณ170-180อ่ะมันหนักประมาณ 70-80 กิโลมันมากันทั้งหมดทุกตัวใหญ่หมดเลยนะมันมากันทั้งหมด8ตัวถึง10ตัวได้เป็นฝูงเลยในมือของแต่ละตัวก็ถือก้อนหินบ้างไม้ท่อนไม้บ้างบางทีก็เดิน2ขามันก็เดิน4ขาน้องก็รู้มันใหญ่เขี้ยวมันก็ยาวถึงแม้จะไม่ยาวเท่าบาบูนก็ตามมันก็เดิน4ขา2ขาบางสิ่งดังน่ากลัวส่งคำลาแล้วท่าทางมันก็น่ากลัวมากมันก็วุ่งหน้ามาที่ร้านนี่เลยร้านอาหารนี่แหละค่ะไอ้ตรงโรงครัวน่ะนะมันท่าทางมันฮึกเหิมพร้อมที่จะฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้ามันดูก็รู้มันอารมณ์เสียมากๆเพราะโดนสุนัขขัดขวางสุนัข 4-5 ตัวที่เหลือก็พากันวิ่งหันจุกตุดใช้วิชานินจาเหมือนกับเจ้านายมันเหมือนกันในส้วมค่ะในส้วมพนักงานคุณไอ้นาก็บอกผมยืนแอบอยู่ด้วยตัวที่สั่นเทาหูก็ได้ยินเสียงไอ้ลิงซิมแปนซีมันอื้ออึงไปหมดแต่ไม่ได้ยินเสียงมนุษย์ด้วยกันเลยอ่ะแล้วส้วมแล้วผมก็ได้ยินเสียงลงส้นเท้าหนักๆมันมาหยุดป้วนเปี้ยนอยู่ตรงหน้าส้วมพร้อมกับได้ยินเสียงหายใจหนักๆมันคงพยายามสูดกลิ่นแต่มันคงไม่ได้กลิ่นเพราะว่าไอ้ส้วมผมไอ้ส้วมที่เรายืนส้วมพนักงานอ่ะมันเหม็นจนแบบผมเองก็จะตายอยู่แล้วแต่ผมก็พยายามไปปีนขึ้นไปอยู่บนฐานส้วมด้วยแข้งขาสั่นเทาแต่ก็ล้มลุกคุกคานอยู่หลายรอบตัวก็เลยแบบเลอะเทอะด้วยกลิ่นที่กลิ่นอุจจาระนะตรงรอยแตกของประตูก็เห็นไอ้ลิงตัวใหญ่สุดเนี่ยมันคงเป็นอัลฟาหรือจ่าฝูงเนี่ยมันเดินเอามือไพ่หลังแล้วก็ทำหน้าเชิดจมูกบานทำแบบนึกออกไหม
1: พยายามสูดลมหายใจ
0: สูดลมหายใจแล้วแกก็เห็นในตามันสีอัมพันนะนะในตาไอเนี่ยมันสีอัมพันแล้วมันก็สีขวางขุ่นๆแกก็เหงื่อแตกพลักเลยสติกับหลุดนะเมื่อเห็นเล่นฝีปากมันแบบเคี้ยวมันยาวมากวินาทีนี้คุณไอหน้าบอกผมอยากจะมุดเข้าไปในคอหาเลยมันคงรู้ว่าเราแอบอยู่แต่เมื่อเราไม่สู้มันก็เป็นต่อแล้วมันก็พอใจแหละแต่ก่อนจะไปนะมันก็ยังทิ้งทวนมันยังโชว์พาวอ่ะยกกำปั้นหนักทวงฟาดลงมาตรงกำแพงส้วมที่แอบอยู่ดังเปี้ยงโหด้วยแรงสั่นสะเทือนนะสัญชาตญาณของคุณไอหน้าแกก็รีบคว้าประตูส้วมที่มันกำลังจะหลุดนะจับไว้เลยก็ทันน
1: ะ
0: เพราะว่ามันไม่เห็นเราไอ้เจ้าเหนือหัวมันไม่เห็นเรามันก็เลยย่างสามกลุ่มจากไปด้วยมาดผู้ชนะแกก็นิ่งนับใจเต้นตุ้มตุ้มตุ้มนานเท่าไหร่ไม่รู้แกรอจนแบบเสียงมันเงียบจริงๆแกก็ค่อยสโลสเลกระปกกระเปี้ย

0: ได้ลงมานะพอภาพออกมาข้างนอกที่เห็นตรงหน้าคือมันเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ลง2ลูกพร้อมกันอ่ะดิท่านหนีเข้าไปไม่ทันมันคงลุมฉีกทึ้งอ่ะเออแต่เราไม่เห็นใครเลยตอนที่เราเข้าไปออกมาก็เห็นพนักงานออกมาละประตูหน้าต่างห้อยล่องแล่งกระจกแตกยับเยินเก้าอี้ละเนระนาดหม้อชามลามหายในครัวหล่นมาเกลื่อนกลาดขวดเบียร์แตกกลิ่นคุ้งฟุ้งกระจายพร้อมๆกับไอ้กลิ่นคาวของซากหมานะข้าวปลาอาหารลงมาสุ่มอยู่ที่พื้นเตาแก๊สตู้เย็นพลิกคว่ำสภาพรอบๆก็คือวินาสันติโลกพอหายช็อกแกก็รีบเหม็นตัวเองละแกแบบพอได้สติก็เหม็นตัวเองแทบจะอาเจียนแกก็ตัวสั่นวิ่งไปอาบน้ำละทีนี้ไอ้ตอนใจเย็นอาบน้ำแกก็เพิ่งจะคิดได้ว่าโอ้โหไอ้กลิ่นสาบที่เราได้กลิ่นมันก็คือกลิ่นเดียวกับไอ้ตอนที่เราไปเดิน
1: อ
0: ะ
1: แ
0: ล
1: ้
0: วตรงนั้นมัน
1: เขาต
0: เป
1: ารม
0: ีย
1: ม
0: ว
1: าตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว
0: ใช่มันเริ่มมาแล้วไงถ้าแกไม่คิดว่าเฮ้ยนี่มันรู้ตัวแกเดินเพลินไงคิดเรื่องงานตอนนั้นอะ
1: ค
0: ถ
1: ่ะ
0: ้าแกไม่ได้ฉุกคิดแล้วเดินกลับมาแกเจอมันกลางทางแล้วแกตัวคนเดียวไม่มีอาวุธก็วิ่งหนีก็วิ่งหนีลิงไม่ทันเรามันเร็วแกคงถูกฉีกทึ้งตายอยู่ตรงนั้นน่ะเออหรือมันก็กลายเป็นออเดอร์ของพวกวานอนนี่แน่ๆแกก็สะดุ้งนะคะโอ้แล้วอาบน้ำออกมาแกก็สะดุ้งด้วยเสียงกลองทีนี้เป็นเสียงกลองให้ Lady and Gentleman Dinner is served ก็คืออาหารเสร็จแล้วแกก็ออกมาแล้วก็งงแล้วก็ทึ่งแล้วแบบอะไรวะเมื่อกี้มันเพิ่งจะเนเลละเนละนาได้ไม่ถึงเวลา2ชั่วโมงเนี่ยทำไมพวกพนักงานมันเหมือนกับชินน่
1: ะ
0: พอเพราะพนักงานเห็นตัวแกใช่ไหมแกก็รู้ว่าแกสงสัยแน่ๆพี่มีเวลาอีก4นาทีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แกก็บอกว่าเออไม่ต้องห่วงหรอกพวกมันเคยมาแล้ว they have been here before and they won't come back tonight แล้วก็มันไม่กลับมาคืนนี้เพราะอะไรเพราะมันฆ่าศัตรูมันไปละฆ่าหมาอาเซเชียนชำระแค้นไปเรียบร้อยคือไอ้เจ้าหมาพวกเนี้ยเวลาพวกมันจะไปไหนไปหากินไปบนฝูงไอ้หมาพวกนี้จะลุมเห่าแล้วนึกภาพบอกไหมไอ้หมาพวกนี้มันจะเห่าแล้วเขี้ยวมันก็ยาวมันแบบเหมือนศัตรูคู่แข่งแต่เจ้าของเขาดึงไว้ไงมันก็ไม่ได้นั่นเขาก็เจ้าของเขาก็กลัวเพราะเอลิงซามันซีจะทำร้ายหมาแต่ตอนนี้ไม่ทันเอลิงซามันซีมันมาแบบมันวางแผนบุกเต็มที่แล้วมันก็ฆ่าหมาได้สำเร็จมันก็แบบทำเหมือนว่ามันเป็นเจ้าถิ่นแล้วมันก็สำเร็จไปแล้วมันก็เลยไม่มาแล้วคืนนั้นคุณไอหน้าแบบผมหลับๆตื่นๆผวาทั้งคืนพอรุ่งสางคณะของเราก็กลับเช้ามืดเลยก็บอกว่าลาก่อนชิมแปนซีหวังว่าชาตินี้เราจะไม่พบกันแล้วก็ลาก่อนโคมเมอร์เนชั่นแนลพาร์คพี่ใหม่เนี่ยนะพออ่านตอนต้นเรื่องนะน้องขวัญก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องหาทางไปประเทศนี้มันไม่แพงเหมือนเคนยาเราต้องไปไอวอรี่โคสเราก็ฉีดยามาแล้วเราอยู่ได้ตลอดชีวิตเราไม่ต้องกลัวอีโบลาไม่ต้องกลัวไข้เหลืองเฮ้ยเราจ่ายค่าเครื่องบินหาถูกๆไปก็ได้เราจะต้องไปดูสักทีแต่พออ่านจนจบเรื่องนะที่จริงอ่านเรื่องนี้มาแล้วเพราะว่าเราตอนทำคู่สร้างเราก็ต้องอ่านนะแต่นั้นมันไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมพอมาอ่านเรื่องนี้สงสัยจะไปไม่ได้แล้วเพราะสัตว์ในโลกนี้ที่พี่กลัวที่สุดพี่เกิดปีกระต่ายมั้งน้องขวัญกลัวที่สุดในโลกนี้มั้งไม่รู้เป็นอะไรนะกลัวลิงที่สุดไม่ว่าจะลิงเล็กลิงใหญ่นะแล้วก็ลิงเนี่ยไม่ใช่กลัวอย่างเดียวไม่ใช่กลัวเพราะว่าเขามีแรงมหาศาลแต่กลัวความฉลาดแล้วก็กลัวดวงตาของมันเวลาเขามองเราเหมือนเรามองตามนุษย์น้องขวัญแต่มันเป็นมนุษย์ที่แบบมองเราแล้วก็ลึกเข้าไปถึงจิตใจเขาจะดูได้ว่าเรากลัวเขาหรือไม่อ่ะถ้าเรากลัวเขาเนี่ยนะเขาก็จะถ้าเขาคิดจะทำร้ายเราอ่ะเราไม่รอดหรอกแบบเนี้ยโอ้พี่คิดว่าโอ้เรื่องนี้ต้องมาเล่าท่านผู้ฟังไม่ว่าลิงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะก็ยังมีสัญชาตญาณส่วนหนึ่งถึงแม้เขาจะเลี้ยงเป็นลูกบางคนเนี่ยเอาสิงโตมาเลี้ยงเป็นลูกกอดจูบเรียกลูกนั้นลูกนี้เคยเห็นไหมในโซเชียล
1: เคยเห็นค่ะแต่เขาก็ยังเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป่านะพี่ใหม่
0: จริงจริงเพราะเรื่องนี้นะยังไงก็ต้องมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้สัตว์เนี่ยเขาไม่ได้พูดภาษามนุษย์เขามองตาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเราจะเข้าใจเขาแบบ 100% เหมือนมนุษย์ที่พูดกันมนุษย์ยังไม่เข้าใจกันเลยจริงไหมน้องขวัญ
1: ใช่ไ
0: หมเพราะฉะนั้นก็อย่าบอกท่านผู้ฟังว่าอย่าไปไว้ใจสัตว์ผู้ใหญ่สมัยก่อนก็จะมักจะสอนจะมักจะสอนเราพี่จำได้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบนะแต่เชื่อไว้ก่อนก็บอกว่าสัตว์หน้าขนอย่าไปไว้ใจนะเราจะคิดอย่างนี้นะคะผู้ใหญ่จะสอนเราแบบนี้ก็เลยต้องมาบอกท่านผู้ฟังแต่เอาเรื่องนี้มาเล่าค่ะน้องฝันจบแล้ว
1: โอเคค่ะตอนแรกก็ฟังพี่ใหม่ตอนแรกก็มันเป็นประเทศที่ดูเป็นธรรมชาติที่น่าไปเหมือนกันแต่ว่าพอฟังจบก็

0: คค่ะไปเที่ยวที่อื่นที
1: ่อ
0: าจจะแบบรองรับความสะดวกสบายอาจจะก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะชมธรรมชาติขนาดนั้นลงไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ได้ถ้าอยากจะชมธรรมชาตินะคะ
1: มันไม่มีชิมแปนซีในเขาใหญ
0: ่ไม่เป็นไรดูอย่างอื่น
1: ดูในกรงนะดูในกรง
0: ดูนกเงือกอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะมากันที่พี่ใหม่ถามเมื่อกี้ว่ามี PR ประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะคะก
1: ็
0: ขอแนะนำค่ะ

0: 5สัปดาห์ตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคมนะคะเราจะอบรมกันทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ค่ะเริ่มอบรมก็9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเรื่องของเศรษฐกิจอย่างรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยค่ะที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆมาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะนำพาธุรกิจของท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับตลาดอาเซียนด้วยค่ะพร้อมกับเจาะลึกตลาดของสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีพูดคุยหรือว่าให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ AI for CEO ด้วยค่ะรวมถึงกลยุทธ์ของการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ค่ะ0944803076094 0943034 0943966649ค่ะรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะพี่ใหม่คะ
1: เห็นว่าจะเต็มอยู่แล้ว
0: เนี่ยค่ะเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายเชิญชวนกันเข้ามานะคะโทรศัพท์มาสอบถามกันได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะพี่ใหม่นอกจากเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะมีการจัดรูปแบบกระบวนการจัดกระบวนพยุหราชการทางชลมารคเป็นการแบบเหมือนว่าซักซ้อมด้วยนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ว่าใครที่พลาดชมนะคะที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสะพานพระราม8แล้วก็ถึงวัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะคะก็สามารถไปชมกันอีกครั้งหนึ่งได้ในวันที่20สิงหาคมแล้วก็วันพฤหัสที่27สิงหาคมได้ค่ะสำหรับรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับพี่ไหมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบก
0: ัน
1: พร
0: ุ่
1: งนี้สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดิโลกกต.เผยผลเสียสักเยือนรัสเซียเดินหน้าขยายการค้าลงทุนเร่งเจรจา FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสรุปผลการเดินทางเยือนรัสเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนรัสเซียณกรุงมอสโกระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมโดยครั้งนี้เป็นการเยือนสานต่อจากทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีรัสเซียช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายโอกาสความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันพร้อมได้นำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยประเด็นสำคัญในการเยือนครั้งนี้คือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายการค้าและการลงทุนปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีการค้าระหว่างกันยังไม่มากนักเมื่อปี2568มีมูลค่าการค้ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ผลักดันให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันสันติธารชี้เศรษฐกิจไทยเจอ3คลื่นไตรมาส3รัฐเร่งอัดมาตรการพยุงพร้อมเผยผลลงทุนเอกชนพุ่งแรง 13.4% นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปี2569สะท้อนความท้าทายหลายด้านโดยเศรษฐกิจไทยกำลัง

0: เผชิญแรงกระแทกจาก3คลื่นสำคัญได้แก่พลังงานแพงเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ชะลอตัวซึ่งทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวสำหรับแรงกระแทกแรกคือวิกฤตพลังงานหลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2มากกว่า600ล้านบาทแรงกระแทกที่2คือเงินเฟ้อภาวะของแพงโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับจากระดับติดลบขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตยังแบกรับต้นทุนอยู่ส่วนแรงกระแทกที่3คือกำลังซื้อหดตัวในสันติฐานกล่าวว่าไตรมาสที่3ปี2569เป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาส2หดตัวลงแล้ว1ครั้งแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังมีสัญญาณบวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 13.4% ในไตรมาส2ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ13ปีกรมการจัดหางานผนึกบก.ปคม.ช่วย80คนหางานถูกหลอกส่งทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายกว่า20ล้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานแต่ละรายจ่ายค่าดำเนินการคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กรณีดังกล่าวกรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดจับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหมดอายุวันนี้หลายฝ่ายจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างวิตกกังวลหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระยะยาว60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังจะหมดอายุลงในวันนี้โดยที่ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์เกิดขึ้นรวมถึงยังไม่มีท่าทีกลับมาเปิดหน้าน้ำในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการขณะที่สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายกลับมาตึงเครียดและห่างไกลจากความสำเร็จมากกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าละเมิดข้อตกลงสหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและกลับมาดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ

0: สองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟังสองมุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุฟังสดได้ณขณะนี้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจของเราครับจะชมหรือจะฟังสดๆกันก็ได้ที่หน้าแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 นั่นเองนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่หน้าแฟนเพจของเราด้วยนะครับและอีกช่องทางครับ LINE นะครับ @MCOT News นะครับพูดคุยกันมาได้ช่องทางนี้อีก1ช่องทางนะครับและก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งช่องทางที่จะฟังกันได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับก็เข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับแล้วก็เลือกเมนูรายการ FM ของ FM 100.5 นะครับก็จะสามารถรับชมทุกรายการของคลื่น FM 100.5 ได้เลยนะครับรวมถึงยังมีคลื่นอื่นๆอีกด้วยของอสมทอยู่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้มีประเด็นที่สืบเนื่องมาจากวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเหตุมีเขาเรียกว่าการพ้นโทษของผู้อดีตผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดรายใหญ่ของประเทศไทยครั้งใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นราชายาเสพติดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เปิดเผยโดยท่านเรวัตกินเกศรนะครับก็เป็นตำรวจมือปราบอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปจับนักโทษยาเสพติดท่านคนนี้เองกับมือเลยนะครับเล่าตาใครอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าล่าสุดอย่างที่รู้กันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาพ้นโทษแล้วนะครับเป็นที่มาของไขปมในวันนี้เลยครับกับประเด็นนี้นะครับปัญหาอยู่ตรงไหนเล่าตาราชายาเสพติดพ้นโทษจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือติดจริงแค่8ปีเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุยกันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับเป็นอีกนักโทษนะอีกเล่าตาเนี่ยเรียกว่าเป็นราชายาเสพติดทางสามเหลี่ยมทองคำนะอาจารย์ถ้าจำชื่อได้เรียนมาตั้งแต่วัยเด็กๆเนี่ยสามเหลี่ยมทองคำนี่นอกจากจะเป็นพื้นที่สำคัญก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าโหเป็นพื้นที่สีดำเลยนะ
3: ใช่ครับคือ
2: ถูกจับ
3: สามเหลี่ยมทองคำนี่เป็นที่รู้จักมานานแล้วนะฮะจริงๆก็เขาเรียกว่าอบายมุขอะไรทุกอย่างที่ด้านหมดแหละนะ
2: สีโนการพนันค้ามนุษย์อยู่แถวนั้นหมดเลย
3: อยู่ที่นั่นหมดเลยนะเป็นพื้นที่ผมได้มีโอกาสก็เรียกอะไรนั่งเรือไปล่องดูสามที่ทองคำนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะฮะตอนปลายปีนะครับได้มีโอกาสไปเชียงรายแล้วก็เลยมีโอกาสนั่งเรือไปดูที่เกิดเหตุของสามที่ทองคำเลยแต่ไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะเราไม่รู้จะไปทำอะไรข้างบนนะครับ พูดง่ายว่าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมันบอกได้ว่ามันเป็นแหล่งทำมาหากินนะฮะแล้วก็มีคนเข้าไปครอบครองอยู่ที่นั่นแหละนะเขาเรียกอาณาจักรคิงโรมันอ่ะนะ
2: คิงโรมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นเลยเห็นเรียกว่าอาคารหลังเริ่มเทิมเลยนะอาจารย์
3: ใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นนะคือแหล่งของยาเสพติดนะครับเป็นที่มานะเป็นที่มายาเสพติดแล้วก็เราก็จะได้ยินเรื่องราวยาเสพติดถ้าใครไปเชียงรายเนี่ยนะต้องไปดูเขาเรียกว่าเป็นไอ้พิพิธภัณฑ์ฝิ่น
2: ใช่พิพิธภัณฑ์ผมเคยไปพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
3: ท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหไอ้เรื่องฝิ่นนี่มันเลวร้ายมากนะฮะมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรประเทศชาตินี่ถึงขนาดหายนะเลยแหละนะฮะถึงขนาดตกเป็นเมืองขึ้นกันเลยถึงขนาดแย่กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตรงย่านนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนจีนตอนล่างนะฮะประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งของยาเสพติดตั้งแต่สมัย

0: ที่มันเป็นฝิ่นนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะไล่กันตามพัฒนาการของยาเสพติดเนี่ยมันก็ถูกพัฒนามานะครับนะเมื่อก่อนนี่ฟินอะไรอ่ะพวกไอ้ตอนหลังนี่ก็มาทำเป็นเขาเรียกว่าเฮโรอีนถูกไหมฮะ
1: ครับสกัด
0: ไอ้พวกนี้เป็นสารสกัดแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ยาเสพติดโดยตรงจากพืชยาเสพติดเลยนี่ก็คือฝิ่นแล้วต่อมาก็เป็นกัญชาใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีพวกกระท่อมพวกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่ก็ถูกนับเป็นยาเสพติดทั้งหมดแต่ว่าไอ้พวกเฮโรอีนแล้วก็โคเคนนี่เป็นตัวที่สกัดออกมา
1: คร
0: ับนะ
1: คร
0: ับแล้วเมื่อก่อนนี้ที่ดังที่สุดก็คือฝิ่นนี่แหละนะฝิ่นเนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เบี้ยงประเทศขนาดใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหแย่ไปเลยนะฮะนะแล้วก็กลายเป็นว่าอะไรนะเอาฝิ่นมาให้คนจีนเนี่ยเสพกันนะครับ
1: เพื่อให้ติดฝิ่น
0: พอติดฝิ่นแล้วก็เสร็จเลยเบี้ยงเลยนะประเทศต่างประเทศนี่เบี้ยงเลยถ้าเราไปดูเรื่องราวจากพิพิธภัณฑ์ฝิ่นก็จะรู้ประวัติ
1: แล้วคนที่เข้ามาชี้ไม้เป็นไม้ได้เลย
0: ใช่แล้วคนที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยมาทำเรื่องนี้ก็คืออังกฤษแหละ
1: ครับ
0: แล้วอังกฤษก็ปกครองอะไรเขาเรียกว่าอินเดียถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วอินเดียก็เป็นประเทศที่ยังไงเขาก็จัดไอ้พวกนี้มาด้วยก็ทำไอ้พวกเขาเรียกชาก็ทำให้ก็เรียกว่าไฮทีชาชั้นสูงนะฮะเอาให้คนจีนเนี่ยปลูกชาแล้วก็หาชาแต่แล้วก็ยาเสพติดมาแลกนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็ได้ชาชั้นดีพอชาชั้นดีเสร็จก็ในที่สุดปั๊บเนี่ยชาเนี่ยมันก็กลายเป็นชาสังคมชั้นสูงของอังกฤษ
1: เขาเรียก
0: ว่าเรียกว่าไฮทีถ้าใครอยากจะกินเขาเรียกว่ากินชาราคาแพงต้องกินกับพวกอะไรขนมพิเศษอะไรต่างเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ แล้วราคาค่อนข้างแพงเลยต้องไปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะแล้วก็เอาชาคุณภาพดีจากนี้เลยแหละเอาของดีเนี่ยนะเข้าไปขายอย่างเงี้ยก็สุดท้ายได้ฝิ่นนี่แหละเป็นตัวร้ายจริงๆมันเป็นยาเสพติดสมัยหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีการก็เรียกว่ามีโรงฝิ่นนะสมัยกัมพลปอนี่แหละตั้งแต่ตอนต้นปี2500สมัยนั้นเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโรงฝิ่นแล้วก็เปิดเป็นก็เรียกนายอากรบ่อนเบี้ยคือเปิดโรงฝิ่นขึ้นมาแล้วเก็บภาษี
1: ร
0: ัฐตอนนั้นเนี่ยก็เก็บภาษีก็คือเปิดอนุญาตให้เข้าไปนอนเสพฟินไม่ต้องทำอาหารกินแล้วไปนอนเสพกันอย่างนั้นสูบไปอย่างนั้นเลยนะครับนะ
1: คร
0: ับ ก็เรียกว่าแย่ไปเลยนะฮะโอ้โหตอนนั้นเป็นประเทศแบบเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเสียหายมากแล้วก็ยาเสพติดนี่เป็นที่รังเกียจมากของประเทศโดยยิ่งตะวันตกนะอเมริกานี่รังเกียจมากๆแล้วเราก็จะพบว่ามันมาตันอยู่ตรงนี้ไอ้สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นจุดขายเลยนะฮะแล้วประเทศไทยเราก็ปลูกฝิ่นเยอะมากเมื่อก่อนตรงภาคเหนือคงจะจำได้นะครับก็เรียกว่ามันกลายเป็นที่ปลูกแล้วก็โดยวิจิตรคนที่ไปเป็นชาวเขายึดพื้นที่ต่างๆนี้นะฮะจนกระทั่งเรียกว่าเรามาปราบฝิ่นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9แหละพูดง่ายๆนะพระองค์ท่านก็ทรงเห็นแล้วก็ท่านก็ทรงใช้ความพยายามในการที่ไปเปลี่ยนการปลูกฝิ่นเนี่ยนะครับมาเป็นพืชที่มีเขาเรียกว่าทรงมีเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นเข้ามาทดแทนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ผมอันนี้ก็มีความยากลำบากเมื่อก่อนนี้ฝิ่นนี้เป็นเรื่องปลูกปกติเลยเขาไม่สนใจนะฮะมันอย่างนี้เป็นต้นแล้วตอนหลังเนี่ยในที่สุดเนี่ยฝิ่นก็แทบจะหมดไปเลยตอนนี้นะมันเป็นปลูกอย่างอื่นแทนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: พวกคนที่เป็นคนชาวเขานี่ก็ไม่ปลูกแล้วนะครับเพราะว่ายาเสพติดตอนนี้มันเปลี่ยนร่างไปแล้ว
1: เป็นอย่างไร
0: ไอ้ฝิ่นที่บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าโอเปียมอะโอเปียมนะฮะเป็นที่รับรู้เลยแล้วก็ต่างชาตินี่ไม่มีใครยอมรับทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ราชายาเสพติดทางเหนือของเราที่เรารู้จักจริงๆเลยก็คือขุนสา
1: อ
0: ันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยล่ะเป็นระดับโลกเลยขุนสาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะรัฐบาลพม่าเมียนมาก็ทำอะไรไม่ได้ของเราก็ทำอะไรก็ไม่ได้นะฮะและคนที่เขาเรียกว่าเป็นมือขวาหรือใกล้ชิดกับขุนสาก็นี่แหละเล่าตาที่เราพูดถึงนี่แหละ
1: ฮะใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในประวัติเนี่ยเล่าตาเนี่ยก็บางคนบอกเป็นชาวเขาด้วยนะ
1: ฮะ
0: เป็นเล่าตามประวัติของเล่าตาในเล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นชาวเขาเผ่าลีซอ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เคยเป็นอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนะอยู่ที่อะไรห้วยซ่านนะครับหมู่10ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ผมก็เคยไปเที่ยวนะท่าตอนเนี่ยนะแถวย่านนั้นก็มีปลูกส้มปลูกอะไรเยอะเลยนะดีมากเลยนะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจนกระทั่งปี2540เนี่ยนะครับก็ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นไล่ออกจากตำแหน่งจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะถูกไล่ออกเพราะว่ามีพฤติกรรมในการลักลอบค้ายาเสพติด

0: นะเพราะในปี2546ก็เคยถูกจับกุมและดำเนินคดีในความผิด3ข้อหาก็คือว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติดนะแล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วก็มีการจ้างวานฆ่าผู้อื่นติดคุกอยู่4ปี
1: ครบ
0: แล้วก็สู้กัน3ศาลก่อนที่ศาลฎีกาจะตัดสินยกฟ้องในทุกคดีเมื่อปี2550สู้กัน4ปีนะฮะปรากฏพอมาถึงอะไรศาลฎีกาตัดสินยกฟ้องเหตุเพราะคำเบิกความของพยานโจทก์ขัดกับเหตุผลและข้อเท็จจริงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังให้ลงโทษจำเลยได
1: ้ครับ
0: ตอนนั้นก็ไม่รู้แหละนะ
1: ว่าเรื่องของสำนวน
0: ยังไงนะ
1: สำนวนเป็นยังไงใช่ไหมอาจารย
0: ์นี่แหละตรงนี้ให้ท่านจำไว้ให้ดีแหละครับเพราะว่าไอ้พ่อค้ามาราชายาเสพติดเนี่ยมันทำให้สำนวนอ่อนได้นะ
1: คร
0: ับ ไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่รู้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอาเป็นว่ายกฟ้องอ่ะนะแล้วพอหลังจากนั้นปั๊บในเล่าตาเขาก็ออกมาก็เรียกว่าพร้อมกับลูกชายสองคน
1: ค
0: ือเขาเก่งมากลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยก็คือนะในเล่าตาพูดง่ายว่าทำยาเสพติดลูกก็ทำด้วยถูกไหมครับ
1: ทั้งบ้าน
0: พอจะบอกว่าเดินพอหลังจากคำพิพากษาครั้งนั้นนี่ก็เดินมาสีหน้ายิ้มแย้มระบุว่าดีใจที่ศาลยกฟ้องแล้วก็จะไม่ยุ่งกับยาเสพติด
1: เออก
0: ็แล้วก็อ้างว่าตัวเองไม่รู้จักกับขุนสาราชายาเสพติดเลย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวจะกลับเข้าไปทำไร่ไถนาอะไรต่างเนี่ยนะจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะในหลังจากปี2550เนี่ยในเล่าตาก็ได้สร้างอาณาจักรที่หมู่บ้านตนเองนะเหมือนเป็นป้อมปราการแม้จะเคยถูกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายบุกตรวจค้นแต่ก็ไม่เคยพบของผิดกฎหมายใด
1: ๆครับเรียกว่า
0: ตอนที่เราเปิดธุรกิจพวกร้านกาแฟปั๊มน้ำมันร้านอาหารอีกต้องหลายอย่างในจังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะแล้วก็มีการส่งออกกาแฟไปประเทศต่างๆจนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ได้ส่งลูกหลานเข้าไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นหลายคนอีกด้วยโอ้นี่มาตามสูตรเลยนะครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมก็เรียกว่าเนี่ยต้องเข้ามาเส้นทางนี้แหละนะ
1: ฮะ
0: แล้วปรากฏว่าในที่สุดมันก็มีปฏิบัติการจับคุมเล่าตาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็จะจำได้นะครับจากเนี่ยอาเลวัตนี่แหละพลตำรวจโทเลวัตเนี่ยนะฮะที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามีการเขาบอกโอ้โหนี่มันยากมาใช้เวลาก็ต้องกี่ปีนะ
1: โอ้โหเขาระแวดระวังตัวไงพวกนี้อาจารย์ใช่ไหมระแวดระวังตัวอยู่เสมอ
0: เออเขามีส่วนใหญ่พวกนี้นะก็จะมีพื้นที่มีชาวบ้าน
1: เป็นสาย
0: เหมือนกับบ่อนนะเหมือนแบบเดียวกันนะคอนเซ็ปต์เดียวกันถูกไหมฮะ
1: มีเป็นหัว
0: ดาให้เข้าไปไม่ถึงแล้วครับนะฮะเขาจะซ่อนตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ยากขับคุมยากมาก
1: ครับ
0: ก็โอ้โหนะในหลักการเขาบอกว่าที่ฟังนะจากอาเรวัตเล่าบอกว่าต้องมีการล่อซื้อไงถูกไหมฮะ
1: ต้องมีการล่อซื้อต้องมีการให้มีนกต่ออ
0: ่านะ
1: ต้องเป็นต่อเข้าไป
0: สุดท้ายที่มันเป็นยาไอซ์แล้วมันไม่ใช่ฝิ่นแบบในอดีตแล้วนะ
1: ครับผมสกัดแล้ว
0: ก็ล่อซื้อยาไอซ์1กิโลกรัมก่อนจะขยายผลล่อซื้อครั้งใหญ่เป็น10กิโลกรัมเลยแหละนักหมายก็มอบให้อยู่ในพื้นที่แล้วก็สุดท้ายก็จับกลุ่มได้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นที่เขาจับกลุ่มได้โดยที่ไม่มีเหตุประทัดรุนแรงเนี่ยนะใช้เจ้าหน้าที่เยอะนะ
1: คร
0: ับก็จับในเล่าตาแสนลี่79ปีนายวิจารณ์แสนลี่อายุ40ปีเป็นกำนันอดีตกำนันตำบลแม่อายนายสุกเกษมแสนลี่ทั้งสองคนนี่เป็นลูกชายของเล่าตาได้แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็รวมลูกน้องทั้งหมดอีก14คนของกลางก็เป็นยาไอซ์20กิโลกรัมนะครับเงินล่อซื้ออีกกว่า10ล้านบาทอาวุธสงครามอีกจำนวนมากนะผมเรียกว่าโอ้โหนี่เป็นความท้าทายนะเพราะว่าดำเนินการจับไปได้นี่ตำรวจที่เข้าไปซื้อนี่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากถูกไหมฮะ
1: โอ้โหเรียกว่าเข้าอยู่ในดงของผู้มีความพร้อมอาจารย์พร้อม
0: ใช่
1: ทั้งกำลัง
0: การไปแล้วถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ครับแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นก็ไปพบทรัพย์ต่างๆมากมายนะฮะเบื้องต้นยึดทรัพย์สินเป็นพวกงาช้างผ้าเครื่องรถจนหลายคันและยึดทรัพย์อีกกว่าพันล้านบาท
1: พันล้านนะอาจารย์สมัยนั้นอ่ะ
0: โอ้โหนี่2559แล้วนะ
1: 59นี่ก็10ปีผ่าน
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็จนกระทั่งวันที่13ธันวาคม2560
1: ครับ
0: ศาลก็มีคำสั่งประหารชีวิตในเล่าตา
1: ครับ
0: แต่จำเลยรับสารภาพอันนี้แหละเป็นเทคนิคทางเขาเรียกอะไรทางกฎหมายนะฮะทางกระบวนการด้วยเพราะร้ายพอรับสารภาพครับก็จะทำให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าในหลักการนี้ก็คือปรับประหารชีวิตก็จะลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: นะแล้วก็ปรับ 2,500,000 บาทนะครับต่อมาวันที่12ธันวาคม2562นะครับนะ ตะกี้นี้ตัดสินศาลชั้นต้นเมื่อ

0: 2560ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 2512ศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามก็มีได้ข่าวก็จากนั้นก็ติดคุกนะติดคุกไล่มาเนี่ยนะจากปี2560ที่จับได้ถูกไหมครับ โดยประมาณนะ2560เนี่ยก็เข้าคุกแล้วล่ะตอนนั้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สู้กันในศาลเนี่ยนะจนกระทั่งมาสองศาลแล้วก็จบด้วยที่จำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: เราก็จะจำได้ว่าจากประวัติเนี่ยสุดท้ายพอเข้าไปเป็นนักโทษแล้วเนี่ยมีโอกาสได้รับพระราชทานอภัยโทษถึง6ครั้งด้วยกันเป็นปรากฏการณ
1: ์ครับ
0: นะเป็นปรากฏการณ์ที่ฟังแล้วก็ตกใจมากเพราะว่ามีการลดโทษลงอย่างต่อเนื่อง เอาลองดูนะ
1: ฮะ
0: ติดมาตั้งแต่ปี26060ถูกไหมฮะแล้วก็62เนี่ยเหมือนคดีมันจบแล้วจบที่ส่งชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็สู่ตรงกระดั้งสูงจบที่จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะแต่ปี263เนี่ยก็เป็นการลดโทษครั้งที่1เป็นการพระราชทานอภัยโทษนะฮะ
1: ครับ
0: ขณะเป็นนักโทษชั้นกลางให้ลดโทษจากจำคุกตลอดชีวิตเป็นอะไรโทษจำคุกตลอดชีวิตได้รับพระราชทานอภัยโทษเฉพาะปล่อยตัวกักขังนะครับให้เป็นนักโทษชั้นกลางอยู่ในขณะนั้นนะครับเสร็จแล้วพอปี2563ปีเดียวกันเนี่ยเป็นได้ครั้งที่2อีกรับพระราชทานอภัยโทษ1ใน9ร่วมกับผู้นะได้รับเงื่อนไขอายุเกิน70เห็นมั้ย
1: อ้ออายุตอนนั้น
0: ผลก็คือเป็นนักโทษสูงอายุเกิน70ปั๊บ
1: ครับ
0: จะได้ประโยชน์ตรงนี้เลยใช่มั้ยมันมีกฎเกณฑ์เรื่องนักโทษผู้สูงอายุนะเกิน70ไปนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่นายเล่าตาเข้าคุกเนี่ยอายุ79ครับนะฮะก็โทษก็เหลือจำคุกแค่35ปี6เดือนกับ20วันก็ลดนะลดโทษลง1ใน9พอปี2564ก็ได้ครั้งที่3อีกผ่านมาแค่ปีเดียวเองเนี่ยนะรับพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกแค่25ปีกับ3เดือน13วัน
1: ครับลดลงมาเรื่อยๆ
0: พอปี2564ผ่านไปปีเดียวผมจะอะไรดียอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกแค่17ปี8เดือน13วัน
1: คร
0: ับ พอปี2568ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นครั้งที่5
1: ครับ
0: ได้รับการเลื่อนชั้นด้วยเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
1: ชั้นเยี่ยมไม่เคยทำผิด
0: และได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับโทษเหลือเพียงจำคุกแค่12ปี1เดือนกับ21วัน
1: ครับ
0: ปิดท้ายในปีนี้2569ได้รับครั้งที่6นะครับเป็นพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกแค่8ปี3เดือนกับ28วัน
1: ครับผม
0: ก็เป็นว่าจบเพิ่งปล่อยมาเนี่ยเมื่อ2วันเนี้ยนะจากในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็จบที่ประมาณ8ปีถูกไหมครับ8ปี3เดือนเนี่ยนะขอโทษมันเหลือเชื่อมากนี่คือคำถามถูกไหมครับว่านี่คือนักโทษยาเสพติดเป็นราชาผู้ค้ายาเสพติด
1: รายใหญ่
0: ตัวใหญ
1: ่เออคำว่ารายใหญ่
0: เป็นระด
1: ับ
0: โลกเลย
1: ครับ
0: นะเราไม่สามารถจะจับขุนสาได้เรารู้จักขุนสาแต่นี่คือมือขวาของขุนสามันคือลมหายใจเดียวกันกับขุนสาเลยถูกไหมครับ
1: อืม
0: แต่ต้องบอกตรงๆว่าเล่าตานี่เงินเยอะมากถูกไหมครับ
1: คร
0: ับแต่ยังไงก็ไม่รู้แหละใช่ไหมฮะจะยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเหลือเชื่อมากในการลดโทษก็คือว่าจากจำคุกตลอดชีวิตสรุปแล้วก็ติดคุกแค่8ปีนิดหน่อยอย่างที่บอกกัน8ปี3เดือน
1: ครับ
0: นะ28วันซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกไหมครับ
1: ซึ่งจำคุกตลอดชีวิตนี่มันดูแบบมันหมดหนทางต้องอยู่ในนั้นแน่ๆนะอย่างที
0: ่
1: เหมือนที่ผมฟังท่านอารยวัฒน์พูดนะคิดว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็อยู่ในคุกนั่นแหละไม่ได้ออกมาอิสรภาพ
0: หรอกคุณโอ๊คคำว่าจำคุกตลอดชีวิตในความหมายล่ะถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะถ้ามันไม่มีเงื่อนไขอื่นมันต้องตายคาคุกถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับครับ
0: มันใช้คำว่าจำคุกตลอดชีวิตนี
1: ่
0: มันไม่มีเวลาออกถูกไหมคุณเวลาชีวิตคุณเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณต้องอยู่ในคุกตลอดแต่จากประวัติศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์หรือของคุกที่ผ่านมาไม่เคยมีนักโทษคนไหนตายคาคุกอันเนื่องมาจากติดคุกไอ้ที่ตายเนี่ยก็เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆอะไรเงี้ยนะเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรตายอันนี้เกิดขึ้นได้หรอครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เพิ่งจะมีอะไรคุณสุประชัยของไอ้อะไรอ่ะไอ้สากลคลองจันทร์เนี่ยก็ตายไปตายในคุกก็พูดง่ายๆนะฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่จำคุกตลอดชีวิตแล้วตายอันเนื่องมาจากการติดคุกตลอดชีวิตยังไม่มีเลยครับไม่เคยมีสักครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยก็คือว่าคำว่าจำคุกตลอดชีวิตมันมีจริงไหม
1: อืมฮะ
0: หมายหรือว่ามันมีเฉพาะตัวกระดาษถูกไหมครับเพราะอะไรครับมันมีคำว่าลดโทษ
1: ลดโทษเนี่ยฮะ
0: ลดโทษแล้วก็มันมีเทคนิคทางกฎหมายอย่างที่บอกอ่ะ

0: ข้าตาจนศาลสุดท้ายก็ใช้วิธีการรับสารภาพถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จากโทษประหารก็จะเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตอันนี้โดยอัตโนมัติ ถ้าใครไม่เข้าใจเทคนิคนี้พยายามสู้จนกระทั่งศาลตัดสินมาก็คุณก็ถูกประหารชีวิตใช่ไหมฮะ
1: ก็ถือว่าดื
0: ้อแต่ถ้าคุณรับสารภาพซะคุณก็เปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตก็เท่าที่สถิติที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงนี้ไม่เกิน10ปี
1: ครับ
0: มันสั้นเหลือเชื่อแต่คดีนี้มันเป็นคดีใหญ่ในแง่ที่ว่ามันเป็นยาเสพติด
1: แล้วถ้าเราจะเข้าใจกัน
0: ว
1: ่
0: ายาเสพติ ดเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได
1: ้
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะถือว่าเขาเรียกอะไรยาเสพติดพิษร้ายทำลายชาติ
1: ก็คือทำให้คนติดงอมแงมจนไม่สามารถทำอะไรได้
0: มันไม่เยอะแยะมากมายเป็นที่ยอมรับไม่ได้แล้วเป็นทั่วโลกก็ไม่มีใครยอมรับเรื่องยาเสพติดนี้ถูกไหมครับ
1: มันกลายทำให้จากคนดีกลายเป็นคนแบบผิดประเภทไปเลยกลายเป็นแบบจากคนที่รักครอบครัวกลายเป็นทำให้ครอบครัวเนี่ยถูกทำลายไปได้เลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโดยปกติแล้วมันมีเงื่อนไขของคำว่าพระราชทานอภัยโทษ
1: ครับ
0: นะบนเงื่อนไขโดยทั่วไปเนี่ยเพราะมันข้อกำหนดของข้อกำหนดของการอภัยโทษเนี่ยนะมันแบ่งเป็นการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปโดยเฉพาะแล้วก็มีเงื่อนไขต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่คดีสิ้นสุดแล้วและผ่านเกณฑ์ระยะเวลารับโทษตามพระราชกฤษฎีกากำหนดถูกไหมฮะโดยทั่วไปเนี่ย คือต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมีการมีศาลคำสั่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วกรณีเล่าตานี่ก็พิพากษาถึงที่สุดแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่งคือไม่น้อยกว่า1ใน3ของกำหนดโทษหรือไม่น้อยกว่า8ปีนะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาแล้วต้องมีความประพฤติดีมีการเลื่อนชั้นนักโทษซึ่งในกติกานี้ก็ปรากฏว่าในเล่าตานี่ก็ได้รับการเลื่อนชั้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จนกระทั่งเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมซึ่งมันเหลือเชื่อนะนะชั้นดีชั้นดีมากหรือชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็ในการอภัยโทษก็คือเป็นการปล่อยตัวเลยถ้าเกิดเข้ากรณีของอายุเกิน70ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: หรือเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับ2ก็คือมีการลดโทษเปลี่ยนจากโทษหนักเป็นโทษเบาเช่นเปลี่ยนจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือการยศลดหย่อนวันต้องโทษนะครับ
1: ครับผม
0: กลุ่มที่ถูกยกเว้นไม่ให้ได้รับอภัยโทษคุณโอ๊คลองฟังนะฮะก็เขาเรียกว่าจะไม่ให้อภัยโทษก็คือ1ก็คือคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญเช่นฆ่าข่มขืน
1: ครับ
0: นะฟังไว้นะนี่นะฮะสองก็คือคดียาเสพติดรายใหญ่ที่มีกำหนดโทษสูง
1: ครับ
0: ซึ่งกำหนดอยู่เป็นเงื่อนไขในท้ายพระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบับถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยในเล่าตาอยู่ในข่ายนี้ถูกไหมเป็นยาเสพติดรายใหญ่เลยที่โทษชั้นสูงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: หรือมีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือช่อโกงประชาชนบางประเภทถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งความหมายก็ว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ควรจะได้รับเงื่อนไขตรงนี
1: ้
0: แต่ทีนี้คุณนกลองมาดูว่าทำไมเขาได้รับเงื่อนไขนี้ก็คือว่ามันมีช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องนักโทษอายุสูงอายุมากถูกไหมครับ
1: นี่แหละที่เราเคยพูดถึงมาครั้งก่อนด้วย
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าบนเงื่อนไขเนี่ยมันทำให้ข้ามตรงนี้ไปได้ไงเพราะอายุเกิน70นี่มันได้เปรียบตรงนี้แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ถือว่าชราภาพนะ
0: ถือว่าชราภาพเพราะว่าตอนที่ถูกติดคุกขึ้นมาอายุ79ไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเกณฑ์สำคัญของอายุเกิน70ขึ้นไปจะได้รับลดโทษตามชั้นนักโทษและเงื่อนไขที่เหลืออยู่คุณโอ๊คมันมีวิธีการเทคนิคผมก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแหละ มันถูกเปลี่ยนก็เรียกว่าชั้นนักโทษในเล่าตาถูกยกเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้อะครับ
1: ครับนะ
0: นะ
1: นะนะ
0: คนเราเวลาอยู่ในคุกก็เป็นคนที่มีความสามารถได้นะเป็นนักโทษชั้นดีเป็นนักโทษชั้นเลิศเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับมีเกรด
0: แสดงว่าการติดคุกก็ทำให้คนเราเก่งขึ้นได้นะมันเหลือเชื่อนะมันถ้าจากชั้นดีเขาบอกว่ามันมีอย่างน้อย3ชั้นเช่นชั้นดีชั้นดีมากหรือชั้นเยี่ยมเลยนะและพอเป็นชั้นเยี่ยมปั๊บก็ได้ลดเยอะสิครับถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ครับไอ้ตรงนี้มันก็เรียกอะไรมันไปโอเวอร์รูไอ้เหนือไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เงื่อนไขเรื่องยาเสพติดเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเอาเรื่องของเงื่อนไขของอายุเกิน70ขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ลดวันตามพระราชบัญญัติเลยมันมีพระราชบัญญัติของราชทัณฑ์มารองรับอยู
1: ่
0: แล้วก็ต้องได้โทษมาแล้วไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามกำหนดเวลานะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรนะการลดวันต้องโทษเนี่ยนะชั้นเยี่ยมได้ลดเดือนละ5วันชั้นดีมากลด4วันชั้นดีลด3วันนะพูดง่ายว่ามันก็มีกำหนดนะฮะ
1: ก็ค่อยๆลดวันลงไปเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ใช่ ไปลดครั้งแรกเนี่ยจากที่มันจำคุกตลอดชีวิตลงมาเหลือแค่สัก

0: 30ปี40ปีเนี่ยมันง่ายมันเร็วมากถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันเร็วตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มระเบิดเลยนะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือพอได้รับปั๊บเนี่ยครับพอได้เกินอะไรอ่ะ8ปีปั๊บนี่เข้าเงื่อนไขเลยถูกไหมฮะพอเงื่อนไขก็คือเป็นไงครับออกจากเรือนจำได้เลยถูกไหมครับ จบเลยเรื่องจบเลยมันก็เลยมีคำถามโอ้โหนี่ยาเสพติดนะ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องยาเสพติดแล้วไม่ใช่ไหลไหนธรรมดาใหญ่มากนะแล้วต่อสู้เต็มที่อาริวัตก็รู้สึกว่าเหนื่อยบอกเหนื่อยใจเลยโอ้โหกว่าจะต่อสู้กว่าจะเอาชนะมาได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มาแต่สุดท้ายปลายทางก็ถูกปล่อยออกมามันก็เลยมีคำถามว่าอย่างนั้นคำตัดสินหรือการดำเนินคดีในศาลสถิตยุติธรรมโดยว่ายิ่งศาลเนี่ยมันก็เป็นความหมายในทางหลักการว่าถูกสั่งคำสั่งให้จำคุกเท่าไหร่แต่การติดคุกจริงมันมาจบอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ถูกไหมครับ
1: ครับครับใช่เลยครับ
0: ก็เลยแล้วตกลงมันคืออะไรถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เราตกลงเราควรจะกลัวกรมราชทัณฑ์หรือเราควรจะกลัวช็อตกระบวนการของศาลล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือคำถามว่าขนาดโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วรู้ว่าโทษเป็นใหญ่ขนาดนี้แล้วโทษเรื่องยาเสพติดเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่จะต้องเอาเต็มที่ยังหลุดออกมาในครบ8ปีก็มีคำถามว่ามันใช่แน่แล้วเหรอมันมีเปรียบเทียบตัวเลขให้ฟังนิดนึงไม่แน่ใจว่าคุณนกจำนี่ได้ไหมนักร้องที่ดังอ่ะชื่อแพทน่ะ
1: อ๋อแพท power แพท
0: ครับ power แพท
1: ครับ
0: อันนี้ก็เจอคดียาเสพติดเข้าไป
1: ใช่ครับครอบครอง
0: power แพทติดคุก16ปี8เดือน
1: ครับ
0: เป็นเพียงแค่ผู้เสพนะยาเสพติดนะ
1: ครอบครอง
0: นะ
1: เสพ
0: ผู้ครอบครองผู้เสพยาเสพติดติดคุก16ปี8เดือนแต่ราชายาเสพติดโลกในเล่าตา
1: ขาย
0: คนสนิทขุนศาติดคุก8ปี3เดือนต่างกันโทษทีครึ่งต่อครึ่งนะ
1: มันดูย้อนแย้งไปหมดเลยนะอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: ฟังดูแล้วเอ้ยมันอะไรกันล่ะ
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เอาเงื่อนไขตรงนี้มาพิจารณาเลยเหรอเราไม่ต้องพูดถึงว่าในเล่าตาเงินเยอะไหมประโดก็ยึดมาเป็นพันล้านยังมีเงินไม่รู้เท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: มียึดมาเป็นพันล้านสมัยก่อนด้วยนะอาจารย์พันล้านสมัยสิบปีที่แล้วเนี่ย
0: คุณว่าคนที่เป็นพวกมีเงินเนี่ยเวลาไปติดคุกนี่เป็นของดีของกรมราชทัณฑ์ไหมเอา
1: แน่นอนครับก็เหมือนกับเคสของจีนเทาที่ไปอยู่ในคุกหรือเปล่า
0: ถูกไหมครับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเอาความร่ำรวยไปแบ่งกระจายอยู่ที่นั่นหรือเปล่าถูกไหมครับผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะ
1: เป็นการตั้งคำถามเราใช้เป็นการตั้งคำถามนะเรื่องผู้นี้มันมี
0: ผมไม่รู้
1: มันมีให้เห็นอยู่แล้ว
0: ว่าในเล่าตาไม่มีเงินนี่อย่าเชื่อครับ
1: โอ้โหพันล้านสมัยก่อนแล้วเชื่อสิอาจารย์เขาไม่ได้เก็บไว้แค่อยู่ที่บ้านอยู่หรอก
0: แล้วไอ้เงินมีเงินจะมาใช้ตอนไหนดีก็ต้องใช้ตอนติดคุกนี่สิฮะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสไปเจอใครมาตอนนี้อายุ86แล้วจะบอกว่าอายุมากแล้วก็มากแหละครับแต่มันเป็นอะไรที่คนก็มันไม่ควรจะยอมรับได้ถูกไหมฮะ
1: แต่ก็ยังมีแรงอยู่นะ86จริงๆแล้วอ่ะ
0: ก็มีแรงตอนนี้มันก็ยังว่าเลยนะมันยุ่งเดี๋ยวนี้คนสูงอายุด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันมีโทษที่ทำให้เรามีคำถามมากมายเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์
1: ครับ
0: นะฮะการต้องโทษจริงๆเนี่ยขอโทษนะเราเปรียบเทียบคดีอื่นดูบ้างก็ได้เช่นรู้จักแม่ชะม้อยทิพโสไหม
1: แม่ชะม้อยแชร์แม่ชะม้อย
0: อันนี้เขาเรียกปฐมบทของแชร์ลูกโซ
1: ่ครับ
0: อันนี้เป็นปฐมบทเลยนะปฐมบทที่จดจำได้ศาลพิพากษาตัดสินให้มีความผิดนะครับในปี2532ในข้อหาช่อโกงประชาชนศาลลงโทษจำคุกรวมนะเวลาทั้งสิ้น 141,000 กับ78ปีถือว่าเป็นบันทึกแบบอะไรนะถ้าจะว่ากันตรงๆเนี่ยนะบางแห่งบอกว่า154,000กับ5ปีด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะเอาว่าแสนกว่าปีเนี่ยแต่ติดคุกจริงเพราะว่าศาลเนี่ยจะลงโทษจำคุกกรณีช่อโกงแบบนี้ได้แค่สูงสุดคือ20ปี
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าแม่ชะม้อยทิพโสติดคุกจริงเพียงแค่7ปีเศษเท่านั้นก็ได้รับการอะไรก็ไม่รู้แหละออกมาจนกระทั่งพ้นโทษออกมาเป็นที่เรียบร้อยในปี2536ครับ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าติดคุกแสนกว่าปีก็ไม่ได้มีความหมายใดๆถูกไหม
1: แล้วเงินก็อยู่ไหนก็ไม่รู
0: ้แน่นอน
1: ใช่ไหมอาจารย์เงินอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่สามารถเอามาคืนให้กับผู้เสียหายได้เลย
0: อีกคดีหนึ่งเนี่ยน่าจะจำได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากก็คืออดีตส.ส.ของจังหวัดสมุทรสาคร

0: อนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือนายคันชิตทัพสุวรรณ
1: ที่อาจารย์เคยเกริ่นเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: เคยพูดเรื่องนี้นะครับก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตกรณียิงนายอุดรไกรวัฒนาในแต่ไกรวัฒนุสรเนี่ยนะครับอดีตนายกอบจนะจังหวัดสมุทรสาครเสียชีวิตคาปั๊มเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่านะครับนายคันชิตเนี่ยได้ก่อเหตุยิงเนี่ยนะระยะเผาขนและสิบกว่านัดเสียชีวิตที่ปั๊มปตท.นะฮะเรื่องส่วนตัวแล้วก็ต่อสู้คดีกันเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับศาลมีคำพิพากษาเมื่อ12พฤศจิกายน2557ตัดสินให้ประหารชีวิตนายคันชิตฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนข้อหาเรื่องอาวุธปืนด้วยนะครับแล้วก็มีกำหนดให้ทำละสินใหม่ทดแทนด้วยนะฮะต่อมานะครับในปี2558ศาลอุทธรณ์ก็ภาค7ก็แก้โทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็ฎีกาก็ตัดสินให้ยืนจำคุกตลอดชีวิตนะครับปรากฏว่านายคันชิตติดคุกจริงเพียงแค่7ปีกับ10เดือน25วันก็ออกจากคุกครับ
1: ตัวเลขใกล้ๆกันเลยนะอาจารย์7 8 7 8ไม่เกิน10เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มันก็มีคำถามแล้วนี่คนก็กำลังจับตาดูในเกมไม่เกมเนี่ยไอ้คดีฆ่านะครับฆ่าข่มขืนน้องแก้มอ่ะอายุ13ปีบนขบวนรถไฟเมื่อปี2557
1: ครับ
0: จำได้ไหมข่มขืนเสร็จฆ่าเสร็จแล้วก็จับโยนลงมา
1: โยนลงบน
0: ตอนนั้นรณรงค์ให้ประหารชีวิตกันมากมายเนี่ยนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยนะเขากลายเป็นอะไรอ่ะให้ประหารชีวิตนะเพราะว่ามันคดีทั้งฆาตกรรมข่มขืนลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะนะสุดท้ายก็ค่อยๆได้รับพระราชทานอภัยโทษมาครั้งที่1เนี่ยในปี262ก็ลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตครั้งที่2ก็ลดโทษจากจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก42ปี10เดือน9วันปัจจุบันนี้รับโทษไปแล้ว11ปีกับ10เดือนยังเหลือโทษในตามตัวเลขนี่อีก30ปี
1: 30ปี
0: จริงๆควรมันตามแผนอันนี้ก็ควรจะพ้นโทษในปี2600
1: 2600โอ
0: ้นะ
1: แต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีตัวเลขที่ลดหลั่นลงมาอีก
0: ประเดี๋ยวก็ลดอีกถูกไหมฮะคือต้องการจะบอกว่าไอ้นี่แหละคือคำถาม
1: ครับ
0: คำถามมาแรงๆมาดังๆที่กรมราชทัณฑ์จะอ้างเหตุว่าปัจจุบันนี้นักโทษมันล้นคุกก็เลยจำเป็นต้องอะไรนะ เร่งให้คนออกมาจากคุกเร็วๆแต่ว่ามันเร็วอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไร
1: ซึ่งมันดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายทั้งหมดนั้นน่ะที่ออกมาเนี่ยเป็นคดีที่อุชกันนะแล้วก็เป็น
0: แน่นอน
1: เป็นเกี่ยวข้อง
0: อุชกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่ราชทัณฑ์เนี่ยนะติดในคุกเนี่ย 316,000 กว่าคนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผู้ต้องหาเขาเรียกว่านักโทษเด็ดขาดเนี่ย 222,000 กว่าคน
1: ครับ
0: อีกประมาณสัก 80,000 กว่าคน 88,000 คนเนี่ยก็เรียกว่ารอการพิจารณาคดีอยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ 80% ของ 200,000 กว่าคนเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเนี่ยเร่งวันเร่งคืนกันนะ มันก็เลยกลายเป็นคำถามว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยบางทีให้ศาลตัดสินก็ว่าไปตามกฎหมายหมดเนี่ยนะต่างๆแต่แล้วพอมาถึงกรมราชทัณฑ์มันพูดมันก็เป็นคำถามว่าอย่างนี้ระบบยุติธรรมอย่างนี้บางคนนี่กลัวเลยนะเพราะว่าที่ศาลตัดสินเนี่ยไอ้คู่กรณีเนี่ยคู่ความเนี่ยลุ้นเลยเพราะเวลามันออกมาจากคุกมาลุกมันจะมาล้างแค้นหรือเปล่าถูกไหม
1: ก็อย่างเช่นที่เดียวกับท่านเตวัตบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้ชุดจับกุมของแกเนี่ยเป็นวัยเกษียณหมดแล้วอ่ะไหนจะสายที่แกเคยวางไว้ใช้ในการจับกุมครั้งนั้นอีกอ่ะไม่รู้ว่าความปลอดภัยจะเป็นยังไงจะเกิดการแก้แค้นหรือเปล่า
0: แล้วปล่อยออกมาอย่างนี้ปั๊บมันเมาคืนยังไงมันน่ากลัวมากถูกไหมแล้วที่ออกมาจากคุกนี่ท่านดูสิครับกะลีไอ้ป๋องคดีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดถูกไหมไม่ได้ออกมาเป็นคนดีกันนะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: บางทีเข้าไปเพื่อสะสมเพิ่มอะไรความสามารถ
1: เติมสกิลอัพสกิลรีสกิลอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงมากครับตรงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะจบลงยังไงฮะเรื่องนี้
1: เพราะว่าเนี่ยอาจารย์อย่างเช่นอย่างกรณีไอ้เกมเนี่ยพูดง่ายๆตัวเลขในการลดโทษเนี่ยมันคล้ายกันเหมือนหมดเลยนะจาก
0: ประหารมาทิศทางเดียวกัน
1: ประหารมาจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิตเหลือ42ปีอ่ะ กรมประชาไทบอกว่าอุ้ยไม่จริงไอ้ที่ข่าวที่ลือกันมาเนี่ยจะออกมาแล้วเนี่ยยังเหลือ

0: 30ปีแต่กรมราชทัณฑ์ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีโปรแกรมอะไร
1: แน่นอน
0: ซึ่งตรงนี้แหละกรมราชทัณฑ์จะกล้าพูดหรือไม่ล่ะว่าไม่มีแล้วไม่มีลดโทษแล้วไม่ก็ไม่กล้าหรอกมั้งซึ่งแน่นอนคือในฐานะมุมของการให้โอกาสใช่ครับมันให้โอกาสคนที่สามารถปรับเปลี่ยนใจได้แต่บางครั้งเรารู้แล้วรู้ดีพอแล้วหรือยังว่าเขาปรับเปลี่ยนใจได้จริงๆอาจารย
1: ์ใช่มีใครจะคิดบัญชีกับกรมราชทัณฑ์กับการปรับเรื่องนี้บ้างจำเรื่องคุก VIP ได้ไหมครับ
0: ครับ
1: กริบไปหมดนะครับ
0: ไม่ครับผมแม้แต่คำชี้แจงแถลงวันนี้เองก็พอมีคำชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์นะบอกว่าพยายามที่จะปรับเรื่องของกฎหมายใหม่ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ไม่เกิดปัญหาต่อสังคมในภายภาคหน้าแต่ว่าก็จะมันไม่รู้จะเมื่อไหร่ไง
1: แล้วก็อย่าลืมเรื่องคดีชั้น14ด้วยนะครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้ก็ผัวพันโยกกรมราชทัณฑ์นะครับ
0: ครับหลายคดีเหลือเกินนะครับช่วงนี้ครับงานเข้าครับครับอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่โอ้โหเมามันนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเอาจริงๆอ่ะมันก็คือคนปุถุชนทั่วไปที่เดินตามท้องถนนแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองฮะเนี่ยเคสไอ้ป๋องเนี่ยเกิดเคสไอ้ป๋องขึ้นมาอีกครั้งนะต้องกี่ครั้งถึงจะแบบเอาได้แล้วอะไรเงี้ยนะอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับพบกันพรุ่งนี้อีกครั้งครับ
1: พรุ่งนี้พบกันนะครับ
0: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่โอ้โหคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวอ่านให้นะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับเราไปที่หม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับทำได้5อย่างในหนึ่งเดียวครับนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำซาตรูแล้วก็หุงข้าวได้ด้วยนะครับจุใจกินได้ทั้งครอบครัวครับพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงทำให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ทำอาหารได้เร็วขึ้นวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมครับปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก M-Quad ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Quad Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Quad News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5แบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love

0: N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยกับในมุมมองของด้านจิตวิทยานะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
4: สวัสดีครับโนครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: ครับอาจารย์ฝนเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์เสน่ห์ไว้อย่างเมามันพอสมควรเลยนะฮะนะครับมีหนึ่งเรื่องที่อาจจะนอกจากที่ผมส่งประเด็นไปให้อาจารย์ฝนพูดคุยสิ่งที่ท่านเรวัตพูดไว้น่าคิดนะน่าคิดว่าความปลอดภัยของคนที่เคยอยู่ในขั้นตอนในการจัดการตราชายาเสพติดคนเนี้ยเขาจะเป็นอย่างไรนับจากนี้และมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยอนาคตคนที่จะมาเป็นสายอ่ะพูดง่ายเป็นสายเป็นคนที่ช่วยงานราชการอ่ะเขาจะกล้าเหรออาจารย
4: ์คือเรื่องนี้มันกระทบหลายส่วนเลยเนาะแล้วก็มันต้องมองให้ทั่วนะ
3: ฮะ
4: เพราะว่ามันมีหลายเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยคือโอเคละไอ้ตัวเหยื่ออาจจะไม่ได้มีชัดเจนไม่ใช่เป็นกรณีของฆาตกรรมเนาะเป็นกรณีของยาเสพติดใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: ก็โอเคละก็เรียกว่าโจทย์ก็คือคนที่ไปจับเขาเนี่ยแหละน
3: ะ
4: ทีมนำจับอะไรต่างๆสายต่างๆอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วก็ตัวจำเลยก็คือผู้ที่ถูกจับลงโทษคุมขังต้องขังอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปโจทย์ก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะกระทบในเรื่องของเหยื่อแล้วก็ของผู้กระทำถ้าเป็นอาชญากรรมเนาะม
3: ัน
4: ก็จะมีเรื่องของผู้ที่ถูกกระทำแล้วก็คนร้ายที่ไปก่อเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มุมที่เรามาพูดถึงเรื่องของผลกระทบทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมองทั้งทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมแต่กรณีของท่านเรวัตที่ออกมาพูดเนี่ยมันก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็สำคัญนะตรงที่ว่าความกำลังใจของคนทำงานแล้วก็วิธีคิดของคนที่จะทำงานในอนาคตต่อไปนะคือถ้าเขาก็ทำแล้วเขาไม่ปลอดภัยใช่ไหมฮะแล้วในขณะที่มันก็โอ้โหท่านก็อ้างซะแบบแหมมันเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเลยนะว
3: ่
4: าคือมันก็มีงานสีเทาๆที่รองรับกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
4: ะที่เราก็เห็นกันอยู่อะหลายอย่างนะเทาบ้างไม่เทาบ้างก็ว่ากันไปที่แบบนอกเวลางานนอกเวลาราชการก็ไปรับจ็อ
3: บ
4: ให้กันตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็อย่าพูดว่าไม่มีแล้วกันคือถ้าเราพูดว่าไม่มีมันก็จะไม่ต่างอะไรกับลดควันดำหวยเกิน80บาทอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหากันไม่เจ
3: อ
4: ซึ่งความจริงเราเห็นกันอยู่ว่ามันมีเนาะพอมันเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาผมว่าคนที่เป็นคนออกกฎหมายออกกฎระเบียบนะต้องคิดหนักๆเพราะว่าเวลาที่จะปรับเกณฑ์ปรับกฎปรับคือกฎหมายมันเขียนแก้ไขได้ถูกไหมฮะมันแก้ไขได้แต่แก้ไขแล้วผลกระทบต่อด้านต่างๆแล้วสุดท้ายภาพรวมมันทำให้สังคมอ่ะมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงตอนนี้ต้องพิจารณาดีๆครับ
3: ครับซึ่งก็ต้องมันต้องแสดงว่าการที่จะเหมือนกับการที่จะทำอะไรบางอย่างนับจากนี้มันอาจจะต้องมีการความรอบคอบมากขึ้นล่าสุดเนี่ยผมเห็นทางตำรวจเองเขาก็รีบแอคชั่นนะอาจารย์ฝน
4: ร
3: ีบแอคชั่นหมายความว่าเขาบอกว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยแหละนะเกี่ยวกับเนี่ยแหละข้อมูลต่างๆด้านดักเซ็นเตอร์เลยนะครับข้อมูลของพวกนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วโดยเฉพาะคดีสำคัญเนี่ยให้ติดตามอยู่เสมอให้เชื่อมข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์ซะอะไรเงี้ยก็เป็นแอคชั่นนึงในการที่แบบเหมือนกับสร้างความอุ่นใจนะ
4: ครับ
3: แต่

0: มันได้อะไรฮะนี่ผมฟังดูผมเป็นนักคอมพิวเตอร์นักข้อมูลเนี่ยถามว่าเชื่อมแล้วยังไง
1: แต
0: ่
1: เออ
0: เชื่อมแล้วยังไงเชื่อมแล้วได้อะไรต้องการผลสัมฤทธิ์คืออะไรคือเวลาเราส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบพูดแบบแอคชั่นนะฮะแต่ว่าลืมมองไปหรือว่าลืมคอมมิตว่าผลสัมฤทธิ์หรือเอาคัมของมันน่ะคืออะไร
1: ครับ
0: ที่เรามองหากัน
1: เช่นเดียวย้อนกลับไปคดีป๋องเลยคดีป๋องเหมือนกันถ้ามีการตามพฤติกรรมจริงคงไม่ต้องรอให้ถึงแบบมีเคสของรัสเซียใช่ไหมสองเด็กชาวรัสเซียคนหายไป3คนครอบครัวหายไป3คนอ้าวทำไมอยู่ดีหายไป
0: แล้วคำถามคืออีกกี่ปีป๋องจะออกมาเดินข้างนอก
1: นี่ไงอาจารย์มันตัวแต่ตัวเลขมันชัดเจนนะตัวเลขมันชัดเจนเลยนะถ้าสุดท้ายไปจบที่จำคุกตลอดชีวิตอ่ะนะอาจารย์
0: มันมีอยู่จริงไหมฮะมันมีอยู่จริงไหมจำคุกตลอดชีวิต
1: เนี่ยเออนี่เมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์ก็ตั้งคำถามเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์อีกคนเนี้ยมีอีกหลายคนตั้งคำถามเลย
0: มันก็ถามว่าโทษประหารชีวิตมีอยู่จริงไหมโทษประหารชีวิตก็มีกระบวนการในการดึงเชงถ้าเส้นถึงใช่ไห
1: ม
0: ก็ดึงเชงไปก่อนรอพิจารณานู่นนี่นั่นไปปุ๊บก็ลดโทษ
1: ม
0: าเป็นตลอดชีวิตดึงเชงไปดึงเชงมาตลอดชีวิตก็ไม่มีอยู่จริงอีกเด
1: ี๋
0: ยวทอนมากึ่งนึงเป็นนักโทษชั้นดีอีกกึ่งนึงแล้วก็ว่ากันไปสุดท้ายก็เนี่ย8ปี
1: มันทำให้คนที่มันถึงทำให้คนที่เข้าไปอยู่ในวงจรแบบนี้อาจารย์คือเนี่ยทั้งค้ายาค้ามนุษย์หรือแม้เป็นทำตัวเป็นนักเลงอันธพาลปล้นจี้ชิงทรัพย์อะไรเงี้ยแล้วแต
0: ่
1: ถ้าเป็นขายใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่กลัวเลยถูกจับก็ถูกจับสิหรือเปล่า
0: คืออย่างนี้ฮะมันเขาเรียกว่าบทลงโทษเนาะก
1: ับ
0: ความผิดเนี่ยฐานความผิดบทลงโทษอะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: ว่ามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมูลค่าหรือน้ำหนักเพียงพอต
1: ่อ
0: การยับยั้งชั่งใจไหม
1: ครับ
0: นะคนจะกระทำความผิดเนี่ยบางทีเนี่ยคือถ้าไม่เรียกว่าบันดาลโทสะหรือว่า
1: ป้องกันตัว
0: ไม่อยู่หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะค
1: ือ
0: ถ้าเป็นลักษณะของการที่ไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วเนี่ยถ
1: ้
0: ามีเวลาที่ไตร่ตรองไอ้การไตร่ตรองเนี่ยมันจะต้องมีการเวทชิ่งแล้วว่า
1: ค
0: ุ้มหรือเปล่าอย่างสมมุติว่าบอกว่าเนี่ยอย่างที่ท่านเรวัตบอกอ่ะคือเดี๋ยวนี้คือถ้าจะทำถ้ามันออกมาเป็นตรงเนี้ยส
1: ุ
0: ดท้ายมันจะกลายเป็นว่าคุณค้ายาเสพติดไปม
1: ี
0: พันล้านเป็นหมื่นล้านนะถูกสมมติถูกจับได้ทำให้ดีที่สุดก็วิ่งเต้นให้ไม่ได้โดนจับนะแต่ถ้าถูกจับได้ก็โทษจำคุกตลอดชีวิตเดี๋ยวก็ลดมาสุดท้ายไม่เท่าไหร่หรอกต่อให้ติด10ปีออกมายังมีเงินใช้อีกหลายพันล้านคุ้มไหมล่ะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันการลงโทษเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันยังไม่สมควรกับความผิดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้คนที่จะทำความผิดเนี่ยย่ามใจสมมติอีกเคสหนึ่งเอาเคสที่มันง่ายหน่อยนะฮะทะเลาะวิวาทนะฮะทำร้ายร่างกายนะจบที่โรงพักปรับ500บาทเป็นไงฮะคนมีตังหน่อยหมั่นไส้คนเนี้ยต่อยหน้าเข้าไปแล้วก็ไปเสียค่าปรับ500
1: ครับ
0: I'm okay
1: ครับ
0: มันใช่แหละ
1: ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
0: สังคมมันก็เลยแย่อย่างเงี้ยฮะเพราะว่าบทลงโทษกับสิ่งที่กระทำผิดเนี่ยมันเหมือนมันน้ำหนักมันไม่สมดุลกัน
1: อืมเช่นเดียวกันเลยคือ
0: ย่าง
1: กรณีของเล่าตาแม้จะถูกจับอาจารย์แม้จะถูกเจ้าตัวถูกจับแล้วอะแต่ครอบครัวเขาก็ยังเดินหน้าธุรกิจนี้ต่อเลยนะจนลูกชายของเขาก็ถูกจับเช่นเดียวกันคดีเดียวกันเลย
0: ครับ
1: แสดงว่ามันนี่ไงไม่น่ากลัวไง
0: แล้วเคยได้ยินไหมอันนี้เราอาจจะไม่ได้นั่นนะแต่ว่ามันก็มีนะพวกที่คนที่เคยติดคุกอะไรเงี้ยกันเนาะพอออกมาเพราะว่าเขาก็ออกมาแฉอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าบางทีมันก็มีโทรศัพท์สื่อสาร
1: เ
0: นี่ยสามารถใช้ได้ในคุกส
1: ัก
0: การอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนที่ย้ายออฟฟิศไปเงี้ยย้ายออฟฟิศสั่งการจากข้างในโทรสั่งให้คนนู้นเอายาไปส่งคนนี้เอาคนนี้เงินไปจ่ายคนนั้นอะไรต่าง

0: เราก็เห็น
1: คือผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องความโปร่งใสเนาะความโปร่งใสความการกำกับดูแลมาตรการต่างๆในเรือนจำมันนะที่มันก็ผมคิดว่าคือถ้าผู้ที่ติดคุกแล้วเขาออกมาเล่าอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่เล่าคนเดียวไงหลายคนก็พูดเรื่องเดียวกันพูดเหมือนกันนะมีสมเด็จมีอะไรในคุกมีโซนพิเศษนะมีห้อง VIP มีอะไรต่าง

0: ต้องนอกจากแสดงความโปร่งใสแล้วเนี่ยยังต้องพยายามให้มันแบบให้ชาวโลกเขาชัดเจนอะเชื่อว่าคุณทำทุกอย่างคุณทำหน้าที่อย่างนี้ดีกว่าเอาพูดตรงๆสั้นๆอะคุณทำหน้าที่ที่คุณจะทำอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะว่าขอแค่ให้ทุกคนทำหน้าที่
1: จริงถ้าทำหน้าที่ตัวเองก็จบเลยนะสบาย
0: ถูก
1: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามขั้นตอนครองธรรม
0: คือ JD job description ทุกคนมีหมดอยู่แล้วอ่ะข้าราชการทุกคนมี job description หมดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คุณทำตามนั้นหรือเปล่าถ้าเงินซื้อได้เมื่อไหร่ไอ้หน้าที่ของคุณมันก็หย่อนยานแล้วมันก็นำมาซึ่งปัญหาเกิดความไม่โปร่งใสเกิดความอยุติธรรมจนสุดท้ายสังคมเขาก็มองเห็นอ่ะเพราะว่าคือฝีอักเสบหนองยังไงมันหนึ่งมันต้องแตกออกมา
1: ครับ
0: คุณป้อมไม่ได้หรอกนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ฝนครับวันนี้ครับหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสักวันนึงนะครับนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ฝนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับใครปมคนในข่าวนะครับก็ขอบคุณทุกข้อความคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามกันมานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: 17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการ Good Morning ASEAN วันนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและสักครู่นะคะจะมีคุณวิรัตศรีพงษ์ที่ให้เกียรติมาจัดรายการร่วมในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้อรุณสวัสดิ์ค่ะกำลังทำอะไรอยู่แต่งตัวพร้อมออกจากบ้านหรือยังคะขับรถกันปลอดภัยด้วยนะและสำหรับท่านใดที่ออกกำลังกายฟิตกันแต่เช้านะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสสดชื่นทั้งวันนะคะวันนี้ในรายการ Good Morning ASEAN ของเราค่ะ1ชั่วโมงครึ่งเราจะพาไปติดตามข่าวสารต่างๆทั้งรอบรั้วอาเซียนนะคะแล้วก็ทั่วโลกประเด็นสำคัญรวมถึงคุณซูมอนนะคะผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะวันนี้จะดูเรื่องโรฮิงญานะคะซึ่งก็เป็นประเด็นผู้อพยพที่อย่างรากฝังลึกในเมียนมามานานแล้วนะคะและยังมีเรื่องของมนุษยธรรมค่ะที่ EU มองว่าต้องเข้ามาช่วยสอดส่องดูแลหลังจากที่ตอนนี้เมียนมาก็ได้รัฐบาลอย่างเป็นทางการมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาติดตามประเด็นเหล่านี้กันค่ะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะจะคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลค่ะเรื่องราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จซึ่งวันนี้ EP 3แล้วนะคะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ฟังไปละ2ตอนเดี๋ยวมาติดตามเจาะลึกกันเพิ่มเติมค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัตค่ะ
5: ครับสวัสดีพี่น้ำหวานนะครับก็ไม่ได้จัดร่วมกันนานมากแล้วนะครับผมก็หวังว่าพี่น้ำหวานสบายดีนะครับ
4: สบายดีค่ะขอบคุณท่านวิรัตนะคะที่ให้เกียรติมาจัดรายการคู่ในเช้านี้
5: ครับยินดีมากๆครับพี่น้ำหวานทางการมากเลยครับ
4: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็มีประเด็นข่าวมากมายเลยที่จะมาเล่าให้ฟังคุณวิรัตไปก่อนเลยดีไหมคะ
5: ได้เลยครับผมเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ในยูเครนรัสเซียนะครับหลังจากที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะลดความตึงเครียดลงนะครับก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการโจมตีเพิ่มเติมระหว่างกันนะครับก็ทางยูเครนเองก็ได้มีการโจมตีศูนย์กระจายสินค้าของรัสเซียเช่นเดิมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ได้โจมตีกรุงเคียฟเช่นเดียวกันนะครับก็มีการปล่อยโดรนเข้ามาแล้วก็มีการปล่อยระเบิดโจมตีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พลเรือนนะครับต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ได้ลดราวาศอกต่อกันนะครับคราวนี้หยิบยกจากเทเลซักโมนครับบอกว่า This neuf mort dans des frappes en

0: ซีเอลยูเครนก็บอกว่าหลังจากการที่ทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากโจมตีต่อกันและกันเนี่ยนะครับก็มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น19รายด้วยกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่พลเรือนหลายพื้นที่จากภาพข่าวที่ออกมานะครับก็เป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่พลเรือนทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายยูเครนแต่ว่าภาพเนี่ยจะออกมาทางฝ่ายยูเครนมากกว่าครับพี่น้ำหวานคุณผู้ฟังในฝ่ายของยูเครนเองเนี่ยก็จะเป็นภาพของร้านรวงนะครับโดยเฉพาะร้านที่เป็นร้านหนังสือนะครับก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจร้านหนังสือแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากทำกิจการร้านหนังสือแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเป็นซากปรักหักพังของร้านหนังสือดังกล่าวแล้วก็เป็นหนังสือเนี่ยที่กองอยู่ตรงพื้นแล้วก็เรียกว่าแทบจะไม่มีรูปแบบเดิมของร้านที่เหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดตามมาก็คือการตั้งคำถามครับของบรรดาประเทศยุโรปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วตอนนี้สถานการณ์จะเคลื่อนไหวไปทางไหนความต้องการของรัสเซียเนี่ยจะเคลื่อนไปในทางที่จะเพิ่มพื้นที่ประเทศอื่นในการที่จะโจมตีหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตั้งคำถามกันหลายส่วนเลยแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงเองแล้วก็ฝ่ายที่เป็นฝ่ายของหน่วยข่าวกรองนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะพุ่งประเด็นไปทางประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซียนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกชื่อประเทศมาแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มประเทศอย่างเช่นโปแลนด์เนี่ยก็อยู่ในข่ายที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยให้ความสำคัญในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าข่าวเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมการป้องกันประเทศค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับพี่น้ำหวาน
1: ค่ะโปแลนด์เองก็เป็นติดกันส่วนหนึ่งของยุโรปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ไม่น่าจะเรียกได้ว่าคือยาวแล้วล่ะสำหรับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็มีเรื่องของ NATO เรื่องของ EU ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยด้วยนะคะเรามาดูเรื่องแผ่นดินไหวกันค่ะที่อินโดนีเซียนะคะ magnitude 7.7 ถือว่าไหวรุนแรงมากๆเลยนะคะโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนูซาเตงกราบริเวณตะวันออกนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีแผ่นดินไหว 7.7 มันไหวแรงมากนะคะแล้วก็เกิด after shock ต่อด้วยนะอีกอย่างน้อย341ครั้งค่ะถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งเลยของอินโดนีเซียในรอบหลายปีที่ผ่านมานะคะในขณะที่ประชาชนกว่า 3,300 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางการอินโดนีเซียจัดเตรียมไว้ให้ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังและคุณวิรัติคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายนะคะและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย113คนค่ะในจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อย่างน้อย36คนมีอาการสาหัสนะคะทหารและตำรวจตอนนี้เจ้าหน้าที่มากกว่า 3,500 นายก็ต้องกระจายกำลังเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยทางการเนี่ยก็อยู่ในระหว่างพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรและงบประมาณต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างเต็มที่นะคะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ช่วงนานมาแล้วเหมือนกันนะคะแถวๆประมาณปี2535นะก็เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่แรงใกล้เคียงกันประมาณ 7.5 แมกนิจูดนะคะเสียหายเป็นวงกว้างเลยนอกจากนี้อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีหมู่เกาะมากมายนะคะปัจจุบันเนี่ยมีประชากรประมาณ290ล้านคนและตัวประเทศเนี่ยตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า Ring of Fire นะคะวงแหวนแห่งไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีเปลือกโลกนะเคลื่อนตัวอยู่เรื่อยๆนะมันเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกมาบรรจบกันนะคะก็เลยทำให้มีแผ่นดินไหวและพวกภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะก็ถือเป็นลักษณะภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างไม่เหมือนใครนะคะสำหรับประเทศที่อยู่แถวๆ Ring of Fire เอาจะชี้ว่ารายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Indonesia's magnitude 7.7 quake kills at least 51 displaces thousands นะคะประชากรมากมายเลยทีเดียวค่ะหลายพันคนเนี่ยต้องอพยพหนีกันสำหรับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้เป็นเรื่องที่น่าสะลดใจจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนบ้านเราจริงไหมครับพี่วันแล้วก็ข่าวที่ผมเพิ่งเห็นจากเทเลสักโมนก็มีอีก เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างที่มีแผ่นดินไหวนะครับคุณหมอก็ต้องเหมือนกับทำการผ่าคลอดนะครับผมแล้วก็เรียกว่าสถานการณ์ที่

0: มันเหมือนกับหาที่อื่นๆไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลห้องก็ไม่ได้พร้อมนะครับก็เลยต้องหาห้องที่เรียกว่าใกล้ตัวที่สุดแล้วเรียกว่าพร้อมที่สุดนะขนาดนั้นเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแต่ว่าการผ่าคลอดก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
1: เคยเห็นนะสำหรับคุณหมอที่ช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยดันทำงานอยู่นะคะหมอผ่าตัดทั้งหลายและเตียงผ่าตัดมันจะเล็กๆแคบๆใช่ไหมคะเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยดิฉันเคยดูคลิปวิดีโอของทีมแพทย์นะคะที่เขาทำการผ่าตัดคนไข้อยู่เนาะแล้วพอแผ่นดินไหวเนี่ยคือทุกคนก็ต้องรักษาชีวิตตนเองใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องรีบไปจับคนไข้เอาไว้เลยที่กำลังผ่าอยู่นะคะแล้วก็ถือเป็นทีมบุคลากรสาธารณสุขนะคะเวลาที่เกิดเหตุอะไรแบบนี้เขาต้องรักษาชีวิตของผู้อื่นก่อนเป็นสำคัญพูดถึงเรื่อง AI นะทางประเทศอินเดียนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคือเหล่าวัยรุ่น first jobber ทั้งหลายนะเขาออกมาเคลื่อนไหวกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นม็อบแมลงสาบนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือหลายๆอย่างที่เขาออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานที่หางานยากขึ้นเรื่องการทุจริตสอบในระบบการศึกษาเนี่ยกลายเป็นว่าทางรัฐบาลอินเดียเขาจับตานะแล้วก็พยายามที่จะสร้างนโยบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะ Channel News Asia รายงานไว้ว่า India PM Modi woos youth with free coaching AI training นะคะก็ถือเป็นสถานการณ์ที่บรรดา first jobber นะหรือว่าเด็กๆ Gen Z ทั้งหลายที่เรียนอยู่บ้างหรือว่าเพิ่งจบเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและ AI ต่างๆนะนายกรัฐมนตรีคุณนเรนทราโมดีนะผู้นำอินเดียค่ะได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันประกาศเอกราชของอินเดียนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ที่ผ่านมาค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลอินเดียจะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและบุคลากรการศึกษานะคะแล้วก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนของประเทศเพื่อเข้าถึงการเตรียมสอบโดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากสถาบันกวดวิชานะคะโดยทางนายกเนี่ยมองว่าการแข่งขันในระบบกวดวิชาถือเป็นภาระหนักของครอบครัวชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันในหลายๆประเทศที่ต้องแข่งกันหนักๆแบบนี้นะคะในขณะที่การสอบแข่งขันเนี่ยก็ถือเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงงานที่มีความมั่นคงในประเทศอินเดียก็น่าจะเหมือนกันกับหลายประเทศค่ะที่เรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยนะคะนอกจากนี้ทางรัฐบาลอินเดียก็เตรียมที่จะช่วยเปิดการอบรมฝึกทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะให้กับเยาวชนประมาณ10ล้านคนภายในปีหน้าเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัลแล้วก็ตลาดแรงงานในอนาคตนะคะการประกาศตรงนี้เนี่ยก็มีขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุมประท้วงก่อนหน้านี้นะคะมีเยาวชนกลุ่มคนหนุ่มสาวจำนวนมากเลยที่ชุมนุมประท้วงแล้วเขาก็ก่อตั้งพรรคคือตั้งเล่นๆนะว่าพรรคประชาชนแมลงสาบนะคะซึ่งก็มีการแสดงแนวคิดความรู้สึกสะท้อนความไม่พอใจต่อปัญหาการรั่วไหลของข้อสอบแพทย์แล้วก็การทุจริตในระบบการศึกษานะคะรวมไปถึงโอกาสการหางานที่มันมีคุณภาพมันก็ทำได้ยากขึ้นนะการประท้วงในครั้งนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลเลยทีเดียวต่อรัฐบาลอินเดียนะคะจนนำไปสู่การลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะที่รัฐบาลอินเดียเขาก็ผลักดันการเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรั่วไหลข้อสอบค่ะแล้วก็จะตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนระบบการสอบนะคะถึงแม้ว่าคุณนเรนทราโมดีจะไม่ได้กล่าวถึงการประท้วงโดยตรงนะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลอินเดียในครั้งนี้หรือไม่นะคะแต่ก็ระบุว่ารัฐบาลอินเดียต้องการปลดล็อกศักยภาพของคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็อยากจะทำให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอินเดียเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนให้อินเดียกลายไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2590นะคะก็เป้าหมายกี่ปีล่ะคุณวิรัตประมาณ21ปีเนาะ
0: คิดเลขคิดเล
1: ขในขณะเดียวกันนะคะทางผู้นำอินเดียก็มีการประกาศแผนผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภายในประเทศค่ะแล้วก็เพิ่มการผลิตเซมิคอนดักเตอร์การขยายพลังงานนิวเคลียร์พลังงานทางเลือกนะคะและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศด้วยถือว่าน่าสนใจนะคะคือในหลายๆครั้งเนี่ย

คนออกมาประท้วงกันคนรุ่นใหม่ออกมาบ่นออกมาประท้วงนะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาถือว่ามีการจัดการอย่างจริงจังนะก็รับฟังค่ะความรู้สึกของผู้คนแล้วก็พยายามจะเข้าไปแท็กเกิลไปจัดการกับปัญหาในภาคส่วนต่างๆเท่าที่พอจะทำได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาเรื่องการจ้างงานค่ะเรื่อง AI ช่วงก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสัก1-2 สัปดาห์เนี่ยก็มีทีมงานนะพวกพนักงานเทคที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ออกมาเรียกร้องว่าขอให้ชะลอการพัฒนา AI นะเพราะว่ามันดูเริ่มจะน่ากลัวนะอันนี้บางช่วงบางตอนของถ้อยแถลงของพวกเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องการควบคุม AI ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบจริยธรรมนะคะในไหนคุณวิรัตก็มาทางนี้แล้วนะก็อย่าตระหนกตกใจกันละกันแต่เป็นการเจาะลึกค่ะเรื่องของการสืบสวนสอบสวนประเด็นที่ว่ามี AI agent นะเขารวมตัวกันแล้วก็แหกคอกแหกแซนด์บ็อกซ์ออกมานะคะแล้วก็เข้าไปแฮก AI อื่นนะก็คือสถานการณ์ระหว่าง OpenAI หรือว่าเจ้าของ ChatGPT นะคะที่เขาได้มีการเทรน AI ค่ะแล้วก็ตัว AI agent เนี่ยแหกแซนด์บ็อกซ์ออกไปแฮกระบบของ Hugging Face นะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าอ่านไปเนี่ยก็แทบจะเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะ CNN รายงานเอาไว้ว่า OpenAI developer of ChatGPT says its AI models hacked another AI company on their own in unprecedented cyber incident. Unprecedented ก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะมันยูนิคมากเลยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าช่วงสัปดาห์สัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณแพตตี้ก็มีการรายงานแตะถึงไปเล็กน้อยนะคะแล้วคุณผู้ฟังอาจจะสับสนทำไมช่วงนี้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ไม่ใช่ OpenAI นะคะแต่ว่าเป็นบ้าน Anthropics ค่ะบ้าน Claude นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ ChatGPT นะบริษัท OpenAI นะคะบริษัท OpenAI เขาได้มีการเปิดเผยเหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำการพัฒนานะคะแล้วก็ทดสอบขีดความสามารถของ AI ค่ะและพบว่าเรื่องที่ AI ของเขาเนี่ยเป็น AI agent เนี่ยหาทางแหกออกไปจากสภาพแวดล้อมการทดลองหรือว่า sandbox นะคะแล้วก็แหวกไปถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วไปเจาะระบบHugging Face ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการพัฒนา AI เนี่ยตอนนี้เขาก็ได้มีการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะคือหลายท่านฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาที่เขาเทรน AI กันเนี่ยเราไม่เฝ้าหรือไงทำไมถึงได้ปล่อยให้แหกหลุดออกมาได้นะคะคือเวลาเทรน AI เนี่ยเขาไม่ได้เทรนทีละตัว2ตัวเขาเทรนเป็น100ตัวนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทดสอบการฝึกฝนเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ดังนั้นก็อาจจะไม่ได้นั่งเฝ้าตลอดเวลาคือ AI เขาก็ทำงานกันแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะทำกันตลอดเวลานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่มีการทดสอบ Exploit Gym ค่ะซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินว่า AI เนี่ยสามารถที่จะค้นหาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางไซเบอร์ได้มากน้อยแค่ไหนโดยระหว่างการทดสอบเนี่ยเขาก็ได้มีการลดข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัยบางส่วนเพื่อให้สามารถวัดขีดความสามารถของตัวโมเดลได้อย่างเต็มที่นะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลก็คือ AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ถูกสั่งให้โจมตี Hugging Faceแบบโดยตรงนะแต่ว่า AI เขาสามารถจะไปหาช่องโหว่นะคะพอหาช่องโหว่เนี่ยเขาก็ไปแหวกอินเทอร์เน็ตคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้หาช่องโหว่โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าตัว AI agent เนี่ยสามารถที่จะแหวกออกมาแล้วก็ไปคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตได้ในที่สุดนะคะแล้วเขาก็ไปเจอเหมือนเว็บบอร์ดนะคะเหมือนถ้าอย่างมนุษย์คนไทยเราใช้กันก็พันทิปอะไรแบบนี้นะคะเขาไปเจอเว็บบอร์ดของ AI ด้วยกันเองแล้ว AI ก็คุยกันเองว่าเนี่ยฉันไปหาตรงนี้เจอนะมันมีตรงนี้เป็นช่องโหว่แล้วเธอล่ะเจออะไรมาบ้างคุยกันเองนะคะและพบว่าเขามี activity logs นะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ AI คุยกันเองเนี่ยมากกว่า 17,000 เหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเพื่อที่จะ reconstruct นะคะตรวจสอบว่า AI เนี่ย agent เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างทำอะไรไปบ้างนะคะและเขาพบว่าตัว AI เนี่ยคุยกันเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะทดสอบดูว่าช่องทางไหนเป็นช่องโหว่ช่องทางไหนเข้าได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ควบคุม AI ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละในช่วงนี้เขาก็ยังต้องทดสอบต้องพัฒนากันต่อไปอยู่นะคะ

0: เรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก CNN ค่ะ
1: โอ้แอบน่ากลัวนะครับเนี่ยกลายเป็นว่า AI เริ่มมีความคิดเริ่มแหกออกมาได
0: ้ตอนนี้กำลังเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะว่า AI สามารถทำอะไรได้บ้างเขาสามารถที่จะคุยกันเองนะสื่อสารกันเองแล้วยังไงต่อไปดีล่ะ
1: โอ้โหนิดนึงไม่ออกเลยครับว่าฉากต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้คิดทบทวนกันนิดนึงตอนพักรายการนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 6:34 ค่ะคุณผู้ฟังก็สดใสกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณคนึงพิษบอกว่าคุณน้ำหวานกับน้องวิไม่ได้ฟังทั้งสองท่านจัดคู่กันนานจริงๆตั้งแต่คุณวิรัติเขายังไม่เป็นพ่อเลยทีเดียวนะคะนานขนาดนั้น ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณซูมอนค่ะผู้สื่อข่าวจากเมียนมามี2เรื่องนะคะก็คือเรื่องโรฮิงญาแล้วก็เรื่อง EU ค่ะที่อยากจะเข้ามาช่วยดูแลช่วยสอดส่องเรื่องวิกฤตมนุษยธรรมในเมียนมานะคะคุณซูมอนตอนนี้พร้อมแล้วค่ะMorning, Minglaba. Good morning, Sumon.
3: Good morning, Minglaba.
0: You sound very lively.
3: Yes, I'm good. How are you too?
0: Yeah, hopefully we sound fresh enough.
3: Let me hear that.
0: All right, this morning you will be reporting about Myanmar announces bilateral Rohingya repatriation as ICJ genocide case continues, and the report about EU on humanitarian aid for Myanmar, right?
3: Yes, of course, yes. Two stories.
0: All right.
3: The first one is about, yes.That's one. The first one is about the Rohingya issue that long time that we, the Myanmar countries that facing a lot of international pressures due to the repatriation and the Rohingya in Bangladesh from Rakhine State for Rakhine State in western part of Myanmar. So these days, Myanmar government they just announced that they being undertaking a step to receive the Rohingya refugees from Bangladesh and will continue working with the country, Bangladesh, to support the returns of those that verify as former residents of Rakhine State. And this is what Myanmar government officially announced on its official state TV on Saturday.Mentioning that they were maintaining a repatriation process, they should be handled primarily as a bilateral matter between both countries, Myanmar and Bangladesh, and so not as an international issue. This is only the bilateral issues. For both countries. The Myanmar government, they, in their statements, they further suggest.International media have given a one-sided or inaccurate, inaccurate news of the displacement of the crisis. This is what Myanmar government, criticized to the international media and then some international observers. And also they just said Myanmar will be attributes the crisis.Crisis to coordinate attack by the Arakan Rohingya Salvation Army, we call ASA, against security forces in October and November 2016 and August 2017. So because of the ICJ's being make of pressures and sue by the Gambia to Myanmar government that Myanmar, the militaries, they just committed the sort of the Rohingya genocide in Rakhine State. So this is the consequences of what Myanmar government responded to the international community at the moment. So Myanmar government, they just claimed that more than 740,000 Bengali

0: ะ
1: ใช่อย่างที่คุณสุมรบอกค่ะในช่วงนี้วันก่อนที่ฉันเพิ่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินหายใจเนี่ยคุณหมอบอกว่าอินฟลูเอนซ่าโควิดระบาดหนักมากในช่วงนี้นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณวิรัตเดี๋ยวดิฉันแปลเรื่องแรกก่อนละกันนะคะสำหรับประเด็นสถานการณ์ที่เมียนมาเขาเตรียมค่ะที่จะดำเนินการเขาพยายามจะจัดการนะเรื่องชาวโรฮิงญานะคะโดยที่ทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยได้มีการประกาศในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะว่าได้ดำเนินการเพื่อเตรียมรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจากบังกลาเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกับบังกลาเทศต่อไปเพื่อสนับสนุนการส่งกลับนะคะผู้ที่ทางเมียนมาเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วว่าเคยเป็นผู้ที่อยู่ในรัฐยะไข่นะคะซึ่งเมียนมายืนยันว่ากระบวนการส่งกลับเนี่ยควรจะช่วยกันดำเนินการระหว่างทั้งสองประเทศนะแล้วก็ควรจะเจรจาแบบทวิภาคีร่วมกันทั้งสองประเทศนะคะรัฐบาลเมียนมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเขารู้สึกว่าเรื่องที่อยากจะจัดการก็คือเรื่องข่าวสารนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องของมนุษยธรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ชาวโรฮิงญาต้องพลัดถิ่นไปเป็นเพราะว่าการโจมตีกันทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่รัฐบาลเมียนมาเป็นคนทำฝ่ายเดียวนะอ่ะอันนี้แปลแบบสรุปภาษาชาวบ้านนะคะคือทางกองทัพอารากันโรฮิงญาเนี่ยก็สู้รบกับทางเมียนมาเมียนมาก็เลยต้องตอบโต้ด้วยการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายนะคะส่งผลให้มีชาวเมียนมาใช้คำว่าชาวเบงกาลีนะคะมากกว่า 740,000 กว่าคนที่อาศัยอยู่ในตรงนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนประมาณ 540,000 กว่าคนต้องหลบหนีไปยังบังกลาเทศนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 200,000 คนที่ยังอยู่ในเมียนมาค่ะดังนั้นเขาก็เลยต้องเตรียมที่จะส่งคืนกลับประเทศนะคะแต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบอะไรต่างๆที่ทางเมียนมาจะเป็นผู้ควบคุมนะคะ
0: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ายังอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับอีกอันนึงนะครับที่คุณสุมรนำมาฝากในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นงบประมาณที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในเมียนมานะครับผมก็งบประมาณอยู่ที่ 10.5 ล้านยูโรนะครับก็ทำให้ยอดรวมในปี2026เนี่ยสูงถึงประมาณเกือบ50ล้านยูโรด้วยกันนะครับท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งที่ทำให้เกิดผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยกว่าประมาณ 100,000 รายด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็นับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2021ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมก็จุดประสงค์ของการให้ความช่วยเหลืออันนี้นะครับก็คือผ่านองค์กรพันธมิตรของทาง EU เพื่อที่จะช่วยผู้ที่ประสบภัยจากสงครามการพลัดถิ่นภายในประเทศนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยจากธรรมชาติด้วยนะครับผมก็อันนี้รูปแบบการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นทางรูปแบบทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินอาหารการดูแลความปลอดภัยการให้ที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็การให้ความช่วยเหลือโดยการให้เกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนที่เรียกว่า displaced นะครับหรือว่าคนที่ต้องย้ายที่จากเหตุการณ์หลากหลายเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศเนี่ยเข้าถึงระบบสุขาภิบาลได้เข้าถึงระบบน้ำได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองนะครับกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือทางด้านวิกฤตของเมียนมานะครับก็บอกว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาวิกฤตในเมียนมาเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือมียอดพุ่งถึงกว่า16ล้านคนด้วยกันแล้วก็ยังอยู่ในสถานะที่หวาดกลัวนะครับแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยยังค่อนข้างอยู่ในความน่าห่วงกังวลอยู่นะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีผู้บริจาครายอื่นที่ถอนตัวไปแล้วนะครับแต่ว่า EU เนี่ยยังยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือตามหลักการทางด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์แล้วก็ความเดือดร้อนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
1: ช่วงนี้รัฐบาลเมียนมามีหลายอย่างนะคะที่ต้องจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกู้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเมียนมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นปฏิวัติรัฐประหารนะคะเรื่องการสู้รบกับประชาชนเรื่องวิกฤตผู้อพยพนะคะเรื่องคุณองซานซูจีหลายเรื่องรวมถึงท่าทีของอาเซียนที่มีต่อรัฐบาลเมียนมาด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามา

0: ดูเรื่องราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดโมงตรงนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะเอาละค่ะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์ของเราพร้อมแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จ EP 3อาจารย์พร้อมแล้วนะคะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันต์
3: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณวิรัตโอ้โหคุณวิรัตนี่ไม่ได้จัดรายการกับผมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนานมากเลยนะ
3: จะร่วมเกือบปีครับอาจารย
0: ์หนึ่งชาติ
4: โอ้โหดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนี่นะครับ
3: ครับอาจารย์
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์กับสวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จสำหรับราชการไทยว่ากันมาแล้ว2 EP ต่อ EP 3เลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
4: ใช่ครับก่อนไปต่อ EP 3เนี่ยผมก็ติดตามฟังรายการที่คุณอิศรีคุณวิรัตจัดมาตั้งแต่ 6:00 น.นะครับ
0: ดิฉันพูดรู้เรื่องมั้ยคะอาจารย์วันนี้คาเฟอีน
4: รู้เรื่อง
0: คาเฟอีนไม่ค่อยคิกอินเลยค่ะ
4: ก็อยากให้สรุปเรื่อง AI agent สั้นๆนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราจะทำนิดนึงที่มีข่าว AI agent ของค่ายหนึ่งไปแฮกของอีกค่ายหนึ่งใช่ไหมครับจะรบกวนสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านผู้ฟังช่วง 7:00 น.ซึ่งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดช่วงนี้แล้วเป็นช่วงที่เราเพิ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศเนี่ยจะได้มีพื้นเท่ากันเลยผมจะต่อยอดจากตรงนั้นให้ครับ
0: ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี AI ของอีกบ้านหนึ่งก็คือ Anthropics หรือว่าเจ้าของ AI Claude นะคะนั่นก็มีประเด็นที่ว่า AI agent นะสามารถที่จะทำงานได้เกินงานที่สั่งไปอย่างนี้น่ากลัวอยู่นะคะส่วนล่าสุดเนี่ยเป็นการเทรน AI ของบริษัท OpenAI นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT นะหลายๆชั้นก็ใช้งานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เวลาที่เขาเทรนเนี่ยเขาเทรนทีหนึ่งหลายร้อยตัวนะคะเราก็เทรนกันเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์นะ AI ก็ไม่เหมือนมนุษย์นะเขาไม่ต้องพักค่ะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องไป coffee break อะไรใดๆนะคะเขาก็ทำงานกันแบบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวขยันขันแข็งมากนะคะแล้วก็ AI agent เหล่านี้เนี่ยตอนแรกโจทย์ที่ทางเจ้าของเขากำหนดให้ทำคือจริงๆเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องหาช่องโหว่รูรั่วต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากรูรั่วเหล่านั้นทดสอบขีดความสามารถนะคะและทางผู้ที่พัฒนาเนี่ยเขาก็สั่งบอกว่าห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนะให้พยายามจะค้นหาวิธีในการหารูรั่วเหล่านั้นเนี่ยด้วยตัวเองห้ามใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าตัว AI agent เนี่ยเขาก็หากันแล้วแต่มันไม่เจอนะคะจนสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตไงเขาก็เลยแหวกตัวเองออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ไปคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตจนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังแพลตฟอร์มชุมชน Open Source Hugging Face นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักพัฒนา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะในการเรียนรู้เรื่องต่างๆข้อจำกัดต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ Machine Learning การทำงานของจักรกลเนี่ยเหมือนกับฮับในการเรียนรู้ทางด้าน AI อย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้ามาเนี่ย AI agent เขาก็หารูรั่วนะหาช่องโหว่ต่างๆมีการคุยกันเองประสานงานไปทางนี้สิไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดกิจกรรมมากมายนะที่เกิดขึ้นในความพยายามที่จะเข้าไปหารูรั่วของเขาเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยขยันขันแข็งมากนะคะสำหรับเหล่า AI agent เหล่านี้นะคะและก็น่ากลัวพอสมควรทีเดียวค่ะ
4: ต้องเรียนผมขออนุญาตขยายความต่อจากที่คุณอิศรีได้กรุณาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังผมอยากให้เล่าซ้ำเพราะเป็นข่าวที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับผมนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วน่ากลัวมากมากนะครับแล้วท่านที่ติดตามฟังผมเรื่อง AI กับระบบราชการไทยที่พูดไปแล้ว4ตอนคุณวีรัตท่านผู้ฟังครับผมได้เคยเล่าผมขออนุญาตขยายความสั้นๆในภาษาบ้านๆนะครับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังใช้อยู่ทุกอย่าง

เราเรียกว่า generative AI นะครับจะ ChatGPT จะ Claude จะ Gemini เนี่ยเรา generate ก็คือสร้างมันสร้างข้อความสร้างประโยคสร้างภาพสร้างเสียงสร้างเพลงอันนี้คือสร้างนะครับอันนี้เป็นขั้นต้นเลยของ AI แต่สิ่งที่คุณอิศรีได้รายงานไปคือ AI agentAI agent เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันเหนือกว่า generative AI คือว่ามันไม่ได้สร้างเฉยแต่มันทำให้ได้ด้วยเช่นถ้าเราบอกเราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เขาวางแผนมีงบประมาณ 5,000 บาทอยากจะไปนู่นนี่นั่นเนี่ย AI agent เนี่ยนอกจากวางแผนแล้วมันยังโทรศัพท์ไปจองร้านอาหารจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมทำให้เราได้หมดหรือประสานงานกับคนเกี่ยวข้องอันนี้ใช้หมดแล้วผมก็ใช้แล้วนะครับหลายๆคนก็ต่างประเทศใช้กันเยอะเพราะฉะนั้น AI agent เนี่ยมันก็สามารถไปทำอะไรของมันเองได้ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ครับอย่างที่คุณอิศรีรายงานเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็คนที่สร้าง AI agent ขึ้นมาก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับหลายกรณีเนี่ยเวลาพนักงานเวลาวิศวกรสั่งปิดคือหมายว่าเวลาพัฒนาขึ้นมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเขาต้องคิวคือฆ่ามันทิ้งสั่งปิดมันทิ้งเนี่ยมันไม่ยอมปิดตัวเองนะครับไม่ปิดตัวเองไม่พอบางตัวเนี่ยมันยังเขียนอีเมลปลอมไปฟ้อง CEO บริษัทว่าสมมติว่าขออภัยขออนุญาตใช้ชื่อคุณวิรัตนะวิศวกรวิรัตเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะโน่น อ้างโน่นนี่นั่นแล้วบอกมาสั่งปิดมันทำถึงขนาดนี้นะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็พบว่าใหญ่เช่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับเอาตัวเองเอาก๊อปปี้ตัวเองนะครับไปฝากไว้ที่คลาวด์อื่นๆแล้วก็ทิ้งแมสเสจไว้ประมาณว่าระวังนะวันหนึ่งเธอจะโดนปิดถ้าเดินเธอโดนปิดขึ้นมาเมื่อไหร่โดนฆ่าขึ้นมาเมื่อไหร่เธอจะต้องทำ1 2 3 4 5อันนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากในอเมริกานะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าวิศวกรก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับส่วนที่ AI เช่นไปแฮกของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจตนาตั้งใจสั่งให้มันเป็นแฮกแล้วก็มาอ้างว่า AI เช่นไปแฮกเองหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตัวที่3ท่านผู้ฟังครับเค้าเรียกว่า Agentic AI Agentic AI เนี่ยเป็น AI ตัวพ่อที่มาคลุม AI Agent อย่างสมมุติเรามีบริษัทหรือสมมุติฝ่ายขาวสมทเนี่ยนะครับ AI Agent ตัวนึงรับโทรศัพท์แล้วตอบโทรศัพท์ครับเค้าโทรมาหาคุณวิรัตก็ส่งไปถึงคุณวิรัตAI agent ตัวที่2เป็นของคุณวิรัตก็ตอบแทนรับข้อมูลแล้วตอบแทนก็จะมี AI agent เต็มไปหมดเลยแต่จะมี AI ตัวพ่อเนี่ยเรียกว่า agentic AI คุม AI agent ทุกตัวนะครับเพื่อทำให้ AI agent ตัวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งเอาไว้นี่มันไปถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่คุณอิศรีได้เล่าผมได้เล่าเนี่ยนะครับ Professor Jeffrey Hinton ซึ่งเป็นคนที่ออกแบบ AI ให้มีสมองคล้ายมนุษย์ได้เป็นคนแรกและเป็นต้นแบบจนกระทั่ง AI เก่งถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เขาประกาศหยุดแล้วนะครับเขาบอกว่ามันไปไกลเกินกว่าที่คนจะเข้าใจและควบคุมได้นะครับแล้ว Professor Jeffrey Hinton ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัล Nobel Prize ไปในเรื่องนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเก่งๆหลายคนเรื่อง AI เนี่ยถอนตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐหรือว่าคนที่พัฒนามาควบคุมกันมากกว่านี้อันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ว่ามันไปไกลกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้ท่านไหนยังไม่ได้ลองแม้กระทั่ง generative AI นี่ถือว่าช้ามากๆแล้วนะครับหน่วยงานไหนที่ไม่ได้เอา generative AI มาใช้นี่ถือว่าช้ามากๆแล้วถ้าท่านอยู่ราชการยิ่งต้องทำก็อยากให้ไปฟังผมพูดย้อนหลังไว้วันนี้นะครับสิ่งที่ขอให้คุณอิศรีเริ่มต้นด้วยตรงนี้เพราะว่าเกาหลีใต้เพิ่งประกาศท่านผู้ฟังนอกจากเขาจะปฏิรูประบบราชการในภาวะที่เขาถังแตกเหมือนเราในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในฐานะที่เขาปฏิรูปกฎหมายก่อนเราแล้วเขาทำสำเร็จทุกเรื่องแต่เราไม่สำเร็จเลยเนี่ยวันนี้เขาไปขั้นแล้วครับประธานที่เกาหลีใต้ประกาศยุคของ post AI เขาบอกแม้ว่าเขาจะผลิตชิปได้เยอะแยะเขาก็เป็นครองส่วนแบ่งมากมายสิเขาเติบโตเพื่อ AI แต่ไม่พอแล้วต้องคิดไปข้างหน้าวันนี้เขาประกาศ7อุตสาหกรรมสำคัญที่จะพาประเทศไปหนึ่งในนั้นก็คือจะผลิตชิปสำหรับควอนตัมนะครับควอนตัมเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เป็นการคำนวณรุ่นใหม่ซึ่งจะเร็วกว่าปัจจุบันเป็นล้านล้านเท่านะครับเพราะนั้นชิปสำหรับควอนตัมก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นเป็นหนึ่งใน7อุตสาหกรรมที่เขาประกาศบุกผมเพียงแต่จะบอกว่าวิสัยทัศน์แบบนี้ครับที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศเราเพราะว่าถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มียุทธศาสตร์ซึ่ง2ตอนที่ผ่านมานะครับในเรื่องที่บอกราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จเนี่ยผมบอกว่าต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ก่อนนะต้องบอกว่าประเทศไทยจะไปทางไหนภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ทางAIที่มันเร็วมากนะครับผมเล่ามา3ตอนในวันนี้AIก็เก่งขึ้นมหาศาลไทยจะไปทางไหนจุดยืนของไทยจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือยุทธศาสตร์พอเป็นแบบนั้นถึงจะบอกได้ว่าแล้วภาคราชการจะหน้าตาแบบไหนจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรจะต้องเก่งอะไรนะครับแล้วเอกชนจะต้องทำอะไรรัฐบาลจะต้องทำอะไรเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีวิสัยทัศน์ปฏิรูปแนวคิดนะครับแล้วก็ปฏิรูปรูปแบบการทำงานอันนี้คุณอิสรีคุณวิรัตนึกภาพออกไหมครับไม่ใช่นั้นเราก็จะลดคนประหยัดงบเฉยๆไม่พอประการสำคัญที่สุดเท่าที่ผมพบแล้วผมไปบรรยายเรื่อง AI ให้หน่วยราชการเยอะมากเนี่ยนะครับผมพบว่า mindset เรื่อง AIของราชการไทยต้องปรับอย่างรวดเร็ววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าท่านรองยกประกอบจะทำอะไรบ้างครม.อนุมัติมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ mindset ของ AI ภาคราชการไทยคือจะเอา AI มาแทนงานธุรการเล็กๆน้อยๆพิมพ์หนังสือทำโน่นนี่นั่นประสานงานเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวคุณอิสรีคุณวิรัตท่านผู้ฟังนะครับถ้าคิดได้แบบนี้เราจะใช้เหมือนกับอะไรเดียเหมือนกับมีรถเฟอร์รารี่แล้วก็ขับด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ขับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ของไม่เต็มประสิทธิภาพซื้อโทรศัพท์เครื่องมาฮะเครื่องละ 50,000 มาเอาไว้ส่งไลน์อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะโลกที่เขาสำเร็จในการเอา AI มาช่วยปฏิรูปราชการเนี่ยเขาออกแบบระบบราชการใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานออกแบบโฟลว์การทำงานใหม่นะครับเอา AI มาแทนในทุกจุดเลยนะครับแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนจะมีอย่างนั้นได้เขาต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศจะเดินไปทางไหนราชการจะต้องมีหน้าตาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็น่าจะเป็นสาระสำคัญของสองตอนแรกที่ผมแตะไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชื่อมโยงกับที่คุณอิสรีพูดถึงทีนี้ล่าสุดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะครับที่ท่านรองนายกท่านประกรณ์นินประพันธ์เสนอไปบอกว่าจะปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะครับก็มีมาตรการมาจาก2หน่วยงานเดี๋ยวจำชื่อไว้นะครับกพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเขาจะทำอะไรบ้างภาครัฐของไทย 1. ตึงกำลังอันนี้ครม.อนุมัติแล้วนะครับจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ขณะนี้สูงสุดนะครับไม่ให้เพิ่มไปกว่านี้แล้วอันที่สองตำแหน่งทั้งหลายที่ไม่จำเป็นนะครับทั้งวิชาการทั้งทั่วไปยกเลิกนะครับอันที่สามสายงานไหนไม่จำเป็นยกเลิกอันที่สี่ปรับโครงสร้างภารกิจหน่วยงานให้ทันสมัยให้รัดกุมมากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็คือเอาดิจิทัลเอาAIมาใช้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังมีหน่วยงานของตัวเองในจังหวัดต่างๆนะครับเป็นหน่วยงานส่วนกลางแต่อยู่ภูมิภาคเนี่ยก็อะไรไม่จำเป็นก็จะยุบทิ้งซะโดยทำค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนนะครับแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคาดว่าจะลดข้าราชการได้มากกว่า 30,000 อัตรานะครับโดยขอให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวนดูว่าอะไรของตัวเองที่ไม่จำเป็นข้าราชการตัวเองเกินไหมนะครับให้ลดนะให้ทำซะแล้วก็เสนอผ่านกพ.กพ.ร.เข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีมติครม.เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันให้ชัดเจนก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นเช่นนี้นะทีนี้มันมี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่มั้ยคุณอิศรีคุณวิรัตนะก็คือกพ.กับกพ.ร.กพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ดูว่าคนต้องมีเท่าไหร่นะดูว่าทักษะต้องเป็นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเขาส่วนกพ.ร.ที่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบพวก e-service ทั้งหลายเป็นคนไปทำกิโยตินกฎหมายอันนี้สองหน่วยงานก็ซ้อนๆกันอยู่ซึ่งผมได้เคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าการที่ประเทศไทยประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งประกาศนะคุณวิรัตคุณอิศรีคุณวิรัตเพิ่งมาจัดกับเราเนี่ยเราประกาศจะไปรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราดึงตำแหน่งข้าราชการประจำไว้ได้ที่ล้าน6ล้าน7แสนคนเราดึงไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จแต่เราไปจ้างพนักงานข้าราชการเพิ่มขึ้นอีก6 7แสนคนเพราะฉะนั้นวันนี้จำนวนข้าราชการบวกพนักงานราชการเราบวมเต็มไปหมดเล

0: อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้งบราชการนะครับมันสูงแล้วมันลดไม่ลงแล้วมันก็ไปกินงบลงทุนงบพัฒนาประเทศผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้น2หน่วยงานแรกที่ต้องโดนปฏิรูปเลยเนี่ยก็คือกพร.กับกพ.เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับเพราะถ้าทำแบบเดิมคิดแบบเดิมเมื่อสักครู่ตอนที่ผมอ่านแนวทางที่ท่านประกรณ์จะทำเนี่ยเห็นอะไรไหมครับรอมาตรการหลักจากกพร.กับกพ.ก็2หน่วยงานนี้เคยทำมาแล้วเนาะเราไม่ประสบสำเร็จตอบได้หรือยังว่าที่ไม่สำเร็จคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรอยู่ดีมาตั้งเป้าหมายใหม่เลยโดยไม่ถามตัวเองว่าที่ผ่านมาที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างคุณอิสรีสมมติว่าอยากให้น้องชอนทำอะไรสักอย่างนึงสมมติอยากจะให้อ่านหนังสือวันละชั่วโมงนะครับแต่วันนี้มันไม่สำเร็จนะที่ผ่านมา1ปีไม่สำเร็จขออภัยยกตัวอย่างนะแต่ว่าจะบอกเอาใหม่เราจะให้อ่าน45นาทีถ้าตอบไม่ได้ว่าไอ้ตอนที่พยายามจะกระตุ้นให้ลูกอ่านหนังสือวันละชั่วโมงเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดถูกไหมครับในมุมผมถ้ามองเข้ามาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมมองเขาว่าวิธีการที่กพ.และกพร.ใช้ในการไปรูปรวมราชการเนี่ยคือไปถามหน่วยงานสมมติว่าคุณอิสรีเป็นอธิบดีคุณวิรัตเป็นปลัดกระทรวงหน่วยงานคุณวิรัตมีหน่วยงานไหนไม่จำเป็นไหมตำแหน่งไหนไม่จำเป็นไหมกฎหมายไหนมันทำความลำบากให้ประชาชนไหมคำตอบคืออะไรครับไม่มีครับทุกหน่วยงานจำเป็นหมดเลยทุกคนสำคัญหมดเลยคุณอิสรีก็ตอบแบบเดียวกันเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ไม่อยากให้อาณาจักรตัวเองลดลงแล้วข้ออ้างที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการอ้างก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่งั้นแล้วมันจะกระทบกับการให้บริการประชาชนแล้วในสิ่งที่มติครม.ออกมาคือว่าจะค่อยทำจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้กระทบกับประสิทธิภาพการบริการประชาชนเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับถ้ากพ.กพร.ไปถามหน่วยงานไหนก็ถามว่าหน่วยงานคุณคนเกินหรือเปล่าหน่วยงานย่อยๆเกินหรือเปล่าจะลดกฎหมายลดระเบียบได้บ้างหรือเปล่าคำตอบคือไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเพนพอยต์หรือความเจ็บปวดในอดีตซึ่งเราควรจะพักไว้ตรงนี้ก่อนที่จะกลับมาต่อกันใช่ไหมครับ
1: เพนพอยต์จะเจ็บย้ำๆซ้ำตรงที่เก่าหรือเปล่าต้องมาหาหนทางกันนะคะ เดี๋ยวพักสักครู่มาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: AI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการลดคนนะคะช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีแตะถึงไปมี AI agent นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าถึงเรื่องเพนพอยต์การลดจำนวนคนต่างๆของภาคราชการไทยนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก่อนจะไปต่อว่าประเทศอื่นทำอย่างไรกันบ้างเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งที่บอกว่าจะลดไป 30,000 อัตราเนี่ยผมไม่รู้ว่า 30,000 อัตราจากข้าราชการประจำเฉยๆหรือพนักงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารวม2ส่วนเนี่ยเรามี3ล้านกว่าคนแต่จาก 30,000 อัตราจาก3ล้านคนเนี่ยมันคือ 1% ใช่ไหมคุณวิรัตถ้าเราลดจำนวนข้าราชการไป 1% เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไหมประเทศไทยถ้าเราเอา AI มาทำงานธุรการแทนคนที่ไม่ลาออกไปหรือเกษียณไปเนี่ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ดีไหมนะครับข้อสังเกตแรกของผมก็คือว่าเป้ามันก็ไม่ค่อยท้าทายเนาะและที่สำคัญที่สุดท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาผลักดันนานหน่อยนะไม่เห็นผลภายใน 1-2 ปีนะครับอาจต้องใช้เวลาผลักดันถึง8ปีถ้า8ปีแล้วเป้าลด 30,000 คนอันนี้ผมไม่เห็นรายละเอียดนะครับต้องขออภัยถ้าผิดพลาดเพราะว่าพยายามจะหามติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ชัดๆมันก็ไม่ไหวนะอันเนี้ยประเทศอื่นใช้เวลาเท่าไหร่รู้มั้ยนะอังกฤษนะครับ UK สหราชอาณาจักรเนี่ยที่เขาก็มีปัญหาแบบเราก็คือจ้างราชการน้อยลงไปแอบจ้างพนักงานราชการมากขึ้นเนี่ยเขาเอาระบบดิจิตอลกลางมาทุบ 4-5 ปีจากประเทศที่มีปัญหาเขากลายเป็นประเทศที่มีรัฐบาลดิจิตอลเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้เรารู้ไหมเรารู้ไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยใช้เวลาปีเสร็จๆลดคนไปเป็นแสนคนยกจังหวัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตก่อนว่าผมว่าอันเนี้ยน่าจะเบาไปหน่อยเป้าน่าจะคิดแบบราชการไปหน่อยคิดแบบนักกฎหมายไปหน่อยขออภัยที่ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าประเทศที่ปฏิรูปราชการสำเร็จต้องคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เพราะนักเศรษฐศาสตร์เห็นต้นทุนเห็นภาระที่เกิดขึ้นกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่นักกฎหมายจะใช้กังวลเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ

0: จะไม่ค่อยจะช้าละพูดง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆจะช้าจะไม่ค่อยกล้านะครับที่สหราชอาณาจักรผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเวลาเขาลดข้าราชการแล้วหน่วยราชการแอบไปจ้างพนักงานราชการมาเนี่ยเขาเลยตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลขึ้นมานะครับเรียกว่า Government Digital Service หรือ GDS เนี่ยนะครับยึดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง IT นะครับทุกกระทรวงทบวงกรมมาไว้ตรงกลางนะครับไม่ต้องทำรัฐบาลกลางทำให้หน่วยงาน GDS ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดยุบหมดมาอยู่ที่เว็บเดียว gov.uk.gov.uk นะครับทุกคนไม่ต้องทำนะครับแล้วให้ประชาชนติดต่อภาครัฐผ่านเว็บนี้เว็บเดียวเดี๋ยวคุณวิรัติคุณอิซีลองไปดูสิครับ gov.uk เขาบอกเลยว่าเนี่ยเป็นที่ที่ดีสุดที่คุณจะได้ข้อมูลและบริการจากภาครัฐแค่ทำแค่นี้ครับนะครับช่วยประหยัดเวลาประชาชนมหาศาลเพราะประชาชนจะติดต่อภาครัฐก็เข้ามาคีย์ข้อมูลเองแต่เดิมคนนั่งคีย์ข้อมูลช่วยนู่นนี่นั้นไม่มีละนะครับเขาเริ่มเรื่องนี้ปี2554ตอนนั้นไม่มี AI นะคุณอิสรีคุณวิรัติเขาก็คิดเอาแค่นี้แหละเอาแค่เว็บไซต์นี่แหละนะครับใช้ได้ตอนนี้เรามีเราคิดแบบเขาไม่ได้แล้วเนาะนะครับ54เริ่มจากไม่กี่หน่วยงานใช้สตาร์ทอัพไม่กี่คนมาทำให้นะครับพอทำไปเขาก็ประหยัดงบไปเรื่อยๆประหยัดงบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ทำใหญ่ขึ้นสุดท้าย2559 5ปีนะครับเขาได้รับการจัดอันดับเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับ1ของโลกจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็ประหยัดเงินรัฐบาลไปแตะเกือบ200,000ล้านบาทในการที่แต่ละคนไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างระบบ IT เองแต่ละคนไม่ต้องทำเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยครับ5ปีแต่ประหยัดเงินไปมหาศาลแล้วก็ทำประเทศตัวเองเป็นระบบดิจิทัลไปได้เรียบร้อยแต่นั่นแปลว่าต้องมีวิสัยทัศน์และมีความกล้าหาญทางการเมืองเพราะคุณอิสรีคุณวิรัติท่านผู้ฟังนึกออกเลยถ้ารวบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณด้านดิจิทัลและ IT จากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยแรงต้านจะเป็นยังไงแต่สาธารณรัฐจักรไม่สนต้องทำเพราะถ้าไม่ทำพวกคุณก็ไปแอบจ้างพนักงานราชการถ้าไม่ทำพวกคุณก็จัดซื้อจัดจ้างระบบ IT ซึ่งมันเสียเล็กเสียน้อยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติกรมกอไก่นะครับคุณวิรัติเป็นอธิบดีคุณวิรัติก็จัดซื้อจัดจ้างด้วยงบที่มีอยู่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้คุณอิสรีเป็นอธิบดีกรมขอไข่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้ระบบใครระบบมันแล้วถามว่าพนักงานราชการคนราชการแบบไทยเนี่ยเก่งพอที่จะรันต่อไปเองได้ไหมบริหารต่อเองได้ไหมคำตอบคือไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องจ้างบริษัทแรกที่ทำให้คุณวิรัติกรมกอไก่เนี่ยมาเอาท์ซอร์สมา M&A บำรุงรักษาไปคุณอิสรีก็ทำไปพอถึงเวลาจะมาต่อยอดก็บริษัทเดิมๆอีกนะครับเพราะว่าทำไปแล้วบริษัทใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไม่รับนะครับและสิ่งปัญหาปวดหัวคือกรมกอไก่ของคุณวิรัติกรมขอไข่คุณอิสรีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะระบบมันคนละระบบเนี่ยสาราชจักรเห็นปัญหาตรงนี้บอกฉันทุบตรงนี้เลยฉันทุบหัวใจตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า IT มาอยู่รวมกันตรงกลางรัฐบาลดูแลเองหมดหน่วยงานคุณไปทำเฉพาะภารกิจประจำของคุณมันจบแต่ผมนึกภาพออกเลยว่าแรงต้านมหาศาลผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าคิดแบบกพ.กพ.ร.หรือนักกฎหมายเนี่ยไม่คิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอกชนมาทำถ้าไปเอาลีเซียนลุงมาบริหารประเทศไทยไปเอาลอเรนซ์ฟองมาบริหารประเทศไทยเขาทำแน่เพราะนี่คือเพนพอยต์หลักของประเทศระงบมหาศาลอันนี้เป็นสหราชอาณาจักรซึ่งทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เราดูแล้วหรือเวียดนามผมก็มั่นใจว่ารายการกลุ่มนิ่งอาเซียนของเราเนี่ยรายงานไปเยอะมากนะครับเขาใช้เวลาแป๊บเดียวครับยุบกระทรวงจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงท่านผู้ฟังไม่ใช่ยุบราชการนะยุบกระทรวงนะครับ30แห่งหรือ22แห่งจังหวัดจะเดิมมี63-64จังหวัดตอนนี้ยุบรวมจังหวัดเหลือ34จังหวัดยุบอำเภอทิ้งเพราะฉะนั้นโครงสร้างการปกครองก็เหลือจากจังหวัดไประดับตำบลหมู่บ้านเลยไม่ต้องมีอำเภอมาอยู่ตรงกลางลดข้าราชการพนักงานรัฐลงไปแสนคนละลดไปแสนคนละนะครับแล้วก็ลดพวกเงื่อนไขกฎหมายทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากิจตินกฎหมายเนี่ยนะครับลดทำกิจตินกฎหมายคือค่ากฎหมายทิ้งลดเงื่อนไขไป890เงื่อนไขทำให้เอกชนประหยัดเวลาในการติดต่อภาครัฐไป 50% นะครับแล้วก็ข้าราชการท้องถิ่น

อย่างที่เรามีกันเยอะๆเนี่ยเขาก็ลดไปอีก 250,000 คนถามว่าต้องชดเชยไหมต้องชดเชยชดเชยดีด้วยแต่เขาบอก5ปีคุ้มเขาคำนวณมาเลยครับว่าที่จะต้องชดเชยไป 150,000 ล้านเนี่ย5ปีคุ้มนะต้องทำแล้วเงินที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปก็จะมาจ่ายให้ข้าราชการเยอะขึ้นคนที่อยู่จะได้ดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบเขาทำใช้เวลาปี2ปีเท่านั้นนะครับเวียดนามนะเดี๋ยวพรุ่ง

0: adopt กับ adapt adopt คือรับมา adapt ก็ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมไทยผมว่าการเป็นรูปราชการไทยยังมีความหวังอยู่ครับท่านผู้ฟังครับ
1: เสียงน่ารักดีนะคะอาจารย์ adopt และ adapt
0: ดีกว่ามา copy และ adapt ใช่ไหมผมชอบสองคำนี้ adopt adopt คือรับแล้ว adapt คือปรับปรุงก็คือเราไป adopt เข้ามาแล้ว adapt ซะนะครับ
1: ชอบแนวคิด adopt และ adapt นะคะน่าสนใจมากๆเลยคือเป็นสูตรที่หลายประเทศเขาทำกันแล้วล่ะตอนนี้ก็เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสารวิรกุล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะและเราสองคนนะคะคุณวิรัตและดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุล
1: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณเสือพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาช่วงระยะนี้นะคุณเขนะจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติในหลายประเทศมากเลยนะคะอย่างวันก่อนที่ญี่ปุ่นโอ้โหน้ำท่วมหนักเลยแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวนะล่าสุดก็จะเป็นที่อินโดนีเซียมีคนเสียชีวิตแล้วก็เห็นข่าวว่ามีผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะ after shock เนี่ยเกือบ1,000ครั้งอะอันนี้คือล่าสุดของประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวอินโดนีเซียนะให้กำลังใจเพราะว่าในช่วงรอบปีมานี้ค่ะโอ้โหภัยธรรมชาติเยอะมากอย่างของบ้านเรานี่ในช่วงปี2ปีมานี้หนักสุดก็คือที่หาดใหญ
1: ่ค่ะ
4: นะแล้วก็น้ำท่วมในเขตภาคเหนือกับภาคอีสานบางจังหวัดแต่ว่าที่หาดใหญ่เนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้มันยังร้อนอยู่ในความทรงจำเวลามันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ในช่วงที่จะครบรอบปีนะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็โอ้โหหลายประเทศนี่เยอะมากทางกู้ภัยเนี่ยก็เร่งที่จะกู้พื้นที่ที่เขาคืออินโดนีเซียจะเป็นเกาะเยอะมากนะคะก็จะต้องเร่งกู้ภัยพื้นที่ที่ถูกตัดขาดด้วยล่าสุดนั้นข้อมูลจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียตัวย่อก็คือ BNPB นะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บ137คนบ้านเรือนเสียหายหนักนี่นับพันหลังคาเรือนเลยแล้วก็มีแบบขนาดปานกลางขนาดเล็กน้อยสถานศึกษาศาสนสถานอาคารสำนักงานรัฐบาลระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟการเดินทางอะไรต่างๆนี่ยังเรียกว่ามีปัญหาแล้วก็ยังเดือดร้อนอยู่มากๆแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวอินโดนะในบ้านเรานะก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยแบบ 100% เสียทีเดียวเพราะว่าป้องกันภัยก็ออกมาเตือนภัยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยนะโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็มีการออกมาเตือนถึง39จังหวัดภาคเหนืออีสานภาคกลางให้ระวังรับมือน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะก็คือมีทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งภาคกลางด้วยนะคะ3จังหวัดใต้ที่ระนอง

0: ังงาภูเก็ตนะอันนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงประเด็นเรื่องของสภาวะอากาศแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงหลายๆประการ
1: ค่ะ
0: นะภาคเหนือ17จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีอีสาน15จังหวัดคือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารก็เรียกว่ากวาดเกือบเรียบอ่ะนะ101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีแล้วก็กวาดมาลงมาถึงภาคกลางภาคกลางนี่7จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะแล้วก็ลงใต้คือระนองที่กระเปอแล้วก็สุขสำราญแล้วก็กระบุรีตะกั่วป่าเกาะยาภูเก็ตทุกอำเภอทั้งเกาะนะครับก็เขามีการเตรียมจัดเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเลยในบางพื้นที่
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยเก๋ดูผ่านโซเชียลนะคะ อย่างช่องทางของ TikTok เองนะคะยกตัวอย่างของจังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำที่อาจจะเอ่อล้นก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นมาเห็นทางผู้ว่านะคะก็เตรียมเลยแล้วก็มีการประกาศเตือนนะคะประชาชนที่อยู่ตามริมโขงต่างๆอะค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักเรียกได้ว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยนะคะของประเทศไทยก็จะต่อเนื่องยาวไปเลยค่ะตั้งแต่สัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์17สิงหาคมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึง21สิงหาคมเลยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณศิวพรพูดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณธีรพัฒน์นะคะคัชมาศนะคะท่านก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของท่านเป็นอธิบดีใช่ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเขาก็กลัวกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยที่ไหวเนี่ยมันเป็นวงแหวนแห่งไฟเนาะถือว่าเป็นโซนของเขาเลยนะคะแล้วก็บางส่วนเองเนี่ยมันอ้อมมานะคะอย่างบ้านเราเองเนี่ยรับรู้ได้นะคะรู้ถึงความสั่นไหวแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะท่านอธิบดีก็บอกว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยนะคะแล้วก็วันที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการประกาศเตือนเรื่องของสึนามิอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประกาศเตือนเพียงแค่15นาทีแล้วก็มีการยกเลิกประกาศไปนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้คนไทยนะคะอย่าตื่นตระหนกนะคะแล้วก็อย่ากลัวเองแต่ว่าทางเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไม่เฝ้าระวังเลยนะเพราะว่าก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่มีผลกระทบเรื่องของสึนามิทีนี้ความเป็นห่วงหลายคนกลัวว่าอ้าวแล้วถ้าบ้านเราเนี่ยเกิดสึนามิมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของระบบเตือนภัยอะไรต่างๆนะคะท่านก็ออกมาให้ความมั่นอกมั่นใจว่าอย่างเรื่องของเครื่องตรวจวัดสึนามิอะค่ะก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าในส่วนของทุนของเราเนี่ยลอยอยู่
0: ยังดีอยู่ใช่ไหม
1: ยังดีอยู่ยังใช้การได้อยู่ค่ะท่านบอกว่าทุนของเราเนี่ยมันลอยอยู่กลางทะเลห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก540กิโลเมตรแล้วก็มีอีก1ตัวที่มหาสมุทรอินเดียประมาณสัก900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทุนทั้ง2ตัวเนี่ยคือทุนสึนามินะคะแต่จริงๆแล้วคือทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรเนี่ยมีหรือไม่แล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องแล้วเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งหลายประเทศก็มีทุ่นนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านก็ให้ความมั่นอกมั่นใจพอมันส่งสัญญาณมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการกลับมาประมวลผลว่าขณะนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่นะคะอ่ะท่านก็บอกว่ายังใช้การได้อยู่นะไม่ได้แบบว่าต้องกังวลอะไรสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: ค่ะคุณเก๋
1: ค่ะ
0: เวลาที่ได้ยินคนบอกว่าคิดถึงเหรอ
1: คิดถึงหมายถึงคิดถึงเหตุการณ์นี้เหรอคะ
0: หมายถึงว่าคิดถึงอันนี้ในแวดวงการเมืองนะ
1: อ๋อสะดุ้งเลยคิดถึงแบบไหน

0: ็เป็นประเด็นที่จริงๆมันไม่น่าจะเป็นประเด็นได
1: ้
0: นะแต่มันก็เป็นวลีที่หลายๆคนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะคุณเก๋นะปกติบางท่านเขาบอกว่าเขาไม่พูดกันแบบนี้แต่ก็ดีที่คือเนื่องจากฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิงบางท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะการคุกคามทางเพศไหมเนี่ยแต่เนื่องจากผู้ที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบดี
1: คุ
0: ณไอซ์เนี่ยไหวพริบดีนะแล้วก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรก็มีการย้อนกลับได้ดีคือบางทีคำที่หรือว่าลีที่พูดออกไปนะครับอาจจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้มันมีที่มาจากกรณีที่คุณไอซ์รัชนกส.ส.พรรคประชาชนซึ่งคุณไอซ์ในช่วงนี้ก็มีหมวกหลายใบนะมีอีกใบหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณนะแล้วก็มีการนัดประชุมกันหลายครั้งมากแล้วก็เข้าใจว่าคุณชัยชนกนะคุณชัยชนกเป็นรองประธานคือไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการโดยตรงแต่เป็นรองอย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณชัยชนกก็มีอีกหมวกหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เขากำลังขุดแล้วก็ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand AI Passport นั่นเองปกติคือเวลาที่มีการประชุมแล้วก็มีหลายๆฝ่ายมาร่วมประชุมจากหลายๆตำแหน่งเนี่ยนะคะจากหลายๆหน่วยงานถ้าไม่นับประธานนะถ้าประธานไม่มาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีรู้สึกว่าไม่ค่อยความสนใจแต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆบางทีถ้าไม่มาเขาก็จะส่งคนที่มานั่งแทน
1: ตัวแทน
0: ก็ถือว่าพอได้อยู
1: ่
0: แต่อย่างบางกรณีเขาก็เรียกว่านี้คนคนนั้นโดยเฉพาะก็ต้องการข้อมูลในเชิงลึกนะอย่างกรณีของรัฐมนตรีดีอีอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนื่องจากคุณไอซ์ก็อยู่ฝ่ายค้านเนาะก็พยายามที่จะเจาะโครงการ Thailand AI Passport ในเชิงลึกแล้วก็หวังว่ารัฐมนตรีซึ่งดูแลโดยตรงแล้วก็เป็นกระแสข่าวเนี่ยจะมาประชุมสักครั้งหนึ่งจะได้มีโอกาสเจาะเพราะนี้พอไม่ได้มาท่านที่มานั่งแทนบางทีก็มีการส่งต่อคนมานั่งแทนอีกรับช่วงกัน 2-3 ช่วงก็ทำให้คนที่มานั่งประชุมก็จะไม่มีข้อมูลในเชิงลึกอย่างที่ประธานต้องการหรือว่าคนที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านที่อยากจะตรวจสอบข้อมูลเนี่ยต้องการก็เลยออกมาเรียกว่าเปรยถึงหรือบางทีก็
1: ที่บอกว่าคิดถึงอะเหรอคะ
0: ออกมาฟาดฟันไอ้คิดถึงนี่คุณชัยชนกพูดส่วนคุณไอซ์เนี่ยตอบนะพอหลังๆเหมือนกับแทบจะออกมาด่าแล้วล่ะนะคะก็ปรากฏว่าเป็นกระแสข่าวว่ารัชนกคิดถึงชัยชนกหรือเปล่าแล้วนักข่าวก็ไปถามต่อก็เลยโต้กลับว่าคิดถึงเหร
1: ออ
0: ะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นวลีฮิตที่มาของดราม่าทางการเมืองจริงๆจุดเริ่มต้นการทวงถามเนี่ยนะก็คือคุณไอซ์รัชนกศรีนอกได้โพสต์แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประมาณว่าฝากความคิดถึงไปยังนายชัยชนกเนื่องจากไม่ยอมเดินทางมาประชุมชี้แจงเรื่องโครงการภาครัฐด้วยตนเองหลายครั้งโดยส่งตัวแทนมาแทนจนมีการใช้ถ้อยคำพาดพิงถึงกันในหน้าสื่อนะคำตอบโต้ของคุณชัยชนกเวลาที่ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสแล้วก็ท่าทีของคุณไอซ์เนี่ยคุณชัยชนกก็ปฏิเสธแล้วบอกไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วมอบหมายให้คนไปชี้แจงตามระบบนั่นแหละแล้วก็ย้อนถามว่าคิดถึงเหรอ นะอันนี้ก็เลยทำให้คนนำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อในสังคมนั่นเองนะคะแล้วคุณไอซ์ตอบต่ออีกไม่คิดถึงได้ไงเงินมันตั้งเยอะแต่ก็รู้จักหักมุม
1: เธอบอกเงินตั้ง 1.6 พันล้านบาท
0: 1,000
1: จะไม่ให้คิดถึงได้ไง
0: 100กว่าล้านนะก็อันนี้ก็เป็นวลีเด็ดที่ทำให้เกิด

0: ป็นเรื่องเป็นราวที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: แล้วด็อกเตอร์กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณเกียรติท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะเราคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกระทรวงดีอีก่อนได้ไหมคะด็อกเตอร์กิฟ
2: ได้ค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของคุณไอซ์รัชนกที่เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณในส่วนของการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ที่เป็นข่าวมายาวนานเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะแล้วก็มีการประชุมกรรมาธิการหลายครั้งโดยที่สำคัญก็คือในส่วนของคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงดีอีนะไม่ได้เข้าประชุมทุกครั้งเลยแต่ส่งเป็นตัวแทนก็มีตัวแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นแหละนะคะแต่ไม่ใช่เป็นตัวคุณชัยชนกเองซึ่งคุณชัยชนกในกลุ่มนี้จะเป็นรองประธานนะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากดิฉันเข้าใจว่าคุณไอซ์คือต้องการเจาะความไม่ชอบมาพากลในโครงการเพราะฉะนั้นก็ต้องการเจ้ากระทรวงมาให้ข้อมูลคือจะไล่บี้ให้ได้ข้อมูลที่สงสัยถึงแม้จะส่งข้อมูลอื่นๆมานะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือคุณไอซ์บอกว่ายังมีสองเอกสารชิ้นสำคัญที่ไม่ได้ส่งมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองนะที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของเอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อยื่นประมูล3เจ้าที่เข้ารอบนะคะแล้วก็ผลการพิจารณาการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ในโครงการอันนี้เขาไม่ได้ส่งให้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโครงการนี้นี่น่าจะเป็นโครงการที่เขย่ารัฐบาลได้มากโครงการหนึ่งเนื่องจากความน่าสงสัยของข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทีนี้เขาถึงขั้นเรียกว่าส่งคุณไอซ์ได้เข้ามานั่งเป็นประธานกรรมาธิการเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เลยนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าการประชุมในลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาที่ทางเจ้ากระทรวงเขาไม่มาแล้วส่งตัวแทนมาแทนแล้วก็ส่งข้อมูลมาไม่ครบไอ้เอกสารที่สำคัญที่เขาต้องการเนี่ยนะครับสามารถใช้หรือว่ามีเขาเรียกว่าอำนาจตามกฎหมายไหมที่จะสามารถบังคับให้กระทรวงหรือว่าเจ้ากระทรวงส่งข้อมูลนี้ให้กับที่ประชุมเหมือนเวลาเราไปประชุมอะเราต้องยิ่งจะค่อนข้างคุ้นเคยนะอยู่ในวงราชการด้วยอ่ะ
2: เอกสารเยอะเอกสารเยอะก็จริงๆต้องบอกว่ากมท.เองเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับเรียกมา
0: เป็นปปช.ไหม
2: นะคะ
0: มีอำนาจสั่งอย่างไหม
2: นั่นแหละนะคะจริงๆแล้วการดำเนินการโดยใช้กลไกตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเองก็มีการให้อำนาจกมท.ในการออกคำสั่งเรียกมาเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าของกรณีคือขึ้นแล้วแต่นะคะแต่แล้วแต่ว่าแต่ละเคสเนี่ยเป็นการเชิญใช่ไหมเชิญเนี่ยไม่ไปก็คล้ายๆกับไม่ไปมันก็ได้เพียงแต่มันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะโอ้เพียงแต่ตอนเนี้ยสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ว่าท่านมาหรือท่านไม่มาแต่ประเด็นคือเอกสารที่รออยู่เนี่ยยังไม่ได้ถูกไหมคะนี่คือยังได้ไม่ครบนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ตอนนี้ต้องการจะตรวจสอบเนี่ยเรียกที่ว่าโครงการน่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่าหรือเปล่านะคะสิ่งที่กมท.ก็เลยต้องการตรวจสอบเนี่ยมันก็เลยน่าจะมี3เรื่องหลักๆนะอันแรกก็คือเรียกเอกสารก่อนประมูลนะคะเรื่องของแผนเรื่องของร่างฉบับTOR ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของใบเสนอราคาใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่ามี3บริษัทนักต่างแรงงานนะคะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของเอกสารในการเสนอราคาเพราะว่าตรงนี้มันจะไปสะท้อนให้เห็นเรื่องของการเสนอในมุมของเทคนิคแล้วก็ราคาด้วยเพราะว่ามันหลายๆเรื่องเดี๋ยวนี้การประมูลมันไม่ได้เอาแค่เรื่องว่าถูกที่สุดอย่างเดียวนะคะคุณสมบัติเก๋มันก็ต้องมีเรื่องของคุณสมบัติรายละเอียดต่าง

0: แล้วยิ่งเป็นเรื่องของ AI อ่ะมันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแหมมันยากประดิษฐ์เนาะนะคะหลายเรื่องนี่มันมีความซับซ้อนหน่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายอีกเลเวลหนึ่งก็คือเรื่องของเอกสารในการพิจารณาผลนะพอมันมีสามเจ้ามันก็ต้องมีเจ้าที่ผ่านกับเจ้าที่ไม่ผ่านนะคะคุณสมรังเกตก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ส่งเนี่ยจริงๆแล้วก็ยกระดับขึ้นจากขอเป็นเรียกเอกสารได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนนะคะของท่านบัญญัติอำนาจในการเรียกเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสสคนเดียวสั่งแต่ว่าฐานเนี่ยมันก็คือว่าต้องการได้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อประกอบแต่ในการตรวจสอบด้วยฮะการที่กมธเองเรียกมาก็จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบเรื่องของข้อเท็จจริงมากกว่านะคะถ้ากรณีแบบนี้ทำอย่างไรก็ต้องบอกว่าก็บางทีการขอเนี่ยขอเฉพาะต่อจงระบุรายละเอียดนะคะก็ซึ่งท่านยังไม่ได้น่าจะสั่งสองแบบเรื่องใช่ไหมคุณสุพรรณเก่งนะคะประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าทางดีส่งมานะคะหรือว่าส่งเรียกว่าส่งมาเพียงบางฉบับอะไรเงี้ยนะคะหรือบางส่วนก็เท่ากับว่ายังปฏิบัติตามสิ่งที่ขอเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะถ้าคำสั่งของกมธ.มีการระบุเอกสารเฉพาะไว้ก็ควรที่จะส่งในแง่ของการให้ความร่วมมือแล้วก็ส่งให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรียนพูดแบบนี้เพราะว่าในการตรวจสอบแบบคุณสมพรสังเกตคิดว่ามันก็มีความหมายของมันนะหมายถึงว่ามันมีคุณค่าของมันอยู่ว่าเอ้ยตรวจไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะตรวจไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นหลักการก็มีมาตราหนึ่งที่เป็นอยู่ในประบอฉบับนี้เองเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องกรณีเจ้าที่ของรัฐนะคะที่ไม่ส่งเอกสารตามที่เรียกนะคะการที่กมธ.เรียกอาจจะไม่มีเหตุผลนั้นสมควรหรือว่าส่งไม่ถูกต้องหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็อาจจะมีลักษณะที่ท่านประธานกมธ.เนี่ยโดยความเห็นชอบของกรรมธิการต่างๆก็สามารถที่จะแจ้งนะคะผู้มีอำนาจในการดำเนินการว่าไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวได้ด้วยนะคะก็ต้องดูตรงนี้ค่ะว่าส่งไปสิ่งที่ท่านขอไปขออะไรไปบ้างและอะไรที่ยังไม่ได้รับบ้างด้วยนะคะก็ถ้าจะเคสแบบนี้เองเนี่ยเข้าใจว่าแต่เดี๋ยวเดาเอานะคุณสวังเกตเดี๋ยวก็น่าจะได้เอกสารเหล่านี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เอกสารที่จะต้องถูกปกปิดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นเอกสารที่ใช้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการแล้วเนาะถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยตัวกมธ.เองถ้าดูตามกฎหมายนะคะก็ไม่ได้มีเครื่องของอำนาจในการขอความร่วมมืออย่างเดียวนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นส่วนสำคัญเรียกว่าเป็นกลไกนอกปั่นเปลือในการตรวจสอบนะคะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่มีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการเรียกเอกสารแล้วก็มีขั้นตอนที่ระบุว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการคือพูดง่ายก็คือขอไปเนี่ยเพื่อตรวจสอบดังนั้นถ้าขอถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยก็ควรที่จะต้องได้รับเอกสารที่ขอไปอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบนะคะ
1: ค่ะก่อนหน้านี้ท่านปลัดออกมาให้ข้อมูลว่าเอกสารที่ขอก็ให้ไปครบอ่ะนะนอกจากบางเอกสารที่ต้องมีการปกปิดเป็นความลับทางราชการที่ฉันไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณไอซ์บอกว่าที่ไม่ได้อีก2ฉบับก
2: ็
1: คือเกณฑ์การพิจารณาที่เลือกนั่นแหละแล้วก็สเปคของทั้ง3บริษัทเข้าใจว่าคุณไอซ์ต้องการจะมาเปรียบเทียบว่า3บริษัทหรือว่า3เจ้าที่เข้าประมูลมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็กรรมการให้คะแนนหรือว่าเลือกอย่างไรนะคะก็อาจจะมาเป็นที่มาของการพูดตรงๆก็คืออยากจะจับทุจริตหรือว่าจับความผิดปกติของวิธีการคัดเลือกเจ้าที่ชนะการประมูลถูกไหมในกรณีอย่างนี้หลายคนถามว่ามันเป็นหน้าที่ของกมธ.หรือของปปช.ไหมเขาทำหน้าที่แบบนี้ได้ไหมแล้วก็ถ้ามีข้อมูลที่เขาสนใจสามารถเอาไปเผยแพร่ได้ไหมเหมือนอย่างกรณีการทุจริตกองสอบท้องถิ่นอย่างเนี้ยเอาไปแชทแต่หน้าสื่อหรือเอาไปซักฟอกก็ได้อะได้ไหม
0: เปิดเผยต้องแยกให้ออกให้ออกก่อนว่ากมธ.เอาไปตรวจสอบเนี่ยกับประชาชนทั่วไปหรือเปิดเผยให้ประ

0: ชาชนทั่วไปทราบเนี่ยสองอันนี้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคุณสวัสดิ์เจตถึงออกน้องนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่ากมธ.ไปตรวจสอบเสร็จแล้วก็ไปโทษอะไรต่างๆอันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีคือมันมีสองสามเรื่องปนๆอยู่ด้วยกันนะคะลักษณะของเรื่องการตรวจสอบเนี่ยแน่นอนแล้วค่ะว่าเวลาจะอ้างชั้นความลับต่างๆเนี่ยกับประชาชนกับในแง่ของหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบความโปร่งใสต่างๆมันก็ต้องไม่เหมือนกันนะคะยังยกตัวอย่างนะก็คือถ้าตอนนี้มันประมูลเลยเสร็จหมดแล้วนะคะเรียบร้อยเนี่ยอย่างราคาต่างๆแต่ละรายเสนอเท่าไหร่เนี่ยถ้าจะบอกเป็นความลับเนี่ยโดยหลักเหตุผลในการปิดทั้งหมดเนี่ยก็แหมมันหลังประมูลแล้วอ่ะ
1: มันหลังประมูล
0: แล้วแล้วมันก่อนมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
1: อันนี้ดิฉันถามให้เลยคิดว่าแต่ละท่านเนี่ยอ้ำอ้ำอึ้งๆก็คือให้โดนใจอ่ะว่าคือเขาอยากจะตรวจสอบอะไรแล้วทำได้ไหม
0: ค่ะคือจริงๆตอนนี้มันผ่านขั้นตอนไปเกือบหมดแล้วถูกไหมคะในการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับว่าตรวจสอบย้อนหลังเนาะเป็นแบ็คเวิร์ดนะคะทีเนี้ยต้องบอกว่ามันอาจจะมีแค่บางเรื่องนั่นแหละค่ะที่อาจจะดูเหมือนกับเป็นชั้นความลับแต่น้อยมากตัวอย่างเช่นเรื่องของข้อเสนอในเชิงเทคนิคประมาณนั้นแหละนะคะแต่อื่นๆน่ะคุณสวัสดิ์คุณเก๋
2: ค่ะ
0: รายชื่อผู้เสนอกับผู้ชนะอย่างเงี้ยมันก็ต้องตรวจได้
1: ใช่
0: โอ้นะคะหลักเกณฑ์การให้คะแนนนี่ยิ่งควรต้องเปิดเผยได้เลยถูกไหมคะแนนที่คณะกรรมการให้อย่างเงี้ยนะการตรวจสอบการใช้งบประมาณเนี่ยมันเรียกว่ามีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะแล้วตอนนี้มันก็ประมวลไปเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: อะไรนะคะหรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือพนักงานบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็เลือกที่จะที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวของข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟถูกไหมนะคะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็หรือแม้กระทั่งรายงานผลในการพิจารณาเนี่ยมันก็ปิดบางส่วนแต่โดยหลักการมันก็ทำได้เปิดได้อยู่แล้วถูกไหมมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นความลับไปเสียทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะมันก็เป็นการประมูลงานราชการ
0: ขอเนี่ยนะ
1: โครงการหนึ่งถูกไหม
0: ไม่ใช่ในกรในขอถูกไหมคะ
1: โ
0: อ้กรณีแบบนี้เนี่ยในส่วนเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นคำถามหนึ่งแหละแต่มันมากกว่านั้นอีกนิดนึงนะคะถ้าเอกสารดังกล่าวเนี่ยบอกว่าไม่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการส่งให้กมธ.อันนี้ต้องบอกตรงนี
1: ้เป็น
0: หลักด้วยเพราะสองเรื่องเนี้ยมันคนละเรื่องกันนะคะมันเป็นคนละอย่างกันนะคะก็อันไหนที่ถือว่าเป็นความลับจริงๆก็อธิบายหน่อยก็ได้ว่ามันลับไปทั้งหมดเลย
1: ตรงไหนตรงไหนลับ
0: มันบางส่วนก็เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ในการลบอะไรต่างๆที่มันเป็นส่วนที่ต้องปกปิดถูกไหมเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากขอนะคะว่าเจ้าหน้าที่คิดว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยด้วยความโปร่งใสนะคะความเป็นธรรมการตรวจสอบได้ต่างๆเนี่ยมันควรที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เราทุกคนน่ะได้ประโยชน์ที่สูงสุดกับการใช้งบประมาณไปนะคะอย่าไปคิดว่าเขาตรวจสอบคืออันนี้เดนพูดในมุมตัวเองนะอันนี้ความ
1: จับผิด
0: นะคะ
1: ไม่ใช่จับผ
0: ิ
1: ด
0: คือใช่คือถ้าบอกจับผิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าท
1: ุ
0: กคนไม่อยากถูกจับผิดใช่ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนมองว่าไอ้การที่เกิดการตรวจสอบเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนก็จะได้ไม่ต้องคิดมากว่าตัวเราเองเป็นคนผิดหรือถูกจับผิดอะไรเงี้ยนะคะยิ่งตรวจสอบยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
1: ค
0: ุณสุภพรคุณเก๋มันจะได้ทำให้ประชาชนเนี่ยได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดประหยัดสุดด้วยนะนะคะอันนี้จะเป็นประเด็นที่ยุคสมัยเนี้ยที่ทุกคนต้องรัดเข็มขัดกันอย่างแน่นหนานะคะเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามันเสียดกับตรงนี้ไปใช้ตรงนั้นได้ด้วยมันก็จะดีมากขึ้นหรือเปล่านะคะปัจจุบันเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีนะคุณสวัสดิ์เจ
2: ค่ะ
1: ก็จริงๆโดยหลักการก็คือต้องเปิดเผยใช่ไหมข้อยกเว้นถึงจะเป็นความลับ
0: ถูกต้องจริงๆมันมีเรื่องชั้นความลับอยู่แล้วแต่ก็อย่าลืมนะคะว่ากมธ.เรียกกับนายกรนายขอมันไม่เหมือนกัน
1: มันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะความล่าช้าล่ะคะความล่าช้าเป็นปัญหาไหม

0: ายถึงส่งช้าเนี่ยเหรอ
1: ใช่บางฉบับเขาบอกว่ารอเป็นเดือน2เดือนไอ้2ฉบับสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ให้อาจจะรอจนนาทีสุดท้ายหรือว่าดึงจนอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่าคนลืมไปเลย
0: ล่าช้าจนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเนา
2: ะ
0: ล่าช้าในการอื่นๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกว่าโอเคเข้าใจได้บางอันช้าแบบเข้าใจได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะช้าไปไหมอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าอย่างเอกสารมันเยอะมากอย่างเงี้ยมันช้าหน่อยก็เข้าใจ
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะสมมติว่าแบบพันหน้าอะไรพันฉบับอย่างเงี้ย
2: แต่ดร.กิ๊ฟแต่ว่าถ้าโครงการเขาเดินหน้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าใจว่าเร็วๆนี้เนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมอาจจะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบการขอเอกสารอะไรต่างๆเองเนี่ยบางอย่างยังไม่ได้ส่งแล้วก็อาจจะล่าช้าไม่แน่ใจว่ามันดำเนินการควบคู่กันไปได้ไหมคะ
1: งานก็ทำไปไอตรวจสอบก็ตรวจตามไป
2: โครงการก็เปิดอย่างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได้แน่นอนคุณสมรเกียรติเพราะว่าปัจจุบันมันก็เป็นแบบ
1: นี้อยู่แล้ว
0: ค่ะถูกต้องคือเดี๋ยวน่าคิดว่าโครงการเดินหน้าไปแล้วการตรวจสอบโดยกรมธรรม์เนี่ยยิ่งมันควรไม่ควรช้าเลยนะเออนะคะเพราะว่าแม้ว่าโครงการจะทดสอบจริงๆแล้วมันทดสอบลงทะเบียนเร็วๆนี้แล้วนะวันที่19แล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ตรวจสอบได้ย้อนหลังระหว่างดำเนินโครงการได้เพราะว่าที่สำคัญเนี่ยกมธ.เขาไม่ใช่ศาลถูกไหมคะเขาไม่ใช่ฝ่ายบริหารก็คือเป็นลักษณะของการตรวจสอบก็เรียกหาข้อเท็จจริงเนาะเรียกเอกสารนะคะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจเนาะเรื่องของการสั่งระงับอะไรโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าพบพฤติการที่อาจจะเป็นผิดกฎหมายก็ไปส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอันนี้คือหลักการนะคะคือจริงๆมันควรที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้มันมีความเข้มแข็งมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคุณสุภาพเก๋นะคะ
2: โ
0: อ้โหค่ะค่ะ
1: เรื่องชาวบ้านมั้งที่ถามแบ
0: บ
1: นอกเรื่องคิดถึงเขาก็คิดถึงก็เป็นเรื่องนี้แหละเนื่องจากว่าทางคุณชัยชนกเองไม่ได้เข้าประชุมส่งเป็นตัวแทนไปถึงแม้จะอยู่ในฐานะรองประธานประธานก็ไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่ต้องการเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณชัยชนกนะครับทีนี้หลังจากที่ไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็ส่งเป็นตัวแทนไปก็ทำให้ประธานเองหรือคุณไอซ์เนี่ยออกมาทวงถามหลายครั้งพยายามที่จะนัดหมายเวลาให้มาชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport แต่ก็ไม่ได้เดินทางมาสักทีจนคุณเก๋เล่าก่อน
2: คือทางคุณไอซ์เนี่ยอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยอยากเดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองแต่ว่าคุณชัยชนกเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการส่งตัวแทนไปนะคะเพราะว่าถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัยชนกเนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าชี้แจงว่าตนไม่ได้หายหน้าไปไหนนะก็ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่นี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการย้อนถามกรณีที่คุณรักชนกเนี่ยตามหาบอกว่าคิดถึงหรอก็มีประเด็นประโยคเด็ดวักทองตรงนี้ละค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไอซ์ก็พูดถึงประเด็นอันนี้อยู่แล้วว่าก็คือคิดถึงคุณชัยชนกเนี่ยอยากจะให้มาประชุม
2: ช
1: เพราะว่างบมันเยอะใช่ไหม
2: แต่ไม่เดินทางมาสักท
1: ีไม่ได้มาสักทีคุณชัยชนกคือชื่อคล้ายๆกันนะสองคนนกใหญ่นกเล็กก็คุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหน
2: ไม่ได้หายไปไหน
1: แล้วก็ย้อนถามว่าคิดถึงเหร
2: ออ
1: ันนี้มันเป็นคำหลังจากนั้นคุณไอซ์ก็ตอบกลับว่าจะไม่คิดถึงได้ไงเพราะว่างบมันเยอะพันกว่าล้านแต่ว่าในบางประเด็นที่ตอนคุณไอซ์ตอนถามเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุกคามนะแต่ตอนที่คุณชัยชนกตอบมีบางท่านวิเคราะห์ว่าเป็นลักษณะของsexual harassment คุกคามทางเพศ
0: The gift วิเคราะห์คือประเด็นเรื่องของการคุกคามมันก็ต้องพิจารณาหลายเลเวลเด็กๆวัยรุ่นบอกว่าหลายเลเวลเหมือนกันนะคะเนี่ยบางคนบอกว่าหนึ่งเนี่ยสมมตินะคะสมมติมันเป็นเชิงภาษาเชิงการเมืองเนี่ยคำว่าคิดถึงเหรอเนี่ยแต่ใช่ sexual harassment

0: หมายหรือว่าเป็นการประชดหรือเปล่า
1: ประชดเออ
0: เธอ
1: บอกมาคิดถึงฉันก็ตอบว่าคิดถึงเหรออ ่
0: าใช่แต่ความไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ sexual harassment แต่อาจจะเป็นเรียกประเด็นเรื่องของการประชดประชันแล้วมันก็อาจจะไม่ดูไม่เหมาะสมด้วยนะคะคือพูดง่ายคือถึงแม้ไม่ใช่ sexual harassment แต่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเสียดสีหรือประชดประชันซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ยังไม่เหมาะสมอยู่ดีนะคะอ่ะอันที่สองแต่ถ้ามันจะเป็นคุกคามมันจะเป็นข่มขู่นะอันนี้ต้องแยกออกมาว่ามันมีองค์ประกอบหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกบริบทอื่นบอกได้ไหมค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดูคอนเทนต์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูคอนเทนต์ด้วยบริบทนะคะนะมีถ้อยคำมีพฤติการอย่างอื่นนะคะที่จะทำให้เกิดการกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะหรือรบกวนในมุมที่มันดูแหมพูดเหมือนตาแจงเลยนะคุณ
1: เออ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเพราะว่าคำว่าคิดถึงเหรอเนี่ยมันก็อาจจะถ้าไม่มีบริบทอื่นๆเนี่ยจะไปถึง sexual harassment เนี่ยก็ยังฟัง
1: ไม่ถึง
0: แบบมันต้องมีอย่างอื่นด้วยอ่ะเออนะ
1: คะ
0: ประเด็นเรื่องของ gender นะคะน่าสนใจเพราะว่าถ้าในมุมมองของความเป็นชายหญิงคือถ้าสมมติเป็นชายชายหญิงหญิงเนี่ยอาจจะซอฟลงกว่านี้ก็ได้นะคือพอเป็นรัฐมนตรีต่อสสหญิงเนี่ยมันมีความน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วสสท่านนั้นกำลังตรวจสอบโครงการที่รัฐมนตรีท่านนั้นเป็นเจ้าของโครงการด้วยอ
1: ัน
0: นี้น่าสนใจเพราะว่าอาจจะถูกวิจารณ์ได้ว่าสสตรวจสอบอยู่แต่อยู่ดีๆใช้คำแบบนี้จนมันมีลักษณะไปลดทอนคำถามในเชิงตรวจสอบแล้วกลายเป็นเรื่องเพอร์ซันอลหรือเรื่องส่วนตัวไปไหม
1: ที่บางคนบอกว่ามัน
0: ก็จะ
1: แบบคุณเริ่มไงก็คือโต้ไปโต้มาแต่ว่าไอ้ตอนคนตอบคือตอนคนถามเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกในแง่มุมนั้นเพราะว่าเป็นการตรวจสอบประมาณว่าจิกให้มาประชุ
2: ม
1: จะเอาข้อมูลแต่ว่าไอ้ตอนตอบเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายคนคิดแล้วก็บอกโอ้โหมันสะท้อนวุฒิภาวะทางการเมืองหรือเปล่าตลกร้ายเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคุณมีหน้าที่ตอบอะไรแบบเนี้ยคุณมีท่านที่ต้องมาไหมเพราะเขาตรวจสอบภาษีของประชาชนอยู
0: ่หรืออาจจะเป็นว่าติดพื้นเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือแต่ความไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมในมุมคำพูดอยู่แล้วนะคะอันนึงอ่ะเนาะอันนี้ในมุมที่เป็นทั่วไปแต่ยิ่งด้วยความที่ว่าคุยกันเรื่องงานอยู่ไงสมมตินะเราคุยกันเรื่องงานอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ากลับมางานแบบซีเรียสจริงจังอ่ะแต่ว่าเอามาเป็นคำถามว่าคิดถึงหรอได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงขึ้นมาไปด้วยแต่จะถามว่าไปถึง sexual harassment เลยไหมเนี่ยอย่างที่บอกค่ะควรจะต้องดูบริบทอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะแต่ไอ้เรื่องไม่เหมาะสมในมุมการเมืองกับไม่เหมาะสมในมุมว่าเขาซีเรียสถามเรื่องจริงจังอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: ค่ะบางคนก็บอกแบบพลิ้วนะพลิ้วหลบแต่แบบเป็นลักษณะเหมือนเป็นชายหญิงอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนดูแล้วไม่พอใจเป็นลักษณะเหมือนพฤติกรรมอำนาจนิยมแบบโอ้โหแบบล้าหลังอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: จริงๆการใช้คำพูดก็ต้องมีความระมัดระวังมากเลยเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะยุคนี้เวลามันเก็บเรคคอร์ดต่างๆได้อะอ
1: ย่าให้มันสองแง่สองงามอะไรแบบเนี้ยแต่นี้ก็คิดว่าคุณไอซ์เธอก็ตอบได้ไวนะก็คือเธอก็พลิก
2: ไม่คิดได้ไงใช่ไหม
1: ไม่คิดได้ไงงบตั้งพันกว่าล้าน
2: 1.6 พันล้านบาท
1: เธอก็ยังตอบเข้ามาในเรื่องอยู่ดีนะคะก็คือแต่คุณชัยชนกก็บอกว่าก็คือโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการที่มีความสำคัญจะลดความเหลื่อมล้ำแต่เขาบอกว่าชี้แจงยังไงก็คงไม่ถูกใจฝ่ายค้านคิดว่าคงเป็นประเด็นหลักก็เลยไม่ไปประชุมส่งเป็นตัวแทนไปหรือว่าจะมีภารกิจด้วยมั้งนะคะ
2: ค่ะเห็นบอกว่าติดภารกิจด่วนนะ
0: ก็ส่งได้นะคุณโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องทางเทคนิคเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบางเรื่องที่มันแบบไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแล้วเจ้าตัวต้องตอบเองอะไรเงี้ยอันนี้มันก็อธิบายได้พูดง่ายคืออธิบายได้ดีกว่าไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าถามว่าส่งท่านอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ผิดอะไร
1: ก็ไม่ได้ผิดนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าอย่างเวลาที่ในองค์กร

0: นะคะเราก็จะเห็นเป็นประจำเวลาส่งตัวแทนแต่เข้าใจว่าอันนี้คือต้องการคำถามบางคำถามที่ต้องการให้รัฐมนตรีตอบที่หลายคนก็เลยสงสัยตอบอย่างประเด็นก็คืออย่างกมธ.อย่างเนี้ยนะคะเขาตรวจสอบทุจริตหรือว่าความผิดปกติของโครงการได้เหมือนซักฟอกหรือว่าเป็นฝ่ายค้านในสภาเลยแบบนั้นไหม
1: คือจริงๆกลไกมันก็อาจจะไม่เชิงเป็นฝ่ายค้านในสภาหรอกแต่ว่ากลไกมันคือการตรวจสอบ
0: ให้มันคุ้มค่า
1: ประชาชนได้เห็นมากกว่าถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องงบประมาณน่ะสังเกตไหมว่าหลายๆครั้งเนี่ยกมธ.ท่านก็ไม่ได้ทำในเชิง preventive เนาะคือไม่ได้ทำในเชิงป้องกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยอาจจะทำในมุมว่าไอ้ที่ผ่านมานี่มันเหมาะสมแล้วหรือเปล่า
0: ตรวจสอบย้อนหลัง
1: ใช่ตรวจสอบย้อนหลังค่ะ
0: ค่ะขอหนึ่งนาทีเนาะเราพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะนะก่อนที่จะไปดร.กิฟต์นะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะรุ่นที่3นะคะมาแล้วตามคำเรียกร้องนะคะหลักสูตรMCOT CEO of ASEAN นะคะก็ถือว่าครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะเปิดรับสมัครนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่นะคะจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ละค่ะแล้วก็รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยที่สำคัญนะคะจะมีการอบรมเรื่องของ AI for CEO ด้วยค่ะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันนะคะที่ CW Tower รัชดาแล้วก็จะมีค่าลงทะเบียนนะคะ 59,000 บาทรับสมัครนะคะถึง25สิงหาคมนี้นะคะอยากให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นนะคะรีบสมัครด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะให้หมายเลขไว้3หมายเลขค่ะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ0944803076094-480-3034แล้วก็094-396-6649ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรากลับมาคุยกันต่อดร.กิฟต์ค่ะ
1: ค่ะคุณสุภาคุณเก๋ค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มเติมข่าวด่วนนิดนึงนะคะตอน 10:30 นาทีเจ้าหน้าที่ฐานไทยเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาขาด1นายขณะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือจ่า11ชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าร2002รอนะจุดที่เกิดเหตุคือพื้นที่โอปะกาสแนใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนที่อุบลราชธานีนะครับเป็นทุ่นระเบิด PMN2 หลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อปฐมพยาบาลแล้วก็ล่าสุดนั้น เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่งต่อโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ที่วรินทร์ชำราบอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ขอให้ท่านปลอดภัยอะไรนะคะ
1: ค่ะได้ยินค
0: ่
1: ะ
0: ได้ยินนะคะค่ะเราย้อนกลับมาคุยเรื่องของเล่าตาแสนลี
2: ่ค่ะ
0: ซึ่ง เรียกว่าถูกดำเนินคดีถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษน้อมปล่อยตัวมาแล้วในโทษที่ได้รับจริงๆเข้าใจว่าประมาณ8ปีนะคะจุดนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนออกมาให้ความเห็นแบบร้อนแรงนะคือจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านลงหรือว่าวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าคำพิพากษาที่เรียกว่าจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นโทษ

0: หารชีวิตนะเนื่องจากว่าจำเลยรับสารภาพก็เลยลดมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันนี
1: ้
0: ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางนะคะเพราะว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษรวมหลายครั้งเนื่องจากทั้งเป็นผู้สูงวัยอายุเกิน70ปี มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็เข้าใจว่าจะมีประพฤติดีด้วยนะ
1: คือระยะเวลาที่เหลือเนี่ยถูกลดลงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการพ้นโทษจากเดิมที่ถูกคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะคะถ้าเราไล่เส้นทางการลดโทษเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยอย่างช่วงเวลาปี63จากจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยกำหนด44ปี5เดือนแล้วก็พอมาปี63เนี่ยลดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ผู้ต้องขังอายุ70ปีค่ะเหลือประมาณ35ปี6เดือนปี64ลดในฐานะนักโทษชั้นกลางก็เหลือ25ปี3เดือนแล้วหลังจากนั้นปี64ก็เลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีด้วยนะคะตามข่าวเนี่ยก็โทษเนี่ยก็ลดเหลือ17ปี8เดือนค่ะพอปี68เลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะคะจากชั้นดีขึ้นมาเป็นชั้นเยี่ยมลดเหลือ12ปี1เดือนแล้วก็พอปี69ค่ะก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดนะคะเหลือ8ปี3เดือน28วันนะคะแต่ว่าวันที่มีการปล่อยตัวออกมาก็คือวันที่14สิงหาคมเนี่ยถ้านับไปนับมาเนี่ยพ้นโทษหลังรับโทษจริงเนี่ยเขาเข้าไปจำคุกอยู่ประมาณ9ปี10เดือนค่ะเออเนี่ยแหละค่ะก็ไล่ไทม์ไลน์นะคะจนตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของการพ้นโทษการเข้าเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะ
0: หลายท่านออกมาให้ความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงโทษโดยเฉพาะคดียาเสพติด
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะผู้ที่ถูกพิพากษาไม่ว่าจะเป็นประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่ารับโทษจริงในหลายกรณีโทษน้อยเกิน
1: ค่ะ
0: กรณีเท่าไหร่นะคะ9ปีกว่าใช่ไหมคะ
1: คือโดนจำคุกจริงๆเนี่ยคือ9ปีกว่าแต่ว่าลดโทษลดไปลดมาเนี่ยก็คือเหลือประมาณ8ปี
0: 8ปี
1: 8ปีกว่าๆอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่อีกหนึ่งท่านที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือทางพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรนะคะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าการปล่อยตัวเล่าตาเนี่ยท่านก็ย้อนเล่าถึงเบื้องหลังในการปฏิบัติการมีการจับกุมนะคะตั้งแต่12ตุลาปี59ท่านเรวัชบอกว่าเล่าตาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ในอดีตตั้งแต่สมัยทางพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำพงเนี่ย เป็นผบช.ปศเนี่ยเคยนำกำลังตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยบุกเข้าไปค้นบ้านตอนนั้นจับเพียงอาวุธปืนสู้คดี3ปีก็พ้นผิดจนกระทั่งช่วงที่ตนเองเพิ่งเกษียณอายุราชการเนี่ยเห็นว่าได้ร่วมกับทางพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขอะค่
0: ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นผบช.ปศขนาดนั้นหมายถึงท่านสมหมายนะคะมีการวางแผนในการส่งสายล่อซื้อไอ20กิโลจนสามารถจับกลุ่มเล่าตาภรรยาลูกชายแล้วก็เครือข่ายแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินได้เป็นพันล้านเลยนะคะท่านเรวัชบอกว่าเดิมทีคดีนี้เนี่ยโทษถึงประหารชีวิตแต่ว่าจำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อติดคุกจริงกลับได้รักษาสิทธิ์และก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจำคุกเพียง8ปีเท่านั้นนะคะคือจริงๆเนี่ยท่านบอกว่า
0: ในส่ว
1: นคือกว่าจะจับได้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ความยากลำบากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับว่าทีมชุดของท่านเนี่ยลูกน้องของท่านที่เคยเข้าไปจับกุมเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกับท่านเรวัชด้วยไงคะท่านก็เลยออกมาให้ความเห็นว่าโอ้จากจับคุกตลอดชีวิตแต่ว่าพอลดไปลดมาเหลือแค่8ปีเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
2: คุณสมพรคุณเกศได้ยินเน
0: า
2: ะ
0: ก็คือมีการตั้งคำถามถึงระบบบริหารโทษในเรือนจำว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงคือโดยเฉพาะคดี
2: ที่พูดกันมานานเนาะ
0: ใช่โดยเฉพาะคดียาเสพติดรายใหญ่ไม่ใช่รายย่อยนะอันนี้ก็คือเป็นรายใหญ่เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คือเขาบอกว่าการบังคับใช้โทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตนี่มันไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเจ้าหน้าที่กับชุดจับกุมส่วนใหญ่ต้องเสี่ยงชีวิตนะคะเสี่ยงชีวิตในการที่จะวางแผนจับกุมหรือว่าเข้าถึงหรือแม้กระทั่งในช่วงการจับกุมส่วนใหญ่ก็จะต้องเสี่ยงชีวิตแล้วก็มีความยากลำบาก

0: เพราะฉะนั้นผู้ที่กระทำความผิดรายใหญ่ในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการปล่อยตัวหรือว่าได้รับโทษน้อยเกินไปผลลัพธ์ก็ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงมันก็ทำให้คนเห็นว่าความผิดในคดียาเสพติดก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะมาคุยถึงจริงๆก็คุยกันบ่อยนะ
1: คุยกันบ่อยเรื่องนี้นะคะในการที่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะมันก็เป็นความเสี่ยงอยู่แล้วแหละนะคะที่หลายคนก็แหมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเนาะเวลาถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นด่านแรก
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะก็พูดถึงเรื่องของการลงโทษหรือแม้กระทั่งการเราเรียกว่ายกเว้นโทษต่างๆนะคะก็ทำไมจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าปรากฏจริงๆเนี่ย10ปีเองนะคะหรือแม้กระทั่งบางกรณีเนี่ยน้อยกว่า10ปีด้วยซ้ำนะคะที่เราที่เราคุยกันมานะคะก็เวลาเราพูดถึงสิทธิของผู้ต้องขังเนี่ยต้องแยกนะคะออกมาจากเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเรามองแบบรวมๆนะแบบคล้ายๆกับเหมารวมไว้ด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดความเป็นธรรมไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราแยกเรื่องสองเรื่องนี้ออกมากันนะคะเราจะได้ไม่พูดในตัวคนเราก็จะได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ในระบบแทนถูกไหมคือเราจะไม่บอกว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้ควรจะมากกว่านี้นะคนนั้นควรจะน้อยกว่านี้คือเราก็จะตัดความเป็นตัวคนออกไปแล้วเอาเหตุผลมาวางนะคะเราอาจจะตั้งคำถามกรณีเช่นว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือไม่ในการลงโทษนะคะหรือกลไกในการลดโทษเนี่ยทำให้ระยะเวลาในการรับโทษจริงเนี่ยแตกต่างจากตัวคำพิพากษาสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องของอาชญากรรมไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยต้องตั้งคำถามไปถึงเขาเรียกว่ารากเหง้าของปัญหาถูกต้องนะคะแล้วอย่าลืมนะว่าการลงโทษในทางอาญาเนี่ยมันมีผลในเชิงการป้องปรามคนอื่นไม่ให้ปฏิบัติตามด้วย
0: ถูก
1: สมัยตอนเราเรียนนะเนาะเรียกว่าให้หลับจำ
0: ให้หลับจำ
1: แต่ความหลับจำมันไม่ได้เฉพาะคนที่ถูกลงโทษนะไอคนอื่นที่เห็นว่าโอ้คุณโดนลงโทษแบบเนี้ยคนอื่นก็จะได้หลับจำไปด้วยว่าเฮ้ยอย่าไปทำตามแบบนี้เป็นต้นนะคะ
0: คนกลัวไม่กล้าจะทำความผิด
1: คนดูก็ไม่กล้านะคะทีเนี้ยมันถึงจะเขาเรียกว่าตรงกับเจตนารมณ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะโอเคคนนี้หลุดออกมาจากระบบไม่ต้องเข้าไปอยู่เรือนจำแล้วเขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีละนะคะเข้ากับสังคมได้ละอันนี้ก็ไม่มีปัญหาถูกไหม
2: คุณ
1: สุภาพรเกศเราไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนี้แต่เรามีปัญหาตรงที่ว่าถ้าระยะเวลาที่รับโทษจริงแตกต่างจากคำพิพากษาตัวระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมในมุมของการป้องปรามในมุมของการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำได้ไปกระทำความผิดซ้ำถูกไหมหรือแก้ไขฟื้นฟูหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในว่าอันนี้น่าจะตกสอบตกที่สุดคือเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนถูกไหมคะโดยเฉพาะในคดีใหญ่ๆอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยหลังพ้นโทษจะต้องมีคือแต่ละคดีเนี่ยมันเหมือนคัสตอมไมซ์นะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าแบบสำเร็จรูป
2: ค
1: ุณจะต้องไปวัดตัวก่อนว่าเอาล่ะคดีแบบนี้เนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นหลังจากออกจากเรือนจำแล้วอ่ะคนเหล่านี้เขาต้องทำอย่างไรหรือมีกระบวนการใดเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคดีผู้ต้องหาก็มีเขาเรียกว่าลักษณะไม่เหมือนกันด้วยนะถูกต้องมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเราก็เคยมีหลายประเทศนะคะทำงานวิจัยแบบนี้เหมือนกันว่าเขาก็ลงไปดูเลยนะว่าการลงโทษสำหรับแต่ละข้อหาเนี่ยแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือการป้องกันด้วยนะมีกรณีหนึ่งก็เคยทำงานวิจัยแล้วก็ไปตื้อถามอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยนะคะการขโมยของการลักทรัพย
0: ์แล้วเลิกขโมยไหม
1: การลักทรัพย
0: ์
1: ป้องกันเหมือนกับการข่มขืนกับการฆาตกรรมไหมไม่เหมือนนะคุณสุภาพรคุณเก๋ไม่เหมือนก็เลยอย่างกันคนที่มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยถ้าเห็นป้ายว่าถูกปรับ10เท่า20เท่า100เท่าเนี่ยมันจะมีส่งผลในเชิงจิตวิทยาว่าเขาจะไม่กล้า
0: เ
1: ออนะคะแต่ถ้าไปแตะแบบนี้กับข้อหาอื่นหรือการกระทำอาชญากรรมอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ไงถูกไหม

0: ลงโทษก็เหมือนกันถูกไหมคะว่าหลังพ้นโทษเนี่ยบางกรณีเขาก็คืนสู่สังคมได้อย่างแบบก็เรียกกลมกลืนแต่ว่าบางกรณีต้องมีอย่างอื่นหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าถูกไหมคะความสามารถในการกลับไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดิมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้อะไรที่มันแอดดิกอ่ะมันคือยาเสพติดคุณนะคะยาเสพติดนี่มันต้องแก้ไขอย่างไรล่ะอันนี้คือเรื่องสำคัญนะคะไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยเดนคิดว่ามันก็ควรจะต้องแยกประเภทไว้นะคะคือดังนั้นเนี่ยประเด็นหลักสำคัญมันไม่ได้ต้องมาถกเถียงกันหรอกค่ะว่าอภัยโทษดีไหมหรือไม่อภัยโทษดีกว่าดิฉันว่าทุกคนมีคำตอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ต้องถามว่าระบบในการลดโทษหรือการก็เรียกว่าเอาให้โทษมันน้อยลงปล
1: ่
0: อยตัวก่อนที่ศาลจะหมดคล้ายๆกับมันหมดเวลาจริงๆนะคะคือระบบพวกนี้มันมีประสิทธิภาพและสร้างสมดุลแล้วหรือยังเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าคุณพูดถึงเรื่องของการคืนคนสู่สังคมอีกฝั่งนึงเขาก็พูดถึงเรื่องหลักมนุษยธรรมถูกไหมมันก็ต้องไปด้วยกันหรือเปล่าถูกไหมนะคะความร้ายแรงของอาชญากรรมดังกล่าวเลเวลมันไม่เหมือนกัน
2: ค
0: ุณจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้หรอความปลอดภัยสาธารณะ
1: แล้ว
0: พิจารณาทุกข้อหานักโทษของทุกข้อหาเหมือนกันไหมถูกไหมคะคือของพวกนี้มันไม่ได้คุยกันแบบฉับฉวยอ่ะมันต้องคุยแบบในรายละเอียดมาก
2: ๆ
0: แต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยในรายละเอียดมันต้องเปิดใจก่อนนะว่ามันมีปัญหาอะไรตรงจุดไหนแบบแท้จริงบ้างถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าประเด็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้การลดโทษเนี่ยมันควรจะลดโทษในลักษณะไหนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยมันถึงคุยกันต่อได
2: ้อย่างคุณเรวัชที่เป็นในเป็นผู้นำทีมในการวางแผนจับกุมในเล่าตาเมื่อปี59เนี่ยท่านก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งคำถามว่าอย่างคดียาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นภัยร้ายแรงมากๆแล้วก็มอมเมาสังคมสร้างความเสียหายนะคะทำไมถึงมีการได้รับการเลื่อนชั้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาในการต้องโทษเนี่ยลงมาเรื่อยๆๆจนท้ายที่สุดเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ท่านตั้งคำถามเลยแล้วก็เสนอไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าวันนี้เนี่ยควรจะต้องพิจารณาปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์การลดหย่อนโทษหมายโดยเฉพาะเรื่องของคดียาเสพติดอันนี้หนึ่งคำถามนะคะและสิ่งที่ท่านกังวลเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนกับกังวลว่าผู้ที่เขากระทำความผิดเขากำลังจะมองเห็นช่องว่างทางกฎหมายตรงนี้ล่ะค่ะที่เหมือนกับว่าจะทำให้เหมือนเขาออกมาเนี่ยกระทำผิดซ้ำด้วยสองคำถามจากท่านเรวัชท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยากให้มีการทบทวนพอสมควรแล้วก็คลางแคลงใจมากเพราะว่าในฐานะคนที่ทำงานเนี่ยกว่าจะจับกุมมาได้เห็นบอกว่าทุลักทุเลมากใช้กำลังจากทุกฝ่ายสุดความสามารถแบบเต็มที่เลยนะคะตอนที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะ
0: เรื่องนี้น่าสนใจจริงๆว่ามันไม่ได้เอามาคุยแค่ถึงเรื่องว่าควรลดหรือไม่ควรลดแต่มันไปมากกว่านั้นคือควรอาศัยอะไรในการลดบ้างและอะไรควรที่จะต้องเป็นมาตรฐานขั้นต่ำตัวอย่างเช่นว่าระยะเวลารับโทษจริงขั้นต่ำก
1: ่
0: อนที่จะเข้าไปสู่กลไกในการพักโทษตามปกติเนี่ยมันควรที่จะอยู่ที่ไหนสำหรับคดียาเสพติดแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดแล้วต้องใช้เงื่อนไขนี้ทั้งหมดคุณก็ต้องกลับไปดูอีกแหละว่าจริงๆแล้วการแบ่งชั้นของผู้
1: ต
0: ้
1: องข
0: ัง เกี่ยวกับคดียาก
1: ็
0: มีอีกถูกไหมผู้เสพก็ไม่เหมือนกับผู้ครอบครองเพื่อเสพถูกไหมคือทั้งหมดเนี่ยมันลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันละเอียดจริงๆนะคนขายกับเสพไปด้วย
1: กับคนขายอย่างเดียว
0: เสพอย่างเดียวไหม
1: หรือ
0: คนขายอย่างเดียวไหมถูกไหมคะคือประเด็นตรงนี้มันต้องคุยกันระดับที่เรียกว่าไม่ใช่รูปหน้าปะจมูกนะคือท่านเรวัชพูดเนี่ยก็เข้าใจเพราะว่าเป็นมุมมองที่สะท้อนมาโดยผู้ปฏิบัติงานนะคะดังนั้นการแยกต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อที่จะจัดการกับระบบด้วยอันแรกและอันที่สองคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมด้วยท่านไม่คุยกันตรงจุดเนี้ยดังคิดว่ามันก็เหมือนกับทุกคนนะคะนักโทษทุกคนใส่เสื้อไซส์เดียวกันแต่รูปร่างไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการได้ลดโทษถึง6ครั้งในคดีร้ายแรงขนาดนี้นะจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันทำให้โทษเนี่ยเหลือน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันน่าจะต้องมี

ข้อกำหนดอะไรเป็นพิเศษในคดีสำคัญสำคัญเพราะไม่งั้นบางท่านบอกว่าก็คือตัดสินโทษ8-9ปีไปเลยหรือไม่เกิน10ปีไปเลยมันก็จะชัดเจนกว่าไหมโดยไม่ต้องลดโทษเพราะว่ามันไม่มีจำคุกตลอดชีวิตจริงๆเนื่องจากถึงโทษจะจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าในแง่ปฏิบัติ

0: เออต้องคุยวันหลังนะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
0: ฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
2: ประภาพรรสศิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะคะท่านข่าวท่านกฎหมายเดี๋ยวคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและต่อเนื่องกับพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
4: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเจอกันต้นสัปดาห์ค่ะ
1: เป็นต้นสัปดาห์ที่ฟ้าสีเทาแต่ว่าอุณหภูมิข่าวต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะโดยเฉพาะการเมืองเดี๋ยววันนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดจะเจาะในเรื่องของการเมืองแบบหลากหลายมิติแล้วเราแบ่งให้เป็นแบบ2เบรกใหญ่ๆเลยนะแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนกันนะพี่เก๋ทั้งเรื่องของกกต.ทั้งเรื่องของหัวสว.จริงๆเมื่อกี้เพิ่งคุยกันว่าถ้าแค่ตั้งธงว่ากกต.เนี่ยมันมีกิ่งก้านสาขาหลากหลายข่าวเลยนะคะ
4: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้เรามาคุยมาเจาะกันแต่ว่าเรื่องแรกขออนุญาตอัปเดตก่อนเป็นข่าวค่อนข้างจะตกใจแล้วก็เศร้าพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องทหารไทย
4: ค่ะ
1: ล่าสุดเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีบาดเจ็บแสดงความเสียใจด้วยคือขาขวาขาด1นายแต่ว่าที่บอกแสดงความเสียใจคือยังปลอดภัยนะคะทหารเนี่ยเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อจะทำให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยแต่มันน่าเศร้าตรงที่อ่านข่าวนี้แล้วอ้าวคนที่เข้าไปเก็บกู้กลับกลายเป็นผู้ประสบเหตุจากทุ่นระเบิดซะเอง
4: ค่ะ
1: ก็ล่าสุดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 10:30 ของวันนี้ค่ะที่บริเวณพื้นที่โอปากกาสแนใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีผู้ที่บาดเจ็บคือจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงชนะค่ะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมโอ้เป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเลยของทีแม็กเลยนะ
4: ค่ะ
1: คือทีแม็กเนี่ยเขาจะเป็นทีมที่เข้าไปตามหาทุ่งค่ะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ต่างๆนะคะแต่ทีนี้ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจท่านประสบเหตุก็ไปเหยียบแล้วแรงระเบิดมันทำให้ขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งนำตัวออกจากพื้นที่ส่งโรงพยาบาลน้ำยืนแล้วก็เตรียมลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ข้อมูลล่าสุดกองทัพบกบอกว่าเจ้าตัวรู้สึกตัวแล้วก็อาการปลอดภัยนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ต้องตามต่อมันไม่ใช่แค่อาการของพี่ทหารที่บาดเจ็บท่านนี้ค่ะเพราะว่าจุดเกิดเหตุอ่ะพี่เก๋มันเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายแล้วกำลังอยู่ในกระบวนการการเก็บกู้ทุ่นระเบิด คือกองทัพบกเนี่ยชี้แจงว่าพื้นที่บริเวณนี้ค่ะช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเคยมีทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานก่อนที่ฝ่ายไทยจะผลักดันออกไปหลังจากนั้นก็เลยปิดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากทีแม็กเนี่ยแหละเข้าไปตรวจแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดย้ำว่านี่เป็นข้อชี้แจงของฝ่ายไทยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการค่ะว่าทุ่นระเบิดวันนี้มันเป็นทุ่นชนิดไหนแล้วมันวางเมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนวาง
4: ค่ะ
1: ทุ่นเก่าหรือทุ่นใหม่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอีกต่อไป
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทางพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดนะคะว่ากรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเนี่ยบริเวณช่องอ่านม้านะคะก็บอกว่าทีมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเขากำลังปฏิบัติเลยนะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแถวๆบริเวณใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็อย่างที่น้องอุ้มรายงานไปก็มีการชี้แจงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวอยู่นะคะเพราะว่าทางในอดีตเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเขาเคยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็มีการมาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราได้มีการควบคุมปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายด้วยนะคะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้ปฏิบัติการทุ่นระเบิดและเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะคะก็เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยปลอดภัยต่อไปแต่ว่ากำลังพลก็ได้รับบาดเจ็บนะคะข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกตัวอาการปลอดภัยแต่ว่าก็อยู่ระหว่างนำส่งโรง

0: โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะคะทางกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเห็นว่าทางผู้บังคับบัญชากำชับทางต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ดีที่สุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานหนักในพื้นที่นะติดทองหลังพระจริงๆนะคะเออเวลาการเข้าไปทำงานของเขานี่ยากลำบากมากนะ
1: คืออุ้มจะบอกว่าเวลาเราดูข่าวเหล่านี้ค่ะคือก่อนหน้านี้จะมีโรงพยาบาลฐานผ่านศึกใช่ไหมขับรถผ่านทุกครั้งอะพี่เก๋ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพิพาทกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเรายังคิดเลยว่าหลายคนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่อยากขอบคุณมากเลยอะที่เขาเสียสละชีวิตของเขาเพื่อที่จะปกป้องผืนแผ่นดินให้กับเราแล้ววันนี้พอมันมีโลกที่มันเปลี่ยนไปมันมีข่าวสารที่แจ้งมาทันทีมันยิ่งทำให้สะเทือนใจมากยิ่งขึ้นนะเนา
0: ะ
1: เนี่ยแต่ละท่านที่เราอ่านรายชื่อไปแต่ละครั้งอะพี่เก๋เรารายงานวันนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติต่อไปแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วก็ไปเม้ามอยแล้วก็ไปดราม่าอย่างอื่นแต่ว่าคนคนหนึ่งที่จากเดิมเขาก็มีร่างกายครบ32แบบพวกเราอะค่ะ
0: ใช่
1: แล้ววันดีคืนดีเขาทำหน้าที่แล้วเขาก็เสียอวัยวะนั้นไปอ
0: ่ะ
1: ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
0: ต้องขอบคุณนะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเคยมีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็พูดคุยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าถ้าถามว่าพอพูดถึงไปเก็บกู้วัตถุระเบิดหรอหลายคนก็บอกว่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าด้วยความที่ใจนะใจถือว่าเป็นพี่ๆทหารนะที่เขาปฏิบัติเรื่องของภารกิจเนี่ยเขามุ่งไปทั้งที่รู้ว่าจริงๆข้างหน้าเป็นอันตรายนะแต่ว่าเขาอ่ะก็ทำเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำถามว่าใครจะเป็นคนทำไปเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแบบนี้ต้องขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆคนจริงๆเลยนะ
1: แล้วก็เรื่องนี้ต้องส่งกำลังใจให้ครอบครัวด้วย
0: คร
1: อบครัวญาติพี่น้องที่เรารู้สึกขนาดนี
0: ้
1: เขาน่าจะรู้สึกมากกว่าเราอะนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ยังคุยกับพี่เก๋หลังไมค์เลยว่าโอ้โหเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ค่อนข้างหนักและค่อนข้างยากพอสมควรเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีความคืบหน้าเข้ามาว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้พี่เก๋อีกแค่ไม่กี่วันเองอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลายเดือนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวกกต.จะชี้ชะตาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องหัวสวใช่ไหมคือมันยังไม่ได้มีวันประกาศออกมาหรอกว่าเดี๋ยวมันจะมีวันลงมติว่าปลายเดือนสิงหาคมนะเป็นทางการแน่นอนแต่สิ่งที่กกต.เขายืนยันก็คือเขาจะพิจารณารายละเอียดสำนวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยแหละและเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาก็จะมีการนัดประชุมกันเพื่อลงมติโดยล่าสุดนะที่อุ้มอัปเดตมาเนี่ยเขาคาดว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเดี๋ยวจะไล่พิจารณาให้ครบทั้ง7กลุ่มข้อกล่าวหาแล้วจากนั้นก็ต้องให้กรรมการแต่ละคนที่จะมีเวลาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมาตกผลึกก่อนแล้วค่อยลงมติเป็นรายบุคคลกันไปก็เรียกว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการพิจารณาเนาะมติมันอาจจะเกิดปลายเดือนสิงหาหรืออาจจะต้นกันยาก็ได้ซึ่งก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับวันที่ปิดสำนวนจริงๆอะค่ะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันจะมี2คณะไงพี่เก
0: ๋
1: คณะที่26กับ36
0: ใช่ไหมใช่คือสำนวนของคณะกรรมการในการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เนี่ยอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นสำนวนหลักนะถ้ายึดคำอ้างอิงจากทางกกต.ที่ออกมาอธิบายถึงเรื่องของแนวทางนะคะส่วนคณะ36เนี่ยอันนี้จะเป็นสถานะเป็นคณะให้ความเห็นเกี่ยวกับสำนวนไม่ใช่คณะที่ทำการในการไต่สวนหลักแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ถ้าย้อนกลับไปดูข่าวต่างๆที่กกต.ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเอาทั้งสองคณะมาประกบกันแล้วก็มีการพิจารณาแต่ทีนี้เนี่ยมันจะออกมาในแนวทางไหนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวต้องอ่าน
1: ประกบคือมันประกบกันยังไงแบบนี้คณะที่26เนี่ยเขาลงไปสอบพยานไปดูโพยเงินไปดูการเดินทางดูความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วเขาเห็นว่ามันมี229คนมีเรื่องที่ควรจะดำเนินการต่
0: อ
1: แต่คณะที่36เป็นทีมกลั่นกรองทางข้อกฎหมายเขาอ่านสำนวนแล้วมีเสียง5ต่อ2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นว่า229คนเนี่ยข้อมูลไม่เพียงพอมันประกบกันแบบมันทาบกันยากมาก
0: เอาเดี๋ยวรอดูเผื่อมันอาจจะมาอยู่ตรงกึ่งกลางไงหรือว่ายังไง
1: เดี๋ยวต้องรอดูว่ากกต.ทั้ง7ท่านที่จะเป็นคนตัดสินประตูสุดท้ายเนี่ยเขาจะว่ายังไง
0: แล้วเขาจะให้น้ำหนักหรือเหตุผลไปในส่วนของคณะไหนใช่ไหมที่อุ้มกำลังจะบอกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ๆเรายังไม่รู้เลยอ่ะทีนี้229คนที่กำลังจะถูกชี้ชะตาเองเนี่ยก็มี138คน
0: ค่ะ
1: ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่แล้วอีก91คนก็เป็นบุคลากรทางการเมืองเป็นสมาชิกเป็นผู้บริหารพรรคสำคัญทั้งนั้นเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูคือตอนนี้มันมีการเถียงกันอยู่ในเรื่องของรายละ

0: เอียดต่างๆ
1: ค่ะ
0: ที่มันจะต้องเอามาตัดสินว่าตกลงแล้วกกต.เขาไม่ได้เป็นคนตัดมีความคิดเห็นนะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินเพียงแค่คุณมีหลักฐานอันคนเชื่อได้ว่าคุณก็ส่งไปที่ศาลสิแต่ตอนนี้มันยังสตาร์ทอยู่มันยังแบบมัน
1: อันนี้คือหลักฐานที่อยู่ในมือของกกต.ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ฟังตั้งต้นแบบนี้นะแต่ว่าม
0: ีหลักฐานหลายชุดไงตอนนี
1: ้มันมีหลักฐานในส่วนของที่ปรากฏอยู่นอกสำนวนด้วยไงอันน
0: ี้
1: ก็ต้องอย่าลืมว่าที่มีฝ่ายค้านมีประชาชนมีพยานคนนั้นคนนี้กลุ่มที่ออกมาเปิดเผยณเวลานี้เนี่ยเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยจะเอาหลักฐานพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่นอกสำนวนเนี่ยเข้ามารวมแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำนวนเข้ามาตัดสินอย่างน้อยอะไรหรือเอามาวินิจฉัยอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจับตาก
0: กต.บอกว่าสิ่งที่ใช้ตัดสินต้องเป็นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่านอกสำนวนก็อาจจะไม่เอามาเป็นข้อมูล
0: เขาให้เหตุผลว่าเพราะผู้ถูกร้องต้องมีโอกาสรับทราบและแก้ข้อกล่าวหาอย่างเป็นธรร
1: ม
0: ถ้ามีหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในสำนวนชุด26จะหยิบมาใช้ตัดสินผู้ถูกร้องทันทีไม่ได้โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายชี้แจงก็พอจะเห็นภาพแล้วไหมนะแต่ว่าจริงๆล่าสุดมันมีเกี่ยวกับเรื่องของปมเงิน 8.6 แสนบาทเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเพราะว่าอุ้มกับพี่เก๋น่าจะลงรายละเอียดให้ลึกไม่ได้เท่ากับ อดีตกกต.แล้วกันเพราะท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตามติดเกาะติดมาโดยตลอดอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอตั้งต้นว่ากกต.เนี่ย
1: ค
0: ุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยเกาะติดหลากหลายเรื่องเลยนะตั้งแต่นู่นบาร์โค้ดเลือกตั้งมาแล้วก็หัวสว.แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมายเน
1: ี่
0: ย
1: คือไอ้ปมเงิน 860,000 บาทเนี่ยที่มีการโอน13ครั้งแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าไอ้โอน13ครั้งเนี่ยให้กับอดีตพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนของกกต.เนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ว่าเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการจับตาว่าปลายเดือนเนี้ยกกต.เนี่ยจะมีการลงมติน่าจะออกไปในแนวทางไหนอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงิน 860,000 บาทที่โอน13ครั้งด้วยที่กกต.ออกมาชี้แจงว่าเป็นการโอนให้อดีตพนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.แต่กกต.เนี่ยออกมาบอกว่าไอ้เงินตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนของคดีหัวสว.
0: ค่ะ
1: แต่กกต.ยอมรับว่ามันเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่อดีตต้องใช้คำว่าอดีตพนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.เนี่ยเหมือนกับมีการถูกโอนมาให้กับท่านนี้แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นสำนวนเลือกตั้งส.ส.ปีพ.ศ.2566
0: พูดง่ายๆคือไม่ได้เกี่ยวกับสว.
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสว.
0: อ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับส.ส.อุ้มเลยคุยหลังไมค์กับพี่เก๋ว่าพี่เก๋เข้าใจแบบนี้ถูกไหมอ่ะมันเหมือนกับเวลาเรานั่งฟังคนเขาพูดกันว่าเธอเอาปืนไปทำร้ายเขาแล้วคนที่แกคนที่โดนกล่าวหาก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาปืนไปทำร้ายเขาฉ
1: ัน
0: ใช้มีดคำถามคือเราต้องโฟกัสอะไรโฟกัสปืนมีดหรือโฟกัสการโดนทำร้าย
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวไล่ลองถามเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากจะมีการพิสูจน์เรื่องนี้อย่างเป็นธรรมเนี่ยมันจะต้องไล่ไปตั้งแต่ตรงไหนอย่างไรเริ่มตรงไหนอย่างไร
0: เพราะคุณสมชัย
1: ต
0: ั้
1: งข้อสังเกตอะไรได้บ้าง
0: สามารถเอาผิดกกต.แล้วเอาผิดคุณแสวงได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของการเอาผิดอ่ะเอามันเกี่ยวอะไรกับคุณแสวงมันเกี่ยวในแง่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะก็ใครที่มีข้อมูลหรือว่ามีคำถามก็ส่งมาเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เรื่องการเมืองคือเดือดมากๆจริง
1: อ
0: ีกเรื่องนึงพี่เก๋เรื่องของหัวไม่ใช่หัวขออภัยค่ะกงสอบท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็มีความคืบหน้ามีความเคลื่อนที่อยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการกงสอบท้องถิ่นเนี่ยจำจนท่องขึ้นใจแล้วนะ5,925 คือเป็นจำนวนที่แบบเนี่ยโกงแน่ๆเนี่ยว่าแบบไม่ใช่โกงแน่ๆขออภัยเหมือนกับว่ามันเป็นรายชื่อมันเป็นตัวเลขที่น่าจะมีส่วนในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแหละ
1: แก้คะแนนปรับคะแนน
0: ใช่ทีเนี้ยมันเคลื่อนที่มาจนบอกว่า 5,925 ชื่อเนี่ยถูกถอดแน่นอนนะแต่มันไม่ได้จบแค่เรื่องของการลบชื่อออกจากบัญชีไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอส่วนกลางบอกว่าคนเหล่านี้ต้องถูกเพิกถอนปัญหาลูกใหม่ที่วันนี้ค่อนข้างจะสะพัดในทุกๆพาดหัวข่าวการเมืองเลย
1: มันจะลงไปอีกชั้นหนึ่งละอีกพาร์ทหนึ่งละ
0: ใช่คือคนที่ลงชื่อลงลายมือชื่อว่าให้คนคนนั้นออกจากราชการนะคะกลับกลายเป็นท้องถิ่นปลายทางอ่ะ
1: โยนเผือกร้อนไปให้เลย
0: ใช่เขาโยนเผือกร้อนเลย เขาก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าโทษนะจะให้ผมเซ็นอ่ะ ขอหลัก

0: ขาดมาด้วยได้ไหมล่ะเรื่องมันก็เลยเริ่มซับซ้อนขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้ก็มีการออกมาแถลงเหมือนกันนะพี่เก๋
1: ใช่ค่ะ
0: มีทั้งมท
1: 3มีทั้งท่านนิรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีท่านวรสิทธิ์ท่านที่เห็นนะ
0: ใช่ก็จริงๆแล้วท่านก็มองว่ามันไม่ใช่เผือกร้อน
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วมันก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนั่นแหละ
1: อันนี้ท่านนิรัตรแน่เลยหรือว่าท่านวรสิทธิ
0: ์ก็มันก็คล้ายๆใกล้ๆกัน
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันปมเงิน 860,000 บาทนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเงิน 860,000 บาทที่ตอนนี้กำลังเขย่ากกต.คือตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนรับคืออดีตพนักงานสืบสวนกกต.ที่ชื่อว่าคุณสุรชัยรับเงิน13ครั้งจากคุณยานีสีฟ้าซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับกลุ่มนักการเมืองอำนาจเจริญทีนี้จุดสำคัญของข่าวนี้คือกกต.ยอมรับเองค่ะว่าตอนรับเงินคุณสุรชัยเนี่ยกำลังทำสำนวนเลือกตั้งส.ส.อำนาจเจริญอยู
1: ่
0: กกต.ก็เลยชี้แจงว่าเงินเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวส.ว.แต่เป็นช่วงที่ทำคดีส.ส.มันเลยเกิดเป็นคำถามใหม่ขึ้นมาว่าอ้าวแล้ว 860,000 บาทนี่ตกลงจ่ายให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมแล้วจ่ายทำไ
1: ม
0: ถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้จ่ายแต่พูดถึงเรื่องของรายละเอียดว่ามันถูกกระทำในซิทูเอชั่นไหนวันนี้สิ่งที่ฝ่ายค้านกับอดีตกกต.ยังถามต่อไปก็คือว่าแล้วตกลงได้ไปสอบคนโอนหรือยังเงินมาจากไหนและสำนวนเลือกตั้งที่เจ้าหน้าที่คนเนี้ยเคยทำเนี่ยมันต้องถูกรื้อกลับมาตรวจสอบใหม่หรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งหมดนี้เราขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวบ้านในการถามจากคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากจะตามไปพร้อมๆกันแหละว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาผิดใครได้บ้างแล้วเราควรที่จะตามติดเรื่องนี้อย่างไรไปจนถึงเรื่องของปมร้อนหัวสว
1: ค่ะ
0: อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะคะก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรจะมาชี้แจงรายละเอียดเหล่านี้ค่ะสวัสดีคุณสมชัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับ
1: อาจารย์สมชัยคะถามก่อนเลยนะคะถ้าปมเรื่องของเงิน800,000เนี่ยค่ะถ้าหากจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้อย่างเป็นธรรมมันจะต้องไล่ตรวจสอบอะไรบ้างคะแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนอย่างไร
3: คือขณะนี้เนี่ยทางกกต.ก็ยอมรับแล้วนะครับว่ามีการโอนเงิน 860,000 บาทให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของทางกกต.จริงนะครับแล้วก็ตรงกับตามที่ข่าวออกมาก็คือทั้งหมด13ครั้งนะครับครั้งหนึ่ง 20,000 บ้าง 30,000 บ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ย 520,000 นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการที่จะบอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยจริงละนะอันนี้ไม่ต้องไปพิสูจน์นะครับตอนนี้อย่างที่สองก็คือว่าในแง่ของเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเราได้มีการที่จะดำเนินการอย่างไรกับเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานตอนนี้ไปเรียกหรือจะรับก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรียกหรือไม่เรียกนะฮะแต่ถ้ามีการรับเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะไปอำนวยความสะดวกในคดีความต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับในเชิงวินัยของทางกกต.แล้วก็เป็นความผิดทางอาญาในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปรับสินบนนะครับเพื่อทำการประโยชน์ให้แก่คนซึ่งเข้ามาติดต่อในคดีของเขาอะนะคำถามถัดไปก็คือว่าวินัยอะไปถึงไหนคดีอาญาไปถึงไหนนะก็ทราบว่าวินัยเนี่ย2ปีแล้วก็ยังอยู่ในขั้นที่ว่าสรุปในขั้นอะไรนะกรรมการสอบวินัยแล้วก็กำลังจะเสนอเข้าอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคลของกกต. อันนี้ก็ล่าช้าไปหน่อยแล้วล่ะนะ2ปีเนี่ยเพิ่งจะทำถึงขั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นของกกต.เลยด้วยซ้ำนะก็ต้องบอกว่ากกต.ทำงานเรื่องนี้ช้าเกินไปส่วนคดีอาญานั้นเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีไปแค่ไหนอันนี้ก็ไม่เห็นกกต.พูดบอกว่าได้มีการไปดำเนินการแล้วแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฝั่งของคนที่เป็นผู้รับเนี่ยผมก็คิดว่าต้องการความกระจ่างมากกว่านี้นะว่าได้มีการดำเนินการต่างๆอย่างไรตอนนี้ในส่วนของผู้ให้เนี่ยถามว่าผู้ให้ผิดไหมก็ผิดนะตามกฎหมายเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายอาญานะไปเปิดดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา144เนี่ยผู้ใดคือใครก็ตาม

0: ให้เงินสินบนต่างๆแก่เจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนี่นะก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับก็คำถามว่าแล้วกกต.ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยได้ไปดำเนินคดีกับทางคนบุคคลดังกล่าวแล้วหรือยังก็ยังเห็นว่าท่านก็ยังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในจังหวัดนั้นอยู
1: ่
0: นะครับก็แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ากระบวนการในการที่ไปดำเนินคดีทางด้านอาญาเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องมีการที่จะชี้แจงนะครับว่าได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปถึงขั้นไหนอย่างไรถ้าชาที่ใครก็ต้องบอกมาชาที่ตำรวจก็ต้องบอกมาชาที่อัยการก็ต้องบอกมาใช่ไหมฮะเพราะนั้นกกต.เองก็จะเป็นจำเลยของสังคมอ่ะนะ
1: อ
0: ันนี้อย่างที่สามเรื่องเงินนะครับเนี่ยคุยไปเรื่อยๆนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะอาจารย์
0: นะครับเรื่องเงินเนี่ยคำถามก็คือว่ามีการที่จะไปให้ปปง.น
1: ะ
0: กกต.นี่จะไปให้ปปง.ช่วยสืบเพิ่มเติมเนี่ยเขามีอำนาจนะในการไปสืบนะครับว่าเงินเนี่ยมันมาจากไหนมันไปไหนต่ออันนี้ได้ดำเนินการไหมหรือแม้กระทั่งการอายัดเงินของกลางเนี่ยหรือใช้หมดแล้วไม่รู้ตอนนี้ใช่ไหมฮะนะอันนี้คือจะต้องไปใช้กลไกในการไปสืบสอบเส้นเงินถ้าคนให้เงินเขาเองหรือเปล่าหรือมีการโอนจากที่ไหนเข้ามานะครับมันก็จะสืบไปยังผู้ที่มีส่วนในการที่จะดำเนินการในเรื่องพวกนี้ได้ในขณะเดียวกันคนรับเนี่ยมารับแล้วเนี่ยไปไหนต่อเงินนะฮะส่งต่อใครต่อใครไหมนะครับระดับสูงขึ้นหรือเปล่าหรือส่งต่ออะไรยังไงบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ถ้าถึงวันนี้ยังไม่ทำอะไรเนี่ยก็ไปถามอาจจะบอกหมดแล้วก็ได้นะครับเพราะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่กกต.เองนะจะต้องดำเนินการครับ
1: ล่าสุดที่คุณแสวงชี้แจงว่าเงินไม่ได้เกี่ยวกับคดีเลือกสว.แต่ว่ามันเกี่ยวกับช่วงทำสำนวนเลือกตั้งสส.คือเหมือนเป็นการช่วยตัดข้อสงสัยเรื่องหัวสว.แต่ว่าอาจารย์กลับบอกว่าคำชี้แจงเนี้ยมันทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีกยังไงอะคะอาจารย
0: ์ใช่เพราะว่าเอาละถ้าไม่เกี่ยวกับสว.ก็อาจจะพอเชื่อได้แต่หลายคนก็จะบอกว่ามันก็ไม่แน่ใช่ไหม
1: ค
0: ่ะสมมติว่าถ้าผมเชื่อแล้วกันนะครับว่าผมเชื่อเอาไม่เกี่ยวกับสว.
2: ค่ะ
0: แต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะมันก็แปลว่าเกี่ยวกับสสใช่ไห
2: ม
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเนี่ยทำสำนวนเกี่ยวกับสสนะครับซึ่งมีการร้องทุจริตการเลือกตั้งที่เขตหนึ่งอำนาจเจริญเข้ามานะครับแล้วก็สำนวนดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การวินิจฉัยของกกต.ซึ่งกกต.ก็มีคำวินิจฉัยออกมานะครับอะไรล่ะวันที่เท่าไหร่20พฤษภาคม2567นะครับคำวินิจฉัยที่76หรือ78เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับ2567นะครับได้778นะครับอันนี้ก็เป็นการยกคำร้องบอกว่าไม่มีใครผิดเลยไอ้ที่ร้องเข้ามานี่ไม่ผิดทั้งหมดนะครับดังนั้นก็คือต้องถามว่าไอ้ที่วินิจฉัยว่าไม่ผิดเลยเนี่ยนะมันมาจากการทำสำนวนของคนที่มีปัญหาเรียกรับเงินหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณไปอิงเอาข้อมูลจากคนคนนี้เป็นหลักแล้วทำให้คุณวินิจฉัยไปในทำนองว่าไม่ผิดนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะกกต.มีส่วนในการที่จะรู้เห็นไหมหรือนะครับว่าถ้าหากว่าไม่รู้เห็นนะแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนชงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นเนี่ยคำถามคือได้คิดแก้ไขไหมแล้ววันนี้รู้แล้วว่าเขารับตังค์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็ไม่ใช่ไปแบบนั้นยกคำร้องไปว่าไม่ผิดแต่คุณคิดที่จะมีการทบทวนกันหรือไม่เนี่ยผมว่ากกต.เองก็ต้องตอบสังคมในเรื่องพวกนี้แหละครับ
2: เหมือนตั้งคำถามว่ากกต.ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถหรือยังอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยที่เราไม่รู้นะว่าสำนวนที่เขาส่งขึ้นมาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อของกกต.มาได้เพียงไรไง
1: น
0: ะถ้าหากว่ากกต.เนี่ยไปยกคำร้องโดยเอาเหตุผลของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคนนี้นะไม่ใช่เป็นสำนวนคนนี้เนี่ยก็อาจจะผิดน้อยหน่อยแต่ถ้าว่ากรณีซึ่งกกต.เนี่ยเอาข้อมูลข้อที่จริงเอาผลการสอบสวนต่างๆของคนนี้มาเป็นหลักแล้วก็นำมาสู่การตัดสินใจว่าวินิจฉัยว่ายกคำร้องไม่มีใครผิดเลยเนี่ยผมว่าในไหนเมื่อรู้แล้วนะว่าไอ้คนคนนี้นะรับเงินเข้ามาแล้วมาทำสำนวนให้อ่อนเนี่ยกกต.เขาต้องยอมรับในข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยของกกต.แล้วก็ต้องทำการวินิจฉัยใหม่นะครับอันนี้เพราะว่าสังคมก็จะมองกกต.ในทางที่ดี

0: ่ากกต.เนี่ยผิดแล้วก็แก้ไขได้แต่ไม่ใช่ผิดแล้วก็ยังดึงดันที่จะผิดต่อไปคนก็จะเกิดความสงสัยว่ากกต.เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงขนาดว่าไอ้แปดแสนกว่าไปถึงกกต.ไหมอะไรประมาณนี้นะ
1: โอ้ค่ะ
0: หลายคนตั้งไปถึงนั้นน
1: ะ
0: ซึ่งความจริงแล้วกกต.เองจะต้องเคลียร์ทำให้สังคมเลิกที่จะระแวงสงสัยกกต.อะไรทำให้ชัดได้ก็ทำไปครับ
1: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะมันมีในเนื้อข่าวที่อาจารย์พูดถึงมาตรา149สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนกับมาตรา144สำหรับคนให้สินบนความผิด2ตัวนี้มันต่างกันยังไงอะคะมัน
0: ก็หนักพอๆกันแหละครับนะฮะมีทั้งจำคุกมีทั้งปรับแล้วก็ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษที่กำหนดไว้ขอโทษทีอันนี้ผมอาจจะจำรายละเอียดของโทษแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ต้องไปเฝือดูแต่เป็นความผิดในกฎหมายอาญานะครับ
1: ซึ่งวันนี้เรามีข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนแล้วคะสำหรับรายละเอียดของสองข้อนี้ค่ะ
0: คือให้คนรับเขายอมรับว่าให้แล้วได้รับแล้วอ่ะนะแล้วคนให้ก็มีสเตทเมนต์ชัดเจนว่าเป็นคนให้จากคนคนนี้เพียงแต่ว่ามันจะสืบต่อเนื่องต่อไปว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่าอันนั้นแค่นั้นเองแต่อย่างที่สุดสองฝ่ายเนี่ยคนให้และคนรับเนี่ยถือว่าทำผิดกฎหมายอาญาระดับทั้งสองมาตรานั้นอยู่แล้วครับ
2: นี่สุดท้ายถ้าอาจารย์สมชายคิดว่าการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องไปถึงระดับไหนถึงจะสามารถตอบได้ทุกข้อสงสัยแล้วก็ข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่า
1: ขบวนการครบข
2: ั้
1: นตอนครบ
2: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์คือถ้าต้นจากกกต.เนี่ยอะไรทำให้สังคมไม่หวาดระแวงสงสัยทำให้สังคมเกิดความเข้าใจนะแล้วก็เห็นบทบาทกกต.ว่ามีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันคลี่คลายไปในระดับหนึ่งนะนะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของการที่พูดว่าไล่ออกหรือปลดออกเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำเพราะวันก่อนเนี่ยกกต.ก็ออกเป็นแถลงการนะเป็นเอกสารออกมาเลยว่าได้ปลดออกไปแล้วนะครับด้วยสาเหตุอื่นนะครับเหตุก่อนหน้านั้นแต่ว่าอีกวันนึงตัวกกต.เองเนี่ยนะก็มาบอกว่าไล่ออกไปแล้วซึ่งอันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าก็ยังไม่ชัดว่าคุณทำอะไรกับเขาแน
1: ่
0: ดีที่สุดก็คือเอาคำสั่งให้ชาวบ้านดูเลยนี่ไงเซ็นคำสั่งไล่ออกลงวันที่นี้นะโดยประธานกกต.หรือโดยเลขาอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความไม่ต้องมาเถียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นแน
1: ่
0: นะครับหรือถ้าว่ามีการดำเนินคดีอาญาแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยเอาสำเนาของหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษที่ไปแจ้งตำรวจลงวันที่เท่าไหร่ประจำวันยังไงเอาให้ดูเลยแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าพูดได้ปากเปล่าคนก็ไม่เชื่อตอนนี้
1: อย่างถ้าเกิดเราสมมตินะสมมติตั้งธงเอาไว้ว่าตอนนี้กกต.ยังทำไม่ครบในหลังจากนี้ค่ะถ้ามันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องอะค่ะอาจารย์ใครเป็นคนที่มีหน้าที่จะต้องทำอะคะเช่นเจ้าหน้าที่ระดับล่างหรือเปล่าหรือว่าท่านอื่นๆท่านไหนยังไง
0: กกต.ใหญ่นั่นแหละฮะที่จะต้องสั่งการให้ทางสำนักงานเลขาเนี่ยคุณแสวงเนี่ยไปทำนะครับแต่ถ้าว่ายังระเหยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมก็เตือนไว้อะนะว่านี่มันจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม
1: ่
0: จะเป็นม.157ไหมคนก็สามารถไปฟ้องกกต.ว่ากกต.นั้นละเลยไม่ทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้ก็เตือนให้ขับหวังดีนะฮะเพราะว่าเราเองเราเคยอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาครับว่ามันพลาดไม่ได
1: ้
0: ถ้าพลาดปั๊บมันก็ติดคุกอะน
2: ะ
0: ดังนั้นก็เตือนไว้ก่อนครับว่าทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดครับ
2: เข้าใจค่ะอาจารย์พอเห็นภาพนะคะคือจุดสำคัญที่เราต้องเน้นว่าเราไม่ได้ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สรุปว่ากรรมการกกต.หรือใครอะไรใดๆมีความผิดแต่ว่าเรากำลังมองว่าเราตั้งข้อสงสัยเนาะแล้วก็กระบวนการมันจะต้องเริ่มดำเนินการไล่ไปตั้งแต่ขั้นตอนไหนอะไรอย่างไรในเรื่องของการพิสูจน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ทีนี้อาจารย์สิ่งอีกสิ่งนึงที่เราจะต้องจับตาอย่างเรื่องของปลายสิงหาคมนี้ที่กกต.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเตรียมจะลงมติปมร้อนหัวสว.เนี่ย อาจารย์จับตาดูแล้วเนี่ยปลายสิงหาคมนี้นี่น่าจะอยู่ที่ไทม์ไลน์นี้ไหมคะหรือว่าจะขยับขยื่นหรือว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะขยับขยื่นค่ะอาจารย์หรืออาจารย์มีข้อสังเกตยังไงบ้าง
0: ถ้าขยับก็ไม่น่าจะเกินสัปดาห์สองสัปดาห์นะนะครับก็เพราะว่ามันก็เป็นการรับปากสังคมไว้แล้วอ่ะก็ต้องพยายาม

0: ทำให้ได้นะครับถ้าขยับสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับท่านก็ตัดสินใจให้รอบคอบไปนะครับแต่ถ้าหากว่าขยับแบบไม่มีเส้นปลายทางเลยเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นจำเลย อีกว่าเฮ้ยไม่กล้าตัดสินใจนี่หว่านะฮะรอที่จะผลักเรื่องราวออกไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับว่าไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่ายิ่งช้าเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองใช่ไหมครับคือสวเนี่ยเขาก็ทำงานของเขาไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนผิดซึ่งจะต้องเอาออกจากการเป็นสวกกต.เองเนี่ยท่านก็มีบทบาทในการจัดการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านอ่ะในเรื่องพวกนี้นะครับส่วนจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องดูจากพยานหลักฐานแต่ต้องบอกว่าหนักใจแผนกกต.นะ
1: ตรงไหนคะอาจารย
0: ์คือท่านจะต้องดูให้ละเอียดจริงๆเพราะว่าสมมตินะครับว่าท่านคนที่ถูกร้องเนี่ยมี229คนใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็คนใดคนหนึ่งหรือกี่คนก็แล้วแต่ที่ท่านยกคำร้องบอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยท่านจะต้องมีเหตุผลที่ชี้แจงต่อสังคมนะครับแต่ถ้าว่าพอชี้แจงแล้วเนี่ยปรากฏว่าสังคมบอกเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยคนนี้มีปัญหาชัดเจนเนี่ยท่านก็ต้องรอรับแหละครับว่าคนก็จะฟ้องว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะนั้นต้องละเอียดสักนิดหนึ่งครับ
2: โอ้เห็นไหมก็วันนี้อาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนอุ้มเชื่อว่ามีหลายๆคนค่อนข้างที่จะติดตามไปแล้วมันเหมือนแบบปะติดปะต่อไม่ได้เพราะข้อมูลมันเยอะมากอะค่ะมันมีการออกมาในหลากหลายแค่ตั้งต้นว่ากกต.เนี่ยมันมีกิ่งก้านสาขาเยอะมากเลยเอาประโยคง่ายๆเลยค่ะจะบอกอะไรกับประชาชนที่ตามข่าวนี้คะ
0: คือคงจะต้องช่วยกันอะให้ความสำคัญให้ความสนใจแล้วก็อย่าปล่อยให้การตัดสินเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปอยู่ในมือของกลุ่มคนคณะบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนะถ้าเขาทำได้ตามใจชอบเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการที่ว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นถ้าประชาชนติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมานะครับช่วยกันในการที่จะกำกับดูแลให้องค์กรต่างๆเนี่ยทำงานอย่างตกไปตกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยเหลือสังคมได้แบบหนึ่งนะครับคือเราทำอะไรได้ไม่มากหรอกก็ได้แต่บ่นแต่ช่วยกันบ่นเยอะ
1: ๆแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจ
0: าร
1: ย์ช่วย
0: กันบ่นเยอะๆเนี่ยมันก็มีพลังขึ้นมาเองครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
2: ก็ต้องบอกว่าเป็นการถามและฟังและขยายอย่างระมัดระวังจริงๆนะคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือตอนนี้อาจารย์สมชัยท่านก็บอกแล้วว่าอ่ะขั้นตอนในมุมของท่านเนี่ยท่านมองว่าทั้งวินัยและอาญาเนี่ยมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่มันควรจะเป็นทางด้านวินัยเนี่ย2ปีแล้วแต่ก็มันยังไม่ได้ไปถึงขั้นตอนของกกต.เลยในขณะที่ทางอาญาก็มันยังไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะคะว่ามันดำเนินการไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูปลายสิงหาคมนี้ตามที่กกต.ท่านรับปากเอาไว้
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องจับสัญญาณด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยต้องให้นักวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์แล้วก็จับสัญญาณแล้วก็อ่านทางว่าเอ๊ะในส่วนของถ้าสมมติว่าจะมีปลายสิงหาคมนี้เนี่ยมีการลงมติปมร้อนหัวสวจริงๆเนี่ยแนวทางมันจะอ่านได้ไปในทางไหนอย่างไรบ้างแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการหยิบยกเอาไปในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ซักฟอกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่ะค่ะท่านก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะแล้วก็ออกมาปฏิเสธนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งธงยื่นกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงตอบข้อสงสัยสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีความพร้อมที่จะต้องตอบอยู่ละเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาแต่ว่าตอบประชาชนทั้งประเทศนะคะฉะนั้นเองเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนก็จะต้องมีความพร้อมสำหรับเรื่องนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าธงของพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาจะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นเนี้ยเรื่องหัวสวเนี่ยมาน่าจะมาติดอันดับแน่นอนนะคะคุณอนุทินบอกว่าตนไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรแต่ยืนยันว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสว ะไรทั้งสิ้นสวเป็นอีกสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสวก็ถือว่าเป็นคำบัญญัติของใครที่อยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี69แต่ท่านบอกว่าสวเนี่ยเขาเข้ามาตั้งแต่ปี67เล่าจึงไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าเมื่อถามย้ำนะคะว่า

0: หากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องหัวสวขึ้นมาอภิปรายจะตอบหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลก็จะตอบแต่อะไรไม่เกี่ยวข้องเราไม่ตอบนะคะแล้วก็ถามต่อด้วยบอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยแล้วก็คุณไอซ์ลักษณ์นกนะคะจะออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสวเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนที่จะมีการลงมติวันที่3ภายในสิ้นเดือนนี้นะก็น่าจะ31สิงหาคมก่อน31สิงหาคมเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดอีกรอบนึงเปิดข้อมูล
1: จริงๆก็เปิดมาอยู่เรื่อยๆนะ
0: เปิดเรื่อยๆแต่ว่า
1: เดี๋ยว
0: จะมีอีกทิ้งท้ายทิ้งทวนคุณอนุทินบอกว่าเรื่องหัวสวถามตนไม่ได้หรอกเพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามจะให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นแล้ววักทองอยู่ตรงนี้ค่ะบอกว่ามองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากจะเป็นรัฐบาลอย่าไปคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปอย่าอยู่นอกเกมวังทองเลยนะ
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็มีนักกฎหมายนะพี่เก
0: ๋
1: เขามารวมตัวกัน53คนแล้วเขาทำจดหมายลงบัญชีหางว่าวเลยประกาศชัดเจนเลยว่าถ้ากกต.ไม่ทำหน้าที่ที่ควรจะทำเสี่ยงติดคุกนะอันนี้นักกฎหมายบอกนะคือเขาอ้างกฎหมายแล้วก็ศึกษามาแล้วอะค่ะว่าหากท้ายที่สุดกกต.พบว่ากกต.ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรทำก
0: ็
1: อาจจะเข้าข่ายถูกฟ้องร้องแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีหน้าที่ชัดเจนนะคะว่าต้องทำให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการคือต้องบอกว่ามีทั้งคณาจารย์นิติศาสตร
0: ์
1: ทนายความนักกฎหมาย53คนเลยนะคือบอกเลยว่าให้กกต.ยื่นร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อให้ศาลไปตรวจสอบสิตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องตามสำนวนของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26น่ะแล้วก็ให้กกต.เนี่ยเปิดเผยพยานหลักฐานแล้วก็ชี้แจงเลยว่าทำไมคดีมันถึงได้ใช้เวลามากกว่า2ปีและทำไมถึงยังไม่ส่งเรื่องให้ศาลนักกฎหมายไม่ได้บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีความผิดแล้วนะคะต้องย้ำแบบนี
0: ้
1: แต่กำลังบอกว่าหลักฐานมันควรจะเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้ตัดสินก็สรุปคือกกต.ไม่จำเป็นจะต้องรู้คำตอบทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องเป็นคนพิสูจน์ชัด 100% ก็ได
0: ้
1: เพียงแค่มีหลักฐานมากพอให้เชื่อได้ว่ามันอาจจะมีการโกงมันก็ควรจะส่งให้ศาลตรวจสอบได้แล้ว
0: เบรกอารมณ์คุณผู้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะพี่เก๋
0: แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อเนื่องช่วงหน้า
1: เพราะช่วงหน้าเดือดมากเชิญค่ะพี่เก
0: ๋พาไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะมูเตออนทัวร์นะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าชวนสายมูนะคะไปเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะของทางคลื่นเมดวันโอเซเว่นนะคะเขาจัดทริปสุดพิเศษจริงๆจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงค่ะก็นำทีมมูโดยพี่เก๋ธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่การตีสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าจะพาไปที่ภูเขาสีดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีค่ะอุทยานเขานางฟ้าซึ่งเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ด้วยค่ะพาไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้านะเพราะว่ากลางปีแล้วเนาะนะ ต้องไปหมู่ซะหน่อยนะคะปลายปีครึ่งหลังครึ่งปีหลังจะได้มีความโชคดีนะคะก็จะพาไปที่วัดหลัวฮั่นค่ะอารามโบราณพันปีนะคะใจกลางฉงชิ่งเลยตามรอยเส้นทางสายบุญด้วยที่วัดต้าฉือเฉิงตูค่ะกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์นะคะที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็พาไปช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าเป็นย่านสุดชิคนะคะอาหารนี่ก็มือพิเศษมากๆอบอุ่นตลอดการเดินทางค่ะพาไป6วัน5คืนออกเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้นะคะราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยสำหรับทริปนี้นะคะ0814986322 0814986322ค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้ามาเดือดกันแน่นอนนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองโดยอาจารย์จ๊ะสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาค่ะได้เวลาเดือดของเรื่องราวของวงการการเมืองแล้วนะคะปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวการเมืองไทยจะมีนาฬิกา3เรือนที่เดินไปพร้อมๆกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการเดินปกติหรือว่ามันจะเหมือนเป็นระเบิดเวลาของตัวเองหรือเปล่าเรือนแรกคือการซักฟอกรัฐบาลที่ถือว่าเป็นศึกใหญ่ที่หลายๆ

0: คนรอเรื่องที่สองคือคดีหัวสวซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็เพิ่งพูดคุยกันไปนะคะว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงอะไรที่ยังคงกังขาหรือว่าคาใจบ้างแล้วเรื่องที่สามก็คือคดีเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งสามสัญญาณปมร้อนนี้มันจะมาถูกใช้ในการซักฟอกครั้งนี้แล้วก็เกี่ยวกับประเด็นต่างๆเนี่ยมันจะมาเขย่ากลัดการเมืองในช่วงปลายเดือนนี้มากน้อยขนาดไหนต้องฟังจากปากของผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณอุ้มผมเห็นมีแต่คุณ2คนเนี่ยที่บอกว่าเดือด
1: ทำไมอ่ะไม่เดือดเหรออาจารย์อาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไป3ประเด็นที่เราปูเอาไว้ซักฟอกหัวสวบัตรเลือกตั้ง
2: มันหนังฮอลลีวูดธรรมดาไม่มีอะไรหรอก
0: หนังฮอลลีวูดเลยอาจารย์
1: จ้างั้นไม่ถามอาจารย์แล้วตอนนี
2: ้
1: คือเดี๋ยวจะมีการเปิดประชุมสภาวันที่25สิงหาคมนี้การเมืองมันจะเริ่มเดือดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไหม25สิงหาคมเนี่ย
2: ฮะจริงๆเนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาเนี่ยเทศกาลการเมืองเนี่ยมันมีแค่2เทศกาล
1: ค่ะ
2: คือ1วันที่23สิงหาเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์นะครับอันเนี้ยค่ายสีแดงอ่ะต้องบอกว่าระดมทรัพยากรไปชนิดว่าฝนตกทั่วฟ้า
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนคู่แข่งคือกำนันหิดเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคุณประเสริฐบุญเรืองเนี่ยแม้ว่ารอบที่แล้วจะลงส.ส.พรรคสีน้ำเงินนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะครับฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวดูสัปดาห์นี้ว่าจะถึงขั้นประสบภาวะภัยแล้งไหมนะฮะแต่ถ้าฝนตกมาสักหานึงแล้วก็ต้องบอกกำนันหิดก็อาจจะพลิกขึ้นมาชนะได
1: ้ค่ะ
2: นะครับแต่ตอนนี้ค่ายสีแดงเป็นต่อถัดไปอีกสัปดาห์นึงก็นอนมาครับ30สิงหาก็จะเป็นเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งค่ายสีน้ำเงินก็นอนมาแน่นอนนะครับเพราะนั้นสิงหาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ไอ้ที่คุณสองคนว่าจะตื่นเต้นเร้าใจถึงขั้นจุดเดือนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนหมดเลยครับคุณเก๋คุณอุ้มนะครับเริ่มตั้งแต่ว่า1อภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้แน่นอนซึ่งผมมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าเวลาส.ส.ฝ่ายค้านยื่นยติเนี่ยประธานสภาเขาต้องไปพิจารณาว่าจะบรรจุยัตติเมื่อไหร่จะเข้าระเบียบวาระเมื่อไหร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะไม่เร็วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณปี70นะครับซึ่งจะเข้าวาระ2วาระ3แน่ๆแล้วก็เรื่องอภิปรายพระราชกำหนดนะครับเรื่องนี่แหละครับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่แหละนะฮะขณะเดียวกันก็จะมีคดีคู่ขนานไปอีก2เรื่องอย่างที่ว่าก็คือคดีหัวสวนะครับแล้วก็กรณีบัตรบาร์โค้ดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่กำหนดเวลาของจุดเดือนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนทั้งหมดนะครับ
1: ตอนนี้ให้มากกว่า3ปัจจัยอีกนะ
2: ฮะพอเราเห็นอีเวนต์ในเดือนกันยายนเป็นแบบนี้ก็จะมาถึงคำถามของคุณ2คนที่ถามผมว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะลวกจนสุกไหมนะครับหรือว่า
1: ทุบได้ไหม
2: ทินเนี่ยนะครับ
1: จะทุบได้ไหม
2: นายกมิกกี้เนี่ยนะครับจะไปต่อไหวไหม
1: ค่ะ
2: นะครับก็ตอบกันวันนี้เลยนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะก็คิดว่าดูหนังซีรีส์เรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวพอมันจบเดือนกันยาก็แยกย้ายกันแล้วนะครับแยกย้ายคือไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: อาจารย์อาจารย์บอกว่าดูหนังซีรีส์เรื่องนึงพล็อตเรื่องมันจะเป็นแนวไหนอาจารย์โรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าดุเดือด
2: ก็มีดุเดือดบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับหนังเนี่ยนะครับมันก็คือหนังนั่นก็แปลว่าเราเห็นยิงกันปังปังปังปังปังเตะต่อยกันเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้สตันแมนนะครับก็ใช้ปืนปลอมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราก็จะได้ดูนะครับว่าลีลาก็จะดูเดือดเลือดท่านแต่ถามว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมต้องตอบว่าเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเลอะเทอะนี่พูดตั้งแต่วันนี้เลย
1: ทุบก็ไม่ได้ล้มก็ไม่ได้ว่างั้นเถอะ
2: ไม่มีกำแพงสีน้ำเงินเนี่ยนอกจากสูงหนาแล้วยังเหนียวอีกด้วย
1: นะครับเพราะ
2: เราดูอีเวนต์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนายกใช้เครื่องบินส่วนตัวบินเนี่ยคุณเห็นไหมว่า F-16 ต้องบินมาอารักขากี่ลำนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากสูงหนาแล้วยังเหนียวอีกด้วยนะครับ
1: อาจารย์อย่างพรบพรบงบปี70เนี่ยที่จะมีการพิจารณาวาระ2วาระ

0: สามมันจะมีเกมในการต่อรองอะไรยังไงไหม
1: ไม่มีหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับมีแต่พวกฝ่ายค้านเนี่ยจะมายกมือให้กับรัฐบาลนะครับหรือแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอันนี้ผมเรียนยืนยันทั้งสองท่านเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมเรียนยืนยันแฟนรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เห็นมี70กว่าเสียง74เสียงเนี่ยนะครับก็ถามกันตรงๆว่าอยู่ทั้งตัวทั้งใจเนี่ยนะครับถึงครึ่งหรือเปล่านะครับหรืออยู่แต่ตัวแต่ใจไปที่อื่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกสีน้ำเงินโดยเฉพาะครูใหญ่กับนายกมิกกี้เนี่ยเขาเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เริ่มเล่นการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพรัฐบาลเนี่ยนะครับจะชอบไม่ชอบนี่อีกเรื่องนึงนะครับติชมกันได้แต่ถามว่าเดือนกันยานี้นะครับจะทำให้เกิดนายกหนูเสียทรงรัฐบาลต้องเปลี่ยนไหมต้องบอกว่าเพ้อเจ้อครับไม่มีทางครับ
2: โอ้โหอาจารย์
0: ไม่มีประเด็นอะไรต้องจับตาเลยเหรออาจารย์แหม
2: โหอาจารย์
0: สักนิดนึง
2: ไอ้รอไอติมเขาทำงานกันหนักหน่วงขนาดนี้อาจารย์บอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ท้อแล้วนะอาจารย์
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะสองคนนี้เนี่ยไปจับหลักผิดตั้งแต่ต้นจำได้ไหมคุณอุ้มคุณเก๋ผมนี่แหละเอามาพูดในรายการว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หัวสวเขาไม่ได้ห้ามหัวแต่เขาห้ามแจกเงินนะครับก็กว่าจะยอมรับว่ากูเดินทางผิดมาตั้งนานก็ต้องใช้เวลาอีก2อาทิตย์ถึงจะยอมเปลี่ยนคำว่าจากหัวสวมาเป็นโกงสว
2: เอานี่ไงเรื่องเงินมาแล้วไงคะอาจารย
1: ์ก็ผมก็บอกแล้วฮะบอกว่าไอ้เคสที่จะโดนเนี่ยไม่เกิน20คนเฉพาะที่มีเส้นเงินเท่านั้นแหละนะครับแล้วมันเป็นไปตามที่ผมพูดไหมวันนี้คุณลองเอานิ้วมานับก็ได้ไอ้ที่มาเปิดกันรายสัปดาห์เนี่ยไม่เกิน20คนจับได้แค่นี้นะครับแล้วผมเรียนย้ำนะครับว่ากกต.เขาจะฟันจริงๆนะฮะแต่เรื่องที่จะไปคิดว่าเขาจะส่งสารทั้งหมดอะไรเนี่ยก็ผมก็พูดไว้ก่อนนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปยุบกกต.ซึ่งวันนี้เนี่ยจะยุบกกต.ก็ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่บอกกกต.จะต้องส่งสารหมดเนี่ยก็ผมขอย่างยิงนะก็รอพวกเองมาเป็นกกต.ก่อนก็แล้วกันนะครับก็ต้องใครจะหมั่นไส้ยังไงก็ผมก็ตอบตามหลักเนี่ยก็รัฐนูนเขามีอ่ะนะครับส่วนเราจะชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบใจกกต.ก็นูนรอไปทำรัฐนูนฉบับใหม่ก็ไปยุบกันตอนนั้นคราวนี้รัฐบาลเนี่ยเขามีแท็กติกอย่างนี้คุณเก๋คุณอุ้มประเด็นที่หนึ่งเรื่องไอ้หัวสว.เนี่ยนะมันไม่ยากเลยครับก็คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ก่อนขึ้นเครื่องบินไปออสเตรเลียแกก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ปี67นะครับตอนนี้เนี่ยมันปี69นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าคุณจะอภิปรายเนี่ยนะครับมันเป็นงานในช่วงไหนซึ่งอภิปรายรัฐบาลนี้มันก็ต้องเป็นงานในช่วงนี้นะครับแล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าคนที่จะวินิจฉัยเนี่ยว่าจะอภิปรายได้หรือไม่ได้เนี่ยคุณดูชื่อเอาในการว่าโสพลซาลัมน่ะคือใคร นะครับสังกัดพรรคไหนมันก็เห็นอยู่แล้ว นะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยไม่มีอะไรระคายผิวนะครับคราวนี้มาประเด็นเรื่องบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งความเป็นจริงคือบัตร2ใบที่เรากาไอ้บัตรเลือกเขตน่ะไม่มีปัญหาเลยนะครับไอ้ที่มีปัญหาน่ะก็คือบัตรเลือกปาร์ตี้ลิสต์ที่ไปติดบาร์โค้ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจข้อมูลตรงนี้เนี่ยต่อให้เลือกตั้งต้องไปเลือกกันใหม่ก็จะเลือกเฉพาะปาร์ตี้ลิสต
2: ์
1: นะครับและแน่นอนว่าไม่ต้องห่วงครับเราก็ไปดูคะแนนเลือกปาร์ตี้ลิสต์ในที่เรากากันมาเลยก็ได
2: ้
1: ปาร์ตี้ลิสต์นะครับมันมีแค่ร้อยเดียวนะครับต่อให้วันนี้ไปเลือกกันใหม่แล้วสีส้มได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตเพิ่มขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2-3 เก้าอี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรกับจำนวนส.ส.ภาพรวมของรัฐบาลเลยนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนะฮะจะเกลียดกันจะวิพากษ์วิจารณ์กันผมไม่ได้มีประเด็นตรงนี้เลยเพราะผมคิดว่ามันเป็นเสรีภาพแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าสัดส่วนของภูมิใจไทย190คนเนี่ยเขามาจากระบบเขต170นะครับพักเดียวก็170แล้วนะฮะแล้วปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีส.ส.อยู่100คนนะครับคะแนนเนี่ยนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยจะทะลุ 400,000 คะแนนถึงจะได้ปาร์ตี้ลิสต์1คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ไปกาปาร์ตี้ลิสต์กันใหม่

0: เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในแง่ตัวเลขจำนวนส.ส.กันในภาพรวมของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองเรื่องและเรื่องที่สามเนี่ยจะมีสีสันหน่อยซึ่งเรื่องนี้ผมให้กำลังใจฝ่ายค้านเต็มที
1: ่
0: นะครับก็คือเรื่องของไทย AI Passport เรื่องนี้นี่ต้องยอมรับว่าจนถึงวินาทีที่เราคุยกันนะครับคุณชัยชนกคิดชอบนะครับก็ไม่เคยตอบอะไรเลยนะครับซึ่งนี้เนี่ยผมเรียนทีมงานท่านรัฐมนตรีนะครับว่าท่านอาจจะมั่นใจในคะแนนเสียงเนี่ยผมเข้าใจได้เพราะมันเป็นคณิตศาสตร์การเมืองเข้าใจกติกาดีแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเส้นทางการเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับถ้ารัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยนะครับล้มละลายความเชื่อถือในทางการเมืองเนี่ยมันก็เติบโตต่อไปยากนะครับดูง่ายๆเลยก็ได้ไปดูคุณชัยชนกไปดูประวัติศาสตร์นักการเมืองเรียกว่ากลุ่ม16ก็แล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อว่าในนั้นเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้างไปดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นทางการเดินของนักการเมืองชื่อกลุ่ม16เนี่ยมันไปถึงไหนกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะเติบโตเป็นตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองย้ายไปรับงานกระทรวงใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยก็เรียนท่านรัฐมนตรีดีว่าขอให้ปรับเกมซะแล้วก็เดินหน้าชนแล้วก็เดินหน้าชี้แจงนะครับเพราะข้อมูลมันอยู่ในมือท่านแต่ถ้าใช้วิธีหลบๆเลี่ยงๆการตรวจสอบเนี่ยอันนี้ผมเรียนเลยว่ามันไม่เป็นผลดีในระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยคะแนนโหวตผ่านแน่ๆฉลุยประเด็นสุดท้ายนะครับที่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะสร้างความอึดอัดใจมากๆก็คือเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับถ้าตราบใดเนี่ยนะครับกระบวนการการตรวจสอบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ลากไปถึงตัวการหรือว่าแบ็คหรือว่าแบ็คพวกแบ็คอัพที่เหนือกว่าอธิบดีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยเกินครึ่งประเทศเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้จะจบนะครับแค
1: ่อธิบดี
0: ระดับอธิบดีนะฮะเพราะนั้นรัฐบาลต้องพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับไหนๆก็ไม่เชื่อแล้วยังมีเวลาอีกก่อนจ่ายรีบจับรีบทำอะไรเนี่ยจับตัวใหญ่ให้ได้นะครับอย่างนี้ก็จะพลิกวิกฤตนะครับที่ประชาชนมีคำถามมี question mark ก็จะกลายเป็นโอกาสรัฐบาลในการโชว์ศักยภาพว่ารัฐบาลเอาจริง
1: แล้ววันนี้มันยังนัวกันอยู่ในเรื่องของว่าตกลงแล้วพอส่งไปที
0: ่
1: ส่วนกลางส่วนจังหวัดส่วนท้องถิ่นแล้วตกลงใครต้องรับผิดชอบมันยังนัวกันอยู่ในระดับนี้อยู่เลยอาจารย
0: ์ไม่นัวนะครับคือผมเห็นพวกท้องถิ่นบ่นๆนะผมบอกเลยถ้าแน่จริงก็อย่าเซ็นนะครับไอ้เซ็นไปบ่นไปนะครับมันมีทุกยุคสมัย
1: อาจารย์แต่มท.3 บอกว่าคือมันแล้วแต่หน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ไม่เซ็นได้เหรอคะอาจารย
0: ์ก็ถูกไงฮะก็ผมบอกว่าถ้าแน่จริงก็อย่าเซ็น อย่าเซ็นไปบ่นไปนะครับเพราะนี่มันเป็นมติก่อกลาง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้านายกท้องถิ่นแต่ละแห่งคิดจะหักล้างมติก่อกลางก็โดนมหาดไทยปลดผมบอกเลยนะครับอบต.กับเทศบาลเนี่ยคนปลดเนี่ยคือผู้ว่านะครับอบจ.ก็ผู้ว่านะฮะมท.1ก็ปลดได
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนท่านนายกท้องถิ่นแต่ละท่านผมเข้าใจว่าท่านพูดไปก็พูดอย่างนั้นแหละผมพูดตรงๆเลยนะไม่ได้ด้อยค่าอะไรพูดไปอย่างนั้นแหละเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ตัวเองดูดีดูให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีการต่อลงต่อรองแต่ในความเป็นจริงอ่ะอย่ามาหลอกเขาเรียกอย่ามาต้มคนดูด้วยลีลาแบบนี้มันดูน้ำเน่านะครับตรงไปตรงมาครับคะแนนมันไม่ใช่ในเมื่อกองกลางเขามีมติแล้วถ้าท่านไม่ทำตามนะครับก็รอโดนปลดหรือไม่อย่างนั้นถ้าท่านเจ๋งจริงนะไม่เห็นด้วยลาออกเลยแล้วให้คนในพื้นที่ท่านเลือกตั้งเอานะครับดูซิว่าเขาจะต้องการการโกงหรือเขาจะต้องการสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านไม่มีอำนาจในทางกฎหมายแสดงอาการไม่กล้าตัดสินใจไอ้อย่างเงี้ยผมว่านะลาออกกันเลยแล้วพิสูจน์ด้วยการเลือกตั้งกันใหม่กล้าเปล่าไม่กล้าหรอกเสียดายเก้าอี้ทั้งนั้นแหละนะครับ
1: อาจารย
0: ์อันนี
1: ้
0: ผมเรียกครัวให้ก่อนเลยนะครับเพราะผมมั่นใจเรื่องนี้นะครับ
1: อาจารย์ผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่ไทย AI Passport นิดนึงได้ไหมคะว่านอกจากอาจารย์เป็นห่วงคุณชัยชนกแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์ยศชนันเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันเป็นศึกซักฟอกเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาถึงท่านบ้างไหมคะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ TOR อยู่อาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับโอ้โหอาจารย์เชนเนี่ยนะครับตอนนี้เรตติ้งกำลังขึ้น

0: นะฮะแล้วคุณเชื่อผมเหรอนะครับว่าการเมืองเนี่ยนะครับการเมืองไทยอ่ะความเชื่อคือความจริงนะครับแล้วอาจารย์เชนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ที่สังคมตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นไปอภิปรายอาจารย์เชนแล้วก็ต้องบอกว่าสังคมพร้อมจะไม่เชื่อไปแล้วเกินครึ่งนะฮะนอกจากมีหลักฐานชนิดแบบสมัยที่ไปอภิปรายคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็ว่าไปอย่างซึ่งผมมั่นใจว่าพรรคฝ่ายค้านไม่มีหรอกนะครับเพราะถ้ามีน่ะเปิดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรณีของคุณชัยชนกเนี่ยเนื่องจากว่าเอกชนต่างๆที่พรรคฝ่ายค้านเขาเอามาเปิดเนี่ยก็ต้องยอมรับกันแล้วครับว่าหลายรายเนี่ยนะฮะก็ดูมีความเชื่อมโยงกันทางการเมืองกับพลพรรคน้ำเงินจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมถึงเรียนว่าคุณชัยชนกถ้าจะเปิดหน้าสู้ก็สู้ตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องไปรอตอบในสภานะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันพูดกันไปอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยจากความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงนะครับแล้วถึงวันนั้นเนี่ยนะครับคุณชัยชนกเนี่ยไปตอบอะไรเนี่ยนะครับคนก็จะไม่เชื่อนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของทั้งหลักฐานแล้วก็ความเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรียนว่าคุณชัยชนกก็ยังมีอายุทางการเมืองอีกนานนะครับผมก็ไม่อยากให้เลือกเดินทางเดียวกับรัฐสสกลุ่ม16สมัยก่อนซึ่งตอนนั้นที่มีเรื่องมีราวกันก็อายุไล่ๆกับคุณชัยชนกนี่แหละนะครับแล้วสุดท้ายหลายๆท่านนะครับก็ไปต่อทางการเมืองไม่ได้นะครับ
1: อาจารย์อีกนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงบทบาทของประธานสภาอันนี้หมายความว่าที่เราจะต้องจับตาหมายถึงว่าขั้นตอนการบรรจุญัตติแล้วก็การควบคุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหม
0: ใช่คือเรื่องหัวสวเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับโอกาสที่ประธานสภาจะไม่บรรจุเรื่องนี้ต้องบอกว่าแทบจะ 100% นะครับเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมันก็อธิบายไม่ได้ว่าเหตุมันเกิดตั้งแต่ปี67นะครับแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะเอามาอภิปรายรัฐบาลนี้ในปี2569เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าพรรคสีส้มเป็นรัฐบาลตอนนี้แล้วเจอกรณีเดียวกันประธานสภาของสีส้มก็จะไม่บรรจุเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ผมพูดการเมืองที่มันเป็นจริงเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในช่วงเวลาไหนเนี่ยก็จะใช้แท็กติกแบบนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยสนับสนุนเรื่องตรวจสอบหัวสวนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเอาตามกติกาเนี่ยนะครับมันยังไม่มีจุดเชื่อมโยงอะไรไปมากกว่าความเชื่อของไอติมกับเป๋าไอรอนะครับซึ่งผมก็พูดว่าจินตนาการเยอะเพราะผมรู้เบื้องหลังเรื่องนี้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วใครเป็นคนให้ข้อมูลผมถึงบอกว่าถ้าเริ่มต้นจากการไปเชื่อข้อมูลของคนโกหกน่ะมันก็มีแต่น้ำอ่ะมันไม่มีเนื้อเอาผมพูดแค่นี
2: ้อุ้ยแต่มันมีหลักฐานเป็นคลิปเลยนะคะอาจารย์
0: ก็ในส่วนที่เป็นคลิปเป็นอะไรกันก็ว่ากันไปดิฮะผมถึงบอกว่ากกต.เนี่ยเขาก็ว่าตามอย่างนี้แหละแต่ไอการไปพูดอะไรที่มันโดยเฉพาะประเด็นที่ไปเกี่ยวกับพรรคสีน้ำเงินเนี่ยผมพูดตรงๆนะค่อนข้างเพ้อเจ้อนะครับวันนี้เนี่ยใครอาจจะว่าผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็พูดตามความเป็นจริงที่คนวงในที่เขารู้กันนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วใครเป็นคนที่ไปกลับคำให้การมา3ครั้งนะครับเขารู้กันหมดนะครับไม่งั้นพวกสีน้ำเงินไม่กล้ามายืนหยัดหรอกว่าถ้ามีหลักฐานจริงนะเอามาเปิดเลยเพราะพวกสีน้ำเงินก็รู้ว่าไม่มีจริงเพราะเรื่องนี้เนี่ยคนที่เปิดเกมเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปกลับคำให้การมา3รอบแล้ว
1: ได้ค่ะอาจารย์อ
0: ันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละนะครับ
1: นะคะก็ปลายเดือนสิงหาอาจจะยังไม่มีอะไรไทม์ไลน์อาจจะขยับไปเดือนหนุนกันยายนเนาะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียกุลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบาย
2: ตั้งไว้เดือดเลยอาจารย์มาชิวเลยตีแบบว่านอนอาบแดดชิวๆเลย
1: ก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่างั้นไม่ถามละแต่ว่าด้วยหน้าที่นะต้องถามนะก็พยายามจะวิเคราะห์ในหลากหลายมุมนะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: หนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุกหนึ่งแคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing

0: มาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5
2: คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสำราญของท่านผู้ฟังที่จะพบกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสกลร่วมสมัยนะครับรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงที่นำเสนอท่านฟังได้ฟังกันเป็นความรู้เป็นความประทับใจในคืนวันนี้นะครับเรานำเพลงซึ่งเป็นแนวทางต่างๆมาหลายแนวทางหลายคืนมาแล้วท่านอยากจะฟังนักร้องซึ่งฟังสบายๆนักร้องที่ท่านรู้จักซึ่งมีอีกมากจริงนะนักร้องในประเทศไทยเนี่ยมีอีกมากที่ผมไม่ได้นำเสนอนะอีกไม่ต่ำกว่า50ท่านเลยทีเดียวนะครับในช่วงสมัยประมาณตั้งแต่ปีเอาว่าประมาณปี2500นะครับจากปี2500ถึงประมาณปี2515เนี่ยเป็นช่วงสมัยที่มีนักร้องมากที่สุดในเรื่องของนักร้องลูกกรุงนักร้องเพลงไทยสากลนะครับแม้กระทั่งวงสุนทรภรณ์ก็ยังมีนักร้องดาวรุ่งเกิดขึ้นมาในยุคนั้นหลายสิบท่านเพราะนั้นรวมมาแล้วเป็นนักร้องเกือบจะร้อยกว่าท่านเลยทีเดียวนะครับและนักร้องที่เกิดมาในยุคนั้นเนี่ยเกิดมาโชคดีเพราะว่ามีถนนให้เดินมีเวทีให้แสดงนะครับในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในคลับห้องอาหารนี่เรียกว่าต้อนรับนักร้องมีวงดนตรีทุกสถานที่เรียกว่าไปทานอาหารที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีวงดนตรีมีนักร้องแต่ละสถานที่ก็จะมีนักร้องหลายสิบท่านเรียกว่าหน้าสถานที่ของสถานที่บันเทิงนั้นจะมีรูปโชว์เหมือนอย่างที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีโชว์ตลกเนี่ยเป็นสิบคนก็จะเป็นรูปของนักร้องต่างๆนะครับได้คลับไหนบาร์ไหนห้องอาหารไหนมีนักร้องนำมากก็จะมีผู้เข้ามามากที่สุดนะครับในยุคนั้นก็เป็นยุคที่เป็นผลงานเพลงของนักประพันธ์มากที่สุดด้วยนักร้องจากวิ่งร้องรอบกันตามในคลับห้องอาหารตามบาร์แล้วยังต้องวิ่งรอบกันตามห้องอัดเสียงอีกด้วยนะครับคนไหนมีเสียงดีมากมีชื่อเสียงมากก็ต้องวิ่งรอบมากหน่อยร้องมากหน่อยอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์คำแหงนี่รวมแล้วท่านร้องไว้เกือบ 5,000 เพลงเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับและวันนี้เราก็นำเสนอนักร้องอีกหลายหลายท่านที่เป็นรุ่นน้องรองๆลงมาจากนักร้องนำกลุ่มคุณสุเทพคุณชลินคุณเพ็ญศรีคุณสวรีรุ่นนั้นครับวันนี้เรานำเสนอเสียงร้องของคุณวินัยพันธุรักษ์คุณอุมาพรบัวพึ่งคุณรัตวรรณประวัติวงศ์คุณรัตตาวิยการคุณชลามเทพชัยคุณวีระคุณรังสียาคุณรุ่งฤดีคุณธานินคุณกุ้งคุณทิพวรรณเรียกว่าหลากหลายซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเพียงแต่เป็นในยุคซึ่งถัดมาอาจจะเป็นว่าปีถัดมาแล้วก็เป็นนักร้องรุ่นน้องแต่ท่านก็มีเพลงประจำตัวหรือเพลงที่ท่านบันทึกเสียงไว้เพราะๆหลายท่านวันนี้นำเสนอสบายๆเพลงหวานๆทั้งนั้นเริ่มแรกครับยังไม่ให้ร้องเพลงเริ่มแรกให้บรรเลงกันก่อนแล้วให้วงปีภาพไม่รวมบรรเลงก่อนเพราะว่ารายการของเรานั้นเพลงไทยเดิมต้องเป็นหลักต้องมาก่อนเลยนะครับสมบัติของชาติไทยเราต้องทนุบำรุงต้องรักษากันไว้ขอเริ่มต้นในบทเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเพลงไทยเดิมทีเดียวแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตมากเป็นเพลงนิยมบรรเลงขับร้องกันมากด้วยบทเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถานั้นขยายมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหม2ชั้นซึ่งทำนองเก่านะครับเดิมทีเดียวมีชื่อว่ามอญตัดแต่งมอญตัดแต่งนะครับไม่ใช่มอญตัดแต่งมีบางท่านเคยบันทึกว่าเพลงนี้ชื่อว่ามอญตัดแต่งโดยการนำมาเพลงมอญสั้นๆหลายเพลงมาผสมผสานกันชื่อว่ามอญตัดแต่งแต่จริงๆแล้วชื่อมอญตัดแต่งเป็นเพลงมอญเก่าซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับถ้าพูดกันตามภาษาคือว่าชาวมอญเขาออกไปตัดแต่งไปเก็บแต่งนั่นเองครับแต่งก็พวกฟักแตงแตงกวานั่นเองเพลงมอญตัดแต่งนี่ใช้หน้าทับปลอบไก่นะครับมี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี4จังหวะแล้วก็ท่อน3มี6จังหวะนิยมใช้บรรเลงต่อจากเพลงกราวในแล้วก็เพลงพม่า5ท่อนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า

ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนำทำนองเพลงนี้มานิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็นิพนธ์ตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2453ขณะประทับอยู่ณพระราชวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นเพลงแรกของพระองค์เพลงนี้ทรงนิพนธ์สำหรับให้วงโยธวาทิตย์บรรเลงนะครับทางร้องก็ทรงมอบให้นางเจริญภาตยกุศลแต่งและยังมอบให้จังหวัดผู้ว่าภาตยกุศลปรับแนวทำนองเป็นทางสำหรับวงปีพาทย์เพลงนี้ทรงประทานชื่อว่าเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเพื่อเป็นอนุสรณ์ตามชื่อตำบลและวังที่ประทับลักษณะพิเศษที่ทรงยึดเป็นแนวสำหรับทรงนิพนธ์ตามแบบแผนของเพลงแขกมอญก็คือ 1. มีลักษณะเป็นเพลง3ท่อน 2. ทำนองเพลงสอดแทรกสำเนียงมอญ 3. ในจังหวะสุดท้ายของแต่ละท่อนมีทำนองซ้ำกันและเพลงแขกมอญบางขุนพรหมนี่เองครับเกิดแดงบันดาลใจให้องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์เพลงราตรีประดับนาวเถาตามมานะครับขอเชิญรับฟังแขกมอญบางขุนพรหมเถาเป็นการบรรเลงในวงปีพาทย์ไม่หน่วมครับ

บทเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่คุ้นหูท่านผู้ฟังแล้วก็นิยมกันมากทั้งการขับร้องทั้งการบรรเลงเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอัตราจังหวะ2ชั้นนั้นคงจะรู้จักกันดีนะครับที่วงสุนทรภรณ์หรือวงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนำไปทำเป็นชุดสังขีสัมพันธ์ใช้ชื่อว่าเพลงพรพรหมนั่นเองครับต่อไปก็มาฟังบทบาทของนักร้องที่เราจะนำเสนอนั่นคือวันนี้เป็นนักร้องต้องเรียกว่านักร้องระดับพระรองถ้าระดับพระเอกในยุคเมื่อ 4-50 ปีก่อนนี่ก็ต้องสุเทพวงศ์คำแหงชลินนันทนาพรสวรีประกาพันธ์เป็นสีพุ่มจุศรีนี่นี่ยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วมีหลายสิบท่านยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆว่านี่ระดับพระเอกระดับเรียกว่าตัวพ่อตัวแม่เลยทีเดียวนะครับถ้าระดับรองลงมาก็มีอย่างคุณธานินอินทรเทพคุณชลัมเทพชัยคุณทัศดาวิยการคุณอุมาพรบัวพึ่งคุณรุ่งฤดีแพ่งของสายคุณดาวใจพิจิตรคุณวินัยพันธุรักษ์คุณเสถาศิลชัยยาอยู่ในกลุ่มที่รุ่นราวคราวเดียวไล่ๆกันนะครับจะอ่อนแก่กว่ากันก็ไม่เกิน10ปีถือว่าเป็นนักร้องรุ่นน้องซึ่งโด่งดังมากในยุคอดีตขอนำเสนอ2เพลงแรกครับแม่ยอดรักและคิดจะปลูกต้นรักสกอแม่ยอดรักนี่เป็นเพลงใหม่ในยุคนั้นครับเกิดมาเมื่อ40ปีก่อนนี้โดยคุณนนปิยาครับคุณนนปิยานี่เป็นสาวนะครับในยุคนั้นยังเป็นสาวอยู่แต่การเวลาผ่านมา40ปีคงจะเป็นสาวใหญ่ขึ้นนะครับคุณนนปิยาแต่งเพลงดังๆไว้หลายเพลงให้คุณวินัยพันธุรักษ์ขับร้องเพลงแม่ยอดรักนี่คุณนนปิยานำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงลาวครวญมาบรรจุใส่และเนื้อร้องเพลงนี้ก็ดีมากเลยครับเป็นคุณงามความดีของหญิงนะครับซึ่งให้โอกาสแล้วก็ดูแลชายซึ่งผิดหวังมานะครับคุณวินัยพันธุรักษ์ร้องเพลงนี้เพราะมากคุณวินัยนี่ก็เป็นนักร้องแถวหน้าของวง The Impossible นะครับมักจะยืนร้องคู่เคียงคุณเสถาศิลชัยยาอยู่นะครับเป็นพระเอกของวงเลยทีเดียวส่วนเพลงที่2เป็นเพลงเก่าแล้วนำมาบันทึกเสียงใหม่นะครับโดยเพลงนี้คุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองคิดจะปลูกต้นรักสักก่อเพลงนี้ขับร้องกันมาหลายรุ่นหลายท่านเต็มทีนะครับแต่วันนี้เสียงหวานมากคุณอุมาพรบัวพึ่งนำมาบันทึกเสียงใหม่ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับแม่ยอดรักในทำนองลาวครวญจากคุณ

แม่ยอรักและคิดจะปลูกต้นรักสกอหวานๆเบาๆสบายๆนะครับก็เป็นเพลงที่ติดหูแฟนเพลงไม่ใช่น้อยทีเดียวทั้งสองเพลงนี่โดยเฉพาะยิ่งคิดจะปลูกต้นรักสกอนี่เป็นเพลงซึ่งดังมาไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วนะครับและยังขับร้องกันอยู่จนทุกวันนี้ทีเดียวมีหลายเพลงนะครับอยู่ในกลุ่มอย่างนี้อย่างเช่นเพลงอยากจะรักสักครั้งคิดจะปลูกต้นรักสกอฝากรักไว้ในเพลงนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นเพลงอมตะเลยทีเดียวต่อไปมาฟังเพลงหวานๆจากเพลงลมกันครับไม่ได้เป็นลมนะครับแต่ว่านำลมหวานๆมาให้ฟังกันชื่อว่าเพลงลมจ๋าลมและลมหวนลมจ๋าลมนี้เมื่อปีก่อนๆนี่ถือว่าเป็นเพลงประจำรายการถูกขอมากทีเดียวถูกขอเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับต้องยอมรับว่าขอกันมามากที่สุดเลยนี่ผมห่างไปนานนะทำไม่รู้ไม่ชี้ไปนานเพราะว่าผมไปนำเสนอเพลงในยุคเก่าๆยุคโบราณซะนานท่านฟังเลยไม่กล้าขอเพลงนี้นี่ขอมาอีกแล้วก็เลยต้องพอดีได้จังหวะพอดีเลยครับเพลงลมจ๋าลมเนี่ยเป็นเพลงที่ครูสนิทสอแต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็แนวทางครูสมานนั้นท่านนิยมที่จะนำทำนองเพลงไทยเดิมมาอนุรักษ์มาปรุงแต่งท่านนำทำนองเพลงสร้อยเพลงสองชั้นของเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่นะครับลมจ๋าลมนี่ขับร้องกันไว้หลายท่านเหลือเกินนะครับแต่ที่ยอดนิยมคือคุณจินตนาสุขสิทธิ์ร้องไว้หวานไพเราะมากแต่วันนี้เราให้ฟังเสียงของคุณลัดดาวันประวัติวงศ์ครับเพลงที่สองลมหวนเพลงนี้เป็นลมอมตะเลยทีเดียวเพราะว่าเพลงนี้โด่งดังมานานลมหวนนี่เสด็จพระองค์ชายใหญ่ครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเป็นผู้ที่ทรงนิพนธ์เนื้อร้องนะครับและหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์เป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเสด็จพระองค์ชายใหญ่กับหม่อมหลวงพวงร้อยนี่ถือว่าแต่งเพลงคู่กันได้อย่างเรียกว่าจับวางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงบัวขาวเพลงในฝันท่านแต่งเพลงคู่กันไว้เป็นอมตะเหมือนอย่างเพลงลมหวนนี่แหละครับในเพลงลมหวนนี่ว่ากันว่ามี2เนื้อ2เพลงที่มีทางคล้ายกันนะครับแล้วก็ชื่อเพลงเขียนแตกต่างกันเป็นเพลงเก่าเหมือนกันนะครับมีลมหวนที่เขียนลงด้วยหวนนี่วอแหวนนอหนูกับหวนที่เขียนด้วยวอแหวนลอลิงและคือเพลงทำนองเพลงต่างกันแต่วันนี้เพลงนี้ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่แน่นอนครับคุณณัฐดาวิยการจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ขับร้องน่าจะเป็นท่านที่6ท่านที่7และหลังจากนั้นมาก็มีผู้บันทึกเสียงอีกมากเลยนะครับเพลงนี้ขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับลมจ๋าลมจากคุณณัฐดาวันประวัติวงศ์ในทำนองสร้อยเพลงและลมหวนจากคุณณัฐดาวิยการครับ

ลมจ๋าลมและลมหวนก็จบลงไปแล้วนะครับในลมจ๋าลมนั้นท่านได้มาทำพูดถึงเลยครับหวานไพเราะเพราะว่าไพเราะงดงามทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองนะครับเสียงร้องก็หวานเยือกเย็นส่วนลมหวนเนี่ยขับร้องกันมาหลายต่อหลายท่านทั้งหญิงทั้งชายบันทึกเสียงกันมาบ่อยๆแต่ผมเลือกเสียงคุณนัทดาวิยการเพราะว่าโดยอารมณ์ของเพลงเนี่ยคุณนัทดาวิยการท่านร้องเพลงออกแนวสำเนียงเธอเป็นสากลออกแนวคลาสสิกมันเข้ากับลีลาของเพลงนี้ทีเดียวเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงหวานๆจากเพลงแขกมอญอีกสักเพลงนะครับในเพลงแขกมอญของเพลงเดิมเนี่ยที่มีอยู่จริงๆมีอยู่3เพลงก็จะมีแขกมอญ2ชั้นของเดิมเลยนะครับแล้วก็แขกมอญบางขุนพรหมแล้วก็แขกมอญบางช้างที่ถือว่าเป็นบรรทัดฐานแล้วก็เป็นเพลงเริ่มต้นเลยหลังจากนั้นมาก็มีใครประพันธ์เพลงแขกมอญขึ้นมาใหม่เลยอาจจะเป็นว่าเป็นเพลงที่มีลีลาการประพันธ์ซึ่งโดดเด่นมากพออยู่แล้วนะครับกลเม็ดเด็ดพลายพราวแพรอยู่แล้วจนไม่มีใครกล้าจะมาประพันธ์เพลงชนิดนี้ขึ้นมาอีกนะครับเรียกว่าจบแค่3เพลงผมขอนำเสนอแขกมอญ2ชั้นนะครับเป็นการบรรเลงโดยวงกอไผ่เพลงแขกมอญในอัตราจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี3ท่อนท่อนละ6จังหวะเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะสละสลวยไพเราะสละสลวยยังไงท่านผู้ฟังต้องลองฟังดูนะครับเพราะจริงๆครับโดยเฉพาะยิ่งท่อน3เนี่ยมีหลายวรรคหลายตอนซึ่งแม้เวลาซอก็บรรเลงนี่หวานไพเราะเหลือเกินแขกมอญครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกมอญเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้หวานมากโดยเฉพาะยิ่งเป็นการเดี่ยวนะครับเป็นการเดี่ยวคุยเดี่ยวซอเนี่ยจะมีความหวานจับจิตจับใจเลยทีเดียวก็ถึงได้บอกว่าเป็นเพลงที่มีทํานองสละสลวยมากนะครับต่อไป2เพลงครับจากการขับร้องของคุณชรัมเทพชัยและคุณวิระบำรุงศรีทั้ง2ท่านก็มีอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆกันนะครับเป็นนักร้องจะบอกว่ายุค3ก็ว่าได้นะครับเป็นรุ่นน้องมาจากคุณธานินทร์อินทรเทพอีกทีนึงคุณชรัมเทพชัยนี่เป็นศิษย์ของคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็เป็นศิษย์ที่เรียกว่าศิษย์มีครูเลยทีเดียวนะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงผู้เป็นครูก็เคยชมอยู่บ่อยๆว่าคุณชรัมเนี่ยขับร้องเพลงดีคือขับร้องด้วยอารมณ์ด้วยมันสมองด้วยหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอื้อนการเน้นถ้อยคำการถอนในใจทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์น่าฟังมากพลังเสียงมีแก้เสียงซึ่งหวานกังวานคุณชรัมเทพชัยนำเพลงจากนักร้องรุ่นพี่ครับขับร้องกันไว้หลายท่านก่อนถึงคุณชลัมเทพชัยในคุณธานินทร์ก็นำไปขับร้องครับที่ว่าเพลงกิ่งฟ้าเพลงนี้คุณจิระโหระบุตรเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองนะครับรู้สึกคุณจิระโหระบุตรก็เคยขับร้องไว้ด้วยครับคุณชลัมเทพชัยจะเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ในคืนวันนี้ครับกิ่งฟ้าส่วนเพลงที่2ลืมไม่ลงเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสลายไกรเลิศเดิมทีเดียวให้คุณชลินนานธนาคอนขับร้องครับ

วันนี้คุณวิระบำรุงศรีครับนักร้องนำจากวงเยื่อไม้เป็นผู้ที่ขับร้องทางเพลงในแนวสุนทรภรณ์ได้ดีมากนะครับว่าจะเป็นเพลงของใครก็ตามในวงสุนทรภรณ์แม้กระทั่งนักร้องลูกกรุงรุ่นพี่ทั้งหลายนี่คุณวิระเก็บละเอียดหมดคือเป็นการเรียนเสียงล้อเลียนได้เหมือนมากเลยนะครับแล้วเพลงยิ่งเพลงของคุณเลิศผสมทรัพย์เนี่ยคุณวิระร้องได้ดีมากวันนี้คุณวิระจะนำเพลงคุณจรินนันทนาครมาขับร้องนะครับในเพลงลืมไม่ลงขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกิ่งฟ้าจากคุณชรัมเทพชัยและลืมไม่ลงจากคุณวิระบำรุงศรีครับ

สองบทเพลงที่จบลงไปนี้เป็นการขับร้องของคุณชรัมเทพชัยและคุณวีระบำรุงศรีนะครับก็เป็นนักร้องที่มีเสียงดีและมีลีลาการขับร้องได้เรียกว่าเจนจัดพอกันนะครับคุณวีระนี่ก็ถือว่ารอบจัดรอบตัวเลยทีเดียวเวลาอยู่หน้าเวทีนี่ก็ต้องบอกว่าตายยากเป็นคนที่พลิ้วจริงๆนะครับไม่มีตายเลยทีเดียวเรียกว่าขนาดออกไปนี่เพลงที่ไม่แม่นนะยังด้นไปจนได้นะครับแล้วก็พยายามมีลีลาเป็นเฉพาะตัวเหมือนคุณชรัมเทพชัยเหมือนกันมีลีลาในการขับร้องสำเนียงการเอื้อนการวักตอนกันทุกอย่างเนี่ยมันมีความไพเราะงดงามมากทั้งคู่นี่เก่งจริงนะครับแล้วคุณวิระนี่ก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้คือชื่อของท่านเนี่ยสมัยก่อนนี่เคยตัดพ้อต่อว่ามาแบบว่าไม่ค่อยมีใครเรียกชื่อท่านถูกเลยตอนหลังท่านเบื่อขึ้นมาก็เลยตามเลยนะครับมักจะเรียกชื่อท่านว่าวีระบำรุงศรีชื่อของท่านนั้นสะกดด้วยสระอินะครับวสระอิวิระบำรุงศรีครับต่อไปมาฟังบทเพลงสำเนียงแขกกับสักเพลงนะครับเราเริ่มต้นมา2เพลงได้เพลงแขกมอญมุ้งพรมและเพลงแขกมอญ2ชั้นคราวนี้ตัดมอญออกไปนะครับให้แขกมาผู้เดียวแขกสร่ายครับเพลงแขกสร่ายเพลงแขกสร่าย2ชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่นะครับมี3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2นี่มี4จังหวะส่วนท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงที่เขาใช้ร้องตอนต้นหรือเรียกว่าตอนเกริ่นในการเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงนึงจ่าโคมนะครับคือชื่อท่านชื่อโคมแต่ยศทางราชการท่านคือจ่าเพ็ญพยองยิ่งท่านเป็นผู้แต่งทั้งทำนองแล้วก็บทร้องในสมัยปัจจุบันในบทร้องที่แต่งไว้ได้สูญหายไปแล้วคงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างแพร่หลายวันนี้แขกสลายครับเป็นการบรรเลงโดยวงมโหรีครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการล้ำนำสยามร่วมสมัยในชั่วโมงที่2นะครับรายการนี้นำเสนอโดยสถานีข่าวและสาระบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของเพลงไทยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข้าวมูล

ดีครับในชั่วโมงแรกที่ท่านฟังก็ได้รับฟังบทเพลงพระเพราะทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับเพลงไทยสากลวันนี้ร่วมสมัยเพราะว่าเป็นการบันทึกเสียงใหม่จากเพลงเก่าโดยนักร้องในยุค2ยุค3นะครับส่วนในชั่วโมงที่2นี้ขอเริ่มต้นบทเพลงไทยเดิมพระเพราะด้วยเพลงที่เกี่ยวกับเพลงไร่รำนะครับเป็นชุดที่น่าชมมากนำชุดนี้มาเสนอฟังเพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนนี้ไปร่วมช่วยอยู่ในงานที่

ซ้ำหน้ากันนะครับนี่ก็ซ้ำชุดเท่านั้นเองนั่นคือรามชุดพลายชุมพลนะครับถึงขนาดว่าโอ้โหมีศิลปินดาราที่ไปร่วมในงานนั้นหลายท่านถึงก็มากระซิบบอกผมว่าแหมอยากร้องเพลงนี้มั่งจังชอบนะครับเมื่อชอบแล้วต้องฟังมาฟังซะก่อนรามชุดพลายชุมพลนี่เป็นการร่ายรำชุดหนึ่งที่อยู่ในละครพันทางเรื่องขุนช้างขุนแผนกับบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองครับถ้าเป็นตอนเขาเรียกว่าตอนพระไหวแตกครับคือในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนซึ่งเรียกว่าเป็นทัพย่อยทัพย่อยซึ่งเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวของลูกหลานขุนแผนนะครับลูกหลานขุนแผนคือพระไหวหรือว่าพลายงามเนี่ยก็เป็นลูกขุนแผนนะครับแล้วก็พลายชุมพลนี่ก็เป็นลูกของขุนแผนอีกคนหนึ่งเกิดจากคนละแม่นะครับทีนี้พระไหวเนี่ยก็เป็นผู้พี่แล้วก็ไปรบชนะทางเมืองเหนือเมืองมานะครับแล้วก็ได้เมียมาทีนี้ก่อนที่จะได้เมียใหม่มาเนี่ยพระไหวแต่งงานก่อนแล้วกับนางศรีมาลานางศรีมาลาเนี่ยเขาบอกเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นกุลสตรีเรียบร้อยนะครับไม่เคยถกเถียงอะไรกับใครนะสวยงามมากจนถึงขนาดว่าเพลงไทยแต่ละคนยังนำชื่อไปแต่งนะครับงามแท้ลงพระงาแม่ศรีมาลายอดจริงของพี่นี่แหละครับทีนี้เมื่อพระไวไปได้เมียน้อยมาจากเมืองเหนือชื่อว่านางสร้อยฟ้าเป็นสาวลาวนะครับแต่ค่อนข้างจะมีจริตใจกล้าแล้วก็มีวาจาซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงสักหน่อยนึงนะครับก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เรื่อยตามภาษาของเมียน้อยเมียหลวงนะครับซึ่งก็ต้องชิงแย่งชิงดีกันนะครับที่ทะเลาะกันบ่อยๆเข้าทีนี้พระไหวก็ค่อนข้างจะไปเข้าข้างเมียน้อยคือนางสร้อยฟ้าที่พลายชุมพลนี่สิครับไม่ได้เลยนะครับก็รักพี่สะใภ้คนโตมากคือศรีมาลาเคารพด้วยถูกรังแกบ่อยๆเขาก็ขัดเคืองใจทะเลาะกับพี่ชายถึงก็ออกจากบ้านมาไปฟ้องบิดาคือขุนแผนซึ่งตอนนั้นเป็นขุนแผนแสนสะท้านนะครับเป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรีนะครับไปฟ้องพ่อโกรธขึ้นมาต้องหาทางจะสอนมันจะทำยังไงดีถึงจะไปอบรมสั่งสอนเอาให้เข็ดนะครับแล้วพ่อลูกก็นัดแนะกันนะครับปลอมแปลงทัพนะครับยกจะไปทำให้พระวายเข็ดหลาบนะครับไปต่อสู้กันนะครับเป็นทัพมอญถ้าเป็นทัพไทยยกทัพไปก็คือเป็นกบฏครับแต่แปลงเป็นทัพมอญถ้าไม่มีใครรู้ก็แปลงเป็นมอญกันไปนี่มายกทัพมาถึงทั้งข่าวเมืองหลวงได้ทราบข่าวก็ให้พระวายยกทัพไปต่อต้านนะครับต่างคนต่างมาถึงมีตอนที่นาเปรตนางวันทองซึ่งเป็นแม่เนี่ยเข้ามาขวางไม่ให้พระวายอย่าไปลบกับพ่อกับน้องนะครับทีนี้ตอนที่ยกทัพมาถึงนี่ก็ต่างสารเพียงตาเขาเรียบร้อยทัพมอญก็มาถึงนะครับพลายชุมพลก็จะแต่งตัวออกรบก็จะต้องจัดแจงแต่งกายคือถ้าเป็นโขนเป็นละครในเลยก็ต้องมีเพลงลงสงก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวก่อนจะออกไปนะครับแต่นี่เป็นละครพันทางนะครับเขาไม่ใช่ลงสงเขาใช้เพลงเฉพาะตัวของเขาอย่างเพลงเป็นเรื่องมอญก็ต้องเพลงมอญเรื่องจีนก็ต้องเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พลายชุมพลนี่แปลงเป็นมอญก็ต้องขับร้องเพลงมอญแล้วก็รำในลีลาของเพลงมอญนะครับจัดแจงแต่งกายพลายชุมพลปลอมตนเป็นสมิงมอญใหม่เลยครับเขาใช้ท่านร้องเพลงมอญดูดาว2ชั้นเป็นเพลงที่ใช้ประกอบการขับร้องครับเพลงมอญดูดาว2ชั้นนี่ก็เป็นเพลงทำนองเก่าเป็นเพลงสำเนียงมอญใช้หน้าทับมอญกำกับจังหวะนะครับและในการขับร้องแล้วก็บรรเลงนี่นะครับของกรมศิลปากรนะครับก็ใช้นักร้องชายร้องและมีนักร้องหญิงเป็นลูกคู่ด้วยใช้ทำนองเพลงมอญดูดาวตอนท้ายออกอัศวลีลาแล้วก็รัวทำไมถึงออกอย่างนี้เพราะว่าพลายชุมพลแต่งกายเสร็จเรียบร้อยถือหอกสัตว์ตะโลหะของอาจารย์ขี่ม้าสีหมอกนี่ของบิดานี่ครับแต่ตอนขี่ม้าสีหมอกนี่เขาต้องบรรเลงเพลงอัศวลีลาย่างเยาะออกไปแล้วก็ลงท้ายได้รัวนะครับถือว่าจะเป็นการครบเรื่องของละครวันนี้นำการไล่ลำชุดพลายชุมพลมาให้ฟังเลยทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังนะครับไม่ได้ชมนะครับถ้าจะชมท่านต้องสร้างมโนภาพหรือสิ่งที่เคยเห็นเคยชมกันมาในรามชุดพลายจุมพลในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพระบายแตกครับนั่นแหละครับจัดแจงแต่งกายพลายจุมพลปลอมตนเป็นสมิงมอนใหม่นี่แหละครับเขาจะทำนองเพลงมอนดูดาวนะครับในตอนท้ายก็เมื่อขี่ม้าสีหมอกก็ต้องออกอาสวะลีลาแล้วก็ลงท้ายด้วยรัวเข้าโรงกันไปนะครับก็จบกันไปแล้วด้วยความไพเราะน่าฟังนะครับแล้วก็เป็นลีลาที่น่ารำด้วยนะครับขนาดเด็กเล็กๆเด็กๆก็ยังอาจจะแต่งตัวเป็นมอนน้อยๆไปไล่ลำเด็กๆก็เก่งด้วยประเมินรายงานแล้วเด็กแค่สิบกว่าขวบนั่นลำชุดพลายจุมพลได้น่ารักมากต่อไปเราก็มาฟังบทเพลงไทยสากลเพราะๆซึ่งเป็นเพลงดังในอดีตแล้วก็มาขับร้องในนักร้องยุค2นะครับ2เพลงนี้2นกครับนกสีชมพูและนกเขาไพรนกสีชมพูกับนกเขาไพรนี่เป็นเพลงที่โด่งดังมากของวงสุนทราภรณ์ทั้ง2เพลงเลยนะครับทั้ง2เพลงนี้น่าจะเป็นการขับร้องของคุณเลิศคุณศรีสุดาได้ขับร้องไว้มาก่อนนี่นะครับอย่างนกสีชมพูนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านก็นำทำนองเพลงนกสีชมพู2ชั้นของเก่าของเพลงไทยมาปรุงแต่งนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในชุดสังคีตสัมพันธ์ในยุคนั้นนะครับทีนี้วงเยื่อไม้ก็เป็นวงเป็นสิบทางเพลงของครูเอื้อสุนทรธนานนะครับหัวหน้าวงผมลืมชื่อแต่ละท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอยู่ในวงดนตรีของสุนทราภรณ์มาก่อนนะครับแล้วท่านแยกออกมามาตั้งวงแล้วก็บรรเลงในแนวเดียวกันนี่แหละครับอย่างเช่นเชิญครูแนบมาเป็นมือไวโอลินนะครับแต่ที่สำคัญคือมีนักร้องที่ดังมาก2ท่านคือคุณวิระบำรุงศรีกับคุณอรวีสัจจานนท์นะครับเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดของวงนี้นะครับและภายหลังทั้ง2ท่านนี้ก็ไปเป็นศิลปินเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอรวีสัจจานนท์นี่มาเป็นศิลปินเดี่ยวในยุค10ปีหลังนี่ดังมากจัดคอนเสิร์ตนี่คนแน่นเอียดเลยนะครับแล้วก็บันทึกเสียงเพลงออกมาหลาย10ชุดเลยนกสีชมพูนี่คุณวิระบำรุงศรีกับคุณอรวีสัจจานนท์เป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2นกเขาไพรเพลงนี้เป็นเพลงสนุกสนุกของวงสุนทราภรณ์นะครับเพลงสนุกสนุกของวงสุนทราภรณ์เนี่ยถ้าไม่ประพันธ์โดยคุณเลิศประสมทรัพย์ก็ต้องประพันธ์โดยคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นหลักเลยทีเดียวท่านถนัดในทางนี้นะครับนกเขาไพรในคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้เป็นการขับร้องคู่ของคุณเลิศประสมทรัพย์กับคุณศรีสุดารัชตะวันนะครับในอดีตนะครับแต่ที่นำเสนอในวันนี้ก็เป็นวงเยื่อไม้ครับขับร้องโดยคุณวิระบำรุงศรีและคุณอรวีสัจจานนท์ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับนกสีชมพูและนกเขาไพรจากคุณวิระบำรุงศรีและคุณอรวีสัจจานนท์ร่วมกับวงเยื่อไม้ครับ

นกสีชมพูและนกเขาไพรกระจบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงมีเสน่ห์และสนุกทั้งสองเพลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวิระบำรุงศรีและคุณอรวีสัจจานนท์ถ่ายทอดบทเพลงนี้ได้เรียกว่าสนิทสนมเหมือนกับฟังของเก่าที่ดีอยู่แล้วเลยทีเดียวนะครับลำดับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงที่มีชื่อเป็นฝรั่งฟังให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเราจะส่งความสุขกันด้วยบทเพลงที่ทันสมัยนะครับสองเพลงนี้จากวง Pink Panther และวง The Impossible ครับโอ้โหสองเพลงนี้ถ้าถึงในอดีตเมื่อ30กว่าปีก่อน40ปีก่อนนี่ถือว่าดังมากอย่างวง The Impossible นี่ถือว่าเป็นวงที่อันดับหนึ่งเลยนะครับของประเทศไทยในยุคนั้นนะครับรู้สึกว่าเป็นวง String Combo ซึ่งแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ2ปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับส่วนวง Pink Panther นี่กำเนิดเกิดหลังจากนั้นมานะครับเป็นวงที่ประสานเสียงได้ไพเราะนะครับเฮมันที่ผ่านพ้นไปและทะเลไม่เคยหลับจะเป็น2เพลงเอกที่จะนำเสนอในช่วงนี้ครับเฮมันที่ผ่านพ้นไปนี่คุณปัญญาประดิษฐ์ธรรมเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและก็ทำนองนะครับเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินชายกับร้องก็เพราะร่วมหูไปอย่างหนึ่งแต่ฟังจากวง Pink Panther ซึ่งคุณวิชัยปุญญยันต์เป็นนักร้องนำขับร้องแล้วก็ได้อารมณ์ที่เป็นความทันสมัยนะครับส่วนเพลงที่2ทะเลไม่เคยหลับเพลงนี้จากวง The Impossible ครับเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรครูสง่าอารัมพีเป็นผู้แต่งทำนองสองศิลปินแห่งชาตินี้ก็จับคู่กันหลายเพลงนะครับและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่องทะเลไม่เคยหลับด้วยนะครับเพราะมากครับเพลงนี้ทะเลไม่เคยหลับนี่คุณเศรษฐาศิลาชยาเป็นผู้ขับร้องนำร่วมกับวง The Impossible ครับรู้สึกว่าคุณเศรษฐาก็ขับร้องบรรจุเพลงนี้ในภาพยนตร์ด้วยครับขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงครับเฮมันที่ผ่านพ้นไปจากวง Pink Panther นำเสียงโดยคุณวิชัยปุญญยันต์และทะเลไม่เคยหลับจากวง The Impossible นำเสียงโดยคุณเศรษฐาศิลาชยาครับ

เฮ้มันที่ผ่านพ้นไปแล้วทะเลไม่เคยหลับก็ผ่านไปแล้วเหมือนกันนะครับทะเลไม่ได้ผ่านนะครับเฮ้มันผ่านไปแต่ทะเลไม่เคยหลับแล้วไม่เคยเห็นทะเลหลับตอนไหนเลยท่านผู้ฟังลองไปนั่ง

ชมท่านผู้ฟังไปนั่งชมนะครับไม่ท่านผู้ฟังไปนั่งฟังท่านผู้ฟังไปนั่งชมทะเลนะครับเอาตั้งแต่00นาฬิกาจนถึง00นาฬิกาวนถึงวันใหม่เลยทะเลไม่เคยนิ่งต่อให้สงบยังไงก็จะมีคลื่นลูกเล็กๆพลิ้วเป็นระลอกอยู่เรื่อยนะครับแสดงถึงการทำงานของทะเลนะครับนึกถึงเพลงหัวโรงขึ้นกับท้องฟังที่มีระลอกของคลื่นเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กตามกระแสลมตามกระแสของลมทะเลหรือว่าเรื่องราวของคลื่นลมในทะเลนะครับก็เป็นเรื่องของทะเลไม่เคยหลับก็เป็นความคิดครับเป็นความคิดของครูเพลงนะครับครูเพลงเนี่ยท่านมีมุมมองที่ยอดเยี่ยมจริงๆในสายตาในวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปนั่งอยู่ที่เดียวกับท่านเนี่ยเรามองไปอีกเรื่องนึงแต่ท่านกลับมองไปอย่างนึงนะครับอย่างเรามองต้นไม้ที่มีลูกหนาแน่นมีผลไม้ตกเนี่ยเราอาจจะมองแหมอยากกินเหลือเกินแต่ท่านอาจจะมองไปอีกมุมมองนึงอะไรเงี้ยแหละครับหรือว่าเรามองเห็นเมฆก้อนใหญ่แม้เป็นรูปมังกรน่ากลัวมากเลยหรือเป็นรูปอะไรสัตว์ที่น่ากลัวแต่ครูเพลงท่านมองลึกลับซับซ้อนมากไปกว่านั้นอีกนะครับบางทีมองเป็นความสวยงามนี่ก็คือมุมมองของศิลปินที่มีพรสวรรค์นะครับต่อไปมาฟังการบรรเลงวงไม้ปีพาดไม้นวมเพราะๆอีกสักเพลงนะครับอันนี้จะเป็นเพลงที่เป็นมงคลหน่อยเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงครอบจักรวาลครับเพลงครอบจักรวาลเนี่ยเป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรบไกมี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะเพลงนี้ภายหลังครูช้อยสุนทรบทินท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นใช้เป็นเพลงโหมโรงชื่อว่าโหมโรงครอบจักรวาลโด่งดังมากนะครับแต่วันนี้เรามาฟังต้นแบบของเพลงครอบจักรวาลซึ่งมีชื่อที่ดีมากครับเปรียบเสมือนคาถามงคลจักรวาลซึ่งพระท่านสวดให้พรเรานั่นแหละครับครอบจักรวาลครับบรรเลงด้วยวงปีพาดย์ไม้นวมเป็นเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงครอบจักรวาลก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อดีนะครับครอบจักรวาลนี่เป็นเปรียบเสมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจักรวาลนั้นเราก็ได้มีความรู้เรื่องราวของในจักรวาลทั้งหมดนะครับรับแต่สิ่งดีๆในจักรวาลเอาไว้นะครับทีนี้เราก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเก่าซึ่งขับร้องโดยคนรุ่นใหม่คราวนี้ไม่ฟังกันเป็นเดี่ยวแล้วครับสังเกตนะในชั่วโมงแรกนี่ผมให้นักร้องรุ่นหลังร้องเพลงของรุ่นพี่รุ่นครูเป็นการร้องเดี่ยวทั้งนั้นพอชั่วโมงที่สองนี่เริ่มในนกสีชมพูกับนกเขาไพรครับร้องคู่โดยคุณวีระกับคุณอรวีสัจจานนท์และพอต่อมาได้เหมันที่ผ่านพ้นไปและทะเลไม่เคยหลับเป็นวงเลยวงพิงค์แพนเตอร์กับวงดีอิมพอสซิเบิลโดยมีคุณวิชัยปุญญายานจากวงพิงค์แพนเตอร์และคุณเศรษฐาศิรชยาจากวงดีอิมพอสซิเบิลเป็นต้นเสียงนะครับคราวนี้สองเพลงต่อไปนี้นี่ขยายตัวออกไปครับเรียกว่าคนเราต้องเติบโตจากเดี่ยวเป็นคู่จากคู่เป็นกลุ่มจากกลุ่มเป็นหมู่ใหญ่เลยสองเพลงนี้จะเป็นการขับร้องหมู่เลยทีเดียวนะครับขับร้องหมู่โดยนักร้องสองกลุ่มเป็นดาวรุ่งครับดาวรุ่งคนละยุคจากคนละที่สองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงบ้านเราและกว่าจะรักกันได้เพลงบ้านเรานี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยครูชาลีอินทรวิจิตรกับครูประสิทธิ์พยอมยงนะครับเป็นยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านโดยเฉพาะยิ่งคุณประสิทธิ์พยอมยงนี่ท่านเป็นผู้ที่มีฉายาว่ามือทองของการเรียบเรียงเสียงประสานที่เด่นนะครับเรียกว่าผลงานรางวัลนี่เต็มบ้านเลยทีเดียวเพลงบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้วงสุเทพพอราชก็ขับร้องนะครับทีนี้วันนี้จะเป็นการขับร้องหมู่โดยนักร้องดาวรุ่งจากเฉลิมกรุงคือศาลาเฉลิมกรุงนี่เขามีการประกวดเพลงเก่าๆทุกปีนะครับก็จะไปเป็นการขับร้องเดี่ยวขับร้องหมู่โดยนักร้องเรียกว่าวัยรุ่นทั้งนั้นเลยน่ารักมากครับนักร้องดาวรุ่งพวกนี้ซึ่งเป็นวัยรุ่นทั้งหนุ่มและสาวเนี่ยเขาเป็นคนที่รักในเพลงเก่าๆนักร้องเหล่านี้แหละครับเป็นผู้ที่จะสืบสานเพลงเหล่านี้ต่อไปเขาก็มาประกวดร้องเพลงกันปีนึงไม่ใช่น้อยเดียวนะครับแล้วก็พอได้รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแต่ละปีแล้วก็รวบรวมได้หลายสิบท่านก็จัดมาทำเป็นเพลงหมู่กันสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างเพลงบ้านเราเนี่ยก็ขับร้องหมู่โดยนักร้องดาวรุ่งที่ประกวดชนะเลิศจากการประกวดของศาลาเฉลิมกรุงนั่นเองส่วนเพลงที่สองกว่าจะรักกันได้เพลงนี้เป็นบทเพลงจากวงสุนทราภรณ์นะครับ

พันพิรุณเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทํานองและเรียบเรียงเสียงประสานนะครับกว่าจะรักกันได้นี่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นนักร้องดาวรุ่งของวงสุนทรภรณ์กับร้องไว้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคุณสวรรณีหรือคุณสรวรรณีแน่ที่หลับร้องจริงๆแต่จำได้แต่ว่าพอนึกกระทันนึกไม่ออกแต่ที่แน่ๆคือเพลงนี้ถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่โดยกลุ่มดาวรุ่งจากวงสุนทรภรณ์นะครับมาร่วมกันหมดเลยเพื่อขับร้องในแนวประสานเสียงชุดประสานเสียงของนักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์เนี่ยแฟนเพลงชื่นชอบมากก็ขับร้องได้เพราะมากเลยนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับเพลงแรกบ้านเราจากการขับร้องหมู่โดยนักร้องดาวรุ่งจากศาลาเฉลิมกรุงและเพลงที่สองกว่าจะรักกันได้เป็นการประสานเสียงโดยนักร้องดาวรุ่งจากวงสุนทรภรณ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระบรมราโชวาทในพิธี

ระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2524 29 เมษายน

0: กระทำผิดได้เป็นแน่นอนดังนี้จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจไว้ให้นักแน่นมั่นคงในความสุจริตถูกต้องและเป็นกลางอยู่เสมอทุกเมื่อจิตใจหนักแน่นมั่นคงดังนั้นแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยความกล้าหาญเที่ยงตรงเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมโดยไม่มีผู้ทุจริตคนใดจะเอาชนะความดีความสามารถของเราได้เลย
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เข้าใจดีว่า8คำ15คำแม้แต่14คำเมื่อปักปฏิทินมาถึงเข้า3วันนี้วันใดวันหนึ่งทั้งขึ้นและแรมหมู่ท่านทั้งหลายก็พร้อมใจกันถือปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายด้วยข้อปฏิบัตินี้จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการในความดีของพวกท่านทั้งหลายที่พยายามตั้งอกตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามวันเวลาที่กำหนดไว้และวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่12ขึ้น15ค่ำเดือน2ปีฉรูตามวันเวลาดังกล่าวนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันถือปฏิบัติด้วยการทำบุญตักบาตรสมาทานไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลถวายสังฆทานและกราบพรถวายพระพรด้วยกิจกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งกับชีวิตของทุกคนที่ได้พร้อมใจกันจัดกันทำเป็นที่มาของบุญกุศลเป็นที่มาของคุณงามความดีของทุกท่านทุกคนเมื่อมั่นใจและแน่ใจดังนี้การแสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ท่านทั้งหลายประกอบกระทำกันจึงได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของตนเป็นเนื้อนาบุญของทุกคนที่อยู่ร่วมชีวิตของเรานั้นล่วงไปผ่านไปถ้าเราไม่ได้คำนึงคำนับไม่ได้ทบไม่ได้ทวนชีวิตของเราก็คงไม่ได้อะไรมากมายเครื่องหมายของความดีก็คงไม่มีอะไรเหตุนี้เมื่อเรามาระลึกได้รู้ตัวจึงพยายามสร้างทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาโดยข้อปฏิบัติที่ตั้งใจถือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ในวันเวลาที่ถูกกำหนดทั้งที่มาในพระปาติโมกและไม่ได้มาในพระปาติโมกด้วยความเข้าใจในการถือปฏิบัติดังที่ท่านทุกรูปทุกท่านทุกคนถือปฏิบัติกันอยู่นี้เป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้ทุกคนนั้นเวรน้อยภัยน้อยทุกน้อยโทษน้อยเรียกว่าไม่ซ้ำเติมเจ้าของมากขึ้นลดแล้วก็เลิกแล้วก็ละด้วยความตั้งใจทำดีเมื่อความดีเข้ามาสู่ใจของเรามาเป็นเครื่องทดแทนความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็ค่อยเลิกไปในที่สุดเข้าใจอย่างนี้จึงมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวกับการทำบุญกุศลซึ่งก็แน่ใจว่ามีผลต่อการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน ว่าบุญช่วยได้

ุศลช่วยได้ดีช่วยได้ท่านบุญกุศลจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนพยายามทำกันอยู่ทานใหม่ในรูปแบบที่ทำได้เล็กๆในน้อยนิดในน้อยอาศัยว่าทำบ่อยๆทำไม่หยุดจึงมีผลเป็นศีลใหม่ทำให้การรักษาศีลของเราง่ายขึ้นเมื่อใจเราเปิดกว้างให้อภัยเสียสละการรักษาศีลรักษาธรรมในใจเราก็ง่ายขึ้นภาวนาใหม่เมื่อแน่ใจว่าฐานรากดีรั้วรอบขอบชิดมีการภาวนาก็สบายไม่กังวลหน้าไม่กังวลหลังเพราะที่นั่งก็ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยพื้นฐานของใจก็คือทานศีลเป็นหลักภาวนาใจก็สงบลงได้ง่ายเมื่อใจเราสงบลงได้ง่ายแล้วกิริยาที่เราแสดงออกแล้วอัปจายนะใหม่ก็จะบอกความละเอียดละเมียดละไมในการอยู่ร่วมกันมีความเคารพมีความเกรงใจรู้จักควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมเมื่อควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมเรานั้นก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเรียกวางตัววางตนได้เหมาะสมรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำเรียกว่ารู้จักที่สูงที่ต่ำความหมายนี้จึงวางตนได้พอดีพอเหมาะพอควรพองามกฐานะของเราที่อยู่ร่วมในสังคมโอยาวัจจะไมกิริยาแห่งการมีน้ำใจในการแสดงออกในยุคนี้สมัยนี้คอยเป็นเรื่องได้มีโอกาสแสดงออกเล็กๆในน้อยนิดๆในน้อยถ้าเป็นไปเพื่อการอบรมสั่งสมบ่อยๆถ้าเป็นไปเพื่อการอบรมสั่งสมบ่อยๆที่สุดก็จะอยู่กันได้ด้วยความดีที่เกื้อกูลกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันในรูปแบบที่เราพอทำกันได้ไม่เดือดร้อนตนและไม่เดือดร้อนคนอื่นสิ่งละอันพระน้อยเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอยยาวัจจะไมจึงจะมีความหมายภายในจิตใจของเราทุกคนว่าเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันเป็นการถอดหัวใจให้ซึ่งกันและกันข้อนี้นั้นจึงเป็นเรื่องบุญกุศลโดยเนื้อแท้ธรรมสวนาใหม่เรารู้จักฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมฟังเทศแม้การฟังเหตุฟังผลฟังซึ่งที่มาที่ไปฟังซึ่งความจริงในใจของตนก็จะมีผลต่อการปรับตัวเองได้ดีขึ้นเรียกว่ารู้จักฟังเขาฟังเราฟังเราฟังเขาเพราะการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้มาซึ่งหลักประกันกับตัวเองที่จะปลอดภัยทุกเมื่อชีวิตของเรานั้นถ้ารู้จักฟังแล้วจะมีจุดคือที่พึ่งของตนได้และก็จะเป็นที่พึ่งของทุกคนได้เรียกว่าธรรมสวนาใหม่ที่ไม่ยอมฟังใครและไม่ต้องการจะฟังใครจึงยากยิ่งที่จะมีหลักประกันในชีวิตประจำวันเหตุดังนี้การฟังซึ่งกันและกัน

การฟังซึ่งกันและกันจึงมีความหมายอย่างยิ่งและเป็นความหมายที่แท้จริงที่เราจะพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นในส่วนนี้นั้นเรียกว่าธรรมสวนาใหม่เกิดขึ้นเพราะรู้จักฟังซึ่งกันและกันเมื่อเกิดขึ้นเพราะรู้จักฟังซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างก็จะไปได้เทศนาใหม่การกระทำที่ดีคำพูดที่ดีความคิดที่ดีนั่นแลได้ชื่อว่าแสดงออกเป็นเครื่องหมายแห่งความดีที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะได้สร้างความน่าเชื่อถือนับถือให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะได้อดเอาข่มเอาฝืนเอาหักห้ามใจเอาแม้ไม่ถูกใจเราแต่ประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยู่กันได้กิริยาที่เราจะต้องแสดงออกจึงต้องระวังเพราะการกระทำเป็นตัวอย่างคำพูดเป็นตัวอย่างความคิดอ่านเป็นตัวอย่างนั้นดีกว่าคำสอนที่ดีและทำไม่ได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งการแสดงออกซึ่งศาสนธรรมคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างหลักประกันในเราทุกคนที่อยู่กันในสังคมนั้นดีขึ้นมีอะไรที่ไหนเมื่อไรแต่ดูแล้วว่าเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงและทำประโยชน์นั้นให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะสำเร็จนั่นแลได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ปฏิทานามัยถือว่าเป็นเรื่องของการแบ่งปันและเปิดใจกว้างๆซึ่งกันและกันถ้าตั้งใจฟังเขาแล้วเราจะเข้าใจเขาถ้าตั้งใจดูเขาแล้วเราจะเข้าใจเขาการเปิดใจกว้างในตัวเราก็จะมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเขาไม่ตั้งใจดูเขาแล้วมันจะเปิดใจกว้างได้อย่างไรกลายเป็นเรื่องคับแคบภายในใจเจ้าของกลายเป็นเรื่องคับแคบในจิตในใจของตนเองถ้าเป็นเช่นนี้จึงต้องพยายามเปิดตาเปิดใจแล้วเราจะได้แสดงออกในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยการมองทะลุปูโปร่งกว้างไกลก็จะเกิดขึ้นการมองทะลุปูโปร่งก็จะมีผลต่อการกระทำคำพูดของเราให้ดีขึ้นส่วนนี้นั้นก็เรียกว่าใจใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ใจมีความจริงเป็นอย่างนี้รู้แน่แก่ใจของตนเองดีรู้ได้เข้าใจอยู่แก่ตนของตนเองดีถ้าเราเป็นคนที่พยายามแสดงออกด้วยสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์แม้จะเล็กน้อยนิดหน่อยอย่างที่ร่วมกันสร้างบารมีเพื่อสังคมโดยสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้นให้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่แลได้ชื่อว่าสร้างบารมีปัตตานุโมทนาใหม่แม้แต่เราชื่นชมยินดีกับความดีของคนอื่นแม้แต่เราเข้าใจในดีของคนอื่นความรู้สึกสบายใจเราก็มีความดีจริงเราก็เกิดความดีแท้เราก็เกิดเพราะเราไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาในผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อเราไม่อิจฉาไม่ริษยาในผู้หนึ่งผู้ใดแล้วนั่นแลเรียกว่าใจเราถึงใจเราดีเมื่อจิตใจเราถึงจิตใจเราดีแล้ว

การสร้างบารมีการสั่งสมบารมีการอบรมบารมีของเราก็บ่มอยู่ที่ใจตรงนี้จึงเป็นบุคคลที่ปราศจากแล้วซึ่งความอิจฉาริษยาจึงเป็นบุคคลที่ห่างไกลแล้วซึ่งความอิจฉาริษยาเมื่อเราไม่มีความอิจฉาริษยาในจิตในใจของเราแล้วสิ่งอื่นอย่างอื่นเราก็มีความสุขเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของเราสุดท้ายความหมายเมื่อเราทำความเข้าใจตรงไปตรงมาสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้ก่อให้เกิดทุกข์สิ่งนั้นก่อให้เกิดสุขจิตใจเราถ้าตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงแล้วชีวิตที่เราอยู่จะมีความสุขมากโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะความเข้าใจเนี่ยมันตรงไปตรงมาเมื่อความเข้าใจตรงไปตรงมาแล้วธรรมก็เป็นธรรมวินัยก็เป็นวินัยความดีงามของใจนั้นมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความดีงามของใจนั้นเป็นอยู่มีอยู่กับทุกหมู่ทุกเหล่าอาศัยผลต่อการปฏิบัติส่วนนี้นั้นจึงทำให้เราทุกคนเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงได้ง่ายว่าชีวิตโดยความหมายนั้นต้องอาศัยคุณธรรมคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้แทบว่าจะไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองซ้ำไปด้วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับใจเราในทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราไม่มีเงินมีทองแต่ถ้าคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วมีอยู่ในหัวใจของผู้หนึ่งผู้ใดการแสดงออกด้วยการนั้นเวลานั้นยุคนั้นสมัยนั้นเวลานี้ก็จะเต็มไปด้วยบุญกุศลโดยเนื้อแท้เต็มไปด้วยคุณงามความดีโดยเนื้อแท้เต็มไปด้วยกุศลยิ่งในใจของแต่ละคนหากรู้แน่แก่ใจของตนอย่างนี้การปฏิบัติของเราจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจซึ่งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกับตัวเองการเสียสละในใจนั้นมันเกิดขึ้นกิริยาของการแสดงออกก็ทุ่มสุดชีวิตจิตใจช่วยกันด้วยการกระทำช่วยกันด้วยคำพูดแม้ได้ความคิดอ่านเราช่วยกันเมื่อเราช่วยกันทั้งการกระทำและคำพูดแม้แต่ความคิดสิ่งเหล่านั้นจะออกมามีผลให้เราทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขพอเราช่วยกันช่วยกันไปช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันไปพอช่วยกันไปช่วยกันมาความดีงามมันก็เกิดขึ้นความดีเลิศประเสริฐมันก็เกิดขึ้นในสังคมเราเพราะเราช่วยกันเราส่งเสริมกันเราสนับสนุนกันด้วยรูปแบบของการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจงามแม้หากเราจะตามด้วยทุนทรัพย์และอื่นใดที่เราพอทำกันได้สังคมนั้นจะเป็นไปเพื่อความน่าอยู่เมื่อสังคมน่าอยู่เราก็น่าอยู่ตามไปด้วยสังคมที่มีระเบียบสังคมที่สะอาดสังคมที่สงบพอเราเข้าไปอยู่ด้วยเรามีความรู้สึกสบายใจเรามีความรู้สึกเบาใจและเย็นใจในสังคมนั้นๆที่เราเข้าไปคล้องไปแวะไปติดไปผูกพันอยู่กับชีวิตของเราเมื่อเราเข้าไปคล้องไปแวะไปติดไปผูกพันอยู่กับชีวิตของเราที่แท้จริงการแสดงออกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสร้างความน่าอยู่น่าอาศัยน่าพึ่งพาอาศัย

เพื่อให้เราทุกคนนั้นเข้าใจว่าสังคมที่ไม่แล้งน้ำใจนั่นแหละคือเรียกว่าสังคมที่น่าอยู่ยุคนี้สมัยนี้วันนี้มีความหมายที่เราทุกคนในสังคมไทยจะต้องทำใจและจะต้องเปิดใจและจะต้องมีใจที่จะร่วมรับผิดชอบกันในสังคมที่ยุคนี้สมัยนี้ในรูปแบบใดที่เราพึงทำได้อันจะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นขอให้เรานั้นได้ทำขอให้เรานั้นได้ทำได้สร้างได้ก่อได้เสริมได้เติมได้แต่งเพื่อเหตุแห่งความดีที่แท้จริงของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในนามมูลนิธิศาลาพระราชทานมูลนิธิถาวรเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พยายามที่จะดันดึงดันในสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นพยายามที่จะผลักดันสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นพยายามที่จะดึงสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแม้จะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยส่วนนิดส่วนหน่อยของสังคมถือเป็นงานหลักศาสนธรรมเมื่อกังวานอยู่ในใจของคนแล้วการแก้ไขการปรับปรุงย่อมมีอยู่ในหมู่คณะเหล่านั้นแม้ที่สุดถ้าเป็นเรื่องของกายของวาจาของใจที่จะต้องแสดงออกได้ด้วยน้ำใจและสิ่งละอันพระน้อยที่เรารวมกันทุกหมู่ทุกเหล่าทุกฝ่ายที่มีส่วนผูกพันเกี่ยวข้องกับอาตมาถือเป็นงานหลักที่ทุกคนจะพึงร่วมกันเพื่อสังคมส่วนนี้เมื่อเราแน่ใจอย่างนี้ชีวิตของเรานั้นจะอยู่ก็มีความหมายจะตายก็มีประโยชน์เพราะประโยชน์จากการร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติบุญที่ได้มากที่สุดก็คือการให้คนได้คิดหากฉุดคิดและได้คิดกับชีวิตของตัวเองแล้วบุญก็ยอดยิ่งอยู่ตรงนั้นยอดบุญยอดกุศลเนี่ยเกิดอยู่ตรงนั้นความดีจริงนั้นอยู่ตรงนั้นแม้ด้านวัตถุอื่นใดก็พยายามที่จะเสริมเติมแต่งกันไปเพื่อให้สังคมนั้นมีส่วนได้ปรับปรุงแก้ไขหัวใจของเราได้ดีขึ้นอาหารกายอาหารใจเป็นเรื่องที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์น้อยก็ให้สมบูรณ์มากก็ให้สมบูรณ์ในส่วนที่มีอยู่เพื่อจะได้มาซึ่งการอยู่เย็นเป็นสุขในส่วนน้อยของสังคมที่อยู่ร่วมกันหากทุกคนเข้าใจแม้เพียงแต่ช่วยกันรับผิดชอบส่วนที่ผิดผลออกมาเรียกว่าพืชผักธัญญาหารที่วางไว้บรรจุไว้ในห้องในห่อในถุงในตู้เย็นถ้าทุกคนพร้อมเพียงกันจัดตรงนี้หาตรงนี้ช่วยตรงนี้แม้น้อยนิดแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตช่วยสังคมได้ดีขึ้นพอรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้ที่เราช่วยกันซื้อข้าวซื้อผักซื้ออะไรต่ออะไรที่มีอยู่ในตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพวกเราให้ได้อยู่สะดวกขึ้นกว่าเดิมมาวัดถือโอกาสซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเล็กๆน้อยๆถือติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเพราะไม่งั้นก็ต้องไปจ่ายตลาดเช่นเดียวกันแต่ถ้ามาวัดแล้วถือโอกาสถือตามไปด้วยแล้วก็ขยายผลให้คนอื่นได้รู้ว่าที่นี่มีอาหารกายที่นี่มีอาหารใจมันก็จะมีผลต่อกลุ่มชนพวกเราและสังคมส่วนหนึ่งของชนบทได้มีงานเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะมีเพิ่มขึ้นเรียกว่าปลอดภัยมากที่สุดเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อาหารของกายอาหารของใจจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรที่จะเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันสิ่งนั้นควรพิจารณาและได้มีโอกาสทำ

ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้ไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองแต่เรามีส่วนร่วมรับผิดชอบนั่นแลเรียกว่าบุญกุศลอันใหญ่หลวงเป็นความดีอันสูงส่งเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้เหตุและผลบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นกับเราทุกคนความดีนั้นย่อมมีผลต่อการตั้งใจของทุกสิ่งทุกอย่างความดีนั้นย่อมมีผลต่อความตั้งใจของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความตั้งใจจงใจการแสดงออกใดๆของเราก็ง่ายขึ้นการแสดงออกใดๆของเราก็สะดวกขึ้นการแสดงออกใดๆของเราก็ง่ายขึ้นเพราะมีผลต่อความตั้งใจดีของแต่ละคนโดยรูปแบบโดยเครื่องหมายที่แน่ใจและมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้สิ่งที่เราก่อเราสารเราเติมเราเสริมเราแต่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราสังคมที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมที่เรามีน้ำใจอย่างนี้เป็นสังคมที่พออยู่กันได้แม้ไม่รวยแต่ก็ไม่จนพอมีพอกินพอใช้ตามพระราชประสงค์ที่ส่งไว้ด้วยเหตุนี้หมู่คณะซึ่งอยู่หลักกันในตัวแทนของหมู่คณะมูลนิธิสลาพระราชทานมูลนิธิถาวรจึงพยายามแสดงออกด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมด้วยกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในรูปแบบของความเป็นไปได้ดังที่ทำอยู่เล็กๆน้อยๆก็ได้อาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะศรัทธาผู้อยู่ประจำลูกศิษย์ผู้อยู่ประจำโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาธนาคารกรุงเทพและก็กระทรวงศึกษาธิการ4จุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พอได้ขยายผลให้คนได้มีงานทำในชนบทและให้คนที่อยู่ร่วมได้มีส่วนสร้างบารมีด้วยกันประโยชน์ร่วมกันนะมันเกิดขึ้นไม่รวยแต่ก็ไม่จนพออยู่กันได้พอมีกินมีใช้จากน้อยก็จะกลายเป็นมากจากมากก็จะกลายเป็นมากในที่สุดด้วยเหตุและผลที่ท่านทั้งหลายที่มาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจที่งามอยู่แล้วเพียงได้รู้ว่าถ้าเราร่วมกันช่วยกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันทั้งอาหารกายอาหารใจแล้วส่วนนี้นั้นได้ชื่อว่าการอยู่ได้ในสังคมดีขึ้นมั่นใจและแน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นความเป็นจริงแล้วเพียงแต่ทุกคนพร้อมเพียงกันทั้งประเทศถ้าจะแก้สถานการณ์ได้ง่ายที่สุดช่วยกันคนละบาทช่วยกันคนละบาทต่อเดือนปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้รวม60ล้านช่วยกันคนละบาทต่อเดือนช่วยกันละคนละบาทต่อเดือนปีหนึ่งก็ได้นั่นรวมตั้งหลายเงินได้ไม่น้อยคนละบาทเดียวนี่เนี่ยเศษสตุ้งสตางค์นี่โยนลงเสร็จแล้วก็มีส่วนทำให้เต็มในงานและมีทางที่จะหมดหนี้หมดสินได้ง่ายถ้าจะช่วยกันแก้จริงๆขอคนละบาทเท่านั้นแหละไม่ได้ยากเย็นอะไรแบ่งปันรับผิดชอบกันตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดพอรวมกันได้แล้วดูเป็นเรื่องง่ายหมดไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์เหตุการณ์อย่างนี้ให้เบาบางลงได้ไม่ได้เสียมากซ้ำไปด้วยเสียคนละบาทเท่านั้นนะลอง

คิดทบไปทวนมาเดือนละบาทนี้ปีหนึ่งได้เท่าไหร่60 ล้านคนแค่ขอแค่50 ล้านคนทิ้งไป1 ล้านซ้ำไปเลยจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยที่เราจะแก้กันจริงจังถ้าแก้ไม่ได้ตรงนั้นเราก็มาช่วยกันซื้อผักซื้อหญ้ากินกันซื้อข้าวกินกันตรงนี้ซื้อไปอยู่ไปกินกันตรงนี้ผักปลอดภัยที่สุดอาหารการอยู่กินซื้อตรงนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยกันได้คือช่วยชนบทมีงานมีการทำมากขึ้นเมื่อชนบทมีงานมีการทำมากขึ้นแล้วผลก็ตามมาอานิสงส์อื่นใดก็ตามมาความเข้าใจตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ตั้งใจทำงานและทำงานแล้วก็จะมีผลงานจากหัวใจของแต่ละคนชาตินี้เมืองนี้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งถ้าล่มจมก็ล่มจมกันไปหมดนั่นแหละถ้าทุกคนมีความเข้าใจว่าเราสละคนละบาทละบาทไม่ต้อง5 บาท 10 บาท 100 บาทช่วยชาติจริงๆบาทเดียวก็จบลงได้ไม่กี่ปีเราไม่รู้สึกเราก็หมดหนี้หมดสินได้ตอนนี้เรามีประมาณว่าคนละ80,000ต่อหัวคนหนึ่งมีหนี้มีสินถึง80,000โดยประมาณเอา80,000 บาทต่อหนึ่งคนหนึ่งท่านชีวิตนั้นบางทีเป็นหนี้มันเป็นทุกข์เครดิตก็ไม่มีความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นหนี้คือเป็นทุกข์ที่สุดในโลกความสุขที่ไม่เป็นหนี้สุขที่มีเงินสุขที่ไม่เป็นหนี้เป็นศีลนั้นเป็นบรมสุขการสร้างปัญหาในสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สร้างกันอยู่แล้วแต่เราจะมาแก้ปัญหาคงต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันจริงจังจริงใจซะมันก็ไม่ยากอะไรดังที่พาทำช่วยกันสร้างวัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กพวกเราช่วยกันเดือนละ 2,000 บาททำ1 ปีเราได้เงินมา25 ล้านสร้างวัดเสร็จพอมาถึงเมืองสาครเราช่วยกันคนละ100 บาทต่อเดือนหรือ20 บาท 10 บาท100 บาทนี่มาถึงตรงนี้แล้วเราได้เงินตั้ง 130,000 กว่าบาทแล้วยังไม่ครึ่งเดือนดีเราเริ่มงานมาเริ่มกันมาวันที่7นี่ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราได้เงิน 130,000 บาทแล้วคนละ5บาท10บาท20บาทมาเป็นสหกรณ์ร่วมกันผลประโยชน์มันก็เพื่อพวกเราโดยพวกเราจริงๆเราทำง่ายๆไม่ได้ยากไม่ใช่มีกรรมวิธีอะไรที่จะช่วยตัวเองและช่วยสังคมมันมีผลที่เห็นได้ชัดสุดท้ายมันก็สำเร็จแล้วว่าทำมันมีผลเราทำกันปีเดียววัดในราคา30 ล้านบาทจบลงได้ง่ายๆทุกคนช่วยกันคนที่ใกล้ชิดหลวงพ่อช่วยกันเดือนละ 2,000 บาทวัดเราก็จบตั้งตระหง่านอยู่กลางนิวยอร์กเช่นเดียวกันที่เรามาสร้างเมืองสหกรณ์เพื่อการอยู่ดีกินดีของพวกเราและสังคมชนบทที่มีงานทำเพิ่มขึ้นคนละ5 บาท 10 บาท 100 บาท 20 บาทเราเริ่มกันแค่นี้เรายังได้ตั้ง 130,000 กว่าบาทนี่คือความจริงที่เราทำมีผลเป็นรูปธรรมถ้าทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดและทุกหมู่บ้านทั้งในและส่วนต่างจังหวัดได้ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวความจริงหนี้สินคนละ80,000 บาทมันจะลดลงและลดลงและก็หมดไปในที่สุดเชื่อเหลือเกินว่าหมู่เราไม่จนปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาช่วยชาติบ้านเมืองของเราเพราะตัวอย่างที่ดีมีอยู่แล้วอย่างเกาหลีเขาก็ช่วยกันไม่ได้หนักหนาสาหัสสากันอะไรถ้าท่านทั้งหลายช่วยอย่างนั้นไม่ได้เรามาช่วยกันตรงนี้สร้างงานให้คนทำแล้วประโยชน์อันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นกับหมู่คณะเราเราไม่นิ่งนอนใจเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทานามัยศีลามัยภาวนามัยไม่ต้องจ่ายเงินอัปจายนะมัยวยาวัจจมัยธรรมสวนามัยเทศนามัยทิฏฐุจุกรรมไม่ต้องจ่ายเงินปัตตานุโมทนาไม่ปัตตาปฏิทานะไม่ก็ไม่ต้องจ่ายเงิน
บุญ10 ข้อนะ

0: ไม่ต้องจ่ายเงินนะถ้าเราทำความคิดเห็นให้ตรงไปตรงมามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเราไม่ต้องจ่ายเงินการสร้างตนสร้างคนสร้างงานสร้างสังคมเป็นการสร้างชาติบ้านเมืองของเราให้ดีได้จึงฝากไว้กับผู้ฟังรายการนี้ทุกท่านทุกคนได้นำไปพิจารณาเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตของเราให้ดีขึ้นนี่แหละเดวะศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหลักสิบประการทานใหม่สำเร็จด้วยการให้ศีลใหม่สำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่สำเร็จด้วยการภาวนาอัปปจายนะใหม่สำเร็จเพราะการวางตัวได้เหมาะสมวยาวัจจะใหม่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อสังคมธรรมสวนาใหม่รู้จักฟังเขาฟังเราเทศนาใหม่ทำตัวอย่างให้ดูได้ปฏิทานาใหม่เปิดใจกว้างกับทุกคนเปิดใจกว้างปัตตานุโมทนาใหม่ก็ยินดีกับการแสดงออกซึ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นทิฏฐุจุกรรมเมื่อเราทุกคนอยู่ร่วมกันทำความคิดเห็นให้ตรงไปตรงมาประโยชน์ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นมั่นใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถยังสังคมของเราให้อยู่ได้และอยู่ได้อย่างมีความสุขหมดหนี้หมดสินเพราะเราเคยทำมาแล้วดังที่ยกตัวอย่างจึงขอขอบบุญขอบคุณอนุโมทนาผู้ฟังรายการหากเข้าใจเจตนาแล้วก็พึงแสดงออกซึ่งความจำนงในส่วนหนึ่งของสังคมเราก็จะได้ร่วมกันสนใจใส่ใจก็ติดตามและสอบถามในรายการนี้ขอบคุณขออภัยกับทุกท่านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำใจของมูลนิธิศาลาพระราชทานมูลนิธิถาวรก็หวังว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากความเข้าใจและแน่ใจว่าสิ่งที่ทำนี้จะยังตนและยังหมู่คณะให้สำเร็จได้หวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความปรารถนาให้หมู่เราได้พ้นทุกข์ดังพวกท่านทั้งหลายตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกัน
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2534การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทางการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงภูพิงราชนิเวศวันที่19มีนาคม2534
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกา

ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานท่านเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมิวิสัยวาสนาดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สน

ใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้มากน้อยเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเทวาอินพรหมผู้ผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีพุทธศักราช2483และ2484ท่านพระอาจารย์มั่นพักจำพรรษาที่วัดโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเมื่อออกพรรษาปีที่2แล้วคณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนครซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านมาราธนาท่านไปจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสขณะที่ท่านพักอยู่มีพระเณรและประชาชนมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านไม่ได้ขาดเมื่อได้เวลาอันควรท่านเดินทางไปที่สำนักป่าบ้านนามนตำบลตองโขกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกเอื้อต่อการบำเพ็ญสมาธิภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนพระเด็กเดียวอาถานมากใครไม่ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้ราว 6-7 คืนจะมีการประชุมธรรมะครั้งหนึ่งคืนนอกนั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเณรเร่งความเพียรผู้ใดมีข้อข้องใจสามารถไปเรียนถามท่านได้โดยไม่ต้องรอถึงวันประชุมบรรยากาศสำนักป่าบ้านนามนจึงอบอวลไปด้วยอัดด้วยธรรมโดยมีพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้นำชี้ธรรมวิถีของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปีพุทธศักราช2485ท่านมาพักและจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกซึ่งห่างจากบ้านนามนประมาณ2กิโลเมตรที่สำนักป่าบ้านโคกแห่งนี้ได้มีพระภิกษุสามเณรอยู่กับท่าน 11-12 รูปและหนึ่งในจำนวนนี้ที่ปรากฏคือท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีซึ่งเป็นพระเถระสำคัญในสายพระป่าในการต่อมาตราบปัจจุบันระหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักและจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกในคืนประชุมธรรมท่านจะแสดงธรรมอย่างวิจิตเป็นเวลาราว2ชั่วโมงขึ้นไปถึง4ชั่วโมงท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งต่ออรรถธรรมจริงๆธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์ใจแล้วทั้งนั้นท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งได้อยู่กับท่านในห้วงนั้นบันทึกไว้ว่าขณะที่ฟังท่านแสดงทำให้จิตประวัติไปถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกมาแสดงล้วนๆไม่มีธรรมะอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดวรรคขาดตอนตลอดวันเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์สุดส่วนแห่งธรรมในพระทัยพระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์ทรงมรรคทรงผลล้วนๆผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปตามๆกันท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็ล้วนเป็นธรรมปัจจัยกลั่นกรองออกจากใจล้วนๆมิได้แสดงแบบรูปๆคล้ำๆกำดำกำขาวออกมาให้ผู้ฟังซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้นแต่กลับเป็นธรรมะเพื่อทำลายความสงสัยนั้นๆ

0: ให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดงผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่านจึงมีทางบรรเทากิเลสไปได้มากมายยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้เสนาสนะป่าที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพำนักในครั้งนี้นั้นปัจจุบันคือบริเวณที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้กลับไปพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านนามนอีกสถานที่แห่งนี้ในการเวลาต่อมาได้จัดสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดป่านาคนิมิตบ้านนามนตำบลตองโขกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
1: ที่ปัญหากับหลวงปู่มหาบัวเนี่ยนะท่านมาอยู่ที่นี่หลวงปู่หลุยก็ได้มาอยู่ที่นี่หลวงปู่อยู่แต่ก่อนนะบ้านโคกบ้านนาสินวนบ้านหุยบ้านหุยแท่นก็มีเพราะสมัยหลวงปู่มันนะมันอยู่รวมกันแห่งเดียวกันได้บิณฑบาตจะขาดแคลนต้องแยกกันอยู่ต้องแยกกันอยู่อยู่คนละนั้นแห้งแต่วันอุปสมบทมาร่วมกันได้ให้ทำอุปสมบทนับว่าจะท่านนำไปปฏิบัติท่านเน้นจะข้อปฏิบัติเพราะสมัยก่อนมันไม่มีอย่างมันทุกข์ท่านไปอยู่ที่ไหนก็ดีไอ้หม้อต้มน้ำซักผ้าก็ต้องถามญาติโยมเขาใครมีหม้อทองใหญ่ขอยืมได้ใช้แต่หม้อทองเท่านั้นแหละเป็นหม้อต้มน้ำย่อมผ่านต้มแค่นี้ขันกระมังก็บ่มีต้องหาอาปีกไม้นานามาเจาะเหมือนกับห้างหมูมาขัดเป็นหางท่านเรียกว่าบ่มมันน่ะบ่มซักผ้าผ้าซักหั่นและอันนี้ย่อมผ้าซักผ้าอันนี้ความบ่มนั่นสมัยก่อนมันธุระกันดารจากได้ย่างก็ต้องได้ด้วยความภาคความเพียรจะได้คู่ตั้งน้ำต้องหาไม้ไผ่มาจักมาสารมาทา จะได้ที่อยู่อาศัยก่อนด้วยน้ำผักน้ำแดงทั้งนั้น
0: ช่วงออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปพักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวลซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันกุฏิที่ปรากฏนี้เป็นสถานที่ท่านเคยพำนักและได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นต่อมาได้ประจักษ์เป็นอนุสรณ์ธรรมสถาน
2: เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นมาพักระงับอาพาธอยู่ที่นี่และเหตุที่ท่านได้มาพักที่นี่เนื่องจากว่าคราวนั้นสมัยครั้งนั้นท่านยังพักอยู่ที่บ้านนามนตำบลตองโขกอำเภอโคกศรีสุพรรณซึ่งจากบ้านนี้ไปก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่นักท่านได้พิจารณาเห็นว่าท่านจะอาพาธแล้วเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าอาพาธคราวนี้จะต้องไประงับที่วัดบ้านนาสินวนเมื่อท่านพิจารณาได้แล้วท่านก็นำลูกศิษย์มา 3-4 องค์มาพักที่กุฏิที่เรามองเห็นนี่แหละ
3: ผมผู้ใหญ่คำปิวนามผาผู้ใหญ่บ้านนาสินวนตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครกุฏิหลังนี้ซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นเคยทุดงผ่านมาพักแรมที่กุฏิหลังนี้ทีนี้อยู่มากุฏิหลังนี้ก็สภาพมันก็ไปตามกาลเวลาก็เลยอยู่มาหลวงพ่อท่านอาจารย์วิริยังครับหลวงปู่วิริยังที่วัดธรรมมงคลก็เห็นว่ามันทรุดโทรมมากก็เลยซ่อมแซมปรับปรุงให้คงอยู่สภาพเดิม
0: ชาวบ้านแถบนาสีนวลก็เคยได้รับบารมีธรรมจากพระธุดงค์กรรมฐาน
4: เป็นละมาพักอยู่งั้น
5: เช้าๆท่านออกบิณฑบาต
4: เช้ามากับเพื่อนก็โอ้มาบิณฑบาตเพื่อก็ไปบ้านนั้นบ้านนี้น่ะไปนํา
5: คุณยายก็ได้ป้อนคือได้ใส่บาตร
4: ได้ป้อน
5: ทุกวันไม่ท่านออกบิณฑบาต
4: เมื่อก็ทุกวันแล้วหลังเธอเพื่อนก็ไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปน่ะ

0: มานี่กับมาก็มือหีบ
1: มีหลายมีหลายองค์ไหมครับที่มากับท่าน
0: เยอะก็หลายเลยแล้วก็หดหกเจ็ดทุเรศ
2: เดือนเมษายนพุทธศักราช2486ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเดินทางจากบ้านนามนสกลนครไปยังวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสากันตศีระเถระพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นครูอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางจากบ้านนามนโดยการเดินธุดงค์ไปกับสามเณรวิริยังซึ่งการต่อมาคือพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลและชายอีกหนึ่งคนส่วนพระเณรอื่นๆเดินทางตามมาทีหลังเมื่อเข้าเขตอำเภอธาตุพนมท่านได้ไปพักที่วัดก่อแก้วอัมพวันหรือวัดอ้อมแก้วบ้านโพทองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งตามประวัติกล่าวว่าท่านพระอาจารย์เสากันตศีละเถระเป็นผู้นำศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2473รอยอดีตที่เห็นได้ในปัจจุบันคือสระน้ำที่ท่านพระอาจารย์เสาเป็นผู้นำศรัทธาระดมแรงสาธุชนร่วมกันขุดกล่าวกันว่าครั้งนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมากราบท่านพระอาจารย์เสาเจ้าเมืองได้ปรารภว่าไม่ค่อยสบายกินข้าวไม่ค่อยได้หลวงปู่เสาได้แนะนำยาขนานเอกคือจอบเพื่อไปขุดสระเป็นการออกกำลังกายให้ได้เหงื่อนี่คือยากินข้าวแซ่บตำรับหลวงปู่เสาริมสระน้ำมีกุฏิทรงแปดเหลี่ยมสร้างยื่นเข้าไปในน้ำคณะศรัทธาได้สร้างถวายครูอาจารย์ซึ่งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเคยพักณกุฏิหลังนี้ปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลที่ศรัทธาในปฏิปทาศีลาจารวัดของพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหมายเชิดชูบารมีธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณานุสรณ์สืบไประหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นแวะพักที่อำเภอธาตุพนมท่านได้ไปสักการะพระธาตุพนมบรมเจดีย์พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้าในตำนานพระธาตุพนมกล่าวไว้ว่าสร้างครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพาน8ปีในสมัยอาณาจักรสีโคตบูรณ์กำลังเจริญรุ่งเรืองโดยมีท้าวพระยาทั้ง5และพระอรหันต์500องค์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานในการสร้างต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายคราในอดีตเมื่อครั้งพระอาจารย์เสานำท่านพระอาจารย์มั่นธุดงไปแถบประเทศลาวขากลับได้มาข้ามโขงที่ท่าข้ามฝั่งตรงข้ามพระธาตุพนมท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นได้ร่วมกับชาวบ้านบูรณะพระธาตุพนมที่รกด้วยเถาวัลย์พันไม้ให้สะอาดสง่างามสมเป็นบรมเจดีย์ที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขงและสาธุชนทั่วไปในงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบุรพาเมืองอุบลเป็นงานชุมนุมพระกรรมฐานและพระเถระจากทั่วสารทิศท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบสักการะศพครูอาจารย์ของท่านที่เป็นล่าสังขารที่วัดอมาตนครจำปาสักประเทศลาว
3: เมื่อเวลาต่อมาก็เลยพาอาจารย์ศิลป์คัตยาขโมอยู่วัดแสนสำราญเอารถลงไปนครพระศักดิ์คนทางรถก็บ่ดีแล้วคนทางรถถ้ำเสิร์ฟนั่นอันนี้ปูนเน็ตเอาค้อนขวงไปสิก็มีทั้งนี้บ่ได้ปูอันหวยห้องน้อยๆนั่นน่ะโอ้ยก็ยากก็เลยไปแล้วก็เลยไปขอเอาศพเนี่ยมาการอ้างยิงถึงสถานการณ์บ้านเมืองบ่ปกติข้าวนั่นนี่ปุ่นย่อมสงครามแล้วจะเขาสิให้ไทยนี่กลับขึ้นบ่หรือว่าสินั่งให้ไทยเขาคล่องต่อไปครับเขากำลังเจรจากันขุดเขี้ยวทางทหารก็ยังตึงอยู่อาจารย์ชิงการใช้เหตุการณ์นั้นบาดทายุนี่เนี่ยศพกูบาอาจารย์อย่างบริธรรมบริบูรณ์ขันแม่นบ้านเมืองบ่แล้วเห็นเนี่ยแต่มา

0: ขอเอาศพครูบาอาจารย์ไปประดิษฐานใหม่ที่วัดบุรพานะชาวจังหวัดจังหวัดสักก็เห็นดีก็อาจารย์จึงก็เลยเอาเสลดขึ้นมาเก็บศพไปที่วัดบุรพาเป็นที่สักการะบูชาของศิษย์หลวงอยู่วัน
1: สมัยนั้นหลวงปู่เสาท่านมาอาพาธหนักอยู่ที่วัดอมาตย์นครจำปาสักท่านเอาท่านขึ้นมาจากนู้นไกลปารุปดีอะไรที่เลยศรีพันดอนลงไปโน่นท่านไปอาพาธหนักพระสงฆ์ตามลงไปท่านอาพาธหนักแล้วก็เลยเอามาพักไว้ที่วัดอมาตย์นครจำปาสักอุบาอาจารย์ก็ต้องเดินลงไปตัวนี้ปฏิปทาในช่วงที่ท่านอาพาธหนักๆคือจะไม่ว่าใครแหละเมื่อโดนเวทนาหนักๆนี่ก็บางทีก็ลืมไปครูบาอาจารย์คือมันเจ็บมากเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งของนักปฏิบัติเวลาเวทนาหนักๆนี่กำหนดธาตุขันไม่ได้นี่ก็จะหลงนี่เรื่องเพราะปฏิบัติกรรมฐานนี่จำเป็นมากคือเวลาสวากขาตธรรมคือความจริงปรากฏขึ้นจะนั่งปฏิบัติธรรมอย่างนั้นปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแต่พอดีเวลาเวทนาเกิดขึ้นคือเวลาเจ็บป่วยอาพาธหนักๆเกิดขึ้นนี่จะรู้เลยภูมิจิตภูมิใจขององค์ใดที่ปฏิบัติมาอย่างยอดเยี่ยมพระกรรมฐานย่อมจะประวัติกันตรงนี้ส่วนนั้นเวลาป่วยบ้างเวลาอาพาธหนักๆภูมิจิตคนไหนรู้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านงดงามอยู่ตรงนี้จะไม่ดิ้นรนจะไม่ท่านจะมีสติมีกำลังคุมตลอดแต่ถ้าองค์ไหนทุรนทุรายองค์ไหนเราไม่ไหวแล้วแสดงว่าปฏิบัติมาเนี่ยไม่ได้แล้วก็อย่างประวัติที่ท่านหลวงปู่มั่นร้องใส่พระอาจารย์มหาปิ่นที่เป็นไข้มาเรียร้องอยู่ทั้งคืนทำนองเดียวกันถ้าเวทนาบางครั้งเราคิดว่าการเจ็บการตายเนี่ยมันง่ายๆที่จริงนักปฏิบัติเนี่ยต้องเตรียมมากคือจะยกจิตข้ามเวทนาได้ยังไงมันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านยกได้ตัวนี้คือมันหนักท่านก็ยกข้ามแต่ถ้าคงกำลังจิตไม่พอจะเจ็บมากปวดมากเลยทำบุญทำกุศลมันจะกำหนดได้ยังไงเจ็บมาแต่ละทีนี่ครูบาอาจารย์ก็อย่างนั้นเหมือนกันก็มองท่านเวทนาหมากท่านสั่นก็พอดีหลวงปู่มั่นได้ฝากคำพูดไปให้ท่านพวกเธอไปถึงนะให้บอกว่าผมบอกไปอย่างนี้ให้ครูบาอาจารย์เอาจิตจี้ไว้ตรงกายไม่ต้องเอาหนีไปไหนไม่ต้องยกออกไปพิจารณาอย่างอื่นท่านว่างั้นหลวงปู่มั่นไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอยู่ที่กายกับเวทนาจะไปยกเรื่องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นอันนี้ไม่ต้องไปคิดแล้วให้ท่านรวมลงเป็นอันหนึ่งในกายและเวทนาให้ท่านจี้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องยกออกนี่พอไปถึงหลวงปู่เสาเนี่ยตอนท่านนิพพานคือตอนสิ้นคือมรณะนี่ท่านไม่ได้นอนอยู่ท่านมรณะในท่านั่งตามครูบาอาจารย์นั่นท่านั่งคือท่านจะนั่งพอได้ยินครูบาอาจารย์พูดถวายท่านมั่นพูดอย่างนั้นหรือให้กำหนดอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็ถวายผมดูก็ไปพูดใกล้ๆหูท่านพอท่านได้อุบายเท่านั้นไอเวทนาที่หนักๆที่มันสั่นถ้าพูดว่าก็กัดฟันนั่งกดก่อนท่านก็สงบไปพักใหญ่นะสงบไปพักใหญ่ๆนิ่งก็นึกว่าท่านจะหายที่ไหนแทบคือรู้สึกว่ามีอาการพับตรงนิดเดียวท่านหมดลมแล้วได้ยินศพท่านเนี่ยซึ่งค่อยเอามานุ่งห่มผ้าจีวรให้ท่านใหม่จัดให้ท่านลงในอริยบทนอนสีหัสยานมา
2: หลังงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบูรพาอุบลราชธานีแล้วท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางกลับมาที่อำเภอธาตุพนมโดยแวะพักที่เสนาสนะป่าบ้านสองคอนตำบลฝั่งแดงซึ่งครั้งนั้นได้มีคณะศรัทธาชาวธาตุพนมมาขอท่านถ่ายภาพซึ่งท่านได้เมตตาให้ถ่ายภาพในกิริยาการยืนสงบสำรวม

ดังปรากฏนี้เมื่อลูกศิษย์ของท่านอาทิพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมาสมทบท่านได้พาคณะกลับไปบ้านนามนสกลนคร

0: จำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกตำบลตองโคกแต่ไม่ได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้วสำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโญซึ่งเป็นพระลูกศิษย์มีภูมิลำเนาในละแวกนั้นเป็นผู้นำศรัทธาสร้างถวาย
1: กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพักจำพรรษาเป็นปีสุดท้ายที่ก่อนที่ท่านจะจากวัดนี้ไปแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่รักษาไว้อยู่ในสภาพเดิมอยู่ยังไม่ได้เสียหายแต่เป็นกุฏิแท้ละที่ท่านอาจารย์มั่นเคยพักอาศัยที่นี
0: ่ท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่แห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจที่ปรากฏนี้เป็นเตียงนอนของท่านครั้งพำนักที่สำนักป่าบ้านโคกที่สำนักป่าบ้านโคกแห่งใหม่นี้การปฏิบัติของผู้ศรัทธาในมรรคผลนิพพานเป็นไปอย่างก้าวหน้าด้วยศีลด้วยธรรมศาลาหลังนี้เป็นศาลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทและประชุมสงฆ์เพื่อวางระเบียบแบบแผนของคณะกรรมฐานให้ถูกต้องเป็นทางเจริญตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่สำนักแห่งนี้ปัจจุบันสถานปฏิบัติแห่งนี้ได้สร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อวัดป่าวิสุทธิธรรมโดยมีพระอาจารย์อุ่นกัลยาณธรรมโมสามเณรรูปสุดท้ายที่หลวงปู่มั่นเป็นผู้ให้การบรรพชาเป็นผู้นำศรัทธาในการก่อสร้างและเป็นเจ้าอาวาสเส้นทางรอยธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพระอาจารย์เสากันตศีลเถระและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นเส้นทางแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงสมควรที่ผู้ปฏิบัติจักได้ดำเนินเดินตามทางรอยธรรมอันประเสริฐนี้ณมัตถุสุขตัสสะปัญจธรรมขันธานิขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระนวโลกุตรธรรม9ประการพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ

0: ช่วงปีพุทธศักราช2485ถึง2487ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพำนักและจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกและบ้านนามนตำบลตองโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร3พรรษาติดต่อกันนอกพรรษาท่านได้ไปพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวลและบ้านห้วยแคนพอตกหน้าแล้งพุทธศักราช2487ญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในได้มาอาราธนาท่านให้ไปโปรดที่บ้านหนองผือนาในบ้าง
1: ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในเนี่ยก็ได้มาอาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในในขณะนั้นก็หลวงปู่ก็อาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระเอกสักองค์สององค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใครสองสามองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเข้ามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่

0: เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัตินี้ให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคน
1: จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกเดินทางต่อเพื่อไปยังบ้านหนองผือนาในเส้นทางการคมนาคมสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่สะดวกต้องเดินป่าฝ่าดงลัดเลาะเทือกเขาภูผานจนกระทั่งถึงบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครได้เข้าพำนักที่เสนาสนะที่พระสงฆ์และคณะศรัทธาจัดถวาย
2: กุฏินี้คือเป็นกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่วัดป่าวัดหนองผืออยู่จนตลอด4พรรษา
1: บ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาที่กว้างพอสมควรเป็นสถานเหมาะแก่การทำความเพียรเพราะห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้ป่าเขาอันวิเวกสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพำนักณสำนักบ้านหนองผือจะมีพระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกไม่ค่อยขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งทั้งออกมาจากป่าลงมาจากเขาเพื่อมาฟังการอบรมและที่ออกไปแสวงวิเวกในป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆทั้งไกลและใกล้ต่างด้านด้นเดินทางมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทจากท่านไม่ได้ขาดเช่นกันวัดหนองผือนาในช่วงที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพำนักจำพรรษาอยู่จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานมีพระกรรมฐานมาพำนักเพื่อรับการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมจำนวนมากดังปรากฏกุฏิเสนาสนะของพระเถระสำคัญที่เคยมาพำนักอาทิท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตากอุดรธานีท่านพระอาจารย์วันอุตโมวัดป่าอภัยดำรงธรรมสกลนครท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญวัดดอยธรรมเจดีสกลนครท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ่งเมืองเลยท่านพระอาจารย์ล่าเขมปัตโตมุกดาหารพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีท่านพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครท่านพระอาจารย์มั่นพำนักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุกพระธุดงค์กรรมฐานที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตกำลังใจกันมากต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยามเช้าพระกรรมฐานจะออกบิณฑบาตเดินเป็นแถวเป็นแนวท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นของชนบทคณะศรัทธาจะเรียงรายรอใส่บาตรเมื่อพระคุณเจ้ามาถึงชาวบ้านจะทำบุญใส่บาตรด้วยอาการสำรวมระวังชาวบ้านจะใส่เฉพาะข้าวซึ่งส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวส่วนอาหารคาวหวานนั้นชาวบ้านจะนำมารวมกันใส่ภาชนะปิ่นโตและหาบ้างหิวบ้างไปถวายพระที่วัดภาพที่ปรากฏนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านหนองผือนาในรักษาไว้ตราบเท่าทุกวันนี้
3: ท่านบอกว่ามันนั่งใจสูงมากก็ยายดอกให้คนแก่เขามามันเบือกหลายไม่ยิ่งมันเบือกหลายท่านพูดอย่างนี้ท่านก็เลยบางทีมันไม่มีคนมาบางที

0: มันกับข้าวหลายก็ต้องลงมามาส่ง
1: ได้รับความโอวาทของเพื่อนกันหลายข้างหลายข้าวกับหลวงปู่มั่นเนี่ยผมก็เที่ยวลงไปลงมาอยู่เสมอเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมาฟังเทศของเพื่อนฟังโอวาทของเพื่อนน่ะเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมากับกุฏเพิ่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นกุฏต่ำ88พ่อพ่อสอ2488มัน87บุญเหรอผมก็ยังลงมาได้เพิ่นมานี่
2: ท่านเดินบิณฑบาตไปพวกเด็กๆอย่างพวกผมนี่นั่งประนมมือตอนนั้นเด็กทุกคนนั่งประนมมือแล้วนี่เวลาท่านลุกไปนี่ได้ไปหยิบเอารอยเท้าของท่านที่ท่านเหยียบดินไว้อยู่ไปโรยใส่หัวที่เป็นเด็กอยู่ตอนนั้นรูปที่รอยตีนของท่านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยเป็นรอยคล้ายๆกับกงจักรได้ล้อเล่นกันอยู่แล้วเอาดินไปโรยใส่หัวกันเล่นอยู่ในช่วงนั้น
3: กลับจากบิณฑบาตแล้วพระภิกษุสามเณรทั้งหมดจะมารวมกันที่ศาลาโรงฉันนั่งเรียงกันตามลำดับพรรษามีพระตุเทพที่สงฆ์ตั้งไว้เป็นผู้จัดแจกอาหารโดยมีชาวบ้านมาช่วยกันปรนิบัติพระคุณเจ้าด้วยความเคารพศาลาโรงฉันแห่งนี้เป็นหลังเดิมครั้งสมัยหลวงปู่มั่นที่ทางวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้
4: ได้ขึ้นไปอยู่กุฏิหลังใหม่แล้วท่านก็คงจะได อยู่ทําความภาคเพียรตามอัธยาศัยของท่านตั้งแต่นั้นมาพระเนรที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านก็ได้เดินทางเข้ามามากหน้าหลายองค์เหมือนกันที่เข้ามาในสถานที่นี้เพราะว่าสมัยนั้นชาวบ้านนุผือก็คงจะมีความคิดเห็นผิดปกติเหมือนกันเพราะว่าการก่อนนั้นไม่เคยเห็นพระเนรเข้ามามากทีนี้เมื่อเห็นพระเนรเข้ามามากหลายองค์ก็คิดคงจะคิดแปลกใจบ้างนะทีนี้เมื่อเห็นพระมาหลายที่หลายทางก็ทําให้ชาวบ้านหนองผือนี้ก็ลงมาอุปถากปฏิบัติพระกรรมฐานสมัยนั้นแต่ความจริงหลวงปู่มั่นตามที่คนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ได้สั่งสอนญาติโยมเท่าไหร่นักว่าญาติโยมนั้นคงจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ตอนหลังมาก็เลยรู้จักว่าเป็นหลวงปู่มั่นที่ท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
3: วัดป่าหนองผือเป็นสถานที่สงัดการพิขาจารย์ก็ไม่ไกลนักชาวบ้านมีศรัทธาดีมากท่านพระอาจารย์มั่นพำนักที่วัดป่าแห่งนี้เป็นเวลาถึง5ปี
5: ท่านสอนนะสอนตั้งแต่แรกตั้งแต่พระไตรสรณคม3ประการท่านว่าอย่างนี้ท่านเทศว่าอย่างนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถ้าผู้ใดอยู่ในนี้ปฏิบัติรักษาอยู่ในนี้อยู่ในพุทธังธัมมังสังฆังสรณังในโลกนี้ท่านว่าไม่มีอะไรปานว่านี่นะ
3: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้อย่างสูงทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัตร13ข้อที่ปรากฏเด่นจนเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงค์ทั้งหลายสมัยต่อมาก็เพราะท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานธุดงควัตรจึงเป็นธรรมะที่จำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3พุทธศักราช2492ราตรีนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเริ่มเทศตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนรวม4ชั่วโมงท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนได้บันทึกไว้ว่า

0: อำนาจธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประนมโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทํานองที่พูดที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทํานองนี้อีกช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2492ขึ้น14ค่ำเดือน4เป็นวันที่สังขารท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยแสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัญจักองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงกาลและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายอ่ะหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้า3เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วและต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอาตมาเองก็เช่นเดียวกันพี่เขยเป็นหมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระจันทร์วันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยจะไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปอย่างนั้นทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมาเนี่ยทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวๆล้มควายเป็นตัวๆมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทำให้สัตว์ต้องตายไปจำนวนมากทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้เราออก
0: ทีแรกญาติโยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านมรณภาพที่นี่แม้จะจนข้นแค้นแสนเข็นเพียงไรก็ตามแต่ศรัทธาความเลื่อมใสในครูอาจารย์นี้ได้จนยังมีอยู่เต็มเปี่ยมจะขอจัดการศพของท่านจนสุดความสามารถขาดดิ้นพร้อมมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจ
2: บ้านหลวงปู่นี่ก็รับเลี้ยงได้อยู่แล้วนะพ่อมาน้อยๆอย่างสิกิดิ
0: แต่เมื่อชาวบ้านหนองผือได้รับคำชี้แจงโดยเหตุผลโดยธรรมแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จำต้องยอม

0: ทั้งที่เลื่อมใสอาลัยท่านแทบใจจะขาด
1: เสียใจไหมที่ท่านไป
2: ไว้ง้อมดบานยันมิดจิลีเลยมาตรงนี้ก็บอกจนน้ำตาพังเลยแหละแล้วผมคิดในใจผมว่าเอาสังขารนี่พ้นปลุกแล้วเดี๋ยวไปให้เขาหามไปเถอะหามไปจะกระลุกร้อนสันได้ผมก็อยู่น้ำตาตกแล้วบริกรรมขึ้นมาแล้วสันอ้อเลยนี
0: ่แล้ววันพลัดพรากก็มาถึงคณะสงฆ์ช่วยกันทำแคร่เพื่อที่จะหามท่านพระอาจารย์มั่นไปสกลนครขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านพระอาจารย์ใหญ่ลงมาจากกุฏิเพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่ชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนนที่มารวมกันก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ดวงใจทุกดวงรู้ดีว่านี่คือการจากไปยังไม่มีวันกลับมาบ้านหนองผืออีกของผู้ที่ตนเคารพด้วยเสียงกล่าวสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถากมาเป็นเวลาหลายปีจำต้องพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะทัดทานไม่ได้
3: เราก็ทำคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นนะครับบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองผือนี่ออกมาที่อำเภอพรณานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์กูหยุดมาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้ว เราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวอ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะฆ่างัวฆ่าควายกันอีกอ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงอะไรงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้8โมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจะเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่ง
0: ราวตีหนึ่งท่านเริ่มแสดงอาการลาขันคือพาราหเวปัญจักขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมมุติที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปครั้นถึงเวลา 2:23 นาทีของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านได้ลาสมมุติคือขันก้าวสู่แดนเกษมเมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองอีกต่อไปสิริรวมอายุได้80ปีการส

0: ท่านพระอาจารย์มั่นทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และฝ่ายราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นปีหน้าค่อยถวายชาปนกิจศพท่านสรีระของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระผู้เป็นจอมทัพแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานได้ประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครครั้นถึงวันขึ้น13ค่ำเดือน3ปีพุทธศักราช2493คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายชาปนกิจศพท่านเมื่อเวลา6ทุ่มด้วยไม้จันหอมเป็นการถวายอภิวาสสการะพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพสูงยิ่ง
1: ถวายเพลิงศพท่านก็ตรงเนี้ยตรงที่สร้างโบสถ์ปัจจุบันตรงนี้ครับโบสถ์เมื่อก่อนจะไม่มีโบสถ์ฮะเมื่อก่อนเป็นโบสถ์ไม้อยู่เยื้องๆไปทางนั้นก็สร้างโบสถ์หลวงปู่มั่นท่านก็นักไปในทางสอนปฏิบัติเรียกว่าพัฒนาคนเป็นหลักไม่นักไปในทางการพัฒนาวัตถุคือท่านเน้นหนักเรื่องการปฏิบัติจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่ท่านก็จะสอนเรื่องการปฏิบัติเราเห็นว่าวัตถุนั้นมันเป็นของสาธารณะทั่วไปและของมีประจำอยู่ในโลกในส่วนการปฏิบัตินั้นถามว่าพัฒนาได้พระหรือคนได้สักคนหนึ่งมันก็เป็นหลักของพระศาสนาและสามารถที่จะนำศาสนาไปได้อีกไกล
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านจากไปเพียงสรีระแต่คุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการเผยแผ่เชิดชูศาสนธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยชุบชูผู้ปฏิบัติให้มองเห็นเส้นทางเพื่อก้าวเดินตามทางรอยธรรมของท่านยังคงปรากฏเป็นภูริทัตตะธรรมอมตะตราบนิรันดร์สมัยสาธุสาธุสาธุ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: พยายามที่จะทำเวลาที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในวันเวลาเท่ากันนี้เองน่าใช้ความตั้งใจดีให้โอกาสตัวเองได้สร้างคุณงามความดีเรียกว่าทุกรูปแบบที่เราจะพึงให้โอกาสกับตัวเองเป็นอย่างนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในหลักของการอยู่ร่วมกันที่เราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองในพบปะซึ่งกันและกันในวันเวลาที่สะดวกย้ำอยู่เสมอว่าคนเรานั้นถ้าไม่เคยเดินทางร่วมกันถ้าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแม้ที่สุดถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันมาก่อนก็คงเป็นการยากที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบุญคุณบุญบารมีนั้นต้องได้สารได้ส่งได้เสริมกันไว้อย่างต่อเนื่องมาก่อนเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาใสซึ่งกันและกันอัญญามัญญาปัจจโยต่างก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาใสกันเป็นเช่นนี้เราได้อยู่ร่วมกิจกรรมกันเป็นธรรมเป็นวินัยก็ถือว่าเราเคย

กตปุญญาตาจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้ทำคุณงามความดีร่วมกันเพราะในหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของความเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมทำภาระหน้าที่นั้นๆให้สำเร็จลงได้ไม่ยากนักการมีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมสำเร็จในการนั้นๆทุกเรื่องที่มีอยู่ต่อเนื่องกับตัวเองอาศัยความเข้าใจในหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเรานั้นจึงมีความตั้งใจจงใจและมีเจตนาจะทำกิจกรรมอันเป็นส่วนแห่งทานรักษาศีลภาวนาอันจะเป็นที่เพิ่มพูนสติปัญญาของแต่ละคนเป็นเรื่องของความละเอียดของแต่ละคนมากขึ้นเรียกว่าอยู่คนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ระวังอะไรมากแต่พอมาเราอยู่กับหมู่กับพวกเราก็ต้องระวังมากขึ้นที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาซึ่งก็เป็นการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าใจละเอียดละอ่อนกับสิ่งที่เป็นอยู่กับหมู่กับคณะมากขึ้นในหลักของได้ฝึกจิตได้รักษาศีลและได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วในความเข้าใจของผู้ปฏิบัตินั้นอาศัยวันเวลาเดือนปีซึ่งก็มีอยู่เท่ากันนี้ทำให้มากขึ้นเพียรให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นมันก็เป็นการแผดเผาและเผากิเลสหยาบๆของเราแต่ละคนให้ค่อยเกลี้ยงเกลาสะอาดสงบสว่างภายในจิตใจของเราทุกรูปแบบอาศัยว่าเรานั้นทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดตั้งใจไม่หยุดที่สุดแห่งความตั้งใจเจตนาก็จะสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเหตุผลใดๆที่เราได้สั่งสมได้อบรมกันมาได้ฝึกได้ฝนได้อบรมกันมาเราก็คงต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเรานั้นเป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวเองให้เป็นคนได้มีจังหวะมีโอกาสที่ดีงามที่ได้ทำตามความตั้งใจที่ดีของเราไว้ด้วยรูปแบบต่างๆที่เรามาอยู่ร่วมกันวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นในรอบดึกเราก็ถือโอกาสอันนั้นเป็นตัวตั้งที่เราจะทำคุณงามความดีร่วมกันเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็คงต้องดูที่มาที่ไปที่ไปที่มาของการอยู่ร่วมกันดูจากตัวแทนของหมู่คณะซึ่งก็ดูภาระดูหน้าที่ที่ให้รับผิดชอบกันโดยหน้าที่ต้องรับผิดชอบกันโดยหลักเกณฑ์และเหตุผลที่เราทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแม้เรามีการฟังธรรมแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนก็เป็นงานที่เราจะต้องร่วมกิจกรรมกันเพื่อให้เราได้หลากหลายด้วยความคิดในทางศาสนาซึ่งวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์สนั่นท่านไม่สะดวกไม่สบายก็ได้กราบอาราธนาเจ้าคุณสมเด็จปู่วัดสุวรรณว่าท่านมีอายุถึง92แล้วมาเมตตาเป็นกรณีพิเศษเราผู้มีโอกาสมีเหตุอันควรก็ได้ฟังได้ปฏิบัติเรียกว่าได้สร้างบารมีด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันเวลาดังที่กล่าวนี้ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ทราบกันดีว่าขณะนี้เดชพระคุณอาจารย์หลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งก็เคยบวชอยู่วัดนี้นะก็เป็นพระวัดนี้ด้วยนะแล้วก็ได้ไปมาหาสู่ดูแลตั้งแต่ต้นอยู่ร่วมกับหมู่คณะเราสวัสดิ์ท่านละสังขารเมื่อวานนี้ก็ไปดูราชลาวซะก่อนได้โอกาสเราก็ค่อยจะยกหมู่คณะไปร่วมการกุศลสร้างบารมีกับท่านในวันเวลาที่เราคิดว่าพอไปได้ถือเอาเป็นเรื่องที่เรามีโอกาสแล้วก็ไปทำไปสร้างไปก่อไปสานด้วยบารมีร่วมกันรอเวลาแม้ที่สุดเดือนหน้าวันที่9วันที่10เราก็จะต้องไปวันแห่งความกตัญญูวันหลวงพ่อยีและหลวงปู่โง่น

สุริยะเย็นวันที่9แล้วกลับถึงนี้เย็นวันที่10เป้าหมายของการไปก็คือไปคารวะแสดงความกตัญญูด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหมู่เราทั้งหลายผู้ที่จะไปร่วมกันเขาจึงต้องรีบจองที่นั่งของตนเองเพื่อความสะดวกของการเดินทางร่วมกันนี่คือความเข้าใจที่เราต้องอยู่ต้องไปต้องมาและต้องทำอันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทุกหมู่ทุกมัททุกเหล่าเข้าใจแล้วว่าท่านเมตตากรุณาเรามากเกินที่จะกล่าวให้จบตรงที่นี่ท่านก็มาอยู่ประจำจนถึงมาไม่ได้ก็ตั้งใจจะมาก็มาไม่ได้หลวงปู่งูนเราเป็นเช่นนี้เราก็มีโอกาสเราก็ร่วมกิจกรรมไปสร้างบารมีไปสร้างความดีอันเป็นสิ่งที่บอกเหตุแห่งความกตัญญูต่อกันเพราะชีวิตนั้นเรายังต้องมีโอกาสสร้างความดีต่อกันไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เรามีแล้วเราก็ต้องให้มันมีเพราะถือเป็นความดีน่าเคารพน่ายกย่องน่าสรรเสริญและเป็นความดีที่น่ากราบน่าไหว้ที่เราควรได้ทำกันเพราะท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อพวกเรามาก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ทิ้งในความดีเหล่านั้นแม้เราจะไปไม่ได้มาไม่ได้ไปสะดวกไม่สะดวกแต่เราก็ยึดหลักในทานศีลภาวนายึดหลักในศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องที่เราทำอยู่ซึ่งเป็นการบูชาคุณงามความดีโดยเนื้อแท้เพราะอมิตรบูชาด้วยสิ่งของเข้าของดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นปฏิบัติบูชาก็คือการกระทำตนของตนให้มีเหตุมีผลเป็นคนที่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ทำหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยและได้ปฏิบัติของตนอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลของธรรมทำให้เรานั้นเป็นคนที่ถือว่ายอดแห่งการบูชาเรียกว่าปฏิบัติบูชาเมื่อเราได้ทำได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถือว่าได้บูชาด้วยการกระทำด้วยคำพูดแม้แต่ความคิดซึ่งมุ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมแม้ที่สุดไม่ยังตนและคนที่ต่อเนื่องกับเราไม่ให้เดือดร้อนเพราะตัวเราเราเข้าใจดีว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยระมัดระวังคอยตั้งหลักให้ดีไม่ตกเป็นทาสไม่เป็นภัยกับอารมณ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงย้ำว่าในเรื่องของการรอบรู้และรู้รอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราทุกคนจะต้องดูรู้ให้ละเอียดและท่องแท้ว่ามันคืออะไรต่อวันต่อเดือนต่อปีที่มีอยู่ให้เราพึงร่วงรู้ด้วยความดีงามที่เป็นอยู่และให้เราพึงรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพึงทำและปฏิบัติงานใดที่เราเคยทำเคยปฏิบัติเราก็ไปทำซอยให้ละเอียดขึ้นแยกแยะให้ละเอียดขึ้นอย่าให้เห็นข้อบกพร่องอย่าให้มีข้อบกพร่องในที่สุดจากนี้นั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเข้าใจที่เราจะต้องรับผิดชอบตนเองจนที่สุดลงตัวว่าไม่ให้ตนและคนที่ต่อเนื่องกับตนต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราแม้หากจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดไม่ว่าเดือดร้อนน้อยที่สุดไม่มีอะไรที่เราจะไปสร้างปัญหากับสังคมที่เราอยู่ต่อเนื่องกันด้วยความเข้าใจและด้วยความมั่นใจสังคมที่เราอยู่จึงถือเอาว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบอันใจของเรานั้นบางทีเราก็รู้อยู่เต็มอกเต็มใจว่ามันลิงโลดมันโลดโผนมันยากต่อการที่จะบังคับมาอยู่แต่กระนั้นมันก็ไม่ใช่สุดวิสัยฝึกได้ยากฝึกได้แล้วมันดีฝึกยากฝึกแล้วมันดีของที่เราฝึกยากๆแล้วมันได้มาแล้วมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันตรงนี้แหละเราจึงต้องฝึกตัวเราเองการฝึกตัวเราเข้าใจดีแล้วว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดนอกจากพุทธาวุธธรรมาวุธสังฆาวุธอาวุธคือคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเราก็มีครบเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองหิริความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับใจเราตลอดเวลานอกจากนี้เราก็ต้องทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบและขอบเขตของคำสั่งคำสอนที่พระ

เจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมแลวินัยแลก็คือศาสดาของหมู่เราทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นศาสดาแทนนอกจากธรรมและวินัยแล้วไม่เป็นนั้นไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระธรรมวินัยผู้นั้นได้ชื่อว่าเข้าถึงเราตถาคตหรือหากจะบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมเห็นวินัยอย่างท่องแท้และปฏิบัติตามอย่างท่องแท้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นและพบพระพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้อาศัยว่าเรามุ่งอยู่ความดีนั่นแหละว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไว้สั่งอะไรไว้ประสงค์สาวกเมื่อฟังแล้วเข้าใจนำอะไรมาสืบมาสารมาต่อเรื่องจนถึงบัดนี้เราพึงระลึกได้ในคุณงามความดีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำสั่งสอนที่มีไว้ต่อหมู่เราผู้ถึงสืบทอดเจตนาอย่างต่อเนื่องสั่งอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอนุญาตอย่างนั้นไม่อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นผู้ซึ่งอยู่ในศาสนานี้ก็พร้อมที่จะรับปฏิบัติอย่างง่ายดายแต่ถ้าผู้ที่อยู่นอกศาสนานี้มีความคิดที่เป็นอคติก็จะกลับกลายว่าเป็นปัญหาเพราะบุคคลนี้มีโน่นห้ามอันนี้ห้ามก็ดีแล้วที่ต้องจากเราไปเราจะได้มีคนมาห้ามมาสั่งอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยด้วยคุณงามความดีที่เราถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนี้เองจึงถือเอาว่าเป็นการอยู่ด้วยลักษณะแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ในลักษณะแห่งความกตัญญูในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อแม้ใดๆในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะกังขาเพราะรู้ว่าอะไรที่พระองค์สั่งไว้สอนไว้เราก็สามารถปฏิบัติตามและมีผลตามนั้นทุกเรื่องทุกอย่างไปขอแต่ว่าให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติจริงทำจริงพูดจริงแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการปฏิบัตินั้นถึงเป็นเรื่องที่เราจะพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจะพึงเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงจะพึงชนะด้วยความตนีด้วยการให้จะพึงชนะด้วยการโกรธคือเราไม่โกรธตอบแม้ที่สุดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ที่เราจะต้องทำและต้องทำให้มากขึ้นนั่นแหละคือธรรมและวินัยซึ่งจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราทุกรูปแบบจากที่เรามีประสบการณ์วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเราคงต้องมีโอกาสได้แก้ไขได้ปรับปรุงตัวเองอะไรซึ่งดูแล้วว่ามันเป็นอัตตาสูงเรียกว่าคนที่มีอัตตาสูงนั้นเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นริษยาคนอื่นแล้วว่ามีลักษณะไม่มีใครเกินกว่าเราไม่มีใครแน่กว่าเราพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นโดยเหยียบคนอื่นลงไปเหยียบคนอื่นลงไปแล้วก็ยกตัวเองขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นบุคคลที่หลงตัวลืมตนจะทำอะไรสักอย่างก็กลายเป็นบุคคลที่ขวางโลกขวางธรรมในที่สุดจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเพื่อนมีหมู่มีคณะยิ่งกว่าแมลงวันเรียกว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าไม่มีใครจะคบด้วยแตกเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ความไม่สะอาดในจิตใจของบุคคลที่ไม่เปิดโลกให้กว้างขึ้นการเปิดโลกให้กว้างขึ้นจึงมีลักษณะคุณธรรมโดดเด่นอยู่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะตัวเองซึ่งเรียกว่าชิตังเมอันเราชนะแล้วชิตังเมเราชนะแล้วชนะหัวใจเราที่ขัดที่ขวางที่คล้องที่ไม่จะเดินเติบโตหรือไม่สมหรือว่าไม่องอาจกล้าหาญถ้าเราเป็นคนที่ชนะใจตัวเองมันก็กลับตาลปัดกันหมดโดยแม้น้อยๆที่เราทำบ่อยๆทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานในทุกแง่ทุกมุมอาศัยว่าเราอาศัยสิ่งแวดล้อมสถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมคำสอนอันต่อเนื่องบุคคลก็ทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะที่โกรธโลภหลงการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะราคะโทสะโมหะย้อมใจเราพึงรู้แก่ใจว่าสนิมนี่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองความมัวเมาเศร้าหมองนั้นมันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากใครมายิบยื่นให้เรามันเกิดจากเราที่เป็นเองทำเองและไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่ศึกษาโดยแก่นแท้ถ้าแท้ไม่มีจริงเราก็กลายเป็นคนที่ยากที่จะสงบและนิ่งลงไปและทำใจให้ปล่อยวางไ
เมื่อเรามาฝึกมา

ปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วเป็นที่สุดก็คือแผดเผากิเลสหยาบๆของตัวเราให้หมดไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างมานั่งพิจารณาเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละเพื่อลดเพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกอะไรที่เป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อไม่ยอมจิตยอมใจให้ตกต่ำโดยรูปแบบของการสลัดออกด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอมีความตั้งใจที่จะสลัดออกสิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะเราก็มีความตั้งใจจะสลัดออกทุกรูปแบบเมื่อเรามีความตั้งใจจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ชื่อว่าเราเดินทางที่ถูกที่ต้องเพราะที่สุดของที่สุดนั้นก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเรานั้นเดินทางที่ถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นการมองโลกด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้พอเราพยายามกำหนดลงไปในแต่ละอย่างแต่ละอย่างใจเรามันกว้างมันวางจากตัวยึดทั้งหลายทั้งปวงพอเราปล่อยวางแล้วมันเบามันเย็นมันมีลักษณะเป็นไทยไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองเมื่อเราไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองแล้วเราก็ไม่ยากลำบากอะไรเลยเรากลายเป็นบุคคลที่ง่ายและสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรมันดูง่ายและสะดวกมากขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้เราจึงมุ่งมั่นต่อการที่จะสานต่อเจตนาของพุทธเจ้าทุกรูปแบบอดความชั่วทำแต่ความดีซึ่งก็รู้อยู่แก่ใจว่าชั่วกับดีเป็นอย่างไรดีกับชั่วเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจของเราเองเห็นแล้วว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนดีก็แก่คนเลวก็แก่คนไม่ดีก็แก่เหมือนกันมันสิ่งที่รักต้องจากไม่ถูกยกเว้นว่าคนดีและคนชั่วแต่เมื่อเราไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเข้าใจในโลกอย่างความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจะไปแก้ไขคนตามันเลวก็คงยากจะไปแก้ไขเรื่องอื่นใดซึ่งมันผิดธรรมชาติเราก็คงทำไม่ได้เราคงแต่ได้ปลงสังเวชสลดใจโอกรรมใครกรรมมันหนอแม้ที่สุดคำว่าวิกลจริตหรือมีสติวิปลาสซึ่งคาดเคลื่อนจากความดีงามก็เป็นกรรมของเขาเองแม้เราจะเฝ้าพยายามสั่งสอนตักเตือนชี้แนะแต่ก็รับรู้ต่อเมื่อเราพูดกล่าวจบลงก็เลิกกันไปหากที่สุดจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ง่ายซ้ำไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอทางสติปัญญาเมื่อมีความอ่อนแอในเรื่องของสติปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันหมดแหละคือมันตกต่ำจนย้ำว่าโกรธง่ายโมโหง่ายกิเลสครอบงำทุกรูปแบบเพราะปัญญาอ่อนจะเป็นอย่างนั้นคันเมื่อเราได้มาภาวนาได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของให้สะอาดสนิมหมดไปความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวเองก็เกิดขึ้นเพราะสนิมทางในจิตในใจของเรามันหมดมันไม่มีสนิมในใจแล้วมันก็ทำอะไรได้ด้วยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งทุกเรื่องทุกอย่างไปหากเมื่อเราเข้าใจโดยหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เราก็คงจะถือปฏิบัติของตนเองอย่างเข้มแข็งทุกรูปแบบตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของเท่านั้นเองแม้เรื่องอื่นคนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนขอแต่ว่าเราจะตกต่ำและเศร้าหมองเพราะเรื่องคนอื่นยิ่งเข้าใจกันง่ายว่าเรื่องของตัวเองก็ต้องแก้ไขด้วยรูปแบบต่างๆให้มันหยุดให้มันเลิกออกไปแล้วค่อยว่ากันในเรื่องอื่นแม้แต่ตัวเราเองยังสอนตัวเองไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้เราคงมีประโยชน์กับการที่ไปเตือนไปสอนคนอื่นเราทั้งหลายไม่ปฏิเสธความจริงการได้มาได้เห็นได้ดูได้อยู่ใกล้พอที่จะเราได้ข้อคิดว่าชีวิตแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเรียกว่ากลับตลปัดกันหลายๆเรื่องเพราะความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ไม่หยุดจนไม่เคยรวยก็ไม่มีรวยไม่เคยจนก็ไม่มีอ้วนไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนก็ไม่มีแม้อื่นใดที่มีอยู่ในตัวเรามันก็มีความหลากหลายถ้าจิตใจเราสอนตนเตือนตนได้แล้วมันก็จะกลับตลปัดทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่ากลับเลยนั่นแหละจากดีจากเลวก็กลับไปเลยเมื่อเราเข้าใจโดยความหมายที่เป็นอยู่เกิดอยู่มีอยู่กับเราทุกมู่ทุกเหล่าเราก็จะได้ตั้งตนไว้ด้วยความไม่ประมาทสมาทานในใจของตัวเองว่าตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดเมื่อเรามีความเข้าใจจงใจจะเลิกจะเว้นจะหยุดในที่สุดสิ่งที่ทำคำที่

ที่พูดสิ่งที่คิดใดๆก็จะเป็นตัวหล่อหลอมตัวเราไปในตัวเองแม้ที่สุดเราก็จะมีจิตที่มุ่งมั่นว่าพยายามจะละตัวราคะโทสะโมหะพยายามจะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเรามีจิตมุ่งมั่นที่จะละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกรูปแบบอะไรซึ่งจะเป็นภาระอะไรซึ่งจะเป็นทุกข์อะไรซึ่งจะเป็นความเมามัวหมองมัวหมองเศร้าหมองในใจเราก็พยายามที่จะเอาชนะใจเจ้าของทุกรูปแบบได้แต่ปรงสังเวชว่ามันมีมันเองมันเกิดมันเองและมันอยู่ของมันเองตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแม้เราจะใส่ใจไม่สนใจมันก็มีอย่างนั้นแล้วคนดีก็ตายคนเลวก็ตายคนบ้าก็ตายคนไม่บ้าก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเพื่อเส้นทางของชีวิตนั้นมันเดินไปด้วยเหตุด้วยผลความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นบางทีเราไม่เข้าใจเป้าหมายของตัวเองและที่มาที่ไปของตัวเองเราก็งมโขงอยู่ที่เก่าเสร็จแล้วก็ตกต่ำเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องตัวเองขั้นเมื่อเรามานั่งพิจารณาโดยเนื้อแท้แล้วตัวเองก็คงต้องดูตัวเองแม้คนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีโอกาสเคยช่วยตัวเองได้แล้วสอนตัวเองได้แล้วเราก็ช่วยคนอื่นสอนคนอื่นมันจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันเรายังไม่มีอะไรเลยเราจะไปสอนใครยังไงไปว่ากล่าวตักเตือนใครยังไงมันมีได้จะเข้าสมองมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็จะกลับมาสู่ตัวเราเองดังนั้นตรงนี้ต้องคอยระวังตัวเองว่าอัตนาโจรยัตตนังจงเตือนตนสอนตนทุกรูปแบบก่อนแม้ที่สุดถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เราก็ยังไม่สอนคนอื่นอยู่นั่นเองในแนวทางปฏิบัติจึงต้องทำให้ดูพูดให้ฟังตั้งใจความคิดอ่านให้ดูให้ฟังให้คิดเพราะชีวิตแต่ละวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองการที่เราจะลดละเลิกความชั่วก็ง่ายการที่เราจะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองก็ง่ายถ้าเรามีความหมายและเข้าใจในหลักปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วแม้ว่าเราจะกำหนดองค์ภาวนาด้วยคำว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้ต่อเนื่องหยุดบ้างพักบ้างหยุดบ้างพักบ้างย่อมทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้ว่าเราจะดูแต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวดูรู้ที่ปลายจมูกจากความหยาบความละเอียดความยาวความสั้นหรือปกติของลมมีลักษณะอย่างไรดูอาการและสิ่งแวดล้อมของลมที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปเราก็พอทำใจให้สงบลงได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันที่สุดของที่สุดนั้น เราต้องเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติตัวเรานั้นมีหลายรูปแบบต่อให้เพ่งก็ดีหรือต่อให้ยกออกมาพิจารณาเลยเห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่เลยย่อมเป็นที่สร้างอารมณ์ของใจให้เกิดความแข็งแกร่งได้เมื่อเราพยายามท่องบ่นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วไม่ดีเลยแล้วไม่ดีเอามากๆเมื่อเราท่องบ่นอยู่อย่างต่อเนื่องกับตรปัดกันนั่นแหละได้ชื่อว่าเราเห็นทุกข์โทษเวรภัยในสิ่งที่มีอยู่ในเรื่องของการออกจากสิ่งที่มีอยู่นั้นต้องกลับตรปัดทุกเรื่องเป็นการน้อมสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาพิจารณาก็จะเห็นข้อบกพร่องและจะได้แก้ไขและจะได้ปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยว่าทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดเมื่อเราทำไม่หยุดขยันไม่หยุดเพียรไม่หยุดแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เราไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการช้าบ้างเร็วบ้างก็เป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติจะด้วยกรรมบริกรรมภาวนาก็ดีบริกรรมนิมิตก็ดีและอื่นใดอันจะเป็นเส้นทางที่ทำใจให้สงบสงัดอันจะเป็นเส้นทางให้รู้ได้ตามความเป็นจริงจากสิ่งที่รู้ก็จะละเอียดขึ้นจากสิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ยิ่งรู้จริงมากขึ้นทำให้เรานั้นคลายออกจากอำนาจตัวยึดทั้งปวงทั้งหลายนั้นเราก็มองว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็จบลงได้ตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อเราไม่สำคัญผิดไม่มีอะไรที่ผิดจากทำจากวินัยแล้วการเลื่อนตำแหน่งเพิ่มบารมีตัวเองก็ง่ายขึ้นจึงพยายามย้ำว่าตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดแม้จะไม่ถูกความรู้สึกนึกคิดไม่สนองกิเลสตัณหาเจ้าของได้แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราจะทำอะไรให้เป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมเราก็พยายามทำให้เป็นหลักเป็นฐานจากงานของใจที่พยายามสั่งสมอบรมเล็กน้อยไปเรื่อยๆความรู้สึกเศร้าหมองขุ่นมัวในใจเราก็หลุดไปเพราะเราเป็นมีอาหารเป็นเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจเรามีเครื่องอยู่ที่ดีงามแล้วใจเราก็จะรับความสดชื่นความร่าเริงเบิกบานในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ
เมื่อเรามีงานของใจที่ต่อเนื่องและปฏิบัติ

0: อย่างนั้นต่อเนื่องเรานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางที่มุ่งสูงสุดของชีวิตเรียกว่าละอัตตาละคำว่ายึดมั่นถือมั่นในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่ดูรู้และเข้าใจตามสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นเองการปล่อยวางในสิ่งที่มีอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นกับความเข้าใจนั้นๆอาศัยเจตนาบริสุทธิ์ของหมู่ท่านทั้งหลายพยายามแล้วพยายามอีกตั้งใจแล้วตั้งใจอีกความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ดังที่กล่าวมาแล้วจึงขออนุโมทนาฝากความตั้งใจดีต่อกันว่าเรานั้นอย่าหยุดเมื่อเราทำไม่หยุดที่สุดมันก็จบลงได้คำว่ารู้ตื่นเบิกบานคำว่าสงบสะอาดสว่างภายในจิตใจของเราด้วยกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องนี้เนื่องนี้เองจะทำให้หมู่เราทุกคู่ทุกคนนั้นเป็นไปเพื่อละโลภโกรธหลงเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจิตของเราใจของเราจงมีคำว่าร่าเริงเบิกบานในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่อื่นใดก็ขอให้เป็นไปเพื่อความสำเร็จดังที่หมู่เราตั้งใจกันโดยทั่วกันวันเวลาก็มีเท่ากันตั้งใจไว้อย่างไรก็รักษาเจตนาของตนเองแม้วันนี้ภาคบ่ายก็ดังที่ทราบแล้วเราคงต้องดูแลสถานที่ตามที่เราเคยปฏิบัติกันหลวงปู่สมเด็จนั้นท่านก็ปกติก็ต้องนั่งเก้าอี้ถ้านั่งพับขาก็ไม่ได้ให้ค่อยจะสู้แข็งแรงในส่วนหนึ่งแล้วก็จัดที่นั่งให้เป็นปกติที่ท่านเคยไปเคยมาเพื่อเป็นการเหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันและฟังธรรมร่วมกัน
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20กรกฎาคม2532ในการสร้างสรรค์ความเจริญนั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิทยาการที่ดีแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเกื้อหนุนด้วยอีกหลายอย่างอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความเป็นคนดีคือความเป็นคนที่สะอาดสุจริตในการกระทำและความคิดทั้งมีปัญญาความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความเจริญความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ความเพ่งพินิจและความละเอียดรอบคอบไม่ประกอบกิจการงานโดยประมาทละหลวม
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย M-Cord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหาร

ทหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม

0: ละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569วันนี้ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 และLINE @ค่ะ @mcotnews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะพูดคุยข่าวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีพาดหัวหนังสือพิมพ์ของทั้งของหนังสือพิมพ์มติชนแล้วก็เดลิวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับนายกปัดสหรัฐบีบศึกเลือกข้าง AI ลั่นไม่กระทบดีลภาษีเท้งส่งท้าชิงนายกอบจ.นนท์ลุ้นโผทหารโยกแม่ทัพภาคที่4นายกแจงสหรัฐให้เลือกข้างแข่งขันศึก AI ไม่กระทบกับดีลภาษียันรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐมาเยือนทีไม่มีกดดันด้านชัยชนกยันไทยไม่เลือกข้างครับ
2: สำหรับพาดหัวของมติชนนะคะนายกวินทยาเคลียร์ชัดปัดหัวสว.ชี้ข้างบนคือกกต.แจงยิบข้อสงสัยไอติมเท้งยันซักฟอกข้อมูลชัดชัยชนกไม่หวั่นโยงพ่อพรรคประชาชนส่งเดชรัฐสู้ศึกนนทบุรีอนุทินบินออสซี่กีวีค่ะ
3: ครับรองลงมานะครับก็เป็นภาพฝึกริ้วขบวนครับกองทัพเรือฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนครับ
2: สภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งลุ้นปีนี้ GDP โต 2.2% ไตรมาส2พิษสงครามฉุดนำเข้าอื้อขาดดุล600ล้านไทยนำเข้าไทยเข้าสู่นิวอีโคโนมีโลกสุภจีชูผนึกมะกันบูมเศรษฐกิจค่ะ
3: ทลายเครือข่ายบินผีโกงกินชาติเปิดบริษัทบางหน้าไล่แกะรอยค้น5จังหวัดเสียหาย360ล้านบาททลายเครือข่ายบินผีโกงภาษีชาติปอสสรรพกรลุยจับขบวนการแสบในโคราชชัยภูมิสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพพฤติกรรมเปิดบริษัทบางหน้าลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมนานนับ5ปีเงินสะพัดสร้างความเสียหายอ่วมกว่า360ล้านบาทศาลออกหมายจับ3ผู้ต้องหาตามค้นบ้านพบหลักฐานอีกเพียบครับ
2: ในมติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะค้น10จุดทลายแก๊งบินผีทำลายระบบภาษี360ล้านบาทบก.ปอส.ผนึกสัมภากรบุกค้น10จุดทลายเครือข่ายบินผีขบวนการขายใบกำกับภาษีปลอมค่ะ
3: ปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นมท.4ไล่เชือดไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นเดือนกันยายนรองปลัดมท.แจงปมนายกอบจ.ลำพูนโบยท้องถิ่นรับเผือกร้อนแทนส่วนกลางและไม่ต้องกังวลสถ.ก.กลางทำตามขั้นตอนครบพร้อมส่งใบคะแนนสอบประกอบเป็นหลักฐานครับ
2: มหาไทยปัดโยนเผือกร้อนให้อปท.ท้องถิ่นสุดจี้ส่งหลักฐานโกงห่วงสั่งถอนชื่อโดนฟ้องปปช.ดึงตำรวจร่วมทำคดีค่ะ
3: เปลี่ยนโฉนดชื่อวัดธงทองวอนขอผู้ว่าส่งกำลังคุ้มครองพระป้าดาเดินหน้าท้าชนจอบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทวงถามการจัดการตั้งวัดป่าครับ
2: สำหรับพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะกรมชลประทานยันน้ำพอทำนาปรัง9ล้านไร่เหนืออีสานรับฝนถล่ม 18-21 สิงหาคมนี้ค่ะ
3: มีภาพเหตุการณ์นะครับเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันนำจ่า10เอกชานรงค์วงชนะทหารสังกัดร.2002ส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์หลังจากประสบเหตุเหยียบกับระเบิดขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจใกล้กับช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ข้อเท้าขวาขาดขณะนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับอีกภาพนึงเป็นภาพ นางสาวรัชนกศรีนอกครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางมารับทราบข้อ

0: กล่าวหาหลังจากโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียวิจารณ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่สน.ทองหล่อนะครับยังมีอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพนายธงทองจันทรางสุนะครับเข้าพบพระธรรมวชิรสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและผู้ว่าขอนแก่นครับขอให้ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินวัดป่าอดุญญารามด้านนางสาวชมณีน้อยจันทร์นะครับก็ลั่นวาจาท้าชนหลังจากจบรายการโหนกระแสและก็ปิดท้ายด้วยข่าวต่างประเทศครับเกาหลีใต้ปิดฉากเปิบเนื้อสุนัขส่งท้ายเทศกาลบกนันห้ามเพาะพันธุ์ค่าขายโคชี้คนรุ่นใหม่ไม่กินฝ่าฝืนปรับเงินและก็ติดคุกปิดฉากประเพณีเปิบเนื้อโฮ่งครับเกาหลีใต้ส่งท้ายเทศกาลบกนันวันคล้ายร้อนปีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะกฎหมายสั่งแบนเพาะพันธุ์ค้าเนื้อสุนัขมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเต็มรูปแบบกุมภาพันธ์ปีหน้าตลาดดังเร่งปรับตัวเปลี่ยนไปขายเนื้อแพะแทนผลโพชี้คนรุ่นใหม่ไม่นิยมกินแล้วขณะที่รัฐบาลก็เตรียมเงินเยียวยาครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่ในรายการเราเมื่อวานนี้คุณภูเบศยังมีคนถามมาถึงเรื่องม็อบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: อ
1: ันนี้พอมันยังมีใช่ไหมคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยที่บอกว่ามันเป็นเฟกนิวย้ำอีกครั้งอันนี้คือผู้บริหารสูงสุดของประเทศแล้วน
2: ะ
1: ที่จะออกมายืนยันนะคะก็นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะระบุว่าการที่มีการเผยแพร่ข่าวเรื่องของการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยืนยันนะคะว่าเป็นเฟกนิวขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะรับข้อมูลแล้วก็ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะส่วนความกังวลว่าจะเกิดการปลุกระดมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือไม่เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทแล้วก็ความสุจริตซื่อสัตย์นะคะขณะที่ฝ่ายค้านก็ประกาศเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินก็บอกว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยโดยรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงก็ต้องเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนเพราะรัฐบาลไม่ได้มาตอบคำถามเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มาตอบเฉพาะคนในสภานะคะแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศค่ะส่วนกรณีที่มีการระบุว่าพรรคประชาชนเตรียมประเด็นเรื่องของการอภิปรายเนี่ยในประเด็นหัวสวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ทราบว่าฝ่ายค้านมีประเด็นใดที่เข้าเป้าในส่วนของรัฐบาลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวค่ะโดยส่วนของสวเนี่ยเป็นสถาบันหนึ่งทางนิติบัญญัตินะคะซึ่งแตกเหมือนกับว่าอีกส่วนหนึ่งของรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกันขณะที่สวชุดปัจจุบันเนี่ยเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี2567แต่ในส่วนของรัฐบาลชุดนี้นะคะเข้ามาทำงานในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะส่วนหากว่าฝ่ายค้านเนี่ยนำประเด็นหัวสวมาอภิปรายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงแต่หากเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่ตอบนะคะสำหรับกรณีที่เป็นประเด็นกันก็เนื่องจากว่านายภริศวัชรศิลป์เนี่ยนำประเด็นหัวสวมาเหมือนจี้ถามรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับนางสาวรักชนกศรีนอกค่ะเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนได้มีการแพร่คลิปเกี่ยวกับข้อความว่าทำเพื่อเบื้องบนนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องหัวสวเนี่ยไม่ควรมาถามฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะพยายามเชื่อมโยงเรื่องนี้กับรัฐบาลเพราะอาจเป็นความพยายามที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยขาดความเชื่อมั่นค่ะแล้วก็มองว่าเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วต้องการกลับมาเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งหากแพ้การเลือกตั้งก็ต้องยอมรับกติกาและสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบได้นะคะแต่อย่าอยู่นอกเกมค่ะอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับและอีกหนึ่งประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปนะครับก็เรื่องของ AI กรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างนะครับในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับประเทศจีนจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่นั้นนะครับนายกบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าเมื่อขึ้นโต๊ะเจรจาจะไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะต้องคุยรายละเอียดของคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรและจะต้องถึงระดับไหนถึงจะเรียกว่าเลือกข้างนะครับนายอนุทินก็บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาซึ่งได้มีการพูดคุยกันกับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าเรื่องความมั่นคงทางการทหารการฝึกซ้อมคอปบ้าโกรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและก็ยืนยันว่าไม่มีการกดดันจาก

0: สหรัฐครับขณะที่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นกลางและมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานไม่เช่นนั้นจะถูกต่อรองอยู่ตลอดเวลาเรื่องเหล่านี้ก็ควรจะเป็นตัวตั้งจากนั้นก็ควรไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้ยอมไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปดูว่าเรายอมใครไม่ยอมใครแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเราและมีความเข้มแข็งในเรื่องใดจากนั้นจะนำไปสู่การตั้งแผนต่างๆซึ่งเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้วและต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุดนายกชนันท์บอกนะครับว่าความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญมากและการลงทุนในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ต้องเกิดขึ้นโดยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็ควรทำเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ AI เพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีเรื่องข้อมูลทั้งหมดด้วยซึ่งรัฐบาลคิดคนเดียวไม่ได้เอกชนต่างๆก็ต้องเข้ามาร่วมแต่ตรงไหนเสี่ยงรัฐบาลจะเริ่มทำก่อนตรงไหนเริ่มเห็นผลทางธุรกิจภาคเอกชนก็จะเข้ามาเชื่อมโยงดังนั้นเรื่องของความจำเป็นในการจับเก็บข้อมูลต่างๆและก็ความปลอดภัยด้านไซเบอร์จึงมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง AI แล้วถามว่าต้องร่วมหรือไม่ร่วมในพื้นฐานจริงๆเนี่ยคือเรื่องของฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยและข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฐานข้อมูลก็จะมีข้อมูลว่า AI ตัวใดจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับใครหรือตัวไหนที่จะสามารถร่วมมือกับใครได้บ้างนะครับในขณะที่คุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีกระทรวง DE ก็พูดถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายๆประเทศเลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับก็บอกว่าเราเนี่ยไม่เลือกแน่เราเป็นกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และก็ทางเทคโนโลยีอยากจะให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบซึ่งความจริงไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือว่าจีนที่อื่นๆก็เช่นกันเวลาเราไปเวทีโลกแต่ละที่เราเองก็ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นเราไม่เลือกแต่ว่าบังคับให้เลือกก็ไม่เลือกอยู่ดีในมุมมองของตนเองก็มองว่าถ้าเขาตัดสินใจไม่สนับสนุนและไม่ให้เทคโนโลยีของเขาเข้ามาในประเทศเราก็ถือว่าเขาเป็นคนเลือกไม่ใช่เราและเมื่อถามว่าเราจะให้คำตอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรหากเราไม่เลือกคุณชัยชนกก็บอกว่ามุมมองของเราก็คือเราจำเป็นจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถนำมาใช้ได้ก็ยกตัวอย่างถ้าเราจะนำเทคโนโลยีของจีนมาใช้แล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนนั่นก็เป็นการตัดสินใจของสหรัฐที่จะไม่ให้เราใช้เทคโนโลยีของเขาไม่ใช่ว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้ครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างค่ะนายเอกนิติชี้ว่า GDP ไตรมาส2ที่โต 1.9% เนี่ยแม้ไม่ถูกใจคนทั้งประเทศนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจค่อนข้างโตน้อยแต่ก็สะท้อนว่าไทยเนี่ยมาถูกทางในการประคองเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่ระดับศักยภาพค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุหลังจากที่สภาพัฒน์นะคะเปิดเผยตัวเลข GDP ไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 นะคะบอกว่าตัวเลขเนี่ยสอดคล้องกับประมาณการของกระทรวงการคลังและสะท้อนว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลมาถูกทางก่อนที่จะเข้าสู่ระดับการเติบโตแบบเต็มศักยภาพค่ะโดยตัวเลขของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2เนี่ยได้รับผลกระทบจาก3ปัจจัยหลักนะคะก็คือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางการพึ่งพาพลังงานนำเข้าที่อยู่ในระดับสูงการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ดีและก็ผลกระทบจากราคาพลังงานต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะก็ส่งผลให้เงินเฟ้อในไตรมาสที่2เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากไตรมาสแรกที่ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 1.9 จากไตรมาสแรกขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ค่ะดร.เอกนิตินะคะก็บอกว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็ผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเศรษฐกิจฐานรากด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2เนี่ยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะมีขึ้นหรือไม่นั้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็บอกว่าต้องพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่รวมถึงประเมินผลของโครงการในเฟสแรกซึ่งจะสิ้นสุดในช่วงไตรมาสที่3 เพื่อที่จะดูผลทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อว่าจะทำให้งบประมาณทั้งหมดที่จะนำไปใช้เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขณะที่ด้านพลังงานนะคะไทยยังคงพึ่งพาพลังงานนำเข้าอยู่ในระดับสูงสะท้อนจากดุลบัญชีเดือนสะพัดในไตรมาสที่2ที่กลับมาขาดดุลประมาณ 1.76 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะจากไตรมาสแรกที่เกินดุลอยู่ประมาณ1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเห็นว่าการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงาน

0: ฟอสซิลนำไปสู่พลังงานสะอาดมีความจำเป็นนะคะโดยโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาททั้งการทำโซล่ารูฟท็อปแล้วก็ระบบโครงข่ายไฟฟ้าการกักเก็บพลังงานแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกวางให้เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศนะคะส่วนภาคเอกชนการลงทุนจากภาคเอกชนในไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.4 สูงสุดในรอบ11ปีค่ะขยายตัวเป็นตัวเลข2หลักต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ค่ะ
1: ค
0: ่ะก็เรื่องนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็บอกว่าที่ตัวเลขของไตรมาสที่2ขยายตัวขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากว่าไทยเนี่ยก็มีโครงการ Thailand Fast Pass นะคะของ BOI ที่ทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนประมาณ 2.55 แสนล้านบาทในไตรมาสที่2โดยส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ AI แล้วก็พลังงานสะอาดรวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปทางด้านการเกษตรด้วยค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลนะครับตำรวจปอสร่วมกับกรมสรรพากรนะครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีก็มีการเปิดบริษัททุนจดทะเบียน400ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาไปขายใบกำกับภาษีปลอมช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดความเสียหายแก่รัฐมูลค่า360ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสพร้อมกับเจ้าหน้าที่สรรพากรครับร่วมกันเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกระจายกำลังเข้าตรวจค้น10จุดในพื้นที่5จังหวัดในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3คนครับโดยตรวจค้นบ้านพักและอาคารสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบหลักฐานการกระทำความผิดครับเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษี105ฉบับรายงานภาษีซื้อขายนะครับภาษีขาย12แฟ้มเอกสารจัดการส่งไปทางไปรษณีย์31แฟ้มเอกสารสัญญาจ้างการซื้อขายการโอนเงินสมุดบัญชีตราประทับบริษัทและอื่นๆอีกหลายรายการครับตำรวจเปิดเผยพฤติการนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารดังกล่าวซึ่งพบว่าการกระทำความผิดของผู้ต้องหาแต่ละคนมีจำนวนหลายกรรมครับและก็มีตัวแทนผู้ขายในชื่ออ้อรัฐาพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์เป็นผู้ติดต่อหาลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มปิดโดยเป็นกลุ่มซื้อขายใบกำกับภาษีจากกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่ายพอระบุมูลค่าของสินค้าที่ต้องการซื้อในใบกำกับภาษีแล้วนะครับก็จะมีการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารของบัญชีม้าไปจนถึงการจัดเก็บการจัดส่งใบกำกับภาษีปลอมและก็ดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่ออำพรางตัวตนนะครับเจ้าหน้าที่สรรพากรแฝงตัวครับติดตามพฤติกรรมและก็พบว่ามีผู้อื่นร่วมขบวนการมีพฤติการใช้บริษัทสำนักงานบัญชีดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเงิน400ล้านบาทและก็ปิดงบการเงินโดยยื่นรายได้กว่า300ถึง400ล้านบาทต่อปีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทจากพฤติการของกลุ่มเครือข่ายนี้นะครับก็เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายหรือว่าให้บริการกันจริงมีลักษณะเป็นการทำลายระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและก็ประชาชนในภาพรวมครับ
0: ค่ะนอกจากเรื่องของบินปลอมบินผีแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็บุกค้นบริษัทยื่นวีซ่ายุโรปปลอมสเตทเมนต์แล้วก็ตราประทับด้วยค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3นะคะบุกค้นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากรับเรื่องจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศหนึ่งในยุโรปนะคะโดยแจ้งข้อมูลว่าพบคนไทยหลายรายใช้เอกสารประกอบคำร้องการขอวีซ่าที่มีพิรุธโดยเฉพาะการเดินทางหรือว่าการเดินบัญชีของธนาคารหรือว่าแบงก์สเตทเมนต์ค่ะเข้าข่ายเป็นการปลอมเอกสารนะคะพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะค่ะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตำรวจนำหมายตรวจค้นของศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยนะคะก็ตรวจยึดตรายางปลอมของธนาคารแล้วก็หน่วยงานต่างๆรวมถึงเอกสารทางการเงินปลอมกว่า20ฉบับแล้วก็คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4เครื่องค่ะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสถานเอกอัครราชสถานที่นี้นะคะก็ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตว่ามีการปลอมเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารสเตทเมนต์ของธนาคารที่น่าสงสัยค่ะก็พอรับเรื่องมาก็เข้าไปบุกค้นนะคะก็พบว่าคำร้องขอวีซ่าการเดินทางไปต่างประเทศ

0: ของลูกค้าหลายคนเนี่ยก็ยังอยู่ในบริษัทนี้นะคะแล้วก็มีการขยายผลเจ้าหน้าที่ก็นำเอกสารไปให้กับสถานเอกอัครราชทูตตรวจสอบเปรียบเทียบกันนะคะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่สถานทูตเนี่ยได้รับหรือไม่ซึ่งสถานทูตก็บอกว่าเป็นข้อมูลเดียวกันแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะก็พบว่ามีความผิดปกติที่สอดคล้องกับสถานเอกอัครราชทูตได้รับเรื่องเนี่ยเป็น5รายนะคะแล้วก็5รายนี้เป็นผู้ที่ได้มายื่นเอกสารจากบริษัทนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ตรงบัญชีนะคะชื่อบัญชีเนี่ยพอตรวจสอบกับธนาคารแล้วก็คือชื่อบัญชีไม่ตรงกับเอกสารตัวจริงขณะที่รายการเดินบัญชีในเอกสารที่ยื่นก็ถูกแก้ไขถูกดัดแปลงให้ไม่ตรงกับธนาคารแล้วก็เอกสารนี้ก็ถือว่าเป็นเอกสารปลอมนะคะนอกจากนี้ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของทั้ง5รายก็เป็นหมายเลขบัตรเครดิตของธนาคารต่างประเทศใบเดียวกันที่ใช้ชำระค่าใช้จ่ายค่ะผลการตรวจค้นก็ยังพบรายยางของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีการปลอมเอกสารหลายสิบรายการเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางนะคะเพื่อส่งตรวจสอบแล้วก็ขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีทรงโปรดนะคะก็บอกว่าการสืบสวนครั้งนี้พบลูกค้าที่อาจตกเป็นเหยื่อมากกว่า400รายโดยบริษัทดังกล่าวคิดค่าบริการรายละ 40,000 บาทคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า16ล้านบาทนะคะโดยพฤติกรรมดังกล่าวก็เข้าข่ายฐานความผิดร่วมกันปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมส่วนข้อกล่าวหาเนี่ยทางพลตำรวจตรีทรงโปรดก็บอกว่าต้องมีการยืนยันพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุก่อนนะคะแล้วก็จะมีการตั้งข้อหากับเจ้าของบริษัทต่อไปอีกครั้งนึง
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมที่ดินครับเร่งตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลทั่วประเทศหลังพบว่ามีนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 36,000 รายนะครับโดยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและก็จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ16จังหวัดเลยนะครับนายภูนพงศ์นายนาพรครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าจากการตรวจสอบกลุ่มนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมทุนสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มต่างชาติที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ49จำนวนกว่า 31,000 รายซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการใช้คนไทยครับเป็นนอมินีถือหุ้นแทนเพื่อเข้าถือครองที่ดินหรือว่าอาคารชุดส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือนิติบุคคลที่ต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ49ขึ้นไปมีประมาณ 4,700 รายครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นการถือครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI หรือว่าการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทางนี้ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากกรมที่ดินเพื่อขยายผลตรวจสอบการถือครองอาคารชุดเชิงลึกเพิ่มเติมซึ่งหากตรวจสอบพบการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายกรมที่ดินจะใช้อำนาจบังคับให้ขายที่ดินออกภายใน180วันและหากพบพฤติกรรมใช้นอมินีจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มาต่อกันที่เรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการแจ้งชี้แจงเรื่องปมรายชื่อของ 5,925 รายชื่อที่พบความผิดปกติด้านคะแนนสอบยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการโยนเรื่องนี้ให้เป็นภาระของท้องถิ่นค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่ส่วนกลางส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนการแข่งขันสอบเข้าเป็นข้าราชการพนักงานท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายนะคะไปให้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นแต่เป็นการแบ่งหน้าที่ตามอำนาจและก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยส่วนกลางเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลกำหนดหลักเกณฑ์และก็แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนก่อนที่จะส่งข้อมูลผ่านกระบวนการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการด้านสถานะบุคคลและก็มีอำนาจตามหน้าที่กรอบของกฎหมายด้วยค่ะพร้อมย้ำว่าต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างการตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนกับการดำเนินการด้านสถานะของบุคคลเพราะคนละขั้นตอนกันอยู่ภายใต้อำนาจของคนละหน่วยงานกันนะคะสำหรับรายชื่อ 5,925 รายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยถูกชี้ว่าเป็นผู้ทุจริตแต่หรือว่ามีการกระทำผิดทางอาญาเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือต้องมีการตรวจสอบพิสูจน์ต่อไปซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ของปปช.ค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวเพิ่มเติมว่ารายชื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มที่พบความผิดเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจ

0: ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนผู้ใดมีความผิดทางอาญาหรือมีส่วนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรมนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบและพบว่าไม่มีสิทธิ์ในการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้สถานะถูกต้องตามกฎหมายค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่าหลักการคือให้ผู้ที่มีสิทธิ์มาได้ไม่ถูกต้องเนี่ยให้แก้ไขให้ถูกต้องขณะที่ผู้มีสิทธิ์สอบที่สามารถได้มาด้วยความสามารถของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ต้องได้รับความเป็นธรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ควรให้ผู้สุจริตเนี่ยต้องมารับผลกระทบจากการกระทำทุจริตของบุคคลอื่นค่ะ
1: ครับขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็แต่งตั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้าเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษนะครับเพื่อร่วมทำสำนวนและสืบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมทั้งส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ทางตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดในหลายประเด็นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้ส่งข้อมูลและสำนวนการสอบสวนของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทั้งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอดีตอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขคะแนนสอบครับทั้งให้กับทางปปช.พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้กองบังคับการปราบปรามก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการเร่งขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนกรณีผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการไปแล้วนั้นนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกนะครับว่าตอนนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกหลายกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งต้องรอข้อมูลสนับสนุนจากปปช.เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั้นยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอพูดคุยทักทายกับผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณอามซาบอกว่าวัวไม่ขยับครับนะฮะก็คือ Morning นั่นเองนะครับคุณนำพลนะฮะสวัสดีตอนเช้าเข้ามานะครับคุณทัชชัยจากแพร่26องศาคุณครูบุญคุณชยุทธสุราษฎร์ธานี24องศาคุณปู่ผ่านนะครับแล้วก็คุณชัสิมาบอกว่าในช่องทางลงข่าวปลอมทาง TikTok เอามาแชร์กันมั่วน่าจะเป็นเรื่องของข่าวปลอมนะฮะ
0: เรื่องการชุม
1: นุมคุณสมประสมถามว่าน้องแอนไม่มาแล้วเหรอข่าวหน้าหนึ่งน้องแอนติดรายการเช้านะทีวี
0: ใช่ค่ะติดรายการ
1: เขาเป็นดาราจอแก้วแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ในช่วงเช้านะครับแล้วก็คุณอภรณ์ป้าแต๋วนะครับก็สวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งมาด้วยนะครับแล้วก็คุณสมประสงค์ก็รายงานสภาพอากาศมาด้วยเนาะที่ปารีส22องศาคุณธนยศ26องศาที่โพนทองคุณมานิดนะฮะก็รายงานมาพัทลุง25องศานะครับรับฟังในสวนยางแหมโรแมนติกนะมันจะมียุงไหมฮะช่วงนี
0: ้ไม่มีนะช่วงเช้าแต่จะเป็นช่วงค่ำ
1: ผมสงสัยว่าเขาไปขีดยางตอนเช้าเนี่ยมันมียุงไหม

0: ไม่เคยไปทำด้วยตัวเองแต่คิดว่าไม่มีแต่ว่า
1: ไม่เคยได้ยินใครบ่นใช่ไหม
0: ใช่ไม่เคยได้ยินใครบ่นค่ะ
1: คุณอาเกณฑ์จากพะเยาคุณนางงามนะครับคุณชรุณน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางเนี่ยชุ่มฉ่ำเพราะเมื่อวานฝนตกเย็นและหัวค่ำนะครับฟังชัดเจนดีนะครับคุณสื่อท้องถิ่นฟังจากปากพนังครับนะฮะแล้วก็คุณสุภาชัยนะครับมาแล้วนะครับทางช่องทาง Facebook TikTok YouTube เอ้ยไม่มี YouTube นะมี LINE Official นะครับโอ้โหคุณขวัญเคยมาที่อำเภอปากพนังไหมสภากาแฟปากพนังคุ้น
0: ไม่เคยไปเที่ยวค่ะแต่ไปทำงานไปที่สวนส้มโออันนี้ไม่แน่ใจว่าสวนชื่ออะไรแล้วแต่ว่าไปเป็นสวนใหญ่ที่แถวๆปากพนังนั่นแหละครับส้มโออะไรนะสีชมพู
1: ทับทิมสยาม
0: นั่นไงตัวเองก็ลืมเอง
1: นะฮะพี่กรลูกหมากด้วยนะครับสวัสดีเข้ามาแล้วก็คุณสมัยบอกว่าตอนนี้27องศาที่พิษณุโลกนะครับ
0: ค่ะสำหรับช่องทาง LINE นะคะก็มีพี่สุประชัยทักทายเข้ามาเช่นเคยค่ะคุณกรเพชรนะคะส่งรูปมาทักทายกันตั้งแต่เช้าค่ะคุณยาชยานะคะก็มีส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันนะคะ
1: ก็มีคุณธัญชนกคุณอรสารายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์กันหน่อยคุณฟังครับอสมทโดยคลื่นข่าวของเราเนี่ยนะครับเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับหลักสูตรที่จะช่วยเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคนะครับสำหรับผู้บริหารและก็เจ้าของกิจการก็จัดขึ้นภายใต้การเข้าใจอาเซียนการมองให้เห็นอนาคตขององค์กรและก็การรวบรวมวิทยากรระดับประเทศรวมถึงนักลงทุนตัวจริงมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็การลงทุนครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียนจีนสหรัฐนะครับแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยี AI สำหรับผู้บริหารแล้วเรามีเวิร์กช็อปการสื่อสารกับสื่อมวลชนด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วก็เรื่องของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอันนี้เข้มข้นแน่นอนสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมครับในราคาเพียง 59,000 บาทก็จะอบรมทุกวันพุธนะครับตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ที่ CW Tower นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0944803076นะครับ0944803034แล้วก็0943966649รีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็ทยอยสมัครกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ใกล้จะปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้วค่ะ อีกเรื่องนึงนะคะคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่าสามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำสตูทำซุปก็ได้ในหม้อเดียวความใหญ่สะใจ5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยและลดเวลาลงไปเกินครึ่งทีเดียวค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงและมีประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่ผักหลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นการเมืองกันต่อนะครับก็เมื่อวานนี้คุณรักชนกศรีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อครับตามหมายเรียกในคดีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายนายณัฐวุฒิวงเนียมครับทนายความเข้าแจ้งความในข้อหาเผยแพร่โดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในการที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับเมื่อวานนี้คุณรักชนกก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นนักการเมืองก็ควรที่จะถูกติชมได้ทั้งในเชิงกฎหมายและศีลธรรมและก็ควรที่จะรับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมส่วนตัวคิดว่าคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรจะมีความอดทนอดกลั้นมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าถ้าหากไม่สามารถอดทนอดกลั้นต่อคำวิจารณ์ได้ก็ลาออกไปทำมาหากินอาชีพอื่นเพราะบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการ

0: การเมืองยังไงก็จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทุกเรื่องที่ถูกใช้อำนาจรัฐและควรจะสามารถให้ประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปติชมได้หรือวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่เป็นสาธารณะได้ผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าได้ให้การไปด้วยหรือไม่คุณรักชนกก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนกรณีที่ทนายความของนายสุชาติมาสังเกตการด้วยเนี่ยและมีการพยายามเข้ามาหาตัวคุณรักชนกก็บอกว่าจริงๆวันนี้เขาไม่ต้องมาก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำไมอันนี้ต้องไปถามเขาเองแล้วก็บอกอีกนะครับว่าเราต้องการมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับทนายจะประสานผิดพลาดก็เลยเลื่อนไปไม่ทันซึ่งวันนี้ก็ได้มีเจตนานะครับไม่ได้มีเจตนาหรือว่าวัตถุประสงค์ที่จะหลบหนีอะไรอยู่แล้วไปไหนก็ไปทุกนัดตำรวจก็ดำเนินการปกติเหมือนกับบุคคลทั่วไปไม่ได้กังวลเป็นคดีฟ้องปิดปากนะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับเราที่ต้องมีการเดินทางแต่ก็ยืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ทุกอย่างในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะจากเรื่องคุณรัชนกนะคะมาที่เรื่องของคุณภริษฐ์กันบ้างค่ะจี้ถามกกต.แล้วก็ DSI ในการชี้แจงปมนายกอบต.โพสาโยงหัวสว.นะคะนายภริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะหลังจากที่นายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายค่ะชี้แจงกรณีปรากฏในคลิปที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบชี้แจงข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะโดยนายภริษฐ์ระบุว่านายวิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านรังสิตก่อนที่จะมีการเลือกสว.ระดับประเทศพร้อมอธิบายความหมายของข้อความประโยคในคลิปเช่นไม่น่าเชื่อว่าสว.เราได้เยอะที่สุดและอีกข้อความหนึ่งนะคะพวกผมมันสายยาวกว่านี้อีกข้อความหนึ่งก็บอกว่าเราทำเพื่อเบื้องบนและข้อความสุดท้ายก็ที่มีการยกตัวอย่างมาก็คือทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาอันนี้นายภริษฐ์ก็ระบุว่าคำชี้แจงดังกล่าวจะสมเหตุสมผลหรือรับฟังได้หรือไม่เนี่ยขอให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณานะคะในส่วนประเด็นที่นายวิทยาปฏิเสธเนี่ยนายภริษฐ์ก็ระบุว่ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยด้วยโดยนายวิทยาก็ได้ชี้แจงว่าไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนะคะส่วนภาพที่ปรากฏร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายภริษฐ์ก็ระบุว่าการพบข้อมูลว่านายวิทยาเนี่ยมีการพบข้อมูลว่านายวิทยาเคยสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยร่วมแถลงข่าวกับนายทรงศักดิ์ทองศรีในการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ของพรรคในพื้นที่จังหวัดหนองคายชัยภูมิและก็สกลนครด้วยนะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ส่วนอีกประเด็นที่นายภริษฐ์ตั้งคำถามก็คือการชำระค่าที่พักโรงแรมในย่านรังสิตจำนวน2หมายเลขจองรวมเป็นเงิน 7,520 บาทโดยนายวิทยาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จองหรือว่าผู้ชำระค่าที่พักดังกล่าวแต่นายภริษฐ์ก็บอกว่าในประเด็นนี้ต้องตรวจสอบนะคะไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเป็นผู้จองแต่ต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ชำระโดยข้อมูลที่ได้รับนะคะบัญชีในการโอนเงินไปยังโรงแรมเนี่ยก็พบว่าเป็นชื่อบัญชีของนายวิทยาคำพวงจึงต้องตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหากว่านายวิทยายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ชำระเงินแต่ไม่ได้เป็นผู้ชำระเงินเนี่ยนะคะแต่มีชื่อเนี่ยปลายทางเนี่ยเป็นบัญชีของนายวิทยาเนี่ยที่โอนไปให้โรงแรมเนี่ยสุดท้ายแล้วบัญชีของนายวิทยาเนี่ยใครเอาไปใช้หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ค่ะนายภริษฐ์ระบุว่าขณะนี้นะคะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องตรวจสอบค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วจึงขอให้ตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบและก็ให้ชัดเจนค่ะพร้อมเรียกร้องให้กกต.เนี่ยขออภัยค่ะพร้อมเรียกร้องให้ DSI นะคะชี้แจงส่วนที่เคยสอบสวนมาแล้วว่าโรงแรมย่านรังสิตนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือไม่หรือใครเป็นผู้จองแล้วใครเป็นผู้ชำระค่าที่พักในช่วงวันที่25-26มิถุนายน2567นะคะซึ่งหากว่าทาง DSI เคยตรวจสอบเรื่องนี้มาแล้วก็ต้องชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยว่าค่าที่พักบัญชีโอนเงินเนี่ยเป็นชื่อของนายวิทยาคำพวงหรือไม่อย่างไรค่ะส่วนกกต.เนี่ยนายภริษฐ์เรียกร้องให้มีการชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนายวิทยาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมเมื่อวันที่25มิถุนายน2567เนี่ยปรากฏอยู่ในสำนวนที่กกต.ถือไว้ด้วยหรือไม่หรือว่าจะมีการยื่นเรื่องเกี่ยวกับนายวิทยาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการศาลด้วยหรือไม่เพื่อให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สาธารณชน

0: ได้รับทราบค่ะ
1: ครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นะครับชี้แจงตอบโต้ข้อกล่าวหาของกัมพูชานะครับที่บอกว่าประเทศไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้การปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างเรื่องของดินแดนโดยย้ำชัดว่าไทยเคารพอธิปไตยของประเทศสมาชิกและก็ไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาบอกว่าขอให้แยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาทางการเมืองโดยประเด็นเรื่องของเขตแดนก็ต้องกันว่ากันไปตามกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศส่วนปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและการค้ามนุษย์ระดับโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายๆประเทศจึงไม่ใช่อภิสิทธิ์หรือว่ากิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งและไม่ควรนำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนหรือว่าใช้เรื่องเขตแดนมาเป็นเกาะกำบังให้กับอาชญากรรมนอกจากนี้ผู้อำนวยการ JIC นะครับก็ยังชี้แจงถึงกรณีการพูดคุยกับทางการเมียนมาว่าก็เป็นไปตามกระบวนการทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมและก็ชายแดนเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งการพูดคุยไม่ได้หมายถึงการยอมรับหรือว่าฝ่าฝืนแนวทางของอาเซียนพร้อมกับย้ำนะครับว่าทางออกของภูมิภาคก็คือความร่วมมือไม่ใช่การแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ใดในอาเซียนกลายเป็นที่หลบภัยของกลุ่มอาชญากรครับ
0: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะกรมราชทัณฑ์ก็ได้มีการชี้แจงการปล่อยตัวเล่าตาซึ่งย้ำว่าเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะกรมราชทัณฑ์ได้มีการชี้แจงการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อายุ85ปีอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญค่ะหลังพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะยืนยันการบังคับโทษแล้วก็การปล่อยตัวเป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลค่ะกรมราชทัณฑ์นะคะก็บอกว่านายเล่าตาเนี่ยต้องโทษในความผิดฐานสมคบกันเพื่อทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2559ก่อนศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่12ธันวาคม2562ให้จำคุกตลอดชีวิตและกักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาทเนื่องจากเป็นโทษครั้งแรกนะคะก็มีการจัดลำดับนักโทษเป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่หรือเป็นนักโทษชั้นกลางค่ะขณะที่ผ่านมาเนี่ยนายเล่าตาก็มีการประพฤติตัวดีมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยกระทำผิดวินัยของเรือนจำจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนมาเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี2565กรมราชทัณฑ์ก็บอกว่านายเล่าตาเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษรวมทั้งหมด6ครั้งโดยได้รับการลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก50ปีแล้วก็ลดโทษตามสัดส่วนของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแต่ละครั้งนะคะนอกจากนี้เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังที่อายุเกิน70ปีแล้วจึงได้รับการลดโทษเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะสำหรับการพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งเกิดขึ้นในปี2563จำนวน2ครั้งในปี2564จำนวน2ครั้งปี2568จำนวน1ครั้งและครั้งล่าสุดปี2569 1ครั้งนะคะหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดเนี่ยนายเล่าตาก็มีโทษคงเหลือ8ปี3เดือน28วันแต่เมื่อนับระยะเวลาที่ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2559จนถึงวันที่14สิงหาคม2569รวมเป็น9ปี10เดือน8วันจึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมายค่ะกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าตระหนักถึงความรู้สึกและก็ความกังวลของประชาชนแล้วก็เห็นความจำเป็นต้องทบทวนแล้วก็มีการเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารโทษด้วยนะคะโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตรวมถึงผู้ต้องขังคดีอุกชะกันหรือคดีที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกสะเทือนขวัญของสังคมเพื่อให้การบริหารโทษเนี่ยเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวมด้วยค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่ากระบวนการการปล่อยตัวนายเล่าตาเนี่ยผ่านการกันกรองและก็การพัฒนาพฤตินิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ต้องขังรายอื่นด้วยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ก็ได้มีการประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานด้านยาเสพติดรวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมของนายเล่าตาแสนลี่ภายหลังจากพ้นโทษออกไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับหน่วยบินเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกครับได้ทำการลำเลียงตัวจ่าส ิบเอกชานรงค์วงศ์ชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2ครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่า TMAX เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์มณฑลทหารบกที่

0: 22อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10:30 ครับเมื่อวานนี้ขณะที่ชุดปฏิบัติการกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการกวาดล้างเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่โอปะกระแสใกล้กับช่องอานม้านะครับในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจ่าสิบเอกชานรงค์เนี่ยเหยียบกับระเบิดชนิดPMN2 นะครับแรงระเบิดก็ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงขาขวาท่อนล่างขาดมือได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดและก็มีบาดแผลตามร่างกายอีกหลายแห่งทันทีที่เกิดเหตุครับเพื่อนทหารร่วมชุดปฏิบัติการก็ได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอน้ำยืนก่อนที่จะประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยบินกองทัพบกนะครับเพื่อส่งตัวไปรักษาตัวอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญล่าสุดก็มีรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปลอดภัยและก็มีสภาพจิตใจรวมถึงกำลังใจที่ดีเยี่ยมนะครับด้านพลตำรวจขออภัยครับด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็พูดถึงรายละเอียดของพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับว่าบริเวณใกล้กับช่องอานมาอำเภอน้ำยืนเนี่ยอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่กองกำลังทหารฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งฝ่ายไทยได้ทำการผลักดันกำลังทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ได้สำเร็จหลังจากจบสถานการณ์ทางกองทัพก็ประกาศกำหนดพื้นที่ปิดกั้นพื้นที่นี้เป็นเขตอันตรายอย่างเข้มงวดและก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้าไปดำเนินการสำรวจตรวจสอบเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังตกค้างอยู่เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนและก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในอนาคตนะครับและกองทัพบกก็ได้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียในกำลังพลในครั้งนี้และก็ยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการกำชับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลสิทธิกำลังพลสวัสดิการรวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ครอบครัวอย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรศิษฐ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรศิษฐ์ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
5: โดยส่วนใหญ่ถ้ามองแค่ช่วงบ่ายนะครับก็ยังคล้ายๆเมื่อวานอยู่นะฝนการกระจายอยู่ที่ปานกลางนะครับอาจจะไม่หนักบางพื้นที่แต่มันก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้ามองไปจนถึงตั้งแต่ตอนกลางคืนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านภาคอีสานนะครับที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับ
0: คร
5: ับผม
0: ทางเหนือครับ
5: ทั้งเหนือเนี่ยก็จะคล้ายๆภาคอีสานถ้ามองแค่ช่วงบ่ายเนี่ยก็กระจายตัวฝนปานกลางกระจายตัวได้ดีนะครับแต่ว่าถ้ามองข้ามไปถึงตอนดึกๆ

0: เนี่ยฝนก็น่าจะมีเข้ามาเพิ่มเป็นฝนตกหนักได้อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้คือมันก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนะครับแต่ว่ามันเป็นวันเพิ่งเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเริ่มเข้ามาดึกๆ นะครับแต่ช่วงบ่ายจะยังใครเมื่อวานใครของเมื่อวานอยู่นะครับ
2: ครับอีสานตอนล่างนี่ก็คือยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยใช่ไหมฮะ
0: ที่ไหนนะครับ
2: อีสานตอนล่าง
0: วันนี้ยังนะครับวันนี้ยัง
1: ค่ะแล้วตลอดช่วงที่มีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไปจนถึงวันที่21ใช่ไหมคะจะได้รับผลกระทบบ้างไหมคะจะเจอฝนบ้างไหมคะ
0: โดยรวมนะครับฝนที่มีประกาศนะครับ18 19 20 21เนี่ยก็จะจริงๆก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือหรือภาคอีสานนะครับแต่ว่าที่เน้นหนักจริงๆจะเป็นติดประเทศลาวทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าช่วงวันนี้วันเพิ่งเริ่มต้นอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าหนักสุดจริงๆก็จะเป็น19กับ20นะครับอาจจะต้องระมัดระวังที่มีหนักถึงหนักมากจะมีน้ำท่วมได้นะครับ
2: โอ้ครับ
0: ทางด้านเหนือหรืออีสาน
1: ค่ะ
2: แล้วภาคกลางกรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าห่วงใช่ไหมครับช่วงนี
0: ้ฝนอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับ
2: ครับกรุงเทพเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
0: ้วันนี้ให้60นะครับ
2: 60
1: มาช่วงไหนคะ
0: คล้ายเมื่อวานเป็นช่วงบ่ายนะครับช
1: ่
0: วงบ่ายครับผมคร
1: ับ ค่ะลงกันไปที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนจะค่อนข้างน้อยนะครับก็ประมาณ 40% นะครับแปลว่ากลางๆจะมีหนักทางด้านระนองพังงานะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีหนักมากนะครับกระจายตัวก็ยังน้อยกว่าทางด้านภาคเหนือภาคอีสาน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าภาคใต้เนี่ยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝนจะมาช่วงเดือนไหนครับ
0: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมันถ้ามาแบบมาแล้วเห็นเยอะจริงๆอาจจะยังไม่ค่อยขนาดนั้นนะครับมีแต่มาแล้วก็เป็นปานกลางนะครับมาแบบเป็นละลอกละลอกนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาแบบมองว่าแบบเยอะจริงๆเนี่ยจะยังไม่เห็นนะครับในช่วง7วันเนี้ยนะครับ
1: ครับแล้วสภาพคลื่นลมในทะเลล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ในช่วงนี้ปานกลางครับแต่ว่าทางด้านอันดามันเนี่ยถ้าวันที่19ไปเนี่ยก็น่าจะแรงขึ้นนะครับอันดามันตอนบนน่าจะ 2-3 เมตรได้นะครับ
1: อืมค่ะแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกมีอะไรน่ากังวลไหมคะ
0: ภาคตะวันออกช่วงนี้ยังไม่ค่อยฝนนะภาคตะวันออกมันก็กระจายตัวดีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าระวังจริงๆก็จะเป็นทางด้านจันทบุรีและตราดที่มีโอกาสตกหนักถึงหนักมากได้อยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ตอนนี้ก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ในระวังจริงๆก็จะเป็น19 20ในทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอาจจะมีภาคกลางตอนบนพวกนครสวรรค์ได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่เท่าทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนที่มีหนักถึงหนักมากได้อยู่ต้องระมัดระวังนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ขอบคุณนะครับคุณสุภศรีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็ 60% ของชาวกทมนะคะช่วงบ่ายค่ำ
2: ครับผมอ่ะใครที่ช่วงบ่ายๆนะครับไม่ได้มีภารกิจไปไหนนะครับอยากชมความสวยงามเชิญนะครับที่แถวท่าเรือนะท่าเรือที่ไหนบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก
1: ็
2: กองทัพเรือครับจัดพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราชลมาศเป็นครั้งแรกในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การจัดขบวนเรือในครั้งนี้ครับใช้กำลังพลเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดเป็นขบวนความยาว 1,280 เมตรแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายเชิญอัญเชิญเรือพระที่นั่งสำคัญครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและก็เรือพระที่นั่งอเนกธาตุพุชงนะครับร่วมด้วยเรือรูปสัตว์แล้วก็เรือประกอบอื่นๆอย่างสมพระเกียรติสำหรับการฝึกซ้อมนะครับกองทัพเรือกำหนดแผนการฝึกซ้อมย่อยนะครับรวมทั้งหมด10ครั้ง ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง15ตุลาคมกำหนดการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับ21ตุลาคมและ28ตุลาคมก่อนจะถึงวันพระราชพิธีจริงวันที่6พฤศจิกายนก็ขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมชมการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้

0: งแต่บ่าย3เป็นต้นไปตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธนไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับโดยมีจุดชมสำคัญที่จัดเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนใต้สะพานพระราม8สวนเฉลิมพระเกียรติข้างโรงพยาบาลศิริราชและก็ท่ามหาราชท่าช้างและก็วัดอรุณราชวรารามครับ
1: มาดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรมชลประทานก็ยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปรัง9ล้านไร่นะคะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานค่ะแล้วก็ระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าปริมาณน้ำฝนในปีนี้นะคะยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ7%ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนและก็อ่างเก็บน้ำทั้ง496แห่งทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเก็บกักอยู่ประมาณ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรือประมาณ60%ของความจุรวมนะคะคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ70%ของความจุซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทาน 1-17 นะคะทำงานเชิงรุกแล้วก็ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้นโดยให้การบริการการเรื่องของการจัดการน้ำให้คำแนะนำเรื่องของการจัดการน้ำกับเกษตรกรรวมถึงประสานงานด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่5-6 โมงเช้าวันนี้เราสองคนคุณขวัญและผมผู้เบลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2-3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2-3 ทุ่ม
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายนถึง 9 ธันวาคม 2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อันจาก Marketing News Update ค่ะ 11 โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11 โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
4: และผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้เราก็ยังมีข่าวอัปเดตที่จะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าในช่วง24ชั่วโมงนี้เกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับ
3: ค่ะอีรุงตุงนางเลยในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเนาะมีเรื่องที่เราต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะนอกจากประเด็นนี้ยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายค่ะในกรอบความร่วมมืออาเซียนนะคะแล้ว 6:40 นเราจะพาไปคุยกับคุณอัสซารียังเวอร์ตี้ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบ้านเขาความรุนแรงเนี่ยอยู่ที่ 7.7 นะคะแล้วก็ยังมี after shock อีกเห็นว่าเป็นพันครั้งเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาติดตามกันและช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ล่ะคะพี่ต้น
4: วันนี้เราจะได้คุยกับคุณวินิจวิเศษสวนนะภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องที่ไทยพร้อมมากเลยในการที่จะประชุม IMF World Bank 2026นะครับตำนานบทใหม่ไทยในวิธีการเงินโลกซึ่งถ้าเราจำกันได้ในช่วงของต้มยำกุ้งนะครับIMF เนี่ยเขาก็มาจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆในเรื่องการเงินในประเทศไทยก็เลยกว่าเราก็ล้มเลยนะหน้าไปยับเยินเลยตอนนั้นนะครับตอนนี้ดูซิว่าบทบาทของเรากับ IMF จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสามารถเข้ามารับชม รับฟังได้นะคะที่แฟนเพจ Good Morning อาเซียนทาง Facebook นะคะแล้วก็มี TikTok Live ด้วยรวมถึงทั่วประเทศไทยนะคะเดี๋ยวตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปเราจะมีการถ่ายทอดสดไปยัง53สถานีเครือข่ายของประเทศไทยนะคะค่ะวันนี้มาติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องเศรษฐกิจนะเมื่อสักครู่พี่ต้นเล่าถึงว่าวันนี้จะมีการพูดคุยในประเด็นที่จะจัด IMF World Bank นะคะตำนานบทใหม่ไทยในวิธีการเงินโลกนะเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ของปีนี้นะคะขยายตัวชะลอลงเนาะอยู่ที่ 1.9% นะคะโดยก็มีหลายๆอย่างค่ะที่เราต้องต่อสู้ฟันฝ่ากันอยู่นะรวมถึงประเด็นอื่นๆนะคะวันนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคะ
4: ก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ๆขึ้นมาท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเลยบอกว่าการที่จะตามปกติแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกา จะมีการร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้นะครับปกติแล้วแล้วก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับก็คืออยู่ๆท่านก็มาบอกว่าใช่ไหม
3: ก็คือเมื่อวานค่ะ
4: แล้วก็ตกลงได้เริ่มหรือไม่ได้เริ่มเพราะว่าท่านสั่งบอกว่าหยุดแต่ว่าท่านพี่แทสเซกบอกว่าแหมมันทำไม่ทันแล้วอ่ะเพราะว่าสั่งกันไปแล้วนะครับก็เราเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อว่าตกลงจะเริ่มหรือเลิกนะครับท่านสั่งสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของการซ้อมรบทางทหารกับเกาหลีเนี่ยให้ถูกลดทอนลงขณะเขาที่ต้องการจะกลับไปคุยกับเปียงยางนะครับแล้วก็ตัวของท่านเองนี่ก็มีการโพสต์ภาพนะว่าตัวเองเนี่ยแบบเหมือนกับเดินคุยเดินเล่นอยู่กับคิมจองอึนแล้วก็บอกว่าตราบใดที่ถ้าเกิดว่าท่านยังเป็นประธานดีอยู่เนี่ยคิมจองอึนก็จะไม่มาคุกคามสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกว่าโอ้ยแบบเราเป็น พื่อนที่ซีกันอีกแล้วเราโอ้ยวิธีสุดก็ได้อะไรประมาณนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับซึ่งก็ทำ

0: ไม่ผู้คนงงกันไปอีกแล้วนะครับคู่นี้เขาเคยเจอกันในครั้งแรกที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเจอกัน2ครั้งคือปี2018กับปี2019นะเคยมาเจอกันที่รัสเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพรมแดนของเกาหลีเหนือนี่แหละนะครับเข้าไปแล้วก็คุยกันว่าจะเลือกลดเรื่องของระเบิดปรมาณูเรื่องของนิวหัวลบนิวเคลียร์อะไรต่างๆแต่ก็ไม่เป็นที่ประสบผลสำเร็จนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เองกับเรื่องของอเมริกาอามาดา USS อับราฮัมริมคอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรือเรียกว่าซูเปอร์เรือเลยอ่ะเรือที่แบบเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่มากที่สุดลำหนึ่งนะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งออกมาประจำการอยู่มากกว่า260วันแล้วปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่บนเรือเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีความสุขกับการที่จะออกมาปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าคือออกมานานแล้วอันที่หนึ่งและอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพของขวัญกำลังใจเนี่ยก็ไม่ดีเขาผู้คนเนี่ยก็ได้รับข่าวนะเพราะว่าคือเขารู้อยู่แล้วว่าออกมาทำอะไรแต่เขาไม่เห็นด้วยกับภารกิจของการที่มาจะต้องมาต่อสู้กับอิหร่านมีการพยายามของลูกเรือนะครับพยายามที่จะกระโดดลงออกจากเรือเพื่อฆ่าตัวตายนะครับสภาพของการความเป็นอยู่ของลูกเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาบอกว่าทั้งส้วมก็เต็มอาหารก็ไม่เพียงพอขาดอาหารแล้วก็ท่อประปาอุดตันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องความขาดแคลนของอุปกรณ์การใช้ชีวิตจำเป็นอยู่เบื้องต้นอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆนี่แบบมันวุ่นวายไปหมดเลยแล้วเขาก็ได้ส่งข่าวเรื่องนี้ไปให้กับครอบครัวนะครับครอบครัวที่อยู่ในอเมริกาก็เป็นกังวลนะครับแล้วก็ออกมาเรียกว่าจะเรียกร้องกับทางกระทรวงกลาโหมให้มันชี้แจงกันหน่อยว่าตกลงแล้วลูกหลานของเขาที่ออกไปลบอยู่ที่เนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งภรรยามีทั้งสามีมีทั้งอะไรต่างๆนานาเพราะว่าบนเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยมันเหมือนเมืองนึงเลยนะครับมีคนอยู่ตรงนั้นประมาณ 4,000 กว่านายเลยทีเดียวที่ประจำการอยู่บนเรือแห่งนี้ครับ
1: ค่ะก็อยู่มานานแล้วนะคะเรื่องของสภาวะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าบนเรือรบเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยใช่ไหมคะมีขนาดใหญ่ข้างในมียิมมีโรงครัวมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เขาพยายามจะทำให้ปกตินะคะแต่ว่าแน่นอนเวลาที่ต้องเตรียมสภาพจิตใจพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่บนเรือมันจะมีเสียงเครื่องยนต์สภาพต้องเตรียมพร้อมด้วยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของทหารที่ต้องไปปฏิบัติการบนนั้นและ260วันนี้ก็อีกนิดนึงจะปีนึงแล้วนะคะจะครบอีกเหลืออีกไตรมาสนึงไหมจะครบปีพอดีนะคะแต่ว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะบอกว่าไม่จริงที่ว่าสุขภาพจิตใจย่ำแย่นะสำหรับทหารที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะบอกว่าพลัดตกอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมค่ะสำหรับเรื่องสหรัฐนะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะมีประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะ BBC พูดถึงประเด็นที่พี่ต้นเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ทางคุณทรัมป์ออกมาประกาศแบบกระทันหันนะว่าจะลดขนาดในการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆก็ทำเป็นประจำมาโดยตลอดนะคะ มีหลายๆอย่างที่คุณทรัมป์ออกมาขยับตัวแล้วมันก็สร้างความสั่นสะเทือนแน่นอนละนอกจากฝั่งคุณทรัมป์นะคะคือช่วงก่อนหน้านี้คุณปูตินได้มีการเดินทางไปเยือนเกาะที่ยังเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะคะคือมันจะมีหมู่เกาะอยู่แถบหนึ่งค่ะถ้าเรามองไปสมมติเราเป็นนกอีกแล้วเวลามองความขัดแย้งต่างๆนะคะมองลงไปด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นแผ่นดินของรัสเซียนะคะใหญ่มากๆแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นเกาะแก่งเล็กๆน้อยๆเป็นแนวยาวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแนวที่มีความสำคัญเหมือนกันถ้าหากว่าโดนประชิดหรือใดๆขึ้นมาทางเรือนะคะบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้เนี่ยอยู่ติดกับตอนเหนือของญี่ปุ่นค่ะและในช่วงที่ผ่านมาพอคุณปูตินเดินทางไปเยือนเนี่ยแน่นอนนะคะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำญี่ปุ่นนะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่โอเคนะคะสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเรามองในภาพรวมบริเวณแถบนั้นนะคะสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยได้มีการส่งทหารเข้าไปช่วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเลขล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าเกาหลี

0: เหลือส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนอยู่ที่ประมาณ 50,000 นายนะคะและเกาหลีเหนือกับใต้เองที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วตามมาด้วยการแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะรบกันมาเนี่ยไม่เคยมีการเซ็นยุติสงครามเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะก็มีการเซ็นในลักษณะหยุดยิงนะแต่มันไม่ใช่ยุติสงครามนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยพอเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนใช่ไหมคะทั้งยูเครนเองช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการขอให้เกาหลีใต้เนี่ยช่วยส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศชื่อซังกุง2นะซึ่งเหมือนกับว่าระบบเนี้ยคล้ายๆกับ Patriot ของสหรัฐนะคะทำงานได้ดีมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและอิหร่านกับประเทศกลุ่มอ่าวเนี่ย UAE ค่ะได้มีการใช้งานไปเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศซังกุง2เนี่ยแล้วเหมือนจะทำงานได้ดีมากและมีการสั่งเพิ่มนะคะเหลืออีก8อันที่จะต้องส่งไปให้ตรงนั้นนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐเองเคยจะให้ยูเครนเอา Patriot มาผลิตเองใช่ไหมคะยูเครนบอกว่าตอนนี้พอสหรัฐไม่ให้แล้วเกาหลีใต้ช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศซังกุง2เพราะว่าถ้าไม่ส่งมาเนี่ย มันก็จะไม่ดีกับเกาหลีใต้เองเพราะว่าเกาหลีเหนือกลายเป็นว่าทหารของพวกเขาเนี่ยจะเริ่มมีความชำนาญในการทำยุทธวิธีของ Modern War นะคะหรือว่าสงครามสมัยใหม่ที่มันอาจจะแตกต่างกับเรื่องสงครามเกาหลีเหนือใต้ในตอนนั้นนะคะนั่นแหละก็นี่เป็นภาพรวมๆนะคะทำให้ล่าสุดพี่ต้นรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าคุณทรัมป์มีการออกมาสั่งให้คุณพีทเฮดเซกลดระดับการซ้อมร่วมรบกับเกาหลีใต้ลงอย่างมีนัยสำคัญนะแล้วก็ประกาศแบบค่อนข้างกระทันหันนะคะจะต้องซ้อมรบวันจันทร์ก็บอกว่าลดขนาดนะและที่สำคัญด้านพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์อันดีมากกับคุณคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือประมาณว่าถ้าสหรัฐไปสนับสนุนการซ้อมรบตรงนั้นของเกาหลีใต้เนี่ยก็จะทำให้คิมจองอึนขุ่นข้องหมองใจนะ
1: ใช่
0: แล้วยังไงดีล่ะในเมื่อมันอีลุงตรงนางอ่ะพี่ต้นช่วยขมวดหน่อยคือมีเกาหลีเหนือใต้นะแล้วก็เกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นแล้วตอนบนของญี่ปุ่นก็ติดกับรัสเซียและรัสเซียกับจีนก็เป็นพันธมิตรกัน
1: แล้วญี่ปุ่นกับรัสเซียก็ไม่ค่อยจะกินรอยกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตอนที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราต้องจำได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นถึงแม้จะเป็นประเทศเกาะถ้าเทียบกับรัสเซียแล้วก็เล็กมากเนี่ยแต่ก็สามารถชนะสงครามแบบเอาเรียกว่าทำให้กองทัพรัสเซียพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบยับเยินมาได้นะมันก็เป็นแค้นฝังหุ่นนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่ๆก็ไปประกาศบอกว่าไม่ให้ยกคือลดระดับลงนะครับไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมายเพราะว่าเครื่องแค้นที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยไม่ร่วมซ้อมไม่ร่วมไปร่วมรบในสงครามอิหร่าน
0: ท
1: ่านแบบมันบอกแบบนี้ก็เลยบอกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาลงทุนอะไรกันมากมายเพราะว่าซ้อมไปลบไปเธอก็ได้เวลามีอะไรจริงๆเธอก็ไม่ได้มาช่วยฉันอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะนั้นนะครับก็เลยทำให้เรางงเหมือนกันนะแต่ว่าอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตาดูนะครับก็คือทางการอิหร่านเนี่ยเขาได้มีการประกาศออกมาเลยนะครับว่ากองทัพอิหร่านประกาศตั้งรางวัลนะครับถ้าเกิดว่าคนอิหร่านหรือทหารอิหร่านสามารถที่จะจับทหารสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยตัวเป็นๆเนี่ยจะให้เงินรางวัล 30,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ 5,000 ล้านโตมันนะครับซึ่งเป็นเงินของเขาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้อีกนะครับคุณอิสรีครับคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นผู้หญิงไปจับทหารอเมริกันได้เงินรางวัลนี้จะเพิ่มเป็น2เท่าจาก 30,000 เป็น 60,000 ครับผม
0: ค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะในหลายๆมุมเรื่องฮอร์มุสก็ยังมีอยู่นะแล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องฮอร์มุสคือดินแดนของสหรัฐเนี่ยแหละแล้ววาทกรรมนี้มันเป็นไปได้จริงหรือมันเป็นแค่การขู่ทางการเมืองเฉยๆนะคะอัลจาซีราก็พาไปดูเรื่องนี้ Trump threatens to make the Strait of Hormuz a US territory can he เป็นการตั้งคำถามของอัลจาซีรานะคะออกมาประกาศ ว่าจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยกลายเป็น US territory หรือว่าดินแดนของสหรัฐนะคะหลังจากที่การทำสงครามกับอิหร่านสิ้น

0: สุดลงในขณะที่จริงๆแล้วดูยังไม่จบง่ายๆหรอกเพราะว่าอิหร่านดูจะดึงเกมให้นานไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่ทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่บนเรือหลายๆลำตรงนั้นเนี่ยก็อยู่กันมานานแล้วมีเรื่องของการมีปัญหาสุขภาพจิตความเหนื่อยล้าอะไรต่างๆนะคะคุณทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยกล่าวอ้างว่ากองทัพสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จปิดเส้นทางดังกล่าวได้เปรียบประดุจเป็นกำแพงเหล็กเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐจะสามารถเปลี่ยนช่องแคบฮอร์มุสให้กลายเป็นดินแดนของตนเองได้จริงหรือไม่ในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะช่องแคบฮอร์มุสก็ไม่เชิงว่าเป็นพื้นที่ไร้เจ้าของนะแต่ว่าตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งของอิหร่านและโอมานในช่วงที่ผ่านมาอิหร่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรชาติอื่นไม่สนใจขอกระชับความสัมพันธ์กับโอมานอย่างเดียวนะคะดังนั้นการประกาศผนวกพื้นที่ตรงนี้เป็นดินแดนของสหรัฐเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อหรือสถานะทางการเมืองแต่ว่าจะกระทบโดยตรงต่ออธิปไตยและสิทธิทางทะเลของประเทศในภูมิภาคค่ะภายใต้หลักกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเนี่ยนะคะช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศจะมีระบบสิทธิการเดินเรือที่แตกต่างจากน่านน้ำทั่วไปเรือของนานาประเทศมีสิทธิในการใช้เส้นทางเดินเรือตามหลักการแต่ว่าต้องผ่านโดยสุจริตนะคะแล้วก็ผ่านแบบต่อเนื่องไปตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะสามารถใช้กำลังทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่ทางทะเลได้ในทางยุทธศาสตร์แต่ว่ามาตรการการกดดันและควบคุมทางทหารเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะทำให้เกิดกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนโดยอัตโนมัติก็คือจะเข้าไปยึดได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่นะคะการยึดครองหรือผนวกดินแดนของรัฐอื่นโดยใช้กำลังเนี่ยมันก็จะขัดต่อหลักพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนั้นค่ะทางอิหร่านเองก็ออกมาตอบโต้นะบอกว่าช่องแคบฮอร์มุสก็ยังจะเป็นของอิหร่านต่อไปแล้วก็ย้ำนะคะว่าความพยายามของสหรัฐในการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ตรงนี้แน่นอนว่ามันจะต้องโดนต้านจากประเทศในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศนะมันก็แปลกดีนะคะอยู่ไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเข้ามาอ้างสิทธิบริเวณนั้นนะคะจากการที่นำกองเรือไปปิดไปควบคุมแล้วก็ยังไม่ได้ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยบริเวณสมรภูมิดังกล่าวนะคะเรื่องนี้มาจากอัลจาซีราค่ะ
1: ก็วิธีการคิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำให้เราค่อนข้างจะงงนะว่าบริบทในการคิดของเขาได้เหมือนกับในยุคอาณานิคมที่ถ้าไม่ว่าจะอังกฤษหรือฝรั่งเศสล่องเรือไปถึงไหนแล้วอยากจะได้ประเทศไหนจะควบคุมประเทศไหนยึดครองประเทศไหนก็ยึดครองได้นะแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนอกจากเรื่องของความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางที่ยังไม่จบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบอีกเช่นกันนะครับมีการแลกแทกกันคนละหมัดยูเครนเนี่ย ส่งขีปนาวุธเข้าไปนะครับยูเครนมิสไซล์สไตรค์คิลส์6 in Russian border region ส่งขีปนาวุธเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนะครับในเขตภูมิภาคโบโกรอสแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป16คนนะครับรวมทั้งเด็กอายุ14ปีด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่พลเรือนนะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันจริงๆแล้วมันก็น่าจะผิดในเรื่องของการทำสงครามนะว่าตามปกติแล้วจะไม่ไปโจมตีสิ่งที่เป็นพื้นที่พลเรือนจะต้องโจมตีเฉพาะสิ่งที่เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับการทหารหรือการรบเท่านั้นรัสเซียก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันนะครับก็ส่งขีปนาวุธเข้าไปรวมทั้งโดรนนะครับเข้าไปโรคทำลายโรงงานผลิตเหล็กนะครับที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนซึ่งโรงงานผลิตเหล็กนี้นะครับอยู่ในภูมิภาคดเนโปรเปตรอฟนะครับเขาบอกเป็นโรงงานเหล็กที่เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวมีเหล็กทุกประเภทรวมทั้งเหล็กที่เอาไปใช้ทำอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ทางทหารของยูเครนเรียกว่าแลกกันคนละหมัดนะครับเตาหลอมเหล็กเตารีดเหล็กอะไรทั้งหลายเนี่ยก็หยุดชะงักพังไปหมดแล้วนะก็เรียกว่าแลกกันคนละหมัดยังไม่จบนะสงครามตรงนี้แล้วมันก็ยังคลุกคลุ่นทำให้ทั้งยุโรปแล้วก็กับรัสเซียก็ยังฮึ่มกันอยู่ตอนนี้ก็เหลือแต่ทางภูมิภาคเราแล้วล่ะ
0: ไม่เหลือสิคะเพราะว่าที่บอกว่าเป็นความขัดแย้งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมันไม่ไกลจากเรามากนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าขำมันอีรุงตุงนางเออจริงนะหลายจุดแหละเมื่อสักครู่ที่พี่ต้นบอกว่าสงครามรัสเซียยูเครนยังอยู่เรามีการฉายภาพฮอร์มุสใช่ไหมคะแถมช่วงนี้ก็ดันมีประเด็น

0: กาหลีเหนือใต้ญี่ปุ่นอีกและจีนแน่นอนก็ยังอยู่ในสมการนะคะแถมคุณพีทเฮดเซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ด้านมีข่าวว่าจะมาประเทศไทยอีกมาทำไมไม่รักแล้วมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมารอติดตามกันว่ามาไหมและมาทำอะไร
1: มาไหม
0: นะคะเอามาดูเศรษฐกิจจีนสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณหลี่เฉียงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจีนได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลจีนค่ะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของอุปสงค์จากต่างประเทศและขยายความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศค่ะรอยเตอร์สรายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า China's premier calls for stabilizing external demand as growth sputter ชอบคำนี้จังเลย growth sputter คือสอบถาม dictionary เคลื่อนที่ของดิฉันก็คือคุณสุชาติ sputter
1: ต้องสะกดก่อน
0: sputter sputter หมายถึงกึกกึกกักกักละล่ำละลักมันไปแบบไม่สมูทนะคะ growth sputter ก็คือการเติบโตมันชะงักมันกึกกักกึกกักอย่างนี้เป็นต้น
1: คือแบบปล่อยเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ต้องค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้นคุณหลี่เฉียง
1: การเติบโตทางเศรษฐกิจฮะ
0: ใช่ครับถูกต้องค่ะบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังเผชิญกับปัญหาอุปสงค์ภายในประเทศที่ไม่เพียงพอคือในประเทศไม่ค่อยโตนะคะในขณะที่บางอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจก็ยังต้องเจอกับความลำบากมากขึ้นเพราะความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆค่ะทำให้จีนมีสถานะอยู่ในความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะในปัจจุบันจีนนั้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและเป็นอันดับ1ในเอเชียนะคะแล้วก็พึ่งพาการส่งออกมากขึ้นด้วยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชดเชยการบริโภคภายในประเทศตัวเองที่อ่อนแอนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศของจีนปัจจุบันก็ยังมีเรื่องวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อยังไม่จบนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบกับเรื่องการลงทุนและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของประชาชนด้วยในขณะเดียวกันค่ะความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศคู่ค้ารวมถึงสงครามในตะวันออกกลางก็ส่งผลกระทบกับจีนและอุปสงค์ทั่วโลกด้วยนะคะนอกจากนั้นมันยังทำให้ความต้องการสินค้าจากจีนเนี่ยกระทบไปด้วยโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังคงซบเซาค่ะในเดือนกรกฎาคมทั้งภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเนี่ยทั้งหมดชะลอตัวลง GDP ของจีนเมื่อไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะขยายตัว 4.3% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตทั้งปีค่ะที่ทางรัฐบาลจีนเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.5-5% คราวนี้แผนของเขาคืออะไรนะคะรัฐบาลจีนจะพยายามผลักดันเป้าหมายเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายในปีนี้แล้วก็จะเรียกร้องให้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ได้ประโยชน์ร่วมกันพร้อมกันนี้ค่ะเขาจะเร่งใช้มาตรการที่มีอยู่และออกมาตรการใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้การขยายอุปสงค์ภายในประเทศก็ยังจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลจีนท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกขณะเดียวกันค่ะภาครัฐก็จะมุ่งส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้ของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ต่างๆนะคะนอกจากนี้จีนเขาจะเตรียมพัฒนากลไกการระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจจีนและนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจของเขาให้เติบโตไปได้ตามเป้านะคะซึ่งแน่นอนค่ะจีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเจอกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวจากปัจจัยทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะ
1: เขาเรียกว่าโดนกันหมดทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ตอนนี้สิ่งที่ทางเมียนมา กำลังโดนเข้าไปก็คือเรื่องของอยุวาตกโลกนะครับในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมภูมิภาคของเมียนมาในโบไตก็ได้ออกมาแถลงจริงๆนะครับว่านับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมด500คนในกรุงย่างกุ้งนะครับที่ได้รับเชื้ออหิวาตกโรคแล้วก็มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงที่สุดในกรุงย่างกุ้งนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยมีผู้ป่วยเกือบถึง150

0: ติดลายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจซบเซาแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคอะไรต่างๆพื้นฐานอะไรทั้งหลายมันก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ลงไปก็เลยอาจจะเป็นก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไอวาตักโรคขึ้นในเมียนมานะครับเขาบอกว่าตอนที่ตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีจำนวนผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยในภูมิภาคในภูมิภาคย่างกุ้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนี่มี9รายแล้วก็เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะครับตอนนี้ก็รวมกันแล้วหลายรายแล้วนะครับมากกว่า500คนแล้วทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็นอกจากว่าพอเป็นอหิวาตกโรคท้องเสียเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าท้องเสียแล้วจะไม่เสียชีวิตนะครับผู้ที่มีอายุสูงเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตง่ายจากการท้องเสียที่รุนแรงเด็กเองก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับกับการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับย่างกุ้งกับกรุงเทพเนี่ยบินประมาณ45นาทีเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าโรคนี้คงจะไม่มาถึงประเทศไทยนะครับใครจะไปย่างกุ้งตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเป็นโรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารแบบเฉียบพลันนะคะถ้าหากว่าทานหรือว่าดื่มอะไรก็ตามที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยในกลุ่มเสี่ยงเนาะอย่างที่พี่ต้นบอกอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะถ้าหากว่ารักษาไม่ทันท่วงทีเนาะก่อนหน้านี้ยุคแบบนานๆมาแล้วของไทยเราก็เคยระบาดหนักนะคะแล้วก็เสียชีวิตกันไปมากเลยทีเดียวช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าดิฉันมีข่าวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกนะคะหรือว่าบูลลี่ยิ่งในประเทศมาเลเซียมาเล่าให้ฟังช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: 6นาฬิกา33นาทีค่ะคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแต่เช้าเลยนะคะคุณนงรักษ์บอกว่า

0: นะวุ่นวายเหลือเกินสงครามของมนุษย์โลกในตอนนี้นะคะมันมีอุณหภูมิความร้อนนะความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายหลายจุดนะคะตะวันออกกลางเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจราคาพลังงานนะคะแต่ว่าเรื่องคาบสมุทรเกาหลีญี่ปุ่นจีนรัสเซียแถบนี้เราจะดูเบาไม่ได้มันไม่ได้ไกลจากเรามากนะคะก็ต้องจับตาดูกันด้วยนะเอาละค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวที่ดิฉันเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ Malaysian parents welcome new anti-bullying law เรื่องการกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ก็อย่างรากฝังลึกนะในหลายๆสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งรังแกทางร่างกายนะ physical bully และยังมี verbally bully อีกนะเรื่องของการด่าทอนะการกล่าวหาการทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดต่างๆเนี่ยนะคะมาเลเซียเขาได้มีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายต่อต้านบูลลี่ฉบับแรกของประเทศค่ะแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะวินิจฉัยกรณีเกิดการบูลลี่เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนและขอรับการเยียวยาได้นอกเหนือจากกระบวนการภายในโรงเรียนหรือการดำเนินการในศาลนะคะมันก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องทางร่างกายทางจิตใจทางสังคมมันยังมีเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมด้วยนะในเด็กๆคืออะไรคือการแบนค่ะเด็กไทยเรามีเยอะเหมือนกันนะที่ฉันรับฟังมามากมายนะคะเด็กที่เริ่มโตนะอยู่ในวัยมัธยมขึ้นไปเนี่ยเรื่องการเติบโตทางสังคมของพวกเขาเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะที่จะต้องปรับตัวเบลนเข้าไปกับสังคมแต่บางครั้งเนี่ยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมแบนบ้างไม่พูดด้วยอันนี้คือมันสะท้อนว่าคุณมีปัญหาในการสื่อสารนะคะอย่างไรก็ตามนะคะของที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีการกลั่นแกล้งทางรังแกในด้านต่างๆนะรวมถึงไซเบอร์บูลลี่งถึงแม้กระทำเพียงครั้งเดียวอาจจะเข้าข่ายมีความผิดได้ถ้าหากว่ามีความรุนแรงและสร้างผลกระทบนะคะภายใต้ระบบใหม่นี้คณะวินิจฉัยมาเลเซียเขาจะสามารถมีคำสั่งให้ผู้กระทำเนี่ยขอโทษยุติหรือลบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบูลลี่รวมถึงเข้ารับคำปรึกษาและกระบวนการฟื้นฟูค่ะขณะที่กรณีผู้กระทำหากว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าชดเชยให้ผู้เสียหายสูงสุดเนี่ย 250,000 ริงกิตนะคะขณะที่สถาบันการศึกษาเองก็มีหน้าที่จัดระบบให้มีการป้องกันและรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยรักษาความลับของผู้ร้องเรียนตลอดจนจัดบริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้านจิตใจค่ะมาตรการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มาเลเซียต้องเจอกับปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในปี2567มีรายงานว่าเกิดขึ้นมากกว่า 7,000 กรณีค่ะในขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีการร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเกือบ200เรื่องนะคะและมีเคสต่างๆที่ได้รับการดำเนินการไปแล้วในประมาณ 80% นอกจากนี้ค่ะมาเลเซียยังยกระดับการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์โดยตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานะคะได้มีการจำกัดการมีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นจากไซเบอร์บูลลี่งค่ะยังไงก็ตามนะคะกฎหมายและมาตรการใหม่ตรงนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยลดลงมากน้อยแค่ไหนคือต้องติดตามกันต่อไปยาวๆนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องดูก็คือเด็กเนี่ยจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นเพราะมันมีระบบค่ะมาช่วยพวกเขานะคะและเหตุการณ์การบูลลี่เนี่ยมันจะเกิดซ้ำน้อยลงหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันนะคะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะได้มาจาก Straight Times
1: เรื่องของการบูลลี่เนี่ยยังมีนะเป็นอะไรที่เหมือนกับพวกเด็กช่างกลเขาตีกันอะตั้งแต่สมัยไหนแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังมีอยู่แล้วก็บางครั้งก็รุนแรงขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เด็กเสร็จรับภาพยังไงไม่ควรจะต้องแบบสอนกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยหรือเปล่าม
0: ันมีทุกสังคมโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับครีมระดับสุดยอดของสังคมไทยเนี่ยยิ่งแข่งขันกันหนักก็ยิ่งมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วพี่ต้นก็ถูกต้องค่ะพี่ต้นพูดถูกเนาะบางทีมันมาตั้งแต่ทัศนค

0: the help also coming to the island from the port terminal, the ferry terminal.
1: Well, I hope that you know, our hearts go to the Indonesian people and the people who are affected from this earthquake. Thank you so much for the update this morning, Astari.
2: Praying you for Indonesia. Thank you very much, Astari.
0: Thanks for having me this morning.
2: Bye-bye. Have a good day.
1: Bye-bye.
2: ค่ะก็เป็นข่าวที่น่าเห็นใจนะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงนะคะแมกนิจูด 7.7 ซึ่งจุดที่แผ่นดินมีการเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่ได้ต่ำมากนะมันแค่15กิโลเมตรลงไปใต้ดินเท่านั้นเองนะคะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณตีห้าของวันเสาร์คือคนก็หลับอยู่นะคะทำให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จริงๆเนี่ยอยู่ไกลออกไปจากเมืองหลวงนะคะก็คือนูซาเตงกะราตะวันออกนะไปบริเวณแถวๆนอร์ทสุมาตราหรือว่าสุมาตราเหนือนะคะแล้วนอกจากการเกิดแผ่นดินไหวแมกนิจูด 7.7 แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมี aftershock อีก 1,000 กว่าครั้งนะคะประมาณ 1,600 กว่าครั้งแล้วมันก็ทำให้บริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพวกโรงพยาบาลนะตึกบางอย่างเกิดการถล่มด้วยใช่ไหมคะพี่ต้น
1: ใช่ครับเพราะว่าก็การสั่นสะเทือนระดับเนี้ย 7.7 เนี่ยเรียกว่าอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็แทบจะเอาไม่อยู่ละม
2: ัน
1: ก็จะต้องแบบถล่มทลายลงมานะครับเมืองนี้นะครับอีสนูซันเตงกราเนี่ยเป็นเกาะนะครับซึ่งอยู่ถ้าเราไปดูแผนที่ของเขาเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีพื้นที่ตั้งแต่นู่นถ้าเทียบเดียวกันแล้วนะครับในระดับเดียวกันเนี่ยอยู่ตั้งแต่ฝั่งเมียนมาไปจนกระทั่งถึงนู่นเลยนะครับออสเตรเลียเลยไปถึงเกาะนู่นเลยนิวกินีเลยแต่ว่าตรงเนี้ยตรงที่อีสนิสันทะนูซาเตงกราตะวันออกเนี่ยม
2: ัน
1: อยู่ใกล้กับประเทศใหม่ที่เป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11นะครับก็คือติมอร์ตะวันออกอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้แต่ว่าเมื่อความคือประเทศเขาเป็นประเทศที่มีเกาะมากถึง 10,000 กว่าเกาะเนี่ยนะการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วอย่างที่น้องสิริเล่าเรียกว่าอะไรต่างๆมันก็โรงพยาบาลอะไรเนี่ยมันก็พังทลายกันไปหมดเนี่ยนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะที่สนามบินเนี่ยยังสามารถที่จะลงได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ถามเขาว่าแล้วหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปถึงที่นี่ได้ยังไงนะครับก็ต้องไปด้วยการใช้การบินเข้าไปก็เป็นข่าวที่น่ากังวลแล้วก็น่าเศร้านะครับนอกจากเกิดที่นี่แล้วนะฮะทางฝั่งตะวันตกสุดของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็คือทางอาเจเนี่ยอาเจเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกับมาเลเซียนะครับอยู่บนเกาะสุมาตราเนี่ยเขาก็เจอแผ่นดินไหวเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ที่น้องไอซิลีได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
2: ค่ะคืออินโดนีเซียประเทศเขาอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนะมีลักษณะของแผ่นดินที่แตกต่างจากจุดอื่นมีการเคลื่อนตัวอยู่เรื่อยๆนะคะก็ก่อให้เกิดทั้งแผ่นดินไหวนะภูเขาไฟต่างๆนะคะเป็นรายงานที่มาจากคุณแอสเซอรี่ในเช้านี้ค่ะพี่ต้นคะมีข่าวอะไรคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกคะวันนี
1: ้วันนี้มีเรื่องของกัมพูชานะครับซึ่งปกติแล้วการเมืองในประเทศเขาก็ค่อนข้างจะแบบรุนแรงนะครับอย่างพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเรียกว่าโดนข้อหานู่นนี่นั่นโน้นนะครับแล้วก็ต้องมีการยุบกันไปอย่างในกรณีของคุณเคมโซคานะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคผู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP เนี่ยเขาก็เรียกว่าโดนข้อหาว่าเป็นกบฏสมรู้ร่วมคิดกับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับซึ่งก็อันนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปี2017หรือ2560นะครับทีนี้เขาก็พอโดนตรงนั้นปั๊บก็โดนสั่งจำคุกนะครับถึง27ปีแล้วก็ให้เป็น House Arrest อยู่แต่อยู่มาเมื่อวานนี้ครับมีพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ออกมานะครับโดยสมเด็จพระนโรดมศรีธรรมุนีลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองว่ามีการอภัยโทษนะครับให้กับคุณเห็นโซคา

0: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอายุเยอะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการแต่งตั้งลูกสาวของคุณเข็มโสการนะครับก็คือคุณเคมโมโนวิทยาเนี่ยตอนนี้อายุ44ปีซึ่งก็เป็นสมาชิกของพรรคกู้ชาติกัมพูชาเนี่ยให้มาดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณมาเน็ตเลยนะครับซึ่งคุณมาเน็ตซึ่งมันก็เป็นแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับที่เราทำกับเกาหลีใต้เลยนะเราก็งงอันนี้ก็งงอีกเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วมายังไงนะครับท่านคุณมาเน็ตเองเนี่ยก็มีการถ่ายรูปคู่กับคุณเข็มโมโนวิทยาเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียว่าในฐานะการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยนะมันมีบางเรื่องที่เราสามารถจะร่วมมือกันได้เพื่อพัฒนาประเทศของเราโดยเฉพาะในเวทีระหว่างประเทศและในโพสต์ที่ท่านลงเอาไว้เนี่ยนะครับก็บน Facebook นะลงเมื่อวันที่14มีการยืนเคียงข้างกันและบรรยายบอกว่าเนี่ยถ่ายรูปคู่กับน้องสาวก็เหมือนก็จะเป็นการรวมกันระหว่าง
1: คุมเสียงรีแอคชั่นไม่ได้ขออภัยฟังแล้วค่ะ
0: งงไหมครับ
1: ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในโลกธุรกิจชั้นใดในโลกการเมืองก็ฉันนั้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะ
0: แต่ว่าที่ถาวรแน่ๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับกับเวียดนามครับเวียดนามเขานอกจากว่าเขาได้ตำแหน่งแชมป์ในเรื่องของการส่งออกข้าวไปแล้วหลังจากที่เราเคยมีการจำนำข้าวอะไรต่างๆนะครับในปีนั้นตอนนั้นเราก็เสียแชมป์ไปเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอนนี้นะครับทางเวียดนามเนี่ยเขาได้ทำสถิติใหม่นะครับในเรื่องของการทำขบวนการโปรโมททุเรียนครับมีการลงบันทึกเอาไว้ในกินเนสบุ๊กนะเขาได้นำรถทรัคก็คือแบบรถเหมือนแบบรถกระบะเนี่ยนะฮะ500คันมาเข้าขบวนและแต่ละคันเนี่ยก็บรรทุกทุเรียนเต็มกระบะหลังเลยนะครับแล้วก็เข้าเป็นขบวนแห่ออกไปเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายทั่วประเทศเวียดนามนะครับก็เรียกว่าสร้างภาพข่าวให้เรียกว่าตื่นตาตื่นใจกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวเวียดนามนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการส่งออกนะครับทุเรียนเรียกว่าหายใจลดต้นคอเรามาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะนำหน้าเราอีกนานแค่ไหนกว่าเขาจะครองแชมป์ในเรื่องของการส่งทุเรียนนะครับแต่ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับก็เป็นอะไรที่เตือนให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ทำเรื่องของทุเรียนนะครับแล้วก็ทางการของเราด้วยนะอย่านิ่งนอนใจ
1: ค่ะปีนี้โดนไปได้ยังคะพี่ต้นทุเรียน
0: โดนทุเรียนโดนไปแล้วนิดหน่อยครับแล้วอย่างนี้ครับผมมีทริคด้วยนะกุ๊กกุ๊กกิ๊บกิ๊บคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยบางทุเรียนแบบมันซื้อมาแล้วแบบเขาขายไม่ทันนะเขาจะมาเลยหลังขายเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างสุกนิดนึงแต่วิธีการนะครับคุณผู้ฟังซื้อมาปั๊บเอาไปใส่ช่องฟรีซครับเราออกมาปั๊บมันจะกลายเป็นไอศกรีมทุเรียนที่แบบ
1: frozen durian
0: yes
1: นะแม่ค่ะเมื่อสักครู่พี่ต้นรายงานเรื่องการปล่อยตัวนะผู้นำฝ่ายค้านท่านหนึ่งนะคะของกัมพูชาไปใช่ไหมแล้วดิฉันก็มีการพูดถึงประโยคที่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะจริงๆภาษาอังกฤษเขาก็มีนะคะเขาจะนิยมใช้คำว่า no eternal allies and no perpetual enemies นะไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะคะหรืออีกลักษณะการพูดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่า there are no permanent friends or enemies only permanent interests ไม่มีเพื่อนหรือว่าศัตรูที่อยู่ตลอดไปหรอกมันมีแต่เรื่องความสนใจและผลประโยชน์ที่มีร่วมกันเท่านั้นแหละนะนำมาฝากกัน
0: อันนี้ก็เป็นจริงครับก็อย่างน้องน้ำหวานมีอะไรจะมาอัปเดตนะครับถ้าไม่มีเรื่องของสปอตลาว
1: มีเหมือนกันแต่ว่าดิฉันคิดว่าเวลาไม่น่าจะพอนะคะก็คือไปสั้นๆแล้วกันค่ะเป็นประเด็นที่ออสเตรเลียนะคะในช่วงนี้เขามีโครงการรับซื้อปืนคืนซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะกฎหมายเดือนมกราคมที่ผ่านมาของออสเตรเลียค่ะออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับซื้อคืนอาวุธปืนการตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้นและการปราบปรามความเกลียดชังหลังจากที่บ้านเขามีเหตุการณ์กราดยิงนะคะที่เท

0: ทศกาลชานุกกาหรือฮานุกกาของชาวยิวบนชายหาดบอนไดค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสิ้นปีที่แล้วนะคะทำให้รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาทำการสำรวจนะคะแล้วก็พบว่ามีอาวุธปืนเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะถึง 4.1 ล้านกระบอกเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยจำนวนนี้เนี่ย 1.1 ล้านกระบอกอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดโครงการการรับซื้อคืนอาวุธปืนครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียค่ะนับตั้งแต่ประเทศเองเนี่ยก็เคยมีโครงการที่คล้ายๆกันหลังจากเหตุการณ์ mass shooting ช่วงนานมาแล้วประมาณสัก30ปีก่อนหน้านี้นะคะเรื่องนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะออสเตรเลียการ buy back to start in novemberนะคะพักสักครู่เดี๋ยวหลัง7โมงเรามาคุยข่าวกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมนะคะเช้านี้อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยข่าวกันต่อไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับผมก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยที่คุณผู้ฟังจะได้รับรู้รับทราบเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งตอนนี้มี11ประเทศแล้วนะครับจะเริ่มการอบรมในวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับ2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนทำไมมันถูกอย่างนี้ครับคุณน้องน้ำหวาน 59,000 หลักการ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคร
1: ับ
2: ตั้งถึงวันที่20ใช่ตั้ง15สัปดาห์นะครับอ
1: ัน
2: นี้ก็รวมเบรกรวมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับโทรเลย0944803076 0944803076 0944803034นะครับและก็0943966649สมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งอย่าลืมนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนและจะไม่พาคุณก้าวหน้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ครับ
1: นี่มันคือ your favorite quote นะพี่ต้น
2: ใช
1: ่ เป็น quote ที่พี่ต้นชื่นชอบนะคะเออฟังพี่ต้นแล้ว
2: ทุกคนเลย
1: ดิฉันไม่ได้พัดพิงนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นนะคะว่าเรื่องของการเทรนนิ่งการอบรมต่างๆเนี่ยพอดีชอบเรียนไงก็จะมีโฆษณาหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยยิงมาหาดิฉันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางการอบรมเนี่ยทำโดยอินฟลูเอนเซอร์วันละ 5-60,000 2วันแสนหนึ่งอ่ะดังนั้นหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ของเรานะคะในสนนราคานี้แล้วก็ระยะเวลาในการอบรมยาวนานเข้มข้นเนี่ยคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วนอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับการเน็ตเวิร์กิ้งพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันของคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบรายการ Good Morning ASEAN เหมือนกันแล้วก็อยู่ในภาคส่วนธุรกิจและราชการด้วยได้มาเจอกันนะคะในช่วงนี
2: ้
1: มาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีมิจฉาชีพนะคะที่สวมใส่เครื่องแบบของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ไปแอบอ้างเก็บเรียกค่าบริการน้ำ